งคลพนครอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยอันนี้ก็มาเกือบถึงครึ่งทางแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ที่เจอกันนะคะโดยคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของลูกชิ้นว่ามีที่มาอย่างไรนะคะแล้วทำไมถึงเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารแล้วก็ทานเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วยนะคะในตอนที่9นี้นะคะก็จะขอพูดถึงในเรื่องการวิธีการผลิตลูกชิ้นระดับโรงงานนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะจะกล่าวถึงว่าถ้าลูกชิ้นนะคะเข้าไปสู่ระบบในโรงงานแล้วจะต้องมีการควบคุมด้านใดบ้างนะคะอย่างเช่นด้านคุณภาพหรือต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์อาหารเข้าไปควบคุมตรงจุดใดบ้างนะคะที่จะทำให้ลูกชิ้นออกมาสู่ผู้บริโภคและผู้บริโภคเมื่อซื้อไปรับประทานแล้วมีความปลอดภัยนะคะถ้ายังไงพร้อมแล้วนะคะร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนที่9ค่ะที่มีชื่อว่ากรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นระดับโรงงานนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับหลักของการทำงานในลักษณะของโรงงานก่อนนะคะว่าถ้าเราจะผลิตลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ในโรงงานสักโรงงานหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะต้องเข้าใจหลักการอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะที่จะต้องเข้าใจอย่างมากเลยก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยบางคนอาจจะเรียกว่าฟู้ดไซน์หรือบางคนอาจจะเรียกว่าวิทย์อาหารหรืออาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีอาหารนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในการที่เราจะผลิตผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งอะค่ะเราจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปจับเพื่อที่จะควบคุมทุกๆจุดให้มีคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคนะคะต่อมาค่ะเครื่องจักรค่ะจากถ้าเราทำในครัวเรือนก็จะเป็นเครื่องเล็กๆน้อยๆนะคะพอทำได้ขึ้นรูปได้รสชาติตามแต่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเป็นทางด้านในโรงงานเครื่องจักรก็จะต้องควบคุมให้ออกมามีขนาดชิ้นและก็เวลาทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็ออกมาตรงตามเวลาเสมอนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยทำงานระดับโรงงานนะคะเพื่อที่แล้วว่าเราจะได้ขายทั้งในประเทศแล้วก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะมีอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่นานขึ้นนะคะถ้าเราผลิตเองในครัวเรือนอาจจะทำได้แค่ 1-2 สัปดาห์ไม่เกินนั้นนะคะแต่ถ้าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปพร้อมกับมีเครื่องมือที่ทันสมัยเราจะต้องทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เรานะคะเก็บได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะผลิตมาต้องขายได้นะคะก็คือจะต้องตอบสนองความต้องการของทางตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์เราขายได้ดีนะคะอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณการผลิตนะคะทั้งวัตถุดิบเพิ่มปริมาณวัตถุดิบเพิ่มปริมาณทั้งคนผลิตนะคะแล้วก็ขยายอัตราการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของผู้บริโภคในปัจจุบันแล้วก็ผู้บริโภคอนาคตด้วยนะคะคราวนี้เรามาเข้าสู่วัตถุดิบหรือการเตรียมการในการผลิตบ้างนะคะมีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักๆ ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันจากในครัวเรือนนะคะแต่อาจจะมีการเพิ่มมาบางส่วนนะคะคราวนี้เรามาดูวัตถุดิบหลักก่อนก็คือเนื้อสัตว์เราจะใช้เนื้ออะไรเป็นเบสหรือเป็นพื้นฐานนะคะอย่างเช่นใช้เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเนื้อกุ้งหรือเนื้อปลาเนี่ยค่ะวัตถุดิบหลักตรงนี้ก็จะมีปริมาณมากกว่าวัตถุดิบรองนะคะก็คือบ่งชี้ไปเลยว่าเราจะผลิตลูกชิ้นอะไรซึ่งบางเจ้าอาจจะมีการใช้เนื้อ2ชนิดมาผสมกันก็ได้นะคะอาจจะมีเนื้อ1มากกว่าเนื้อที่2งี้ก็ได้ค่ะ1เพื่อลดต้นทุนด้วยนะคะ2อาจจะทำให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะมีการใช้เนื้อ2แบบแล้วก็มีการใช้มันนะคะอาจจะเป็นมันหมูมันไก่มันวัวนะคะแล้วแต่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบหลักที่จะใส่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นในตัวเนื้อสัมผัสให้มันมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนวัตถุดิบรองนะคะก็จะเป็นพวกส่วนผสมที่จะทำให้เนื้อของลูกชิ้นนะคะจับตัวดีกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำให้เป็นลักษณะมวลเหนียวเกิดขึ้นหรือเป็นลักษณะอิมเมนชันเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นส่วนที่จะเข้าไปเสริมให้ตัวเนื้อลูกชิ้นดีขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มแป้งนะคะแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งสาลีนะคะแล้วก็น้ำแข็งบดนะคะเราจะไม่ใช้น้ำเปล่านะคะถ้ามีการบางสูตรครัวเรือนอาจจะมีการใช้น้ำเปล่าแต่ต้องเป็นน้ำเปล่าที่เย็นนะคะ
พื่อที่ว่าจะควบคุมตัวของอุณหภูมิของเนื้อไม่ให้ลดลงไปเพราะเวลาเนื้อค่ะไปเข้าในส่วนผสมของเครื่องปั่นแล้วอุณหภูมิของตัวเนื้อจะลดลงนะคะเลยต้องมีการใช้อุณหภูมิของตัวน้ำหรือน้ำแข็งเข้าไปช่วยในการรักษาอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะวัตถุจือปนอาหารอันนี้ถ้าเป็นระดับโรงงานก็จะมีการใช้สารเหล่านี้เติมเข้าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการที่ใช้สารพวกวัตถุจือปนอาหารนะคะลงไปอะค่ะก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของกฎหมายอาหารนะคะในฐานะถ้าเป็นผู้ผลิตระดับครัวเรือนนะคะอาจจะไม่ได้ใส่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องมีการใส่เพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาของตัวผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นนะคะก็ต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายในประเทศนะคะตามมาตรฐานต่างๆหรือตามหน่วยงานของอย.นะคะส่วนถ้าเกิดจะมีการขายส่งต่อต่างประเทศก็ต้องไปดูกฎหมายการส่งออกของระหว่างประเทศนะคะว่าจะต้องมีการควบคุมปริมาณสารบางชนิดอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อเราทำการผลิตเสร็จแล้วจะสามารถส่งออกได้แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้เป็นภาพสรุปของกระบวนการผลิตที่จะขอกล่าวถึงในบทเรียนนี้นะคะก็จะเริ่มมาคร่าวๆเลยนะคะก็จะมาจากการที่เอาเนื้อเนี่ยนะคะหั่นแช่เย็นมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะยิ่งเนื้อเป็นขนาดชิ้นเล็กการที่ว่าตัวเนื้อหรืออุณหภูมิใจกลางของเนื้อจะเย็นเร็วก็จะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะแต่ถ้าเนื้อเราเป็นก้อนใหญ่กว่าอุณหภูมิของใจกลางเนื้อจะเย็นก็ต้องแช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานนะคะยิ่งเราเสียเวลาไปเยอะในกระบวนการอุตสาหกรรมบางอย่างนะคะก็จะทำให้เราเพิ่มต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะให้ใช้เวลาให้ได้น้อยที่สุดแต่ผลผลิตจะต้องออกมาได้มากที่สุดและผลผลิตนั้นจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมก็จะต้องคำนึงถึงนะคะเมื่อได้หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็จะมาทำการบดนะคะให้เป็นเนื้อบดก็คือเนื้อบดเป็นลักษณะของหมูบดเนื้อวัวบดเนื้อไก่บดต่างๆนะคะเพื่อทำให้ขนาดชิ้นมันเล็กลงนะคะในกระบวนการบดตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เนื้อตรงนี้ค่ะมีลักษณะการเกิดเจลที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากตัวใบพัดตรงนี้มีการไปสกัดจนถึงระดับลึกถึงระดับเส้นใหญ่นะคะที่เราได้มีการอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในการที่จะสกัดสารที่เป็นโปรตีนที่สำคัญออกมานะคะแล้วก็นำไปเข้าเครื่องสับผสมจากนั้นแล้วก็จะนำไปเข้าเครื่องขึ้นรูปชิ้นนะคะก็คือปั้นเป็นรูปนะคะแล้วก็เข้าเครื่องเข้าหม้อต้มนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำให้เย็นนะคะแล้วก็พันธะการเก็บรักษาโดยเราจะทุกอย่างจะทำเป็นระบบสายพานหมดนะคะถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมแต่แตกต่างกันแบบครัวเรือนนะคะครัวเรือนก็จะมีการเคลื่อนที่อาจจะมีการยกไปมาเพื่อความสะดวกของพื้นที่ที่ใช้งานนะคะแต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างจะต้องต่อเนื่องหมดนะคะไม่มีการใช้มือสัมผัสก็คือมือของคนที่อยู่ในลายผลิตมาสัมผัสนะคะจะเป็นการใช้เครื่องมือหมดเลยที่ได้รับมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะผ่านระบบการควบคุณภาพเบื้องต้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพสรุปของกระบวนการสั้นๆเดี๋ยวจะขอกล่าวถึงในเรื่องของรายละเอียดแต่ละกระบวนการนะคะเพื่อที่ว่าผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงรายละเอียดมากขึ้นนะคะเริ่มแรกเลยค่ะในกระบวนการผลิตเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมหลักนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมรองนะคะเอาทั้ง1และ2นะคะมามิกกันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องในการช่วยทําให้เกิดรูปร่างนะคะเพื่อแล้วก็จะได้ตัวลูกชิ้นออกมานะคะวัตถุดิบเลยที่เราจะต้องเตรียมนะคะในตรงนี้นะคะต้องคํานึงถึงความสดใหม่แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะในการที่เราจะรับวัตถุดิบเข้ามาจากชาวบ้านนะคะหรือรับวัตถุดิบเข้ามาจากผู้ที่มาขายสินค้าหน้าโรงงานเนี้ยนะคะจะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างไรก่อนรับสินค้านะคะอันนี้เราก็จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ว่าเนื้อที่เข้ามาได้ผ่านเกณฑ์ข้อ1ข้อ2ข้อ3 4มั้ยนะคะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบแห้งเงี้ยค่ะต้องผ่านเกณฑ์ความชื้นหรือค่าปริมาณน้ำต่างๆอย่างไรบ้างค่ะก็จะต้องมีเกณฑ์ควบคุมเพื่อที่จะคำนึงถึงความสดใหม่แล้วก็ความสะอาดปลอดภัยแล้วก็จะต้องไม่เป็นโรคด้วยนะคะนั้นการที่จะรับวัตถุดิบสดเข้ามาจะตรงนี้จะต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นให้มันชัดเจนนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนถัดไปนะคะยกตัวอย่างการคัดเลือกเนื้อนะคะ
สิ่งแรกเลยเนื้อจะต้องเป็นสีของเนื้อที่ควรจะเป็นอย่างเช่นเนื้อหมูจะออกโทนชมพูหน่อยเหมือนในรูปอย่างเงี้ยนะคะมันหมูก็จะต้องออกขาวหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนั้นสิ่งที่แรกที่ต้องคำนึงเลยก็คือลักษณะทางกายภาพนะคะสีเปลี่ยนไหมสีเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะมีกลิ่นต่างๆที่โชยออกมาเนี่ยค่ะผิดปกติหรือเปล่าหรือมีเมือกเยิ้มที่ผิวหน้านะคะถ้ามีเมือกเยิ้มที่ผิวหน้านี้บ่งบอกว่าชิ้นเนื้อนี้ไม่สดแล้วนะคะมีการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆแล้วนะคะนั้นตรงนี้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะรับมานะคะแล้วก็ผู้ที่ทำมาขายเราอะค่ะมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะมีการรับซื้อกันบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูถึงในเรื่องของมีเศษอื่นที่มาเจอปนหรือเปล่าอย่างเช่นมีเศษเอ็นกระดูกปะปนหรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆเช่นเม็ดกรวดเม็ดทรายอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็จะต้องดูตรงนี้ให้เขาเรียกว่าให้เคลียร์ให้หมดนะคะไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามเข้าไปในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนื้อจะต้องไม่มีกลิ่นหืนเกิดขึ้นนะคะการตรงนี้จะต้องระวังถ้าเมื่อไหร่เกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดจากกระบวนการแล้วก็ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นแล้วจะได้ความเด้งอย่างที่เราเคยกินลูกชิ้นแล้วมีความเด้งดึงก็จะไม่มีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นการคัดเลือกเนื้อที่จะต้องมีความระวังส่วนของแห้งนะคะพวกวัตถุจือปนอาหารต่างๆเนี่ยได้มีการพูดไปบ้างแล้วนะคะในสัปดาห์ก่อนอันนี้ก็จะขอพูดรวมๆนะคะจะได้ไม่ทับซ้อนกันมากนะคะในวัตถุเจือปนในอาหารของตัวลูกชิ้นนะคะก็จะใช้ตัวกลุ่มของกลุ่มโซเดียมนะคะก็คือพวกผงฟอสเฟตต่างๆนะคะในเรื่องของให้ความคงตัวแล้วก็เพิ่มให้กับตัวลูกชิ้นนะคะทำให้ตัวเนื้อจับรวมกันได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคำนึงถึงเรื่องของปริมาณที่ใส่ตามข้อกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งที่จะใส่ลงไปนะคะก็จะต้องเป็นตัวน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนต่างๆนะคะต้องผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าไม่มีสิ่งสกปรกหมายถึงว่ามองเห็นด้วยตาแล้วหนึ่งแล้วก็ถ้าตรวจในทางห้องแลบก็ต้องไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนมาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของการเตรียมเนื้อสัตว์เมื่อเราได้เนื้อที่มีคุณภาพมาแล้วนะคะผ่านขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตรวจเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำให้เนื้อมีขนาดชิ้นที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งตั้งแต่กระบวนการรับจนถึงกระบวนการได้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงตลอดเวลาเลยก็คืออุณหภูมินะคะความอุณหภูมิตรงนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิให้มีความเย็นตลอดเวลานะคะเพื่อที่ว่าอุณหภูมิของใจกลางเนื้อค่ะจะได้ไม่เกินเกณฑ์นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ7อยู่ในช่วงของ7ถึง10องศาเซลเซียสนะคะนั้นอุณหภูมิภายนอกตรงนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15นะคะนั้นมีการเปิดแอร์ควบคุมอย่างไรก็ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิใจกลางของเนื้อด้วยนะคะนั้นทุกกระบวนการเลยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการรักษาความเย็นตรงนี้ให้ได้นะคะเราควรจะตัดแต่งเนื้อให้เป็นชิ้นนะคะให้มันมีขนาดจากขนาดใหญ่นะคะให้มันเป็นชิ้นที่ย่อยลงเพื่อให้ที่จะง่ายต่อการนำไปบดนะคะการบดของเนื้อตัวนี้ก็จะมีการใช้เครื่องบดเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะทำให้ง่ายแล้วก็เนื้อสัมผัสออกมาก็จะเป็นเนื้อที่เนียนนะคะจะมีเนื้อที่ใสขึ้นนะคะเนื่องจากกระบวนการของใบมีดและการบดเนี่ยค่ะมันลงลึกไปถึงระดับเส้นใยกล้ามเนื้อที่จะสามารถลงไปสกัดได้ถึงระดับโปรตีนที่สำคัญนะคะและโปรตีนตรงนี้ที่บอกเลยที่อยู่ในตัวเนื้อก็คือตัวโปรตีนไมโอซินนะคะที่จะเกิดกระบวนการทำให้เกิดความเหนียวตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วรูตะแกรงตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของความเนียนของเนื้อเนาะนั้นถ้ารูตะแกรงมีขนาดใหญ่เนื้อที่บดออกมาก็จะมีลักษณะหยาบนะคะถ้าอยากได้เนื้อเนียนเหมือนแบบทำพวกลูกชิ้นหรือหมูยออย่างนี้นะคะก็จะต้องใช้รูตะแกรงที่มีขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อตรงนี้เนียนแล้วก็นุ่มขึ้นเวลานำไปปั่นนะคะการเตรียมส่วนผสมอื่นนะคะก็ใช้การชั่งตวงวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานเลยนะคะก็จะต้องมีข้อกำหนดว่าจะต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ในสูตรนี้สูตรที่1อย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีข้อกำหนดตัว work in ต่างๆบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในรายผลิตที่มีหน้าที่เตรียมอ่ะนะคะก็จะสามารถทำตามกระบวนการนี้ได้หมดเลยนะคะนั้นถ้าข้อกำหนดตรงนี้ชัดเจนนะคะก็จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้เหมือนกันแล้วก็มีมาตรฐานทุก
ุกๆครั้งนะคะนั้นเราก็จะต้องเตรียมในเรื่องของตัวส่วนผสมหลักส่วนผสมรองตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ระหว่างทางยังมีอย่าลืมเรื่องในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะไม่นั้นไม่อย่างนั้นแล้วจะทำใหค่า pH นะคะที่อยู่ในเนื้อนะคะค่าความเป็นกรดด่างตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีค่า pH ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเนื้อก็จะมีลักษณะที่ไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะมีลักษณะเนื้อเละน้ำยืมอย่างเงี้ยออกมาก็เป็นเนื้อที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรืออาจจะมีลักษณะของตัวกลิ่นต่างๆที่ทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้เป็นทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นได้แล้วนะคะต่อมาค่ะเมื่อเราได้เนื้อบดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการผสมเราใช้ใบมีดนะคะใช้เครื่องเป็นลักษณะเป็นโถปั่นขนาดใหญ่นะคะในการที่จะปั่นส่วนผสมต่างๆทั้งส่วนผสมหลักแล้วก็ส่วนผสมรองให้เข้ากันนะคะในการปั่นนะคะก็จะใส่เนื้อต่างๆของเราลงไปถึงผสมหลักแล้วก็จะมีการเติมเกลือลงไปนะคะที่ช่วยในการสกัดโปรตีนที่สำคัญที่ได้พูดไปในสัปดาห์ก่อนแล้วนะคะออกมาแล้วก็จะช่วยทำให้ตัวน้ำกับไขมันในเนื้อเนี่ยนะคะรวมตัวเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตระกูลโซเดียมนะคะที่ใส่ลงไปก็จะช่วยในการปรับค่า pH ในเนื้อตรงนี้นะคะจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นกรดเกินไปอย่างนี้ก็จะทำให้ค่า pH ขึ้นมาอยู่ในระดับกลางเป็นค่า pH ที่ควรจะเป็นของเนื้อนะคะก็เกลือตรงนี้ก็จะมีบทบาทที่สำคัญและที่สำคัญในตอนที่เราปั่นนะคะก็จะต้องมีการใส่ในเรื่องของตัวน้ำแข็งลงไปควบคุมอุณหภูมิด้วยเพราะในเครื่องปั่นมันก็จะให้ความร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะในการปั่นเกิดการเสียดสีกันของตัววัตถุดิบความร้อนก็จะเกิดขึ้นนะคะนั้นเราจะต้องมีการใส่ตัวน้ำแข็งตรงนี้ไปละลายส่วนผสมแล้วหนึ่งแล้วก็สามารถควบคุมอุณหภูมิของเนื้อได้ด้วยนะคะการใช้เครื่องปั่นผสมอย่างที่บอกนะคะถ้าสังเกตดูในรูปนะคะจากเนื้อบดที่เป็นสีแดงๆชมพูนะคะปั่นใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้อจะเป็นลักษณะเนียนนะคะเหมือนตัวหน้าเค้กเลยนะคะเนียนออกขาวๆนวลๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของไหลแต่ไม่ถึงกับเหลวมากนะคะถ้าลักษณะแบบนี้จับดึงขึ้นมาแล้วยังมีความเหนียวไม่ขาดในระยะหนึ่งนะคะก็ถือว่าตัวเนื้อลูกชิ้นนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะนั้นเวลาเอาไปต้มนะคะเนื้อก็จะมีลักษณะเนียนสวยเลยนะคะนั้นวัตถุประสงค์ของการผสมก็คือให้เป็นเนื้อเดียวกันสร้างความเหนียวให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาเนื้อสัมผัสตรงนี้ให้เกิดความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างให้ตัวลูกชิ้นมีความเด้งมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่อย่างที่บอกไปในเรื่องของการที่จะช่วยในการสกัดโปรตีนในเนื้อออกมานะคะในการทำส่วนผสมนะคะที่จะได้เนื้อลักษณะเนียนแบบเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยอย่างที่อธิบายไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการใช้ส่วนผสมของตัวเนื้อนะคะตีกับตัวเกลือแล้วก็น้ำแข็งนะคะในระยะเวลาหนึ่งโดยกระบวนการที่เสร็จสิ้นต้องไม่ควรเกินประมาณ 10-15 นาทีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราถึงจะนำส่วนผสมนี้ไปทำการกระบวนการต่อไปก็คือนำไปสู่กระบวนการปั้นแล้วก็ต้มนะคะนั้นการตีตรงนี้ต้องควบคุมในเรื่องของความแรงนะคะระยะเวลาว่าต้องตีกี่นาทีแล้วก็ที่สำคัญอุณหภูมิของเนื้อนะคะนั้นในส่วนของการตีนะคะถึงเราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็จะมีการใช้โทมอมิเตอร์ในการวัดใจกลางเนื้อค่ะจุ่มเข้าไปตรงกลางนะคะเพื่อที่จะวัดว่าอุณหภูมิของเนื้อยังอยู่ในช่วงที่กำหนดอยู่หรือเปล่านะคะโดยทั่วไปก็จะไม่เกิน10องศาเซลเซียสนะคะถ้าอุณหภูมิยังอยู่ในช่วงนี้ก็จึงถือว่ารักษาความสดของเนื้อไว้ได้นะคะการเติมส่วนผสมนะคะส่วนมากแล้วในเรื่องของแป้งและวัตถุชุมปนนะคะก็จะเติมในส่วนของท้ายๆของการจะเสร็จกระบวนการแล้วนะคะเนื่องจากว่าส่วนผสมอะค่ะเริ่มมีความเหนียวเข้ากันดีแล้วจากการที่สกัดโปรตีนออกมาได้นะคะก็จะเติมส่วนผสมที่เหลือลงไปเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มปริมาตรให้กับตัวเนื้อของลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เนื้อสัมผัสต่างๆที่จับตัวกันยังไม่เนียนนะคะเข้ารวมตัวกันได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วถ้าอยากจะเพิ่มตัวกลิ่นรสต่างๆก็เติมในท้ายกระบวนการที่ตีนะคะก็จะอาจจะให้กลิ่นลมควันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีกลิ่นเนื้อหมูกลิ่นเฉพาะตัวอยากที่จะให้เป็นกลิ่นรสต่างๆนะคะอย่างเช่นกลิ่นบาร์บีคิวอย่างเงี้ยกลิ่นปาปริก้าต่างๆก็มีการสามารถเติมได้ในท้ายของกระบวนการนะคะ
ความเร็วอย่างที่บอกไปนะคะที่เราจะต้องมีการควบคุมความเร็วเนื่องจากความเร็วมีผลในเรื่องของการสกัดโปรตีนออกมาแล้วก็ความเหนียวของเนื้อนะคะเนื้อที่ตีได้จะเป็นลักษณะออกมวลเหนียวแบบนี้นะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะนั้นในความเร็วก็จะต้องมีการควบคุมนะคะนั้นการควบคุมอุณหภูมิก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะจากใน

ภาพนะคะในเนื้อหมูก็จะประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มีโปรตีนเป็นส่วนผสมเนาะถ้าเราใช้อุณหภูมิมากเกินไปนะคะก็จะทำให้โปรตีนอ่ะเกิดการเสียสภาพได้นะคะนั้นเราต้องพยายามควบคุมอุณหภูมิให้มันมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะแล้วก็ใช้เกลือแล้วก็ใช้ความเร็วของใบมีดในการที่เราจะช่วยสกัดโปรตีนที่สำคัญตัวนี้ออกมานะคะก็จะทำให้เนื้อของเรามีความเหนียวมากขึ้นนะคะมีมวลเหนียวที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะถ้าในกระบวนการนี้นะคะขาดการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะก็จะทำให้กระบวนการไม่สมบูรณ์นะคะอย่างเช่นมีการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปนะคะถ้าถึงเราจะสกัดดีใช้เกลือในปริมาณที่ถูกต้องแล้วควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะค่า pH ตรงนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อค่า pH เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนื้อก็จะไม่มีความเด้งแล้วก็ความสดดังเดิมนะคะนั้นทำอย่างไรออกมาก็จะสกัดโปรตีนออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะต่อมาค่ะเมื่อได้เนื้อเป็นมวลเหนียวแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการปั้นลูกชิ้นนะคะถ้าระดับโรงงานนะคะเขาก็จะมีเครื่องปั้นนะคะใส่เนื้อลงไปเลยแล้วสามารถตั้งขนาดของเนื้อได้ว่าอยากให้ลูกชิ้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะคะจะเล็กหรือจะใหญ่นะคะตามความต้องการของตลาดนะคะที่ขายบางคนชอบลูกเล็กบางคนชอบลูกใหญ่นะคะนั้นตรงนี้ก็สามารถใช้เครื่องอะค่ะเป็นตัวบังคับขนาดของตัวลูกชิ้นได้เลยแล้วก็จะได้ขนาดออกมาที่มีความสม่ำเสมอเท่ากันนะคะจะแตกต่างจากการที่เราปั้นด้วยมือระดับครัวเรือนนะคะนั้นตรงนี้จะไม่มีการใช้มือไปสัมผัสเลยก็จะใช้เครื่องล้วนๆนะคะพอมันปั้นเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะหล่นสู่ในหม้อต้มโดยอัตโนมัติเลยนะคะนั้นหม้อต้มตรงนี้ก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมตั้งแต่ก่อนที่จะเตรียมปั้นลูกชิ้นให้มันหล่นลงมานะคะเครื่องปั้นลูกชิ้นนะคะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วช่วยในการขึ้นรูปให้มันมีขนาดและรูปร่างน้ำหนักที่จะช่วยคุมเรื่องของลักษณะรูปร่างน้ำหนักให้มีความสม่ำเสมอเท่ากันนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพก็คืออย่างเช่นมีความรวดเร็วมากขึ้นดีกว่าใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็รักษาคุณภาพของตัวลูกชิ้นนะคะให้มีลูกที่กลมที่สวยงามไม่แตกหักหรือบิดเบี้ยวไปนะคะหรือไม่คงรูปอย่างเงี้ยนะคะนั้นเครื่องปั้นลูกชิ้นก็จะมีผลดีมากเลยในตัวของเครื่องปั้นลูกชิ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยถังป้อนนะคะก็คือถังที่ใส่ของที่เป็นมวลเหนียวทั้งหมดที่ได้จากการปั่นผสมมาแล้วนะคะก็จะลำเลียงเข้าสู่ชุดปั้นลูกชิ้นนะคะในชุดปั้นลูกชิ้นก็จะทำให้เกิดรูปร่างแล้วก็มีระบบหล่อเย็นต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้การปั้นลูกชิ้นเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นอุณหภูมิของลูกชิ้นมีลักษณะที่คงที่นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ลูกชิ้นขึ้นรูปได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดรวมๆของตัวเครื่องปั้นลูกชิ้นนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นภาพประกอบอย่างเช่นเราปั่นส่วนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะในภาพแรกข้างบนได้ออกมาแล้วก็เข้าสู่การปั้นลูกชิ้นนะคะแล้วก็เข้าสู่ในตัวน้ำที่เราเตรียมไว้เป็นน้ำต้มนะคะอันนี้ก็จะทำให้ตัวของตัวลูกชิ้นนะคะไม่ผ่านกระบวนการมือเลยนะคะใช้เครื่องหมดเลยก็จะมีความเขาเรียกว่าก็จะมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะของลูกชิ้นนะคะที่มีขนาดอย่างที่บอกไปมีขนาดที่เท่าๆกันนะคะในกระบวนการปั้นนะคะก็ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะก็คือในเรื่องของการป้อนส่วนผสมต่างๆนะคะว่าใส่น้ำหนักต่อรอบเท่าไหร่กะแล้วว่าจะต้องออกมาให้เสร็จภายในกี่นาทีตรงนี้ก็จะต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยนะคะที่จะมีผลในการขึ้นรูปแล้วก็การลำเลียงลูกชิ้นนะคะจากตัวหม้อต้มเนี่ยค่ะผ่านสายพานเพื่อไปทำให้มันเขาเรียกสูงเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการคิดคำนวณไว้แล้วว่าจะต้องแพลนงานไว้เท่าไหร่บ้างนะคะข้อควรพิจารณาในขั้นตอนของการปั้นนะคะก็คือความสม่ำเสมอต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วความสม่ำเสมอก็คือดูได้ด้วยตาแล้วก็หนึ่งแล้วก็ช่างด้วยตาช่างว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะมันไม่สามารถที่จะได้เป๊ะเท่ากันจุดศูนย์ศูนย์แน่นอนนะคะนั้นค่าเบนเบนมาตรฐานอาจจะมีการบวกลบเล็กน้อยนะคะอยู่ในช่วงที่โรงงานรับได้นี่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่จะต้องระบุไว้นะคะแล้วก็ความเร็วในการปั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตั้งแล้วว่าอยากให้ตัดมีขนาดใหญ่เล็กน้อยเท่าไหร่นะคะสุขอนามัยในการปั้นลูกชิ้นนะคะโดยรวมแล้วเครื่องจะเป็นสแตนเลสอยู่แล้วนะคะนั้นจะเป็นเกรดสำหรับทำอาหารอยู่แล้วก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของอุปกรณ์แล้วหนึ่งนะคะแต่สุขอนามัยในด้านอื่นอย่างเช่นโรงงานหรือห้องปฏิบัติการหรือสุขอนามัยของบุคคลอันนี้ก็จะต้องมาในเรื่องของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิด
มีการปนเปื้อนเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในเรื่องของเศษผมต่างๆนะคะที่แบบว่าอาจจะหล่นเข้าไปปนเปื้อนได้อันนี้ก็ต้องมีการระวังตั้งแต่กระบวนการที่ตรวจบุคลากรก่อนเข้ามาในเรื่องของรายผลิตแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะมาเข้าสู่กระบวนการของการต้มนะคะการต้มตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเลยนะคะก็คือทำให้ลูกชิ้นสุกแล้วก็ทำให้ผิวของตัวลูกชิ้นมีความเนียนเด้งสวยงามด้วยนะคะอุณหภูมิของการต้มก็จะมีความสำคัญมากนะคะในการที่จะควบคุมหม้อแรกเลยโดยทั่วไปแล้วเราจะตั้งอยู่ที่ไม่เกินประมาณ50องศานะคะเพื่อที่ว่าจะมีการค่อยๆให้ตัวผิวนอกของตัวลูกชิ้นนะคะเสร็จเจลดีดิ้งขึ้นนะคะยังไม่โปรตีนยังไม่ดีเนเจอร์หรือเสียสภาพไปเหมือนการต้มของหมูสับอย่างนั้นนะคะผิวจะขรุขระแล้วนะคะนั้นเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะคะส่วนหม้อที่2หลังจากที่หม้อแรกลูกชิ้นลอยขึ้นมาแล้วอุณหภูมิใจได้ตามองศาที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ในการตักผ่านลูกชิ้นจากหม้อแรกไปสู่หม้อที่2นะคะเพื่อที่จะทำให้มีการต้มให้สุกถึงใจกันจริงๆอันนี้นะคะนั้นผิวของตัวลูกชิ้นในหม้อแรกผิวเนียนมาแล้วในหม้อที่2ก็จะไม่มีผลแล้วนะคะแต่ถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงในหม้อที่2อยู่ที่ประมาณ80องศาแล้วเราใช้สูงขนาดนี้ในหม้อที่1นะคะก็จะทำให้โปรตีนตรงข้างๆเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสภาพเหมือนหมูสับในต้มจืดที่บ้านเราแบบนี้นะคะนั้นตรงนี้จะต้องระวังในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะคะนั้นวัตถุประสงค์หลักของการต้มเลยก็คือนอกจากทำให้สุกแล้วยังช่วยในเรื่องของเนื้อสัมผัสอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ทนความร้อนได้แล้วนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้อีกด้วยนะคะในโรงงานนะคะลักษณะหม้อต้มก็จะไม่เหมือนหม้อใบเล็กๆอย่างครัวเรือนนะคะก็จะต้องเป็นหม้อขนาดใหญ่ในการต้มนะคะส่วนมากแล้วอุปกรณ์ในโรงงานจะต้องเป็นสแตนเลสสำหรับอาหารโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะนั้นอุณหภูมิในการต้มอย่างที่บอกไปก็ต้องมีการควบคุมอย่างแม่นยำนะคะแล้วก็จะมีระบบลำเลียงในการต้มแล้วผ่านจากหม้อ1ไปหม้อ2ผ่านตะแกรงไปสู่กระบวนการถัดไปเนี่ยจะต้องมีการแพลนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบน้ำหมุนเวียนค่ะก็ต้องมีการระบบน้ำหมุนเวียนในการเปลี่ยนถ่ายนะคะอาจจะไม่ได้ต้มหม้อเดียวตลอดทั้งวันนะคะเพราะอาจจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นได้แล้วก็มีรสชาติที่ผิดแปลกไปแล้วก็อาจจะซึมเข้าไปในตัวลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะนั้นจะมีต้องมีระบบการถ่ายน้ำเข้าน้ำออกตรงนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะในตัวถังต้มค่ะอย่างที่บอกไปจะเป็นลักษณะของหม้อต้มแล้วก็จะผ่านระบบในเรื่องของสายพานนะคะเพื่อที่จะนำลูกชิ้นนะคะผ่านเข้าไปสู่กระบวนการต่างๆหลังจากควบคุมอุณหภูมิในการต้มไปเรียบร้อยแล้วก็จะลำเลียงเข้าสู่สายพานที่เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปในระบบน้ำต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตอนการถัดไปนะคะในกระบวนการต้มนะคะอย่างที่บอกไปสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะอย่างที่บอกเลยว่าอุณหภูมิและเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการต้มเมื่อต้มแล้วสุกต้มแล้วผิวสวยแล้วแล้วก็ต้มแล้วสุกแล้วนะคะมีความปลอดภัยขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์แล้วนะคะเมื่อลอยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีการตักออกเพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนของการเอาไปเขาเรียกว่าแช่เย็นหรือไปช็อกเย็นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันคูลิ่งอุณหภูมิตรงนี้ลงมานะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ว่าถ้าเกิดไปสู่ขั้นตอนกระบวนการนั้นแล้วเป็นอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนนั้นเราต้องตรวจสอบด้วยก่อนว่าเนื้อสัมผัสไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเช่นไม่มีลักษณะแตกหรือเปื่อยยุ่ยนะคะผิวไม่ขรุขระยังเป็นลักษณะที่ดีของตัวลูกชิ้นอยู่นะคะถ้ามันไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วเราต้องกลับมาย้อนแล้วว่ามันเกิดการผิดปกติที่ตรงกระบวนการไหนนะคะอุณหภูมิน้ำอาจจะยังไม่ได้หรือไม่มีการถ่ายเทน้ำความสะอาดของน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เกิดการเก็บรักษาได้ไม่นานแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แตกแล้วเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรความเด้งที่ควรจะมีในตัวลูกชิ้นแต่ไม่มีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปดูในต้นทางแล้วค่ะว่าเตรียมตรงไหนได้ไม่ดีบ้างทำไมถึงการเกิดการสูญเสียลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้ในการตรวจสอบความสุกของลูกชิ้นนะคะก็เป็นมีข้อควรระวังเลยก็คือในเรื่องของการเน่าเสียนะคะถ้าสุกไม่ดีถึงใจกลางสิ่งที่จะสำคัญเลยคือลูกชิ้นตรงกลางจะเกิดการเน่าเสียก่อนแต่เราในฐานะผู้บริโภคอาจจะมองไม่เห็นด้วยภายนอกนะคะเพราะว่าเวลาเสียเขาจะเสียมาจากจุดใจกลางที่อุณหภูมิไม่ได้ก่อน
แล้วเขาค่อยลามออกมาข้างนอกเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีลักษณะเน่าเสียแล้วก็มีลักษณะเมือก

เหนียวที่ตัวของลูกชิ้นนะคะมีสีจุดดำเหลืองต่างๆเกิดขึ้นนั้นต้องตรวจสอบความสุกให้ดีว่าอุณหภูมิของใจกลางของตัวลูกชิ้นอ่ะมีอุณหภูมิที่ควรที่จะเป็นหรือเปล่านะคะซึ่งอุณหภูมิก็ควรอยู่ในที่ประมาณอุณหภูมิ70ขึ้นไปไม่เกิน80องศานะคะว่าอุณหภูมิใจกลางของตัวเนื้อได้ไหมจะต้องมีการสุ่มวัดนะคะในตัวของโรงงานในการผลิตว่าอุณหภูมิได้หรือเปล่าถ้าอุณหภูมิได้ก็เป็นการคาดการณ์ว่าตัวของลูกชิ้นมีการสุกที่พอดีนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในช่วงของการเก็บรักษาได้นะคะต่อมาในเรื่องของการแช่เย็นนะคะอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวถึงนะคะลูกชิ้นก็จะไหลมาตามสายพานนั้นการแช่เย็นอย่างเช่นโดนร้อนจัดมาแล้วมาโดนเย็นจัดอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นการช็อกไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็จะเปลี่ยนถ่ายอย่างเร็วนะคะอาจจะมีการใช้น้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิหรืออาจจะมีการใช้น้ำบวกกับน้ำแข็งเพื่อให้มันลดความเย็นได้อย่างรวดเร็วนะคะนั้นในกระบวนการอุตสาหกรรมก็จะต้องมีการใช้กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการควบคุมให้ดีทำทุกอย่างเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ทำให้มันมีความสดความเด้งตรงนี้ยังมีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ของการแช่เย็นอย่างที่บอกไปจะเป็นการหยุดกระบวนการสุกเกิดขึ้นไม่ให้มันสุกยาวๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเราใส่ลูกชิ้นลงไปในหม้อเมื่อมันสุกแล้วเราตักขึ้นมาแล้วมาผึ่งกว่าความร้อนมันจะคายหมดกระบวนการสุกตรงนี้ยังมีลงเหลืออยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเย็นลงไปตัดเลยทันทีจะเป็นการหยุดกระบวนการสุกโดยแบบอย่างฉับพลันนะคะนั้นเชื้อที่โตได้ในอุณหภูมิสูงก็จะตายทันทีนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นในเรื่องของการใช้ความเย็นเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็จะหยุดกระบวนการตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ทำให้ความชุ่มชื้นของตัวลูกชิ้นยังมีอยู่นะคะแล้วก็สามารถรักษาคุณภาพของเนื้อสัมผัสได้นะคะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะในเขาเรียกว่าการช็อคคูลิ่งนะคะช่วยให้โครงสร้างของโปรตีนในลูกชิ้นเนี่ยค่ะที่เพิ่งสุกใหม่ๆเซตตัวได้อย่างสมบูรณ์นะคะทำให้ลูกชิ้นมีความเด้งแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็คงรูปได้ดีนะคะไม่นิ่มหรือยุบตัวหรือแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะการลดอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยนะคะการลดอุณหภูมิของลูกชิ้นให้ถึงระดับที่ปลอดภัยน้อยกว่า5องศาเซลเซียสโดยเร็วที่สุดจะยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้นะคะหรือทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะคะนั้นในขั้นตอนต่อไปถ้าเราสามารถยับยั้งได้แล้วเนี้ยค่ะเราก็จะไปสู่ในเรื่องของการที่จะบรรจุต่างๆนะคะถ้าเราเตรียมตรงนี้ดีการบรรจุการส่งขายก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคะการแช่เย็นอย่างที่บอกไปก็จะช่วยในเรื่องของการช็อคคูลิ่งได้นะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วน้ำที่สำคัญต้องให้น้ำมีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเข้าน้ำออกที่มีการตรวจอุณหภูมิแล้วเหมาะสมนะคะนั้นการในการผลิตลายลักษณะแบบนี้จะเป็นลายเปียกนะคะเนื่องจากมีการใช้น้ำในกระบวนการค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนั้นน้ำที่อยู่ในลายการผลิตเนี่ยก็จะต้องไปเก็บอยู่ในถ้าไม่ใช้แล้วก็จะต้องไปเก็บเป็นน้ำเสียถูกไหมคะนั้นในโรงงานตรงนี้จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียด้วยว่าทำอย่างไรไม่ปล่อยสู่ลำคลองของชาวบ้านที่เขาจะใช้งานร่วมกันเนี่ยนะคะนั้นการบำบัดน้ำเสียตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของมาตรฐานการควบคุมด้วยนะคะการทำให้เย็นนอกจากมีการแช่น้ำแล้วนะคะหรือการช็อคคูลิ่งแล้วก็จะมีการพ่นน้ำเย็นก็ทำเป็นสเปรย์ก็คือพาตัวอย่างเข้าสายอุโมงค์ต่างๆเพื่อลดอุณหภูมิอันนี้ก็มีนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการระบายโดยการใช้ลมเย็นก็ได้นะคะก็คือใช้ลมเป่าต่างๆนะคะแต่ตรงนี้จะทำให้ผิวลูกชิ้นแห้งกว่าในลักษณะการใช้สเปรย์นะคะการสเปรย์ลูกชิ้นจะยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะคะอาจจะเหมาะสำหรับลูกชิ้นบางประเภทนะคะส่วนการใช้ลมก็อาจจะเหมาะกับบางประเภทเท่านั้นนะคะนั้นจะต้องมีการเลือกใช้ว่าแบบไหนจะดีสำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวลูกชิ้นเองนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในตัวโรงงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่างๆที่ควรต้องพิจารณานะคะว่าจะเลือกใช้ลักษณะแบบไหนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงว่าทำแล้วต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรจริงๆนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยจะต้องมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกสุขอนามัยแล้วก็ต้องได้รับมาตรฐานอย่างน้อยก็ต้องมาตรฐานเบื้องต้นที่ควรจะต้องได้รับนะคะแล้วก็มีการบรรจุจัดเก็บอย่างไรเพื่อให้สินค้าหรือขั้นตอนสุดท้ายมีความปลอดภัยนะคะ
นั้นเรามาดูในเรื่องของการบรรจุและการเก็บนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะเห็นตัวลูกชิ้นนะคะใส่ในถุงลักษณะที่เป็นถุงพลาสติกนะคะ

หนาหน่อยแล้วก็ทนในเรื่องของการเกี่ยวการขาดการขนส่งได้หรือการกระแทกได้นะคะบางเจ้าก็อาจจะเป็นแค่ถุงธรรมดานะคะผูกเฉยๆนะคะอย่างบางเจ้าก็จะเป็นลักษณะถุงซีลสุญญากาศแวคคัมดีขึ้นนะคะก็ลูกชิ้นก็จะเก็บได้นานขึ้นนะคะแต่มักจะเจอเลยตามตลาดก็คือถึงเขาจะซีลมาแล้วแต่บางทีในเรื่องของการขนส่งการโยนการกระแทกหรือการเบียดกันระหว่างถุงหรือโดนสิ่งเกี่ยวอะไรก็แล้วเล็กๆเกี่ยวนะคะซองต่างๆตัวนี้ก็จะแตกพอมันแตกปุ๊บน้ำต่างๆที่แช่อยู่หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะแทรกซึมเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเสียได้นะคะเกิดเมือกเกิดจุดต่างๆได้นั้นตรงนี้ก็จะต้องระวังนะคะแต่ถุงถ้าเราซีลสุญญากาศก็จะมีข้อดีอยู่แล้วล่ะค่ะก็คือป้องกันในเรื่องที่จะไปสัมผัสกับออกซิเจนนะคะในเมื่อตรงนี้ข้อดีของเขามีอยู่แล้วนะคะนั้นต้นทุนของเขาก็จะแพงกว่านะคะถ้าเทียบในเรื่องของถุงธรรมดาที่รัดด้วยหนังยางนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ป้องกันได้เลยลูกชิ้นเราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือในเรื่องของกลิ่นหืนที่เกิดการออกซิเดชันจากไขมันที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะคะความสดใหม่ตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะคะส่วนการใช้ถาดฟิล์มหุ้มนะคะก็จะไม่ดีเท่าในแบบแรกแต่ราคาต้นทุนก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะนั้นภาชนะที่จะเลือกใช้ก็ควรที่จะต้องเป็นลักษณะที่ใช้กับฟู้ดเกรดรวมทั้งฟิล์มด้วยนะคะเพื่อที่จะห่อหุ้มอากาศได้บางส่วนแต่ที่สำคัญเลยในเรื่องของฟิล์มนะคะมันค่อนข้างที่จะบางเนี่ยอาจจะมีการฉีกขาดหรือซึมผ่านของตัวอากาศได้ก็จะทำให้ของที่อยู่ในภาชนะเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่เป็นลักษณะที่ดีเท่าที่ควรนะคะการจัดเรียงในชั้นก็จะดีกว่าถ้าเทียบกับแบบแรกนะคะเพราะมันเป็นกล่องแยกชิ้นส่วนอย่างชัดเจนนะคะการกระทบกระทั่งของตัวการขนส่งก็จะมีการรองรับความเสี่ยงตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้ในการเก็บก็ต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแต่ว่าก็จะเก็บได้ใช้เวลาได้ไม่นานเท่าในแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ถุงพลาสติกแบบปกตินะคะในภาพก็จะเห็นว่าจะเป็นลักษณะรัดหนังยางเงี้ยนะคะก็จะต้องเน้นแบบขายเร็วนะคะไม่เก็บนานลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะถุงกับจะได้เหมาะสมกับต้นทุนที่ต่ำหน่อยนะคะขายเร็วไม่เก็บนานก็จะไม่เสียนะคะเมื่อมันไม่เสียแล้วรัดแบบนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะเก็บแบบนานหน่อยก็ต้องไปซีลสุญญากาศแบบที่1 นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต้นทุนต่ำของผู้ผลิตนะคะแล้วก็ขายได้ดีขายได้เร็วนะคะแต่เก็บได้ไม่นานก็จะมีข้อเสียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของในเรื่องของกระบวนการบรรจุนะคะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเมื่อมันผ่านกระบวนการทั้งในเรื่องของการบดการตีส่วนผสมเข้ากันการขึ้นรูปเป็นลูกชิ้นการต้มการลำเลียงผ่านกระบวนการคูลิ่งต่างๆนะคะก็จะไปสู่ของในเรื่องของการบรรจุนะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องของบรรจุหมดเลยถ้าเป็นครัวเรือเราอาจจะใช้ทัพพีตักใช้คนหยิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราจะใช้ในเรื่องของเครื่องหมดเลยเครื่องก็จะนำสู่กระบวนการบรรจุถุงแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็มีการซิลปิดผนึกได้อย่างดีป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคจากมือของผู้ที่อยู่ในลายหรือผู้ที่จับต้องสินค้าเหล่านี้ด้วยนะคะก็จะมีการพิมพ์บอกชื่ออยู่บนบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วนะคะว่าชื่ออะไรเราอยากทานลูกชิ้นอะไรเราก็เลือกแบบนั้นอย่างเช่นทานลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อวัวเงี้ยนะคะเราก็เลือกให้เหมาะสมนั้นตัวฉลากหรือตัวบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ก็จะต้องมีการบ่งชี้ให้ชัดเจนนะคะว่าชื่อผลิตภัณฑ์อะไรนะคะผลิตที่ไหนที่ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะน้ำหนักสุทธิต่อถุงกับราคาที่ขายเหมาะสมกันหรือเปล่านะคะวันผลิตวันหมดอายุอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้บริโภคนะคะที่เวลาจะไปเลือกซื้อตัวผลิตภัณฑ์เราต้องดูด้วยว่าใกล้หมดอายุแล้วหรือยังถ้าเราซื้อไปแล้วเก็บไว้นานได้หรือเปล่านะคะไม่นั้นเราก็จะเท่ากับซื้อไปแล้วก็ทิ้งเสียเปล่านะคะแล้วก็เลขสารระบบของอย.มีหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วว่าไม่ได้รับมาตรฐานทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือสารปรุงแต่งต่างๆหรือวัตถุจุลปนที่ใส่ลงไปหรือโรงงานที่ผลิตเป็นโรงงานเถื่อนที่ไม่ถูกต้องอาจจะเคยได้ยินข่าวมามากมายนะคะมีการผลิตลูกชิ้นเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณ

าธารณสุขอย่างเงี้ยนะคะในเวลาผลิตก็จะไม่มีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของเชื้อโรคอย่างในภาพต่างๆที่เคยเห็นในข่าวเนี่ยก็จะเห็นเลยโรงงานค่อนข้างที่จะแบบมีลักษณะคือสกปรกอาจจะมีหยากใยด้วยมีความดำของเชื้อราเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นลายแบบเปียกอะค่ะตรงนี้ก็จะต้องระวังถ้ามีเลขออย.อย่างน้อยก็เป็นการได้รับเครื่องหมายการันตีแล้วว่ามีความปลอดภัยนะคะสามารถที่จะสืบแหล่งที่มาได้ว่ามาจากที่ไหนนะคะในกรณีถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วเกิดมีปัญหาก็จะมีอย่างน้อยมีสายด่วนผู้บริโภคนะคะโทรไปแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีการสามารถทวนสอบตรวจกลับไปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ปัจจุบันต้องมีเลยก็คือข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารเลยถ้าเกิดใครเป็นผู้แพ้อาหารแล้วก็ซื้อไปทานก็อาจจะเกิดการแพ้อาหารการอาเจียนการช็อกหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือในฐานะผู้ผลิตก็จะโดนฟ้องนะคะมีโทษผิดกฎหมายนะคะอันนี้เราจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีสิ่งอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดภูมิแพ้อย่างเช่นมีส่วนผสมของไข่อยู่มีส่วนผสมของแป้งสาลีอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดผู้ที่จะแพ้ก็จะต้องมีความระมัดระวังเกิดขึ้นนะคะวิธีการเก็บรักษาอย่างน้อยก็ต้องแจ้งนะคะว่าควรต้องบอกว่าเก็บแบบไหนแช่ตู้เย็นหรือเปล่าควบคุมอุณหภูมิหรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่จะต้องบอกในฉลากนะคะแล้วก็เวลาเราไปซื้อเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูให้ดีว่าบรรจุภัณฑ์นะคะไม่ขาดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีรอยรั่วซึมต่างๆถ้าเราซื้อลักษณะแบบนั้นกลับมานะคะอาจจะทานไม่ได้แล้วในวันถัดไปเพราะว่าพอมันมีรูอื่นๆเกิดขึ้นแล้วนะคะเชื้อจุลทรีย์ก็จะเข้าไปทำงานทันทีนะคะต่อมาในเรื่องของการจัดเก็บนะคะเมื่อสินค้าบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดเก็บแบบแช่เย็นนะคะก็คือแช่แบบชิลธรรมดาก็คือตู้เย็นที่เราจะเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะก็คือจับตัวที่ลูกชิ้นแล้วก็แค่ยังมีลักษณะนิ่มอยู่อันนี้ก็คือแค่แช่เย็นนะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณไม่เกิน4องศาเซลเซียสนะคะแต่อีกแบบนึงก็คือแช่แข็งนะคะแช่แข็งอันนี้อุณหภูมิต้องติดลบถึงลบ18หรือลบ20องศานะคะก็จะเป็นตู้อีกแบบนึงขนาดเล็กนะคะนั้นในการแช่เย็นเนี่ยค่ะสินค้าจะต้องแบบว่าขายได้เร็วนะคะแล้วก็อาจจะมีการเสื่อมเสียไม่สามารถเก็บได้นานนะคะอันนี้ก็จะต้องเลือกผู้บริโภคก็จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมด้วยนะคะส่วนข้อดีของการแช่เย็นอันนี้นะคะก็คือเมื่อซื้อกลับไปไม่ต้องไปตั้งให้เกิดการละลายนะคะก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คืออาจจะการเปิดตู้เย็นนะคะตามห้างสรรพสินค้าอาจจะมีการเปิดปิดบ่อยนะคะตู้เย็นอาจจะควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีสินค้าอาจจะมีกลิ่นรสที่ผิดปกติได้นะคะต่อมาการแช่แบบแช่แข็งนะคะก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นเหมือนตู้แช่ไอศกรีมเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก2แบบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนี่แหละค่ะแช่ทั้งเย็นแล้วก็แช่ทั้งแข็งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อไปแล้วเก็บได้นานไหมนะคะยังไม่อยากใช้ในวันนี้หรือวันถัดไปนะคะในแบบนี้ก็สามารถยับยั้งในเรื่องของจุลินทรีย์ได้ดีกว่าแบบแรกนะคะแล้วก็เก็บได้นานกว่านะคะราคาก็จะสูงกว่านะคะนั้นกระบวนการต่างๆมันจะผูกไปด้วยต้นทุนกำไรทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อมากน้อยเท่าไหร่นะคะข้อควรที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บนะคะก็คือต้องเลือกต้องอย่างน้อยนะคะก็ต้องใช้เฟิร์สหลักของเฟิร์สอินเฟิร์สเอาท์นะคะซื้อก่อนใช้ก่อนนะคะมาก่อนใช้ก่อนนะคะจะได้ไม่มีสินค้าเก่าเหลือเอาไว้นะคะมันก็จะเป็นต้นทุนของผู้ผลิตในเรื่องของสุขอนามัยของพื้นที่จัดเก็บแล้วก็การจัดเรียงนะคะต้องไม่มีพวกเชื้อจุลินทรีย์หรือศัตรูพืชต่างๆหรือหนูหรือแมลงต่างๆนะคะการระบายอากาศก็จะต้องระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ง่ายต่อการที่จะขนส่งต่างๆด้วยนะคะถ้าเราจัดเรียงดีมีชื่อมีล็อตมีนัมเบอร์เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะเอาตรงไหนไปใช้ก่อนนะคะอันไหนมาก่อนเราก็จะได้นำไปใช้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นการระบุของตัวสินค้าที่จะนำไปใช้งานนะคะอันนี้เป็นสรุปเครื่องมือนะคะที่ใช้ในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีจากซ้ายมือเลยก็จะมีเครื่องบดเนื้อนะคะแล้วก็จะมีเครื่องสับผสมเครื่องปั้นลูกชิ้นแล้วก็ตัวทั้งถังต้มต่างๆแล้วก็รวมถึงการลำเลียงนะคะของตัวลูกชิ้นไปสู่การทำคูลิ่งแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะระบบต่างๆของตัวเครื่อง

มื่อกี้นะคะอย่างที่บอกไปก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการทำความเย็นนะคะการน้ำเข้าน้ำออกการบรรจุหีบห่อแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาการแช่ของตัวผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแช่เย็นหรือไม่ก็การแช่แข็งนะคะ

ใช้โดยเด็ดขาดนะคะถ้าใช้ไปแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพแน่นอนเลยนะคะนั่นเองโรงงานลูกชิ้นก็มักจะใช้ในกลุ่มของตัวฟอสเฟตอยู่แล้วนะคะช่วยในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะทุกอย่างเลยที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปก็จะมีใช้ไม่ว่าจะเป็นแฮมเบคอนนะคะไม่ได้เกิดจากกระบวนการปั่นเป็นหลักแต่ก็ยังมีการต้องใช้ในเรื่องของฟอสเฟตด้วยนะคะในเรื่องของปั่นปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะเหมือนเนื้อมีความเด้งมากขึ้นนะคะอุ้มน้ำชุ่มน้ำดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของแป้งนะคะที่ใส่ไปนะคะอาจจะเป็นแป้งมันสำปะหลังหรืออาจจะเป็น modified star ที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยทำให้เนื้อมีความอุ้มน้ำได้ดีนะคะอันนี้ก็จะมีการใส่ลงไปเนื้อสัมผัสก็จะมีความยืดหยุ่นดีมากนะคะการปรับปรุงในเรื่องของสีนะคะก็จะเป็นกลุ่มของสารกลุ่มเคมีในเรื่องของกลุ่มของฟอกขาวนะคะอาจจะมีการใส่สารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่นิยมใช้ในตัวลูกชิ้นลงไปเพื่อทำให้สีมันมีความขาวมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มฟอกขาวที่ในเรื่องของทางเคมีพันนะคะอันนั้นไม่สามารถเอามาทานได้นะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งนั้นเวลาเราเลือกใช้เราควรเลือกใช้ให้เป็นลักษณะของฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยนะคะว่าไม่ควรเกิน 1% ของน้ำหนักอาหารนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีที่น่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ห้ามใช้เลยก็คืออย่างที่บอกไปครั้งก่อนเลยก็คือบอแล็กนะคะห้ามใช้เลยเนื่องจากมันมีผลต่อระบบภายในของร่างกายของผู้บริโภคนะคะในเรื่องของตับไตแล้วก็ระบบประสาทต่างๆในกรณีที่สะสมแล้วก็สะสมไว้นานนะคะแล้วก็มาตรฐานคราวนี้เราก็จะขอพูดถึงมาตรฐานโดยที่ใช้ในโรงงานนะคะหลักๆเลยก็จะมีอยู่2ตัวก็มีตัวมาตรฐานในเรื่องของ GMP กับ HACCP นะคะอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะพอรู้บ้างแล้วนะคะนะอันจะไม่ได้ขอลงลึกนะคะแต่ถ้าทำเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะก็จะควรที่จะได้รับมาตรฐานเหล่านี้นะคะเพื่อว่าอย่างน้อยเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ควรจะต้องพึงปฏิบัติมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการควบคุมสุขลักษณะต่างๆนะคะแล้วก็ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการผลิตบุคลากรแล้วก็ลักษณะเฉพาะที่ควรมีทั้งในเรื่องของการรับวัตถุดิบเข้ามาในลายผลิตลายสดเข้ามาในลายผลิตทั้งลายเปียกและลายแห้งต้องมีการควบคุมอย่างไรมีการสุ่มตรวจอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เอาผลเนี่ยไปวิเคราะห์ในห้องแลบในเรื่องของทางกายภาพเคมีแล้วก็จุลินทรีย์นะคะผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยไหมในการเก็บต่างๆนั้นการเข้ากับการออกจะต้องไม่ซ้อนทับกันจะต้องเป็นลักษณะการโฟลกันนะคะเพื่อไม่มีการซ้อนทับของลายเชื้อก็จะไม่เกิดการปนเปื้อนข้ามลายกันละกันนะคะนั้นข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องทำในเรื่องของ GMP นี้ก็ควรจะต้องดูรวมถึงสถานที่ตั้งของอาคารผลิตด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอีกอันนึงก็คือ HACCP นะคะระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตว่าจุดตรงไหนเป็นจุดวิกฤตบ้างตั้งแต่กระบวนการรับจนถึงได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะนั้นทุกๆจุดอาจจะมี CCP นะคะมากกว่า1ก็เป็นไปได้อย่างน้อยถ้าเรามี CCP เราก็จะสามารถควบคุมได้ในอย่างเช่นพวกอุณหภูมิเวลาค่า pHต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั้นอุณหภูมิเวลามันมีทุกๆขั้นตอนเลยในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เนื้อนะคะแล้วเราจะต้องควบคุมให้ดีเพื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราจะมีความเพื่อที่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราจะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะนั้น7ข้อเลยที่คุณจะต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์ของ HACCP นะคะเช่นการวิเคราะห์อันตรายการวิเคราะห์จุดวิกฤตนะคะการหาค่าต่างๆการเฝ้าระวังแล้วเราแนวแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นการทวนสอบต่างๆแล้วก็บันทึกผลเอาไว้ทุกอย่างจะต้องมีเวิร์กชีตเป็นตัวกำหนดหมดเลยนะคะว่าทำมาขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนมีการทวนสอบได้ไหมนะคะและเวลามีการตรวจสอบประจำปีอย่างเช่นมีหน่วยงานประกวดประกาศอย่างเช่นมีหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขต่างๆเข้ามาออดิตหรือมาตรวจสอบเนี่ยมีการทวนสอบย้อนกลับได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอนไหมซึ่งถ้าเป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอนเราก็จะได้ GMP HACCP ตลอดจะไม่มีการหลุดไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนๆก็แล้วแต่แล้วก็จะมีมาตรฐานอื่นๆอีกที่ควรที่จะมีในระดับโรงงานอุตสาหกรรมถ้ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเรียนรู้ในการที่จะปรับปรุงของก็จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่ว่าจะนำมาตรฐานเหล่านั้นนะคะมาใช้ในโรงงานของเราให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสามารถที่จะไปแข่งขันระดับนานาประเทศได้นะคะนั้นก็อยากขอ

ุปนะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตลูกชิ้นระดับโรงงานนะคะเราจะต้องดูในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีไปด้วยกันที่สำคัญเลยการควบคุมของคุณภาพนะคะว่าควบคุมได้รอบด้านแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะสามารถทานผลิตภัณฑ์หรือลูกชิ้นของเราได้ด้วยความอร่อยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเป็นลูกค้าของเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นลูกรุ่นหลานของผู้บริโภคต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะขายได้ดีนั้นทุกคำทุกสัมผัสจะต้องเหมือนกันทุกๆครั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าค่ะเป็นลูกชิ้นที่อยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดไปนะคะคราวนี้เรามาเข้าสู่คำถามกันบ้างนะคะในท้ายบทเรียนนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นำมาฝากกันเหมือนเคยทุกครั้งนะคะข้อแรกเลยค่ะอยากจะถามว่าหัวใจสำคัญของการผลิตนะคะเริ่มต้นจากอะไรได้บ้างก็หมายถึงว่าหัวใจสำคัญของการผลิตลูกชิ้นนะคะต้องควรที่จะดูอะไรได้บ้างนะคะลองคิดดูนะคะว่าฟังไปแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องควบคุมนะคะในเรื่องแรกเลยอย่างที่บอกไปทั้งเรื่องของวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบหลักแล้ววัตถุดิบรองนะคะมีหลักเกณฑ์การควบคุมอย่างไรก่อนที่จะรับมานะคะเมื่อได้มาแล้วการผสมส่วนผสมต่างๆทำอย่างไรให้เกิดอิมเมนชั่นในเนื้อได้ดีที่สุดนะคะเป็นกุญแจสำคัญเลยความเด้งเนื้อการที่เนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะการปั้นลูกชิ้นต่างๆเครื่องต่างๆต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่ควบคุมตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ข้อแรกนะคะอุณหภูมิเวลานะคะจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะคะการต้มการแช่เย็นแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาและบรรจุในเรื่องของการขนส่งการขายนะคะก็จะต้องเป็นห้องเย็นต่างๆนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีรถบรรทุกต่างๆต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็สามารถมีการรายงานกลับไปที่ต้นทางได้ด้วยว่าอุณหภูมิยังคงที่ตลอดเวลาไหมเป็นการทวนสอบไม่ใช่ออกจากโรงงานแล้วอุณหภูมิได้แต่ขับไปเรื่อยๆนะคะเกิดการเสียเกิดขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงนั้นผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ในตู้นั้นก็จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่าต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะต้องมีการควบคุมตลอดทางเลยจนถึงมือผู้บริโภคเลยนะคะข้อที่2ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอะไรบ้างอันนี้ขอถามแค่มาตรฐานเบื้องต้นเนาะที่ได้เรียนรู้ฟังไปบ้างแล้วนะคะที่จะต้องดูเลยก็หลักเกณฑ์ของ GMP นะคะการปฏิบัติการที่ดีนะคะในทุกๆด้านเลยตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงโรงงานแล้วก็ตัวบุคลากรเองในทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ HACCP ค่ะการวิเคราะห์จุดวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจะต้องดูหมดเลยเพื่อที่ว่าจะทำให้ตัวของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นไปตามมาตรฐานและที่สำคัญสามารถทวนสอบย้อนกลับมาได้เกิดมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคโทรเป็นสายด่วนผู้บริโภคมาอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถไปตรวจได้ว่าณเกิดเราก็สามารถย้อนกลับไปตรวจได้ว่าเกิดขึ้นในกระบวนการไหนนะคะเพื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็ต้องสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นและอย่าให้มันเกิดซ้ำอีกนะคะเพื่อที่ว่าจะเรียกความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคกลับคืนมาได้นะคะเมื่อความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคมันเสียไปแล้วนะคะยังไงก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้ในระยะเวลาสั้นนะคะนั้นตรงนี้เราต้องทำอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้เกิดจุดที่เราเรียกว่าจุดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะทำยังไงก็ได้ให้มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่สม่ำเสมอนะคะในทุกๆคำที่ทานยังรสชาติเหมือนเดิมเนื้อสัมผัสเหมือนเดิมความรู้สึกเดิมก็จะเป็นความรู้สึกที่หลงรักในแบรนด์นั้นไปเลยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะก็มาถึงท้ายสุดของตอนที่9แล้วนะคะกับการกับวิธีการผลิตลูกชิ้นในระดับโรงงานนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้ในเรื่องของการผลิตลูกชิ้นในโรงงานในเบื้องต้นไปนะคะในครั้งหน้านะคะในตอนถัดไปก็จะเป็นการมาพูดในเรื่องของการผลิตลูกชิ้นในระดับครัวเรือนนะคะเราลองมาฟังดูว่าในครั้งหน้าจะมีความคล้ายหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะนั้นวันนี้นะคะก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่และร่วมเดินทางไปด้วยกันกับการเดินทางของลูกชิ้นในตอนถัดไปนะคะบายอาจารย์ดวงค่ะถ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: บู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่9นะคะเป็นเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะคะในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งของอุปทานเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะที่จะทำการผลิตสินค้าและบริการของตนเองโดยเฉพาะการให้บริการขนส่งนะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ได้ทำการวิเคราะห์อุปสงค์มาล่วงหน้าแล้วนะคะเพราะนั้นในภายในกระบวนการการขนส่งก็จะต้องคำนึงถึงทางฝั่งของต้นทุนการขนส่งนะคะในเรื่องของต้นทุนการขนส่งเนี่ยนะเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามีเรื่องของการขับรถนะคะการขับยานพาหนะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถบรรทุกนะคะรถไฟหรือแม้กระทั่งขนส่งทางเรือนะคะทางอากาศยานทางเครื่องบินเป็นต้นนะคะนั้นในการพูดถึงต้นทุนการขนส่งในที่นี้ก็จะเน้นเรื่องของการขนส่งทางถนนนะคะเพราะนั้นในการพิจารณาปัจจัยทางด้านต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งเนี่ยพิจารณาว่าเราควรจะปรับกลยุทธ์ทางด้านการขนส่งอย่างไรเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะเพราะนั้นในการลดต้นทุนนะธุรกิจก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการทำกำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะในหัวข้อที่ได้ที่จะบรรยายนะคะก็คือต้นทุนโลจิสติกและต้นทุนการขนส่งนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในการขนส่งเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โลจิสติกนะในการคำนวณวิเคราะห์ต้นทุนก็ดูภาพรวมทางด้านโลจิสติกขององค์กรแล้วก็เฉพาะส่วนนะของการขนส่งนะแล้วก็ต้นทุนการขนส่งก็มีที่เป็นแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะคะแล้วก็วิธีการลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกนะคะก็เป็นภาพกว้างก่อนนะก็หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆด้านโลจิสติกนะในสถานประกอบการนะเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บนะการรวบรวมและการกระจายสินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบและการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะคะนะโดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญต้นทุนค่าขนส่งนะคะหรือ transportation cost เนี่ยนะคะก็คือก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อกำไรและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะคะหากผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนในส่วนค่าขนส่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้ในระยะยาวนะต้นทุนค่าขนส่งจึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะซึ่งครอบคลุมทั้งค่าขนส่งหลักนะซึ่งเรียกว่า direct transportation cost และค่าใช้จ่ายแฝงนะฮะ indirect cost เช่นค่าน้ำมันค่าแรงพนักงานขับรถค่าบำรุงรักษารถขนส่งค่าทางด่วนค่าผ่านทางนะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ถือว่าเป็น direct cost นะคะซึ่งเป็นต้นทุนทางบัญชีนะแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขนส่งล่าช้านะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่จะได้รับรายได้จากการขนส่งที่ทันเวลานะเพราะนั้นเมื่อมีการขนส่งล่าช้าเกิดขึ้นก็จะมีค่าการรอคอยนะแล้วก็ค่าเสียโอกาสนะคะ
แล้วก็ค่าประกันสินค้านะหรือความเสียหายระหว่างทางอันนี้ก็อาจจะทำความรับประกันค่าเสียหายโดยธุรกิจเองหรือทำการผลักภาระอันนี้ไปยังผู้รับประกันภัยนะคะในตัวของค่าใช้จ่ายแฝงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประเมินรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่เป็นในส่วนของเจ้าของเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของเป็นพนักงานขับรถเองนะคะแทนที่จะใช้ลูกน้องสมมตินะคะถ้ามันเกิดขึ้นเจ้าของก็จะต้องประเมินรายได้จากการเป็นพนักงานขับรถนะซึ่งก็จะประเมินไปในส่วนของค่าใช้จ่ายแฝงหรือแม้กระทั่งเจ้าของนำรถส่วนตัวไปขนส่งเองนะก็ต้องมีการจ่ายค่าน้ำมันนะก็เป็นในส่วนของเจ้าของก็ต้องประเมินกลับมาทางต้องประเมินกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจนะคะแล้วก็ค่าเช่ารถยานพาหนะของเจ้าของก็ต้องประเมินกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายแฝงของธุรกิจเพราะฉะนั้นในการประเมินค่าใช้จ่ายแฝงก็เป็นการคิดโดยการใช้ทรัพยากรที่เป็นของเจ้าของมาใช้ในการขนส่งมาให้บริการขนส่งก็ต้องประเมินเป็นต้นทุนนั่นเองค่ะโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกส์นะคะเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของต้นทุนขนส่งสินค้าอยู่ตำแหน่งใดภายใต้โครงสร้างของโลจิสติกส์นะคะทั้งนี้เนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์ก็สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะต้นทุนอันแรกก็คือต้นทุนการขนส่งนะ transportation cost นั่นเองก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้นะยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่งน้ำหนักระยะทางจุดหมายปลายทางรวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกันนะคะ 2. ต้นทุนคลังสินค้าหรือ warehousing cost นะคะก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าการถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งเช่นโรงงานคลังสินค้าซึ่งแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้านะเพราะนั้นถ้าดูจากรูปนะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกส์นะซึ่งเน้นไปในทางต้นทุนการขนส่งนะแล้วเมื่อทำการขนส่งทางต้นทางนะลำเลียงวัตถุดิบมาสู่คลังสินค้าก็จะเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะซึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบก็ได้หรือเป็นสินค้าขั้นกลางนะหรือเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเพื่อจำหน่ายไปยังผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นก็จะมีการแยกเป็นต้นทุนการถือครองสินค้าแล้วก็ต้นทุนการบริหารคลังสินค้านะจากนั้นนะก็จะเกิดต้นทุนการบริหารจัดการนะซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมการไหลของสินค้าให้ไปสู่มือผู้บริโภคนะคะต้นทุนในการเก็บรักษาคลังสินค้านะคะหรือ inventory carrying cost ก็เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะคะซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณของสินค้าคงคลังและทำให้เกิดต้นทุนด้านต่างๆนะเช่นต้นทุนเงินทุน capital cost แล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost นะต้นทุนในการดูแลสินค้าได้แก่ค่าประกันภัยค่าภาษีต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บสินค้าต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้าต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้าได้แก่ความล้าสมัยและลักขโมยนะเพราะนั้นถัดจากการขนส่งแล้วเราก็จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการรักษาสินค้าคงคลังให้มีสภาพ
นะพร้อมที่จะส่งมอบกับผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นในกระบวนการเก็บรักษาก็จะมีทั้งดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนของเงินทุนนะค่าเสียโอกาสนะค่าเช่าที่ดินค่าประกันภัยภาษีต่างๆนะคะนะแล้วก็ต้นทุนการบริหารนะคะก็เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบขั้นสุดท้ายนะต้นทุนการบริหารหรือว่า administration cost นะคะก็เกิดจากกิจกรรมหลัก3ประเภทอันได้แก่1ระดับการให้บริการหรือ customer service level ก็เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าเช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์นะคะ2ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศนะ order processing and information cost ได้แก่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อการกระจายการติดต่อสื่อสารและการพยากรณ์อุปสงค์ 3ต้นทุนปริมาณนะหรือว่า lot quantity cost นะซึ่งเป็นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อและจัดหาและผลิตค่ะเพราะนั้นในโครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบระหว่าง3ฝ่ายนะคะก็คือต้นทุนขนส่งสินค้าต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการเห็นได้ว่าทางฝั่งของต้นทุนของการขนส่งสินค้าเนี่ยคิดเป็นร้อยละ50โดยประมาณเลยนะคะครึ่งหนึ่งนะของต้นทุนทั้งหมดนะรองลงมาก็เป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ที่น้อยที่สุดก็คือต้นทุนการบริหารจัดการนะจึงให้ความสำคัญต่อการคิดคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นหลักค่ะการวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกในภาคอุตสาหกรรมนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในงานด้านโลจิสติกก็เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการโลจิสติกนะคะโดยมีแนวคิดการลดต้นทุนรวมจากการลดต้นทุนในหลายๆกิจกรรมนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งก็ต้องลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าการบริหารจัดการทั้งหมดโดยรวมต้องลดต้นทุนลงมาให้ได้นะคะแต่ละฝ่ายจะลดมากน้อยอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในแผนกนั้นๆ นะคะเนื่องจากการลดการมุ่งลดต้นทุนเนี่ยเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจกรรมอื่นให้สูงขึ้นได้นะเช่นการมีศูนย์กระจายสินค้าจำนวนน้อยสามารถช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาแล้วก็เก็บสินค้านะแล้วก็ลดต้นทุนคลังสินค้าลงได้แต่จะส่งผลให้มีการใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ้นหรือจะกระทบต่อยอดขายเนื่องจากระดับการให้บริการลูกค้าที่ลดลงในทำนองเดียวกันการลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดซื้อนะโดยการซื้อสินค้าจำเป็นในจำนวนมากในแต่ละครั้งก็จะทำให้ต้นทุนการดูแลสินค้าเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นในเรื่องของการจัดซื้อนะก็จะเกี่ยวเนื่องกับแผนกขนส่งนะเพราะว่าถ้าการจัดซื้อจำนวนมากก็จะลดการขนส่งลงได้นะคะฟังก์ชันของต้นทุนการขนส่งนะคะหรือว่าในการคิดต้นทุนการขนส่งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะเราจึงเรียกเป็นฟังก์ชันนะเพราะนั้นฟังก์ชันของต้นทุนการขนส่งก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการผลิตบริการขนส่งกับต้นทุนการขนส่งนะซึ่งมีส่วนในการกำหนดปริมาณบริการการขนส่งหรืออุปทานการขนส่งนะคะซึ่งต้นทุนการขนส่งแบ่งเป็น2ส่วนก็คือต้นทุนภายในและต้นทุนภายนอกนะคะก็เป็นต้นทุนภายในองค์การกับภายนอกองค์การนะคะทีนี้ในต้นทุนภายในองค์การเนี่ยก็ประกอบด้วยต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะต้นทุนแปรผัน
แล้วก็ต้นทุนในการขนส่งที่จ่ายจริงและไม่จ่ายจริงได้แก่ค่ายานพาหนะค่าแรงงานเทคโนโลยีเชื้อเพลิงต้นทุนเที่ยวกลับต้นทุนส่วนรวมค่าปรับและต้นทุนการขายและส่งเสริมการตลาดต้นทุนปฏิบัติการขนส่งที่เป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนด้านระยะทางและต้นทุนการขนส่งของผู้ส่งและผู้รับสินค้ารวมถึงต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและต้นทุนของผู้ใช้บริการขนส่งของครัวเรือนนะคะก็เป็นการแสดงถึงต้นทุนภายในที่เป็นกิจกรรมโดยตรงนะที่ก่อให้เกิดเซอร์วิสนะในเรื่องของการให้บริการการขนส่งค่ะทีนี้มาดูต้นทุนภายนอกเราก็มีขอบเขตที่กว้างขึ้นนะคะก็เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับการขนส่งที่ไม่ได้นำมาคิดรวมกับต้นทุนขนส่งหรือไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งได้รับผลกระทบโดยไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากการบริการขนส่งที่เกิดขึ้นประกอบด้วยต้นทุนด้านมลภาวะจากการจราจรต้นทุนด้านความแออัดจากที่ดินที่มีจำกัดและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองแล้วก็ต้นทุนภายนอกอื่นๆที่ประเมินด้วยค่าเสียโอกาสทางรายได้และค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูของผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากความเสื่อมโทรมและอุบัติเหตุการที่รัฐบาลและบริษัทเอกชนจัดสรรเพื่อรักษาและฟื้นฟูเห็นไหมคะในการทำธุรกิจประกอบการขนส่งเนี่ยก็ต้องดูทั้งต้นทุนภายในก็คือกิจกรรมภายในองค์กรนะที่จะทำให้เกิดการบริการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนภายนอกนะก็คือผลกระทบต่างๆนะที่เป็นผลลบเป็นผลเสียไม่ว่าจะเป็นมลภาวะนะทางฝุ่น PM 2.5 นะทางคาร์บอนนะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรนะในละแวกแอเรียของการจราจรนั้นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแออัดนะคะจากการมีที่ดินที่จำกัดนะเนื่องมาจากพื้นที่เศรษฐกิจนะคะก็จะมีคนนะเข้ามาแรงงานเข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจนะซึ่งมันก็มีการจราจรหนาแน่นอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เกิดการหนาแน่นทั้งยานพาหนะขนส่งแล้วก็การหนาแน่นของแรงงานด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการรักษาเยียวยานะคะเมื่อประชาชนในพื้นที่จราจรหนาแน่นได้รับมลพิษในปริมาณมากนะก็มีการเข้ารักษาพยาบาลเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็จ่ายเองแต่ถ้าบริษัทนะมีความห่วงใยต่อประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากควันนะจากการจราจรเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะให้การเยียวยาหรือสนับสนุนภาครัฐบาลนะคะในการช่วยฟื้นฟูนะช่วยรักษาบุคคลที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นนะคะว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากประชาชนในละแวกชุมชนหนาแน่นหรือการจราจรหนาแน่นก็ยังมีความเสียหายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของด้านมลภาวะทางอากาศแล้วเนี่ยก็ยังมีการกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านความเป็นสีเขียวที่ลดลงนะคะเนื่องมาจากความเป็นเมืองที่มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการดูดซับคาร์บอนนะเพราะนั้นถ้าคำนึงถึงการลดมลพิษทางอากาศลงก็ควรจะมีพื้นที่สีเขียวอันนี้ก็เกิดจากงบประมาณของภาครัฐด้วยเช่นกันนะคะซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเยียวยาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดการ
รักษาและฟื้นฟูทั้งการดูดซับคาร์บอนในอากาศให้มีความสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการขนส่งถือว่าเป็นการเพิ่มมุมมองในแง่ดีนะให้กับประชาชนเหล่านั้นนะให้เขามองบริษัทนะให้มองการดำเนินธุรกิจในแง่ดีนะมีที่ให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การยอมรับนะในการทำธุรกิจให้บริการของเอกชนนั่นเองค่ะทีนี้ก็ดูในรายละเอียดต้นทุนการขนส่งนะในนั้นเนี่ยนะก็จะมีต้นทุนที่สามารถแยกออกไปอีกนะคะเช่นต้นทุนคงที่หรือว่า fixed cost นะคะก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่งไม่ว่าจะทำการผลิตหรือไม่ก็ตามนะเช่นค่าเช่าค่าเช่าที่ดินอาคารค่าเช่ายานพาหนะอันนี้ก็เริ่มมีการเช่ามากขึ้นนะคะค่าประกันภัยนะค่าทะเบียนยานพาหนะค่าเสื่อมราคานะเงินเดือนประจำค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่เป็นต้นเห็นไหมคะเริ่มตั้งแต่การเข้าไปดำเนินกิจการเนี่ยก็มีฟิกคอสเกิดขึ้นแล้วนะคะแม้ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการการขนส่งก็ตามนะเพราะนั้นต้นทุนคงที่เนี่ยเราไม่ได้จ่ายทุกวันนะแต่จ่ายเป็นงวดเวลาเช่นรายเดือนรายปีนะโดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยก็ส่วนใหญ่จ่ายเป็นรายปีนะคะส่วนเงินเดือนประจำก็จ่ายเป็นรายเดือนส่วนใหญ่แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนส่วนใหญ่แล้วนะต้นทุนคงที่มักจะจ่ายเป็นรายปีแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้ารายปีแล้วมันเป็นก้อนใหญ่นะก็สามารถผ่อนหรือทยอยจ่ายเป็นรายเดือนได้นะในการประกอบการนะในการกำหนดราคาซึ่งนำมาซึ่งรายได้เนี่ยก็จะมาดูว่ารายได้นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมค่าต้นทุนคงที่ต่างๆหรือไม่

ทีนี้นอกจากต้นทุนคงที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต้นทุนผันแปรนะคะหรือว่า variable cost นะคะบางครั้งเราก็อาจจะเรียกว่าแปรผันก็ได้นะคะซึ่งมีความขึ้นลงนะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะคะเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการให้บริการขนส่งนะคือมีผลผลิตเกิดขึ้นและนะมีการให้บริการขนส่งเกิดขึ้นและเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏต้นทุนผันแปรขึ้นนะคะถ้าไม่ได้ให้บริการขนส่งก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้นะอันนี้เช่นอะไรค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะค่าซ่อมแซมค่าน้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นนะเพราะนั้นเมื่อให้บริการมากขึ้นก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซมเหล่านี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการกำหนดราคาการให้บริการต่อเที่ยวเนี่ยแล้วก็อัตราราคาเนี่ยมันครอบคลุมต้นทุนผันแปรในการดำเนินกิจกรรมให้บริการขนส่งในวันนั้นหรือไม่ถือว่ามีความสำคัญกว่าต้นทุนคงที่นะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายนะที่สามารถให้บริการขนส่งในทันทีในวันนั้นได้เลยนะคะเพราะนั้นรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นค่าต้นทุนผันแปรก่อนนะจากนั้นก็มาดูว่าเมื่อครบรอบหรือครบกำหนดเวลาจ่ายต้นทุนคงที่รายได้ในส่วนที่เหลือจะสามารถนำไปจ่ายต้นทุนคงที่ได้หรือไม่นะคะนะถ้าจ่ายไม่ได้นะคะเราก็ยังดำเนินกิจกรรมให้บริการขนส่งในวันนั้นได้ต่อนะคะถึงแม้ว่ายังขาดทุนต้นทุนคงที่ก็ตามนะคะก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะจนกระทั่งเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถจ่ายต้นทุนคงที่ในรอบในสิ้นงวดได้นะก็ถือว่าเท่าทุนนะเพราะว่าการกำหนดค่าขนส่งเนี่ยมันสามารถครอบคลุมทั้งต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนคงที่นะถ้ามันครอบคลุมได้พอดีนะเราก็ไม่ได้กำไรใช่ไหมคะกำไรเราเป็นศูนย์นะรายได้เข้ามามันเท่ากับต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเลยนะจากนั้นเราก็พัฒนาการให้บริการขนส่งนะให้มีรายรับมากขึ้นนะจนมันสูงกว่าต้นทุนทั้งสองเราจึงมีโอกาสได้กำไรส่วนเกินนะคะอันนี้การคิดต้นทุนอันนี้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการกำหนดราคาควบคู่กันไปนะว่าการกำหนดของราคาของเราเนี่ยมันคุ้มต้นทุนทั้งสองหรือไม่นั่นเองถ้ามันคุ้มและสูงกว่าต้นทุนทั้งสองเราก็จะมีโอกาสทำกำไรนะทีนี้ต้นทุนรวมก็เกิดจากการเอาต้นทุนคงที่บวกกับต้นทุนผันแปรนะคะในระยะสั้นนะต้นทุนคงที่เนี่ยเกิดจากการมีข้อจำกัดนะไม่สามารถที่จะให้บริการขนส่งได้ทันทีหรือเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตบางตัวได้ทันทีนะเพราะนั้นในระยะสั้นจึงมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนี่ถ้าเราทำการปรับปรุงต้นทุนคงที่ให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเข้าสู่การผลิตในระยะยาวก็คือมีเพียงแค่ต้นทุนผันแปรอย่างเดียวนะคะถ้าเราพูดถึงการขนส่งเช่นขนส่งทางรถไฟก็เห็นได้ว่าเราก็จะมีต้นทุนคงที่ก็คือจำนวนขบวนของรถไฟและก็รางรถไฟที่มีอยู่เท่าเดิมนะตลอดการให้บริการขนส่งนะแล้วก็ต้นทุนผันแปรก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่เห็นง่ายๆนะทีนี้ถ้าเราเพิ่มขบวนรถเพิ่มขบวนรถไฟให้มากขึ้นหรือลดจำนวนขบวนรถไฟลงเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนคงที่ให้เป็นต้นทุนผันแปรนะเราอาจจะมีการปรับปรุงขบวนรถไฟใ

มีความทันสมัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้ก็เข้าสู่การให้บริการขนส่งในระยะยาวได้นะคะนะหรือปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟนะให้เป็นรางคู่นะก็จะเป็นการเพิ่มการให้บริการขนส่งทางรถไฟมากขึ้นก็จะเป็นการเข้าสู่การให้บริการขนส่งในระยะยาวนะคะเพราะนั้นต้นทุนรวมเนี่ยนะถ้าเป็นการให้บริการระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่ร่วมกับต้นทุนผันแปรถ้าเป็นการให้บริการระยะยาวก็จะมีเพียงแค่ต้นทุนผันแปรแค่นั้นแต่ในระยะยาวก็จะกลับมาสู่การให้บริการระยะสั้นนะก็คือเราไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนรางรถไฟไม่สามารถจะเพิ่มขบวนรถไฟได้ตลอดเวลาดังนั้นนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นขบวนรถไฟขบวนเดิมจำนวนเท่าเดิมรางรถไฟก็เท่าเดิมนะคะก็ส่วนมากแล้วจะเป็นการวิเคราะห์การให้บริการระยะสั้นนั่นเองค่ะในต้นทุนถัดไปนะคะก็คือต้นทุนเที่ยวกลับนะหรือว่า backhaul cost นะคะอันนี้ก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost การขนส่งสินค้าหรือบริการไปส่งยังจุดหมายปลายทางนะแล้วในเที่ยวกลับนั้นนะก็ไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมานะแต่ก็มีต้นทุนเที่ยวกลับนะก็คือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนะที่ยังต้องใช้ในการกลับของยานพาหนะมาสู่สถานีนะคะต่อไปก็เป็นการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะอันนี้ก็จากงานวิจัยของคุณอัมพลนวะวงศ์เสถียรและคณะนะคะก็ทำการดูให้เราเห็นกรอบแนวคิดนะคะนะในเรื่องของการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะเริ่มต้นที่สถานีขนส่งจุดต้นทางนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนลากหรือ dry cost นะคะตัว dry cost นะเพราะนั้นก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการใช้ยานพาหนะเพื่อขนลากณจุดต้นทางนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย transfer cost จากนั้นเมื่อมีการขนส่งนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง line haul cost เพื่อไปยังคลังสินค้านะก็จะมีค่าใช้จ่ายคลังสินค้าเกิดขึ้นนะหรือว่า inventory cost นะแล้วก็ไปสู่สถานีขนส่งณจุดหมายปลายทางนะก็มีค่าใช้จ่ายในการขนลากนะก็จะเป็นยานพาหนะที่ขนสินค้านะจากสถานีขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางเพราะนั้นมันก็จะมีความเชื่อมโยงหลายรูปแบบก็คือจากการขนส่งทางรางนะคะที่มันมีค่าใช้จ่ายที่คลังสินค้าด้วยเนี่ยนะคะก็จะส่งสินค้าต่อนะโดยเปลี่ยนถ่ายลงไปเป็นรถบรรทุกหัวลากเป็นต้นนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนลากอาจจะใช้แมนใช้คนในการยกสินค้าด้วยนะมันก็รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขนลากด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะของการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งรวมเชื่อมโยงหลายรูปแบบนะคะ total intermodal transportation cost นะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในปัญหาการเลือกรูปแบบการขนส่งต้นทุนการขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบรวมนะก็จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนลากนะ dry costค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า transfer cost ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า line haul cost แล้วก็ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง inventory cost นะนี่รายละเอียดในแต่ละต้นทุนนะคะ
ค่าใช้จ่ายในการขนลากนะอันนี้ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังสถานีขนส่งต้นทางจากสถานีขนส่งปลายทางไปยังสถานไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะอันนี้สองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายนะก็หมายถึงค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายภายในสถานีขนส่งเดียวกันนะซึ่งได้แก่สถานีขนส่งต้นทางและปลายทางนะค่าใช้จ่ายในการขนส่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในเส้นทางขนส่งหลักนะได้แก่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างสถานีต้นทางทางหนึ่งกับสถานีขนส่งปลายทางเช่นค่าขนส่งทางเรืออากาศรถไฟนะคะค่าใช้จ่ายคลังสินค้าก็หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าระหว่างกระบวนการขนส่งซึ่งเกิดจากความล่าช้าหรือการรอการบรรทุกขนส่งในระหว่างกระบวนการขนส่งนะเพราะนั้นถ้านึกถึงการขนส่งแบบเชื่อมโยงหลายรูปแบบก็จะเห็นว่ามันมีเส้นทางหลักนะเช่นทางรถไฟสมมตินะคะการขนส่งทางรถไฟมันก็จะเชื่อมโยงกับรูปแบบของการขนส่งทางถนนนะหรือแม้แต่การขนส่งทางเรือก็จะเชื่อมโยงกับขนส่งทางถนนทางอากาศในสนามบินก็ต้องมีการขนส่งคนลากจากสนามบินไปยังถนนด้วยเช่นกันนะทีนี้มาดูต้นทุนการขนส่งอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เรียกว่า running cost นะซึ่งเป็นการเจาะลึกถึงกิจกรรมการขนส่งข้างในนะคะจากที่ต้นทุนการขนส่งนั้นมีหลายประเภทนะได้แก่ต้นทุนเบื้องต้นหรือว่า initial cost ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อรถบรรทุกนะเป็นสินทรัพย์ตัวใหม่เข้ามาการต่อตัวถังการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์บนรถต้นทุนดำเนินงานหรือ operating cost นะเป็นต้นทุนตัวที่สองในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นทุนคงที่นะแล้วก็ลดได้ยากด้วยเช่นเงินเดือนค่าประกันภัยภาษีรถค่าใช้สอยในสำนักงานค่าเช่าค่าเสื่อมราคาต่างๆแต่ควรเน้นในเรื่องของ running cost หรือเป็นต้นทุนการวิ่งขนส่งนะเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงค่ายาง running cost จึงเป็นต้นทุนที่สำคัญนะธุรกิจขนส่งจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ running cost และขึ้นอยู่กับว่ามีพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงใดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการพิจารณาเรื่องของการขนส่งการวิ่งของตัวยานพาหนะแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับพนักงานขับรถนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มหรือลดลงของ running cost นะคือสภาพรถสมรรถนะการจัดการด้านต่างๆระบบการบริหารงานแต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือบุคลากรก็คือโดยเฉพาะพนักงานขับรถนั่นเองนะก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะว่ารถรุ่นเดียวกันสมรรถนะเท่ากันออกไปวิ่งขนส่งคนละบริษัทนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบพนักงานขับรถแหละนะคะก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิ่งหรือ running cost เนี่ยแตกต่างกันอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเช่นเดียวกันที่มีความแตกต่างกันด้วยนะเพราะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและบุคลากรที่จะทำให้ความสำคัญจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะเห็นได้ว่า running cost ที่เกิดขึ้นค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะมีค่ามากที่สุดนะมีเป็นค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มากที่สุดเลยนะคือประมาณร้อยละ67รองลงมาก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาร้อยละ26ค่ายางร้อยละ7นะดังนั้น
ก็เห็นได้ว่าราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับแรกเลยนะคะอันนี้ก็ฉาย

ทำการสั่งซื้อเข้ามานำเข้ามานะเป็นต้นทุนเบื้องต้นจากนั้นก็ operating cost นะการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังบ้านนะมีการจ่ายเงินเดือนนะมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเบี้ยเลี้ยงอื่นๆค่าเบี้ยประกันภัยนะภาษีรถนะค่าจ้างสำนักค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าเสื่อมราคานะอันนี้ทางฝ่ายบัญชีก็ทำการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะแล้วก็รวมถึงค่าเสียโอกาสแล้วก็ต้นทุนแฝงด้วยนะคะจากนั้นก็มาดูในกิจกรรมภายในของการขนส่งก็จะมีตัว running cost นี่แหละในนั้นเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงมากรองลงมาก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงแล้วก็ค่ายางนะคะเวลาที่รถบรรทุกวิ่งขนส่งนะก็จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของรถไม่ให้วิ่งได้สะดวกซึ่งแรงต้านเนี่ยนะคะมีอยู่4ลักษณะแรงต้านอันแรกก็คือแรงต้านอากาศนะหากรถมีพื้นที่หน้าตัดด้านหน้าด้านหน้ารถที่ใหญ่นะคะหรือตัวถังสูงเนี่ยก็จะมีแรงต้านอากาศสูงอันนี้ก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ2ก็คือแรงต้านการหมุนของล้อนะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถตัวถังและสินค้าที่บรรทุกหากมีน้ำหนักมากก็จะมีแรงต้านแรงหมุนของล้อมากขึ้นนะคะนะ3ก็คือแรงต้านขณะขึ้นทางลาดชันนะก็จะเป็นนะดูพื้นผิวถนนนะถ้ามันมีความลาดชันมากแรงต้านก็ยิ่งมากในแรงต้านทั้ง3ลักษณะนะคะอันนี้ทางธุรกิจเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและถนนนะนะโดยเฉพาะสภาพโดยเฉพาะสภาพถนนที่มีลักษณะขรุขระนะคะมีความเสี่ยงต่อการวิ่งเนี่ยนะก็จะทำให้ต้องพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะทีนี้ในแรงต้านอันที่4นะคะก็เป็นแรงต้านการเร่งนะซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถซึ่งตรงนี้แหละเป็นหัวใจของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะซึ่งทางธุรกิจนะสามารถที่จะวางแผนการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะโดยควบคุมการพฤติกรรมขับขี่ในการเร่งยานพาหนะนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดูในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในกิจกรรม running cost นะในกิจกรรมการเร่งนะในกระบวนการขับขี่นะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งเลยนะคะรองลงมานะคะก็จะเป็นค่าซ่อมบำรุงนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดนะก็คือค่ายางนะคะวิธีลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการลดต้นทุนค่าขนส่งนะไม่จำเป็นต้องลดคุณภาพของการบริการแต่อยู่ที่การวางแผนอย่างมีระบบและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะเช่นรวมรอบการจัดส่งนะหรือ shipment consolidation นะก็ทำการลดจำนวนรอบการขนส่งโดยการวางแผนจัดส่งสินค้าหลายรายการพร้อมกันเพื่อลดจำนวนเที่ยวรถและประหยัดแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเลือกขนส่งในเส้นทางที่ประหยัดและปลอดภัยมีการใช้ระบบ GPSหรือเทคโนโลยีแผนที่สามารถช่วยเลือกเส้นทางที่รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายจากการอ้อมเส้นทางหรือเจอการจราจรติดขัดนะคะใช้บริการขนส่งจากแพลตฟอร์มที่มีระบบการบริหารจัดการนะเช่นผู้ให้บริการรายหนึ่งนะคะก็คือ360ทรัคนะที่มีระบบการบริหารจัดการส่ง
การจัดส่งแบบเรียลไทม์ช่วยให้

ุรกิจควบคุมต้นทุนและติดตามสถานการณ์การขนส่งได้ตลอดเวลาเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งก่อนจองนะก่อนจองหรือใช้บริการแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็ควรเลือกบริการขนส่งที่มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายรายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดลดค่าขนส่งด้วยโปรโมชั่นและส่วนลดนะการใช้โปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลดจากแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ก็ช่วยลดต้นทุนได้ในแต่ละครั้งอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของการบริหารจัดการนะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มให้บริการจองรถขนส่งที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการกับรถบรรทุกทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นแบบเรียลไทม์ก็จะมีบริการครอบคลุมตั้งแต่รถ4ล้อ6ล้อจนถึง10ล้อพร้อมด้วยฟีเจอร์สำคัญเช่นระบบเปรียบเทียบราคาอัตโนมัติระบบติดตามสถานะสินค้าหรือ GPS trackingมีคนช่วยยกของหรือแรงงานเสริมนะโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้ารายใหม่และลูกค้าประจำนะช่วยลดเวลาการจัดหาและบริการบริหารขนส่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้บริการกับลูกค้าทางด้านการขนส่งที่ครบวงจรนะคะนั้นในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะมันก็ได้ครอบคลุมในเรื่องของตัวยานพาหนะนะแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพของพนักงานขับรถด้วยนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะอย่างเช่นการติดตามสถานะสินค้าหรือยานพาหนะโดยใช้ระบบ GPS นะอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งนั่นเองนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการกำหนดราคาสินค้าค่าขนส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษา

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะกับดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์อาจารย์คณะอดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะค่ะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงประโยชน์และก็คุณค่าของการศึกษาธรรมศึกษานะคะซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะคะที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตนะคะในทางที่ดีที่ถูกที่ตรงและที่ถูกตามทํานองครองธรรมในตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะและเพื่อสร้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางหรือเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปนะคะรายการนี้จะนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคะตามวันเวลานี้นะคะค่ะแล้วก็สถานที่บันทึกรายการนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะให้ใช้เป็นบันที่เป็นสถานที่บันทึกรายการนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้จะนำเสนอเป็นตอนที่9แล้วนะคะชื่อว่าศาสนพิธีกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะค่ะค่ะศาสนพิธีกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในธรรมศึกษาชั้นในธรรมศึกษานั้นเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าศาสนพิธีจะเป็น1หมวดหรือ1ภาคที่อยู่ในวิชาพุทธนะคะหรือพุทธประวัติหรือพุทธานุพุทธประวัติที่จะมีส่วน1หรือหมวด1ที่ว่าด้วยศาสนพิธีค่ะแต่ดิฉันก็ขออนุญาตนำมาเป็น1ตอนในรายการเลยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าศาสนพิธีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้ที่ได้เรียนธรรมศึกษานะคะโดยเฉพาะผู้เรียนในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับเนื้อหาในภาคศาสนพิธีของธรรมศึกษาระดับชั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะทั้ง3ชั้นคือชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะคะโดยที่ธรรมศึกษาชั้นตรีในส่วนของศาสนพิธีนั้นจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยหรือเรื่องที่ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะโดยที่กำหนดให้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอันประกอบไปด้วยวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเทโวโลหณะนะคะวันธรรมสวนะนะคะหรือวันพระแล้วก็จะเป็นเรื่องของคำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้นะคะค่ะส่วนธรรมศึกษาชั้นโทนะคะจะเป็น เนื้อหาสาระที่ว่าด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งและพิธีที่ต้องใช้การเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็งานพิธีที่ต้องใช้พิธีการสวดพระพุทธมนต์ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้เรียนธรรมศึกษาจะเห็นความต่างกันเพียงในส่วนของการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็การสวดพระพุทธมนต์นะคะซึ่งจะใช้การสวดในงานศพนะคะในการสวดพระพุทธมนต์ค่ะส่วนธรรมศึกษาชั้นเอกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับงานเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลในตรุษสงกรานต์หรือการถวายผ้ากฐินนะคะการถวายผ้าป่าหรือพิธีลอยกระทงตามประทีปนะคะแล้วก็จะว่าด้วยเรื่องของการบรรพชาสามเณรและก็การอุปสมบทพระภิกษุนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพิธีสำคัญในทางพระพุทธศาสนาค่ะนะคะซึ่ง เนื้อหาสาระที่ในส่วน

ของภาคศาสนพิธีนั้นทั้งชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกนั้นเนี่ยเมื่อผู้เรียนธรรมศึกษาแล้วนะคะก็จะได้รับการเสริมสร้างหรือว่าเป็นมีส่วนที่จะหล่อหลอมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะจากการวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์นะคะของดิฉันเองดร.สุภาพรบำรุงวงศ์นั้นน่ะก็ทำให้พบว่าธรรมะศึกษาในภาคของศาสนพิธีก็จะมีส่วนอย่างยิ่งทีเดียวนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมจะได้ชมจากในภาพสไลด์นะคะทั้ง3ระดับชั้นนะคะมีส่วนช่วยอย่างไรที่ทำให้เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของของศาสนพิธีก็คือจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นค่ะหรือการมีความเชื่อมั่นหรือมีความศรัทธานะคะในพระพุทธศาสนาและที่สำคัญคือผู้เรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั้นเป็นอย่างไรคะเพราะว่าในแต่ละศาสนานะคะเราจะเห็นว่าจะมีเรื่องราวที่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือจะต้องมีศาสนพิธีอยู่ด้วยนะคะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนาของตนเองซึ่งในศาสนพิธีของแต่ละศาสนานั้นก็จะได้วางจัดวางระเบียบแบบแผนหรือแนวทางการปฏิบัติพิธีกรรมเอาไว้เป็นแบบอย่างนะคะเพื่อให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนานั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ไปในแนวทางเดียวกันนะคะศาสนพิธีก็จะเป็นตัวช่วยอย่างยิ่งหรือเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะโน้มน้าวจิตใจของศาสนิกชนหรือโดยเฉพาะศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาก็จะมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยโน้มน้าวจิตใจของเราชาวพุทธนะคะให้สนใจให้เข้าใจแล้วก็ให้เข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะเรามีเนื่องจากว่าเรารับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นในการหล่อหลอมของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะมีพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนาหรือมีความเกี่ยวข้องนะวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเทศกาลและงานประเพณีต่างๆหรือการทำบุญในวาระต่างๆนั้นในประเทศไทยเรานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีด้วยเช่นเดียวกันนะคะการเรียนรู้เราจะเห็นว่าเขาได้นำเอาศาสนพิธีเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาพุทธะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในศาสนพิธีนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับหลักการง่ายๆเลยเมื่อท่านไปวัดไปทำบุญไปฟังเทศฟังธรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีหลักการอย่างเช่นต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระนะคะมีการอาราธนาศีลมีการรับศีลต่างๆเหล่านี้หรือมีระเบียบขั้นตอนของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เกิดทักษะแห่งความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เราถือว่าเป็นศรัทธาความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองศรัทธาเชื่อมั่นต่อหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยนะคะบางพิธีนั้นอย่างเช่นในเรื่องของเทศกาลและงานประเพณีต่างๆการทำบุญในวาระโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็จะมีพุทธศาสนิกชนอื่นๆนะคะในสังคมร่วมด้วยหรือจัด

เป็นงานใหญ่ของชุมชนของสังคมของประเทศนะคะวัดวาอารามต่างๆก็จะจัดงานงานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เกิดการหล่อหลอมเกิดการหล่อหลอมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นรู้จักการปรับตัวการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยอมรับนะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงการรู้จักตนเองการรู้จักในเรื่องของการตัดสินใจการรู้จักการมองโลกหรือมองสังคมในแง่ที่มีทัศนคติในเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างให้เกิดความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นลักษณะของการหล่อหลอมทางด้านการมีทักษะชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ชมนะคะในส่วนของธรรมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีนั้นดิฉันจะขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาสาระของศาสนพิธีเฉพาะธรรมศึกษาชั้นตรีนะคะในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะกล่าวถึงเรื่องของการบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย4วันนะคะก็คือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเทโวโลหณะและก็วันธรรมสวนะหรือวันพระนะคะรวมทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นคำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้นะคะค่ะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันแรกวันถ้าเราพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าอ้าวแล้ววันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาและวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยไหมถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับองค์พระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะส่วนวันสำคัญทางศาสนาในอีกวันหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องวันสำคัญที่จะต้องมีพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะคะซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาร่วมไปด้วยนะคะค่ะอย่างที่เรียนว่ามี4วันเริ่มจากวันเข้าพรรษาก่อนวันเข้าพรรษาหมายถึงวันอะไรคะในวันเรื่องของวันเข้าพรรษาเนี่ยคือการที่วันที่พระสงฆ์นะคะพระภิกษุสงฆ์ได้อธิษฐานจิตนะคะอยู่ประจำณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงตลอดฤดูฝนค่ะถึงโดยที่จะไม่ไปค้างแรมที่อื่นนะคะ เราเรียกการอธิษฐานจิตนี่ว่าเป็นการอธิษฐานพรรษานะคะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นพุทธบัญญัตินะคะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับพระสงฆ์สาวกเท่านั้นนะคะ เป็นเวลา3เดือนนะคะเป็นเวลา3เดือนแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าในช่วงของ3เดือนของการจำพรรษาเนี่ยก็มีข้อกำหนดว่ามี2ลักษณะนั้นนะคะลักษณะของการจำพรรษามี2แบบ2แบบยังไงบ้างโดยทั่วไปพระสงฆ์โดยทั่วไปตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยจะจำพรรษาต้นนะคะจำพรรษาต้นที่เรียกว่าปุริมิกาวัดสูปนายิกานะคะเป็นการจำพรรษาต้นหมายถึงอะไรคะเป็นการจำพรรษาที่เริ่มตั้งแต่วันแรกของการเข้าพรรษาเลยนั่นก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน8จนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน11นะคะแต่ปีใดก็ตามถ้าเป็นปีอธิกมาสปีอธิกมาสหมายถึงเดือนปีที่มีเดือน8 2หนนะคะ

ก็ให้เลื่อนไปจนถึงให้เลื่อนไปเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังนะคะเรียกว่าการเข้าพรรษานะวันเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นการเข้าพรรษาแบบนี้ที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะคะแต่หากว่ามีความจำเป็นนะคะมีความจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้าพรรษาต้นได้นะคะก็อาจจะไปเข้าพรรษาไปจำพรรษาหลังนะคะเรียกว่าปัจฉิมิกาวัสสุปนายิกานะคะเป็นพรรษาหลังก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9ถัดไปอีก1เดือนนะคะจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมปฏิบัตินะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่เป็นที่นิยมปฏิบัติแล้วนะคะมูลเหตุของการจำพรรษามาจากไหนคะมาจากจะเห็นว่าในสมัยต้นพุทธกาลคะมีคราวหนึ่งในฤดูฝนเนี่ยขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารนะคะกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดยกถวายสวนไผ่นะคะอุทยานสวนไผ่นะคะถวายให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าพระเวฬุวันมหาวิหารหรือเราเรียกกันทั่วๆไปว่าวัดเวฬุวันนั่นเองนะคะก็มีพระภิกษุกลุ่มนึงนะคะก็เป็นเรียกว่ากลุ่มพระภิกษุฉัพพัคคีนะคะจำนวน6รูปพร้อมกับพระภิกษุที่เป็นสานุสิตอีก 1,500 รูปนะคะในระหว่างฤดูฝนก็เที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆในช่วงฤดูฝนไปเหยียบข้าวกล้าและสัตว์เล็กต่างๆเนี่ยตายนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านักบวชในชมพูทวีปส่วนใหญ่นั้นเขาก็จะหยุดนะคะจะหยุดไม่เดินทางไปที่ไหนหรือว่าเป็นเรียกว่าช่วงจำพรรษานั่นเองนั้นก็แต่พระภิกษุกลุ่มนี้ยังไม่ได้หยุดจำพรรษานะคะก็คงท่องเที่ยวจาริกไปเหยียบข้าวกล้าต้นไม้รวมถึงสัตว์ต่างๆให้ได้รับการล้มตายเป็นอันมากเมื่อความทราบถึงพระพุทธองค์นะคะจึงทรงโปรดให้มีการประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่ประจำณที่ใดที่หนึ่งในฤดูฝนนะคะในที่แห่งเดียวเป็นเวลา3เดือนที่เรียกว่าการจำพรรษานั่นเองนะคะนี่พรรษาก็คือแปลว่าฤดูฝนนะคะก็หมายความว่าใน1ปีนะมีฤดูฝนแค่1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรษาจึงหมายถึง1ปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในคำราชาศัพท์นะคะจะพูดถึงมีคำว่าพรรษาอยู่ด้วยหมายถึงปีหรือพระชนษาหรือว่าพระสงฆ์บวชนะคะได้กี่พรรษาก็หมายถึงให้นับช่วงนั้นนะคะระยะเวลาก็เข้าพรรษาไปนะโดยมากก็จะหมายถึงเป็นปี1ปีครบ1ปีนะคะอย่างเงี้ยหรือพระสงฆ์ต้องได้รับพรรษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือต้องอยู่จำพรรษานั่นเองนะคะสถานที่ออกในกรณีที่พระนะคะพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ค้างแรมจำเป็นจะต้องเดินทางออกไปค้างแรมที่อื่นเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าสัตตาหะขออนุญาตออกไปนะคะแล้วก็เรียกก็คือสัตตาหะกาลนียะไปได้7วันนะคะสาเหตุความจำเป็นที่ไปได้เนี่ยโดยไม่ขาดพรรษานะคะมีอยู่4กรณีคือประการแรกเพื่อนสหธรรมิกหรือมารดาบิดาป่วยไปเพื่อดูแลรักษานะคะประการที่2ค่ะก็คือมีกิจของสงฆ์เกิดขึ้นเช่นวิหารชำรุดไปเพื่อหาวัสดุมาซ่อมแซมอย่างนี้เป็นต้นนะคะประการที่3ก็คือเพื่อนสหธรรมิกอยากสึกไปเพื่อระงับหักห้ามไว้นะคะประการที่4นะคะมีญาติโยมศรัทธามานิมนต์ไปเพื่อฉลองศรัทธานะคะอันนี้ก็สามารถขอส

สัตตาหะนะคะหรือสัตตาหะกัลยาณียะไปได้ไปค้างคืนที่อื่นได้7วันแล้วก็มีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องนะคะข้อห้ามว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามนะคะพระภิกษุไม่ให้จำพรรษาในที่ใดบ้างนะคะก็คือข้อห้ามไม่ให้จำพรรษาในที่กลางแจ้งในที่ที่เป็นโพรงไม้แล้วก็ในตุ่มหรือในหลุมขุดซึ่งไม่ใช่เสนาสนะนะคะคือไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่ว่าทรงอนุญาตให้จำพรรษาได้นะคะในกุฏิที่มีที่มุงหรือมีหลังคาบังแล้วก็มีฝารอบขอบชิดนะคะตามที่กำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ก็คือต้องอยู่ในกุฏิที่มีเป็นอาคารมีฝารอบขอบชิดนั่นเองนะคะแล้วก็สาเหตุนะคะสาเหตุที่การกำหนดเนี่ยการกำหนดที่ให้มีการเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ภิกษุนะคะเที่ยวจาริกไปเหยียบข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์ของชาวบ้านที่เป็นเหตุให้ได้รับการติเตียนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้แล้วก็ยังทำให้ภิกษุนะคะที่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนในช่วง3เดือนนี้นะคะเพื่อการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือจะเห็นว่าการจำพรรษาอยู่ประจำเนี่ยทำให้ภิกษุได้มีโอกาสหรือมีเวลาศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมหรือศึกษาพระปริยัติธรรมต่างๆเนี่ยนะคะเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้วยค่ะที่จะจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ในหลังออกพรรษานะคะนอกจากนั้นนะคะในระหว่างพรรษานะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อพระภิกษุนะคะก็จะต้องมีการอธิษฐานพรรษาว่าจะอยู่จำพรรษาณที่นี้เป็นเวลา3เดือนนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์นะคะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์พวกเราคฤหัสถ์วาดก็จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือการอธิษฐานพรรษาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ก็จะไปประชุมพร้อมกันในอุโบสถนะคะทำวัดสวดมนต์แล้วก็เปล่งวาจาของการอธิษฐานพรรษาพร้อมกันนะคะก็จะเป็นส่วนของคณะสงฆ์แล้วก็พิธีการอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่คณะสงฆ์ปฏิบัติกันนั่นก็คือที่เรียกว่าพิธีสามีจิกรรมนะคะพิธีสามีจิกรรมนะคะเป็นเรื่องของการทำวัดเป็นพิธีขอขมาที่เนื่องกับวันเข้าพรรษานะคะก็คือว่าพระผู้น้อยเนี่ยจะนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปหาพระผู้ใหญ่แล้วก็ไปกล่าวคำขอขมาโทษนะคะแล้วพระผู้ใหญ่ก็จะกล่าวถึงยกโทษให้แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านน่ะพระผู้ใหญ่นั้นท่านมีโทษมีอะไรก็อยากจะให้พระผู้น้อยเนี่ยยกโทษให้ท่านด้วยเช่นกันนะคะแปลความว่าก็คือต่างฝ่ายต่างพระผู้น้อยขอโทษขอยกโทษจากผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ขอยกโทษกับพระผู้น้อยนะคะเป็นต่างฝ่ายต่างขอโทษขอการยกโทษซึ่งกันและกันนะคะซึ่งมองว่าเป็นพิธีการที่สำคัญนะเพราะว่าต่างฝั่งได้มีโอกาสให้อภัยในความล่วงเกินที่ได้กระทำมาแล้วนะคะถือว่าเป็นพิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยสมานสามัคคีให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็จะเป็นพิธีที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของการเข้าพรรษานะคะแล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวสำหรับเราชาวพุทธนะคะ อาจจะนำแนวทางนี้คือการขออภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมาปรับใช้กับพวกเรากันเองก็ได้กับคฤหัสถ์เองก็ได้นะคะที่จะขออภัย
ในความผิดพลาดในการล่วงเกินซึ่งกันและกันนะคะเป็นการขอขมาโทษซึ่งกันและกันนะคะค่ะแล้วเราจะเห็นว่าผลที่ได้จากการผลที่ได้ของพระสงฆ์นะคะในการเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษานั้นน่ะแล้วก็คือ เป็นการที่สำคัญคือป้องกันนะคะเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ในสมัยพุทธกาลเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบเข้ากล้าในนาหรือไปทำลายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยในระหว่างฤดูฝนนะคะซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยได้รับการติเตียนจากชาวบ้านนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือในช่วงของการเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะได้หยุดพักผ่อนจากการจาริกไปประกาศศาสนาค่ะแล้วก็เมื่อหยุดพักผ่อนแล้วเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะพระสงฆ์ยังได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะไปออกไปประกาศศาสนาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วก็ที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะที่จะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนะคะอย่างบางท่านก็ถือโอกาสนี้ในทุกวันพระก็จะมาสมาทานรักษาอุโบสถศีลนะคะในตามวัดวาอารามต่างๆที่ให้มีการรับอุโบสถศีลแล้วก็อยู่อุโบสถกันนะคะหรือทำสมาทานเป็นกรณีพิเศษบอกในช่วงเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะงดการดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยดื่มเหล้านะที่เรียกว่าดื่มเหล้าเข้าพรรษาที่เป็นการรณรงค์กันหรือสมาทานข้ออะไรที่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นกรณีพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นบางท่านก็บอกจะขอรับประทานมังสวิรัติตลอดช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลของตัวเองเป็นกรณีพิเศษไปนะคะหรือก็ในช่วงของวันเข้าพรรษาและช่วงของการเข้าพรรษานั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็จะได้มีโอกาสทำพิธีทำบุญนะคะเกิดขึ้นเช่นการถวายเทียนการถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของชาวพุทธกันนะคะชาวพุทธกันในช่วงของการเข้าพรรษานอกจากพิธีของสงฆ์มีพิธีอธิษฐานพรรษามีการทำสามีจิกรรมนะคะไปทำสามีจิกรรมต่างๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเราก็ยังถือโอกาสในวันเข้าพรรษานั้นบำเพ็ญกุศลด้วยในการเข้าพรรษาอย่างเช่นมีโอกาสถวายเทียนพรรษาซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญในสมัยโบราณเราไม่มีเทียนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะจำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างให้แก่พระในการศึกษาพระธรรมวินัยนะคะก็จะต้องใช้แสงจากเทียนก็เลยมีการถวายเทียนพรรษาหรือถวายผ้าอาบน้ำฝนเกิดขึ้นนะคะก็มีข้อกำหนดนะคะว่ามาพระสงฆ์จะต้องใช้ผ้าอาบน้ำฝนนะคะที่มีขนาดตามที่กำหนดเอาไว้ยาว6คืบกว้าง2ศอก2ศอก2คืบครึ่งโดยเป็นคืบพระสุคตนั่นเองนะคะค่ะในภาพที่นำมาเสนอต่อท่านผู้ชมก็เป็นตัวอย่างของการทำบุญนะคะทำบุญหรือบำเพ็ญกุศลต่างๆของชาวพุทธเราในช่วงของการเข้าพรรษานะคะญาติโยมก็จะมาร่วมกันทำบุญที่วัดมีการถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ก็ถือโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมร่วมไปด้วยนะคะแล้วก็มี
ก่อให้เกิดประเพณีอีกประการหนึ่งนะคะ เราจะเห็นว่าที่จังหวัดสระบุรีนะคะจะมีประเพณีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยวันเข้าพรรษาที่เราเรียกว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้นะคะอย่างเช่นการใช้ดอกเข้าพรรษานี่เองนั้นก็มาบูชาตักบาตรดอกไม้นะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งประเพณีทีเดียวนะคะก็เกี่ยวเนื่องด้วยวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับประเพณีการบำเพ็ญกุศลนะคะการบำเพ็ญกุศลอีกวันหนึ่งนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปอีกสักเล็กน้อยนะคะในช่วงของการเข้าพรรษาในช่วงของวันเข้าพรรษานี้นะคะในพระราชพิธีอย่างหนึ่งในของประเทศไทยเรานะคะนอกจากว่าจะมีการนิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตที่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็จะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ก็จะเสด็จไปประกอบพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วยนะคะคือการเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนค่ะนะคะแล้วก็มีการทรงพระสุลายวางเครื่องวางทรงวางเครื่องกระทงดอกไม้แล้วก็จุดธูปเทียนนมัสการนะคะเสร็จแล้วก็ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยบรรจุน้ำที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงพระเศียรแล้วก็เสด็จไปทรงสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่ทูลเฝ้าทูลละอองค่ะแล้วก็มีพราหมณ์มาเบิกแว่นเวียนเทียนเวียน3รอบนะคะเสร็จแล้วเสด็จประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ประชาชนนะคะแล้วก็เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศทรงถวายพุ่มเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชานะคะแล้วก็โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำพุ่มเทียนพรรษาเนี่ยไปถวายวัดที่เป็นพระอารามหลวงต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพระราชพิธีค่ะนะคะสำหรับในส่วนของวันออกพรรษานะคะในส่วนของวันออกพรรษานั้นเนี่ยถือเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษานะคะของพระภิกษุหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาก็ได้นะคะก็เป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่มีพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาร่วมกันตลอด3เดือนเนี่ยได้กระทำการปวารณานะคะหมายถึงการเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้และสามารถชี้บอกข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันได้นะคะซึ่งวันเราจะเรียกว่าวันปวารณานะคะแต่การซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะคะสาเหตุที่เรียกว่าวันมหาปวารณาก็คือจะเป็นวันที่มาประชุมพร้อมกันทุกรูปนะคะเป็นครั้งใหญ่จึงเรียกว่าวันมหาปวารณานั่นเองนะคะซึ่งการที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยในพุทธประวัตินะคะก็กล่าวถึงความเป็นมาของพิธีปวารณานี้ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนะคะในกรุงสาวัตถีก็จะมีภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันไปจำพรรษาที่อารามรอบๆพระนครนะคะในกรุงสาวัตถีพระภิกษุเหล่านั้นก็มีความคิดว่าเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นระหว่างกันก็ควรจะปฏิบัติมูฆวัตรคือตั้งปณิธานที่จะไม่พูดกันตลอดพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุเหล่านั้นก็มาพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์นะคะที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วก็กราบทูลในเรื่องการปฏิบัติมูฆวัตรนะคะให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิแล้วก็บอกว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนปศุสัตว์
นะคะก็คือไม่พูดไม่จากันนั่นเองแล้วก็ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ทำปวารณาต่อกันนะคะการปวารณาต่อกันเนี่ยทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปวารณาต่อกันใน3ฐานะนะคะคือด้วยการได้เห็นด้วยการได้ยินหรือด้วยการรังเกียจสงสัยค่ะนะคะก็เพื่อตัดความสงสัยความรังเกียจกันความตำหนิซึ่งกันและกันออกไปนะคะไม่ว่าจะด้วยการเห็นด้วยการได้ยินหรือด้วยการสงสัยนั้นก็ให้ทำปวารณาต่อกันนะคะเราจะเห็นว่าประโยชน์ของวันเข้าพรรษานั้นนะคะภิกษุผู้จำพรรษาจะได้อานิสงส์จากการจำพรรษาแล้วก็ภิกษุสามารถเมื่อออกพรรษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปค้างแรมที่อื่นได้นะคะโดยไม่มีข้อกำหนดว่าไปขอสัตตาหกัลยาณิยะหรือสัตตาหะไปได้แค่7วันเท่านั้นไม่ใช่นะคะสามารถไปค้างแรมที่อื่นได้ค่ะภิกษุได้นำความรู้ที่ไปที่ได้นะคะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาในระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็ไปสั่งสอนประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องดีที่ได้ปวารณากันนะคะและก็ยังพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ยังได้นำแบบอย่างของการปวารณาไปใช้ได้ด้วยนะคะก็คือเราก็ใช้การปวารณาต่อกันได้นะคะก็เป็นวิธีการเราก็ปรับของเราให้เหมาะสมกับความเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ในการปวารณาต่อกันนั่นเองนะคะค่ะแล้วนี้มาดูค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวันออกพรรษาแล้วก็หลังจากออกพรรษาแล้วภายใน1เดือนก็จะมีเรื่องของลอยกระทงนั่นเองนะคะเป็นเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญแล้วก็ในช่วงของหลังจากออกพรรษาไปแล้ว1เดือนนั้นก็จะมีงานประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืองานถวายผ้ากฐินนะคะค่ะก็จะไม่ได้ถูกนำเสนอในที่นี้ค่ะแต่ว่าหลังจากวันออกพรรษาแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประเพณีที่สำคัญหรือเกิดวันในวันสำคัญทางศาสนาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือที่เรียกว่าวันเทโวโลหณะนะคะวันเทโวโลหณะคำว่าเทโวโลหณะนะคะหมายถึงการลงมาจากเทวโลกก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากเทวโลกนะคะหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงที่พระองค์เสด็จไปจำพรรษาในพรรษาที่7นะคะที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาตลอด3เดือนนะคะแล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้วก็พระองค์ได้นะคะในวันรุ่งขึ้นนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์นะคะโดยมีบันไดสวรรค์นะคะลงมาที่กรุงสังกัสสนครในวันเพ็ญเดือน11ที่เรียกว่าวันเทโวโลหณะนะคะขอโทษนะคะในสไลด์จะเขียนวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะในวันแรม1ค่ำเดือน11ค่ะก็จะเป็นวันตักบาตรเทโวหรือที่เรียกว่าวันเทโวโลหณะนั่นเองนะคะถูกแล้วค่ะนะคะซึ่งก็จะมีการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะเป็นการใหญ่นะคะ เราเรียกวันนี้ว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะมีการทำบุญตักบาตรใหญ่ที่เรียกว่าตักบาตรเทโวโลหณะหรือเราเรียก
ทั่วๆไปว่าตักบาตรเทโวกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือคำว่าตักบาตรดาวดึงนั่นเองนะเป็นการตักบาตรต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงนะคะค่ะแล้วก็ในพิธีการก็จะมีการนำพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรมานำหน้าขบวนแล้วก็มีบุคคลนะคะแต่งกายแบบเทวดานะคะนำ

มาด้วยนะคะเข็นรถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรเพื่อให้ประชาชนได้ใส่บาตรนะคะเปรียบเหมือนกับแล้วก็การจำลองบรรยากาศเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงส์ก็ให้พระภิกษุนั้นเดินลงมาจากอุโบสถนะคะถ้ามีลักษณะเป็นวัดที่อยู่บนเขาก็จะนิยมเดินลงมาจากเขาเพื่อให้ประชาชนได้ใส่บาตรเหมือนกับได้ตักบาตรเทวันะนะคะในภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงให้ถึงตอนเสด็จจากดาวดึงส์นั่นเองพระพุทธเจ้านะคะพระอินทร์ได้เนรมิตปัดบันได3บันไดนะคะบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองนะคะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมายังทางบันไดกลางนะคะก็คือบันไดแก้วนะคะแล้วก็ในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยโลกทั้ง3โลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์เทวดาแล้วก็นรกนะคะต่างก็ได้เห็นกันนั้นก็เลยเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะในส่วนของงานศิลปกรรมนะก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปนะคะอย่างเช่นพระพุทธรูปปางเปิดโลกหรือการสร้างพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์นะคะโดยเฉพาะในศิลปะทวารวดีที่นิยมยกทำพระพุทธรูปที่ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นเสมอพระอุระแล้วก็จีบเป็นวงกลมที่เราเรียกว่าปางแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ์นะคะก็จะบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ก็ได้นะคะก็เป็นแบบอย่างที่นิยมในสมัยพระพุทธรูปในศิลปะแบบทวารวดีค่ะนะคะค่ะสำหรับภาพนะคะภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมนี้นะคะก็เป็นการภาพบรรยากาศของการพิธีตักบาตรเทโวหรือเทโวโลหณะนะคะหรือตักบาตรดาวดึงที่วัดแห่งหนึ่งหรือวัดสุขสำราญแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นขบวนนะคะรถลากที่มีประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรไว้นะคะเพื่อนำหน้าขบวนแล้วก็พระสงฆ์นะคะคณะพระภิกษุสงฆ์เดินลงมาจากพระอุโบสถนะคะเปรียบเหมือนกับการเดินลงมาจากสวรรค์นั่นเองแล้วประชาชนก็รอที่จะตักบาตรนะคะไม่ว่าส่วนใหญ่ที่นิยมก็คือข้าวสารอาหารแห้งอาจจะมีข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนก็มีนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปนะคะพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นจริงๆแล้วนะคะก็คือจะเมื่อตักบาตรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบางทีก็จะเป็นอันเสร็จพิธีหรือบางวัดนะคะก่อนการจะให้มีการสมาทานศีลก่อนก็ได้นะคะแล้วพอหลังจากที่ตักบาตรเสร็จแล้วพระก็จะมานั่งประชาชนนั่งร่วมกันแล้วก็ยะถาสัพพีก็คือให้พรนั่นเองนะคะให้พรเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะสำหรับวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะเราเรียกก็วันธรรมสวรรค์หรือวันพระนั่นเองก็คือเป็นวันฟังธรรมนะคะเรานิยมเรียกว่าวันพระเป็นวันประเสริฐนะคะเพราะว่าเป็นวันที่กำหนดให้มีการประชุมกันทำบุญมีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนานะคะใน1เดือนนะคะก็จะมีวันพระอยู่ทั้งสิ้น4เดือน4วันค่ะนะคะก็จะเป็นวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันแรม8ค่ำและวันแรม15ค่ำค่ะหรือวันแรม14ค่ำถ้าเป็นเดือนขาดนะคะคือไม่เต็มนะคะในความเป็นมาของวันธรรมสวรรค์นั้นก็มีเรื่องราวบอกว่าในสมัยพุทธกาลนะคะพระเจ้าพิมพิสารนะคะเห็นพวกปริพาชกแล้วก็เดลถีประชุมกันทุกวันขึ้นแรม8ค่ำ15ค่ำนะคะเพื่อสนทนาเกี่ยวกับหลักคำสอนตามลัทธิของตนเองทีนี้ก็ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะจึงได้กราบทูลต่อพระพุทธ

พระองค์ว่าขอให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยได้มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมในวันดังกล่าวนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธานุญาตจึงทำให้เกิดเป็นวันธรรมสวนะขึ้นตั้งแต่บัดนั้นมานะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยวันธรรมสวนะเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยแล้วนะคะอย่างที่ปรากฏใน

จารึกสมัยสุโขทัยได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2499เนี่ยรัฐบาลไทยในสมัยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงได้ประกาศให้วันพระและก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2502จึงได้ประกาศใหม่ว่าให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการตามหลักสากลค่ะประเทศไทยเราจึงได้เปลี่ยนจากวันหยุดราชการจากวันพระมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ให้เหมือนสากลทั่วไปนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือก่อนถึงวันพระนะคะที่เราเรียกว่าวันโกนนั่นเองก็เป็นวันปรงผมของพระภิกษุนะคะ เป็นวันปรงผมของพระภิกษุนะคะก็จะเรียกว่าวันโกนนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นถัดไปวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันพระนะคะพระก็จะมีการมีประโยชน์ของวันธรรมสวนะหรือวันพระนะคะก็คื เป็นวันที่ได้ประชุมทำบุญร่วมกันของชุมชนนะคะญาติโยมก็จะนำอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆมาทำบุญนะคะมาทำบุญที่วัดแล้วก็ยังเป็นวันที่นิยมที่จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นรักษาศีล5หรือศีล8อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็จะบางท่านก็จะสมาทานศีลอย่างเคร่งครัดทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวันที่จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนะคะอย่างในภาพที่ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามีการญาติโยมมาทำบุญมาฟังมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะคะมารักษาศีลอุโบสถเพิ่มเติมจากวันธรรมดาที่รักษาปกติรักษาศีล5อยู่แล้วในวันพระก็จะรักษาศีลอุโบสถให้เข้มขึ้นนะคะให้ยิ่งขึ้นรักษาวัน1กับคืน1นะคะได้มีโอกาสทำวัดสวดมนต์แล้วก็ในวันพระก็จะเป็นวันพระที่พระสงฆ์ได้เป็นการสวดปาติโมกข์ของพระสงฆ์ด้วยค่ะค่ะสำหรับในส่วนของคำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้นะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าท่านไปวัดก่อนการทำบุญท่านผู้ชมก็จะต้องได้รับการอาราธนาศีลแล้วก็สมาทานศีล5ก่อนที่จะเริ่มพิธีการทำบุญต่างๆนะคะคำอาราธนาศีล5เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่มะยังพันเตมีวิสุงนะคะรัตนทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะคะเราก็กล่าวคำอาราธนาเนี่ย3ครั้งครั้งที่2ก็เป็นทุติยัมปิและครั้งที่3ก็คือตติยัมปิจากนั้นก็พระท่านก็จะนำเราสมาทานศีลนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิไปแล้วก็ตามด้วยทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็ตติยัมปินะคะจนกระทั่งจบแล้วก็เริ่มสมาทานศีลทั้ง5ข้อนะคะอันนี้เป็นต้นค่ะนี่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังมีคำอาราธนาที่สำคัญนะคะในพิธีการที่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยศาสนพิธีกรนะคะส่วนใหญ่ศาสนพิธีกรก็จะเป็นผู้นำคำกล่าวคำอาราธนาพระปริตนะคะพระปริตใช้ในการอาราธนาพระสงฆ์ให้สวดหรือให้เจริญพระพุทธมนต์นะคะเหมือนที่ท่านผู้ชมก็จะได้ยินเป็นประจำนะคะอย่างเช่นคำว่าวิปติก็คือคำว่าวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพลูถะมังคลังนะคะพอตอนที่สองก็เป็นอะไรคะสัพพทุกขะแล้วก็ตามด้วยสัพพวินาสายะนะคะแล้วก็สัพพ
สัพพะพยะวินาสายะนะคะแล้วก็สัพพะโลคะวินาสายะหมายถึงว่าให้ทุกข์หายไปให้ภัยหายไปให้โลกทั้งปวงจงหายไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคำอาราธนา

ระปริตรนะคะแล้วก็ยังมีคำอาราธนาอีกอย่างหนึ่งคือการคำอาราธนาธรรมนะคะท่านก็จะได้ยินบทสวดที่บอกว่าพรหมาจโลกาธิปตีสหัมปตินั่นเองอันนี้จะเป็นคำอาราธนาธรรมนะคะก็จะใช้อาราธนาพระให้แสดงพระธรรมเทศนานะคะค่ะนอกจากนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราทำบุญแล้วอาจจะมีคำกล่าวในการถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีนะคะอาหารหรือไตรจีวรเครื่องสังฆทานต่างๆที่เราเรียกรวมกันนะคะว่าเครื่องสังฆทานเนี่ยก็มักจะมีคำกล่าวถวายสังฆทานนะคะอิมานิมยังพันเตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆละตังหิตายะสุขายะนะคะก็แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะถวายอาหารหรือทำบุญเพื่ออุทิศให้คนตายเขาก็จะไม่ใช้คำว่าภัตตานิแต่จะเป็นคำว่ามัตตกะภัตตานิแทนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโดยย่อของคำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้ค่ะท่านผู้ชมคะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในตอนที่9นี้ที่ว่าด้วยศาสนพิธีและการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะก็ได้เวลาเพียงเท่านี้นะคะค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะดร.สุภาพรบำรุงวงศ์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รับชมรายการค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดีวีช่อง13แห่งนี้นะคะหวังว่ารายการนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญสำหรับท่านผู้ชมนะคะสมดังจุดมุ่งหมายของการทำรายการนี้ค่ะและก็ขอให้ท่านผู้ชมได้พบกับความสุขความเจริญและมีแนวทางที่จะปฏิบัติตนไปสู่การมีชีวิตหรือมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามีรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA จาก Movie Lab ครบเครื่องเรื่องวิจัยกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะในภาคการศึกษานี้ซึ่งอาจารย์กุ้งได้พาทุกท่านได้มาฝึกใช้งานจาก Movie นะคะซึ่งเป็นฟรีโอเพนซอร์สที่ใช้งานได้ไม่จำกัดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะเหมาะกับงานวิจัยหรือว่านำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจนะคะก็สามารถทำได้สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณมีพึ่งสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสัปดาห์นี้มาพบกันเป็นตอนที่9แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งจะมาพาทุกท่านใช้สติติเพียสันแอนด์สเปียร์แมนคอร์เรเลชันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าโฆษณากับยอดขายก่อนอื่นนะคะทุกคนทุกท่านมารู้จักกับคำว่า Pearson Correlation หรือตัวย่อจะใช้ตัว R เล็กนะคะใช้สำหรับวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ2ตัวแปรด้วยกันโดยค่า R ที่อยู่ระหว่างลบ1ถึงบวก1นะคะจะมีความหมายดังนี้ถ้าค่า r ใกล้บวก1นะคะใกล้บวก1แปลว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกสูงหรือถ้าค่า r มีค่าใกล้0แทบไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะส่วนค่า r ที่ใกล้ลบ1หมายถึงความสัมพันธ์ทางลบสูงนะคะอาจารย์กุ้งก็หาตัวอย่างภาพนะคะมาให้เห็นกันนะคะทั้งที่เป็นประเภทลบนะคะหรือใกล้ศูนย์นะหรือจะเป็นค่าบวกนะคะก็นำตัวอย่างภาพมาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหากศึกษาจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือกับคะแนนสอบนะคะแล้วได้ R เท่ากับ 0.82 นั่นหมายความว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงโดยทั่วไปคนที่อ่านหนังสือมากกว่ามักจะได้คะแนนสูงกว่านะคะตรงนี้ก็เป็นสมมุติฐานได้เลยเพียสันเหมาะสำหรับข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะประเภท interval ratio ความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะไม่มี outlier นะคะรุนแรงและในการอนุมานทางสถิติบางแบบมักพิจารณาสมมุติฐานเรื่องการแจกแจงปกติร่วมด้วยนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะรู้จักเป็นประโยคที่2ก็คือ Pearson Correlation นะคะตัวย่อตัว P เล็กหรือ RS วัดความสัมพันธ์โดยใช้อันดับหรือแรงนะคะของข้อมูลแทนค่าดิบจุดสำคัญคือ Spearman ไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงขอเพียงมีแนวโน้มแบบโมโนโทนิกเช่น x เพิ่มแล้ว y มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะเพิ่มแบบโค้งก็ได้นะคะตัวยกตัวอย่างเช่นเราต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจนะคะแล้วก็ความตั้งใจกลับมาใช้บริการโดยตัวแปรความระดับความพึงพอใจและความตั้งใจกลับมาใช้บริการเป็นแบบ Linked Scale นะคะอันดับลักษณะ นี้มักเหมาะกับสเปียร์แมนมากกว่าเพียร์สันนะก็คือมีช่วงคะแนน1ถึง5นะคะหรือ1ถึง7หรือ1ถึง9หรือ1ถึง10นะคะตามที่เราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลเพียร์สันกับสเปียร์แมนต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นแรกในเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยถ้าเพียร์สันจะเป็นตัว R เล็กถ้าเป็นสเปียร์แมนจะเป็นตัว P เล็กหรือ RS นะคะสิ่งที่จะนำมาคำนวณเพียร์สันจะนำข้อมูลจริงมาคำนวณ นะคะค่าข้อมูลจริงส่วนสเปียร์แมนก็คือนำอันดับลำดับของข้อมูลเนี่ยมาคำนวณความสัมพันธ์ที่วัดนะคะเพียร์สันจะเป็นแบบเลียเนียร์ส่วนสเปียร์แมนจะเป็นแบบโมโนโทนิกความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนำเข้ามาวิเคราะห์นะคะเพียร์สันจะเป็นอินเทอร์วัลหรือเรโชส่วนสเปียร์แมนจะเป็นออริจินอลหรือข้อมูลต่อเนื่องค่าเอาท์ไลเออร์ถ้าเป็นเพียร์สันจะค่อนข้างไวถ้าเป็นสเปียร์แมนจะมีความทนกว่าเพียร์สันข้อไม่เป็น normal นะคะเพียร์สันอาจจะมีข้อจำกัดในการอนุมานส่วนสเปียร์แมนเหมาะกว่าในหลายกรณียกตัวอย่างเช่นเพียร์สันกรณีส่วนสูงกับน้ำหนักนะคะสเปียร์แมนในกรณีระดับความพึงพอใจกับอันดับความชอบทริคการจำง่ายๆเพียร์สันเท่ากับค่าจริงบวกเส้นตรงส่วนสเปียร์แมนเท่ากับอันดับบวกเส้นแนวโน้มนะคะและสิ่งที่สำคัญมากคือ correlation ไม่ใช่cost station เพราะว่าตัวแปร2ตัวสัมพันธ์กันไม่ได้หมายความว่าตัว1เป็นสาเหตุของอีกตัว1นะคะถ้าเลือกต้องใช้ในการวิจัยให้เราถามตัวเองว่าข้อมูลของเราเป็นอะไรกระจายมีการกระจายตัวของข้อมูลอย่างไรมี outlier ไหมมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงหรือแค่เพิ่มขึ้นลดลงในทิศทางเดียวกันจากนั้นจึงเลือกสถิติกรณีศึกษาที่1 Pearson Correlation เกี่ยวกับงบโฆษณากับยอดขายของร้านกาแฟโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง6เดือนประกอบด้วยเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาโดยมีงบโฆษณาหน่วยเป็นพันบาทนะคะและยอดขายหน่วยเป็นพันบาทเช่นเดียวกันเมื่อนำมาให้จามูวี่ทำการประมวลผลให้นะคะโดยนำมาคำนวณหาค่าเพียร์สันคอร์ริเลชันสมมุติว่าได้ R เท่ากับ0.99 นะคะตรงนี้ก็เป็นค่าที่อยู่ใกล้ใกล้บวก1ใช่ไหมคะค่าเข้าใกล้บวก1มากซึ่งหมายความว่างบโฆษณากับยอดขายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากหรือกล่าวได้ว่าในช่วงข้อมูลที่ศึกษาเดือนที่มีงบโฆษณาสูงมักจะมียอดขายสูงตามไปด้วยนะคะแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ว่าการเพิ่มงบโฆษณาเป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดขายเพิ่มเพราะยอดขายอาจได้รับผลจากปัจจัยอื่นด้วยเช่นโปรโมชั่นฤดูกาลจำนวนสาขาหรือพฤติกรรมลูกค้าเหตุผลที่ควรใช้เพียร์สันเพราะตัวแปรทั้งสองเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเราสนใจความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีศึกษาที่2การใช้ Spearman Correlation ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้ากับความตั้งใจซื้อซ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทอีคอมเมิร์ซต้องการทราบว่าลูกค้าที่มีความพึงพอใจสูง มีแนวโน้มตั้งใจซื้อสินค้าซ้ำสูงด้วยหรือไม่โดยบริษัททำการสำรวจข้อมูลจัดเก็บข้อมูลจากลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามแบบ Linked Scale 5ระดับประกอบด้วยลูกค้า A B C D E F โดยทำการประเมินความพึงพอใจและความตั้งใจ 3. สมมุติคำนวณ Spearman Correlation ได้ IS เท่ากับ 0.94 นะคะเราสามารถแปลผลได้ว่าความพึงพอใจกับความตั้งใจซื้อซ้ำมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับที่สูงมากในภาษาทางธุรกิจอธิบายได้ว่าลูกค้าที่รายงานความพึงพอใจในระดับขออภัยค่ะลูกค้าที่มีผลความพึงพอใจในระดับสูงมีแนวโน้มนะคะในการตั้งใจซื้อซ้ำในระดับสูงเช่นเดียวกันเหตุผลที่เลือกใช้ Spearman คะแนน 1-5 เป็นข้อมูลที่มีลำดับนะคะลำดับที่1 2 3 4 5หรือคะแนน1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนน5คะแนนเป็นลักษณะ Ordinal ซึ่งSpearman ใช้อันดับของข้อมูลในการวิเคราะห์จึงเหมาะสมกับกรณีศึกษานี้ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยมีโจทย์ทางธุรกิจดังนี้เปรียบเทียบระหว่างงบโฆษณาและยอดขาย2ตัวแปรนี้นะคะตัวเลขเป็นตัวเลขต่อเนื่องเหมาะสำหรับเลือกใช้เพียร์สันนะคะในการนำมาวิเคราะห์ราคาสินค้ากับจำนวนสินค้าที่ขายตัวแปรเป็นตัวเลขต่อเนื่องนะคะเหมาะสำหรับการเลือกเพียร์สันนะคะมาทำการวิเคราะห์ต่อไปเป็นชั่วโมงอบรมกับยอดขายของพนักงานเนาะตัวแปรเป็นข้อมูลต่อเนื่องนะคะข้อมูลต่อเนื่องควรเลือกใช้เพียร์สันเช่นเดียวกันส่วนความพึงพอใจ 1-5 คะแนนและความตั้งใจซื้อซ้ำ 1-5 คะแนนนะคะตัวแปรเป็นข้อมูลอันดับเหมาะกับ Spearman นะคะส่วนอันดับคุณภาพบริการอันดับความภักดีตัวแปรเป็นข้อมูลอันดับเหมาะสำหรับสเปียร์แมนเช่นเดียวกันและลำดับความคิดเห็น 1-5 ลำดับการแนะนำสินค้า 1-5 นะคะตัวแปรเป็นข้อมูลอันดับเหมาะสำหรับสเปียร์แมนเช่นเดียวกันนะคะเพียร์สันเนี่ยถ้าให้ตั้งคำถามนะคะก่อนที่จะเลือกใช้นะคะเช่นตัวเลข2ตัวเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงไปด้วยกันแค่ไหนนะคะเช่นงบโฆษณาแล้วก็ยอดขายมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกใช้เพียร์สันส่วนสเปียร์แมนก็คือเมื่ออันดับของตัวแปร1สูงขึ้นอีกตัวแปร1เนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยหรือไม่นะคะเช่นความพึงพอใจความตั้งใจซื้อซ้ำนะถ้าทำเป็น business research หรือว่า marketing research เนี่ยแล้วแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนมากนะคะจะเป็น linked scale เนาะ linked scale 1-5 มักจะพบว่ามีการใช้ spearman เมื่อวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบอันดับส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเช่นยอดขายราคาต้นทุนงบโฆษณามักพิจารณาเลือกใช้เพียร์สันเมื่อเงื่อนไขสอดคล้องกับสถิติที่จะนำมาวิเคราะห์ในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะกรณีศึกษาที่1งบโฆษณากับยอดขายงบโฆษณาออนไลน์มีความสัมพันธ์กับยอดขายของบริษัทหรือไม่นะคะฝ่ายการตลาดได้ทำการรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา12เดือนดังนี้ก็คือเดือนที่1
1: ถึงเดือนที่12นะคะประกอบไปด้วยงบโฆษณาหน่วยเป็นพันบาทและยอดขายหน่วยเป็นพันบาทนะคะให้นักศึกษานะคะเตรียมข้อมูลเพิ่มในโปรแกรม Jamovi นะคะให้เรียบร้อยกำหนดตัวแปรเป็น Advertising นะคะเท่ากับงบโฆษณาเซลล์เท่ากับยอดขายนะคะทั้ง2ตัวแปรกำหนดเป็น continuous นะคะเราก็ทำการตั้งค่านะคะตั้งค่าโดยการดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์แล้วก็เลือก continuous นะคะก็คือตัวแปรเนาะตัวแปรทั้ง2ตัวแปรนะคะงบโฆษณาตั้งชื่อเป็น advertising นะคะส่วนยอดขายนะตั้งชื่อเป็นเซลล์นะคะเซลล์แล้วเราจะลบแถวออก1แถวโอเคนะคะช่องแรกก็คือจริงๆเป็นเดือนเนาะเดือนเราไม่ได้เอาช่องแรกไปทำการคำนวณนะคะตอนแรกค่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยน data validation ก็ได้นะคะให้ใช้ชื่อเดิมนะคะหรือจะตั้งสมมติฐานนะคะ H0 เท่ากับงบโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับยอดขาย H1 งบโฆษณามีความสัมพันธ์กับยอดขายนะคะขั้นตอนการทำให้เปิดโปรแกรม Jamovi และใส่ข้อมูลนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งได้ใส่ไปนะก็คือเปิด Jamovi และนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมนะคะ2กำหนดชนิดตัวแปรนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งก็สาธิตให้ดูแล้วนะคะก็คือดับเบิลคลิกที่หัวตารางใช่ไหมคะตั้งชื่อ Data Variable ก็คือชื่อตัวแปรนะคะแล้วก็เลือกชนิดนะคะเพื่อจะ

ทำมาให้โปรแกรมจามูวี่ประมวลผลให้เมื่อเราทำการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ให้เรามาที่ Analyst นะคะ Analyst เลือก Regression และเลื่อนลงมาคลิกเลือก Correlation Matrix นะคะ Correlation Matrix เราก็จะได้หน้าต่างในส่วนของ Correlationแมทริกนะคะให้ทำการย้ายตัวแปร Advertising และ Sale นะคะมาที่ช่อง Variable ในส่วนของ Correlation นะคะให้ติ๊กเลือก Pearson มีการแนะนำให้เลือกเพิ่มเติมนะคะก็คือ Report Significant นะคะแล้วก็ Flag Significant และ End นะคะตรงนี้เราก็ติ๊กเพิ่มได้และทำการติ๊กที่หัวข้อ plot นะคะเลือก correlation matrix นะคะ correlation matrix ก็จะได้กราฟมาอยู่ที่ฝั่งขวามือนะคะของเรารูปภาพกราฟนะคะที่ได้จากการ plot จากโปรแกรม Jamovie นะคะก็จะมีลักษณะไปในทางบวกนะคะไปในทางบวกค่า r นะคะค่า r ก็คือในตาราง correlation matrix นะคะค่า Pearson R เนี่ยได้ 0.984 นะคะตรงนี้ก็คือมีค่าใกล้1นะมีค่าใกล้1แล้วเราก็มาดูกราฟนะคะที่พอตนะคะโดยโปรแกรมนะคะก็มีค่าไปในทางบวกนะคะทีนี้คำแนะนำของอาจารย์กุ้งนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะในการใช้สถิติเนี่ยบางทีเรายังไม่เข้าใจความหมายมากเท่าไหร่นะคะให้นักศึกษานะครอปนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากตารางนะคะเอาไปให้ AI นะคะช่วยแปลค่าให้เรานะคะช่วยแปลค่าให้เราตัว AI ที่ช่วยอ่านค่าให้เราเนี่ยจะใช้ ChatGPT หรือ Gemini ก็ได้นะคะก็คือเอาภาพที่เราต้องการคำตอบเนี่ยนะคะเอาไปให้ AI นะคะช่วยอ่านค่าให้หน่อยนะคะว่าที่ได้มาแบบเนี้ยความหมายคืออะไรนะคะตอนนี้ก็กูกราไปนะคะอาจารย์กุ้งจะเอาลองไปให้ ChatGPT อ่านค่าให้นะคะก็คือวันนี้เป็นยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะเราก็จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะที่เราติดขัดนะคะมีปัญหานะก็คือเราต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะในบางส่วนนะคะที่ทีนี้นะคะอาจารย์กุ้งลองเอาภาพตารางนะคะไปให้ ChatGPT นะคะอ่านค่าให้หน่อยนะคะเขาก็จะอธิบายนะคะว่าในตารางนะคะcorrelation matrix นะคะมีประกอบไปด้วยค่า Pearson นะคะค่า p-value ค่า n นะคะค่า df นะคะ degree of freedom เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะแสดงผลดังตารางที่เราเห็นนะคะทีนี้วิธีการดูค่าเพียสันนะคะให้ดูที่ที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้เนาะก็คือ 0.984 นะคะค่าเพียสันอยู่ระหว่างลบ1ถึงบวก1นะคะในกรณีนี้ r เท่ากับ 0.984 เป็นค่าบวกและอยู่ใกล้บวก1มากจึงแสดงว่างบโฆษณาและยอดขายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากนะคะหรือพูดง่ายๆก็คืองบโฆษณาสูงนะคะทำให้ยอดขายมีแนวโน้มสูงด้วยและในทางกลับกันช่วงที่งบโฆษณาต่ำนะคะยอดขายก็มีแนวโน้มต่ำลงนะคะหนึ่งคือวิธีดูผลลัพธ์ให้ดูที่ค่า Pearson R และดูค่าต่อไปนะคะที่เราจะต้องพิจารณาก็คือดูค่า p-value น้อยกว่าจุด001นะคะค่า p-value ตรงนี้นะน้อยกว่าจุด001นะคะกำหนดระดับในยะสำคัญที่0.05นะคะจากผล p น้อยกว่าจุด001นะคะดังนั้น p-value น้อยกว่าจุด05จึง
ถือว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติกล่าวคือเรามีหลักฐานทางสถิติที่จะปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างงบโฆษณากับยอดขายนะคะทีนี้ความหมายของเครื่องหมายดอกจันนะคะจะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะเครื่องหมายดอกจันสัญลักษณ์ดอกจันนะคะมี1ดอกจันนะคะหมายความว่า P น้อยกว่า0.05ถ้ามี2ดอกจันนะคะก็คือหมายความว่า P น้อยกว่า0.01นะคะถ้ามี3ดอกจันแปลว่า P น้อยกว่า0.001นะคะผลลัพธ์ที่โปรแกรมคำนวณได้ก็คือ 0.984 มี3ดอกจันนะคะจึงหมายความว่าความสัมพันธ์มีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับเท่าไหร่คะน่ะ3ดอกจันนี่ไงเราก็มาดูดอกจันมี3ดอกจันเนาะก็คือ P น้อยกว่า0.001นั่นเองสัญลักษณ์ต่อไปที่พึงพิจารณาก็คือ N12 นะคะ N12 ก็คือจำนวนมันนะคะจำนวนเดือนN เท่ากับ12หมายถึงการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลนะคะทั้งหมด12นะคะ12ข้อมูล12เดือนนะคะส่วน degree of freedom นะคะเท่ากับ10มาจาก degree of freedom เท่ากับ n ลบ2นะคะก็คือเท่ากับ12เดือนลบด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ10การเขียนรายงานผลนะคะสามารถเขียนได้ว่าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation พบว่างบประมาณโฆษณามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับยอดขายนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติวงเล็บ R เท่ากับจุด R เท่ากับจุด984นะคะ P-value น้อยกว่า0.001นะคะค่า n เท่ากับ12แสดงว่าในช่วงที่บริษัทใช้งบโฆษณาสูงยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะจากกราฟนะคะตรงนี้ที่โปรแกรมพลอตให้เราเนี่ยเป็นสเกตเตอร์พลอตนะคะจากจามูวี่ช่วยให้เราเห็นภาพว่า advertising กับเซลล์เนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะถ้าเกิดอ่านจากภาพนะคะแกน x คือแนวนอนนะคะประกอบไปด้วย advertising นะคะก็จะเป็นหน่วย40นะคะมีหน่วยเป็นพันนะคะมีค่าตั้งแต่40จนถึง100ใช่ไหมคะ40จนถึง100ก็คือจะพอดเป็นการ X แนวนอนนะคะส่วนการ Y เป็นแนวตั้งนะคะก็คือเซลล์หรือว่ายอดขายนะก็คือตั้งแต่380จนถึง680นะคะยอดขายอยู่ตรงนี้นะคะนี่เซลล์380จนถึง680นะคะก็คือพอดขึ้นไปเป็นแนวตั้งจุดสีเทาแต่ละจุดหมายถึงข้อมูลของแต่ละเดือนดังนั้นกรณีนี้จึงมีทั้งหมด12จุดนะคะก็คือ12เดือนเส้นสีเทาเป็นเส้นแนวโน้มทางความสัมพันธ์นะคะสิ่งสำคัญคือจุดข้อมูลนะคะที่แนวโน้มเรียงตัวจากล่างซ้ายล่างนะคะทีนี้นะคะเราจะเชื่อมกราฟกับผลเพียสันเนี่ยสิ่งที่เห็นนะคะกับค่าที่ได้กราฟขึ้นจากด้านล่างซ้ายนะคะซ้ายล่างไปขวาบนการแปลผลคือความสัมพันธ์นะคะไปในทางบวกจุดอยู่ใกล้เส้นมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง R เท่ากับจุด984ความสัมพันธ์ทางบวกสูงมาก P น้อยกว่าจุด0.01นะคะมีนัยยะสำคัญทางสถิติ N เท่ากับ12นะคะก็คือข้อมูลจำนวน12เดือนดังนั้นกราฟและผลทางสถิตินะคะงบประมาณโฆษณามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากนะคะกับยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติR เท่ากับจุด98นะ P น้อยกว่าจุด0.01นะคะโดยจากสเกตเตอร์พลอตพบว่ามีบริษัทมีงบประมาณโฆษณาสูงขึ้นนะคะยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยเวิร์กช็อปต่อไปนะคะเป็นกรณีศึกษา
ความพึงพอใจกับการซื้อซ้ำนะคะในบริษัทเดียวกันทำ

สำรวจลูกค้าหลังซื้อสินค้านะคะโดยมีคำถามทางธุรกิจก็คือระดับความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับระดับความตั้งใจซื้อซ้ำหรือไม่นะคะโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป็นลักษณะแบบ Likert scale 5ระดับประกอบด้วย1นะคะ2 3 4และ5โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน15รายด้วยกันนะคะโดยความพึงพอใจ1ความหมายคือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ2ไม่พึงพอใจ3พึงพอใจปานกลาง4พึงพอใจและ5พึงพอใจอย่างยิ่งนะคะส่วนการซื้อ1ตั้งใจซื้อซ้ำน้อยที่สุดนะคะจนถึง5ตั้งใจซื้อซ้ำมากที่สุดขั้นตอนการให้โปรแกรม Jamovie ทำการประมวลผลให้นะคะ1นำข้อมูลเข้าในโปรแกรม Jamovie 2นะคะตั้งค่าตัวแปรนะคะเป็น Ordinal นะคะอาจารย์กุ้งก็จะตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกันด้วยตั้งค่าตัวแปรนะทั้งสองตัวแปรนะคะเป็น ordinal เช่นให้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น customer customer customer ไม่ได้นำมาคำนวณนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่า measurement type นะคะเราปล่อยไว้เฉยๆได้เลยนะคะส่วนอีกสองค่าเนี่ยจะให้โปรแกรม Jamovie ทำการวิเคราะห์ให้วิธีการวิเคราะห์นะคะให้โปรแกรม Jamovie วิเคราะห์เราทำการจัดเตรียมข้อมูลนะคะตามเงื่อนไขนะคะให้ถูกต้องเสร็จแล้วไปที่ Analyst นะคะ Analyst เลือก Regression นะคะแล้วก็เลือก Correlation Matrix นะคะ Correlation Matrix แล้วก็ทำการย้ายตัวแปรนะคะทั้งสองตัวนี่เข้าไปที่ช่องด้านขวานะคะแล้วทำการตั้งค่าอันนี้จะคล้ายๆเวิร์กช็อป1นะคะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครั้งนี้เราทำอะไรเราใช้เพียร์สันนะเพียร์แมนนะคะเพียร์แมนเราก็ต้องเลือกเพียร์แมนเนาะแล้วก็ยกเลิกเพียร์สันนะคะเสร็จแล้วในส่วนที่ต้องติ๊กเพิ่มนะคะก็จะมี Report Significant นะคะ Flag Significant Correlation แล้วก็ค่า N นะคะทีนี้เรามาดูผลลัพธ์นะเราไปติ๊กพอตเหมือนเดิมนะคะพอตเหมือนเดิมสมมุติว่าติ๊กหมดเลยเนาะโอ้ได้รูปกราฟที่เดี๋ยวเราลองเอาไปให้ AI นะคะอ่านผลให้เรานะเราก็เลือกนะคะทําการเลือกตารางนะทําเหมือนเดิมนะคะตารางแล้วก็เลือกกราฟนะคะถ้ากราฟเราไม่ได้ต้องการส่วนไหนเราก็คลิกยกเลิกนะคะทีนี้นะคะค่าในส่วนของตารางนะตารางนี้เป็นผลของการวิเคราะห์สถิติด้วยการวิเคราะห์สถิตินะคะเป็นผลสเปียร์แมนนะคะจากโปรแกรม Jamovie เพื่อศึกษาสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจของลูกค้านะคะแล้วก็ระดับความตั้งใจซื้อซ้ำการอ่านค่าจากตารางนะประกอบไปด้วยค่าสถิตินะคะสเปียร์แมนสัญลักษณ์ตัวย่อนะคะตัวเล็กก็คือ RHO นะคะ HO ได้ค่า 0.799ดอกจัน3ดอกนะคะอันนี้ความหมายคือความสัมพันธ์ไปในทางบวกค่อนข้างสูงนะคะส่วนค่า P2 คือค่า P-value น้อยกว่า0.001นะคะมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่าที่3ค่า N นะคะมีค่าเท่ากับ15นะคะหมายความว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน15รายด้วยกันนะคะตรงนี้เราก็ไปดูข้อมูลดิบนะคะที่เราใส่ไว้ในโปรแกรมนะคะก็คือ15รายถูกต้องนะคะ Degree of Freedom นะคะเท่ากับ13หมายความว่าองศาอิสระแล้วก็ P น้อยกว่า0.001มีนัยยะสำคัญในระดับที่สูงนะคะสเปียร์แมน RHO เท่ากับ 0.799 นะคะค่าสเปียร์แมนมีค่าตั้งแต่ลบ

0: หนึ่งถึงบวกหนึ่งนะคะในกรณีนี้โปรแกรม Jamovi ทำการประมวลผลให้ได้ค่าเท่ากับ 0.799 นะคะมีค่าเป็นบวกและใกล้เลขหนึ่งนะคะมีค่าใกล้หนึ่งมากแสดงว่าความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อซ้ำมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงถ้าในเชิงธุรกิจนะคะหมายความว่าความพึงพอใจสูงขึ้นนะคะแล้วก็การตั้งใจซื้อซ้ำจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะเช่นเดียวกันพูดง่ายๆคือลูกค้าที่พึงพอใจนะคะทุกลูกค้าที่มีความพึงพอใจมากกว่านะคะจะมีแนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อซ้ำนะคะที่สูงขึ้นส่วน P-value น้อยกว่า0.001นะคะมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่0.05ผลที่ได้คือ P น้อยกว่า0.001นะคะดังนั้น P น้อยกว่า0.05จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือกล่าวอีกแบบหนึ่งได้ว่าผลที่พบมีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธ H0 นะคะที่ระบุว่าความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อไม่มีความสัมพันธ์กันการเขียนรายงานนะผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสเปียร์แมนนะคะพบว่ามีความพึงพอใจระดับความพึงพอใจของลูกค้านะคะมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับระดับความพึงพอใจในการซื้อซ้ำค่อนข้างสูงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ P เท่ากับ0.799นะคะP น้อยกว่า0.001 N เท่ากับ15ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำนะคะมีแนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อซ้ำเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะในการทำธุรกิจน่ะผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการหรือว่าผู้ที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสามารถนำผลที่ได้ไปใช้อย่างไรได้บ้างนะคะในเชิง business analytic นะคะผลนี้เป็นสัญญาณนะคะที่มีความน่าสนใจเพราะว่าความพึงพอใจกับการซื้อซ้ำเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะคะผู้บริหารอาจจะนำผลไปตั้งคำถามต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรนะคะที่จะสร้างการซื้อเช่นปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเช่นคุณภาพสินค้าราคาสินค้าการบริการหรือความรวดเร็วในการจัดส่งหรือว่าในส่วนของการบริการหลังการขายนะแล้วก็นำทำการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมนะคะในการซื้อซ้ำของลูกค้าก
1: ับอีกหนึ่งกรณีศึกษานะคะในประเด็นธุรกิจร้านอาหารร้านอาหารแฮปปี้This ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยผู้จัดการตั้งข้อสงสัยว่าระยะเวลาที่ลูกค้ารออาหารมีความสัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายของลูกค้าหรือไม่นะคะดังนั้นร้านจึงทำการจัดเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน15โต๊ะโดยบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะประกอบไปด้วยโต๊ะนะคะที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์15โต๊ะนะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะก็คือระยะเวลารออาหารหน่วยเป็นนาทีนะคะแล้วก็ยอดใช้จ่ายต่อโต๊ะหน่วยเป็นบาททีนี้เราทำการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งค่า waiting time นะคะให้เลือกเป็น continuous double click นะคะเลือกเป็น continuous เดี๋ยวจังกุ้ง copy มาก่อนwaiting timeตั้งค่าเป็น continuous นะคะ spending ตั้งค่าเป็น continuous เช่นเดียวกันโต๊ะนะคะโต๊ะ

ทำการกำหนดชนิดข้อมูลนะคะ measurement type ให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลคำถามในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้นะคะหรือคำถามวิจัยก็คือระยะเวลารออาหารมีความสัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายของลูกค้าหรือไม่สมมติฐาน H0 ระยะเวลารออาหารไม่มีความสัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายของลูกค้า H1 ระยะเวลารออาหารมีความสัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายของลูกค้านะคะลำดับต่อไปนะคะเราทำการสร้างตัวแปรกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือไปที่ Analyst นะคะไปที่ Regression เลือก Correlation Matrix เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนำตัวแปร Waiting Time เข้ามาที่ช่อง Variable และตัวแปร Spending นะคะเข้ามาที่ช่องvariable เช่นเดียวกันต่อไปนะคะทำการติ๊กนะคะติ๊กตรงนี้เราเลือกเพียสันเนาะแล้วก็ report flag in นะคะเราก็จะได้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตนะตรงนี้เป็นแบบฝึกหรือเวิร์กช็อปที่3แล้วนะคะเวิร์กช็อปที่1กับเวิร์กช็อปที่2เนี่ยตัวผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเนี่ยจะมีค่าไปในทางบวกเนาะแต่ว่าตัวอย่างที่3นี้นะผลลัพธ์จะมีค่าติดลบนะคะคือเหมือนเดิมนะเราก็นำแคปตารางเนี่ยค่ะไปให้ AI อ่านค่าให้หน่อยนะคะอ่านผลแล้วก็ในส่วนของภาพกราฟนะคะกราฟตรงนี้อาจารย์กุ้งติ๊กเพิ่มนะคะแล้วก็เอาไปให้ AI ช่วยประมวลผลด้วยจามูวี่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ให้ AI ช่วยในการอ่านค่าให้หน่อยนะคะอ่านผลให้หน่อยผลที่ได้นะคะเหมือนเดิมนะก็คือเราพิจารณาในส่วนที่สำคัญนะคะก็คือจริงๆสำคัญทุกส่วนเนาะแต่เรามาดูค่าตรงเพียสัน R นะคะมีค่าเท่ากับลบ 0.981 นะคะดอกจัน3ดอกจันสิ่งแรกที่ต้องดูคือเครื่องหมายลบนะแสดงว่า waiting time กับ spending มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะ waiting time ก็คือระยะเวลาในการรออาหาร spending ก็คือการจ่ายค่าอาหารนะคะการชำระค่าอาหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะในบริบททางธุรกิจร้านอาหารสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าที่ใช้เวลารออาหารนานกว่ามีแนวโน้มที่จะใช้ยอดขายต่ำกว่านะคะถ้ารอนานอาจจะสั่งน้อยนะและเนื่องจาก R เท่ากับจุด981ใช่ไหมคะลบ981ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าใกล้1นะคะจึงถือว่าความสัมพันธ์ในชุดนี้สูงมากค่าแรกที่เราพิจารณาไปก็คือ Pearson R ใช่ไหมคะค่าต่อไปก็คือค่า P value มีค่าน้อยกว่าจุด001นะคะ P value ตรงนี้นะคะสรุปได้ว่าระยะเวลารออาหารมีความสัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายของลูกค้านะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติถ้าลูกค้ารอนานเนี่ยลูกค้าอาจจะโมโหหิวก็ได้นะคะอาจจะทำให้สั่งแค่แต่ว่าลูกค้าแต่ละคนก็จะต่างกันนะคะถ้ารออาหารนานอาจจะสั่งนิดเดียวพอแต่ถ้าเป็นอาจารย์กุ้งรอนานเนี่ยก็หิวเยอะอาจจะสั่งเยอะนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะอันนี้แต่ว่าของอาจารย์กุ้งนี่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลนะคะอันนี้เป็นจากข้อคิดเห็นเฉยๆนะคะแต่ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเราต้องอิงตามชุดข้อมูลนะคะที่นำมาวิเคราะห์นะพิจารณาตัวต่อไปนะคะ degree of freedom เท่ากับ13 n เท่ากับ15 n เท่ากับ15หมายถึงข้อมูลทั้ง15โต๊ะนะคะสำหรับนำมาประมวลผล degree of freedom มีค่าเท่ากับ n ลบ2ดังนั้น15ลบ2จึงมีค่าเท่ากับ13นะคะจึงตรงกับ output ของจามูวี่การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ด้วย Pearson Correlation พบว่าระยะเวลารออาหารมีความสัมพันธ์

์ทางรบในระดับสูงมากกับยอดใช้จ่ายของลูกค้าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะ R เท่ากับลบ 0.981 P น้อยกว่า 0.001 N เท่ากับ15กล่าวคือเมื่อลูกค้ามีระยะเวลารออาหารนานขึ้นยอดใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลงนะคะข้อมูลของเราพบว่าโต๊ะที่รออาหารนานมักใช้จ่ายต่ำกว่าซึ่งเป็นสัญญาณให้ผู้จัดการนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยกลับไปทำการตรวจสอบ waiting time นะคะระยะเวลารออาหารเนี่ยเช่นขั้นตอนการรับออเดอร์นานเกินไปหรือเปล่านะคะหรือระยะเวลาการปรุงอาหารนานเกินไปหรือไม่นะคะจำนวนพนักงานและช่วงเวลาที่ลูกค้าหนาแน่นมีวิธีการรับมือนะคะกับสิ่งที่จะทำให้ลูกค้ารอนานอย่างไรแต่ต้องระวังว่าห้ามสรุปว่า correlation อย่างเดียวนะคะว่าการรอนานทำให้ลูกค้าใช้เงินน้อยลงนะคะเพราะอาจจะมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องเช่นจำนวนลูกค้าต่อโต๊ะนะคะประเภทเมนูช่วงเวลาที่เข้าร้านหรือโปรโมชั่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในส่วนของกราฟนะคะในส่วนของกราฟที่พอดไว้เนี่ยกราฟช่วยยืนยันผลของ Pearson Correlation ว่าระหว่าง Waiting Time กับ Spending ได้ชัดเจนมากนะคะผลที่ได้ก็คือ R เท่ากับลบ 0.981 P น้อยกว่า 0.001 นะคะการอ่านค่ากราฟนะคะแกน X ก็คือwaiting time นะคะระยะเวลาการรออาหารนะแกน y นะคะ spending time ยอดค่าใช้จ่ายนะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลเรียงตัวจากซ้ายบนนะคะซ้ายบนลงมาล่างขวาแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงลบพูดง่ายๆคือ waiting time เพิ่มขึ้นนะคะ spending จะน้อยลงนะคะเช่นลูกค้าที่รอประมาณ10นาทีมียอดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นขณะที่ลูกค้ารอ30ถึง35นาทีมียอดค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำนะต่อไปนะคะข้อมูลที่อยู่ใกล้เส้นมากนะคะเส้นสีดำคือเส้นแนวโน้มนะสีดำตรงนี้นะคะเป็นเส้นแนวโน้มหรือ gradation นะฟิตเตอร์ไลน์สังเกตว่าจุดข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ค่อนข้างใกล้เส้นแสดงว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรทั้งสองแข็งแรงมากซึ่งสอดคล้องกับ R เท่ากับลบ 0.981 นะคะเพราะค่าเข้าใกล้ลบ1มากนะสิ่งที่ควรพิจารณาต่อไปก็คือลบ 0.981 ดอกจัน3ดอกจันนะคะการอ่านนะการอ่านแบ่งเป็นลบก็คือความสัมพันธ์นะคะสัญลักษณ์นะความสัมพันธ์ทางลบนะคะ 0.981 ความสัมพันธ์สูงมากนะคะดอกจัน3ดอกจันตรงนี้หมายถึงมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ P น้อยกว่า 0.001 นะคะดังนั้นกราฟและ correlation matrix ที่เราดูก่อนหน้าที่ดูก่อนหน้านี้ให้เป็นข้อสรุปที่ตรงกันนะเส้นโค้งด้านบนนะคะหมายความว่าการกระจายตัวของข้อมูลของแต่ละตัวแปรนะคะด้านบนเป็นการกระจายของ waiting time นะคะด้านล่างเป็นการกระจายตัวของ spending นะส่วนนี้ช่วยให้เราเห็นลักษณะข้อมูลแต่ละตัวแปรนะคะแต่ถ้าจุดประสงค์ของ workshopคือสอน correlation ให้ผู้เรียนโฟกัสที่กราฟ slaughter plot นะคะด้านล่างเป็นหลักก็คือกราฟนี้นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

และวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นท่านเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการโชคดีมีสุขนะครับซึ่งดำเนินรายการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับโดยท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะครับท่านเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสนั่นเองนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรายการนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องราวทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับแล้วก็วิธีกระบวนการในการคิดต่างๆนะครับเพื่อเป็นคำสอนนะครับเพื่อเป็นข้อคิดให้กับน้องๆนะฮะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะให้ติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเช่นเดิมนะฮะว่าจากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวหลายๆอย่างกันไปนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็ได้มีเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเองนั้นที่ชมรายการอยู่ก็จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับเราคงอยู่กับท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะครับเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็มีผู้ร่วมสนทนากันด้วยนะครับสวัสดีต้อนรับนะฮะผู้ร่วมสนทนาและกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับนะ
1: เจริญพรดร.ก๊อปปี้แล้วก็วันนี้เจริญพรน้องปอ
0: น้องปอนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแบบนี้เราเห็นก็น่าจะเป็นผู้ที่ใฝ่ทางท่าน
1: แน่นอน
0: ศาสนาอย่างนี้นะฝ่ายการทำบุญ
1: ต้องเรียกว่าธรรมะจ๋าเลย
0: ธรรมะจ๋าเลยน้องๆรุ่นใหม่อย่างนี้คุณโอปอนะฮะโอปอเหมือนนางงามเลยเนาะจริงไม่ใช่นะแล้วก็เป็นแบบนี้ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบเรามองศาสนาหรือว่าชื่นชอบศรัทธาในการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะคือศาสนาค่ะคือก็อยู่มาตั้งแต่เด็กถูกเลี้ยงด้วยยายมานะคะยายก็จะพาเข้าวัดทำบุญค่ะใส่บาตรแล้วก็อยู่ในโรงเรียนทุกวันศุกร์ค่ะก็จะมีเหมือนรวบเข้าชั้นนะคะทางชั้นนะคะเพื่อเข้าไปสวดมนต์กันแล้วคือแล้วเวลาเขาสวดมนต์นะคะเวลาได้ยินแบบหลายๆคนร้องพร้อมกันเงี้ยค่ะก็คือแบบมันประทับใจรู้สึกพอค่ะแล้วก
0: ็จำได้นะส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
1: ๆอันนี้ประถมหรือมัธยม
2: อันนี้ประถมค่ะพอมัธยมใช่พอมัธยมอะค่ะก็คือเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีให้นั่งสมาธิ5นาทีแล้วก็จะมีแบบทางโรงเรียนก็จะมีเชิญพระมาค่ะให้มีใส่บาตรทุกวันค่ะมันก็เลยแบบซึมซับเข้าไปในตัวใช
0: ่เออนะเพราะว่าเออพอคุณโอปอพูดแบบนี้ผมก็นึกออกนะช่วงประถมเองเนี่ยเขาชอบให้เราสวดมนต์พร้อมกันมันก็ดูแบบ
1: เขาเรียกทำนองสรพัญญะ
0: สรพัญญะแต่ถ้าในประถมน้องๆก็นะอาจจะสวดกันบ้างก็อาจจะพันหลายยะอยู่บ้างบางทีใช่ไหมแต่ว่าพอเสียงของนักเรียนชายเสียงนักเรียนหญิงมารวมๆกันมันก็แบบเออมันก็ดูเป็นไพเราะดีเนาะแต่จริงๆแล้วไม่แน่ใจนะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในประถมยังมีอยู่ไหมพระอาจารย์ที่โรงเรียนที่พระอาจารย
1: ์ก็มีนะเพราะว่าเห็นเขาประกวดการสวดมนต์อยู่เหมือนกันทั้งมัธยมก็มีประถมก็มีแสดงว่าในยุคของน้องโอปอสมัยที่ศรัทธาเท่าที่ฟังดูนะแสดงว่าน้องโอปอเนี่ยเริ่มนับหนึ่งจากการสนใจเรื่องธรรมะเนี่ยมาจากการฟังเสียงสวดมนต
0: ์
1: ซึ่งอาตมานะก็เริ่มมาจากการได้มีโอกาสได้สวดมนต์เหมือนกันแสดงว่าอย่างนี้ดร.ก๊อปปี้แสดงว่าเรามาวิเคราะห์ดูเนี่ย คนที่จะมีนับ1 2 3 4 5เนี่ยมันต้องมีจุดว่าจุดไหน
0: ใช่อ
1: ย่างน้องอปอเนี่ยมาจากการได้ฟังสวด
0: ได้ฟังสวด
1: อย่างอาตมานี่มาจากการได้สวด
0: ได้สวดเลยผมมาจากเดินผ่านไปผ่านมาบางทีเอ๊ะอะไรน้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่แน่นะน้องน้องทางบ้านเนี่ยที่ดูเราอยู่อาจจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะไปเริ่มนับหนึ่งยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมว่าคนที่ยังมองตัวเองไม่ออกว่าเอ๊ะฉันจะศรัทธาอย่างไรเพราะว่าฉันยังไม่ศรัทธาฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลว่าเอ๊ะหรือฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาจากอะไรอย่างตอนนี้อาตมาเห็นภาพแล้วว่าอาตมาเริ่มมาจากการได้
0: สวดมนต
1: ์ได้สวดมนต์ได้คำแปลอย่างเช่นคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าดร.รู้ไหมสมัยอาตมาสวดใหม่ๆอาตมาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเปิดหนังสือแล้วก็แปล ่านไปแปลไปอ่านไปแปลไปทุกวันทุกวันทุกวันเสร็จแล้วอยู่ดีจิตอาตมานะมันก็ไปโฟกัสถึงคำแปลก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วมันก็ดื่มด่ำเข้าไปในคำแปลถ้าย้อนกลับไปวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราเริ่มเข้าใจในการปฏิบัติเริ่มนับหนึ่งจากการได้รู้ความหมายของคำแปลฉะนั้นอาตมามองว่าการสวดมนต์คำแปลเหมาะสำหรับบางคนก็คืออาตมาด้วยแล้วน้องอปก็มาเหมาะกับเรื่องของการได้ฟัง
0: ได้ฟัง
1: ได้ฟังแล้วก็เริ่มอยากมีส่วนร่ว
0: ม
1: ทีนี้ย้อนกลับมา
0: ครับ
1: ของดร.ก๊อปปี
0: ้ไม่ฟังแล้วไม่ร่วมอะไรใ
1: ครอันนี้น้องๆทางบ้านอาจจะแบบว่าเอ้ยเหมือนฉันเลย
0: เหมือนฉันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ในคำพูดศาสนาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยเราอยู่ในไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามเนาะ
1: เ
0: รามันก็อยู่กับชีวิตของพวกเราทุกคนนี่แหละ
1: ปัจจุบัน
0: นะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่มาที่ไปแตกต่างกันอย่างพระอาจารย์เองก็เนี่ยคือได้สวดแล้วก็ได้แปลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองฟังคำแปลดูเนี่ยโหมันเขาเรียกผมภาษาเรียกว่าอะไรดีมั้ยสอนไป
1: สอนไปสอนมา
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออมันดูมีความไพเราะมันดูแบบทำให้เราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเปล่งออกไปนั้นเนี่ยที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันจะรู้สึกว่าเข้าไปอยู
1: ่
0: ข้างในมากกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจมากกว่าด้วยอะไรเงี้ย
1: ทีนี้ประเด็นก็อย่างงี้ดร.
0: ครับ
1: ที่เราเปิดประเด็นกันเรื่องของบทสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เรากำลังจะโฟกัสไปว่าน้องๆเนี่ยกำลังจะให้เข้าใจว่าถ้าเรามีสติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: แล้วมันก็จะจำได้ตลอดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปต่อยอดยังไง
0: อ
1: ย่างน้องอปอเนี่ยตอนที่จำได้ว่าเอ๊ะฉันฟังเสียงสวดมนต์แล้วฉันศรัทธาฉันสนใจเรื่องธรรมะนั่นคือสติละตรงจุดนั้นในอดีตมันทำให้มีปัจจุบันถึงวันนี้ว่ายังจำได้อยู่แสดงว่านี่คือสติในตอนนั้น
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราจะทำภารกิจอะไรใดๆก็ตามนะคุณโอปอเนาะว่าเราเองเนี่ยต้องมีสติเราต้องมีสมาธิเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ตัวเองใช่ไหมเออแล้วเราพอเราได้สวดมนต์ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยิน

0: ไปสวดเองเป็นไงบ้าง
1: จุดเริ่มต้นสวดเองค่ะก็คือตอนแรกตอนเด็กๆเนาะก็จะมีผู้ใหญ่นำ มีทางโรงเรียนนำแต่ว่าตอนเรามีปัญหาทางการเรียนก่อนนอนเราก็เริ่มสวดมนต์แล้วพอสวดไปเราเข้าวัดมีพระท่านเทศนาสอนว่าหากไฟดับแล้วถ้า เราจำบทสวดมนต์ไม่ได้เราจะดูหนังสือยังไงอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเริ่มต้องท่องจำแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มฝึกมาทีละบท
2: ค่ะอยากฟังด็อกเตอร์ก็อยากฟังดร.อยากฟังน้องป่ะ
0: ถ้าเป็นวักไม่น่าจะใช่แล้วเอาใหม
2: ่อยากฟังน้องโอปอดร.ก็พี่พร้อมจะฟังไหมสักนิดนึงอ่ะซัมเปิลหน่อยซัมเปิลหน่อย
1: บทเลยนะ
0: สรพัญญะเหรอหรือบท
1: สรพัญญะท่องไม่ได้
0: หร
1: ือ
0: ชอบบท
1: เอาบทชินบัญชรก็ได้ค่ะเอาสั้นๆนะคะสั้นเชียสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังระสังเยปิวิสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาทาวีสตินายกา
2: อันนี้คือแซมเปิล
0: ใช่
1: แซมเปิลก
0: ็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยบทสวดเราผมว่าณปัจจุบันเนี้ยเราควรจะแบบเข้าใจบทสวดมนต์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรบทสวดมาตรฐานเนาะ
2: มาตรฐาน
0: สรพัญญะเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยตอนนี้เราจำบทสวด
2: สเปสปะ
0: องค์เทพอะไรเต็ม
2: หมดมู
0: มูสายมูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละนะฮะเห็นไหมอย่างงี้ก็เป็นตัวอย่างเราก็ค่อยๆชื่นชอบค่อยๆซึมซับได้ฟังมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือเราต้องมีสมาธิเห็นไหมสมาธิเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมันก็เกิดสติเพราะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่กำลังชมรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าการสวดมนต์เอ๊ะการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีแต่กำลังจะถามว่าหลายคนบอกว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนอะไรเงี้ยพระอาจารย์โดยลึกๆแล้วอะไรเงี้ย
2: จริง
0: ๆมันต้องเป็นยังไงแปลว่า
2: จริงๆต้องพูดว่าอย่างนี้นะว่าสวดมนต์เนี่ยมันดีทุกเวลาแต่ว่าบางคนอาจจะเหมาะกับการตื่นนอนบางคนอาจจะเหมาะกับการก่อนนอนบางคนอาจจะเหมาะระหว่างวันฉะนั้นกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนก็อาจจะตอบโจทย์ไม่ตรงกันยกตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนก็แล้วกันนักเรียนเนี่ยเวลาตื่นเช้าขึ้นมาก
0: ็
2: จะมุ่งไปว่าฉันกลัวไปสายฉันก็จะต้องอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวทานข้าวขั้นไปกิจวัตรแล้วก็ไปเรียนทีนี้พอกลับมาบ้านก็รีแลกซ์ละอาจจะเหมาะสำหรับสวดมนต์แล้วก็นอนนี่ก็คือวัยเรียนเนาะทีนี้พูดถึงวัยทำงานที่วัยทำงานวัยทำงานบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะต้องตื่นขึ้นมาปั๊บต้องนั่งนิ่งๆก่อนเพื่อจะได้รีแลกซ์ตัวเองว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจะต้องมองให้เห็นตั้งแต่ภาพว่าฉันจะต้องทำอะไรก่อนก็เหมาะกับการสวดมนต์ก่อน
0: ครับ
2: เพราะตื่นมาปั๊บก่อนที่จะออกจากเตียงใช่ไหมดร.ก็จะต้องประนมมือขึ้นก็กลายเป็นการสวดมนต์ในการสวดมนต์ก็คือเตือนสติตัวเองว่าคราวนี้บ่ายนี้เย็นนี้ดึกนี้ฉันจะต้องไปทำอะไรบ้างเป็นการเรียกสติกลับมาเห็นไหมเท่ากับว่าถ้าเป็นวัยทำงานเนี่ย อาจจะเหมาะกับตอนเช้า
0: ครับ
2: แต่ไม่เหมาะกับวัยเรียน อันนี้คือบางคนนะที่เป็นตัวอย่างฉะนั้นเมื่อกี้ก็พี่ถามว่าดร.ที่ถามว่าใครเหมาะกับเวลาไหนเนี่ยอ
0: ัน
2: นี้ก็อยู่ที่บุคคล
0: บุคคลที่บุคคล
2: บุคคลไม่ตายตัวอย่างพระอย่างเนนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเหมาะทั้งเช้าทั้งเย็นก็ได้
0: เวลา
2: ทั้งเช้าเนี่ยอย่างโอปอลเนี่ยใช้เวลาสวดมนต์ตอนไหน
1: ส่วนใหญ่ก่อนนอนนะคะ
2: ถ้าเป็นตื่นนอนนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ตื่นเช้าไงเพราะว่าทำงานดึก
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลจริงๆแล้วเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เนาะสามารถคือไม่เราหรือน้องๆเองไม่ต้องแบบมานั่งสวดต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้เราไปที่ไหนเราก็ใช้สมาธิเราสามารถที่จะสวดในใจพูดในใจได้อะไรเนาะใช่ไหมว่าเราก็มันก็ทำได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องแบบหูรอก่อนนอนรอตื่นนอนหรืออะไรใดๆก็ตามหรือรอเข้าห้องประชุมร่วมกัน
2: อาตมาเคยเห็นนะมีโยมอยู่ท่านนึงนั่งไปในเครื่องบินเขาหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาในเครื่องบินนะเขาก็เอาหนังสือมาสวดแล้วก็สวดไปแล้วเสียงสวดมนต์เขาก็โผล่มาจากข้างหลังแล้วก็อ๋อโอเคเขาสวดมนต์เขาอาจจะใช้เวลา

0: การเดินทางให้เป็นประโยชน์ไง
1: ผมว่ามัน
0: จิตเขาก็ไม่ได้อยู่กับว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงจิตเขาก็แค่นั่งสวดมนต์ไปในตัวบอกเออดีเหมือนกัน
1: นะฮะนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีสติใช้ชีวิตได้อย่างรอบครอบได้จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันแบบนี้แหละนะครับอย่างคุณโอปอเองเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอยู่กับการใช้ชีวิตสิ่งต่างๆนานามองเห็นการทำบุญจากเมื่อก่อนนี้กับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าต่างจังหวัดยังคิดว่ายังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือชาวบ้านเขาจะมีแบบหิ้วตะกร้าไปใส่บาตรแต่ละท้องที่ก็อย่างบางทีทางเหนือหรือทางอีสานเขาก็จะมีตักบาตรข้าวเหนียวแต่ถ้าในเมืองหน่อยก็จะเป็นข้าวอาจจะเป็นถุงเงี้ยค่ะไปซื้อจ่ายตลาดนี้ก็คือแล้วแต่ภูมิภาคไปค่ะ
1: คือยังคงถ้าพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงมีวัฒนธรรมเดิมๆอยู
2: ่ใช่
1: ไหมเราได้เห็นตะกร้าสารนะฉลองตะกร้าสาร
0: ตะกร้าหวาย
1: ตะกร้าหวายนะถือกันไปที่วัดอย่างเงี้ยนะแล้วก็นั่งเรียงบนเสื่อร่วมกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีเราเชื่อว่าน้องๆที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ในพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของการไปทําบุญเรื่องของการใช้ชีวิตทีนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่าเราทําไมเราถึงมาคุยเรื่องนี้กันณปัจจุบันเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาเฮ้ยนะฮะแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นึงแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับ

0: รากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะครับน้องๆที่เป็นแฟนรายการนะครับรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลายๆท่านที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเราอยากจะให้รายการของเราเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะนำเสนอข้อคิดแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะนะครับแล้วก็เรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับเป็นคำสอนต่างๆให้เราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าบางเรื่องราวเราอาจจะได้รับทราบกันมาบ้างแล้วแต่ว่าเราจะได้ลงลึกกันไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้เองอย่างที่เราค้างกันไว้นะครับในช่วงที่แล้วนะครับว่าณเวลานี้เองเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเทศกาลการเข้าพรรษานะครับซึ่งเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับของพระพุทธศาสนานะฮะมาแต่ครั้งพุทธกาลใช่ไหมนะฮะชาวพุทธเองเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเนาะที่มีความแตกต่างกันพระสงฆ์เองก็ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการเข้าพรรษาด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้พระพรรษาครับพระอาจารย์เป็นไงฮะเข้าพรรษา
1: เข้าพรรษานี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์นะว่าพระสงฆ์เขาเรียกว่าจำพรรษา
0: จำพรรษา
1: ก็บางทีรายการนี้อาจจะมีพระสงฆ์ดูอยู
0: ่
1: สามเณรดูอยู่หรือว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่พระไม่ใช่เณรแต่อยากจะมีความรู
0: ้
1: ดูอยู่ก็มามุมมองว่าเข้าพรรษาคืออะไรก็แล้วกันเนาะคำว่าเข้าพรรษาเนี่ยย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเลยก็สืบเนื่องมาจากว่ามีพระสงฆ์ได้เดินธุดงค์หรือว่าเดินจาริกไปในที่ต่างๆแล้วก็ไปเหยียบย่ำทุ่งนาชาวบ้านเขาให้เกิดความเสียหายเสร็จปั๊บเรื่องนี้ก็ไปทราบถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ไปทำให้ญาติโยมเดือดร้อนในเวลาทำนาข้าวมันก็ขึ้นชาวนาเขาจะได้ไปเก็บเกี่ยวพระก็ไปเหยียบก็ทำให้พระสงฆ์บางรูปไปสร้างความเดือดร้อนให้กับญาติโย
0: ม
1: ปรากฏว่าเรื่องนี้พระองค์ก็ได้กำหนดหรือว่าบัญญัติขึ้นมาห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินทางในช่วง3เดือนนี
0: ้ครับ
1: คืองดจาริกไปในที่ต่างๆเลยเขาเรียกว่า1ไตรมาส
0: 1ไตรมาส
1: ก็คือ3เดือน
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจำพรรษานั่นแหละจำพรรษาทีนี้เพิ่งพูดเรื่องนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็คือว่า
0: ครับ
1: เพิ่มเติมเรื่องของคำว่าพรรษาถ้าเราบวชก่อนพรรษาต่อให้เป็น9เดือนก็ไม่นับว่าได้พรรษานะเวลาบวชถ้าเราบวชหลังออกพรรษาไปแล้ว
0: ครับ
1: บวกอีก9เดือน อันนี้เขาเรียกว่าบวช9เดือนบวชได้แค่9เดือน
0: แล้ว9เดือนนะ
1: 9เดือนนะแต่ถ้าเกิดเราบวชในระยะ3เดือน
0: ครับ
1: ที่ว่าเนี้ยจึงจะเรียกว่าบวช1พรรษา
0: 1พรรษา
1: ฉะนั้นสมมุติว่า1ปีมี12เดือนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วแบ่งเป็นช่วงนอกพรรษา9เดือนช่วงในพรรษา3เดือน
0: 3เดือน
1: คำพูดก็จะเปลี่ยนกันอย่างดร.ก๊อปปี้เนี่ย
0: ครับ
1: เคยบวชแล้วใช่ไหม
2: บวชแล้วครับ
1: ได้พรรษาไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้เขาก็จะเรียกว่ากี่เดือนก็จะตอบว่ากี่เดือนก็ว่าไปซึ่งสูงสุดต้องตอบว่า9เดือนเห็นไหมสูงสุดได้กี่เดือน9เดือนครับ
2: 9เดือน
1: เห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ
2: ไม่ได้พรรษา
1: ทีนี้ยกตัวอย่างเพื่อนของดร.ก๊อปปี้อาจจะมีใครไปบวชอยู่ในตอนนี้นะ
0: ครับ
1: อาจจะบอกว่าในพรรษาตอนนี้เขาได้แค่3เดือนแล้วเขาสึกนะเราเรียกว่า1พรรษาตอนที่เขาออกพรรษาไปแล้
2: ว
1: ก็จะคำพูดมันก็จะเปลี่ยน
2: ก็ได้1พรรษา
1: 1พรรษาคือ3เดือนทีนี
2: ้เ
1: ราน้องๆที่ดูรายการอยู่ก็จะมองภาพบอกว่าอ๋อเขาเรียก1พรรษา

0: สองพรรษาสามพรรษาสี่พรรษานี่ก็คือผ่านพรรษาออกไปแล้วจึงจะเรียกเนาะ
1: จึงจะเรียก
0: นั่นแหละที่มาที่ไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็จึงมีการยึดการบัญญัติของพระพุทธเจ้าเอาไว
1: ้
0: ว่าในพรรษานี้เราจะไม่จาริกไปไหนตามที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว
1: ้
0: ก็ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของคารวาสว่าในพรรษาเนี่ยก็จะมีญาติโยมเข้ามาวัดก่อนจะไปถึงจุดอื่นเนี่ยเอาน้องโอปอก่อนว่าน้องโอปอปีนี้ใกล้ตัวเนี่ยตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงช่วงนี้ทำบุญอะไรบ้างที่เห็นว่าเป็นกิจกรรมของชาวพุทธในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4 1ในบริษัท4
2: ค่ะก็อย่างโอปอนะคะก็คือก่อนที่จะเข้าพรรษาได้มีการเดินทางไปที่สกลนครนะคะแล้วก็ได้ร่วมกับทางคณะที่โอปอรู้จักค่ะก็มีคือทางเจ้าภาพเขาได้สร้างพระองค์ดำจำลองจากประเทศอินเดียมาค่ะก็ได้มีการแบบนำไปถวายหลวงปู่ขาวพุทธลักขิโตที่วัดป่าคุณคามวิปัสสนาก่อนเข้าพรรษาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังหนองคายค่ะก็ได้ไปร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะคะที่หนองคายก็ได้ร่วมบุญนี้แล้วก็ได้ร่วมทำใบสีถวายด้วยค่ะ
0: อันนี้คือกิจกรรม
1: กิจกรรมเพราะว่าเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะว่าไปจะไปทำกิจกรร
0: ม
1: ใดๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนโอปอเองเนี่ยก็จะไปทางแบบลักษณะเป็นเขาเรียกนะพระปฏิบัติพระป่าอะไรอย่างนี้ไหมเขาเรียกแบบนี้ไหม
2: ใช่พระเป็นพระวัดป่า
1: เนาะก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาตรงที่พระอาจารย์ได้กล่าวว่า เราก็จะอยู่พรรษา3เดือนใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอมาถึงตรงพวกเราอะไรเขาเรียกนะคารวาส
0: คาร
1: วาสเองเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการทำบุญเนาะเขาว่าทำบุญในช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะจริงๆทำบุญดีทุกช่วงเวลาแต่ว่าตรงเนี้ยพระสงฆ์นี่ไม่ได้ไปไหนไง
0: ไปเจอแน่
1: มาไงก็เจออ
2: ย่างนี้มีแบบถ้าแบบมีกิจนิมนต์เงี้ยค่ะก็คือไปก็ต้องกลับมาที่วัดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
2: ่แล้วมีแบบได้ไปนานสุดไหมคะ
0: เจ็ดวัน
2: เจ็ดวัน
0: ไปตามกิจนิมนต์ไปด้วยสัตตาหะเรียกสัตตาหะไปด้วยเจ็ดอย่างไม่อาบัติหมายความว่าพรรษาไม่ขาดด้วยเจ็ดอย่างก็ว่ากันไปตามที่ผู้ที่หนึ่งในนั้นก็อย่างเช่นไปด้วยการป่วยหาหมออย่างเงี้ย
1: หา
0: หมอหรือไม่ก็พระจะสึกไปเพื่อห้ามอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ไปเพื่อดูแลพระอาพาธอย่างเงี้ยไปด้วยกิจนิมนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ไปแบบนี้ก็จะเกิน1คืน2คืน3คืน4คืน5คืน6คืนได้พอคืนที่7กลับมาถ้า8ปั๊บไม่กลับมาพรรษาขาด
1: ก็ไม่นับ
0: พรรษาถามว่าบวชมาเท่าไหร่ไม่นับพรรษาเพราะว่ามันคุณพรรษาขาด
1: มันผิดหลักไปแล้ว
0: ผิดหลักไปแล้วเป็นอย่างนั้น
1: นะฮะ
0: แล้วก็ต้องมีสติ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมามองว่าอย่างต่างจังหวัดที่คุณโอปอได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นการถือฉลองกันไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดในเมืองอะไรเงี้ยนะครับน้องๆที่ดูรายการอยู่เนี่ยในเมืองในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามองไปมองมาตามวัดวารามต่างๆนะอาจารย์วัยรุ่นมากเหมือนกันเนาะ
0: เ
1: จนซีเยอะนะเจนซี
0: เยอะ
1: ๆเนี่ยเหมือนเจนพวกเรานี่แหละเจนซีนะที่อายุไล่ๆกันนะครับกับน้องมัธยมนี่แหละ
0: หลายคนบอกว่าวัยรุ่นไม่เข้าวัดแต่ทำไมเห็นเข้าเยอะ
1: เนาะ
0: เยอะนะ
1: ทีนี้วัยรุ่นเข้าเยอะเข้าวัดเยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: พระอาจารย์เองอยู่ที่วัดเองก็วัยรุ่นมากมาย
0: ใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำไมเห็นก็
1: ค
0: ือมาแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเซลฟี่ต้องขอบคุณสื่อนะบางคนต้องขอบคุณบางคนเข้ามาวัดเพราะว่าอยากทำคอนเทนต์ไง
1: อาจจะ
0: มาสังเกตดูบางคนเข้ามาวัดก็คือชอบถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้แล้วก็เอาไปโพสต์มันทำให้รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาจริงอยู่เมนหลักคือเข้ามาเพื่ออยากจะได้บุญ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือตอบโจทย์แล้วว่าท่านมาเพื่อจะเอาบุญก็ว่าไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็คือมาปั๊บทำอะไรในวัดก็แล้วแต่ได้แล้วอย่างน้อยก็1คอนเทนต์
1: อ๋อจริงวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าโซเชียลเนี่ยมีผลเนาะวัดวาอารามต่างๆนะตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มเจนซีหรือน้องๆเจนซีที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังก็เข้าวัดไปจริงๆก็ไปกับบางคนถ้ายังเป็นเด็กๆมากก็ไป

0: ับผู้ปกครองอะไรเนี่ยแต่ว่าก็จะมีมือถืออันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆที่ไปวัยรุ่นเนี่ยก็จะไปกันเองโอเคสิ่งที่พระอาจารย์บอกไหว้พระส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งฉันต้องไปทำอะไรบางอย่างในวัดให้ฉันมีอะไรอยู่ในโซเชียลได้ใช่ไหมฮะมีการถือธูปกระเทียนท่านก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายพร้อมกับปฏิมากรรมของวัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ส่วนตัวก็ทำแบบนั้นแหละ
1: ต้องมีคอนเทนต์ต้องมีคอนเทนต์ผิดไหมไม่ผิดหรอกผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นความสุข
0: ถ้าเราได้ทำบุญอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะบอกบุญว่าฉันก็ไปทำบุญที่นี่มาหรือว่าแม้กระทั่งเราเวียนเทียนอยู่เงี้ยพระอาจารย์เนอะเราก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับเห็นเจดงเจดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าคนที่เห็นเนี่ยจริงๆก็ได้รับบุญนะ
1: ถูกต้อง
0: ใครมันจะเลื่อนมาเจอภาพเหล่านี้ถูกไหม
1: ถูก
0: ว่ามันก็ต้องมีบุญบางอย่างในการที่แบบมาเจอว่าเห็นคนนี้ไปทำบุญที่นี่เห็นคนนี้ไปทำบุญที่นี่อะไร
1: ก็อยากไป
0: ก็เลยอยากไปบางเดี๋ยวนี้เนี่ยการไปเที่ยววัดเนี่ยบางทีเที่ยวตามแล้วนะวัดเนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติทำปฏิบัติศาสนกิจปกติแล้วใช่ไหมคุณโอปอเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ใครจะมาบอกว่าวัดเป็นที่เที่ยวจะเป็นเรียกวัดเป็นที่เที่ยวไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วมันต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ทันนะ
1: ถูก
0: วัดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมฮะแต่คุณจะเข้าไปในวัดเนี่ยคุณไปทำอะไรในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมันก็อยู่ที่บริบทใช่
1: ใช่
0: วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ต้องเข้าไปแบบเรียบร้อยเข้าไปแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยววัด
1: เที่ยววัด
0: ยิ่งเข้าพรรษาเนี่ยนะยิ่งเที่ยวสบายเลยเที่ยวสบายเพราะว่าอะไรได้เจอพระทั้งนั้นเลยไงพระไม่ได้ไปไหนบางท่านอยากจะเจอเจ้าอาวาสบ้างล่ะอยากจะเจอพระที่เราศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเจอเราไปได้เลย
2: ไปก็เจอครบเลยเจ้าอาวาสพระไปถวายสังฆทานไปถวายอาหารเพล
0: ใช่ไหมแค่นี้ก็อิ่มใจใช่ไหม
2: อิ่มใจอิ่มบุญ
0: เอาแล้วเวลาอย่างเงี้ยเวลาเราทำบุญอะไรเงี้ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเราทำหลายอย่างเนาะเช่นทำสังฆทานใช่ไหมเช่น
1: กิจกรรม
0: ถวายเพลเช่นอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เราแบบตัดสินใจว่าหรือเราคิดไหมอันนี้แค่อยากรู้เฉยๆนะว่าวันนี้ฉันจะออกจากบ้านไปทำสังฆทานวันนี้ฉันจะออกจากบ้านไปถวายเพลแด่พระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือกระบวนการเวลาเรา
1: แต่ละครั้ง
0: ที
1: ่ทำ
0: ปุ๊บขึ้นมาหรือว่า
2: แต่ละครั้งที่ทำก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปถวายเพลเพราะว่าตื่นสาย
0: ตื่นสายถ้าแบบเข้าไม่ทัน
2: ก็ไปก็จะเหลือช่วงสายๆก็จะเป็นได้ไปถวายสังฆทาน
0: มันเป็น
2: ได้อยู่ใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอะไรนะจะว่าง่ายสุดแล้วทุกคนสามารถทำได้
1: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ไหมฮะ
1: บางวัดเขามีเดินไปเข้าไปตัวเปล่าเขาเป็นสังฆทานหมุนเวียนแล้วก็ไปซื้อในวัดแล้วก็ทำในวัดถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าคนจะทำไม่มีเวลาไปซื้อไง
0: ใช
1: ่ยกเว้นบางคนที่มีเวลาไปซื
0: ้
1: อไปจัดเองไปห้างเองแล้วก็จับของใส่จัดอันนี้ก็มีกลุ่มที่หนึ่งเนาะกลุ่มที่สองก็อาจจะไม่มีเวลาไปซื้อไปจัดแต่มีเวลาโฉบไปหน้าร้านจอดรถปั๊บซื้อของหน้าร้านแล้วก็ใส่ท้ายรถแล้วก็มาถวายเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สองนะแล้วก็มีกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เดินเข้าไปในวัดไม่มีอะไรติดมือเลยนอกจากเงินแล้วก็ไปซื้อสังฆทานในวัดก็เรียกว่าสังฆทานหมุนเวียน
0: หมุนเวียน
1: อันนี้ก็ดีแบบหนึ่งตรงที่ว่าเงินไม่ต้องไปจ่ายให้ร้านแต่ก็เงินจ่ายให้วัด
0: เข้าวัด
1: เข้าวัดไปในส่วนแบบนั้นก็คือมันมีหลายมุมบางมุมร้านอาจจะไม่ชอบก็ได้บอกเอ้าทำไมไม่ไปซื้อที่ร้านก็ไม่มีรายได้สิเห็นไหมมันก็อยู่ที่ว่าคนมอง
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เดี๋ยวนี้เวลาเราไปวัดนะคุณโอปอนะว่าเขาจะมีเขียนไว้ว่าอันนี้ของวัดอันนี้อะไรนะวัตถุมงคลของวัด
1: อ
0: ันนี้ของวัดอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันก็เป็นการช่วยเหลือนะเราก็เหมือนทำบุญให้วัดนั่นแหละเนาะผมว่ามันก็จะเป็นความสะดวกสบายปนกับสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราด้วยในการที่เราก็ทำบุญวัดด้วยแหละ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่เราจะได้ทำบุญกันน้องๆไปทำบุญกันที่ไหนมาบ้างนะฮะเราอยากจะรู้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ทำบุญ โอเคช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาหรือว่าในช่วงอื่นๆที่เราได้ทำบุญอะไรเงี้ยสิ่งที่จะเกิดกับตัวเราเองอะไรเงี้ย
1: อันนี้สง
0: เออเราได้อะไรมาบ้างจากสิ่งที่เราทำ
2: เกิดทันทีเลยก็คือความสบายใจความสุขในการที่แบบเออเราตั้งใจเนาะแล้วเราก็ได้ถวายแด่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็รวมถึงกับชาวบ้านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเนี้ยค่ะคือเป็นภาพที่แบบเออเรารู้สึกปิติตรงนั้นค่ะ
0: ขยายความเมื่อกี้นี้เนาะสิ่งที่ชาวบ้านมาร่วมทำบุญกับเราเนี่ยพออาจจะมีการประกาศว่าใครมาทำบุญอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเรียกไงนะพุทธศาสนิกชนทุกคน
1: มารวมก
0: ัน มารวมกันแล้วก็เอ่ยสาธุพร้อมกันหลังชื่อเราอะไรเงี
1: ้
0: ยโหมันอันนี้เหมือนกันเนาะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับพลังบวก
1: หัวใจพอง
0: เออหัวใจพองได้พลังบวกอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือผมว่ามันคือความสุขที่เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปนึกว่าพอเราทำไปแล้วแล้วมันไปไหนวะใช่ไหม
1: เขาเรียกเสียดาย
0: เออเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทำบุญเราก็มีความสุขแล้วเราได้ทำทานเราก็มีความสุขใช่ไห
1: ม
0: เออพูดถึงเรื่องนี้ทำบุญกับทำทานเป็นไงฮะ
1: ทำบุญกับทำทานเป็นอย่างไรคำถามมันอยู่ในคำตอบคำตอบอยู่ในคำถามชัดเจนอยู่แล้วก็คือทำบุญบุญก็คือเราก็ต้องนึกถึงว่าเราทำแล้วต้องได้บุญก่อนทีนี้บุญทำกับใครแล้วจะได้อย่างไร
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นผู้รับ
0: ครับ
1: ผู้รับก็จะมีศีล5ศีล8
0: ครับ
1: ศีล10ศีล227ถ้าสมมติว่าเราทำบุญกับคนไม่มีศีล
0: อ
1: ันนี้สองก็อีกแบบนึงทำบุญกับคนมีศีล5ก็อีกแบบนึง
0: ครับ
1: ทำบุญกับคนมีศีล8ก็อีกแบบนึงทำบุญกับคนมีศีล10ก็อีกแบบนึงศีล220อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงว่าคำว่าทำบุญเนี่ยเราทำแล้วทำกับใครทีนี้ย้อนกลับไปลึกเข้าไปอีก
0: ครับ
1: คำว่าศีลถ้ายิ่งคนทำกับคนที่มีศีลหรือว่าศีลบริสุทธิ
0: ์
1: อานิสงส์ก็ยิ่งเกิดขึ้นไปอีก
0: อ
1: ันนี้นะอันนี้คือคร่าวๆว่าทำบุญทำกับใครอานิสงส์อย่างไรก็แบ่งตามเลเวลของศีลนั้น
0: ครับ
1: ต่อมาเมื่อกี้ที่ดร.ก๊อปปี้ถามก็คือทำทาน
0: ทำทาน
1: คำว่าทำทานเนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าเป็นมีศีลห้าไหมครบไหมแต่เราอยากทำ
0: อ
1: ันนี้ก็คือทานเช่นเราบอกว่า เดินไปเห็นยกตัวอย่างเช่นเห็นปลา
0: ครับ
1: เห็นสัตว์มันอยู่ในเขียงหน้าขาไอ้เขียงไอ้ปลาหน้าเขียง
0: ปลาหน้าเขียง
1: ปลาหน้าเขียงเราเดินเดินไปแบบสงสารมันจังเลยอ่ะอยากทำทานให้ชีวิตปลาเหล่านี้จังเลยแล้วก็ไปอาจไปซื้อปลาเหล่านั้นก็ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เหล่านั้นก็การเป็นทำทานก็คือให้ชีวิตกับอย่างอื่นไปไปปล่อยอะไรก็ว่าไปอันนั้นคือให้ก็คือทานทานชีวิตแต่ไม่อยู่สิ่งหนึ่งที่สูงไปกว่านั้นเลย
0: ครับ
1: ก็คืออภัยทาน
0: อภัยทาน
1: อันนี้ก็คือหมายความว่าเราโกรธเราเกลียดใครเราไม่ชอบใครถ้าเราให้อภัยทานได
0: ้ครับ
1: ถือว่าเป็นอภัยทานที่ดีที่สุดสูงที่สุดประเสริฐที่สุดคือลงทุนนิดเดียวคือทำใจของเราว่าเฮ้ยฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี
0: ้
1: วันนี้ฉันจะอภัยทานละนั่นแหละคือการให้ทานโดยที่ไม่ต้องนึกถึงว่าเราให้กับใครมีศีลหรือไม่มีศีลแต่เราอยากจะทำทานย้อนกลับมาว่าอานิสงส์ของการทำบุญ
0: ครับ
1: ก็จะมีอานิสงส
0: ์
1: ตามที่เราต้องการว่าจะบุญกับใครเนาะสองการที่เราทำทานเนี่ยเราไม่ต้องระบุ
0: ครับ
1: แค่เราอยากว่าปลามีศีลไห
0: ม
1: ก็ไม่มีคนขอทานมีศีลไหมก็เราไม่อยากรู้เราแค่อยากทำทานให้กับคนขอทานไฟไหม้น้ำท่วมที่ต่างๆเนี่ยเราอยากทำทาน
0: ครับ
1: มอบบาม่าปลากระป๋องเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าคนที่จะรับกับเรามีศีลไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งทานเราก็คือทำแล้วสบายใจ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปนึกถึงว่าผู้รับคือใครแต่ถ้าเกิดทำบุญอันนี้เราต้องแจกแจงเข้าไปอีกว่าเราอยากจะได้บุญมากขนาดไหนนะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้ถามว่าทำบุญ
0: กับทำทาน
1: มันต่างกันไหมมันต่างตรงที่ผู้รับต่างที่ผู้รับ
0: นี่เองนี่ไงนะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าคุยกันเบาๆในช่วงเข้าพรรษานะฮะเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตในการเข้าพรรษาได้ถูกต้องตามประเพณีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไงนะฮะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันต่อนะครับ

ลับมาพูดคุยกันต่อนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาของเทศกาลเข้าพรรษานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการทำบุญได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งรายการออกมา2ปีจะ3ปีแล้วมั้งฮะนะฮะเราก็พยายามที่จะชักชวนน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับไปร่วมทำบุญเข้าวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเด็กๆรุ่นใหม่เองเนี่ยนะครับก็หันมาสนใจการเข้าวัดทําบุญแล้วก็ไปทําคอนเทนต์ในวัดซึ่งณตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดเนาะมันสามารถที่จะทําได้ใน

0: ทุกที่ด้วยบริบทที่แตกต่างกันด้วยกริยาที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นสิ่งที่มาลงในโซเชียลนะครับเราก็ทำให้เกิดการปฏิบัติตามไปเที่ยวกันตามแบบนี้เป็นต้นนะครับนะฮะมาถึงตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอเราเริ่มทำบุญทำทุกสิ่งอย่างแล้วในกระบวนการการเข้าพรรษาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยกระบวนการถัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของไอ้นี่ไงเราต้องกวดน้ำ
1: อ
0: ุทานและทำบุญมาตั้งนมนาน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมทำถวายสังฆทานอะไรใช่ไหมคุณโอปอลมาถามตรงนี้ก่อนกวดน้ำทำไมหรือทำตามถึงเวลาพัดบอกว่าต้องกวดน้ำแล้วถึงก็หยิบมากวดน้ำอย่างเงี้ยอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: เหมือนตอนช่วงที่เรายกของถวายพระใช่ไหมคะถวายสังฆทานต้องกวดน้ำเนี่ยมันเหมือนทำให้เรามีจิตนิ่งแล้วเราก็นึกถึงว่าเราจะอยากจะอุทิศบุญนี้ให้ใครก็เลยเหมือนใช้น้ำเพื่อเป็นตัวเชื่
0: อม
2: ประมาณนั้นถูกไหมคะพระอาจารย์
1: เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือย้อนกลับไปในการกวดน้ำนะเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้ถามว่ากวดน้ำของจุดประสงค์ของโอปอได้ถามได้ตอบแบบนั้นไม่ผิดหรอกนะก็ทีนี้อาตมาเสริมในส่วนที่จุดเริ่มต้นว่าการกวดน้ำนั้นมีที่มาอย่างไร
0: ครับ
1: นะย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเลยก็คือพระเจ้าพิมพิสาร
0: โอ้โห
1: พระเจ้าพิมพิสาร
0: พระเจ้าพิมพิสาร
1: ได้ถวายที่ดิน
0: ครับ
1: เป็นสวนไผ่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่ดินก็เรียกว่าวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาในตอนนั้นเสร็จแล้วพอพระองค์พระเจ้าพิมพิสารได้กลับไปบรรทม
0: ครับ
1: ที่ในวังของท่านในเมืองราชคฤห์เสร็จแล้วท่านก็ได้รับนิมิตหรือว่าฝันเห็นเปรตมาโหยหวนทั้งคืนเลยท่านก็บรรทมไม่ได
0: ้
1: นอนไม่หลับตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนคืออะไรทำให้ท่านบรรทมไม่ได้เลยหลับไม่ลงเลยพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสว่ามหาบพิตรเสียงที่ได้ยินนั่นน่ะคือญาติของท่านญาติของท่านที่ตายไปแล้วเขามาขอส่วนบุญที่ท่านได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแห่งแรกนะ
0: ครับ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าให้พระองค์นั้นแผ่เมตตาให้กับญาติๆที่ตายไปแล้วเป็นเปรตก็เลยแนะนำให้เอาน้ำเนี่ยเอาน้ำมาเทเข้าไปในที่พื้นดินเพื่อให้บุญจากที่ดินของวัดเวรุวันสวนไผ่ตรงนั้นได้อานิสงส์ตรงนั้นไปจนถึงญาติที่ตายไปเป็นเปรตนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อการกวดน้ำก็คือการอุทิศให้กับคนที่ตายไปแล้วก็ได้เป็นที่มาที่ไปว่าทุกครั้งเวลาเราทำบุญเวลาเราทำบุญเวลาพระสงฆ์ท่านบอกว่ายะท้าวารีวหาเนี่ยก็คือเราเทน้ำใส่เข้าไปก็คือกวดน้ำอุทิศให้กับคนที่ตายไปแล้วนะอันนี้ก็คือเรื่องของอานิสงส์แห่งการกรวดน้ำคือเราต้องการให้กับคนที่เขาตายไปแล้วได้รับผลบุญที่เราทำอยู่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่บอกว่
0: า
1: ถวายที่ดินแล้วก็อยากจะให้ญาติๆที่ตายไปเป็นเปรตได้รับส่วนบุญนี้ด้วยก็เลยกรวดน้ำลงไปนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าครั้งแรกในการกรวดน้ำเป็นแบบนั้นนั่นเองมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าใครก็ตามรวมไปถึงโอปอเนี่ยได้ไปทำบุญแล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำกรวดน้ำก็จุดประสงค์ต้องการให้คนที่เขาตายไปแล้วอย่างนั้นที่มาของกวดน้ำ
0: มันก็เป็นความเชื่
1: อ
0: เนาะเป็นความเชื่อแล้วก็มีที่มาที่ไปที่มันทำให้เรา
1: น้ำเป็นสื่อ
0: น้ำเป็นสื่อ
1: น้ำเป็นสื่อ
0: เนาะนะฮะแต่ว่าผมว่าในมุมนึงก็คืออย่างที่ว่าเนาะเป็นการเหมือนแบบทำให้เรามีมุมนึงอย่างผมว่าอย่างที่คุณโอปอบอกก็น่าสนใจนะว่าทำให้เรามีสมาธิแล้วเราก็รู้ถึงใครก็ไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะอุทิศให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะสร้างขึ้นมาให้เราได้มีสมาธิมีอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เมื่อกี้นึกถึงอีกเรื่องนึงดร.ก๊อปปี้คือการที่เรากวดน้ำไปเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งนะมันจะได้ใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้นั่งสมาธิใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีมารมาเพื่อที่จะไม่ให้ท่านบรรลุธรรมนะแต่พระองค์ได้อธิษฐานว่าถ้าบุญใดในอดีตที่ทำมาแล้วมากมายขนาดไหนเนี่ยขอพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานบุญว่าถ้าเกิดบุญมากพอเนี่ยขอให้ไล่มารออกไปขอให้มารแพ้ เดือดร้อนพอพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่บรรลุพระองค์ก็ได้อธิษฐานว่าบุญที่เกิดทํามาในอดีตมากขนาดไหนเนี่ยให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานบุญขอให้เอาชนะมารในการบรรลุธรรมครั้งนี้ด้วยเถิดนั่นก็แสดงว่าเราจะพูดเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการกวดน้ำครั้งแรกเหมือนที่โอปอล

0: องค์เนี่ยได้บรรลุธรรมเพราะพระแม่ธรณีมาช่วยพระแม่ธรณีมาช่วยโดยที่แม่ธรณีมาจากไหนบีบน้ํามวยผมน้ํานี้มาจากไหนน้ํามวยผมที่มาจากมวยผมของพระแม่ธรณีก็เชื่อกันว่ามาจากน้ําที่พระพุทธเจ้าครั้งก่อนๆชาติก่อนๆที่เคยบําเพ็ญเพียรมาได้เทน้ําใส่เข้าไปในดินฝากไว้กับพระแม่ธรณีฉะนั้นเรื่องนี้ที่อาตมาพูดก็คือว่าให้ดร.ก๊อปปี้ก็ดีน้องโอปอก็ดีหรือว่าน้องๆที่ดูรายการอยู่ของเราอยู่ก็ดีเวลาทําบุญนะเวลาพระสงฆ์ท่านบอกว่ายะถาบริวหาเนี่ยเราก็กวดน้ําซะเสร็จปั๊บเราก็เอาน้ําเนี้ยไปเทไว้ที่พระแม่ธรณีพอดีวันนี้มีคนมาถวาย
1: สวยงาม
0: มีคนมาถวายที่กวดน้ําพอดีเลยก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะเพิ่งจะได้รับมาเมื่อสักครู่นี่เองก็เป็นเรื่องแปลกดีนะเราคุยกันหลายๆเรื่องหลายๆบุญละมาตกท้ายในเรื่องของคําว่าแม่ธรณีบีบน้ํามวยผมมาจากไหนมาจากบุญของแต่ละคนที่ทํากันเอาไว้แล้วก็ฝากไว้อย่างเช่นตอนนี้สมมุติว่าอันนี้เราทําบุญกันแล้วใช่มั้ยเราก็เอาที่กดน้ําเนี่ยไปเทลงไปในพื้นดินบอกพระแม่ธรณีว่าบุญนี้ข้าพเจ้าทําแล้วขอให้ส่งผลไปถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วผู้วัยชนไปแล้วใครก็ตามที่เราปรารถนาให้เขาอะเนาะเสร็จปั๊บวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะเสริมต่อไปว่าขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทํานี้เป็นสอนย้อนกลับให้ข้าพเจ้าจงโชคดีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปตามคําอธิษฐานเสร็จปั๊บเราเสร็จในวันนี้น้ํานี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดผลอะไรกับเราน ะอาจจะเกิดผลกับคนที่ตายไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่วันหนึ่งผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งปีหลายปีเสร็จปั๊บเราเทน้ําวันนี้เกิดสมมุติว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างยกตัวอย่างนะเราเกิดไปสอบบรรจุครูก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงมีโยมอยู่คนหนึ่งไปสอบบรรจุครูก็ไปสอบเสร็จปั๊บก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าประกาศชื่อขอให้มีชื่อติดก็เลยพูดถึงพระแม่ธรณีว่าบุญใดที่ทํามาขอพระแม่ธรณีจงให้ข้าพเจ้าได้มีชื่อสอบบรรจุครูติดด้วยเถิดปรากฏว่ากลับมาหาอาตมาอีกทีหนึ่งบอกว่าท่านโยมได้กวดน้ํา
1: ครับ
0: ให้พระแม่ธรณีอธิษฐานให้พระแม่ธรณีช่วยว่าขอให้สอบบรรจุครูผ่านด้วยเถิดวันนี้ก็เลยมารายงานตัวว่าสอบผ่านแล้วว่าได้อธิษฐานไปกับพระแม่ธรณีฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือว่าที่กวดน้ําเนี่ยเรากวดไปให้คนตายแล้วประเด็นหนึ่งประเด็นสองคือน้ํานี้เมื่อถึงเวลาเราอธิษฐานนะคําว่าอธิษฐานใช้คําว่าอธิษฐาน
1: อธิษฐาน
0: แล้วบุญจากการกวดน้ํานี่ก็จะย้อนกลับมาหาตามกําลังของเราเราทํามากเราศรัทธามากบุญนั้นก็กลับมามากเราทําน้อยเราศรัทธาน้อยบุญนั้นก็กลับมาตามกําลังของเราฉะนั้นก็ฝากน้องๆฝากครูก๊อปปี้ฝากน้องอปอว่าในต่อไปเนี่ยเราทําบุญแล้วก็พยายามสร้างศรัทธาจากน้ําเนี่ยบางทีตัวเงินเนี่ยเราซื้อสังฆทานมา100-200นี่นะมันอาจจะไม่เยอะ100-200นี้เราก็พยายามตั้งศรัทธาให้ได้ว่าเงินสังฆทานที่เราจ่ายไป100-200บาทเนี่ยขอให้ศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมเอาศรัทธามันนําเราจะไปบอกว่าสังฆทานฉันซื้อมาร้อยเดียวสองเรื่องสองอะไรเงี้ยแต่เราเอาสังฆทานหรืออย่างอื่นที่เราจ่ายไปด้วยเงินเนี่ยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ให้พยายามสร้างศรัทธาในใจของเราเนี่ยให้เยอะๆศรัทธามากๆในเวลาเราไปทําบุญพลังศรัทธามันจะกลับมาหาเราโดยอัตโนมัติแบบมหาศาลเลยเรียกว่าใจเป็นใหญ
1: ่
0: ถ้าใจเราศรัทธาแล้วมันได้หมดนะทีนี้ย้อนกลับมาครูก๊อปปี้บ้างเคยกวดน้ําล่าสุดเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ดี
1: กวดน้ำล่าสุดคือยังไงก่อนประเด็น
0: อันนี้
1: ยังไม่ได้กวดเลยครับ
0: เดือนนี้เดือนสิงหา
1: สิงหานี่เพิ่งเริ่มมาไม่กี่วัน
0: ยังไม่ได้กวดใช่ไหม
1: ทำบันทึกเทปเดือนยังไม่ได้กวด
0: แล้วกรกฎามีกวดไหม
1: กรกฎาทั้งเดือนทั้ง31วันก็ผ่านไป31วัน
0: ก็ยังไม่ได้กวดน้องปอเดือนนี้เดือนสิงหากวดน้ำไปกี่ครั้ง
2: 1ครั้งค่ะ
0: 1ครั้งจาก6วัน1ครั้งแล้วจากเดือนกรกฎาคม31วันนี้กวดไปกี่ครั้งโดยประมาณ
2: น่าจะ3ครั้ง
1: นี่ฉันกวดน้ำไปอย่างน้อง
0: ที่กวดน้ำนี่สวยไหม
2: สวยค่ะ
0: ทีนี้ก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยนะแวบเดียวเมื่อกี้อาตมาเอาอาตมาเป็นตัวอย่างนะอาตมาได้ที่กวดน้ำอันนี้เพิ่งได้มาวันแรกเนี่ยอาตมามีความรู้สึกว่าอยากใช้อยากใช้เพราะอะไรอยากใช้เพราะมันสวยดีมันแปลกตาก็ขอฝากน้องๆว่าด็อกเตอร์ด้วยนะน้องอปอถ้าเรามี ที่กวดน้ำที่บ้านเรา

0: สวยๆเนี่ยแล้วเราติดตัวไปวัดติดตัวไปที่ไหนก็ได้หรือจะไว้ที่บ้านเราจะกวดน้ําทุกวันทุกวันเวลาเราใส่บาตรหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราไปข้างนอกกลับบ้านกลับมาเราไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่นอกบ้านแล้วกลับมาเราก็ลองทําบุญกวดน้ําที่แม่ธรณีที่บ้านของเราเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีของดีๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องดีมากที่สุดแต่เราบอกว่าของชอบดีกว่าถ้าเรามีของชอบเนี่ยเราเอาของชอบมาต่อยอดเนี่ยอย่างที่กวดน้ำเนี่ยมันชอบใช่ไหมมันเห็นมันมีแปลกตาดีแล้วก็เอามาเทอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะว่าถ้าเราหาของชอบใจ อาจจะไม่ต้องแพงหาของชอบใจมาเป็นที่กวดน้ำ
1: ก็ท่าม
0: าเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องกวดน้ำฉันต้องกวดน้ำกวดน้ำฝากพระแม่ธรณีไปหน่อยฝากบุญฝากบุญเนี่ยสวยไหม
2: สวย
1: แล้วมันเราไม่มีที่รอง
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไง
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเรา
0: จริงๆอะมีนะ
1: ที่ผมมองเหลือไปเห็นตรงนู้นด้วยสีทองอยู่ตรงนู้น
0: ใช่ใช่ใช่เขาถวายมาครบเซตแหละแต่ว่าอันนี้ตัวนี้สวยดี
1: เออผมว่าอันนี้เขาท่าดี
0: จากอินตาราเดียจากอินตาราเดียวันนี้มีญาติโยมมาจากอินเดียได้เป็นคนอินเดียเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นคนอินเดียเลยเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็เลยนำมาถวายก็ได้ประโยชน์ก็อนุโมทนากับคนที่ถวายเนาะเขาก็ได้บุญไปแล้วกวดน้ำให้ไปแล้วเอาละน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็สร้างกุศโลบายให้ตัวเอง
1: เนาะเพราะฉะนั้นเราได้อยู่ดีๆก็เป็นเรื่องกวดน้ำขึ้นมาได้ความรู้ขึ้นมาที่ขึ้นมาที่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่คือบางครั้งอาจจะพอเราถวายหรือเราทำไปแล้วอาจจะไม่สะดวกกรวดน้ำเน
0: า
1: ะบางทีด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเราไปถึงบ้านเราสามารถทำเองได้เราใช้เขาเรียกอะไรใช้จิตในการระลึกถึ
0: ง
1: ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการเสียงพระสงฆ์เราก็เปิดจากโซเชียลอะไรได้นะก็เป็นอริยถาใดๆที่พระสงฆ์ได้สวดให้กับเราอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเนาะจริงๆเราควรจะลาเทปนี้ด้วยการกวดน้ำนะ
0: ก็ดีนะ
1: ก็ดีไงจะได้กวดน้ำไปพร้อมกันนะ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวเราขอเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อเตรียมที่กวดน้ำนะเดี๋ยวเรากลับมากวดน้ำเราจะได้รับบุญไปพร้อมๆกันนะครับนะครับเรากลับมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ให้คุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการก็กรวดน้ำไปพร้อมกันนะครับเราก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับรวมไปถึงอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกเราก็สะสมบุญกันต่อไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลากันตรงนี้นะครับพร้อมกับบทการกรวดน้ำนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขนะฮะในขณะที่ชมรายการของเราด้วยนะครับ
0: ยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
3: สาธุ

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
3: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรเหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
3: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
3: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
3: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
3: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยรับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับพระครูวิบูลธรรมทัตเกือบลืมชื่อก็วันนี้ครับเป็นวันต้องบอกว่าเป็นเทปสุดท้ายแล้วกันครับของรายการของเราครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคือมันตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนนะครับอยู่ในช่วงปิดเทอมก็จะมีกิจกรรมบ้านไหนอยู่ในบ้านที่มีฐานะหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมดีๆพาเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเมืองนอกหรือบ้านไหนครับที่ต้องการสร้างรายได้สร้างฐานะเพราะว่าผมช่วงนึงก็ปิดเทอมต้องหารายได้หรือแม้แต่ปิดเทอมก็ถูกให้พาไปบวชเช่นกันบวชพักฤดูร้อน
1: เรียกว่าหลากหลายกิจกรรม
0: ใช่ครับ
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม
0: ใช่ครับ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นน้องๆระดับประถมหรือมัธยมก็จะเป็นการเที่ยวสนุกแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆช่วงมหาลัยก็จะเป็นการปิดเทอมแบบหารายได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วกมาที่ครูบอย
0: ครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยครูบอยเป็นเด็กมัธยมก่อนก็แล้วกันถ้าปิดเทอมช่วงมัธยมครูบอยจะไปไหนให้คิดก่อนเอาของอาตมาก่อนก็แล้วกันของอาตมานะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมตอนมัธยมเนาะอาตมาก็จะเน้นการหารายได้พิเศษเช่นไปขายอะไรต่างๆที่มันจะเป็นช่วงกิจกรรมงานที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสที่มันมีเราก็จะใช้วิธีจุดนั้นไปขายของแล้วก็จะได้เงินเป็นต้นของครูบอยมีอะไร
0: โอ้โหคือต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ปิดเทอมมาแบบนี้ครับกิจกรรมมันหลากหลายมากหลากหลายแม้กระทั่งว่าหนีไปเล่นน้ำเพราะหลังบ้านเป็นฝาย
1: อันนี้คือมัธยม
0: โอ้ทั้งหมดเลยครับคือต้องบอกว่าพอมันใกล้น้ำแล้วเราก็มีพี่น้องมีอะไรที่มันบกวัยเดียวกัน 5-6 คนบวกกับเพื่อนในหมู่บ้านเลยครับก็จะหนีไปเล่นน้ำเคยจมน้ำด้วยมีไปเก็บพริกมีไปถากหญ้ามันมีตั้งวงกันเล่นไพ่มีไปแถวบ้านจะมีหวยแล้วกันหวยเลข10-12ตัวครับก็จะมีแทงหวยมีอะไรคือแบบว่ากิจกรรมมันหลากหลายมากแล้วก็มีช่วงนึงคือไปบวชพักฤดูร้อนแต่ด้วยความเป็นเด็กครับก็แบบบวชได้แค่ไม่กี่วันสัก10วัน20วันเพราะว่าต้องไปอยู่กับพี่เพื่อนๆรุ่นใหญ่ก็จะแกล้งกันเลยครับกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะ
1: คิดว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็คงมีหลากหลายกิจกรรมเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่มีอยู่อันนึงที่คิดว่าทุกคนต้องเจอก็คืออยากให้กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องของการหันหน้าเข้าวัดมีอะไรบ้างที่หันหน้าเข้าวัด
0: ต้องบอกแบบนี้หันหน้าเข้าวัดผมว่าในช่วงปิดเทอมพอดีน่าจะเป็นสงกรานต์สงกรานต์จะต้องมีเท้าเข้าไปทำบุญถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องมีนะก่อปราสาททรายเข้าวัดเล่นน้ำในวัดแห่ในวัดอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นวันหนึ่งของช่วงปิดเทอมที่ทุกคนน่าจะได้เข้าวัด
1: ต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีว
0: ิตใช่ใช่ครับ
1: หรือบางคนก็ทุกปีก็ได
0: ้ใช่ครับผมซึ่งเอาข้อจริงผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมนะแม้ทั้งผมโตมาเองเนี่ยแม่จะชวนเข้าวัดในวันสำคัญก่อนอันดับแรกอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ลูกมาตักบาตรกับแม่ขอแค่นั้นจริงๆนะจะมาฟังพระหรือไม่ฟังไม่รู้แต่อยากให้ลูกได้มาตักบาตรและได้มาทำทานกับแม่สักหนึ่งครั้ง
1: และทีนี้ในมุมมองถ้าเป็นเด็กมหาลัยปิดเทอมของเด็กมหาลัยมันก็จะเน้นไปเรื่องของรายได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวของครูบอยก่อนถ้าเป็นสมัยมัธยมผ่านมาแล้วตอนนี้เข้าสู่สมัยมหาลัยตอนปิดเทอมมหาลัยของครูบอยทำอะไร
0: โอ้โหพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยมันต้องบอกว่ามันช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองผมก็อยู่คนฉะเชิงเทรามาอยู่ในกรุงเทพแบบเนี้ยมหาลัยก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะเที่ยวเล่นกับเพื่อนซะส่วนมากมีทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความผมอ่ะเป็นคนทำงานไม่ทนไปทำงาน KFC ก็ได้1วันไปทำงานพิซซ่าก็ได้1วันอย่างเงี้ยเราอยู่ใต้คำสั่งไม่ได
1: ้เป็นหารายได้พิเศษ
0: ใช่ครับแต่ว่ารายได้พิเศษของผมส่วนมากจะเป็นรายได้แบบเป็นจ๊อบๆเป็นวันๆมันไม่ใช่งานยาวนะครับอาจจะเป็นงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยครับแล้วก็ผมเนี่ยเริ่มถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี2ผมก็จะเริ่มมีงานเล็กๆน้อยๆของผมบ้างในช่วงปิดเทอมนั้นงานผมมันไม่ได้แบบเป็นตลอดแต่มันก็จะมีหารายได้แบบนี้อยู่เสมออ
1: าศัยรับจ๊อบ
0: ใช่
1: ถ่ายรูปตามงานเช่นงานแต่งงานบุญงานบวชอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ครับเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปี2แล้วเลยแบบเนี้ย
1: ประสบการณ์
0: ใช่ครับ
1: ถึงทำให้มีวันนี
0: ้ใช่
1: ที่เขาเรียกว่าครูบอยก็เพราะว่าอาศัยประสบการณ
0: ์หลังๆมาเริ่มให้ความรู้คนด้วยไงครับเพราะว่าคือผมอะอย่างที่เคยเล่าไปว่าเราโชคดีที่ว่าเราเรียนนิเทศแล้วคำว่านิเทศทุกคนจะเชื่อถือว่าเอ้ยคุณต้องมีความสามารถด้านนี้นะแล้วสมัยนั้นมันเหมือนกับความเป็นมหาลัยเขาก็จะมาหาแรงงานเด็กๆครับผมก็ไป ป็นผู้ช่วยช่างภาพบ้างไปละทำงานวิดีโอบ้างแล้วสลับมาช่างภาพวิดีโอคือมันได้ความรู้หลากหลายดังนั้นความรู้ของผมมันก็เลยกลายเป็นได้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอประมาณนี้ครับบวกกับพอโตขึ้นมาความผลงานของเราความน่าเชื่อของเราทำให้เราได้มีโอกาสไปสอนคนด้วย
1: เข้าใจแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงลักษณะของครูบอยเนี่ยคือเอาสิ่งที่เราชอบเอาสิ่งที่เราทำมาประยุกต์ใช้กับพระพุทธศาสนาก็คือครูบอยได้มีโอกาสได้มาทำอีเวนต์ให้กับทางวัดมาตัดมาต่อวิดีโอส่งเข้าไปใน YouTube บ้างส่งเข้าไปใน TikTok บ้างส่งเข้าไปในสื่อต่างๆของวัดบ้างแสดงว่าเราเอาอาชีพของเราเอาสิ่งที่เราถนัดนะเอางานของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคำว่าวัดทีนี้ในช่วงปิดเทอมเนี่ยครูบอยลองให้ความรู้กับน้องๆหน่อยว่าถ้าเกิดน้องๆเอาสิ่งที่น้องๆทำอยู่ถ้าจะเอามาประยุกต์กับเรื่องของคำว่าวัดเนี่ยหรือว่าเรื่องของพระศาสนาเนี่ยมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยกรณีของครูบอยเนี่ยก็คือหนึ่งตัวอย่างเนาะแล้วมีอะไรอีกที่น้องๆอยากจะเรียนแบบบ้าง
0: เอาแบบนี้ก่อนผมต้องย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปช่วงม.3ม.3เนี่ยพอจบม.3ปุ๊บผมไม่เรียนผมไม่เรียนแล้วนะผมออกจากโรงเรียนเลยจะไปทำงานเป็นเด็กปั๊บแล้วก็มีน้องสาวที่อายุห่างกันเพิ่งเข้าอนุบาลช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ทำงานผมก็ต้องไปรับไปส่งน้องสาวประมาณนี้ช่วงนึงที่เรารู้สึกอยู่แบบนั้นอะคือปกติเราไปเรียนอะ 7:30 เราก็ออกจากบ้านไปแล้วเราก็ไม่รู้ในหมู่บ้านเป็นยังไงแต่พอผมไม่ได้อยู่แบบนั้นอะผมซึ่งอย่างคือหลังจากที่ทุกคนในหมู่บ้านออกไปอะชีวิตเราว่างเปล่าว่างเปล่าคือเราไม่มีตัวอย่างเราไม่มีที่ไปเราไม่มีสังคมตรงไหนเลยดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเราต้องหาทางกลับไปให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นก่อนดังนั้นช่วงปิดเทอมหรือช่วงอะไรก็ตามสำหรับน้องๆอะดูว่าชีวิตมันมีความหมายไหมลองหากิจกรรมทำเพราะอันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนเสมอว่าอย่าทำให้ชีวิตเราว่างเปล่า มันจะไม่มีอนาคตช่วงนั้นผมรู้เลยว่าคำนี้มันจริงมากเพราะว่าในหมู่บ้านผมมีโรงงานกับทำไร่แล้วทุกคนก็ต้องไปทำงานเงามากเงาไปหมดบวกกับที่บ้านก็ไม่มีใครที่จะเป็นพอเป็นไอดอลให้เราบ้างเป็นไอแบบดูมีอนาคตแบบน
1: ี้
0: ใช่ครับดังนั้นถ้าทุกคนมีโอกาสได้ลองเรียนรู้ลองเลยก่อนมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมุติบ้านอยู่ใกล้อะไรใกล้สนามบอลลองไปดูเผื่อชอบกีฬาถ้าใกล้วัดลองไปดูเผื่อชอบศาสนาหรือมีร้านซ่อมรถร้านอะไรประมาณเนี้ยลองไปหาชีวิตดูเพราะว่าผมเจอหลายๆคนนะครับเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนาะพ่อเป็นอะไร
1: ลูก
0: เป็นแบบนั้นมันการว่าเขายังมีแนวทางชีวิตใช่
1: มีตัวอย่าง
0: แต่เราไม่มีเลยแล้วพอผมบอกไม่เรียนปุ๊บก็ไม่มีใครห้ามสุดท้ายแล้วผมอยู่ชีวิตอยู่ไม่ได้เพื่อนคือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาให้มาถามว่าบอยทำอะไรยังไงเพื่อนก็มาหากันมาอ๋อบอยไม่เรียนรอเป็นเด็กปั๊มอาจารย์ให้เพื่อนมาตามเรากลับไปเรียนผมกลับทันทีวันพรุ่งนี้เขาเรียนไปแล้ว2เดือนอ่ะครึ่งเทอมแล้วอ่ะผมเพิ่งไปผมเป็นคนสุดท้ายของห้องในม.4
1: อ๋อเข้าใจแล้วรอยต่อระหว่างม.ต้นกับม.ปลาย
0: ใช
1: ่หัวเลี้ยวหัวต่อเลย
0: ที่สุดเลย
1: โหนี่โชคดีมากเลยนะ
0: โชคดี
1: คุณครูดึงมา
0: โอ้โหแล้วคุณครูก็ยังรักเสมอผมก็ยังรักคุณครูคนนี้เสมอรู้สึกว่าคือคนที่ดึงเราไปสู่โลกแห่งความจริงนั่นแหละครับ
1: มันคือสิ่งที่เราคิดเอง
0: ว่าใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครบอกว่ามันไม่ดีนะเราต้องเรียนนะไม่มีใครบอกอะไรเรานั่นหมายความว่าชีวิตเราในวันนั้นน่ะในวันที่เราเลือกว่าเราจะไม่เรียนแล้วเนี่ย
1: ซึ่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าปกติ2เดือนนั้นเปิดเทอมไปแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ถ้าไม่รักกันจริงต้องบอกว่าเกิดขึ้นยาก
0: ใช่
1: เรื่องเอกสารเรื่องเลขที่ห้องเรื่องอะไรต่างๆมีอะไรคือมันเรียนไปแล้วอ่ะ
0: ผมวันนั้นเพื่อนมาตามผมช่วงสายๆหรือช่วงเย็นๆนี่แหละไปเรียนผมตัดใจว่าผมกลับเรียนทันทีแล้วก็ไปตัดผมยาวมากช่างถามแต่เอาทรงไหนผมต้องเรียนเขาแบบฮะจะตัดทำไมต้องเรียนจะกลับเรียนบอกใช่ผมจะกลับไปเรียนอีกวันผมก็กลับไปห้องธุรการเขาเขียนเล่มเสร็จแล้วกำลังเหมือนกับเขียนเสร็จแล้วเขาโยนอาจารย์เขาโยนคึ่มมึงจึงจะมาเรียนอีกเหรอเขาว่าเลขที่63คนสุดท้ายเลยของห้อง
1: ม.4นั้น
0: ม.4เลยผมจำขึ้นใจได้โอ้โหมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าผมไม่ตัดใจกลับไปเรียนผมก็ไม่ได้เป็นบอยอย่างทุกวันนี้เหมือนกันนั่นแหละครับ
1: ที่มาของคำว่าความรักความเมตตาความเอ็นดูจากคุณครู
0: ใช่อันนี้จริงเลยอันนี้อาจารย์คนหนึ่งที่โอ้โหผมก็สำนึกบุญคุณไม่จบไม่สิ้น
1: พูดถึงเรื่องของคุณครูเนาะ
0: ครับ
1: อาจารย์มาว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณครูของตัวเองนะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกีฬามาเกี่ยวข้องนะถ้าเอ่ยชื่อของคำว่าหมอนทองเนี่ยทุกคนคงจะ ไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าทีมนะฟุตบอลหมอนทอง รวมไปถึงคำว่าครูครูในการฝึกอย่างเงี้ยเนาะอาตมาว่าในสังคมทุกๆสังคมถ้าเรารู้มีคำว่าครูหรือว่ามีตัวอย่างที่ดีเนี่ยเหมือนครูบอยที่ไปเจอคำว่าครูดึงอาตมาว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่จำไปตลอดชีวิตเลย
0: ใช่ครับจำแน่นอนว่าเรามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งได้อะคือต้องบอกว่าคำเนี้ยใช้คำว่าบุญคุณเลยก็ได้นะเพราะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราจริงมันเปลี่ยนแบบโอ้โหจากเด็กที่ไม่รู้เหมือนว่าวันเนี้ยผมคงจะเป็นเด็กปั๊มตัวดำๆหัวแดงๆมีลูกมีเมียอยู่บ้านขับแต่มอเตอร์ไซค์มันมาคือแบบชีวิตมันคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้เหมือนกันครับเลย
1: แล้วจากตอนที่จบม.6แล้วอยู่ดีมาเข้ามหาลัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีคำว่าวิศวะมีหมอมีพยาอะไรเยอะๆอะไรที่ปักหลักว่าฉันจะเรียนนิเทศ
0: ต้องบอกแบบนี้ก่อนคือความคิดว่าจะไม่เรียนมันก็ยังมีอยู
1: ่
0: ผมว่ากับว่าจบม.6ผมก็คงพอก็คิดแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่แบบจบแล้วก็ไม่เรียนแต่เขามีชีวิตเขาจะไปทำงานตรงนี้เขาสมัครตรงนี้ไปแล้วอะไรตรงนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนไปสมัครมหาลัยไปสอบนู่นตรงนี
1: ้
0: ผมอ้าวแล้วเราจะไปไหนล่ะผมก็เฮ้ยเพื่อนมีมหาลัยมหาลัยเกิดไปแนะแนวที่นั่นเป็นที่เดียวที่ผมสมัครไว
1: ้
0: แล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ชอบเลขเพราะปกติช่วงตั้งแต่ประถมถึงม.ต้นผมว่าผมก็เรียนดีคนหนึ่ง
1: มหาลัยเกิดอยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงหลักสี่ครับวงเวียนบางเขน
1: บางเขนโอเค
0: เขาไปแนะแนวผมก็รู้ตัวว่าผมเรียนคณิตไม่ดีแล้วตอนเขามี4สาขาบริหารนิติศาสตร์แล้วก็มีนิเทศผมก็ถามว่าแล้วถ้ามันไม่ต้องเรียนคณิตเรียนน้อยมีอะไรบอกนิเทศผมสมัครไว้อันเดียว
1: แสดงว่าจุดเริ่มต้นคือไม่ได้เกิดจากคำว่าชอบมันเกิดขึ้นจากคำว่าเรียนน้อย
0: ใช่เพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าจะไม่เรียนม.6แล้วแต่พอเอิญว่าไอ้เพื่อนนี่ก็ไปทำงานไอ้เพื่อนนี่ก็ไปเรียนแล้วเราจะไปไหนล่ะม.เกิดเขาไปแนะแนวผมไว้สมัครไว้ที่เดียวสุดท้ายแล้วพอเพื่อนถามอ๋อไปม.เกิดนั่นแหละครับไม่ได้มีแนวคิดว่าฉันอยากจะเรียนไม่ใช่เลยเพราะไปไหนดีล่ะ
1: พอจบเกิดที่เมื่อกี้บอกว่าปี2
0: ครับ
2: ได้เริ่มรับจ็อบถ่ายรูปใช่มันก็กลายเป็นปี3ปี4มันก็มีทั้งนั้นมีรายได้เรื่อย
0: ๆโอ้ใช่ครับคือผมต้องบอกว่าช่วง

0: โอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนั่นคือช่วงมเอ้ยช่วงปีสองนะครับก็ต้องเรียนวิชาไตรภาคก็จะรวมเงินกันเงินพ่อจำนั้นพี่สาวซิงเงินแม่ใส่เงินเราสักทีหนึ่งซื้อกล้องตัวละ24,000แต่ว่ากอบตัวเล็ก
1: ลูกนั้นซื้อกล้อง24,000ไม่ธรรมดานะ
0: โอ้โหแต่รวมเป็นคนละคนละหน่อย
1: ถ้าทองคำ
0: ตอนนั้น
1: ทองคำ60,000กับ20,000โอ้ถือว่าแสนอัพนะ
0: ตอนนั้นเหมือนทองยังจะไม่20,000มั้งครับตอนนั้นทองจะถูกอ่ะเรื่องความคนเด็กใหม่เถิดกล้องสะพายกล้องไว้ทุกที
1: ่เท่เลย
0: เท่เลยโอ้เรามีกล้องไปกล้องเท่มากสนานเท่มากทีนี้สนานก็มีแฟนเพื่อนของแฟน
2: เ
0: นี่ยเขาทำงานอยู่ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีช่างภาพไปขายรูปโปรโมทก็ถ่ายรูปโปรโมทเสร็จโดยความเพื่อนแต่คนเนี้ยชื่อเนเขาเป็นคนขี้พูดขี้กุยก็บอกพี่เนี่ยเพื่อนหนูเขาก็ขายลงแต่ก็สะพายกล้องอะไรเงี้ยเออพี่เอาผู้ช่วยพี่ละก็ถามว่านี
2: ้
0: จะแบบมีเอามาเลยให้เบอร์ไปให้เบอร์ผมก็โทรไปค่ะรับผู้ช่วยตรงเนี้ยมาเว้ยวันนัดเจอกันตอนนั้นก็ตะเวนถ่ายรูปการแต่ที่ต้องบอกว่าการเป็นผู้ช่วยอ่ะเราก็แต่ตัวนะคุณไม่ต้องเอากล้องไปหรอกเขาจะให้เราถือไฟบ้างแบกมุมแบกของบ้างแล้วมันได้แค่นั้นแต่กูก็ไม่รู้ผมเอากล้องไปด้วย
1: ยิง
0: เอากล้องไปแล้วเปิดให้เขาอัพไหนถ่ายรูปเป็นไงขอดูหน่อยเขาก็เปิดรูปดู
1: เขาชมโอ้ชมโอ้โห
0: จากที่คนแบบเขาบอกว่าเขาได้ค่าตัววันละ20,000ช่างภาพคนนั้นกัน20,000กว่าบาทเขาชมเรา
1: โอ้โหใจปูไปหมดเลย
2: ค่าแรงเนี่ยวันละ20,000
0: ใช่ครับคือเขาเป็นภาพโฆษณาวันนั้นงานแรกที่ไปผมจำไม่ได้แต่เป็นขายในโรงงานเราเห็นแล้วโอ้เขาสมควรได้เงินเยอะมันคือถ่ายสินค้าทุกชิ้นทีละใน1วันนะครับ20,000กว่าบาท
1: นี่นะ
0: เขาแล้วเขาก็ถามผมว่าลองเดาสิว่าพี่ได้เคยได้เงินเดือนสูงสุดเท่าไหร่ผมก็สักโหสักแสนหนึ่งก็เยอะมากเลย700,000
1: เดือนหนึ่ง
0: ก็ได้แรง
1: ถ่ายภาพนี่นะ
0: ถ่ายภาพนี่แกเป็นช่างภาพโฆษณาใหญ่มากแล้วก็ได้คุยกับเรื่องสเปซทั่วไปมันทำให้เราเห็นว่าว่ะถ้าเราเก่งจริงๆเราเอ็กซ์เพิร์ททักษะใดด้านหนึ่งเราจะมีอนาคตที่ดีจะได้เงินที่ดี
1: จุดเริ่มต้น
0: ใช่ครับบุตรป่าจะเก่งได้เชี่ยวชาญได้เป็นปีนะผมดูผมก็เป็นคนเป็นคนเรียนนะครับตอนนี้ทำให้เราเห็นว่ากว่าเราจะได้เก่งกว่าเราจะได้เชี่ยวชาญ
1: จากวันนั้นเป็นผู้ช่วยเขา
0: ครับ
1: ถือไฟไปขึ้นรับตาก็ได้ตั้งอะไรก็ว่าไปมาวันนี้เรากลายเป็นว่าตึงฉันจะบอกว่ามือต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าผ่านงานได้เยอะแล้ว
0: ใช่ครับก็ผ่านงานมาหลายรูปแบบไปไม่ได้กับพัมนิ่งครับผมหรือคู่กับด้วยผมทำซีดีด้วยทำรายการทีวีโปรดิวเซอร์ครับก็ด้วยความรู้ที่เราใบไปมาหลากหลายจะบอกว่าการเรียนมันก็น้อยครับแต่ว่าประสบการณ์ของเขาเดินใช่นะ
1: ยกตัวอย่างซีรีส์ที่เราทำอยู่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีการออกต่างประเทศเพื่อน
0: ใช่ครับคือต้องบอกว่าต้องเป็นสมัยนี้แหละครับการทำอะไรก็ตามแล้วมันจะต้องห้ามลืมเบอร์ไว้แล้วกันแล้วบวกกับที่ผมทำมันคือซีรีส์วายที่มันต้องทำเพื่อให้อินเตอร์ดูด้วยเพราะว่าแม่จีมก็เรียกแม่จีมต่างประเทศทางอเมริกาใต้ทางโซนชอบมากคือตอนที่ทำไปนะครับเราลงใน YouTube นะเราจะเห็นคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ของภาษาโซนอเมริกาใต้โซนอะไรพวกนี้มันมีภาษาแบบภาษาอังกฤษแปลกๆอ่ะผมก็นึกว่าทางผู้จัดเขาซื้อหรือเปล่าวะไม่ใช่วันนึงเหมือนกับซีรีส์ออนไปแล้ววันนี้ครับก็มีนักข่าวจะโทรมาสัมภาษณ์ทีมงานน่ารักคุ้งกับให้ลองเข้าสัมภาษณ์กับเขาโอ้ของจริงได้นั่งกับพระมันจะมีคนที่ชอบจริงๆทางโซนนะครับดังนั้นไอซีดีวายที่บอกเวอร์ไวแล้วนะครับมันรวยแอปจีนทางโซนอเมริกาใต้โซนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้ปียอดสูงมาน
1: ี่สิอยู่
0: ถุย
1: นี่ตาย
0: โอเคเลยแล้วต้องบอกว่าฟีดแบ็กของมันนะครับมันมีทั้งนั้นดีทั้งตีแล้วไม่ดีต้องบอกว่าโอเคเราทำชิ้นแรกประสบการณ์เราน้อยแต่เราทำแล้วมันมีคนทั้งชอบหรือไม่ชอบแรกๆแบบนี้ด้วยการทั้งหมดทั้งเรื่องราวทั้งประสบการณ์มันทำให้เราจะก่อนอยู่แต่พอเริ่ม EP 2 3 4โอ้โห
1: คนชมคนชอบแบบนี้ครับแต่ละ EP นี่หมายว่าเรื่องเดียวกันมัน
0: เรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันมีทั้งหมด12 EP รวมตอน
1: วันนี้คือจบที่2เรียน
0: จบแล้วครับแบบเรียนมันเนี่ย
1: แสดงว่าตอนใหม่ก็คือการจะเริ่มเรื่องที่2
0: ใช่นะครับก็ดูแบบว่าคือตอนนี้มันมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในทุนนานๆคือต้องบอกว่างานแบบนี้ครับนับวันอ่ะเหมือนกับอุลูกอสถีบลงความสามารถมันก็เรียนรู้กันได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้ามาบ้านเด็กต้องไอ้ตั้งแต่ได้ผมเลิกคำมันทำให้เห็นว่าความสามารถและอุปกรณ์อ่ะมันถึงข้อจำกัดมากเลยการจะได้กล้องทั้งตัวแต่ในโอ้โหปานีฐานะหน่อยอะไรแบบ
1: นี้
0: วันแล้ว
1: สมมติว่าน้องๆที่ดูรายการวันตอนนี
0: ้
1: อยากจะติดตามยูทูบแคสต์สปูที่พูดถึงใครไปดูตรงไหนเบื่อน้องบางคนอาจจะฝึกตัวเองเป็นปากกล้องหรือฝึกตัวเองเป็นผู้กำกับหรืออยากจะเป็นนักแสดงเอง

0: ให้ไปดูตรงไหน
1: ต้องบอกแบบนี้ถ้าในเรื่องผลงานก่อนก็จะเป็นช่องของ Good Back Creation Good Back Creation ใช่ครับมันจะมีผลงานอยู่แล้วก็อีกสมมติว่าจะเซิร์ชซีรีส์เลยก็นิยามหลักเซมาร์ตินเลย
0: นิยามหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติจะความรู้จริงนะผมต้องบอกมีว่าในความรู้ในโลกนี้มันมีเยอะมากคุณอยากเป็นอะไรเนี่ยคุณลองดูก่อนแล้วถ้าคุณชอบกับใครคืออันนี้ประสบการณ์ตัวนะครับผมก็มีน้องสาวที่สอนให้เรียนทางด้านนี้เหมือนกันเวลาครูให้ทำอะไรมุมผมบอกว่าจะเลือกตำแหน่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรได้ก็ชอบอะไรไหมดังนั้นเรียนรู้ให้มากและเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเพราะบางคนนะบางที่บางจุดพอเราเลือกไปแล้วฉันจะไปช่างค่าก็จะเป็นอะไรแบบนั้นแต่เรายังไม่รู้ว่าฝีมือเราได้แค่ไหนบางทีฉันจะเป็นผู้กำกับแต่ประสบการณ์ยังไม่มีเลยคุณยังไม่เห็นว่าความธรรมชาติกันคนจะโปรดกันคนจะอะไรยังไงนะมันเป็นแนวนั้นอย่าเลือกเรียนรู้ให้มากไม่หยุดก่อนอันนี้เป็นเรื่องตลกหนึ่งเรื่องคือมันมีภาพรวมอยู่เรื่องหนึ่งที่เข้าโลกครับแล้วก็คนเนี่ยเป็นนายทุนเข้ามาชวนผมไปดูระบบบอยไปดูตัวอย่างด้วยกันว่าพี่ควรจะลงทุนไหมผมก็ไปนั่งดูมันจะมีซีนหนึ่งที่เขาจะฆ่าต่างๆเขาไปคาร์ล็อปไปเฉียงกันแล้วคนก็เจอทันหลังกะผมขำรอเลยเขาหยุดยืนให้คนทุกประการว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมชาติมันขาดประสบการณ์ขาดชีวิตดังนั้นผมจะบอกว่าเราต้องไปเรียนแค่นักก่อนเราจะมีรู้ว่าเราควรจะทำตอนไหนนั่นแหละครับแม้แต่งานที่มันเป็นออกโรงแล้วอะที่แปดมันแรงมาก
0: นะครับทุกอย่างเพื่อที่พูดมาประสบการณ์ล้วนเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ประสบการณ์ล้วนเลยฉะนั้นคำว่าประสบการณ
1: ์
0: มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู
1: ้ใช่
0: เมื่อกี้นี่ครูบาสุดว่าอย่าคาดหวังว่าจะเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้นะให้ไปเรียนรู้ก่อนคิดถึงคำพูดคำที่บอกว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างแล้วก็รู้บางอย่างในทุกอย่างคำนี้ต่อยอดก็คือสิ่งที่ครูบอยพูดมาจนพูดไปอย่าคาดหวังเพราะเราจะต้องได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือให้พยายามไปเรียนรู้ทุกอย่างก่อนเรียนรู้เพื่อจะสุดท้ายแล้วเราชอบอะไร
1: ใช่
2: จะว่าไปเนี่ยงานกราฟิกก็ถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันนะเนี่ยทำให้เราได้คิดอะไรเพลินๆแล้วก็ฝึกสมาธิอีกด้วย
3: เจอละอยู่นี่นี่เองพี่กาทำอะไรอยู่เนี่ย
2: เอ้าว่าไงนานก็เนี่ยพี่กำลังทำกราฟิกให้พระครูอยู่เนี่ยทำเกี่ยวกับ Facebook หลงแพ่งแบ่งบุญแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆของทางวัดที่แบบจะมีขึ้นหลังโควิดอะไรเงี้ย
3: โอ้โหเยี่ยมไปเลยเนี่ยพี่พอดีอ่ะผมก็ชอบศิลปะเหมือนกันนะ
2: จริงวะดีนารู้ป่าวว่าแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเรียกว่าเป็นศิลปะได้หมดเลยนะถ้าเรามองศิลปะให้เป็นชีวิตเนี่ยก็อย่างชีวิตเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันนะ
3: เ
2: ออว่าแต่พี่เห็นดีนาเดินไปเดินมาเนี่ยกำลังมองหาอะไรอยู่เปล่า
3: อ๋อพอดีผมมาตามหาลาเต้นะครับไม่รู้เดินไปไหน
2: อ๋อลาเต้เหรอ
3: ครับ
2: เมื่อกี้พี่เห็นเดินไปทางนู้นอ่ะ
3: โอเคครับงั้นผมไปละ
2: โอเค
3: ทำให้เสร็จนะพี
2: ่ได้เลย

0: บาเต้ทำอะไรอยู่ครับใกล้เวลาได้เรียนออนไลน์แล้วนะทำไมไม่เตรียมตัว
1: ก็พี่นั้นก็ผมไม่ชอบวิชาศิลปะนี่นา
0: ไม่ได้ครับเราต้องเรียนรู้ไว้ก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวสอบตกนะไปเลยไปอาบน้ำแต่งตัวตัวเริ่มหมดแล้วเนี่ย
1: ก็ได้ครับถ้าเกิดผมทำงานแต่ผมขอกินขนมได้ไหมครับ
0: ได้ไป
2: พี่ครับระวังด้วยนะครับไม้ระวังไม้สับเป็นรอยนะครับ

ครูไม่มีใครมาทำอะไรผิดที่วัดเราหรอกนะเพราะครูก็มีกล้องวงจรปิดไว้ทั่วแล้วครับลาเต้จะตามพี่ไปดูไหมครับป้าไปดูกันว่าเขามาทำอะไรกันป้าเต้

0: มอนเซ่มีอะไรเหรอ
1: ค
0: ุ
1: ณนี่ไงอ๋อ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับผมเอิร์ธนะครับมาจากโรงงานสุทินการช่างนะครับวันนี้ก็จะนำเฟอร์นิเจอร์นะครับมาถวายพระอาจารย์นะครับผมก็เลยถือวิสาสะมาวางไว้ที่นี่ไว้ก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะเชิญมินนะครับมาปฏิบัติธรรมถือศีลที่วัดวชิรธรรมวาสกระบังแห่งนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์นี่ทำจากไม้สักเหรอคะ
2: ใช่ครับไม้สัก
0: ดีมากเลยชอบจังเลย
2: สีธรรมชาติเลยครับทำสีแบบธรรมชาติเลยต้องไม้สักครับ
0: ชอบจังเลยสาธุค่ะ
2: แล้วคุณมาปฏิบัติธรรมที่นี่นานยังครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
2: ครับก็พอดีพระอาจารย์ก็สอนผมมาตลอดนะครับว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นตลอดในช่วงโควิดผมก็ไปแจกของให้กับชาวบ้านแจกข้าวกล่องอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบไปช่วยเหลือผู้ป่วยแบบโควิดหรือไปฉีดน้ำยาโควิดอะไรประมาณนี้ครับ
0: ที่วัดของเรานะคะก็พระอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะก็จะมีทั้งแมสแจกแล้วก็แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ค่ะแจกกับทุกท่านที่มาที่นี่ค่ะ
2: ครับใครเข้าหนักผมต้องมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ้าง
0: นะสาธุค่ะดีค่ะ
2: คร
0: ับลาเต้ไม่มีอะไรเห็นไหมขอโทษคุณเอิร์ธนะคะ
1: ขอโทษค่ะ
0: ขอโทษลาเต้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเบนจะพาคุณเอิร์ธไปที่กุฏิพระครูนะคะ
2: โอเคเลยครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เหนื่อยไหมคะ
3: นิดหน่อยครับพี่มิ้นครับพระศรีวลีสวยจังเลยนะครับศิลปะชั้นเอกเลยนะครับเนี่ยดูแล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะพระศรีวลีองค์นี้งดงามมากนำเข้าจากประเทศกรีซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนทั้งแท่งแกะสลักอันนี้ก็คือจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าไม่ได้ต่อเติมแบบไม่ตัดต่อนะคะเป็นทั้งองค์เป็นแท่งองค์เดียวกันเลยอะค่ะและนอกจากพระศรีวลีนะคะก็จะมีพระสังกัจจายพระอุปคุตเป็นสารอรหันต์โชคลาภนะคะด้านหลังพิเศษมีหลวงพ่อที่เหลืออยู่ด้วยค่ะด้านโน้นค่ะซึ่งปฏิบัติฐานที่ลานธรรมนำโชคให้กับทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมมาขอพรค่ะจะได้มีโชคลาภกลับไปค่ะ
3: โอ้อย่างนี้ผมต้องมาขอพรบ่อยๆและที่ลานธรรมนำโชคที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับ
0: สาธุค่ะอย่าลืมเชิญเพื่อนกัลยาณมิตรมาขอพรกันบ่อยๆนะคะ
2: ได้ครับขอบคุณครับ
3: เอ๊ะพี่มิ้นครับกุฏิท่านพระครูอยู่ไหนครับ
0: อ๋ออยู่ด้านนี้ค่ะตามพี่มาเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ

0: าเต้ระวังอันชันช้ำนะลูกเก็บดีๆนะครับ
1: โหพี่มินทำอะไรครับเนี่ย
0: เก็บซองอัญชันค่ะเอาไปทำน้ำอัญชันมะนาวให้กับทุกคนที่มาที่วัดวัชรธรรมวาสแห่งนี้ค่ะจะได้มีน้ำอัญชันดื่มชื่นใจ
1: โหดีเลยเนี่ยผมนั่งทำกราฟิกให้พระครูเหนื่อยมากๆเลยจะได้กินน้ำอัญชันชื่นใจถ้างั้นผมขอสัก2แก้วนะครับ
0: โอ้แต่อย่างนี้2ไม่พอแล้วแหละเอา3 4 5หรือ10เลย
1: โอ้งั้นผมก็เอาสัก4แล้วกันครับผม
0: 4แก้ว
1: เย้
0: มาช่วยกันเก็บไหมคะ
1: ได้ครับได้

0: วัสดีครับ
1: ใช่พี่เอิร์ธนะครับ
2: สวัสดีครับใช่ครับพี่นานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอดีพระอาจารย์ให้ผมมาพาพี่ไปหาแม่พรนะครับ
2: โอ้ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวน้องพี่นานพาพี่ไปเลยนะครับแล้วก็พาพี่ชมทั่ววัดวชิรธรรมวาสเลยนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพี่จะหลงเสน่ห์วัดนี้

0: ว้าวนี่มันกระเบื้องนี่นานำมาประยุกต์ใช้เป็นแปลงผักได้เลยเนี่ยเท่ไปอีกแบบเลย
1: ใช่แล้วครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีอีกหลายอย่างเลยที่เรานำของเก่ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นความคิดของพระครูเขาครับ
0: โอ้ยท่านพระครูนี่มีอารมณ์ศิลปะศิลปินมากเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เป็นไงโอ้ยนี่ของเก่ากับเบื้องเก่าหมดเลยนะครับเนี่ย
0: เอ๊ะว่าแต่พวกเราไปหาแม่พรกันดีกว่าครับ
1: ไป
0: กันเลยครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวั
3: สดีค่ะลูกไปไหนกันมาน
0: ี่ครับพี่เอิร์ธ
3: สวัสดีค่ะลูก
0: พี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์งานพี่เขาเนี่ยดีมากเลยครับป้ารายละเอียดนี่สุดยอดแล้วก็เนี่ยวันนี้เขามาถวายพระครูด้วยครับ
3: โอ้มรดนาบุญด้วยนะลูก
1: วันนี้เราสามคนอยากจะมาช่วยแม่พรเนี่ยทำปุ๋ยปลอดสารพิษครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยอยากจะให้แม่พรเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับการทำปุ๋ยปลอดสารพิษให้ผมฟังหน่อยว่าแบบมันต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ได้ค่ะ

0: เย้แล้วก็ปุยครอบบอกสารเพียงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณแม่คอด้วยนะครับขอบคุณลีนานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ
2: ครับ
1: นะครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนเลยนะครับที่ได้พาผมมาชมเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับนี่ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับดีมากๆเลยครับสำหรับวัดวชิรธรรมวาสครับ
3: เนี่ยพี่เดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะไปเยี่ยมที่โรงงานพี่ด้วยจะได้ดูว่าเฟอร์นิเจอร์ของพี่เนี่ยดีแค่ไหน
1: ถ้าไปดูนี่รู้แน่นอนว่าดีแน่นอน
3: ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบอกผมได้เลยผมช่วยเต็มที่ครับ
1: อ๋อขอบคุณครับ
4: ทุกคนคะเหนื่อยกันไหมคะ
0: โอ้ยสบายมากเลยครับ
4: น้ำอัญชันมะนาวใบเตยค่ะปอกสารพิษอีค่ะอัญชันมะนาวและใบเตยนะคะอันนี้เล็ดปุ๋ยจากแม่พรด้วยค่ะเป็นปุ๋ยที่ดีต่อสุขภาพของเรารับรองได้เลยว่าปอกสารพิษและอร่อยค่ะ
3: เออว่าแต่พี่เอิร์ธลาเต้อะเขาเคยบอกผมว่าโตขึ้นอะเขาอยากเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ของพี่ด้วย
1: โอ้ยงั้นดีเลยแต่ว่าอย่ามาเป็นคู่แข่งพี่เลยมาลูกกันทำธุรกิจดีกว่า
4: สุดยอดสุดยอดขอให้การเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ
5: จากเมื่อสักครู่น้องๆได้ติดตามคำว่าประสบการณ์ของครูบอยว่าทำอะไรมาบ้างนั้นลองดูว่าน้องๆสามารถประยุกต์สิ่งที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้เราจะนำประสบการณ์ของพวกเราที่สั่งสมมาไม่มากก็น้อยนั้นมาในปัจจุบันแล้วเราจะต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรในอนาคตดูจากครูบอยเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแนวคิดบ้างวันนี้ย้อนกลับมาถามครูบอยอีกว่าสิ่งที่ครูบอยได้สั่งสมมาในอดีตเขาเรียกว่าประสบการณ์นี่นะถ้าจะนำมาประยุกต์ต่อในปัจจุบันนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของ AI เรื่องของ IT เรื่องของโซเชียลต่างๆครูบอยคิดว่าจากประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยจะเอามาประยุกต์คำว่า AI คำว่าโซเชียลคำว่าอินเทอร์เน็ตคำว่าเวิลด์ไวด์ต่างๆ
2: okay.
5: สามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพของเราได้หรือว่านำมาต่อยอดกับพระพุทธศาสนาหรือว่านำไปต่อยอดให้ทุกคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง
6: โอเคต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่เราสมควรจะเข้าใจก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยมีอะไรดีก่อนอันนี้จะเป็นจุดแรกเลยในการทำไม่ว่าคุณจะเห็น AI หรือเห็นอะไรก็ตามแบบนี้ครับมันคือของที่มันต้องหยุดบอกว่าคือขั้นต่อไปของชีวิตแล้วเราต้องเห็นว่าเรามีอะไรดี
5: จุดเริ่มต้น
6: จุดเริ่มต้นเรามีฝีมือเรามีฝีเท้าเรามีสมองเรามีอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าของในตัวของดีในตัวเราเองเราจะโชว์อะไร
5: หาตัวเองให้เจอ
6: ใช่หาตัวเองให้เจอก่อนนี่คืออันดับแรกถ้าคุณหาตัวเองเจอแล้วคุณจะมาขายยังไงประเด็นที่ขายเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันครับสิ่งที่คนอยากเห็นมากสุดคืออะไรที่มันแปลกใหม
5: ่
6: อะไรที่คนเคยสงสัยกับอดีตที่เคยโหยหาม ันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณมีฝีมือคุณโชว์ได้เลยต้องบอกนี่ครับในโลกออนไลน์มันจะมีทั้งของดีและของไม่ดีนะมีทั้งขยะต่างๆนานามากมายงั้นสิ่งที่เราสมควรจะเป็นคือของดีที่อยู่ในโลกออนไลน์ถ้าไปดูคลิปหลายๆคลิปไปดูผลงานต่างๆนานาของหลายๆคนบางทีแค่เขาวาดรูปให้ต้นแต่ต้นจนจบมันก็เป็นชิ้นหนึ่งในผลงานในออนไลน์ได้ที่สามารถสร้างมูลค่าได
5: ้
6: บางอย่างการวางแผนการคิดวิเคราะห์การทำสินค้า มันเป็นเรื่องที่เราต้องค้นหาตัวเองก่อนอันดับแรกโอ้จะมีคนแบบ AI มาแทน AI มาแทนแบบเนี้ยมันมีคนนึงเคยคุยกับแบบนี้กับผมเหมือนกันผมก็ถามว่าคุณมีอะไรดีอยู่ในตัวก่อนถ้าคุณมีของดีอยู่ในตัว AI มันอาจจะมาแทนคุณไม่ได้หรอกมันอาจจะมันอาจจะเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญแต่บางทีมันอาจจะไม่มาถึงผลครอบครัวคุณเพราะว่าต้องว่าสังคมเรามันกว้างนะครับบางทีสังคมของเราอ่ะก็ไม่อยู่กับ AI หรอกสังคมของเราก็ยังต้องการคนอย่างเราอยู่อะไรเง
5: ี้ยยกตัวอย่างเช่นครูบอยอาจจะถนัดเรื่องช่างภาพถ่ายรูปตัดต่ออะไรเงี้ยถ้าถามว่า AI ทำแทนได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
5: ม
6: ันอาจจะได้ในบางส่วนเช่นแบบถ้าสมมติเขาต้องการภาพหนึ่งภาพเพื่อจะเป็นโปรโมทหรืออะไรก็ตามอันนี้เขาอาจจะมาแทนเราได
5: ้
6: เขียนคำสั่งเขียนพร้อมเพื่อเจน AI
5: ม
6: ันก็เป็นแค่หนึ่งส่วนที่เขาทำแล้วแต่ว่าจะให้ AI มากดรูปแทนถ่ายรูปแทนมันก็ลำบากหรือในส่วนของตัดต่อจริงๆผมก็โอเคนะสมมติ AI มาแทนอ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
5: แสดงว่า AI จะไม่ได้อยู่กับเราร้อยอย่าง
6: ใช่ครับ
5: 100%
6: ใช่ครับคือบางอย่างมันเป็นแค่เหอในช่วงนั้นมันเป็นแค่ความใหม่ความสดในช่วงนั้นทุกคนอยากจะรู้อยากจะลอง
5: ในฐานะที่คือบอยเป็นวัยรุ่น
6: ครับ
5: ต้องบอกว่าวัยรุ่นเหมือนกันนะ
6: ครับ
5: กังวลใจกับความว่า
2: กลัวไหมกับคำว่า AI จะมาแทนที
6: ่ผมไม่กลัวผมบอกแต่ผมไม่กลัวผมรู้สึกว่ามันจะมาแทนได้บางอย่างจริง
2: ๆ
6: กับมาแทนคนที่ไม่มีฝีมืออยู่แล้วนั้นถ้าคุณมีฝีมือแล้วคุณสามารถพัฒนาได้ยังไงคนก็พัฒนาได้ AI มันโอ้โหวันนี้สมมติคุณทำวันนี้ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวคุณไปทำอย่างอื่นได้อย่างอื่นได
2: ้
6: เหมือนกันว่าถ้าสมมติคุณมีความสามารถในตัวคุณมีของดีในตัวมันสร้างอะไรได้เยอะบางทีคุณไปสร้าง AI ซ้ำ AI เลยก็ได้เพราะอันนี้ว่ากันในภาพรวมของโลกนะครับประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมเก่าเขาให้ดูจากตลาดหุ้นโลกภายนอกที่เขาเจริญแล้วเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีบริษัท Microsoft บริษัทอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูล Data จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยเมื่อก่อนจะเป็นน้ำมันเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ของไทยยังเป็นเทคโนโลยีเก่าหมดเลยพลังงานอย่างที่หนึ่งค้าขายอย่างที่หนึ่งเรายังไม่มีอะไรที่มันเป็นอยู่ในตลาดหุ้นแล้วมันนำดังนั้นถ้าสมมติกลัวมันมาแทนไม่ต้องกลัวเรายังมีโอกาสเติบโตได้เยอะมากถ้าเราคิดกันได้นะครับ
2: เข้าใจละเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะ
6: ครับ
2: เขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เรื่องของอะไรลีออน
6: อ
2: ะลีออนก็เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนาะลีออนเขาก็ทำธุรกิจเน้นๆก็คือเรื่องของการเรื่องของไฟฟ้าเนาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งอดีตก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะของสตีฟจ็
6: อบส
2: ์ก็ดีอย่างนี้หรือมาปัจจุบันที่เมื่อสักครู่ครูบอยได้บอกว่าประเทศไทยของเรายังไม่ได้เป็น
6: อันดับมหาอำนาจด้านนั้น
2: ด้านนั้นแสดงว่าประเทศไทยเราก็คือไม่ต้องกลัว
6: ยังไม่ต้องกลัวครับยังมีเวลาให้คนคิดได้เยอะเพิ่งอ่านข่าวมาล่าสุดจีนเนี่ยตันต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันตันมันกลายว่าวันนี้เขาแข่งขันกันแค่ว่าคุณจะแย่งกลุ่มลูกค้ากันได้ยังไงเทคโนโลยีใหม่ๆมันยังไม่เกิดมันเกิดกันลำบากแล้วแต่ไทยยังมีโอกาสเกิดได้อยู
2: ่
6: นั่นแหละครับ
2: นั่นหมายความว่าเมื่อถึงเจริญที่สุดมันก็ตันได้เหมือนกัน
6: ตันครับยกตัวอย่างมือถือก่อนจะมี iPhone มาเราก็อยู่กับปุ่มกดกันมานานใครจะรู้วันหนึ่งมันจะไม่มีปุ่มกดแล้วแล้ววันนี้ทุกครั้งที่มือถือออกใหม
2: ่
6: พัฒนาชิปไปแรงขึ้นหน่อยนึงกล้องดีกว่ากันหน่อยนึงตรวจจับนั่นหน่อยนึงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนโลกงั้นวันนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีมันมีโอกาสตันแต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเรายังมีโอกาสรอดอีกเยอะ
2: ยกตัวอย่างน้องๆที่ดูคำว่าขยายความคำว่าเมืองไทยเรามีโอกาสกว้างอีกนิดนึงเนี่ยกว้างก็เยอะเลย
6: ครับ
2: ยกตัวอย่างให้น้องๆเห็นภาพหน่อย
6: ต้องบอกแบบนี้ลองดูนะครับลองดูถนนหนทางลองดูหลังคาบ้านหลังคาอะไรก็ตามลองดูสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าคุณยังเห็นสิ่งเหล่านี้มันยังไม่อยู่ในที่ทางที่มันควรเราจะพัฒนาได้เสม
2: อ
6: ถ้าใครเคยไปต่างประเทศในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเราเห็นว่าโอ้โหถนนดีจริง
2: ๆ
6: ดีไปหมดแต่บ้านเราแม้แต่ในเมืองคักอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานก่อนมันควรเป็นสิ่งแรกที่เราต้องพัฒนาแต่ถ้าเราบอกตีความเดี๋ยวเราจะไปดวงจันทร์แต่ถนนบ้านเราก็ดวงจันทร์อยู่แล้วแบบเนี้ยเรายังไม่แก้กันตรงเนี้ยมันเลยกลายว่าคุณเรายังสามารถจับธุรกิจได้กับทุกอย่างเพราะพื้นฐานมันยังไม่ดีอ่ะดังนั้นถ้าเราไปกลัวแต่ AI อย่าเพิ่งกลัวเอาบ้านแล้วก่อน
2: โอเค
6: นั่นแหละครับดังนั้นเอาแค่เรื่องพื้นฐานคุณยังสามารถกลับบ้านกลับช่องไม่ว่าใครอยู่ต่างจังหวัดคุณยังสามารถเอาเทคโนโลยีแค่เล็กๆน้อยๆไปอยู่ตรงนั้นได้บ้านผมห่างกรุงเทพ100 โลสัญญาณมือถือยังไม่ดีเลยไฟฟ้า

0: ก็ยังดับมันอยู่เรื่อยๆถนนก็จะมีทางลูกรังอยู่ตลอดดังนั้นแค่เราออกจากเมืองไปหน่อยนึงเราก็ค้นพบกับความไม่เจริญแล้วงั้นการจะมา AI บอกมาแทนโอ้ไม่เป็นไปได้ยากผมไปจีนมาผมว้าวตั้งแต่ก้าวเท้าถึง
1: เป็นไงบ้าง
0: คือต้องบอกแบบนี้ว่าภาพจำของจีนในสิ่งที่เรารู้ก่อนที่เราจะไปเจอรู้สึกว่าโอ้มันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ผมไปฉงชิ่งโอ้โหไปถึงผมอีก100ปีไทยก็ไม่ทันไม่เท่า
1: เช่นถนน
0: อันดับแรกถนนก่อน
1: okay.
0: ผมไปลงที่เมืองจำเมืองไม่ได้แล้วผมต้องนั่งรถบัสเพื่อจะมาฉงชิ่งถนนไม่มีรถนะ
1: ไม่มีรถ
0: แต่ถนนดี
1: ไปไหนกันหมด
0: ไม่รู้คือมันเหมือนกับเป็นเมืองต่างจังหวัดเป็นเมืองที่แบบบ้านหูห่างไกลอยู่บนเขาเพราะว่าที่ผมเห็นน่ะในเมืองนั้นน่ะคือบ้านก็ยังอยู่บนเขาอยู่เราเห็นบ้านอยู่ไกลๆห่างกันรถมันเลยน้อย
1: เป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนถนนยกระดับอะไรป่ะ
0: ใช่
1: วิ่งไปวิ่งมาน
0: ั่นแหละครับแต่ถนนเขาดีไม่มีรถวิ่งมันก็ดีทีนี้ผมได้ถามกับคนที่พาไปผมถามว่าเขาสร้างเมืองยังไงเหรอเขาบอกว่าเขาเราเริ่มมาจากเกษตรกรรมใช่ไหมเกษตรกรใช่ไหมถ้าเรามีถนนที่ดีเราจะนำผักเรานำสินค้านั้นค้าขายได้คนจะเจริญก่อนเขาเลยสร้างถนนเป็นพื้นฐานแต่บ้านเราดูข่าวรถยังติดลมติดโคลนติดอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับ
1: ความคิดสวนทาง
0: สวนทางทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงคือภาพจำเราอะจีนต้องหอบเสื้อผืนหมอนใบใช่ไหมลงสำเภามาค้าขายที่บ้านเราผมถามว่ามันก็ไม่กี่ปีไม่ใช่เหรอประมาณสัก40-50ปีอะไรประมาณอาจจะนานกว่านั้นหน่อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาตรงๆนะเมื่อก่อนน่ะจีนลำบากมากทั้งสงครามทั้งภัยพิบัติทั้งการเมืองต่างๆนะคนหนีตายเมื่อก่อนอิจฉาสยามมากที่นี่แหล่งค้าขายอุดมสมบูรณ์มากวันนี้ไม่ใครอิจฉาไทยนะใช่ครับเขาบอกว่าไกด์ที่พาไปอายุประมาณเท่าๆผมเนี่ย30-40ไม่เกินเนี่ยเขาบอกว่าสมัยเด็กๆอ่ะเขายังไม่มีเนื้อกินทุกมื้อนะเขากินแต่น้ำซุปแต่ผักแต่วันเนี้ยแค่30กว่าปีผ่านไปเขากล้าพูดเลยว่าคนจีนรวยแล้วมีฐานะแล้ว 99%
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: มันมาจากไหนมันทำไมทำง่ายเงินง่าย
0: นะเขาบอกแบบนี้ก่อนว่าผู้นำเขาส่งคนเรียนเมืองนอกก่อน
1: โอเค
0: อันดับแรกเลยเขาส่งคนเรียนเมืองนอกเรียนไปเลยไปใครก็ตามที่มีเรียนแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเขาบอกว่ามหาลัยฉงชิ่งเนี่ยมหาลัยอันดับหนึ่งด้านการก่อสร้างวิศวกรรมออกแบบแล้วก็ตามโน้ตที่นี
1: ่
0: กันว่าเขาพัฒนาจากเพราะเขาต้องการหนีจากความลำบาก
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆสามารถคิดต่อ
0: คิดถ้ามีความลำบากอย่างที่ผมบอกเรื่องถนนทางอะไรก็ตามคิดว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงบางอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยใกล้ตัวอาจจะสร้างอะไรพัฒนาอะไรแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆบางทีการเติบโตในการเป็นที่ประสิทธิ์มันก็จำเป็นนะ คือต้องบอกว่าบางทีการที่เราไม่ลงทุนต่อการศึกษาเลยไม่ลงทุนต่อความรู้เลยทำให้เราพัฒนาไม่ได้เหมือนกัน
1: แสดงว่าถ้าพูดถึงในมุมมองของครูบอยคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญที่สุด
1: อย่างแรกเลย
0: ใช่ครับประเด็นที่สองคือความสงสัย
1: โอเค
0: เราต้องสงสัยให้มากๆสงสัยว่าเราจะดีกว่านี้กันได้ไหมประเด็นที่สงสัยก่อนแล้วเชื่อไหมว่า10กว่าปีผ่านไปมันก็ไม่ถูกการแก้ไขคือบ้านผมจากกรุงเทพเนี่ยไปบ้านผมเนี่ย40 โลแล้วผมต้องนั่งรถจากตัวเมืองไปอีก40 โลประมาณ80 โลถึงจะถึงบ้านผ
1: ม
0: ผมไปนั่งรถเมย์ไปลงที่8 ริ้วแล้วผมไปลงช่วงประมาณบ่ายโมงพอดีไม่มีรถเข้าบ้านต้องรอ3 ชั่วโมงถึงจะมีรถเข้าบ้านตอนที่3 โมงครึ่งหรือ4 โมง
1: รถประจำทาง
0: ใช่คำถามคือเพราะอะไรทั้งที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพไม่ได้ไกลจากเมืองหลวงแล้วทำไมการที่เดินทางคมนาคมมันเลยไม่สะดวกเพราะอำนาจเราอยู่ที่ส่วนกลางแล้วเขาไม่ต้องการแก้ไขให้เราคนในเมืองไม่ลำบากต่างจังหวัดก็เลยไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าอำนาจที่แก้ไขพวกนี้มันคือเรื่องราวของท้องถิ่นที่เขาเห็นว่าโอ้รถมันไม่พอเรามีเด็กนักศึกษาเราเด็กนักเรียนเรามีคนที่ต้องใช้แต่คนในเมืองเขาไม่เห็นคนในส่วนกลางที่เราต้องขออนุญาตสัมปทานเขาไม่เห็นกับเราแต่กลายเป็นว่าที่จีนเขาเห็นว่าก็เราลำบากทั้งประเทศแล้วก็ควรจะพัฒนา
1: เข้าใจแล้วอย่างนี้ก็ต้องถ้าจะพูดกันถึงตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปอีกมันก็คงจะไม่ก้าวล่วงอะเน
0: า
1: ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งของจีนที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเห็นข่าวจีนเราจะเห็นการประหารไม่ว่าจะประหารเรื่องการเมืองเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็ตามไกด์ตอบผมประทับใจมาก
1: ไกด์ไทยหรือไกด์จีน
0: ไกด์จีนไกด์จีนที่พูดไทยชัดมากไกด์จีนเขาบอกว่าเราจะเห็นเขาประหารคนขายยาคนเสพยาคนคอร์รัปชันเขาประหารจริงๆเขาบอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมที่ไทยบอกว่าเพราะเด็กคืออนาคตของชาติ ถ้าเขาติดยาแล้วเขาขายยาแล้วอนาคตบ้านเขาจะเป็นยังไงเขาประหารโอ้โหผม

0: เออว่ะเราคิดเรื่องนี้ไปเลยนะบางทีสิทธิมนุษยชนกับความเป็นจริงในการพัฒนาประเทศมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันไม่ได้เห็นด้วยกับการประหารนะแต่คำตอบของเขาอ่ะเป็นคำตอบที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการพัฒนาบ้านเขาอยู
1: ่เขาเรียกว่าให้ลิงดู
0: ใช่
1: ช่วยกันให้ลิงดูเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ครูบอยพูดว่าการศึกษานิดนึง

0: กันนะเขาจะมีการก้าวขาก้าวแขนทำอะไรที่มันพร้อมเพียงกันแล้วก็ความจำสอนวิธีความจำกับสอนการเคลื่อนไหวให้เด็กสามัคคีกันเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือคำว่าสามัคคีอาตมาเห็นกิจกรรมของเด็กเขา
1: อันนี้ทั้งจริงและไม่จริงนะต้องบอกก่อนต้องคือเท่าที่ผมประสบมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราไปเมืองท่องเที่ยวเราไปสิ่งที่มันปลูกสร้างใหม่ๆมันเจริญแล้วมันรู้สึกว่าจีนมันพัฒนาแต่มันก็มีโอกาสที่ได้ไปร่วมเส้นทางกับคนจีนเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าคนที่เป็นไกด์ไทยอันเนี้ยไกด์จีนเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าคนจีนไม่มีการศึกษาม
0: ีไหม
1: ไม่มีการศึกษาอีกเยอะแต่เป็นคนที่มีอายุแล้วเขาจะไม่รู้ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีที่เราต้องแก้ไขไอ้เรื่องลบๆที่ได้ยินมาทั้งหลายเกิดจากคนกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกับความเปลี่ยนแปลงของเขาชัดเจนจากไม่มีการศึกษาสู่การมีการศึกษาที่ดีคนทั้งสองกลุ่มมันเลยแยกกันเขาก็เลยไม่ชอบกันเขาก็เลยพูดออกมาว่าถ้าหมดคนรุ่นเนี่ยเราจะเจริญมากทั้งวัฒนธรรมทั้งสิ่งที่มันเสื่อมเสียประมาณนี้ครับคือการศึกษาเขาแบ่งแยกชัดเจนมากจากไม่มีเลยสู่มีเลยนั่นแหละครับ
0: เรียกว่าโอกาสที่เราได้ไปต่างประเทศหรือว่าประเทศจีนเนี่ยสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเราได้ถ้าอย่างนั้นในมุมมองสมมุติว่าครูบอยได้เป็นผู้บริหารประเทศขึ้นมาสิ่งแรกที่อยากจะทำอะไร
1: เอาต้องแบบนี้ก่อนผมก็อยากเล่นการเมืองแต่ถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นนะผมเนี่ยสมมติว่าผมได้เป็นนายกเทศบาลเอาเล็กๆที่บ้าน
0: จินตนาการเองได้เป็นแล้วตอนนี้ได้เป็นแล้ว
1: ต้องได้เป็นมันมีความคิดเก่าอยู่ผมอ่ะอยากจะให้เด็กที่อยู่ในชุมชนผมเนี่ยที่มาเรียนในเมืองอ่ะมาเปิดประชุมและปรึกษากันผมรู้สึกว่าทุกคนอยากกลับบ้านแล้วอยากบ้านเราอ่ะขาดตกบกพร่องตรงไหนเรามาคุยกันผมอยากจะพัฒนาคนก่อนโดยเอาคนเหล่านี้ที่ไปอยู่ในเมืองไปเห็นนู่นไปเห็นนี่ไปเห็นต่างๆที่ผมก็ไม่ได้เห็นหรอกกลับมาก่อนแล้วก็มาดูว่าเราจะพัฒนาอะไรกันแล้วคนเหล่านี้เขาไปคุยกับครอบครัวได้พ่อแม่พี่น้องมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรามีเด็กในมือที่อยากจะพัฒนาเพราะคนที่จะมาเรียนคือคนที่อยากพัฒนาตัวเองแหละกลับมาพัฒนาบ้านเราผมเนี่ยจะพัฒนาคนเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรกพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับมันไม่น่าอยู่หรอกสำหรับผมนะอาชีพก็ไม่มีโชคดีบ้านผมมีนิคมอยู่เล็กๆอยู่นิคมหนึ่งที่เหลือก็ทำไร่ทำนาทำแบบนั้นนะมันทำให้เด็กทุกคนที่มาเรียนในเมืองกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับนะแต่เขากลับไปแล้วเขาจะทำอะไร
0: ไม่มีรายได้
1: ใช่ครับแม้แต่ผมเองอ่ะผมก็การกลับไปอยู่บ้านผมคือลำบากมากจะทำอาชีพสักอาชีพหนึ่งโอ้โห
0: สมมติเปิดร้านกาแฟก็ไม่มีคนมากิน
1: ไม่มีคนมากินนั่นแหละครับ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีคนมากิน
1: ใช่นั่นแหละครับในการว่าเราต้องเอาคนเหล่านี้ที่ไปเห็นมาก่อนแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันดีอยากพัฒนาคนก่อนให้คนที่เขามีวิสัยทัศน์มีแนวคิดเราจะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่เราจะใช้อำนาจที่เรามีช่วยบริหารจัดการอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่นานมากครับว่าผมอยากทำแบบน
0: ี้เริ่มเลยไหม
1: โอ้โหถ้าเริ่มได้ผมอยากเริ่มนี่ล่าสุดผมก็ไปช่วยเขาหาเสียงการเมืองมาผมรู้สึกผมสนุกมากกับการทำอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเรามีแนวคิดที่เราพอเราได้ฟังคนเยอะเราได้คุยกับคนเยอะเรายิ่งเห็น
0: เราว่าจิตอาสา
1: ใช่ครับใช่ครับผมเสียตังค์นี่คนก็ไปช่วยหาเสียงก็หมดเยอะ
0: จิตอาสานี่คือไม่ใช่ว่าทำแล้วได้ตังค์นะ
1: ใช่ครับ
0: จ
1: ิ
0: ตอาสานี่คือทำแล้วเสียตังค
1: ์ใช่แต่ในผมเข้าใจนะผมรู้สึกว่าเราเห็นปัญหามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสบางทีการไปอยู่ตรงนั้นมันคือการแบบใช้ทรัพยากรใช้ความรู้ใช้เงินในการช่วยคนยิ่งเราอยู่ในที่ต้องบอกว่าการพัฒนามันช้ากันนะครับเราอยู่กับคำว่าประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนามันนานมากนั่นแหละครับ
0: มันควรจะเปลี่ยนคำว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะได้รอให้เห็นคำนั้นเร็วๆนี้
1: ใช่ครับ
0: หลายคนก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเดี๋ยวก็มามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็มาทีนี้น้องๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ที่ครูบอยพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันเลือกเกิดไม่ได้นะมันก็จะต้องยอมรับเมื่อจะถึงจุดหนึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญย้อนกลับมาว่าการศึกษาตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมตั้งแต่ต้นที่เราเปิดรายการเอาไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมตอนนี้หลายคนก็คงจะมองออกแล้วว่าตัวเองจะไปทำอะไรในช่วงปิดเทอมเหมือนที่ครูบอยเล่าเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งรายได้ด้วยมีทั้งสนุกด้วยอันนี้ก็ถือว่าน้องๆก็คงจะนำไปประยุกต์กับของตัวเองว่าจะเอาความสุขหรือจะเอาเที่ยวหรือจะเอารายได้ก็แล้วแต่สิ่งที่เราถนัดตรงนี้บอกนิดนึงครูบอยฝากน้องนิดนึงว่าถ้าปิดเทอม 2เดือน3เดือนตรงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงปิดเทอมนี้ใครจะไปหารายได้ก็ตามใคร

0: ไปเที่ยวก็ตามใครจะเข้าวัดหรือทำอะไรกิจกรรมต่างๆก็ตามหนึ่งในนั้นคืออะไรที่ครูบอยอยากจะฝากกับน้องๆว่าอย่าหนีสิ่งนี
1: ้โอ้โหต้องถ้าแบบนี้ก็คือผมอ่ะจะมีแนวคิดในการสอนน้องๆแบบนี้ว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นอิสระ อยู่ประมาณแค่22 ปีนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากจบมหาลัยแล้วเนี่ย
0: okay.
1: เราจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตแล้ว
0: ผม
1: บอกน้องๆแบบนี้เสมอว่าในช่วงวัยเนี้ยลองผิดลองถูกให้มากที่สุดโกหกพ่อโกหกแม่ให้ได้ไม่ว่าจะค่าหนังสือค่าการเรียนอะไรก็ตามจะขอเงินจะลองผิดลองถูกจะถูกทิ้งจะลงทุนอะไรก็ตามเพราะว่าในช่วงวัยเนี้ยเรายังมีครอบครัวที่พร้อมแบกเราอันนี้ผมพูดในมุมมองของตัวเองนะครับว่าเราหลังจากนี้เราจะไม่มีแล้วพ่อแม่เราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินในการลำบากส่งเราเรียนดังนั้นช่วงวัยเนี้ยเขาพร้อมเราผิดพลาดอะไรเรายังเป็นเด็กเสม
0: อ
1: แต่ถ้าเราทำเก่งเราทำดีเราจะกลายเป็นคนเก่งในสายตาคนหนึ่งมากดังนั้นช่วงเนี้ยไม่ว่าจะปิดเทอมหรือว่าจะอะไรก็ตามลองผิดลองถูกให้มากที่สุดการโกหกไม่ใช่เรื่องดีนะแต่มันจำเป็นคือต้องบอกวันนี้ว่าหลายๆครั้งการลงทุนต้องใช้เงินการจะทำอะไรก็ต้องใช้ทุนใช้เงินแล้วบอกตรงๆกันจะไม่ได้บางทีการโกหกเพื่อจะได้เงินตรงนั้นมาก็เป็นเรื่องจำเป็นนะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ลองดูลอง
0: จำเป็น
1: ต้องบอกแบบนี้ว่าคือผมก็เจอแนวคิดนี้มาตัวเองว่าหลังจากที่เราเรียนจบเราจะไม่มีโอกาสทำแบบนี้แล้วทุกวันคือค่าใช้จ่ายพ่อแม่จะซัพพอร์ตเราไม่ได้ปิดเทอมการเรียนใช้ชีวิตให้มากที่สุดลองผิดลองถูกแล้วเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นนะปิดเทอมเป็นช่วงสำคัญมากเราอิสระ2เดือนอย่างเนี้ยเราไม่ต้องมาตื่นเช้าเราต้องไปเรียนเราสามารถไปหาบ้านเพื่อนจะไปจับปลาไปทำอะไรก็ตามให้มันเกิดชีวิตอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาแล้วมันจะสรุปผลหลังจากที่เราเรียนจบแล้ว
0: ก็คือสรุปก็คือจะเป็น2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเน้นกิจกรรมสนุกกิจกรรมกับอันที่2กิจกรรมเพื่อมีรายได้
1: ใช่ครับ
0: นะ2อย่างที่ครูบอยก็ทำทั้ง2อย่างแล้ว
1: ทำ
0: สนุกก็มาแล้ว
1: มาร
0: ายได้ก็มาแล้วกว่าจะถึงวัยทำงานของจริงทีนี้เราพูดในมุมมองของวัยทำงานบ้างไม่มีคำว่าวัยเรียนละเป็นวัยทำงานแล้วทีนี้ไม่มีคำว่าปิดเทอมละทำทุกวันหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีวัยเรียนแล้วฉันมีแต่วัยทำงานในฐานะที่ครูบอยอยู่ในวัยทำงานครูบอยให้ประสบการณ์ตรงนี้ให้กำลังใจกับคนที่ทำงานเหมือนเราว่าเราจะหาทางออกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดของเรา
1: โอเคต้องบอกแบบนี้ครับว่าพอเราเข้าสู่การทำงานเนี่ยนะการจะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยากมากเหมือนกัน
0: ยากมาก
1: ยิ่งคนที่ทำงานประจำโอ้โหจะเสาระเวลามา มาพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยาก
0: แ
1: ต่ผมเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องมีนี่คืองานอดิเรกก่อน
0: โอเค
1: มันจะทำให้เรามีไฟในการลองผิดลองถูกในการทำอะไรแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ดังนั้นลองหางานอดิเรกให้เจอก่อนสำหรับคนที่ทำงานประจำหางานอดิเรกให้ได
0: ้
1: แล้วลองพัฒนามันทุกอย่างในถ้าเราเข้าสู่อะไรมันทำอะไรได้ให้เราได้มันจะหนีสิ่งที่ชีวิตที่เราเบื่ออยู
0: ่
1: แต่อีกกรณีนึงคนที่เป็นแบบผมคือเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ถูกคำติถ้าเราไม่ทำแย่จริงแต่เราจะไม่ถูกคำชมจริงๆถ้าเราไม่ทำดีจริง
0: ๆ
1: ดังนั้นจงพัฒนาตัวเองอยู่เสม
0: อ
1: ให้ไม่ได้คำชมจากใจจริงมันมีเหตุการณ์หนึ่งผมทำเอ็มวีให้ลูกค้าแล้วเขาก็ไปเลี้ยงวันเกิดกันคนประมาณสัก 40-50 คนเขาบอกว่าเอ็มวีสวยๆตรงนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากปรบมือโอ้โหคือหลังคาหัวก็ชนมันลอยไม่รู้จะลอยยังไงอ่ะแล้วรู้สึกว่าคำชมเป็นแรงใจเป็นการผลักดันแต่ละคำถูกด่าคำถูกว่าก็เป็นแรงผลักดันเหมือนกัน
0: อ
1: ย่าทำตัวอยู่กลาง
0: ๆ
1: เพราะมันจะทำให้เราไม่พัฒนาไม่มีใครชมจะไม่มีใครชมด้วยใจจริงถ้ามันไม่ได้พัฒน์ดีจริง
0: ๆ
1: แล้วไม่มีใครติถ้ามันไม่แย่จริง
0: ๆนี่คือคำที่เราบอกกับตัวเองตลอด
1: ใช่ครับทำให้ดีให้คนชมเสมอให้คนโอ้ดีมากเห็นตั้งแต่เจอเราเนี่ยนี่คือคนดีจริงงานทุกงานที่เราส่งไปถ้าเขาไม่ตอบมันก็ไม่ได้ดีหรือเขาถ้าโอเคมันก็ไม่ถ
0: ือ
1: เฉยเฉยอย่างนั้นทำให้มันดีอยู่เสม
0: ออ
1: ะไร
0: ทีนี้ในคนที่ทำงานประจำอ่ะเนาะเราก็มองออกว่าที่ครูบอยบอกว่าให้เขามีงานอดิเรก
1: ใช่ครับ
0: สมมุติว่าเขาทำงานอดิเรกแล้วเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งปีกพลิกผันไปปรับตัวเองงานอดิเรกมีรายได้
1: ที่ดีกว่าม
0: ากกว่างานประจำอีกเกิดจะลาออกขึ้นมามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
1: ใช่ครับต้องบอกแบบนี้ว่าการทำเราสามารถรวยได้ภายในข้ามคืนนั้นในสังคมออนไลน์ดังนั้นถ้าเราตั้งใจดีทำดีผมก็มองว่าอะไรก็ตามที่มันทำรายได้อะมันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่ามันไม่ใช่แค่ความภูมิใจหรอกแต่

0: มันคือสิ่งที่จะทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นเราอาจจะสนุกสนานกับมันพัฒนาต้องบอกว่าศักยภาพของคนอ่ะมันจะถูกสังคมกดทับถ้าเราอยู่ในรูปแบบที่มันไม่ถูกพัฒนาถ้าคุณอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณมีงานอดิเรกคุณสามารถเห็นศักยภาพของตัวเองได้มันยิ่งพัฒนามันยิ่งเบ่งบาน
1: เอาละมาถึงจุดนี้แล้วครับครูบอยก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องวัยเรียนเนาะก็จบไปแล้วแล้วก็พูดถึงวัยทำงานก็จบไปแล้วก่อนจะถึงช่วงปิดรายการเนี่ยมันจะมีอีกช่วงที่ยังขาดอยู่เพราะว่าคนที่ดูรายการของเราเนี่ยอาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มสว.กลุ่มเกษียณเนี่ย คือกลุ่มนี้ไม่มีทั้งงานประจำไม่มีทั้งโรงเรียนแต่อยู่บ้านอาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือทำไร่ทำนาทำสวนรดน้ำปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่คือเรียกว่าวัยสว.เราจะให้กำลังใจกลุ่มนี้อย่างไรกับคำว่าปิดเทอมนี
0: ่โอเค
1: เพราะว่าเขาไม่มีคำว่าปิดเทอมแล้ว
0: โอเคต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยผมก็คุยมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงหาเสียงเขาอยู่กับข้อมูลต่างๆที่เขาชอบจริงๆนะเหมือนกับเขาจะดูอะไรก็ดูเดิมๆดูอะไรยังไงประมาณนี้มันเหมือนกับเขาอินกับเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปยิ่งถ้าคุณมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานปิดเทอมอ่ะลองสนุกกับลูกหลานดูก่อนมันจะได้ข้อมูลใหม่ๆได้เรื่องราวใหม่ๆมันทำให้เราตามทันลูกหลานเราเองมันเป็นเรื่องของเจเนเรชันแกปที่มันทำให้ความต่างวัยความต่างคนมันทะเลาะกันเพราะความรู้มันไม่เท่ากันต้องบอกว่าย้อนกลับไปอย่างที่ผมเล่าเรื่องจีนแบบนี้ครับจีนเขาชัดเจนเรื่องการศึกษามันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยว่าได้เนี่ยว่าไม่ได้คนต่างกันอะไรประมาณนี้แต่ของไทยมันเหลื่อมล้ำทางการศึกษายิ่งมันทำให้เห็นว่าอ๋ออันไหนก็มีความรู้หน่อยนึงนั่นเรียนไม่จบมีจบป.2จบป.7จบป.นู่นป.นี่อะไรประมาณนี้ครับมันทำให้เราเห็นว่าการศึกษาจริงๆอ่ะมันต่างกันมากเพียงแต่มันไม่ต่างกันจนชัดเจนแต่คนแก่ๆคนสว.ทั้งหลายอ่ะเรายังอินอยู่กับเรื่องพวกนั้นดังนั้นที่วันนี้การศึกษามันเวิร์ลไวด์มันไปไกลมากดังนั้นถ้าอยากสนุกกับชีวิตอยากสนุกกับโลกอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสังคมบางทีการใช้ความรู้เดิมๆผมอันนี้ผมก็ต้องมีส่วนตัวตรงนี้ตรงที่ว่าความรู้เดิมๆมันอาจจะทำให้เราไม่ทันโลกทะเลาะกับลูกหลานได
1: ้นี่แหละครับโอเคงั้นมาถึงจุดนี้แล้วน้องๆพี่ๆญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็ตามเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณวัยพักผ่อนก็ตามก็ขอให้ดูตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็นำจุดเด่นของตัวเองนั้นออกมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันว่าจะนำตัวเองไปมีความสุขกับแต่ละวันได้อย่างไรให้มีรายได้หรือว่าเป็นกิจกรรมมีความสุขก็แล้วแต่เราเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามจะต้องอยู่ได้ด้วยคำว่าตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ได้ด้วยตัวเองสุดท้ายเมื่อเราอยู่ได้ตัวเองอย่าลืมคำว่าอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็จะต้องอยู่ให้เป็นแล้วเราก็จะเห็นความสุขขอเจริญพร
0: โอเคครับผมวันนี้รายการของเราอยู่เป็นแห่งสุขก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าละกันไม่รู้เหมือนว่าจะมีครั้งต่อไปในเทปไหนอย่างนั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สาธุ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนในรายวิชาระบบการผลิตกระบือสมัยใหม่ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเรื่องภาพรวมระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่ซึ่งถือเป็นบทพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการเลี้ยงกระบือทั้งระบบตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การจัดการอาหารการดูแลสุขภาพการสืบพันธุ์ไปจนถึงการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตหากเราถามคนรุ่นปู่ย่าตายายว่ากระบือมีความสำคัญอย่างไรคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คงเป็นกระบือคือแรงงานหลักของครอบครัวใช้ไถนาใช้ในการลากเกวียนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าของครัวเรือนเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีวิถีความผูกพันกับกระบืออย่างยาวนานกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีและความภูมิใจในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรพัฒนามากขึ้นรถไถเดินตามระบบในส่วนของรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆได้เข้ามาแทนที่แรงงานสัตว์ทำให้บทบาทของกระบือในฐานะสัตว์ใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนประชากรกระบือในประเทศไทยจึงลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตหลายคนอาจคิดว่าอุตสาหกรรมกระบือกำลังจะหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วกระบือกำลังได้รับการพัฒนาและปรับบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบันปัจจุบันกระบือไม่ได้ถูกเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ในหลายรูปแบบเช่นการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพสูงการผลิตน้ำนมกระบือการจำหน่ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์การประกวดกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือในหลายประเทศทั่วโลกเช่นอินเดียปากีสถานอิตาลีอิตาลีกระบือถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงในขณะที่ประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบือเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนักศึกษาลองคิดตามนะคะหากฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งมีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสมมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่ากระบือที่มีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือแนวคิดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่ซึ่งมองถึงในเรื่องของการเลี้ยงกระบือที่เป็นระบบที่ทุกองค์กรประกอบด้วยเชื่อมโยงกันไม่ใช่เพียงให้อาหารหรือการรักษาโรคเท่านั้นแต่เป็นในส่วนของการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในฟาร์มกระบือไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมการคัดเลือกพันธุ์ด้วยข้อมูลพันธุกรรมการให้อาหารสูตรคำนวณระบบการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ระบบเซ็นเซอร์หรืออินเทอร์เน็ตของทรัพย์สินรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลของฟาร์มเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฟาร์มดังนั้นการศึกษาเรื่องของระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกระบือเท่านั้นแต่จะเป็นการเรียนรู้แนวคิดและการจัดการฟาร์มอย่างครบวงจรซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการวิจัยและการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักอาจารย์ขอให้นักศึกษาตั้งคำถามกับตัวเอง3ข้อนะคะข้อที่1เหตุใดจำนวนกระบือในประเทศไทยจึงลดลงจากในอดีตข้อที่กระบือสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

ในรูปแบบใดบ้างข้อที่3เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือได้อย่างไรหลังจากเรียนบทนี้จบนักศึกษาจะสามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้อย่างชัดเจนต่อไปเราจะเข้าสู่ในส่วนของหัวข้อแรกนะคะคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการฟาร์มกระบือในยุคใหม่ค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตกระบือในปัจจุบันแล้วนะคะหัวข้อแรกที่เราจะศึกษาคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system คำว่าระบบหมายถึงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลายส่วนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หากยกตัวอย่างง่ายๆคือร่างกายมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกอบด้วยระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารและระบบประสาททุกระบบต้องทำงานร่วมกันหากระบบใดระบบหนึ่งเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดเช่นเดียวกับการทำฟาร์มนะคะในส่วนของฟาร์มกระบือฟาร์มไม่ได้ประกอบด้วยเพียงกระบือเท่านั้นแต่ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แรงงานเงินทุนการจัดการสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมการตลาดและเทคโนโลยีทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบดังนั้นการจัดการฟาร์มที่ดีจึงต้องมองภาพรวมทั้งระบบไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะความหมายของระบบการผลิตกระบือระบบการผลิตกระบือหมายถึงกระบวนการบริหารการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกระบือตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยผลิตการดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการผลผลิตจนถึงในเรื่องของจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้พัฒนาเป็นระบบผลิตเชิงธุรกิจผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตผลตอบแทนความปลอดภัยทางอาหารสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นแนวคิดจากการจัดการแบบเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือนะคะระบบการผลิตกระบือสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด input process output และ feedback นะคะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการจัดการในทุกภาคส่วนลองจินตนาการถึงฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งสิ่งที่นำเข้าคือ input สิ่งที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มคือ process ผลที่ได้คือ output และข้อมูลที่นำกลับมาปรับปรุงคือ feedback นะคะเรามาศึกษาในแต่ละส่วนไปพร้อมกันเลยนะคะ1. ปัจจัยนำเข้าหรือ input นะคะ input คือทรัพยากรทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตเปรียบเสมือนวัตถุดิบตั้งต้นของฟาร์มหากปัจจัยนำเข้ามีคุณภาพดีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีก็จะมีสูงขึ้นตัวอย่างของปัจจัยนำเข้าได้แก่ 1. พันธุ์กระบือพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตกระบือที่มีพันธุกรรมดีจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงให้ผลผลิตดีมีความสามารถในการสืบพันธุ์ดีและมีความต้านทานโรคที่ดีกว่าดังนั้นการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จึงมีความสำคัญมาก 2. อาหารอาหารคิดเป็นต้นทุนสูงที่สุดของการเลี้ยงกระบือโดยอาจจะคิดในส่วนของร้อยละ 60-70 ของต้นทุนทั้งหมดหากจัดการอาหารได้อย่างเหมาะสมกระบือจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสุขภาพแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง 3. ในส่วนของแรงงานนะคะแรงงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการทำความสะอาดคอกการสังเกตอาการป่วยหรือการบันทึกข้อมูลแรงงานที่มีความรู้ทักษะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก 4. เงินทุนเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนเช่นการซื้อพันธุ์สัตว์การสร้างโรงเรือนการจัดการอาหารในการจัดซื้อในส่วนของอุปกรณ์ 5. โรงเรือนและอุปกรณ์โรงเรือนที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดของสัตว์ส่งผลให้สัตว์สุขภาพดีและผลผลิตสูงนะคะ 6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันฟาร์มสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นอย่างเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบติดตามตัวสัตว์โปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มและระบบพื้นฐานของข้อมูล 7. เวชภัณฑ์และวัคซีนใช้สำหรับการป้องกัน

ควบคุมโรคซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียในฟาร์ม 2. กระบวนการผลิตหรือโปรเซสนะคะเมื่อมีการปัจจัยนำเข้าแล้วขั้นตอนต่อมาคือกระบวนการผลิตซึ่งถือว่าหัวใจสำคัญของระบบประกอบด้วยการจัดการฝูงการให้อาหารการสืบพันธุ์การดูแลสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อมูลตัวอย่างเช่นหากฟาร์มมีคุณภาพอาหารที่ดีแต่ให้อาหารไม่ถูกวิธีกระบือก็อาจจะมีผลเสียในการรับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะหรือหากมีพ่อพันธุ์ที่ดีแต่ไม่มีการวางแผนผสมพันธุ์ก็อาจทำให้อัตราการเจริญหรือในเรื่องของการผสมติดต่ำดังนั้นความสำเร็จของฟาร์มจึงขึ้นอยู่กับการจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลผลิตหรือเอาท์พุตนะคะผลผลิตคือสิ่งที่ได้จากการผลิตซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตัวอย่างเช่นลูกกระบือกระบือขุนน้ำนมกระบือมูลกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปในปัจจุบันแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับความสนใจอย่างมากเช่นการแปรรูปนมกระบือเป็นชีสโยเกิร์ตหรือไอศกรีมซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตได้หลายเท่าตัว 4. ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลผลิตและนำกลับมาใช้ปันในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะอย่างเช่นอัตราการเจริญเติบโตอัตราการผสมติดอัตราการคลอดอัตราการเกิดโรคต้นทุนการผลิตและผลกำไรตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือโตช้ากว่ามาตรฐานผู้เลี้ยงต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าปัญหาการเกิดอาหารเกิดจากอาหารพันธุกรรมสุขภาพสัตว์หรือในเรื่องของการจัดการนะคะแล้วจึงปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องนี่คือหลักสำคัญของการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะดังนั้นในส่วนของระบบการผลิตกระบือไม่ได้หมายถึงเพียงการผลิตสัตว์ให้มีชีวิตรอดเท่านั้นแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดอย่างเป็นระบบเริ่มจากการเลือกปัจจัยนำเข้าที่มีคุณภาพดำเนินการในส่วนของกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อทุกองค์ประกอบในส่วนของการทำงานเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมนะคะฟาร์มกระบือก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระบบยาวนานประเภทของระบบการผลิตกระบือนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาคือเกษตรกรสามารถเลือกวิธีการเลี้ยงกระบือแบบใดได้บ้างในความเป็นระบบการเลี้ยงกระบือมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จำนวนสัตว์เงินลงทุนแรงงานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้3ระบบหลักได้แก่1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม2ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้น3ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นเรามาศึกษารายละเอียดของแต่ระบบกันนะคะ1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมระบบนี้จะเป็นรูปแบบของการเลี้ยงที่พบมากที่สุดในอดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยลักษณะสำคัญคือเกษตรกรปล่อยกระบือออกหากินตามธรรมชาติเช่นเราอาจจะพบในส่วนที่กระบือไปอยู่นะคะในส่วนของบริเวณนาบริเวณป่าชุมชนพื้นที่สาธารณะพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงกลางวันกระบือจะออกหากินเองและในช่วงเย็นจะถูกต้อนกลับเข้าคอกการจัดการส่วนใหญ่ใช้แรงงานภายในครอบในส่วนของครอบครัวอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติจึงมีต้นทุนค่อนข้างต่ำข้อดีของการเลี้ยงระบบดั้งเดิมประการแรกคือใช้เงินลงทุนต่ำเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่หรือซื้ออาหารคนจำนวนมากนะคะประการที่2ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นหญ้าธรรมชาติฟางข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตรประการที่3เหมาะกับการทางเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินลงทุนจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามระบบนี้มีข้อจำกัดหลายประการเช่นไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้อย่างแม่นยำกระบืออาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในฤดูแล้งการผสมพันธุ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ยากต่อการวางแผนการผลิตรวมทั้งมีความเสี่ยงของ

ของการติดต่อโรคและพยาธิสูงตัวอย่างเช่นในฤดูแล้งหญ้าธรรมชาติมีปริมาณลดลงกระบืออาจได้รับพลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอส่งผลให้น้ำหนักตัวลดอัตราการผสมติดต่ำและอัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวค่ะ 2. ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้นระบบนี้ถือเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากการผสมผสานข้อดีของระบบดั้งเดิมและระบบความเข้มข้นเข้าด้วยกันกระบือจะถูกปล่อยออกหากินในแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในบางช่วงเวลานะคะแล้วก็กลับมาสู่คอกเพื่อรับอาหารเสริมในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นอาหารเสริมที่ใช้ได้แก่อาหารข้นอาหารในส่วนของหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพนะคะมันสำหรังหมักยีสต์รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นระบบมากขึ้นเช่นมีการทำวัคซีนการถ่ายพยาธิชั่งน้ำหนักการบันทึกข้อมูลข้อดีของระบบกึ่งเข้มข้นสามารถควบคุมการผลิตได้ดีกว่าระบบดั้งเดิมกระบือได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารในฤดูแล้งใช้เงินทุนน้อยกว่าระบบเข้มข้นจึงเหมาะกับเกษตรกรส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์หลายแห่งมีการปลูกหญ้าเนเปียสำหรับตัดสดร่วมกับการใช้ฟางข้าวและอาหารเสริมทำให้สามารถผลิตคกกระบือขุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นระบบนี้เป็นระบบการเลี้ยงเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบกระบือจะถูกเลี้ยงภายในโรงเรือนหรือคอกตลอดเวลาอาหารทุกชนิดถูกคำนวณสูตรอาหารอย่างแม่นยำตามอายุน้ำหนักและวัตถุประสงค์ของการผลิตเช่นกระบือขุนกระบือพ่อพันธุ์กระบือนมฟาร์มประเภทนี้มักมีในส่วนของโรงเรือนมาตรฐานระบบน้ำอัตโนมัติระบบการจัดการมูลสัตว์ระบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มรวมถึงเทคนิคโนโลยีสมัยใหม่เช่นสวนสุขภาพ GPS tracking นะคะและระบบสมาร์ทฟาร์มข้อดีของระบบเข้มข้นสามารถควบคุมทุกปัจจัยการผลิตได้อย่างแม่นยำทำให้สัตว์มีอัตราการเติบโตสูงคุณภาพผลผลิตสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งออกแต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ต้องใช้เงินทุนสูงทั้งในส่วนของด้านโรงเรือนอุปกรณ์อาหารบุคลากรที่มีความรู้หากบริหารจัดการไม่ดีอาจเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากหากเปรียบเทียบทั้ง3ระบบนะคะจะพบว่าระบบดั้งเดิมเหมาะกับผู้ที่มีเงินทุนต่ำแต่ควบคุมการผลิตได้จำกัดระบบกึ่งเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะแล้วก็สมดุลที่สุดระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพส่วนระบบเข้มข้นเหมาะสำหรับการผลิตเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการผลผลิตสูงและคุณภาพสม่ำเสมอดังนั้นไม่มีระบบใดที่ดีสุดสำหรับทุกสถานการณ์นะคะแต่เกษตรกรต้องเลือกให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีเงินลงทุนสภาพพื้นที่เป้าหมายการผลิตแนวโน้มระบบการเลี้ยงกระบือในอนาคตในปัจจุบันแนวโน้มการเลี้ยงกระบือในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมไปสู่ระบบกึ่งเข้มข้นและระบบเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ลดลงต้นทุนในส่วนของแรงงานสูงขึ้นและตลาดต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ดังนั้นการเข้าใจระบบการเลี้ยงแต่ละรูปแบบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนากระบือในอนาคตและเป็นก้าวแรกของการเป็นนักสวัสดิ์ศาสตร์หรือผู้ประกอบการฟาร์มกระบืออย่างมืออาชีพนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาแนวคิดระบบการผลิตและรูปแบบการเลี้ยงกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ควรพิจารณาต่อไปคือการพัฒนาระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่มีเป้าหมายเพื่ออะไรในอดีตเกษตรกรมักเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงานในไร่นาเป้าหมายหลักคือการมีสัตว์ไว้ใช้ในการช่วยงานทำงานแต่ในปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสายเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเป็นเรื่องของการเพิ่มจำนวนสัตว์แต่เป็นการพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความยั่งยืนในทุกมิติโดยเป้าหมายที่1 นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป
เป้าหมายแรกที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคำว่าประสิทธิภาพการผลิตหมายถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่สามารถสร้างผลผลิตได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มแห่งหนึ่งใช้หญ้า100กิโลกรัมแล้วสามารถผลิตน้ำหนักตัวกระบือเพิ่มขึ้นได้มากกว่าฟาร์มอื่นแสดงว่าฟาร์มนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการปรับปรุงพันธุกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการในส่วนของการจัดการฟาร์มตัวอย่างนะคะกระบือที่ได้รับอาหารสมดุลจะมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการจัดการที่เหมาะสมมีอัตราการเติบโตสูงกว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าและสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าเป้าหมายการผลิตที่2นะคะลดต้นทุนการผลิตแม้ว่าฟาร์มจะสามารถผลิตได้มากแต่หากมีต้นทุนสูงเกินไปก็อาจจะไม่มีกำไรดังนั้นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนหลักในการผลิตกระบือได้แก่ค่าอาหารสัตว์ค่าแรงงานค่ายาและวัคซีนค่าโรงเรือนและค่าอุปกรณ์ปัจจุบันค่าอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของต้นทุนทั้งหมดดังนั้นการลดต้นทุนทางด้านอาหารจึงมีความสำคัญมากตัวอย่างเช่นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นการทำในส่วนของหญ้าหมักการใช้มันสำหลังหมักยีสต์การใช้ฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียวิธีเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตนะคะเป้าหมายที่3เพิ่มผลผลิตในอดีตผู้ผลิตอาจจะมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นตลาดเนื้อกระบือพรีเมียมต้องการเนื้อที่นุ่มสะอาดปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ในด้านน้ำนมกระบือผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยดังนั้นฟาร์มยุคใหม่จึงได้ให้ความสำคัญและคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงการจัดการสุขภาพการขนส่งและจนไปถึงในเรื่องของการแปรรูปเป้าหมายที่4นะคะส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นสวัสดิภาพสัตว์หมายถึงการที่สัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมการมีสุขภาพที่ดีไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บปวดไม่เครียดและสามารถแสดงพฤติกรรมธรรมชาติได้หากกระบือมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้การกินอาหารได้ดีการเจริญเติบโตดีการสืบพันธุ์ดีและเกิดโรคน้อยนะคะยกตัวอย่างการจัดให้มีกลางแจ้งสำหรับแช่น้ำและมีระบบพ่นหมอกลดความร้อนจะช่วยลดความเครียดให้กระบือได้อย่างมากเป้าหมายที่5นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดการมูลสัตว์และการใช้ทรัพยากรน้ำดังนั้นระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการนำมูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์การผลิตก๊าซชีวภาพการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบอนุรักษ์ดินและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะคะเป้าหมายที่6การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายสูงสุดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่คือความยั่งยืนคำว่ายั่งยืนหมายถึงสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปในระยะยาวได้นะคะโดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อไปในมิติทางเศรษฐกิจเกษตรกรต้องมีรายได้ที่มั่นคงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในมิติสังคมการเลี้ยงกระบือก็ต้องช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกระบือเช่นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในปัจจุบันการผลิตบริษัทสมัยใหม่มักใช้แนวคิดที่เพิ่มบอททอมไลน์นะคะหรือหลัก 3P ประกอบด้วย peopleคือประชาชนและชุมชนแพนเดตคือสิ่งแวดล้อมโปรฟิตคือผลกำไรทางเศรษฐกิจหากฟาร์มสามารถสร้างสมดุลทั้ง3ด้านได้จะถือว่าเป็นระบบการผลิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะเป้าหมายของการผลิตกระบือยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มจำนวนกระบือหรือเพิ่มผลผลิตเท่านั้นแต่มุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพของการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพ

การรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชุมชนอุตสาหกรรมกระบือไทยเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตและตอบสนองต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเชื่อมโยงเป้าหมายทั้ง6ด้านนะคะของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่นักศึกษาอาจสังเกตได้ว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านที่กล่าวมานั้นไม่ได้แยกออกจากกันอย่างอิสระแต่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มสามารถพัฒนาระบบอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้นผลที่เกิดขึ้นคือกระบือได้รับสารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นเมื่อสัตว์เจริญเติบโตดีสุขภาพสัตว์ก็จะดีขึ้นอัตราการเกิดโรคต่ำนะคะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็จะลดลงต้นทุนการผลิตจึงลดลงตามไปด้วยเมื่อกระบือมีคุณภาพดีผลผลิตก็จะมีคุณภาพสูงสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นส่งผลให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงเพียงอย่างจุดเดียวสามารถส่งผลต่อเป้าหมายหลายด้านพร้อมกันนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายการผลิตคำถามสำคัญคือเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าฟาร์มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่การบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ในการประเมินผลตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการผลิตอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันน้ำหนักยานมอายุเมื่อน้ำหนักตลาดอัตราการคลอดอัตราการผสมติดตัวอย่างตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตต่อตัวต้นทุนต่อกิโลกรัมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะรายได้สุทธิอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสุขภาพอัตราการป่วยอัตราการตายความถี่ในการใช้ยาตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมปริมาณมูลสัตว์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรน้ำปริมาณของเสียจากฟาร์มหากไม่มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เกษตรกรจะไม่สามารถประเมินได้ว่าฟาร์มกำลังพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่แนวคิดฟาร์มกระบือที่ประสบความสำเร็จในอดีตหลายคนอาจวัดความสำเร็จจากจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงเช่นผู้ที่มีกระบือ100ตัวอาจถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่มีกระบือ20ตัวแต่ในปัจจุบันจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของฟาร์มได้ตัวอย่างเช่นฟาร์ม A มีกระบือ100ตัวแต่มีต้นทุนสูงอัตราการเกิดโรคมากและกำไรต่ำในขณะที่ฟาร์ม B มีกระบือเพียง40ตัวแต่มีการจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงในกรณีนี้ถือว่าฟาร์ม B มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากที่ดีมากกว่านะคะดังนั้นเป้าหมายของฟาร์มยุคใหม่จึงเน้นในเรื่องของคุณภาพของการจัดการมากกว่าการเพิ่มจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวบทบาทของข้อมูลในการบรรลุเป้าหมายนะคะในยุคดิจิทัลข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งฟาร์มกระบือสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลเช่นวันเกิดน้ำหนักตัวประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการฉีดวัคซีนประวัติการรักษาโรคปริมาณอาหารที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์ปัญหาวางแผนการผลิตและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือกลุ่มหนึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าปกติข้อมูลที่บันทึกไว้จะช่วยให้ทราบสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มตามเป้าหมายของการผลิตในปัจจุบันฟาร์มกระบือไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะในส่วนของการขายสัตว์ที่มีชีวิตแต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายรูปแบบเช่นการผลิตกระบือคุณภาพสูงการผลิตนมกระบือการแปรรูปชีสหรือโยเกิร์ตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการผลิตก๊าซชีวภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการประกวดและจำหน่ายพันธุ์กระบือกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายได้เพียงอย่างเดียวช่องทางเดียวและช่วยให้ฟาร์มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะตัวอย่างฟาร์มกระบือต้นแบบค่ะลองพิจารณาตัวอย่างฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟาร์มที่มีการดำเนินงานดังนี้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์เองผลิตหญ้าหมักในช่วงฤดูแล้งบันทึกข้อมูลการผลิตทุกตัวใช้การผสมเทียมฉีดวัคซีนตามโปรแกรม

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือจำหน่ายทั้งในส่วนของลูกพันธุ์และกระบือขุนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือต้นทุนอาหารลดลงอัตราการผสมติดสูงขึ้นอัตราการเกิดโรคลดลงรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หากมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวคิด One Health นะคะกับการผลิตกระบือยุคใหม่ปัจจุบันโลกได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันหากสัตว์มีสุขภาพดีความเสี่ยงของการติดต่อก็จะลดลงหากสิ่งแวดล้อมดีสัตว์ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรแต่คำนึงถึงสุขภาพของทุกภาคส่วนในระบบการผลิตด้วยสรุปนะคะการผลิตกระบือในยุคใหม่ไม่ใช่เพียงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้โตแต่เป็นการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน6ด้านได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือและแนวโน้มในอนาคตแล้วนะคะคำถามสำคัญที่ตามมาคืออะไรคือปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรมกระบือสามารถแข่งขันและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคำตอบสำคัญประการหนึ่งคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอดีตการเลี้ยงกระบืออาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาในครอบครัวแต่ปัจจุบันการผลิตสัตว์กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตและประสิทธิภาพของการผลิตของฟาร์มนะคะลดต้นทุนและยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นความหมายของนวัตกรรมในงานปศุสัตว์คำว่านวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการนำความรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยกตัวอย่างเช่นการทำหญ้าหมักการใช้แอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลฟาร์มการใช้เครื่องผสมอาหารหรือการใช้เซ็นเซอร์ตรวจสุขภาพสัตว์ล้วนเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นเพราะช่วยให้เรื่องของการจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการพันธุกรรมพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสัตว์เพราะว่าศักยภาพของสัตว์แต่ละตัวถูกกำหนดตั้งแต่ระดับพันธุกรรมในอดีตการคัดเลือกพันธุ์อาศัยเพียงการสังเกตลักษณะภายนอกเช่นขนาดลำตัวรูปร่างสีขนลักษณะเขาแต่ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลการผลิตและข้อมูลพันธุกรรมเพื่อช่วยในการคัดเลือกสัตว์ตัวอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมอัตราการเจริญเติบโตประวัติการให้ลูกข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงได้อย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีการสืบพันธุ์นะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการสืบพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มจำนวนสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination ข้อดีของการผสมเทียมคือการใช้พ่อพันธุ์ดีได้อย่างกว้างขวางลดปัญหาเลือดชิดเพิ่มความก้าวหน้าทางพันธุกรรมนอกจากนี้ยังจะมีในส่วนของการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer ซึ่งช่วยขยายพันธุ์จากแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์นะคะต้นทุนอาหารคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในการเลี้ยงกระบือดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์จึงเป็นมีความสำคัญอย่างมากตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในปัจจุบันหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียมันสำปะหลังหมักยีสต์อาหารทีมอาร์โดยในส่วนของอาหารทีมอาร์คืออาหารผสมทุกชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลในทุกคำที่กินเข้าไปช่วยลดเรื่องของการเลือกกินอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพในอดีตเพราะว่าเกษตรกรมักทราบว่าสัตว์ป่วยเมื่อสัตว์แสดงการชัดเจนแล้วแต่ในปัจจุบัน

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ติดตามตัวสัตว์แบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับกิจกรรมสัตว์เครื่องวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวระบบแจ้งเตือนความผิดปกติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดความสูญเสียจากโรคและลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะระบบฐานข้อมูลฟาร์มปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพยากรสำคัญฟาร์มยุคใหม่จะมีการจัดการการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเช่นข้อมูลประจำตัวสัตว์ประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการคลอดประวัติการรักษาโรคข้อมูลการให้อาหารเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างต่อเนื่องผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆได้และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแนวคิดสมาร์ทฟาร์มในส่วนของสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มอัจฉริยะนะคะคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะอินเทอร์เน็ตออฟติงคลาวด์คอมพิวเตอร์ artificial intelligence นะคะ big data ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกระบือดื่มน้ำน้อยลงระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีหรือเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินกว่าปกติระบบก็จะสามารถเปิดพัดลมและพ่นหมอกอัตโนมัติได้ค่ะการใช้โดรนในการผลิตสัตว์นะคะปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้มากขึ้นเช่นสำรวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ประเมินผลผลิตหญ้าตรวจสอบพื้นที่เลี้ยงสัตว์ติดตามสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มช่วยลดเวลาและแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการมากขึ้นเทคโนโลยีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมไม่ได้ช่วยเฉพาะในส่วนของการผลิตเท่านั้นแต่ยังช่วยลดเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือช่วยลดปัญหากลิ่นและผลิตพลังงานภายในฟาร์มได้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันเช่นต้นทุนการลงทุนสูงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตและใช้ไฟฟ้าที่เพียงพอต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีจึงควรพิจารณาความเหมาะสมและขนาดของฟาร์มและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะบทบาทของนักสัตวศาสตร์หรือผู้ที่ทำงานทางด้านกระบือนะคะในยุคดิจิทัลในอนาคตจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะแต่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวางแผนธุรกิจฟาร์มประยุกต์ใช้นวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรดังนั้นนักศึกษาที่กำลังเรียนในวันนี้ควรพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วยนะคะสรุปในส่วนของท้ายหัวข้อนี้นะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือยุคใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพการผลิตส่งเสริมสุขภาพสัตว์ลดผลกระทบที่เกิดสิ่งกับสิ่งแวดล้อมนะคะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระบือไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดระบบการผลิตองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือรูปแบบการเลี้ยงกระบือเป้าหมายของการผลิตกระบือยุคใหม่สถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคำถามสำคัญช่วงสุดท้ายนะคะของบทเรียนนี้คือเราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในความเป็นจริงองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อใช้ในการสอบแต่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพการวิจัยการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทของประเทศการประยุกต์ใช้ในระดับฟาร์มหากนักศึกษาต้องเป็นเจ้าของฟาร์มกระบือในอนาคตสิ่งแรกที่ต้องทำคือการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นมีพื้นที่เท่าไหร่มีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่มีแรงงานกี่คนมีเงินลงทุนเท่าไหร่ตลาดเป้าหมายคือใครข้อมูลเหล่านี้จะช่วยกำหนดรูปแบบของการผลิตที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกฟาร์มที่จะต้องใช้เทคโนโลยีราคาแพงแต่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะ

สมกับบริบทของตนเองด้วยนะคะตัวอย่างการวางแผนฟาร์มกระบือยุคใหม่สมมุติว่าเกษตรกรมีพื้นที่20ไร่นะคะสามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์พื้นที่โรงเรือนพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่จัดการมูลสัตว์จากนั้นวางแผนจำนวนสัตว์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีแทนที่จะเพิ่มจำนวนสัตว์อย่างไม่มีขีดจำกัดแนวคิดนี้เรียกว่าการบริหารจัดการตามศักยภาพของฟาร์มซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารลดต้นทุนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะในอดีตเกษตรกรอาจตัดสินใจจากประสบการณ์เพียงเดียวแต่ในปัจจุบันการตัดสินใจควรอาศัยข้อมูลร่วมด้วยตัวอย่างเช่นหากบันทึกน้ำหนักตัวสัตว์ทุกเดือนจะสามารถทราบว่าสัตว์ตัวใดเจริญเติบโตดีสัตว์ตัวใดมีปัญหาหรือสูตรอาหารใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของงานวิจัยระบบการผลิตกระบือยังมีประเด็นที่สำคัญที่สามารถศึกษาต่อยอดได้อีกมากมายเช่นการพัฒนาอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปรับปรุงพันธุกรรมกระบือการลดต้นทุนการผลิตการจัดการสุขภาพสัตว์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่และช่วยแก้ไขให้กับเกษตรกรได้จริงการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายพื้นที่การเลี้ยงกระบือไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดังนั้นการพัฒนาระบบการผลิตกระบือจึงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนได้ตัวอย่างเช่นการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือการจัดตั้งวิสาหกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงสัตว์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนานคุณลักษณะของผู้ที่เลี้ยงกระบือในอนาคตนะคะในยุคปัจจุบันผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะคะนอกจากความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงแล้วยังต้องมีทักษะด้านอื่นร่วมด้วยได้แก่ทักษะด้านวิชาการความเข้าใจหลักในเรื่องของการผลิตสัตว์อย่างถูกต้อง 2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสามารถใช้โปรแกรมและเครื่องมือดิจิทัลได้ 3. ทักษะทางด้านการบริหารจัดการสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 4. ทักษะในเรื่องของการสื่อสารสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชน 5. ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาธุรกิจได้ค่ะกระบือกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable development การผลิตกระบือสามารถสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวได้หลายด้านเช่นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการลดความยากจนการส่งเสริมอาชีพในชนบทการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดังนั้นการพัฒนากระบือจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของปศุสัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศโดยรวมข้อคิดในส่งท้ายของการเรียนในบทนี้นะคะในอนาคตนักศึกษาอาจมีบทบาทจะเป็นในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์นักวิจัยผู้ประกอบการฟาร์มนักส่งเสริมการเกษตรผู้พัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดสิ่งสำคัญคือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสร้างคุณค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทให้ก้าวหน้าค่ะสรุปท้ายบทเรียนนะคะระบบการผลิตกระบือยุคใหม่เป็นการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงพันธุกรรมอาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนยกระดับผลคุณภาพผลผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชนหากสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกระบือไทยจะยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคตขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ตามบทเรียนในวันนี้และพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการงานอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนหล่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันกับบทเรียนที่1พื้นฐานคอนเทนต์ดิจิทัลและการวิเคราะห์สื่อนะคะถามว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวันไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือข่าวออนไลน์ต่างๆที่เราดูไม่ว่าจะจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะคะวันนี้เราจะมาเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจคำว่าดิจิทัลคอนเทนต์คืออะไรมีอะไรบ้างเราจะวิเคราะห์จากสื่ออย่างไรให้เข้าใจยังไงเพื่อเราจะวิเคราะห์สื่อให้เป็นเราจะเข้าใจรากฐานการสร้างสรรค์คอนเทนต์การสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพก็ประเมินคุณค่าและผลกระทบที่เกิดจากสื่อสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจพื้นฐานและรู้จักประเภทเราสามารถวิเคราะห์ได้และนำสิ่งต่างๆนี้มาประเมินคุณค่าผลกระทบของสื่อมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในบทที่อย่างนี้นะคะเราก็จะมาเข้าใจความหมายของดิจิทัลคอนเทนต์กันว่าดิจิทัลคอนเทนต์คืออะไรพื้นฐานของดิจิทัลคอนเทนต์คืออะไรเคยสังเกตไหมว่าตื่นนอนแต่ละวันใช้เวลาอยู่กับดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งวันและในดิจิทัลคอนเทนต์นี้มีอะไรบ้างที่เราใช้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอน7โมงตื่นมาละเช็คโซเชียลเลยอัปเดตข่าวสารเอ่ยและระหว่างเรียนเวลาเรียนทำอะไรบ้างเราก็ใช้ค้นหาข้อมูลดูคลิปประกอบเพื่อเป็นการอ้างอิงให้เราได้รู้และทันกับเหตุการณ์นั้นส่วนพักกลางวันอีกทำอะไรเราก็ดูคลิปสั้นดูคลิปบันเทิงดูคลิปต่างๆในสื่อดิจิทัลที่เราต้องการเปิดดูถัดมาพอพักเที่ยงเสร็จเริ่มทำงานเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยหาข้อมูลจากการทำงานโดยสื่อสารกันผ่านทางดิจิทัลพอตกเย็นเราก็ดูคลิปวิดีโออีกฟังเพลงผ่อนคลายเป็นช่วงรีแลกซ์ที่เราต้องการจะทำอะไรก็ได้จากดิจิทัลของเราก่อนนอนใครทำอะไรบ้างก่อนนอนก็ดูไลฟ์ดูคอนเทนต์ต่างๆจนกระทั่งเราเข้านอนบางคนก็เปิดทิ้งไว้ให้อยู่ข้างๆเราให้เป็นเพื่อนเราทั้งวันทั้งคืน1วันเห็นไหมคะเราอยู่กับดิจิทัลคอนเทนต์ตลอดและในแต่ละวันแอปที่เราดูกันเยอะมากที่สุดเลยนะตอนนี้ที่เยอะที่สุดก็จะเป็น TikTok ถัดมาคือ Facebook และแอปต่างๆเขาก็จะแบ่งประเภทจะมีโซเชียลมีเดียเชื่อมต่อทุกการพูดคุยแบ่งปันไลฟ์สไตล์ติดตามข่าวสารต่างๆจะมีเว็บไซต์ในประเภทของเว็บไซต์แหล่งข้อมูลความรู้ข่าวสารบริการออนไลน์และความบันเทิงต่างๆที่เราสามารถดูดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆได้จะมี Google YouTube Wikipedia Amazon ถัดมาจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในมือถือของเราใช้งานสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ทุกการใช้งานเช่นแอปที่ใช้กันใครเคยใช้บ้าง Shopee ปีนี้ทำอะไรเอ่ยขายของสั่งของ Lazada เหมือนกันมั้ยการถัดมานะคะจะเป็นประเภทสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มจะเป็นการรับชมบันเทิงภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเช่น Netflix ไว้ทำอะไรเอ่ยซื้อของด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ Netflix จะเป็นดิจิทัลไว้สำหรับดูหนังออนไลน์เขาจะมีให้เช่ารายเดือนรายปีก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะรับชมสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแบบไหนจะมี Disney Vimeo YouTube QE ชาเล็กถูกไหม VIU VTV แล้วก็ Apple TV หรืออื่นๆค้นหาดิจิทัลออนไลน์ได้ถัดมาค่ะในส่วนของการเรียนรู้จะเป็นออนไลน์เรียนรู้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพิ่มทักษะได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ไหนแค่เพียงเรามีอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น Udemy Duolingo YouTube หรือจะเป็น Google Classรวมค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่จะเผยแพร่แล้วก็เข้าถึงดิจิทัลได้โดยจะมีประเภท Text Image Audio Video แล้วก็ไลน์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์แล้วก็การแชร์การเชื่อมต่อเราจะทำได้ที่ทุกเวลาและในคอนเทนต์ดิจิทัลต่างๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราช่วยเราในการเรียนรู้การสื่อสารและแชร์ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในวิวัฒนาการของสื่อนะคะก็คือจะเป็นไทม์ไลน์ต่างๆเริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเป็นยุคแรกที่จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและก็ความรู้แบบตัวอักษรและภาพประกอบจะเป็นยุคของสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี1950จะมีแค่ภาพและตัวอักษรเท่านั้นโดยผ่านกระดาษที่เราเห็นเป็นหนังสือพิมพ์เป็นภาพนี้นะคะและวิวัฒนาการถัดมาจะเริ่มมีภาพเคลื่อนไหวก็คือเป็นเสียงมีเสียงมีภาพแต่จะเป็นในยุคขาวดำจะเป็นยุคสื่อที่นำเสนอภาพและเสียงเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้างและรวดเร็วค่ะจะเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1950มาจนถึง1990และวิวัฒนาการถัดมานะคะจะเป็นเว็บไซต์มีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว

0: และอักษรมีสีเข้ามาทำให้สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายการนำเสนอเข้าถึงได้ทั่วโลกแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงจะเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตหนึ่งตั้งแต่ปีคศ1990ถึงคศ2000และวิวัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะจากยุคอินเทอร์เน็ตมีแค่คอมพิวเตอร์และมีโทรศัพท์เข้ามาก็ถัดมาจะเป็นยุคโซเชียลมีเดียก็คือสื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้สร้างสรรค์และแชร์เนื้อหาเชื่อมต่อกันแบบทันทียุคโซเชียลมีเดียที่เริ่มแต่ปีคศ2000จนมาถึงณปัจจุบันและณปัจจุบันนี้ต่อไปอนาคตเราก็จะมี AI contentเข้ามาเป็นตัวเสริมตัวช่วยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาอัตโนมัติได้ทั้งข้อความภาพแล้วก็เสียงและวิดีโอเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดและรวดเร็วใครใช้ AI อะไรกันบ้างสามารถอีเมลมาบอกอาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งท้ายอีเมลไว้ตอนท้ายของรายการแล้วเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถือว่าคอนเทนต์มีความสำคัญมาดูกันค่ะว่าทำไมคอนเทนต์ถึงสำคัญและคอนเทนต์ที่ดีช่วยให้ธุรกิจและชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้ายังไงและช่วยอะไรในการสื่อสารได้บ้างการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพูดฟังเขียนคือการสื่อสารทั้งหมดและการสื่อสารสามารถถ่ายทอดเป็นข้อมูลและความคิดให้เราได้เข้าใจและก็รวดเร็วผ่านทางคอนเทนต์ได้สร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ห่วงเลยใช่ไหมคะว่าสร้างไงและสร้างความสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจรายละเอียดลึกๆลงไปเรื่อยๆอีกเราใช้การสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและความคิดเราจึงนำคอนเทนต์มาเป็นการถ่ายทอดให้คนให้ผู้รับสารได้เข้าใจว่าผู้ส่งสารต้องการส่งสารยังไงและในคอนเทนต์เนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจมากขึ้นเข้าใจข้อมูลมากขึ้นเข้าใจความคิดมากขึ้นก็จะมีเราเข้าใจข้อมูลง่ายขึ้นมากขึ้นก็จะมีการส่งต่อได้เร็วขึ้นมีการสัมพันธ์ส่งกระจายกันไปเรื่อยๆมีการรับรู้มากขึ้นและเมื่อรับรู้มากขึ้นมันก็จะส่งผลช่วยการศึกษาสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเราสร้างคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์อย่างภาพเราจะดูคลิปใน TikTokและการสร้างเอายกตัวอย่างเช่น CapCut นะคะเราทำให้ตัวเราออกมาจากโทรศัพท์เราก็สร้างแนวคิดใหม่ๆจาก CapCut ไม่ว่าจะทำให้รถเล็กลงคนตัวใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์เป็นมุมมองเป็นอะไรต่างๆจากการศึกษาคือเราเรียนรู้และพัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดให้คนอื่นๆและบอกต่อกันไปได้เมื่อเกิดการบอกต่อกันเกิดขึ้นเราก็จะเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจในการทำตลาดโดยการสินค้าและบริการสินค้าและบริการยังไงก็คือการโปรโมทเป็นการสร้างการตลาดก็คือโปรโมทให้สินค้าและบริการได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นได้ตรงจุดขึ้นและกระตุ้นการตัดสินใจได้มากขึ้นจากที่เราเห็นภาพจริงเสียงจริงและเป็นการสร้างที่เกิดจากความเป็นจริงไม่ได้เฟคไม่ได้ตัดต่อหรือทำอย่างอื่นให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจะทำให้การของตลาดของเราจ่ายออกไปได้เยอะมากเป็นการช่วยในการสร้างแบรนด์จากการตลาดได้ดีขึ้นโดยสร้างตัวตนของเราและสร้างจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีคนเห็นมากขึ้นสื่อสารและส่งต่อมีการตลาดเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำมากขึ้นเมื่อแบรนด์จดจำมากขึ้นจะช่วยให้การขายสินค้าเพิ่มยอดขายมากขึ้นและเรามีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้การนำเสนอสินค้าต่างๆน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสาของเรามีสีต่างๆแล้วก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ผู้สนใจหรือลูกค้าของเรามีความมากขึ้นมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและจะเห็นได้นะคะอาจารย์สร้างจาก AI เราก็จะต้องดูด้วยว่า AI น่าเชื่อถือได้ 100% ไหมจากผู้สนใจเป็นลูกค้าก็คือสะอูจะตกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ AI สร้างแต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็จะต้องชี้แจงในจุดบกพร่องของเราด้วยจากการขายสินค้าเหมือนกันเราอาจจะไม่มีจุดดี 100% แต่เราก็ไม่หลอกลูกค้าไม่หลอกกลุ่มเป้าหมายทำให้สินค้าเรายิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเห็นได้เลยค่ะว่าคอนเทนต์คือพลังที่จะขับเคลื่อนให้กลุ่มเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในทุกด้านเรามาดูในกรณีศึกษากันเลยนะคะอย่างเช่นโพสต์ไวรัลนี้ถ้าใครเคยเห็นแล้วเช้าวันจันทร์ก็เหนื่อยแล้วขอหยุดยาวถึงชาติหน้าเลยได้ไหมคะขอกำลังใจหน่อยครับน้องหมาไม่อยากตื่นนะดูรายละเอียดมียอดกดถูกใจส่งหัวใจแล้วก็ยอดอะไรต่างๆมาให้แชร์กันที่ 32K ก็จะเป็นหลักพันนะคะแสดงว่ามียอดแชร์เนี่ยค่ะมีการสานสัมพันธ์ก็คือมีการแชร์ส่งต่อบอกต่อกันอยู่ที่ 32,000 เราก็จะมาดูแนวทางการวิเคราะห์กันนะคะว่าเมื่อกี้อย่างที่จันบอกไปว่าเข้าถึงจากอารมณ์ความรู้สึกที่น้องหมามาช่วยสร้างอารมณ์และทำให้เข้าใจง่ายว่าเหนื่อยมากหมดพลังยังไม่อยากตื่นแต่เราทำให้รู้ไปอีกโดยการบอกข้อความว่าวันนี้คือเช้าวันจันทร์เช้าที่ผ่านมายังพักผ่อนไม่เต็มที่เลยก็เป็นการสื่อสารแบบตรงประเด็นแล้วนะคะจำง่ายด้วยอีกต่างหากมันจะเป็นภาพจำทุกคนอยู่แล้วว่าวันจันทร์ทุกคนจะต้องตื่นไปทำงานและช่วยดักภาพน่ารักน่ารักของน้องหมาให้เพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกดึงดูดสายตาด้วยการห่มผ้าห่มแล้วนอนบนหมอนทำให้สร้างรอยยิ้มใครเห็นใครก็รักก็สงสารยกเว้นคนไม่ชอบหมานะคะเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งและเหมาะกับแพลตฟอร์มนี้คือแพลตฟอร์มอะไรเอ่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook รู้ได้ไงรู้ได้จากไลค์ค่ะไลค์เขาจะเป็นเอกลักษณ์จะเป็นไอคอนที่เรารู้เลยว่านี่คือไลค์ของ Facebookมีรูปแบบกระชับและสร้างการแชร์เป็นไวรัลบอกต่อกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าเป้าหมายเขารู้แล้วว่าอะไรที่จะทำให้คอนเทนต์โดดเด่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์ของตนเองได้เพราะฉะนั้นดิจิทัลคอนเทนต์เป็นข้อมูลต่างๆรูปแบบดิจิทัลดิจิทัลคืออะไรรู้กันหรือยังเท่าก็คือสิ่งที่เราใช้ในโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารยุคใหม่แสดงว่าเริ่มรู้แล้วใช่ไหมดิจิทัลคืออะไรดิจิทัลคือข้อความภาพสัญญาณหรือเทคโนโลยีที่แปลงให้อยู่ในรูปแบบของรหัสตัวเลข0และ1อันนี้คือดิจิทัลจะเป็นภาษาที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าใจและนำไปประมวลผลและส่งต่อให้เราอย่างแม่นยำรวดเร็วและไม่ผิดเพี้ยนจากข้อความรูปภาพวิดีโอและเสียงหรือการไลฟ์สดหรืออินโฟกราฟิกต่างๆที่เราได้สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ดิจิทัลช่วยเราสร้างสรรค์เรียนรู้และสื่อสารรวมไปถึงการแบ่งปันได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะไปได้ไกลจากการที่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ24ชั่วโมงคราวนี้ก็บอกกันได้แล้วใช่ไหมว่าดิจิทัลคืออะไรแล้วคอนเทนต์มาเกี่ยวอะไรกับดิจิทัลมันก็เป็นหัวใจของการสื่อสารค่ะที่ทำให้เราเข้าใจจากข้อความรูปภาพและวิดีโอและเสียงโดยการไลฟ์สดหรืออินโฟกราฟิกต่างๆที่นำเสนอให้เรา
1: เพื่อสร้างความน่าสนใจและสิ่งดึงดูดให้เรา
0: เข้าใจพื้นฐานกันมาแล้วใช่ไหมไปค่ะตอนที่สองนี้เราก็จะมาดูว่าเพศของคอนเทนต์ดิจิทัลมีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นผ่านกันมาแล้วก็จะมีข้อความภาพเสียงวิดีโอไลฟ์สดและอินเตอร์แอคทีฟมาอีกได้หนึ่งทำให้งงกันอินเตอร์แอคทีฟคืออะไรฮะเดี๋ยวดูต่อกันไปเรื่อยๆคิดละพันกันไปตอนที่1แล้วต่อไปเรามาดูกันตอนที่2ค่ะประเภทของคอนเทนต์ดิจิทัลตอนท้ายตอนที่เกิดมาแล้วนิดนึงเมื่อกี้มีอะไรบ้างข้อความภาพเสียงวิดีโอการถ่ายทอดสดและอินเตอร์แอคทีฟสับงงมาอีกรอบหนึ่งอินเตอร์แอคทีฟคืออะไรในประเภทของดิจิทัลนะคะข้อความเราก็เห็นกันแล้วว่าจะเป็นตัวอักษรต่างๆมากมายว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามส่วนภาพก็จะเป็นภาพต่างๆที่เราถ่ายกันผ่านโทรศัพท์ผ่านกล้องเสียงก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่อัดผ่านดิจิทัลเพื่อที่จะนำมาใช้ต่อยอดในการทำวิดีโอต่างๆจากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่เราถ่ายหรือเก็บรวบรวมมาเพื่อที่ทำคอนเทนต์และในวิดีโอนั้นก็นำมาเป็นการถ่ายทอดสดทางหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์กำลังบันทึกสดเลยนะคะรายการสดของตอนที่2หรือตอนที่1เมื่อกี้และในทุกอย่างทั้ง5ประเภทของดิจิทัลคอนเทนต์ที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็จะกลายมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเราก็จะมาดูความหมายแล้วคืออะไรคือการโต้ตอบหรือเชิงโต้ตอบนะคะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางที่ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองและควบคุมสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นแค่ผู้รับชมหรือผู้ฟังฝ่ายเดียวก็จะเป็นได้ทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่เราพบบ่อยนะคะในชีวิตประจำวันก็คือการสื่อสารและการตลาดการสื่อสารและการตลาดในที่นี้คือเราผู้ชมค่ะสามารถเลือกวิดีโอได้เองอย่างเช่นเลือกได้เองว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรและโพสต์อะไรหรือจาก Facebook ก็ได้หรือโหวตหรือมีการเล่นเกมอะไรและถัดมารูปแบบของเทคโนโลยีและหน้าจออย่างเช่นจอทัชสกรีนหรือสินค้าต่างๆที่เป็น AR หรือ VR เป็นโลกจำลองหรือโลกเสมือนหรือจะเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมถามและตอบหรือทดลองปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆให้เห็นผลลัพธ์ได้ทันทีอย่างใครเคยใช้ Zoom มั้ยคะผู้สอนก็จะเปิดให้นักเรียนสามารถเขียนหรือโต้ตอบกลับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสียง หรือเปิดภาพหรือให้พิมพ์เฉพาะข้อความอย่างเดียวและในซูมก็สามารถที่จะเขียนโต้ตอบกลับมาได้ด้วยอ่ะเนี่ยค่ะอินเตอร์แอคทีฟที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปและในคอนเทนต์ที่เราจะมาเรียนรู้ของคอนเทนต์ข่าวนะคะอย่าง

ตัวอย่างเช่นข่าวประกาศหรือการอัปเดตสถานการณ์เขาก็จะมีข้อมูลบอกให้เราเห็นว่าการเมื่อไรอัปเดตตอนไหนจากโทรศัพท์ที่เราดูจากโทรทัศน์ที่มีข่าวของแต่ละช่องของแต่มีการอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆอย่างสถานการณ์ของสงครามหรือสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็สามารถอัปเดตได้ทันท่วงทีทันสถานการณ์และในส่วนของการศึกษาจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้อย่างเช่นคลิปสอนยังไงสอนเมื่อไรและมีคนเข้ามาเยี่ยมหรือเข้ามาชมมากน้อยขนาดไหนเราสามารถดูได้ทั้งใน Facebook ใน YouTube ขึ้นอยู่กับผู้สอนหรือผู้สื่อสารต้องการที่จะให้เราเปิดดูว่าสิ่งที่เขาจะให้ความรู้หรือให้เราเห็นและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงในชนิดของคอนเทนต์เมื่อกี้หรือประเภทของคอนเทนต์เมื่อกี้ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆและในคอนเทนต์ต่างๆที่อธิบายมาเมื่อกี้ก็จะถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงในคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงสิ่งที่ติดเทรนด์หรือติดอันดับหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็น TikTok เราก็จะเห็น TikTok อะไรจะมียอดไลค์ยอดกดถูกใจเยอะที่สุดคลิปตลกก็จะมียอดไลค์ยอดกดสนใจเยอะมากแล้วเราก็จะทำเป็นชาเลนจ์แต่ชาเลนจ์ก็จะมีเอพิโซดหรืออะไรให้เราคอยติดตามบางคนก็จะสร้างเป็นวีล็อกเพื่อสร้างสมาชิกสร้างความสัมพันธ์สร้างกิจกรรมสร้างรางวัลต่างๆให้เอนเตอร์เทนเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากขึ้นถัดมาก็จะเป็นการโปรโมทก็คือการส่งเสริมการถ่ายคอนเทนต์การส่งเสริมการขายตัวอย่างเช่นก็จะเป็นรีวิวสินค้านะคะเราก็จะมารีวิวสินค้าว่าจันให้ดูนิดนึงเดี๋ยวปิดยี่ห้อให้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นเราโปรโมทสินค้าครับเราก็จะมารีวิวสินค้าเราจะอาจจะไม่บอกถึงสรรพคุณแต่อาจจะบอกเราใช้ยังไงเพราะถ้าเกิดอวดอ้างเกินสรรพคุณเขาก็จะมีกฎหมายของการโฆษณาการโปรโมชั่นว่าทำได้แค่ไหนเกินความเป็นจริงก็จะมีกฎหมายรองรับให้ทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆได้อยู่ในกรอบในระเบียบในคอนเทนต์ที่จะสร้างแล้วก็ส่งเสริมการขายให้เราไม่เวอร์เกินจริงแล้วก็เป็นจริงสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นและคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้งานเราก็จะนำรีวิวจากผู้ใช้งานมาเป็นคอนเทนต์สินค้าตัวนี้ใช้ง่ายมากถูกดียอดทำคลิปนั้นหน่อยสิอยากเห็นว่าเค้กนั้นทำยังไงขนมนี่ทำแบบไหนวิธีการทำมีอะไรบ้างคนสร้างคอนเทนต์ก็จะนำรีวิวของลูกค้ามาสร้างเป็นคอนเทนต์สร้างเกือบเป็นประสบการณ์ลูกค้าคนที่เข้ามาดูคลิปเข้ามาดูคอนเทนต์เขาก็จะแชร์คลิปแชร์ประสบการณ์เหล่านี้บอกต่อกันไปเรื่อยๆมียอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์ยอดอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะข้อดีของคอนเทนต์แล้วก็การสร้างคอนเทนต์หลายคนอาจจะมีไอเดียในการสร้างคอนเทนต์แล้วเราถัดไปกันเลยค่ะเราก็จะมาเปรียบเทียบในแต่ละประเภทนะคะว่าในแต่ละประเภทที่เราพูดมาเมื่อกี้หรือเรายกตัวอย่างเมื่อกี้เป้าหมายของเขามีอะไรบ้างประเภทของข่าวสารก็คือเขาจะแจ้งข่าวสารอันนี้ก็จะเน้นถึงความน่าเชื่อถือมากขึ้นความน่าเชื่อถือมากก่อนแชร์ก่อนเป็นข่าวหรือก่อนอะไรเราตรวจสอบหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้รับข่าวสารจากที่แจ้งและในประเภทของการให้ความรู้เราก็จะนำความรู้ต่างๆที่ผู้ให้ความรู้ไปหาข้อมูลหรือเซิร์ชหาต่างๆจากดิจิทัลเนี่ยค่ะมาให้ความรู้เราโดยผ่านการกรองหรือผ่านข้อเท็จจริงต่างๆมาแล้วจะเห็นว่าคอนเทนต์ความรู้ก็จะให้ความรู้ในส่วนของประเภทคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเราก็จะเน้นการสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับความบันเทิงต่างๆของคอนเทนต์และในประเภทของการส่งเสริมการขายจะเป็นการกระตุ้นการขายต่างๆเราอาจจะนำสิ่งที่แตกต่างหรือคอนเทนต์ที่ต่างเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูคลิปวิดีโอของถ้าใครได้ดูการสอนคราวที่แล้วของอาจารย์จะเห็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวถ้าใครไม่ดูก็มาดูใหม่กันอีกครั้งนึงจะเป็นคลิปวิดีโอของรถเมย์หรือขสมกที่นำสิ่งที่ต่างหรือด้านลบมาทำเป็นเชิงบวกเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เรามาดูประเภทที่5ประเภทสุดท้ายคือคอนเทนต์จากผู้ใช้งานอันนี้จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็คือเป็นการสร้างเป้าหมายสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากเป็นรีวิวผู้ใช้จริงจากลูกเพจหรือผู้ที่มีประสบการณ์จริงมารีวิวให้เราเห็นไม่ต้องจ้างไม่ต้องคนใช้จริงเขามาบอกต่อเองเราไม่ต้องบังคับเขาไม่ต้องจ้างเขาไม่ต้องให้เขาเป็นหน้ามาเขานำสิ่งความจริงนำสิ่งที่เขาประสบการณ์โดยตรงจริงมาบอกต่อเราคือภาพประเภทต่างๆที่เราเปรียบเทียบไปเห็นว่าเป็นคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่เขาสร้างแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันบางครั้งหลายอย่างอาจจะนำมาเกี่ยวข้องต่อเนื่องบางที่อาจจะข่าวสารอาจจะมาสร้างความรู้อาจจะเป็นคอนเทนต์สร้างความรู้ให้เราแล้วบางคนอาจจะรับข่าวสารแบบโอ๊ยน่าเบื่อเขาก็อาจทำข่าวสารเป็นการสร้างความสนุกอย่างที่ณปัจจุบันเคย

จำภาพเดิมๆของการรายงานสภาพอากาศได้ไหมคะลองดูตอนนี้ว่าการรายงานสภาพอากาศสร้างความสนุกให้เราไหมน่าเบื่อเหมือนเดิมไหมถ้ามองการตลาดหรือการขายถือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้คนเข้ามาดูช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ในบางช่วงของข่าวก็อาจจะสร้างความสนุกสนานไม่ได้เพราะถือว่าเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงมากจะทราบกันว่าคืออะไรอย่างเช่นข่าวในพระราชสำนักยกตัวอย่างแค่นี้นะคะที่เหลือเราอาจจะเข้าใจกันโดยที่เราไม่ต้องสื่อสารกันได้เลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าถัดไปกิจกรรมคือเราลองเปิดคลิปมา1คลิปแล้ว1คลิปเราก็มาดูกันว่าเราก็จะมาวิเคราะห์คลิปนั้นว่าอยู่ในประเภทอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดจาก TikTok นะคะว่า1คลิปแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าคลิปนี้อยู่ในประเภทอะไรจบกันไปแล้วกับการดูคลิปจาก TikTok เราก็มาเข้าตอนที่3กันเลยนะคะตอนที่3องค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีในองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีนะคะมีอะไรบ้างอันนี้จะยกมา5องค์ประกอบนะคะอาจารย์จะยกสรุปคร่าวๆแล้วมา5องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือมีคุณค่ามีคุณค่ายังไงคะเราก็มาดูกันว่าในคอนเทนต์ที่ดีของเราคุณค่ามาจากอะไรให้ประโยชน์ด้านไหนผู้ชมตอบโจทย์อะไรบ้างจะคล้ายๆกับเหมือนเรากำลังสร้างเป้าหมายสร้างคุณค่าจากคอนเทนต์ของเราในองค์ประกอบที่2นะคะมีความน่าสนใจและดึงดูดตั้งแต่เริ่มต้นให้ชวนติดตามไปจนถึงจบยังไงเริ่มมีไอเดียและเริ่มมีไอเดียขึ้นมานี่เนี่ยองค์ประกอบที่3นะคะคอนเทนต์ของเราเข้าใจง่ายสื่อสารชัดเจนกระชับด้วยภาษาด้วยภาพเรามาดูกันว่าเราสื่อสารยังไงจากภาพจากเสียงจากผู้ชมหรือผู้ติดตามเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อเขาเข้าใจแล้วองค์ประกอบถัดมาก็จะเป็นค่ะองค์ประกอบนี้ทำไมถึงเพิ่มองค์ประกอบที่4คือความน่าเชื่อถือเขาเข้าใจง่ายมากขึ้นตรงถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงมีประสบการณ์จริงจากคนรีวิวความน่าเชื่อถือก็จะมากขึ้นองค์ประกอบที่4ถึงมีเพิ่มคือเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ความน่าเชื่อถือนี้มีองค์ประกอบที่5ขึ้นมาในองค์ประกอบที่5คือการกระตุ้นการมีส่วนร่วมกระตุ้นยังไงชวนให้ติดตามชวนให้กดไลค์ชวนให้กดแชร์กดคอมเมนต์หรือมีส่วนร่วมต่างๆเมื่อเราถูกใจแล้วเราก็จะแชร์ให้คนอื่นเมื่อมีคนดีก็จะไม่ใช่แค่การที่จะทำให้คนดูแต่จะต้องเป็นการทำให้คนจดจำและกลับมาดูเราซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเราเป็นคนสร้างคอนเทนต์หรือสร้างคลิปนะคะหลังบ้านอ่ะเขาจะมียอดจะมีสถิติข้อมูลรายละเอียดให้เราว่าคนกลับมาดูซ้ำเท่าไหร่ดู1คนต่อ1คลิปเท่าไหร่แล้วดู1คนต่อ1คลิปนานเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่เขาจะมีสถิติละเอียดให้เรามากๆเลยค่ะเพื่อที่เราจะไปปรับปรุงการทำคอนเทนต์ที่ดีของเราต่อไปเมื่อเรามีคอนเทนต์ที่ดีแล้วเราก็มาดูกันนะว่าเราจะสื่อสารใครคือผู้สื่อสารหรือผู้ชมไม่ใช่ผู้สื่อสารคือผู้ชมหรือผู้ฟังคือผู้รับสารเพราะผู้สื่อสารคือผู้พูดเพราะฉะนั้นออดเจนคือผู้ฟังผู้ชมคือผู้สื่อสารจะสื่อสารกับใครเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเมื่อกี้จากประเภทจากประเภทก็จะช่วยรู้ว่าเราต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบไหนสร้างคอนเทนต์ยังไงที่จะตรงใจและสื่อสารให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษานักเรียนผู้สูงอายุหรือผู้ประกอบการนี้เราวางเป้าหมายของเราแล้วว่านักเรียนอายุเท่าไหร่ชอบความสนุกแบบไหนชอบความเข้าใจง่ายยังไงเน้นภาพหรือวิดีโอสั้นยาวมีความกระชับยังไงเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนหรือเทรนด์และกิจกรรมยังไงมาดูกันว่านักศึกษาอันนี้นักศึกษาช่วงอายุเขาก็จะกระเถิบมาแล้วในช่วงของการเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นช่วงของอายุตั้งแต่19ขึ้นไปถ้าใครเรียนก่อนอายุก็อาจจะต่ำกว่า19ก็คืออาจจะ10 17 18เพราะณปัจจุบันการศึกษาไม่ได้จำกัดอายุเราสามารถเรียนควบคู่ไปได้ณปัจจุบันมีการศึกษาหลายอย่างมากก็ลองไปติดตามลองไปศึกษาลองไปค้นดูณปัจจุบันเอาณปัจจุบันนะคะคือเรายกตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยก่อนต้องการสาระและแรงบันดาลใจเพื่อที่จะเอามาตอบโจทย์ในการเรียนตอบโจทย์ในการศึกษาณมหาวิทยาลัยว่าชอบคอนเทนต์เชิงลึกยังไงคลิปสั้นแบบไหนที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับยังไงที่จะตอบโจทย์ความรู้นั้นเน้นจากการพัฒนาตนเองอาชีพอนาคตและอนาคตโดยผู้สื่อสารอีก2กลุ่มก็จะเป็นผู้สูงอายุและชอบเนื้อหายังไงกระชับซับซ้อนไหมหรือไม่ซับซ้อนเน้นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสุขภาพข่าวสารความบันเทิงใช้ภาษาที่สุภาพน่าเชื่อถือและผู้สื่อสารเป้าหมายสุดท้ายคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้องการข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้จริงสนใจแนวโน้มโอกาสและกลยุทธ์เพื่อที่ตอบโจทย์การตลาดให้ผู้ประกอบการได้ก้าวมามีความน่าเชื่อถือเน้นความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ต่างๆที่จะตอบโจทย์ของการประกอบการธุรกิจให้เจริญเติบโตและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเมื่อเรารู้ว่าเรา

0: ำลังสื่อสารกับใครเราก็จะสร้างคอนเทนต์จะโดนใจและเกิดผลลัพธ์ที่สุดยอดหลังจากที่เราเห็นกันแล้วว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรที่จะสื่อสารและรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายจะสื่อสารหลังจากนั้นเราก็มาดูกันว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรมีเมสเซจยังไงเราก็มากำหนดสารให้ชัดเจนให้ตรงกับผู้ชมและนำไปสู่การลงมือทำโดยที่เราให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ความเข้าใจหรือทักษะใหม่ๆให้กับสารก็คือเราจะมีอย่างเช่นนะคะเนี่ยค่ะดูจากสไลด์อย่างเช่น5ขั้นตอนของการวางแผนทางการเงินโดยเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะวางแผนการเงินยังไงมีการจัดการรายรับรายจ่ายแบบไหนและเก็บออมแบบรายเดือนรายปีรายวันหลังจากเก็บออมแล้วเรามาลงทุนแบบไหนเพื่อให้เงินออมของเราเติบโตเมื่อเติบโตแล้วเราก็จะมาสรุปและติดตามและปรับแผนให้การวางแผนทางการเงินของเราตรงตามเป้าหมายและอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเราได้รับความรู้แล้วจากสารนั้นแล้วกำหนดสารชัดเจนแล้วเราก็จะเชิญชวนโน้มน้าวใจชักชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการลงมือทำอย่างเช่นเราจะสื่อว่าเราจะออกกำลังกายเราจะเริ่มต้นวันละ30นาทีเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นเริ่มวันนี้เพื่อคุณในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเชิญชวนอันนี้คือคอนเทนต์เราสื่อสารเพื่อเราจะเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายแค่30นาทีเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเมสเซจที่3คือการสร้างแรงบันดาลใจค่ะเราให้ความรู้แล้วเราสร้างเมสเซจให้ความรู้แล้วเราส่งสารเราจุดประกายความคิดเราเมสเซจการเชิญชวนแล้วต่อไปเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้มุมมองใหม่ๆหรือปลุกพลังใจให้ผู้ชมเห็นภาพไหมคะ
1: ยกมือสูง
0: จุดประกายความคิดและมุมมองใหม่ๆนี่คือคอนเทนต์นะคะปลุกพลังให้ผู้ชมอย่าให้โอกาสเข้ามาหาแต่จงสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเองจะปลุกพลังจุดความฝันจุดความคิดด้วยสารที่ชัดเจนคอนเทนต์ที่ทรงพลังคำสั้นๆกระชับใจง่ายเข้าถึงผู้ชมและต่างๆจะนำไปสู่การลงมือทำเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรจะสื่อสารยังไงมีสารแบบไหนเราก็มาเลือกสื่อกันคือฟอร์แมตเราจะมาเลือกรูปแบบสื่อกันว่ารูปแบบสื่อที่เราต้องการให้สื่อของเรามีเนื้อหาเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารที่ชัดเจนน่าสนใจที่สุดโดยฟอร์แมตจะมีรูปแบบจะมี4แบบภาพวิดีโอพอดแคสต์และอินโฟกราฟิกในเรื่องของภาพนะคะจะเป็นการสื่อสารด้วยภาพนิ่งเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนเหมาะสำหรับภาพที่เล่าเรื่องกระชับสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจดูได้จากภาพตัวอย่างนะคะว่าเรากำลังจะบอกว่ากล้องนี้สามารถถ่ายภาพสวยๆแบบด้านหลังได้เลยแล้วเรามาทำเป็นภาพนิ่งโดยใช้สื่อว่ากล้องถ่ายรูปมีเอฟเฟกต์มีแสงมีสีมีเงาและมีข้อความเสริมให้ภาพมาดูว่ากล้องนี้สามารถถ่ายรูปภาพนิ่งได้สวยงามในสื่อแบบที่สองนะคะก็จะเป็นสื่อแบบของวิดีโอก็จะสื่อสารด้วยภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้าใจง่ายน่าสนใจและมีพลังเหมาะสำหรับการเล่าเรื่องราวในเชิงลึกการสอนการให้ความรู้หรือการสร้างความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผ่านต่างๆทั้งการถ่ายทอดสดและการบันทึกภาพและในสื่อรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นพอดแคสต์บางคนอาจจะคิดว่ามีแค่เสียงแต่บางทีเราก็รวมไปถึงวิดีโอด้วยค่ะแต่โดยส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสียงเป็นการสื่อสารด้วยเสียงคือเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับเนื้อหาในเชิงของความรู้สึกความรู้เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังและในพอดแคสต์นะคะจะเป็นรายการเสียงที่เป็นทั้งรายการเสียงหรือวิดีโอก็ได้นะคะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะคล้ายๆกับทยุสามารถเลือกฟังตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เข้าไปดูเป็นเนื้อหาที่หลากหลายโดยรวมแล้วพอดแคสต์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นในเรื่องของเสียงในรูปแบบที่4นะคะรูปแบบสื่อที่4เป็นในส่วนของอินโฟกราฟิกก็คือเราจะเป็นของข้อความภาพเหมาะสำหรับการสรุปข้อมูลต่างๆที่เราทำให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวเป็นการให้สื่อข้อมูลหรือความรู้เหมาะสำหรับการสรุปข้อมูลหรือสถิติเป็นการอธิบายแต่ละขั้นตอนให้เราเข้าใจได้ง่ายเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะสื่อว่าผู้หญิงเราก็ทำเป็นไอคอนผู้หญิงขึ้นมามีจำนวนเท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนเข้าไปว่าผู้หญิงเป็นไอคอนผู้หญิง20คนเห็นไหมคะชัดแล้วแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการที่จะบอกอะไรเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเป็นไอคอนเป็นรูปภาพเป็นข้อความต่างๆที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนอย่างตัวอย่างนะคะก็เป็น5เคล็ดลับของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนก็จะมี5ประสิทธิภาพ5เคล็ดลับวางแผนจดโน้ตโฟกัสทบทวนลงมือทำเห็นไหมคะเรียงกันแบบขั้นตอนชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างหัวข้อหลักๆเป็นหัวข้อใหญ่เพิ่มขนาดเข้ามานิดนึงและหัวข้อย่อยก็จะเป็นการอธิบายลงลึกเข้าไปอีกว่าใน5เคล็ดลับนี้รายละเอียดของการวางแผนมีอะไรการจดโน้ตมีอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนเมื่อเ

0: เรากำหนดเป้าหมายเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยลงมาวางแผนกำหนดและเคล็ดลับถัดไปก็จะแบ่งเป็นช่องๆตีสี่เหลี่ยมนะคะว่าจะเห็นง่ายๆและชัดเจนของอินโฟกราฟิกที่จะสื่อข้อมูลรู้ที่เราเห็นข้อมูลหรือความรู้ให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวเมื่อเรากลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรและสารยังไงเลือกแบบรูปแบบสื่อเราก็จะเลือกรูปแบบให้เหมาะกับเป้าหมายของเรา
1: เราก็มาดูตัวอย่างของอินโฟกราฟิก5เคล็ดลับด้านล่าง
0: เป็น5เคล็ดลับของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนก็จะมี5ประสิทธิภาพ5เคล็ดลับวางแผนจดโน้ตโฟกัสทบทวนลงมือทำเห็นไหมคะเรียนกันแบบขั้นตอนชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างข้อหลักๆเป็นหัวข้อใหญ่เพิ่มขนาดเข้ามานิดนึงและหัวข้อย่อยก็จะเป็นการอธิบายลงลึกเข้าไปอีกว่าใน5เคล็ดลับนี้รายละเอียดของการวางแผนมีอะไรการจดโน้ตมีอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยลงมาวางแผนกำหนดเป้าหมายและเคล็ดลับถัดไปก็จะแบ่งเป็นช่องตีสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะจะเห็นง่ายๆและชัดเจนของอินโฟกราฟิกที่จะสื่อข้อมูลรู้ให้เราเห็นข้อมูลหรือความรู้ให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวกลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรและสารยังไงเลือกแบบรูปแบบสื่อเราก็จะเลือกรูปแบบให้เหมาะกับเป้าหมายของเราเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายก็จะได้ผลลัพธ์คอนเทนต์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะว่าเนื้อหาเราเข้าใจง่ายกระชับตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีการบอกต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพส่งผลต่อสื่อของเราที่จะบอกต่อและกลับมาดูซ้ำเมื่อเราเลือกรูปแบบสื่อได้แล้วว่าเป้าหมายเป็นยังไงจากสื่อที่เราทำและสารส่งแบบไหนและมาใส่สื่อยังไงเราก็มาเลือกว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่ที่ไหนโดยเลือกจากฟอร์มให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ของเราอันนี้จะเป็นตัวอย่างแค่4ตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่น TikTok จะเป็นวิดีโอสั้นๆขึ้นอยู่กับเนื้อหาว่าเราต้องการทำให้เป็นสนุกหรืออารมณ์แบบไหนและรวดเร็วแล้วก็สร้างจุดเด่นให้อัลกอริทึมก็คือ AI หรือ TikTok นะคะเป็นตัวช่วยในการดันคลิปเห็นง่ายขึ้นเป็นไวรัลได้เร็วขึ้นเน้นความสนุกและบันเทิงตามเทรนด์หรือกระแสที่เกิดขึ้นณช่วงนั้นโดยคอนเทนต์ที่เหมาะสมเป็นคอนเทนต์สั้นๆเผยแพร่ยังไงมีชาเลนจ์แบบไหนสร้างการไลฟ์สดหรือเป็นการบันทึกหรือจะให้เห็นถึงเบื้องหลังโดยคลิปของเราจะกระชับในแล้วก็สร้างการประทับใจหรือจับใจหรือจุดสนใจใน3วินาทีแรกในส่วนของ Facebook นะคะในจุดเด่นก็คือสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายเข้าถึงทุกคนทุกวัย TikTok ก็ได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่ากลุ่มเป้าหมาย TikTok เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดูคลิป ในช่วงสั้นๆหรือเปล่าแต่ Facebook เข้าถึงทุกวัยเนื่องจากระยะเวลาสามารถใช้เวลานานได้กลุ่มเป้าหมายจึงหลากหลายแล้วก็ทุกเพศทุกวัยแชร์ง่ายกระจายไวเหมาะกับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บทความวิดีโอภาพไลฟ์สดหรือโพสโปรโมชั่นต่างๆในที่ของ TikTok ก็จะเป็นเราจะใช้ภาพปกและภาพหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการคลิกคนเห็นเลื่อนภาพปกของเราสวยเขาก็จะเป็นการดึงดูดเข้ามาให้เราเข้ามาดู Facebook ของเราละเราก็จะมาดู Instagram กันนะคะว่า Instagram สร้างภาพสวยสร้างแรงบันดาลใจในจุดเด่นคือภาพจะสวยและดึงดูดสายตา First Eye First Impression ค่ะถามว่าที่อื่นมีไหมที่อื่นก็มีแต่เขาจะสร้างจุดเด่นจากรูปปกโดยมีแค่รูปปกของเราที่น่าสนใจขึ้นมาด้านบนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นการดันหรือการเพิ่มสตอรี่หรือเพิ่มเรียลเข้ามาให้เป็นจุดเข้าถึงมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็แบรนด์ต่างๆคอนเทนต์ที่เหมาะกับ Instagram นะจะเป็นคลิปเรียลเป็นสดหรือไลฟ์สไตล์ของ Instagram นะคะก็จะเป็นการโฟกัสภาพสวยๆดึงดูดหรือน่าสนใจเราเข้ามาและในแพลตฟอร์มสุดท้ายนะคะที่ยกตัวอย่างให้ชมกันก็จะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube จะเป็นวิดีโอยาวอันนี้จะเป็นจุดรวมโดยส่วนมากนะคะและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการวางข้อมูลว่าเราต้องการวางข้อมูลแบบไหนเนื่องจากแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องปรับเข้ากับผู้ชมมากขึ้นเพื่อที่แพลตฟอร์มจะได้เป็นจุดสนใจในการเลือกที่จะเข้ามาทำคอนเทนต์แต่โดยส่วนมากแล้ว YouTube จะเน้นเกี่ยวกับโอยาวจะเป็นจุดเด่นของ YouTube ที่จะเล่าเรื่อง

ายละเอียดเป็นการสร้างได้ยาวมากยาวที่สุดลองไปสำรวจนะคะว่ายาวที่สุดจะเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือทำให้ผู้ติดตามเกิดการติดตามแบบระยะยาวเมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นระยะยาวมากขึ้นก็จะมีรายได้เข้ามาจากการโฆษณาผู้ประกอบการจังก็จะมาพื้นที่การโฆษณาแทรกเข้าไประหว่างคลิปของเราคอนเทนต์ที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ how to คือสร้างยังไงรีวิวแบบไหนหรือซอหรือวีล็อกหรือสัมภาษณ์จะเป็นสารคดีสั้นค่ะที่เป็นแน่นอนของก็เป็นการสร้างคอนเทนต์คุณภาพความยาวมากพอดูก็จะดูจนจบและก็สุดนะคะคืออย่าลืมทำ SEO ต่างๆให้เราสามารถดูได้ว่าคลิปของเราต่างๆมีคนเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนยอดกดถูกใจกดไลค์หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนปรับปรุงยังไงจะมีการแชร์มีการเสนอความคิดเห็นหรือแบ่งปันความรู้ยังไงรีวิวแบบไหนได้จากนี้แต่ทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะทำได้อย่างที่อาจารย์บอกไปเลยค่ะและไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ดีที่สุดมีแต่แพลตฟอร์มที่ใช่ที่สุดสำหรับคอนเทนต์ของคุณสำหรับคอนเทนต์ของเราเพราะเลือกให้ตรงจุดเลือกให้ตรงเป้าหมายของเราว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มแบบไหนในการนำเสนอสื่อของเราได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเมื่อเราได้สื่อที่เราต้องการแล้วว่าเราต้องการจะเผยแพร่ที่ไหนเราก็มา call to action ค่ะคือต้องการให้ผู้ชมทำอะไรตุ้นให้ผู้ชมลงมือทำให้ชัดเจนให้เข้าใจง่ายว่าต้องการให้ผู้ชมลงมือทำอะไรและทำทันทีด้วยการ1กดไลค์แชร์คอมเมนต์หรือสมัครสมาชิกเราสามารถสร้างการกดไลค์ด้วยการเพิ่มการมองเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนะคะกด1ไลค์1แชร์เห็นไหมคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีและแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆและเป็นประโยชน์กับทุกคนแชร์เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลังจากนั้นจะมีการคอมเมนต์เราก็สามารถมาคอมเมนต์ผ่านสื่อที่เราเผยแพร่พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหรือสร้างคำถามใดๆได้ผ่านสื่อที่เราเผยแพร่ได้เลยและที่ต้องไม่พลาดคือการสมัครสมาชิกค่ะในการสมัครสมาชิกนี้เราจะทำให้เขากลับมาติดตามกลับมาดูกลับมารับชมคลิปโดยการสร้างระบบสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นหรือรายละเอียดต่างๆที่เราสร้างหรือกระตุ้นให้เขามี reaction กลับมาหรือ call action กลับมาในการ call to action นะคะก็จะเป็นตัวย่อ CTA การที่มี CTA ที่ดีคือชัดเจนง่ายและกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำทันทีอย่างเช่นใครกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เราจะมีของแถมมีโปรโมชั่นต่างๆมีสิทธิพิเศษมันเป็นการกระตุ้นให้เขาลงมือทำทันทีณตอนนั้นหรือณเวลานั้นที่คุณกำหนดไว้เราผ่านกันมาทั้งหลายและเนี่ยโมเดลสำคัญหรือที่สรุปเข้าไปในที่เราผ่านเมื่อกี้คือออเดียนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมเมสเซจคือสื่อสารให้ตรงใจยังไงโดยผ่านสื่อหรือรูปแบบไหนให้เหมาะสมผ่านช่องทางไหนในการเผยแพร่และเราชวนลงมือทำคือ CTA โมเดลในการสร้างคอนเทนต์ทั้ง5เนี่ยนะคะเราต้องดูให้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเลือกผู้ชมให้ตรงใจกับการสื่อสารจะทำให้สารของเราได้รับความรู้การชวนและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นสั่งเราจะเกิดการชัดเจนและส่งต่อตรงตามความต้องการของผู้ชมในรูปแบบของสื่อที่เราเลือกว่าเราต้องการที่จะสร้างสื่อออกมาแบบไหนให้เหมาะสมกับสารและผู้ชมเมื่อเราเลือกสื่อที่จงใจแล้วเราก็มาดูว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่สื่อนั้นที่ไหนผ่านช่องทางอะไรให้ผู้ชมเข้าถึงและผู้ชมที่ใช้งานเป็นประจำเอาเวลานั้นๆเวลาก็สำคัญนะคะเราเผยแพร่และกำหนดเวลาไว้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็มามีปฏิสัมพันธ์คือสร้างสารสัมพันธ์โดยให้รู้ว่า call to action ยังไงคือต้องการผู้ชมทำอะไรกลับมายังจินของเราเราก็จะเห็น action กลับมาจากยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์และการสมัครสมาชิกชวนให้ลงมือทำณตอนนั้นณกิจกรรมนั้นณเวลาหรือคอนเทนต์ที่เรากำหนดเป้าหมายนั้นว่าเขากดติดตามหรือมีส่วนร่วมไหนเมื่อเริ่มจากผู้เข้าชมแล้วการวางแผนและการสื่อสารทั้ง5ขั้นตอนจะทำให้

0: จริงของเราปังและตรงใจคนดูได้มากที่สุดแชร์เยอะที่สุด AI ก็จะดูช่วยดึงช่วยดันคอนเทนต์ของเราให้สร้างการเปิดยอดการดูเพิ่มขึ้นมีการดูต่อเนื่องสร้างการแชร์สร้างการมีส่วนร่วมการติดตามตรงใจคนดูยอดวิวยอดไลค์ยอดขายต่างๆเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจบกันไปแล้วกับตอนที่3อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตอนที่3อะไรเอ่ยย้อนกลับกันไปดูใหญ่เลยจำได้ไหมเอ่ยตอนที่3ชื่อว่าตอนอะไรองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีเราดูองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่มาถึงสุดท้ายของบทตอนที่3ก็จะมาเวิร์กช็อปกันให้ทุกคนที่ดูรายการนี้นะคะวางแผนคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์มาสถานประกอบการหรือองค์กรของเราคนละหนึ่งเรื่องอย่างอาจารย์จะประชาสัมพันธ์มาที่อะไรและส่งกลับมาให้อาจารย์ผ่านทางอีเมลโดยใช้โมเดล5ขั้นตอนที่อาจารย์นำเสนอมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อมาวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คือผลลัพธ์ที่สุดอาจารย์ก็จะมีแผนประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นให้ดูเพราะอาจารย์จะประชาสัมพันธ์เราก็ต้องกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราจะประชาสัมพันธ์ใครเราประชาพันมหาวิทยาลัยแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาหรือไม่ใช่นักศึกษาเขายังไม่ได้เข้าดังนั้นเขาจะเป็นแค่นักเรียนเราก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนนักเรียนม.ปลายที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยว่าเขามีความสนใจอะไรปัญหาและความต้องการเป็นแบบไหนพฤติกรรมของการรับสื่อเป็นยังไงเราก็กำหนดและมาดูว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารกับใครและก็ความที่เราจะสื่อสารคืออะไรความน่าเชื่อถือแบบไหนการให้ความรู้เชิญชวนหรือสร้างแรงบันดาลใจสร้างการรับรู้หรืออย่างเช่นเชิญชวนน้องๆให้มาร่วมกิจกรรมหรือถ้าเป็นองค์กรแล้วก็เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆว่าที่ผ่านมาคุณรู้จักในอันนี้ยังไงแบบไหนเราก็โพสต์ไปและรูปแบบสื่อที่เราจะโพสต์เราต้องการแบบไหนเราก็ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็ชอบแบบไหนและสื่อที่จะเข้าใจได้ตรงที่สุดมีจุดเด่นยังไงเราก็เลือกมาสมมติกลุ่มเป้าหมายเราเป็นนักเรียนไม่สมมตินะคะตั้งเป้าหมายได้แล้วเรากลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนเราก็นักเรียนก็เขาก็จะทำการสำรวจงานวิจัยนะคะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาก็จะชอบวิดีโอสั้นๆความยาวไม่เกิน45วิดูใจง่ายดึงดูดความสนใจและมาดูว่าฟอร์มที่เราต้องการจะเลือกเป็นแพลตฟอร์มไหนเผยแพร่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายยังไงเข้าใจง่ายไหมและสนับสนุนการสื่อสารยังไงเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราอาจารย์ต้องการเผยแพร่ที่ TikTok เราก็จะเขียนไว้ต้องการให้ call to action ยังไงคือต้องการผู้ชมทำอะไรมามีส่วนร่วมกลับมายังไงเราก็ตั้งคำถามเลยค่ะจะมีคำถามหรือมีกิจกรรมหรือมีการกดไลค์กดแชร์ให้รางวัลอะไรต่างๆเราก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมได้รับรางวัลผ่านลิงก์และโพสต์ตัวอย่างค่ะเมื่อกี้เขียนแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปีศึกษา68เพื่อที่จะมาเข้านักศึกษาจบการศึกษา68เพื่อที่จะมาเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา69กรรมคือการเปิดมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนการศึกษามีหลักสูตรใหม่ๆมีผลงานนักศึกษาและอาจารย์เมื่อเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็มาเช็คก่อนลงมือทำให้เนื้อหาตรงเป้าหมายชัดเข้าใจง่ายสื่อน่าสนใจเหมาะสมช่องทางการเข้าถึงง่ายตรงกลุ่มเป้าหมายและมี call to action กลับมาชัดเจนวัดผลได้จะตอบโจทย์การสื่อสารให้เราอย่างมืออาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือมหาวิทยาลัยหรือธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจนจบกันแล้วคะกับตอนที่3อย่าลืมทำ
1: เวิร์กช็อป
0: ส่งเข้าให้อีเมลของอาจารย์ด้วยกันด้วยนะคะเมื่อเราวิเคราะห์5ขั้นตอนของการวิเคราะห์สื่อเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาดูค่ะในการคิดวิเคราะห์อันดับแรกคิดวิเคราะห์สื่ออย่างมีวิจารณญาณยังไงเข้าใจสื่อแบบไหนประเมินสื่อยังไงหรือใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันหรือเปล่าเราก็มาดูคำถามอันดับแรกใครเป็นผู้สร้างสื่อและมีจุดประสงค์อะไรเราต้องตั้งคำถามเสมอค่ะว่าข้อมูลที่เราได้รับมาจริงหรือเท็จและใครได้ประโยชน์จากสื่อนี้ยังไงมีมุมมองอื่นหรือไม่หรือคนเชื่อหรือแชร์หรือเปล่า เคราะห์เลยนะคะเราก็วิเคราะห์เลยค่ะผู้สร้างสื่อมีจุดประสงค์อะไรโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาว่าสื่อที่เราได้รับมีข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือแค่ไหนเราก็ดูเลยค่ะว่าสื่อที่เรารับมาเราต้องการรับสื่อให้น่าเชื่อถือที่สุดเลยค่ะคือเราต้องดูจากองค์กรของรัฐยอมรับและยืนยันหรือมีตรารับรองอะไรออกมาแน่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์กรของรัฐมีอะไรบ้างเราก็มาดูแล้วค่ะองค์กรของรัฐก็จะเป็นองค์การสื่อสารมวลชนเราก็มาดูแล้วว่าองค์การสื่อสารมวลชนนี้ยอมรับและให้มาตรฐานขององค์กรอะไรบ้างที่เราเห็นกันเลยช่อง3ช่อง7ช่อง8ก็จะมีสื่อต่างๆที่ออกมาเป็นสื่อให้เราเห็นโดยมีข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากคลิปวิดีโอเราก็มาดูแล้วโดยวิเคราะห์ผู้รับสารว่าสื่อที่เรากำลังกลุ่มเป้าหมายอยู่กับใครตามที่เป็นผู้รับสารเราก็มาวิเคราะห์แล้วค่ะว่าผู้รับสารเขาผู้รับสารเมื่อเราวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อที่กำลังสื่อสารว่าซันเซียสื่อสารกับใครกลุ่มเป้าหมายคือใครการวิเคราะห์นี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้ชมเข้าใจถึงเทคนิคการสื่อสารแล้วก็นำมาพัฒนาคอนเทนต์ของเราได้เองเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะนำเสนอยังไงเราก็จะมาวิเคราะห์อีกว่าเราจะใช้คอนเทนต์อะไรที่จะดึงดูดใจให้ผู้รับสารมีอคติน้อยลงหรือไม่มีอคติหรือจะสร้างให้มีขึ้นอยู่กับการนำเสนอแล้วค่ะว่าจะเป็นแรงจูงใจแบบเชิงบวกหรือเชิงลบเมื่อมีการนำเสนอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีมาวิเคราะห์ผลกระทบว่าจากการนำเสนอเนี่ยค่ะสื่อที่เรานำเสนอจะส่งผลต่อผู้รับสารอย่างไรทั้งต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวจะส่งผลแบบไหนและยังไงพอเราวิเคราะห์เข้าใจสื่อยกตัวอย่างเช่นอมรินทร์ช่อง8อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเราจะไม่ทำให้เรายกถึงข้อเท็จจริงที่เขานำเสนอถึงสื่อช่องอมรินทร์เขาจะเล็งกลุ่มเป้าหมายแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่ฟังสื่อของเขาจะต้องเข้าใจสื่อของเขาว่าสื่อของเขาเป็นสื่อที่จากสถานที่จริงคนจริงและมีตัวอย่างประกอบสื่อก็คือ 3D หรือเหตุการณ์จำลองให้ได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้รู้เท่าทันว่าสื่อเราเข้าใจสื่อที่เขาสื่อไหมและเข้าใจสื่อว่ายังไงโดยที่เราไม่เชื่อสื่อทั้งหมดและไม่แชร์ต่อทันทีจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนตรวจสอบจากหลายๆสื่อหลายๆองค์กรเพื่อมาคิดให้รอบด้านว่าสิ่งที่เรารับสารมาและเราต้องการจะส่งสารต่อเห็นละว่าเราต้องตั้งคำถามเลยค่ะตั้งคำถามกับตัวเองและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่าเรารับสื่อมาแล้วสื่อที่เรารับมามีข้อมูลถูกต้องหรือตรงยังไงจากหลายๆสื่อเลยค่ะประมวลหาเมื่อรับรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วและตัดสินใจที่ฉันฉลาดเราก็จะรู้เท่าทันที่จะแชร์และส่งต่อ
1: ยกมือแล้ว
0: เราก็จะเห็นเลยค่ะเราก็จะตรวจสอบแหล่งที่มาได้ตรวจสอบได้หลากหลายเปรียบเทียบจากหลากหลายแหล่งว่าตรงกันหรือเปล่าใช้วิจารณญาณและเหตุผลจากสื่อหลายๆสื่อและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อการแชร์และบอกต่อเห็นไหมคะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้ววิเคราะห์อย่างชาญฉลาดแล้วเราก็จะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรับผิดชอบต่อการแชร์และส่งสารต่อจากสารที่เราได้รับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราวิเคราะห์สื่อแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าทำไมต้องวิเคราะห์สื่อเพราะว่าเราจะเข้าใจผู้ชมได้ว่าต้องการอะไรและผู้ชมคือใครสนใจอะไรเราก็จะเข้าใจความต้องการแล้วก็ตรงเป้าหมายต่อความสนใจหรือต่อพฤติกรรมที่ผู้ชมสื่อเข้ามาดูเขาก็รู้แล้วว่าประเด็นที่เราต้องการจะให้ตรงผู้ชมมากที่สุดจากการสื่อสารคืออะไรและสื่อได้ตรงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายขนาดไหนเมื่อเข้าใจสื่อแล้วเราก็จะรู้ว่าทำไมเราต้องวิเคราะห์สื่อเพราะเราเข้าใจผู้ชมแล้วเราก็จะเข้าใจเทคนิคการสื่อสารว่าเขาจะเล่าเรื่องหรือเราจะเล่าเรื่องเขาจะรับรู้การเล่าเรื่องจากของเรื่องของเราที่น่าสนใจเราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะเล่าเรื่องและใช้กลยุทธ์กลวิธีที่ทำให้สื่อของเราน่าสนใจขนาดไหนโดยใช้ภาษาและน้ำเสียงคำพูดที่ชวนติดตามชวนให้เราสนใจและกลับมาฟังกลับมาสนใจซ้ำจากภาพและเสียงจากมุมภาพจากดนตรีที่เราประกอบจากเอฟเฟกต์ที่ดึงดูดอารมณ์ได้น่าสนใจจากเงาจากแสงเสียงและสีเมื่อมีจุดสนใจแล้วการส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็จะกระตุ้นให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์จากเทคนิคการสื่อสารของเราอีกโดยรู้ว่าเราจะให้ ให้สื่อของเราทำให้สื่อรู้ว่าจะทำให้สื่อประสบความสำเร็จแบบไหนและเราจะนำเทคนิคมาปรับใช้คอนเทนต์ของเรายังไงเพราะว่าจากการเข้าใส่ใจสื่อที่เราวิเคราะห์เนี่ยค่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากสื่อที่ไม่เหมาะสมเราก็จะนำเสนอเฉพาะสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆพอเราวิเคราะห์สื่อได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเรายังไงจากการเข้าใจสื่อและเรียนรู้เทคนิคแล้วเราก็พัฒนาของคอนเทนต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องหาจุดเด่นจุดด้อยและจุดเราจะมองจุดด้อยเป็นเรียกว่าจุดที่เราควรปรับปรุงดีกว่าค่ะเราจะรู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรและจุดที่เรา

ควรปรับปรุงตรงไหนและเรียนรู้และแก้ไขไอเดียหรือเทคนิคไงเพิ่มแรงบันดาลใจหรือแก้ไขแรงบันดาลใจและเทคนิคยังไงให้แรงบันดาลใจของเราจะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะนำมาปรับใช้ออกแบบคอนเทนต์ออกแบบให้ดีขึ้นออกแบบให้หลากหลายมากขึ้นปรับใช้เราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีแล้วดีอีกดีขึ้นเรื่อยๆสร้างสรรค์ให้สื่อเรามีคุณภาพและมีผลลัพธ์ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม

ทคนิคของเราจะใช้เทคนิคการสื่อสารแบบไหนสื่อของเราก็จะตอบโจทย์และโตอย่างต่อเนื่องในฐานะของผู้สร้างสื่อเราก็จะใช้เราก็จะรู้เลยครับว่าวันนี้เราต้องวิเคราะห์อะไรและเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับสื่อได้ตรงใจและสร้างคอนเทนต์ที่ทรงพลังและตรงต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสำเร็จรู้กันแล้วนะคะคำนี้ว่าทำไมเราต้องสร้างสื่อเราต้องทำไมเราต้องวิเคราะห์สื่อเพื่อที่จะมาสร้างสื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งสื่อได้ตรงใจและสร้างคอนเทนต์มีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์คนก็จะมีไอเดียแล้วก็จะรู้แล้วว่าก็จะอยู่ในกรอบเราก็จะสร้างบ้านเหมือนกันสร้างการออกแบบนะเราก็จะสร้างบ้านในการสร้างบ้านก็จะตรงตามกรอบที่เรากำหนดที่เราออกแบบไว้เคยได้ยินไหมคะถ้าเราบุดออกนอกกรอบบ้านของเราอาจจะกลายเป็นบ้านค่ะงบประมาณบานปลายหลุดจากกรอบจากบ้านก็จะออกมามีเรือนมีชานมีอะไรที่นอกกรอบคราวนี้มองได้ง่ายๆเลยค่ะเราสร้างกรอบไว้เราจะให้บ้านเรามีเสา4เสาพอเราเพิ่มไปเท่ากับบ้านน้ำหนักเราเพิ่มแล้วพอน้ำหนักเพิ่มก็ไม่ตรงตามมาตรฐานมุมมองจากบ้านก็มองเป็นคอนเทนต์มองเป็นสื่อของเราได้เมื่อมาตรฐานไม่ตรงจุดอาจจะทำให้สื่อไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพไม่ตอบโจทย์ต่อผลลัพธ์เหมือนบ้านเลยค่ะเสาน้ำหนักไม่ได้อาจจะทำให้เสาซุดบ้านร้าวเราก็จะมองบ้านเราเป็นสื่อได้เลยค่ะเมื่อสื่อมาไม่ดีตอบไม่ตรงจุดไม่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายสร้างสื่อที่เหมาะสมสื่อของเราก็จะไม่มีการบอกต่อไม่มีคุณภาพไม่มีการแชร์สิ่งที่เราควรปรับปรุงอาจจะมองเปลี่ยนไปเป็นมุมลบเป็นจุดด้อยจากเมื่อกี้เราไกลเราเป็นจุดที่ควรปรับปรุงเราจะกลายเป็นจุดด้อยแหละแต่เราก็จะมองใหม่ค่ะนั้นทุกอย่างเราจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ก็จะทำให้คอนเทนต์ของเราทรงพลังที่สุดตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมโดยเราจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนคอนเทนต์ให้ครบทุกมิติเราก็จะมีเฟรมเวิร์ก 5W1S ค่ะใน 5W1S นี้เราก็มี Who What When Where Why มาดูกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะเราตั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเมื่อได้กลุ่มหมายเราก็มาดูว่าสื่อเราจะสื่ออะไรข้อความสำคัญเลยค่ะหรือคีย์หลักเลยสิ่งที่เราจะสื่อคืออะไรให้ความรู้เชิญชวนหรือสร้างแรงบันดาลใจและเมื่อรู้แล้วว่าจะสร้างสื่ออะไรเราก็มาดูเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ถึงจะสื่อสารเราก็มากำหนดเวลาเลยค่ะกำหนดเวลาในการสร้างสื่อว่าเวลาไหนจังหวะไหนที่เหมาะเทศกาลไหนหรืออะไรเราสามารถกำหนดได้จากแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะเผยแพร่เราสามารถไปกำหนดได้เลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาดูว่าช่องทางอะไรเนี่ยค่ะหรือแพลตฟอร์มอะไรที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ก็คือแวร์คือช่องทางอะไรออฟไลน์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอะไรหรือสถานที่ไหนในการที่จะมาสร้างคอนเทนต์และทำไมผู้ชมจะต้องสนใจอันนี้ค่ะเรานำ why เนี่ยค่ะก็คือความต้องการหรือเราจะมองว่าตรงนี้ให้เป็นปัญหาก็ได้ค่ะปัญหาคืออะไรเหตุผลแล้วก็ประโยชน์ที่เขาจะได้จากปัญหานั้นมาสร้างคุณค่าสร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างเรานำปัญหานั้นมาสร้างความแตกต่างค่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นเราเราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยค่ะว่าคอนเทนต์เนี่ยตอบโจทย์อะไรทำไมถึงต้องเป็นเราและเมื่อเรารู้แล้วใครสื่อสารอะไรเผยแพร่เมื่อไหร่และช่องทางไหนจะเผยแพร่แล้วตอบโจทย์หรือให้คุณค่าอะไรหรือมีประโยชน์ยังไงเราก็จะมาดูกันค่ะว่าจะสื่อสารยังไงโดยใช้วิธีแบบไหนรูปแบบการสื่อสารยังไงต้นเสียงสไลด์งบประมาณยังไงสุดท้ายคือในการวัดผลทุกอย่างเนี่ยค่ะจะครบทุกมิติเราก็จะนำวูวัดเป็นแวร์ไวน์ค่ะมาเป็นฮาวเมื่อฮาวเสร็จเราก็จะมาวัดผลค่ะวัดผลจากความสำเร็จว่าวิดีโอสั้นของเราพูดคุยกับรุ่นพี่โทนเสียงน่าเชื่อถือมีการสมัครแล้วก็มีการมีส่วนร่วมเท่าไหร่เราก็จะมาวัดผลจาก 5W1S ค่ะเราสามารถนำ 5W1S นะคะไปตอบโจทย์หรือใช้กับอย่างอื่นเพื่อช่วยให้เราคิดได้ครบถ้วนได้ค่ะไม่ว่าจะวางแผนคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะเป็นการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของเราได้ค่ะหลังจากที่เราสร้างเคสสตัดดี้กันแล้วนะกิจกรรมอีกแล้วค่ะเราเรียนรู้กันมาแล้วเราก็ต้องลงมือทำนะคะเพื่อเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนจากกิจกรรมที่เราทำนี่ล่ะเริ่มกันเลยค่ะไปดูคลิป TikTok มาและส่งคลิป TikTok ตัวอย่างที่วิเคราะห์เข้ามาในอีเมลตอบไปทุกข้อเลยค่ะตามหัวข้อที่อาจารย์ให้ตามหน้าสไลด์นี้นะคะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอ

ส่งเข้ามาทางอีเมลที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคลิปสุดท้ายอย่าลืมนะคะส่งกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆมาให้อาจารย์ตามอีเมลที่อาจารย์ให้ไว้ท้ายรายการได้เลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวไครัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะเราก็เจอกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9ของรายการนั่นเองตอนที่9เนี้ยค่ะชื่อตอนว่าการสร้างสรรค์ลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการมัดเชือกค่ะเทคนิคการมัดเชือกคืออะไรเราเนี่ยจะนำเชือกของเราเนี่ยแหละค่ะสักครู่นะเราจะนำเชือกของเรามาทำการมัดนะคะครั้งก่อนหน้านี้นะคะเป็นการมัดหนังยางแต่ว่าวันนี้เราจะใช้วิธีการมัดเชือกเชือกฟางก็ได้ประหยัดที่สุดวันนี้อาจารย์ก็จะเอาเชือกฟางมาเรามาดูทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก่อนเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เราก็จะสีย้อมนะคะอันดับแรกสีย้อมวันนี้เราจะย้อมอะไรเอ่ยเราจะย้อมแก่นฟางค่ะแก่นฟางก็คือจากน้ำที่เรามีสต็อกเอาไว้นะคะเราก็จะใช้น้ำย้อมของเราเนี่ยมาตั้งหม้ออุ่นนะคะแล้วก็ย้อมจากนั้นนะคะอุปกรณ์ต่อมาอุปกรณ์การทำลวดลายค่ะอุปกรณ์การทำลวดลายก็คือเชือกฟางของเรานั่นเองก็คือวันนี้เขาก็เป็นหัวใจหลักของเราเลยเชือกฟางในการทำลวดลายนะคะต่อไปอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะคะก็คือได้แก่ถุงมือยางนะคะถุงมือยางเดี๋ยวอาจารย์ใส่เลยถุงมือยางต่อไปค่ะจะเป็นภาชนะนะคะภาชนะก็จะมีภาชนะย้อมและภาชนะล้างนะคะภาชนะย้อมเนี่ยเราก็จะใช้หม้อเช่นเคยเจ้าเดิมเลยแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะแต่หม้อแนะนำว่าขอให้เป็นหม้อที่ใช้แล้วไม่เกิดสนิมนะคะสนิมเนี่ยเขาจะทำให้สีเข้มขึ้นเวลาย้อมสียิ่งย้อมสีจะยิ่งเข้มให้ใช้หม้อที่ไม่เกิดสนิมต่อมาค่ะเป็นที่คีบนะคะที่คีบภาชนะสำหรับล้างค่ะก็จะเป็นถังค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะใช้ถัง3ใบถัดไปค่ะจะเป็นสำหรับตัดหนังยางต่างๆจะเป็นกรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะได้ทั้ง2เลยสุดท้ายค่ะก็จะเป็นผ้าผ้านะคะต่อไปที่เราจะใช้เป็นสารมอร์แดนในวันนี้นะคะเราจะใช้สารมอร์แดนได้แก่สารส้มและผงสนิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำการลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เกลือค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานเอามาทำอะไรน้ำยาล้างจานนะคะก็คือเราเนี่ยจะนำน้ำยาล้างจานมาใช้ในการล้างผ้าหรือเรียกว่าการสเกลลิ่งนะคะทำล้างเตรียมผ้าก่อนย้อมค่ะในการเตรียมผ้าก่อนย้อมวิธีการเป็นยังไงเรามาดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยวิธีการเตรียมผ้าก่อนย้อมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็คือเราก็นําภาชนะหม้อของเรามาเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปตอนนี้อาจารย์ใส่น้ําประมาณครึ่งหม้อเนาะวันนี้อาจารย์ก็ทําการล้างผ้าทั้งหมด6ผืนค่ะตอนนี้อาจารย์ใส่ผ้าไปแล้วเรียบร้อยและเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะเราก็จะทําการต้มผ้าเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานลงไปนี่อาจารย์ใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะผ้าอยู่ในนี้เรียบร้อยนี่นะคะผ้าเพิ่งตั้งเตาล้างก่อนน้ําก็ร้อนนิดหนึ่งโอเคค่ะละอาจารย์ก็จะทําการคนในการล้างเนี่ยล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อให้สิ่งสกปรกที่อยู่บนผืนผ้าหรือเส้นใยนะคะหลุดออกนะคะล้างแป้งต่างๆ
ทำไมเราถึงต้องล้างผ้าก่อนย้อมทำความสะอาดผ้าก่อนย้อมเพราะว่าการที่เราทำความสะอาดผ้าก่อนย้อมนะคะข้อดีก็คือจะทำให้สีติดดีค่ะดีขึ้นหากเรานำผ้ามาแล้วเราไม่ได้ย้อมเลยเอ้ยนำผ้ามาแล้วเราไม่ได้ทำการเตรียมผ้าก่อนย้อมหรือเรียกว่าการสกาวริ่งหรือเรียกการขจัดสิ่งสกปรกบนผืนผ้าเนี่ยก็จะทำให้สีเนี่ยตัวสีไม่ได้เข้าซึมเข้าสู่ผ้านะคะสีก็จะหลุดออกง่ายหรือว่าเป็นด่างอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ต้มอาจารย์ต้มไว้เรียบร้อยกำลังต้มแล้วเดี๋ยวเราก็รอเวลาเราต้มผ้าเนี่ยระยะเวลาในการต้มผ้านะคะก็คือ1ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรารอต้มผ้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะระหว่างรอต้มผ้านะคะเราก็จะมาเตรียมสารโมเดิร์นกันท่านผู้ชมคะเราก็มาเริ่มกันที่สารส้มกันก่อนเลยสารส้มเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะของสารโมเดิร์นของเราอันนี้เราก็คือจะทำสารโมเดิร์นเนาะก็คือจะเป็นสารส้มสารส้มทำไมถึงเขานิยมใช้สารส้มกันเพราะว่าสารส้มอะค่ะหาซื้อได้ง่ายมีขายทั่วไปเป็นที่นิยมใช้ที่สุดเลยในการที่จะเป็นสารโมเดิร์นในการย้อมสีต่างๆนะคะช่วยให้สีของผ้าค่ะดูสว่างมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวิธีการทำนะคะตอนนี้อาจารย์ก็นำน้ำนะคะมาใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ช้อนนะคะตักสารส้มเลยแกะแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็ใช้ช้อนตักสารส้มเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะตักช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็จะคนไปเดี๋ยวเราก็จะใช้กระบวยเราเนี่ยแหละค่ะคนจนเขาละลายเลยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยอาจารย์ก็จะคนคนจนกว่าเขาจะละลายตอนนี้น้ำก็โอเคใกล้จะเดือดแล้วควันเริ่มขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะกดภาพด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมมีสารส้มที่เป็นก้อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยสารส้มที่เป็นก้อนแนะนำถ้าจะให้ละลายไวเนาะก็บดให้ละเอียดอาจจะแบบไปตำให้ละเอียดหรือทุบๆให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปให้ผสมกับน้ำเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นช่วยการช่วยทำน้ำสนิมเหล็กของเราตัวนี้อาจารย์ซื้อในร้านออนไลน์นะคะก็เซิร์ชชื่อไปได้เลยชื่อว่าเฟอร์ลัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นผลึกสีเขียวอมฟ้านะคะนะคะเราก็เรียกว่าน้ำผงสนิมง่ายไหมผงสนิมเหล็กเราก็ใช้ตัวนี้ผงสนิมเหล็กเพื่อทำน้ำสนิมเหล็กก็จะเป็นการลดระยะเวลาลงไปนะคะในการทำน้ำสนิมปกติน้ำสนิมเนาะเราก็ต้องหมักใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเราก็ใส่แล้วก็ใส่ผสมกับน้ำสามารถใช้งานได้ทันทีก็จะสะดวกรวดเร็วนะคะทีนี้ผงสนิมเหล็กเนี่ยให้เราใส่แค่นิดเดียวพอค่ะใส่นิดเดียวพอนะคะอาจารย์ก็จะตักประมาณปลายช้อนนะคะท่านผู้ชมตักปลายช้อนแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะใส่เลยใส่ไม่เยอะค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็จะทำการคนเขาเลยอุ๊ยอันนี้ฟองอ่ะเราก็จะทำการคนเขาเลยนะคะคนจนให้เขาละลายเป็นไม่มีผงๆที่ก้นแล้วนะคะก็จะเป็นสารโมเดิร์นของเราก็จะมี2ตัว

ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักสิ่งนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่ในซิงค์เลยเดี๋ยวเราจะไปล้างทำการล้างในซิงค์เลยนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปล้างกันค่ะท่านผู้ชมเราก็จะทำการล้างผ้านะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะล้างจนกว่าฟองจะหมดเลยนะคะล้างสิ่งสกปรกบนผืนผ้าออกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าสิ่งสกปรกที่อยู่บนผ้าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมเห็นน้ำในหม้อไหมคะเขาจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะเขาจะไม่ใช่น้ำใสนะคะเห็นไหมอันนี้คือสิ่งสกปรกที่อยู่บนผืนผ้าเนี่ยระวังร้อนด้วยนะคะขั้นตอนนี้ค่อนข้างร้อนเลยแหละอาจารย์ก็จะทำการล้างให้สะอาดที่สุดนะคะจะเห็นว่าฟองเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อกี้ถามว่ายังมีฟองอยู่ไหมมีนะคะแต่ว่าน้อยลงเราจะล้างจนกว่าไม่มีฟองเลยนะคะเพราะว่าถ้าฟองยังอยู่อะค่ะจะมีผลต่อการติดสีของเรานะคะทำให้สีติดไม่ดีนะคะ

นะคะอาจารย์บิดบิดก็ยังมีฟองอยู่ฟองค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียว

อาจารย์บิดแล้วก็ยังมีฟองอยู่นะคะล้างจนกว่าเขาจะไม่มีฟองนะคะค่อนข้างหลายน้ำเลยนะ

ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ซักวนแล้วนะคะใกล้จะสำเร็จรู้ร่วงค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปที่สตูกันค่ะเราเริ่มต้นที่ผืนแรกกันเลยอะลืมท่านผู้ชมเราตั้งหม้อก่อนนะคะอาจารย์ก็เทน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ตั้งรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็ใช้การได้เลยนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานๆเหมือนที่เราต้มครั้งแรกอ่ะมาต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการมัดย้อมมัดกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะลายแรกนะคะขอตั้งชื่อว่าคลื่นทะเลลายคลื่นทะเลวันนี้มีตั้งชื่อด้วยปกติไม่มีคลื่นทะเลก็ไม่ยากนะคะเราก็ใช้วิธีการพับทบไปมานะคะเหมือนเราพับพัดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยอาจารย์จะพับทบระยะห่างก็ประมาณ1นิ้วถึง1ในถึง1นิ้วครึ่งได้หมดเลยนะคะ1นิ้วครึ่ง1นิ้ว2นิ้วได้หมดเลยอ่ะอาจารย์ก็จะพับทบไปมาจากข้างบนลงข้างล่างนะคะข้างบนของท่านผู้ชมนะคะเราก็จะไปคลื่นทะเลด้วยกันนะคะคลื่นทะเลก็มาครับคลื่นทะเลนะคะเรียบร้อยทบเสร็จแล้วท่านผู้ชมทางบ้านทบเสร็จหรือยังคะอาจารย์ทบเสร็จแล้วนะต่อมานะคะเราก็ง่ายมากเลยขึ้นทะเลอันเนี้ยเดี๋ยวขออันทบเล็กๆหน่อยเพื่อให้เขามีความแบบเป็นคลื่นๆสมจริงหน่อยมันจะมีขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ถูกไหมท่านผู้ชมจะมีขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ใช่ไหมขอเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแล้วเราก็จะแบ่งเลยค่ะมัดนะคะเท่ากันประมาณเว้นระยะห่างได้เลยโดยเราก็จะใช้เชือกฟางนะคะวันนี้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆหาง่ายทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็จะใช้วิธีการมัดให้แน่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมคลื่นทะเลของเราอาจารย์ก็จะมัดแน่นเลยนะคะ

ต่อมาค่ะอาจารย์ก็จะเว้นให้ใกล้ๆกันเนาะระยะห่างพอดีพอดีอ่ะโอ้ยมัดรุนแรงไปนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมัดไปเลยค่ะลายที่หนึ่งขึ้นทะเลของเรานะคะ

ยังไม่หมดนะคะแล้วก็จะมัดไปอีกเรื่อยๆจนสุดริมผ้าของเราเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะมัดเรื่อยๆจนสุดริมผ้าเลยนะคะต่อมาค่ะให้ระยะห่างกะใช้สายตากะก็ได้นะคะเราก็จะทำการมัดมัดให้แน่นนะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นครึ่งๆนะคะมัดให้แน่นๆเลย

เราก็จะมีมัดแบบผ่อนอันนี้เรามัดผ่อนนะคะมัดผ่อนบ้างแล้วก็มัดแน่นบ้างนะคะมัดผ่อนมัดแน่นให้เป็นลักษณะคลื่นๆ

ลายที่1พื้นที่1นะคะคลื่นทะเลต่อมานะคะท่านผู้ชมจะเป็นผืนที่2ของเราผืนที่2ทีเนี้ยเราจะพับเราจะพับเป็นมุมทะแยงนะคะแบบนี้พับเป็นมุมทะแยงพับพัดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นพัดทะแยงเราจะเริ่มกันเลยนะคะระยะห่างก็ตามที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกก็ได้จะ1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็ได้นะคะเราก็จะพับเป็นพัดไปค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผืนผ้านะคะลายนี้มีชื่อว่าสายชนสายชนสายน้ำนั่นเองสายชนสายน้ำอาจารย์ก็จะพับทบไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราพับทบเสร็จแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมเราก็จะทำการมัดด้วยเชือกฟางค่ะเป็นข้อๆ อาจารย์จะพับทั้งหมด5ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อนะคะอาจารย์จะทำการมัดให้ได้5ข้อขอเริ่มข้อที่1ก่อนเลยข้อที่1เนี่ยอาจารย์ขอเริ่มมัน5ข้อเนาะขอเริ่มตรงนี้แล้วกันข้อที่1

แล้วทีนี้อาจารย์ก็จะประกบคู่ค่ะพอประกบคู่นะคะอาจารย์ก็จะมัดนะคะอาจารย์ก็จะทำการมัดไปเลยค่ะคล้ายๆพวงมาลัยคล้ายหรือเปล่าอาจารย์ก็จะทำการมัด

แล้วก็อาจารย์ก็จะมัดสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้เป็นชิ้นที่สองนะคะทำการมัดไว้เรียบร้อยเลยนะคะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองสายชนหรือสายน้ำ

ลายที่สองนะคะค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเป็นลายที่สามนะคะฐานอยู่ทางนี้ปะโอเคเป็นลายที่สามลายที่สามเนี่ยขอตั้งชื่อว่ามิติลี้ลับมิติลี้ลับวิธีการพับของเราก็คือจะพับจากข้างบนของท่านผู้ชมนะคะลงด้านล่างให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วจากนั้นให้พับครึ่งค่ะพับจากด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะคะมาด้านขวามือเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพับครึ่งในแนวทแยงมุมนะคะพับครึ่งในแนวทแยงมุมหมายถึงว่าเราจะพับมุมด้านบนบนซ้ายของท่านผู้ชมไปมุมด้านล่างนะคะพับครึ่งแนวทแยงมุมจะเป็นมิติลี้ลับยังไงนะมิติลี้ลับหรือมิติพิศวงดีมิติลี้ลับแล้วกันเนาะเราพับครึ่งในแนวทแยงมุมเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตหมุนก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะพับทบไปนะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการพับทบโดยการสลับไปสลับมาหรือว่าที่เราเรียกว่าพับพัดนั่นเองเหมือนที่เราพับพัดค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะพับไปเรื่อยๆเลยนะคะพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทันไหมคะท่านผู้ชมพอพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เชือกฟางของเราเนี่ยแหละค่ะมัดนะคะเป็นป้องๆระยะห่างเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะคะเราก็จะใช้เชือกรัดทั้งหมด5เส้นนะคะท่านผู้ชมเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้เชือกฟางของเราเนี่ยรัดไปเลยค่ะโดยอาจารย์จะรัดตรงกึ่งกลางของผ้าก่อนนะคะทำการรัดไปเลยค่ะ

เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเหลืออีก4นะคะอาจารย์ก็จะมัดเช่นเดียวกันนะคะทำการมัดเลยค่ะท่านผู้ชม

เดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่สัญลักษณ์ไว้อันนี้ก็จะเป็นผืนที่สามของเรานะคะอาจารย์ก็จะมัดไว้ผืนที่สาม

ค่ะเหลืออีก1จุดนะคะก็จะทำการมัดทำการมัดระยะห่างก็เท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมลายมิติลี้ลับของเราเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผืนที่3ของเรานะคะลายมิติลี้ลับลายที่4ก็จะเป็นลายครึ่งวงกลมนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนผ้าก่อนหมุนเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะพับเหมือนพับจรวดค่ะท่านผู้ชมพับเข้ามาเลยนะคะชิปเราหาจุดกึ่งกลางก่อนหาจุดกึ่งกลางเราได้จุดกึ่งกลางแล้วก็คือจุดนี้นะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะพับมาเลยแบบที่อาจารย์พับพับเป็นจรวดนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนทรงกลวยพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับจากด้านล่างของท่านผู้ชมนะคะขึ้นมาพับครึ่งนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์ขยับผ้าหน่อยพับครึ่งในลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จุดกึ่งกลางของเรานะคะท่านผู้ชมเราก็พับจากด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยมาด้านขวาพับด้านขวามือของท่านผู้ชมมาด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเธอหยุดก่อนจากนั้นค่ะเราพับครึ่งนะคะท่านผู้ชมพับครึ่งเลยพับครึ่งเข้าหากันพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการใช้เชือกฟางของเราเนี่ยค่ะอันนี้เราใช้1อันเลยนะคะเชือกฟางร้อยเข้าไปก่อนร้อยสัญลักษณ์เข้าไปก่อนผืนที่4และเราก็จะทำการพันรอบๆเลยค่ะอันนี้เราผูกไว้ก่อนอาจารย์ก็ทำการผูกไว้ก่อนนะคะผูกไว้เสร็จแล้วเราก็จะพันเลยค่ะให้เป็นรอบๆแบบนี้นะคะ

มัดเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะผืนที่5ผืนที่5ง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมเราจะตัดเชือกฟางยาวๆนะคะแล้วเราก็วางไว้ค่ะจากนั้นเราม้วนผ้าเข้าไปค่ะม้วนผ้าเลยค่ะท่านผู้ชมม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนเสร็จแล้วมัดตรงกลางหน่อยค่ะเราจะทำการมัดตรงกลางไว้นะคะมัดไว้ไม่ต้องแน่นก็ได้จากนั้นเรารวบหากันค่ะรวบหากันเสร็จเรารูดนะคะรูดเลยค่ะรูดให้แน่นที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาออกนะคะรูดรูดให้แน่นๆเลยพอรูดเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใช้วิธีการมัดเลยค่ะมัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันผืนนี้เป็นผืนที่5ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5ผืนและในขณะนี้น้ำย้อมที่เราต้มไว้นะคะก็ทำการเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำผ้านะคะใส่ลงในหม้อย้อมของเราค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเชือกฟางกี่เส้นเป็นผืนที่เท่าไหร่นะคะก็ใส่ไปได้เลยเราก็จะทำการย้อมนะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีค่ะ

บเวลา15นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปิดเตากันเลยนะคะอ่ะปิดเตาเสร็จแล้วเราจะนําผ้าขึ้นมานะคะพอดีเราเปลี่ยนถังนะคะถังนี้จะเป็นน้ําสารส้มของเราอ่ะส่วนถังนี้จะเป็นน้ําสนิมเหล็กและถังสีน้ําเงินนะคะจะเป็นน้ําเปล่าพอดีจะให้เหมือนกันก็คือจะเป็นถังสีน้ําเงินทั้งหมด3ถังก็คือเป็นน้ําเปล่าส่วนถังเล็กที่สุดก็จะเป็นสารส้มและน้ําสนิมเหล็กอ่ะเดี๋ยวเรานําผ้าขึ้นจากน้ํากันเลยนะคะท่านผู้ชมตอนที่นําผ้าขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็จะนําไปแช่กับตัวอาจารย์จะนําผ้าผืนที่1แล้วกันอ่ะขอหาผืนที่1สักคู่อ่ะผืนที่2ก็ได้ผืนที่2อาจารย์ก็จะทําการแช่น้ําสารส้มนะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหาภาชนะใส่ก่อนนี้ผืนที่4ผืนที่1โอเคผืนที่1นี้ผืนที่3ผืนที่3อาจารย์จะไม่ทำการลงสารโมเดิร์นใดๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือจะนำขึ้นมาแล้วก็แช่น้ำไว้เลยผืนที่3เราทำ4ผืนเนาะอาจารย์เข้าใจว่าทำ5ผืนขอโทษทีค่ะอันนี้ผืนที่เราแช่ก็จะเป็นผืนที่2อ่ะโอเคผืนที่2นี้จะเป็นผืนที่3แล้วต่อมาก็จะเป็นโอ้ย5ผืนถูกแล้วท่านผู้ชม5ผืนค่ะอันนี้จะเป็นผืนที่1ทําเองงงเองทําเองงงเองนะคะผืนที่1นี้ก็จะเป็นผืนที่4โอเคค่ะผืนที่4เราก็แช่เหมือนกันเลยอ่ะเราเริ่มจากสารส้มน้ําสารส้มก่อนนะน้ำสารส้มอาจารย์ก็จะแช่ทั้งผืนเลยเดี๋ยวมือซ้ายเราก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กเราก็จะทำการบิดผ้าไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กท่านผู้ชมเหมือนแกลอนเนี้ยค่ะจะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ดูสีก่อนนะเพราะว่าที่จริงอ่ะแก่นฝางเนาะลงกับสนิมเหล็กอะแก่นฝางลงกับสนิมเหล็กจะต้องเข้มขึ้นและเป็นออกเป็นสีม่วงไปทางสีม่วงนะอาจารย์ก็จะทำกันบีบๆนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบเข้มขึ้นเล็กน้อยโอเคท่านผู้ชมที่จริงอ่ะผ้าพอลงสนิมมาได้ย้อมจากตัวแก่นฝางเนี่ยสีเขาว่าจะออกพอแช่สนิมเหล็กอ่ะสีเขาจะออกเป็นสีม่วงแต่ว่าแสดงว่าน้ำย้อมอันเนี้ยถูกใส่สารส้มเข้าไปด้านในสีก็เลยจะไม่เปลี่ยนมากถามว่าจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าการที่ย้อมฝางเนี่ยโดยไม่มีตัวสารโมเดิร์นอยู่ข้างในหม้อเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงออกม่วงม่วงแบบเป็นสีม่วงเลยอะค่ะแต่ว่าเนี่ยเขาเข้มขึ้นนิดเดียวเองก็เลยสันนิษฐานว่ามีสารส้มอยู่ในหม้อสีคือสีเขาอะเข้มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเทียบให้ดูเดี๋ยวที่จริงอะพอเป็นน้ำสนิมเล็กเนาะก็จะม่วงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ครั้งไหนเนาะถ้าเรียนเรื่องการมัดอีกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะปรุงน้ำย้อมใหม่ปรุงน้ำย้อมใหม่เลยเพราะว่าสีไม่ออกเลยอ่ะสีไม่ออกหมายความว่าสีม่วงไม่ออกเลยกับน้ำสนิมที่จริงจะต้องเป็นสีม่วงนะคะเห็นอยู่ค่ะว่าแบบว่ามีความเข้มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ชัดขนาดนั้นวันนี้เราก็ดูลายกันเนาะหลักๆอันนี้ผืนที่ผืนที่หนึ่งนะคะผืนที่หนึ่งทีนะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้เลยผืนที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกันผืนที่หนึ่งส่วนผืนที่ห้านะอาจารย์ก็จะแช่ไว้แบบนี้เขย่าหน่อยแช่ไม่เต็มนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะทำการล้างผ้าเนาะมาต่อที่เป็นถังด้านหลังก็จะเป็นน้ำสะอาดหมดเลยนะคะอาจารย์ก็จะทำการล้างและก็แกะลวดลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนที่สามที่ไม่ได้แช่อะไรเลยอาจารย์ก็จะทำการแกะผืนที่สามก่อนนะคะแกะหนังยางอ๋อไม่ใช่แกะหนังยางค่ะแกะเชือกฟางติดชินกับการแกะหนังยางก็ค่อยๆแกะนะคะแกะเชือกฟางผืนที่สามหลังจากแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการล้างผ้าเลยนะคะทำการล้างผ้าของเราผืนที่สามจะทำการล้างผ้านะคะท่านผู้ชมน้ำใสแน่นอนนะคะเพราะว่าเราล้างหลายน้ำมากผืนที่สามลายก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมลายของเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือลวดลายของผืนที่สามนะคะนี่นะคะก็จะไปของผืนที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตากเลยนะคะท่านผู้ชมผืนนี้ก็จะเป็นผืนที่สามนะคะต่อไปเราจะทำการล้างผืนที่สองนะคะที่เรามอร์แดนด้วยสารส้มนะคะท่านผู้ชมเราก็จะทำการล้างน้ำเลยล้างน้ำและเราก็จะใช้หนังยางตัดนะคะใช้หนังยางตัดใช้กรรไกรตัดเชือกนะคะท่านผู้ชมใช้หนังยางอีกแล้วติดหนังยางค่ะ

เดี๋ยวเราก็จะทําการล้างทําความสะอาดนะคะผืนนี้จะเป็นผืนที่สองเราก็ล้างจนน้ำใสนะคะผืนที่สองของเราค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของผืนที่สองค่ะค่ะเราจะทำการตากนะคะเราก็จะทำการแกะปมเชือกเลยนะคะกันไกจมน้ำนะคะผืนที่ห้าแกะปมเชือกค่ะแกะค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามัดไว้หนึ่งปมเท่านั้นผืนที่ห้าเรามาดูลายกันเลยค่ะขอล้างก่อนนะคะผืนที่ห้าก็คือสนิมเหล็กใช่ไหมท่านผู้ชมสวยมากเลิศสุดจึ้งโซจึ้งนะโซจึ้งนะคะท่านผู้ชมบอกเลย

เช่นเดิมค่ะคอนเซปต์เดิมเราก็จะล้างผ้าให้น้ำใสเลยนะคะผืนที่5นะคะนี่คือลักษณะผืนที่5ผืนที่5ค่ะถัดมานะคะ

ล้างน้ำเลยแล้วก็จะใช้ทำการใช้กรรไกรตัดปมเหมือนเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าที่แช่สนิมเหล็กก็จะเข้มขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะทำการตัดปมนะคะที่มัดปมไว้ปมสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมโอเคเราก็จะทำการคลี่ผ้าออกมานะคะผืนนี้เป็นผืนที่หนึ่งใช่ไหมก็จะทำการล้างผ้าจนน้ำใสเลยนะคะผืนที่หนึ่งก็คือการเราใช้สารส้มกับสนิมเหล็กนะคะนะคะเรามาดูกันเลยขอบิดให้แห้งๆก่อนนะคะเราก็จะดูเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือการใช้สารโมเดนนะคะสารส้มกับสนิมเหล็กค่ะต่อไปก็จะเป็นผืนที่4นะคะท่านผู้ชมผืนที่4เนี่ยก็คือน้ำสนิมเหล็กเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างผ้าเหมือนเดิมนะคะล้างผ้าแล้วก็ทำการแกะเชือกนะคะแกะปมเชือกแล้วก็แกะปมตอนนี้ก็แกะปมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการล้างเหมือนเดิมทำการล้างเช่นเดิมนะคะผืนนี้เป็นผืนที่4นะคะก็คือแช่สนิมเหล็กนะคะแช่สนิมเหล็กทั้งผืนเลยนะคะแช่สนิมเหล็กเรียบร้อยแล้วก็ล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการล้างน้ำเปล่านะคะล้างน้ำที่4นะคะทีนี้ท่านผู้ชมล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะท่านผู้ชมล้างเสร็จแล้วก็ล้างน้ำที่5นะคะล้างน้ำที่5ผืนสุดท้ายแล้วนะคะลายก็จะเป็นลักษณะนี้เลยขอสะบัด1ทีนะคะขอทำการสะบัด1ทีลวดลายของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตากนะคะผืนที่1กันก่อนเลยนะคะผืนที่1เนี่ยเมื่อเทียบผืนที่3จะเป็นไม่ได้ลงสารโมเดนใดๆเลยจะเป็นสีกลางของการย้อมเซตมาท่านผู้ชมและทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการแช่สารส้มก็คือผืนที่2ถัดมาผืนที่1จะเป็นการโมเดนสารส้มกับสนิมเหล็กนะคะ1โมเดนสารส้มสนิมเหล็ก2โมเดนสารส้มอย่างเดียวสีเขาก็จะเป็นลักษณะสีเขาจะมีความไบรท์ขึ้นสีก็จะออกไปทางซีดขึ้นจางๆขึ้นนะคะส่วน
ผืนนี้อาจารย์ก็ลงโมเดิร์น

อย่างละครึ่งเนาะก็คือเป็นสารส้มกับสนิมเหล็กให้วิ่งเข้าหากันค่ะเขาก็จะไปทางสีออกของสนิมเหล็กมากกว่านะคะอ่ะถัดมานะคะผืนที่สี่ผืนที่สี่เนี้ยอาจารย์ทําการแช่น้ําสนิมเหล็กแช่ไปทั้งผืนเลยจะเห็นว่าสีเข้มๆของเขาเนี่ยออกไปทางเฉดม่วงเฉดม่วงเฉดน้ําตาลค่ะเขาจะทําให้สีเข้มขึ้นสีมีความอึมครึมสีมีความออกไปทางดาร์กขึ้นนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นอันนี้อาจารย์ก็ลงครึ่งหนึ่งเช่นกันลงครึ่งหนึ่งแล้วลงแป๊บเดียวเป็นสนิมเหล็กครึ่งหนึ่งนะคะกับน้ําปกติไม่ได้มอแดนครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นลักษณะก็จะให้สีเคร็มไล่ไปทางอ่อนนะคะน้ําย้อมของเรานะคะเราก็สามารถเก็บไว้ได้เช่นเคยนะคะอ่ะเราเก็บไว้ปิดฝาให้สนิทนะคะภาชนะที่ใส่ควรเป็นภาชนะที่แห้งนะคะปิดฝาให้สนิทถ้าหากเราไม่ปิดฝาเนี่ยเปิดฝาไว้นะคะน้ําย้อมของเราก็จะเกิดการขึ้นราทีเนี้ยก็จะใช้การย้อมต่อไปไม่ได้สัปดาห์นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการย้อมสีธรรมชาตินะคะด้วยเทคนิคการมัดเชือกนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์เจเด็ดลิ้วดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
1: ครับ
2: ครับ
1: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคร
2: ับ
1: วันนี้เราสองคนก็จะมาสอนเรื่องนะครับในตอนที่ชื่อว่าการทำผิดทำพันทำความสะอาดและผิดพันเป็นรับกลิ่นตายนะฮะตอนที่หนึ่ง
2: ตอนที่หนึ่ง
1: นะครับ
2: เพิ่งเริ่ม
1: ครับเป็นเทอมใหม่เนาะจากที่เราผู้ชมแล้วก็นักศึกษาก็ได้ชมเรามาหลายตอนแล้วใช่ไหมแล้วก็มาพบหน้าพบตากันอีกครั้งหนึ่ง
2: เจอกันทุกปี
1: ทุกปีปี

0: ละ2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้ง
0: ส่วนใหญ่เรา2คนเนี่ยมาก็จะมาในเรื่องของผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายเป็นหลักนะฮะเพียงแต่วันนี้ก็มานะครับปิ่นกายด้วยนะครับ
1: ก็เน้นสะอาดอย่างเหมือนเดิม
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาหรือผู้ชมจะเจอเราในพวกสบู่ก้อนเป็นหลักนะสบู่ก้อนชนิดนู้นชนิดนี
1: ้
0: น
1: ู่
0: นนี่นั่นนะครับแต่วันนี้ผิดพันธุ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาเนี่ยจะเป็นผิดพันธุ์ระงับปิ่นกายกับความสะอาดก็เป็นอันแรกเนี่ยจะเป็น
1: เจลอาบน้ำ
0: เจลอาบน้ำนะครับ
1: นะ
0: ไม่ใช่สบู่เหลวไม่ใช่สบู่ก้อนจะเป็นเจลอาบน้ำนะ
1: สูตรอ่อนโยนด้วยนะ
0: ก็คือสูตรอ่อนโยนก็คือใช้แล้วใช้กับหน้าก็ดีถ้าอ่อนโยนนะตอนนี้คนเราก็อาจจะต้องหาผิดพันธุ์ที่ใช้กับใบหน้านะครับก็ใช้สูตรอ่อนโยนนะ
1: ครับ
0: ส่วนอันที่สองที่อาจารย์แช่เตยมา
1: สเปรย์ดับกลิ่นกาย
0: นะฮะหน้าสวยแล้วไงครับตัวต้องไม่เหม็น
1: หน้าสวยตัวหอม
0: ตัวหอมคือก็เป็นเชิญที่คนมาศึกษากับเราวันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไป
1: ใช่ครับ
0: ที่ผ่านมาในผิดพันธุ์เรื่องสบู่ที่เราจะเตรียมมาก็คือสบู่ต้องบอกว่าเป็นผิดพันธุ์เกี่ยวกับการชำระล้างร่างกายนะครับส่วนที่บอกในเรื่องของการละมัดเกล็ดกายหรือว่าช่วยนู่นนี่นั่นเป็นผลพลอยได
1: ้ครับ
0: น้อยๆจากหลักก็คือเป็นการคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเรามาสอนในเรื่องของตัวเจลอาบน้ำก็อยากให้รู้ว่าผิดพันธุ์ประเภทสบู่ก้อนกับเจลอาบน้ำเนี่ยอย่างไรแต่พี่ชายเราเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยไปนอน
1: โรงแรม
0: ต่างจังหวัด
1: ไปนอนต่างจังหวัดโรงแรม
0: บางคนก็ไม่อยากคือถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีสบู่ไว้ให้ต่างหากใช่ไหมฮะแต่หลังๆเนี่ยจะมีเป็นเจล
1: ใช่
0: เพราะจริงๆสบู่ก้อนบางทีคนใช้ไม่หมด
1: ใช่ใช่ไหม
0: ฮะแล้วให้คนอื่นใช้คนอื่นก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนลงคนอื่น
1: ใช่
0: แต่เจลอาบน้ำหรือว่าพวกสบู่เหลวเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ในขวดแล้วก็บีบมาใช้พอประมาณได้
1: ใช่ครับ
0: ใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าในลักษณะของสบู่ก้อนที่เราเคยสอนเนี่ยสบู่ก้อนธรรมชาติเนี่ยมันจะยังไงนะชำระล้างได้
1: ค่อนข้างดี
0: กับตัวนะสำหรับผู้ชายที่ผิวมันจะดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ลักษณะพวกเจลอาบน้ำหรือว่าพวกแชมพูอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนโยนกว่านิดนึงอาบน้ำบางทีบางคนอาจจะรู้สึกลื่นๆอยู
1: ่ใช่
0: ต้องคิดว่าจริงๆลื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันล้างไม่สะอาดนะเพียงแต่ว่ามันจะทิ้งสารให้ความชุ่มชื้นเอาไว้ใช่ไหมครับเนาะอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมวันนี
1: ้นะครับก็ความแนะนำของผมเนี่ยอาจจะสอนไปด้วยแนะนำไปด้วยนะครับเพราะวันเนี้ยสารของเราค่อนข้างที่จะเยอะมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: นะครับเราอาจจะต้องอธิบายเกี่ยวกับสารก่อนอธิบายเกี่ยวกับสารด้วยแล้วก็อุปกรณ์การทำใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเจอเราสองคนเนี่ยเราจะไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการจดแจ้ง
0: ก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของผิดพันธุ์เกี่ยวกับที่เรามาสอนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเจลอาบน้ำใช่ไหมบางคนบอกว่าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: จริงๆเนี่ยเราสอนในวันนี้เรามาสอนเนี่ยเราจะจัดอุปกรณ์ง่ายๆเพราะอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็คือได้ทดลองทำจากอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าผิดพันธุ์ที่เรามาสอนเนี่ยในการจะทำจำหน่ายจ่ายแจกผิดพันธุ์ประเภทเนี่ยมันอยู่ในเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับว่าเครื่องสำอางขึ้นมาเกี่ยวข้องตรงที่ว่าถ้าจะต้องจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยก็ต้องมีเลขที่อย.
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำผิดพันธุ์พวกนี้คือต้องมีเลขที่อย.เพราะฉะนั้นถ้าเราทำจนเก่งแล้วเรียนรู้จากเราไปเยอะๆเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการไปจดแจ้งอย.แต่ที่บอกว่าแล้วจดแจ้งอย.เนี่ยก็คืออย่างน้อยในการผลิตสบู่เนาะหรือว่าผิดพันธุ์ประเภทชำระล้างเนี่ย
1: ครับ
0: อย.เขากำหนดว่าอย่างน้อยต้องเป็นเรื่องของมีห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุด
1: ิ
0: บแล้วก็ต้องมี2ห้องในการผลิตถ้าจะทำขายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็คือแยกจาก
1: ครัวเรือน
0: ใช่นะอาจจะมองว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยมันง่ายๆม
1: ี
0: หม้อมีทายในการกวนใช่ฮะเอามาใช้แต่เราต้องแยกให้เห็นชัดว่าอันเนี้ยเราเอามาใช้ในการทำเครื่องสำอางนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาใช้รวมกับผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทำอาหารกิน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ให้ศึกษาด้วยว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยถ้าเราจะทำขายนะครับก็ต้องไปทำให้ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นถึงว่าวันนี้มาศึกษาก็คือเรียนให้มีความรู้นะฮะไอ้คล้องหรือว่าถ้าทำใช้เองที่บ้านไม่มีปัญหาอะไรทำใช้เอง
1: ใช้เอง
0: เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นแบบลดต้นทุนใช่ไหมอาจารย์แบบบางทีแบบทั้งบ้านเรามี 4-5 คนก็ทำเป็นสบู่เหลวใช้ในห้องน้ำใช่ไหมเป็นสเปรย์

0: ปรับเป็นตัวสำหรับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: อาจจะใส่กินก็ให้หอมๆว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทำขายก็ไปศึกษาอย.ที่บอกว่าต้องมีห้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวอย.เนี่ยเขาก็กำหนดว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราผลิตเนี่ยต้องจดแจ้งอย.มีกำหนดถ้าไปซื้อมาขายเนี่ยคือซื้อมาขายได้เลย
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่ทำเองนะไม่ใช่ของเขามาขายเนี่ยต้องไปดูว่าของเขามีเลขออยไหม
1: ใช่มีสถานที่ผลิตไหม
0: มีสถานที่ผลิตไหม
1: ใช่ครับ
0: เลขออยเนี่ยบางทีถ้าคนไปซื้อของที่เป็นเครื่องสำอางมาขายเนี่ยต้องเอาเลขออยไปเช็คด้วยนะว่าเป
1: ็
0: นเลขออยที่หมดอายุหรือยังถูกต้องไหมใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันปลอมไหม
0: ใช่
1: สำคัญเลยมันปลอมไหมมันจริงไหม
0: นะครับถ้าเราเอามาขายแล้วตอนที่เราขายทุกวันนี้ที่การตลาดที่เขาขายได้ก็จะขายในช่องออนไลน์ใช่ไหมอาจารย
1: ์เยอะเลยแทบ 100% เลย
0: ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok นะที่ก็ไลฟ์สารในกฎหมายสำอางเขาจะมีนิดนึงว่าการขายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกสรรพคุณไม่เกินจริง
1: ถูกต้องครับ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนรู้มาว่าสารตัวนี้ทำนู่นทำนี่รักษาสิวได้เราจะไปบอกรักษาเพราะต้องเข้าใจว่าตัวเครื่องสำอางเนี่ยไม่ใช่ยา
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะช่วยลดนู่นนี่นั่นได้
1: ลดบรรเทา
0: เหมาะสมกับการเป็นสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยารักษาเพราะฉะนั้นในการที่จะขายเครื่องสำอางเนี่ยอย่างว่าทำสบู่ไปขายเราจะไปบอกสบู่รักษาสิวอย่างเงี้ยไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ว่าทำให้หน้าสบู่แก้ฝ้ามันแก้ไม่ได้
1: คือ
0: ถึงแม้จะมีสารที่มัน
1: ช่วย
0: ทางงานวิจัยแล้วมันสามารถบอกได้ว่าสารตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องในระยะ15วัน
1: ครับ
0: 7วันถึง15วันมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นแต่เราจะไปบอกว่าสบู่ที่เราทำเนี่ยมันยังไงล่ะรักษาสิวไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: กฎเรื่องของการโฆษณาเกินจริง
1: ใช่ครับ
0: อันเราก็ให้ความรู้เพื่อนักศึกษาหรือประชาชนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราทำไปปุ๊บเอ๊ะทำไมไปขายแล้วเขามาแจ้งว่าเราผิดนู่นผิดนี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้ถูกต้องนะครับพอไม่ได้ยากอะไร
1: นะครับแล้วอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่ตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นกำลังแบบเจอมากเลยว่าสบู่ช่วยให้ผิวขาวภายใน3วันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยแต่มันขาวได้ภายใน3วัน
0: มันเป็นคือมันก
1: ็มันหลอกลวงชัดๆเลยใช่ไหม
0: ถ้าเรามองง่ายๆจริงๆเราอยากให้คนที่ติดตามดูโฆษณาหรือว่าการขายเครื่องสำอางในท้องตลาดเนี่ย
1: ค
0: ือมีวิจารณญาณหรือว่าค่อยๆคิดนิดนึงว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆไหมเป็นแค่โฆษณาที่เขาพยายามจะขายของคือถ้ามันทำได้อย่างนั้นอย่างจริงๆเนี่ยคือแบรนด์ดังใหญ่ๆเนี่ยเขาโฆษณาไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราอาจจะเคยเห็นว่าเอาสบู่มาถูที่ผิวถู
1: สองนาที
0: ถึงสองนาทีขาวเลยถ้ามันดีขนาดเนี้ยโอ้ยแบรนด์ดังระดับโลกเขาก็บอกไปแล้วมันก็เปลี่ยนสีผิวได้ก็คงไม่มีคนดำหรอก
1: ใช่
0: ไหมอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรามีสีผิวตามเป็นแบบเนี้ยหรือเท่านี้มันก็เป็นตามเหมือน
1: ตามเพศกำเนิดเรา
0: ตามเพศกำเนิดตามเขาเรียกว่าอะไร
1: กรรมพันธุ์ของเรา
0: ตามกรรมพันธุ์ของเรา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันก็เกิดกรรมพันธุ์เรามีเม็ดสีแบบนี
1: ้ช
0: นชาติเอเชียแบบนี้แอฟริกาเป็นแบบนี
1: ้ใช
0: ่ยุโรปเป็นแบบนี้นะอยู่ๆเราจะมาลดเม็ดสีเลยทีเดียวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คือดีที่สุดเนี่ยตามงานวิจัยเนี่ยมันก็ต้อง7ถึง15วันขึ้นไปก็อยากให้กับน้องๆหรือท่านผู้ชมดูเนี่ยคิดตามด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าในการโฆษณาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปทานยาหรือไปหาหมอหรือมีการทำให้ขาวมาก่อนแล้วก็มาใช
1: ้ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเขาใช้แค่สบู่ก้อนเดียวแล้วขาวอันนี้นะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะหลักๆเนี่ยสบู่เราอาบน้ำอย่างมากก็15นาทีนะฮะ
1: โอ้15นาทีนี่ถือว่านานแล้วนะ
0: นานละ
1: นานเลยสัก5นาที
0: อาจารย์ถูกัน
1: ถ้า15นาทีนี่ถลอกปอกเปลือก
0: ถูกันจน
1: สัก5นาทีนะอาจารย์นี่ถือว่านานมากเลยนะถูสบู่15นาที
0: เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าไปดูโฆษณาเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ยถ้าสมมติว่าฟอกตัวแล้วแป๊บเดียวขาวเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะมีการทำไว้ก่อนนะให้เราเข้าใจตามนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสบู่มาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยมันทำความสะอาดเราได้ตามหลักเกณฑ์ของมันนะไม่ทำร้ายผิวนะต้องหลักๆเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรมาใช้เนี่ยคำนึงถึงว่ามันใช้แล้วปลอดภัยไหมส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นเป็นสิ่งที่ตามมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ให้คำนึงถึงไว้เพราะนี้เราก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมกับน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนรู้การทำเครื่องสำอางเนี่ยมาเรียนรู้จากเราเนาะ
1: ใช่
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยของคนเนี่ยมาก็จะเห็นเราเกี่ยวกับผิดพันอาบน้ำผ
1: ิ
0: ดพันทำความ

0: ความสะอาดผิดพันธ
1: ุ์
0: ระงับกลิ่นกาย
2: เกี่ยวกับสะอาดเกี่ยวกับชำระล้าง
0: เราก็เคยสอนแชมพูเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผิวขาวไปบ้างเห็นไหมว่าเราก็จะเน้นตรงที่ว่ามันช่วยได้บ้างนะเล็กๆน้อยๆในการผัดเซลล์ผิวเนาะแต่มันไม่สามารถทำให้ภายใน15นาทีแล้วคุณขาวสวยออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
2: นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราไปทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเข้าได้ง่ายใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเหมือนกับก็ไปแนะนำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
0: มาดูรายการเราเนี่ยฮะเราแนะนำถูกต้อง
2: ใช่อันนี้คือถูกต้องเลย
0: ไม
2: ่
0: อวย
2: ไม่อวยถูกต้องเลย
0: จริงทำจริง
2: ใช่ครับอะไรที่มันสามารถทำได้เราก็ว่าได้แต่อะไรที่มันไม่ได้คือเราก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับ
0: ทีนี้เราก็เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำก็เดี๋ยวเราเริ่มทำเนี่ยก็ให
2: ้เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเราแนะนำก่อนแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่แหละแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ
0: การที่อาจารย์จะทำไอ้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลล้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยแนะนำสอนเนี่ยคือเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ถ้าเป็นในโรงงานเนี่ยมันอาจจะอุปกรณ์มาตรฐานกว่านี้เพราะเขาทำทีละเป็นร้อยร้อยกิโลขึ้นไปแต่วันเนี้ยเราทำให้ดูเป็นแบบเหมือนงาน
2: การเรียนการเรียนการสอนอย่างเงี้ย
0: ก็คือใช้แบบนี้แต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยในการกวนเนี่ยมันถูกทำให้กวนง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยในการที่จะ
2: มันจะละลายง่ายขึ้นแล้วทุกวันเนี้ย
0: ผสมน้ำกับน้ำมันเนี่ยโอ้โหต้องใช้เครื่องตีเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้ากันนะฮะกว่าจะไม่แยกตัวแต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยเขาก็ถูกทำออกมาพัฒนาให้ใช้การกวนง่ายๆนะไม่ใช้เวลามากแล้วก็สูตรที่เราทำมาเนี่ยเราคำนวณสัดส่วนมาเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ว่าใช้ตามเนี่ยสูตรเนี้ยคงตัว
2: ใช่
0: นะฮะใช้ไปทิ้งไป7ปัดปันไม่บูดสามารถอยู่ได้ถึง2ปี
2: นะครับใช่ครับก็คือไอ้สูตรที่เราให้ไปเนี่ยคือเป็นสูตร 100% เลยนะ
0: อย่างบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราจะทำขายเราต้องรู้ว่าอายุของเครื่องสำอางเนี่ยต้องอยู่ได้ถึง2ปีขึ้นไป
2: ใช่ครับ
0: เพราะตามกฎอย.เนี่ยคือขายสินค้าเนี่ยต้องมีอายุ
2: 2ปี
0: ถึงหมดอายุนะคร
2: ับ ใช่คร
0: ับ แต่พันเราเนี่ยจริงๆเราทำเผื่อไว้3ปีเนี่ยเพราะเลขอย.ของจะหมดเนี่ยก็3ปีระยะเวลาในการผลิตก็ประมาณสัก15วันนะ
2: ใช่
0: ถ้าทำได้เยอะใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่นะครับอ่ะนะครับเราก็
0: อาจารย์จะแนะนำอะไร
2: เดี๋ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์นี้
2: เด
0: ี๋
2: ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดระหว่างการทำเดี๋ยวเราจะเสริมเข้าไปให้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย
0: บ
2: อกก่อนว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะ
0: แต่หาได้ง่ายๆเนี่ยแต่ต้องคำนึงถึงว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยอย่างเช่น
2: อันนี้ฟอนสแตนเลส
0: ช้อนต้องเป็นสแตนเลสผ
2: ลิ
0: ตภัณฑ์เนี่ยต้องไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะคอนทามิเนตหรือว่ามีการติดเชื้อได้ง่ายเน
2: ี่
0: ยเราจะไม่เอาช้อนที่เป็นไม
2: ้
0: เป็นพลาสติกที่โดนกัดก่อนง่ายไม่เอาหรือหม้อที่มาจากอะไรพลาสติกที่โดนสารแล้ว
2: ร่อนออกมาอย่างนั้นนะ
0: โลหะที่เป็นอลูมิเนียมโดนสารกัดก่อน
2: แล้วร่อนออกมา
0: แล้วร่อนออกมา
2: อย่างนั้น
0: ถูกกัดก่อนมีสารเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐานนะครับ
2: นะครับอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยส่วนใหญ่เลยเราก็จะเน้นเป็นสแตนเลสไม่ก็แก้วนะครับอย่างเช่นช้อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นช้อนสแตนเลสอันเนี้ยสแตนเลสแท้เลย
0: สแตนเลส304นะ
2: ใช่สแตนเลสแท้เลยนะครับมันอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่มันอยู่ยาวๆเลย
0: คือถ้าใช้ไม่ทำหายก็อยู่นาน
2: ใช้ยาวๆเลย
0: ไม่ทำหายไม่มีใครขโมยไปก็อยู่ได้นานครับ
2: เนี่ยครับอย่างเช่นไม้พายตะกร้อเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคนอย่างเงี้ยเราก
0: ็ไม้พายซิลิโคนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะ
2: ซิลิโคน
0: ซิลิโคนเนี่ยเป็นในเกรดเรียกว่าเกรดฟู้ดเกรดนะฮะหรือว่าเป็นเกรดทำเครื่องสำอางหรือเป็นฟู้ดเกรดขึ้นไปอย่าไปใช้ซิลิโคนที่เป็นพลาสติกที่แบบโดนความร้อนแล้วอ่อน
2: เปื
0: ่อยได
2: ้ยุ่ยงั้น
0: ก็คือเราต้องแม้แต่สีที่ใช้เนี่ยก็คือซิลิโคนเนี่ยเมื่อโดนสารกัดก่อนก็จะไม่มีสีลายออกมาทนความร้อนได้ถึง200กว่าองศาเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยส่วนมากเราก็ใช้อุณหภูมิอยู่ 70-80 องศานะคือการพวกนี้ก็จริงไม่มีหลุดออกมา
2: ใช่ครับ
0: เราไม่แนะนำให้ท่านไปใช้ซิลิโคนที่เป็นไม้บางทีแบบบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยเรามีพายที่เป็นไม้นะที่บอกว่าหรือว่าไปคนๆนั้นเนี่ยทิ้งเอาไว้เกิดความชื้นเกิดเป็นเชื้อรา
2: ใช่
0: แต่พวกนี้คือตอนเราใช้เราทำความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ
2: ครับ
0: ก็จะป้องกันการติดเชื้อการทำมันเนี่ยนะครับผมก็จะมีพายที่ทำจากซิลิโคนทนการกัดก่อนนะฮะทนอุณหภูมิได้200ขึ้นไป
2: ใช่ครับซึ่งทุกวัน ซิลิโคนทุกวันนี้เกรดมันก็มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
2: เราก็ใช้เกรดที่มันดีๆหน่อย
0: ตอนซื้อถ้าดูนิดนึงว่ามีเป็น

0: รดที่ทำเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: เกรดที่ทำอาหารไม้
1: ใช
0: ่นะครับ
1: นะครับใช้เกรดที่มันดีๆมันก็จะอยู่ยาวๆนานๆไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวหม้อเนี่ยอันนี้เรียกหม้อหรือถ้วยดิถ้วยสแตนเลส
0: ถ้วยฮะอันนี้ถ้วยไม่ใช่หม้อหม้อต้องมีหูอาจารย์อาจารย์เริ่มเบอร์ละ
1: ถ้วยสแตนเลสนะครับ
0: ถ้วย
1: ก็ยังต้องเป็นสแตนเลสอยู่
0: สแตนเลสนะ304นะครับ
1: เป็นสแตนเลสไม่งั้นถ้าไม่สแตนเลสก็ต้องเป็นแก้วแบบนี้อาจารย
0: ์เป็นแก้วแก้วทนความร้อนแก้วก็ต้องทนความร้อนนิดนึงนะทนการแตกก่อนแล้วก็ทนความร้อนฮะ
1: แต่ในทางที่เราทํามาอย่างเงี้ยผมคิดว่าแก้วเนี่ยมันใช้แล้วมันสะดวกที่สุดเลยแต่มันมีข้อเสียคือมันแตก
0: หรือถ้าใบใหญ่มันจะหนัก
1: ใช่
0: อันนี้เราทำแค่กิโลครึ่งกิโลเนี่ยทำในห้องทดลองว่าทำใช้เองเนี่ยใช้ประมาณนี้ได้
1: ใช่ครับเนี่ย
0: แต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์ใช้แก้วใบขนาดนี้ขึ้นมาล่ะ
1: หนัก
0: หลักๆใช้ได้แต่มันจะหนัก
1: ใช่
0: แตกไปแพงด้วย
1: ใช่
0: ไม่ใช่อะไร
1: หนึ่งเลยมันหนักแล้วก
0: ็
1: ม
0: ันแพง
1: ราคาแพงนะครับ
0: ไอ้ถ้วยสแตนเลสประมาณนี้หรือถ้าเทียบกับหม้อสแตนเลสไปหม้อแก้วเนี่ยเท่ากันเนี่ยแก้วแพงกว่า3เท่าอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: ตอนใช้หนักอีก
1: นะครับแต่ผมว่าตอนมันผสมอะมันมองได้ชัดดี
0: มองชัด
1: ว่าสารมันละลายสารมันละลายหรือยัง
0: ข้อเสียคือเขาหนักเขาหนักกับเขาแตกไปไม่คุ้มอาจารย์
1: ใช่ครับอย่างเช่นดูกำลังดูเราศึกษากับเราไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้เนี่ยผลิตเล็กๆเนี่ยใช้เล็กๆไปก่อน
0: พยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆเนี่ยคนดูของเรามันก็จะเพลินไปว่าเออเราใช้อะไรนู่นนี่นั่น
1: ใช้เล็กๆไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเก่งวันไหนที่จะเริ่มขยายใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่อย.เกี่ยวกับสถานที่การผลิตอีกทีนึง
0: คือในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาใช้หม้อขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องจักรในการกวนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าที่เราทำเนี่ยทำไมเอ๊ะอาจารย์ทำดูเหมือนง่ายจัง
1: ใช
0: ่ง่ายจังใช้เครื่องกลเนี่ยคือเพราะมันทำน้อย
1: ใช่มันทำน้อย
0: แล้วบอกว่าสารสมัยเนี่ยมันผสมเข้ากันไม่ได้ยากอะไรนะ
1: แล้วหลักๆเลยคือเจ้าหน้าที่ช่างมาให้หมดแล้ว
0: ใช่แต่หลักๆเลยเนี่ยที่อยากให้นักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยก็คือขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่เรา
1: สำคัญ
0: ขั้นตอนที่ว่าเราผสมอะไรก่อนอะไรหลัง
1: ใช่
0: แล้วคนนานแค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหลักๆเลยนะถ้าแบบบางคนแบบไปทำเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแค่ผสมผิดขั้นตอนเนี่ย
1: เสียเลยนะ
0: จากที่ว่าหนึ่งอาจจะเสียเลย2หรือว่าอาจจะแบบแทนที
1: ่มันจะหนืดๆ
0: ใช้เวลา15นาทีเสร็จกลายเป็น3ชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยยังไม่เข้ากันเลยเพราะว่าเนื้อมันเกิดการผสมผิดขั้นตอนเพราะฉะนั้นจำขั้นตอนที่เราทำให้ดีว่าเราผสมอะไรก่อนแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงไม่ใช่ว่าอยู่อ้อยเจอสารเข้ามาปุ๊บเอามาทำง่ายๆเททุกอย่างรวมกันแล้วคน
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ตามนั้นเพราะถ้าคนผสมรวมกันทีเดียวสารบางตัวอาจจะไม่ละลายเลยอาจจะแบบเป็นก้อนแข็งอยู่ตรงนั้นนะคร
1: ับใช่ครับ
0: ใช่ครับต้องตรงให้มองว่าที่เรามาสอนเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของขั้นตอนในการทำแล้วเราก็จะอธิบายสารให้ทางนักศึกษาหรือผู้ชมที่ดูฟังด้วยว่าสารแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรทำอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เผื่อบางคนเป็นนักศึกษาที่เรียนเคมีมาอ๋อตัวนี้มันใช้ตัวนี้แทนได้ไหมเป็นสารประเภทเดียวกัน
1: โอ้อันนั้นถ้าสมมติจะใช้สารตัวอื่นแทนเนี่ยความรู้ก็ต้องอีกระดับนึงไปแล้วอ
0: าจจะมีนักศึกษาเรียนเครื่องสำอางมาดูเราอยู่ก็ได้
1: ใช่อ
0: าจารย์สองคนจะมาสอนอะไรเนี่ยบางคน
1: ใช
0: ่ยังมหาลัยอาจจะยังไม่ทันสอนสบู่ไงมาทำไปก่อน
1: นะครับ
0: เพิ่งเรียนปีหนึ่ง
1: อ๋อนะครับ แต่ผมมั่นใจว่าต้องมีท่านผู้ชมอะที่ทำได้หลายท่านแล้ว
0: หลายท่านเนี่ยก็เคยดูเรามาหลายครั้ง
1: ต้องมีหลายท่านทำได้แล้ว
0: จับจ้องว่าอาจารย์สองคนเนี่ยจะมาสอนอะไรใหม่
1: เราอ่ะเคยรับปากท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะมาอาบน้ำโชว์ท่านผู้ชมอ่ะรอมาหลายเทปแล้วไงยังไม่ได
0: ้อย่าถึงขนาดนั้นเลย เขาจะเลิกดูกัน
1: นะครับ
0: เพราะทำ
1: แต่ก็วนเวียนอยู่กับความสะอาดร่างกายนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเจล
0: อาจารย์ทำความสะอาด
1: ทำความสะอาดก่อนอันนี้
0: เคยดูเราเนี่ยอาจจะบอกมันซ้ำๆใช่
1: อันนี้เจ้าหน้าที่เขามาวางไว้ให้นะก็คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือแพ็กเกจจิ้งที่เราจะต้องใส
0: ่
1: นะครับเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้แนะนำแล้วมันอยู่ในกล้องเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสัย
0: เอามาทำไม
1: เอามาทำไมนะครับ
0: อาจารย
1: ์
0: คือบางครั้งเนี่ยถ้าท่านหลายท่านเนี่ยอาจจะดูเรามาหลายครั้งแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเราตรงนี้มันที่เรียกว่าเป็นเรื่องสุขภัณฑ์สายที่ต้องเน้นให้ทำประจำเพราะว่าถ้าคุณทำในเรื่องเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะคร
1: ับ
0: เพราะบางครั้งเนี่ยวันหนึ่งหลายท่านทำจนเก่งละไปทำโรงงานใช่ไหมทำโรงงานหรือผลิตสินค้าให้ลูกค้าไปมาสั่งท่านผลิตเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงความสะอาดให้มากเพราะ

0: ท่านต้องเข้าใจว่าสินค้าที่ลูกค้าท่านเข้ามาซื้อเนี่ยเขาเอามาใช้หรือบางครั้งเนี่ยเขาไปเก็บไว้เป็นปีๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องมันจะติดเชื้อปนเชื้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยเราทำโรงงานมาเนี่ยเราก็จะเน้นให้กับพนักงานเราเนี่ยเน้นเรื่องของความสะอาด
1: ใช่
0: ใครจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยคือสะอาดเนี่ยเราใช้ยังไงเราก็ต้องทำให้สะอาดได้ดีกว่าที่เราใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะว่าเราทำขายให้คนอื่นเขาไปใช้เขาต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ออกจากเราไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเจือปนนะฮะมันถูกต้องนะครับมันปลอดภัยนะคร
1: ับ อันเนี้ยอาจารย์ครับเห็นเหมือนว่าเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆนะแต่มันส่งผลเสียระยะยาวนะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแค่เราทำความสะอาดแค่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยแต่ถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่คือเสียหมดเลยนะ
0: คือเกิดบางคนไปทำทีแบบ
1: 5กิโล
0: 100กิโล
1: ใช่
0: เกิดมันเสียหมดเลยไง
1: ใช่คร
0: ับ ต้นทุนของท่านก็จะหมดไป
1: ใช่
0: มั้ย
1: นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ตามภาชนะเนี่ยไอสารกันเสียเอาไม่อยู่
0: ใช่คร
1: ับ สารกันเสียในสูตรเอาไม่อยู
0: ่ถ้ามันติดอยู่ในหม้อกับเชื้อรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเชื้อราไปติดอยู่ในผิดพันธุ์ของท่านเนี่ยท่านก็จะมองว่ามันไม่น่าใช้ละนะฮะแล้วมันก็จะลามไปทำ100โลก็จะหมด100โลเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ
1: ใช่เพราะว่าบางท่านไม่ทำความสะอาดเพราะคิดว่าก็ในสูตรมันมีสารกันเสียอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้ไม่ได้นะครับต้องทำ
0: คือบางท่านอาจจะดูเรามาจนบ่อยว่าทำทุกครั้งใช่ฮะทำทุกครั้งเราเน้นอันนี้คือเราเน้นเพื่อให้ท่านเป็นสุขนิสัยก็คือในการทำเครื่องสำอางทุกครั้งฮะด
1: ู
0: มันง่ายๆนะเราต้องทำนะครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับก็คือทำให้มันเป็นนิสัย
0: ใช
1: ่ทำให้มันเป็นนิสัยเดี๋ยวยังไงเราทำมันก็ติดเป็นนิสัยเองว่าเราจะต้องทำ
0: ต้องมีทุกครั้งเลยนะฮะเราจะไม่พลาดเลยนะคร
1: ับ เอาจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในโรงงานเราไม่สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: เราต้องมีชุดมีแมสมีหมวกมีถุงมือคือแบบ100% เลย
0: คือจริงๆเรามาสอนเราก็อยากจะใส่แบบนั้นนะ
1: มันร้อนการ
0: แต่มันร้อนแล้วใส่แมสเราเคยมาสอน
1: แค่ช่วงโควิดใส่แมสยังจะหายใจไม่ทัน
0: เราเคยมาสอนตอนเป็นโควิดแล้วใส่แมสเราก็เหนื่อยมากเลยนะครับ
1: มันหายใจไม่ทัน
0: ให้อภัยเราแล้วกันนะครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรที่1
0: เราโม้กันมาเยอะแล้วอาจารย
1: ์นะครับเรามาเริ่มสูตรที่1เจลอาบน้
0: ํา
1: สูตรอ่อนโยน
0: เป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะฮะ
1: นะครับ
0: จริงๆตัวง่ายถ้าบอกว่าเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเนี่ยท่านอาจจะทำเป็นเจลล้างหน้าก็ได้เฉพาะหน้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเจลล้างหน้าถ้าทำขายทำเจลล้างหน้าขายเนี่ยอ่อนโยนพออ่อนโยนปุ๊บที่เขาบอกว่าเป็นพวกช่วยรักษาสื่อนะถ้ามันอ่อนโยนเนี่ยมันไม่เกิดการระคายเคืองพอไม่เกิดการระคายเคืองเนี่ยพวกวัยรุ่นที่เป็นสิวเนี่ยที่ไปล้างหน้าด้วยสบู่แรงๆเนี่ยคือมันอาจจะทำให้เกิดระคายเคืองใช่ไหมพอระคายเคืองปุ๊บสิวมันขึ้นพอใช้อ่อนโยนลงเนี่ยสิวมันก็ลดลงเอง
1: ใช่
0: นะครับบางทีเราทำไมใช้พวกเจลล้างหน้ามันดีกว่าพวกสบู่ในพวกวัยรุ่นนะนี่ถ้าน้องๆเป็นวัยรุ่นอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นแต่บางทีแบบสบู่นี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่สบู่บางทีเขาล้างหน้าดีเกินไปคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีผิวมันใช่ไหมพอเป็นสิวเยอะๆเนี่ยพวกคนไปล้างหน้าปุ๊บผิวมันจะแห้ง
1: มันดึงไขมันออกไปเยอะเกินไป
0: ใช้สบู่แรงๆเนี่ยผิวแห้งพอผิวแห้งปุ๊บมันระคายเคือง
1: ใช่ครับ
0: มันระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บระคายเคืองต่อผิวสิวก็เหือขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเนี่ยแล้วมือไม่ไปสัมผัสหน้าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สิวลดไปเอง
1: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นสัดส่วน
0: ใช
1: ่ไหมครับอย่างเช่นสบู่เนี่ยมันก็เหมาะกับตัวใช่ไหมครับอาจารย์บางทีไปใช้กับหน้าเนี่ยมันอาจจะรุนแรงเกินไป
0: ใช
1: ่ไหมครับมันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไงนะครับ
0: เอาสูตรที่หนึ่ง
1: สูตรที่หนึ่งนะครับ
0: สูตรที่หนึ่งมีสารอยู่ประมาณ7ตัวนะ
1: เกิน7อาจารย์7ส่วน
0: 7ส่วนโอเค
1: มีทั้งหมด7ขั้นตอน
0: 7ขั้นตอนนะครับ
1: นะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอน
0: อ
1: ันเนี้ยเดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอนอธิบาย
0: สารกันว่าเรามีสารอะไรบ้างต
1: ั
0: วแรกเป็น
1: นะครับเดี๋ยวบางทีท่านผู้ชมอ่ะจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมวางสารเว้นวรรคไว้อย่างนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นส่วนอาจารย์มันเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สอง
0: เป็นส่วนเป็นกลุ่มๆ
1: มันเป็นกลุ่มใช่ที่เราวางเว้นวรรคไว้แบบเนี้ยคือมันเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามตามสูตรที่เดี๋ยวขึ้นทางหน้าจอให้นะครับเพื่อที่ตอนที่เราหยิบมาใช้มันจะได้ง่าย
0: ส่วนเนี้ยเราต้องเอาเจ็ดส่วนที่มีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: คือไม่อยู่ว่าจะเอาส่วนที่หนึ่งไปผสมที่สองเลยไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ละส่วนเนี่ย ผสมเข้ากันจนเขาละลายหมดก่อน
1: ใช่
0: เอาแต่ละส่วนมาผสมกัน
1: นะครับเพราะฉะนั้นในการทำของท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อเราชั่งสารเสร็จแล้วเราก็ต้องวางเป็นส่วน
0: ๆ
1: เพื่อที่เวลาเราทำ
0: จะง่าย
1: เราจะทำง่ายนะครับบางทีผสมส่วนที่หนึ่งวางสารรวมกันอยู่เอาส่วนที่หนึ่งอยู่ไหน
0: หาไม่เจอหาไม่เจอนะครับก็จะทำให้เกิดการวุ่นวายในการทำ
1: นะครับ
0: ตอนจัดสารเนี่ยก็คือแบ่งกลุ่มตามที่เราสอน
1: ใช่นะครับอย่างเช่นนะครับไปดูที่วิธีทำเลยใช่ไหมครับอาจารย์วิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่หนึ่งมาผสมด้วยกันนะครับเอาส่วนที่หนึ่งมาผสมส่วนที่หนึ่งก็คือมีน้ำ
0: มี
1: วอเตอร
0: ์มีน้ำอยู่ที่ 61.5 กรัม
1: ใช่
0: ส่วนที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีใน
1: ห้องผมอา
0: จจะขึ้นต่อให้นะครับว่ามีอะไรบ้าง
1: แล้วก็ตัวที่สองคาร์โบพอลเอลควา SF1
0: ตัวที่สองเนี่ยเอลควา
1: SF1
0: SF1 ตัวนี้เป็นตัวปรับความหนืด
1: ใช่ครับ
0: คืออันที่หนึ่งเป็นน้ำตัวที่สองเนี่ยในการทำเจลเนี่ยต้องบอกว่าเจลเนี่ยมันจะไม่ใสๆแล้วไหลลงมือเพราะมันก็เป็นน้ำเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเจลต้องมีความหนืดความหนืดพอเราเทเจลเนี่ยมันจะจุดมืออุ้มมือได้ไม่ไหลตายนะฮะก็คือประกอบการเป็นเจลนะครับ
1: นะครับก็คือ 6.5 กรัมนะครับหน่วยที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นกรัมนะ
0: กรัม
1: เราใช้เป็นกรัมนะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่งก็จะมีอยู่2ตัว
0: 2ตัวก็คือตัวน้ำกับตัวคาร์บูพอล
1: ใช่ครับ
0: น้ำกับตัวปรับความหนืด
1: ใช่ตัวต่อไปส่วนที่2
0: ที่2นะ
1: เนี่ยส่วนที่2ที่ผมเว้นวรรคไว้ให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีน้ำเหมือนกัน
0: น้ำนะฮะน้ำเคยใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ตัว
1: ไตรเอทานอลไมด์ใช่
0: ต
1: ั
0: วนี้เป็นตัวปรับค่า pH
1: ครับ
0: นะฮะคือพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องปรับค่า pH ให้ตัว
1: ให้มันเหมาะกับผิวพรรณ
0: ของผิวเรา
1: ให้มัน
0: ผิวพรรณเราจะมีค่า pH อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5
1: ใช่ครับกลาง
0: ๆกดอ่อนๆเป็นกดนิดๆกดนิดๆคือมันประมาณกดนิดเนาะนะครับก็คือต้องปรับค่า pH เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับผิว
1: ใช่
0: เพราะหลักๆเลยตรงนี้อ่อนโยนจะไปเป็นกดแก่ด่างแก่ไม่ได้
1: ถ้าสมมุติในกรณีเราเรียนเราศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาเยอะๆเราทำมาเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าผิวหรือว่าตัวเราร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยค่า pH ไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผมก็จะอีกค่า pH หนึ่งตัวก็อีกค่า pH หนึ่งใช่ไหมครับอย่างอื่นก็ค่า pH หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์มันจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวได้ทั้งตัว
0: คือมันต้องเหมาะสมอ่ะ
1: ใช่มันต้องเหมาะสม
0: สมมติคุณเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปใช้กับผมเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าถ
1: ้
0: าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ถูตัวนะไปถูผมเนี่ยผมคุณจะชี้ฟูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: บางคนเอาแบบสบู่อาบน้ำถ้าผมยาวบอกได้เลยบางทีแบบผมคุณก็จะ
1: พันกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้
0: เพราะมันจะไม่ให้ความนุ่มลื่นทิ้งไว้ที่ผมเพราะผมไม่ยาวแต่ผมสั้นอาจจะไม่รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าผมหนืดๆไปเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปรับค่า pH หรือปรับค่าให้เท่ากับ
1: ส่วนที่เราจะใช
0: ้
1: ใช่นะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3คือ
0: N8000
1: N8000
0: คือสารชำระล้างนะฮะบอกว่าตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการชำระล้างเนี่ยต้องบอกเลยต้องมีสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีสารชำระล้างนะฮะ
1: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ส่วนไหนแล้วเราจะใช้สารชำระล้างตัวไหน
0: ตอนนี้เราใช้เป็นแบบพันก็เป็นสารที่นิยมนะครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่สี่โพลีคอเทเนียม7นะครับ
0: ก็คือเป็นสารช่วยปรับให้นุ่มลื่นนะฮะก็คือช่วยทำให้ผิวเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วผิวนุ่มลื่นคือตัวนี้มันก็จะไปเคลือบที่ผิวทำให้รู้สึกว่าพอใช้แล้วไม่ตึงผิวนะมีเหมือนกับให้กับสารที่กับความชุ่มชื้นกับผิวเอาไว้ที่ตัว
1: นะครับนะครับต่อไปส่วนที่5ก็คือตัวกีซาลีน
0: ตัวกีซาลีนตัวที่แล้วเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มลื่นตัวละเทือเนี่ยให้ความนุ่มลื่นแต่ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับ
0: ตัวกีซาลีนเนี่ยเขามีหน้าที่แบบดึงน้ำเข้าหาตัว
1: ครับ
0: คือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวดูดความชื้นเพราะฉะนั้นพอใช้ปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดผิวเนี่ยชุ่มชื้น
1: ใช่
0: นะฮะชุ่มชื้น
1: นะครับ
0: ที่ผิว
1: ตัวกีซาลีนเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจบอกว่ากีซาลีนที่บ้านเพราะที่บ้านผมมีครับเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวผมไปตุ๋นมาใส่
0: คือหลายคนเนี่ยเคยเรียนเรื่องสบู่กีซาลีนกับเรา
1: ใช่
0: สบู่กีซาลีนกับเราเนี่ยก็อาจจะมีก้อนกีซาลีนอยู่นะฮะต้องบอกว่าไอ้เป็นก้อนๆน่ะ มันไม่ใช่กีซาลีน
1: อ
0: ันนั้นเป็นเบสสบู
1: ่
0: สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนจริงๆอ่ะ

0: ก็จะเป็นของเหลวใส
1: ๆนี่นี่แบบนี้อาจารย์
0: นะฮะ
1: นี่นี่แบบนี้นะครับ
0: นะคริสตัลินก็คือของเหลวใสๆนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับจริงๆตัวคริสตัลินเนี่ยในร่างกายเราก็มีอยู่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับในพืชในไขมันพืชมันจะอยู่ในไขมันพืชในไขมันสัตว์นะเป็นของเหลวใสๆหน้าที่ของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับกับสิ่งที่เขาอยู่เพราะเรามาใส่ในผิดพันธุ์เนี่ยก็เพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าสับสน
0: อย่าสับสน
1: อย่าสับสนนะครับ
0: กีซิลีนปุ๊บเอาไปกีซิลีนก็ก้อนแข็งๆใสๆไม่เอามาใช้
1: ไปตุ๋นมาใส่
0: เอาไม่ได้
1: นะครับคนละตัวกันนะครับตัวต่อไปคือตัวไก่แดน
0: ไก่แดน
1: นะครับตัวไก่แดน
0: ไก่แดนก็เป็นสารกันเสียที่อ่อนโยนและปลอดภัยนะครับนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่แพงอ่อนโยนปลอดภัยนะครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่7นะครับมี HCO 040ตัวนี
0: ้ HCO มันโซเจนนะฮะตัวนี้ก็คือมาเราในสูตรของเราเนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวสูตรของเจลล้างหน้าเนี่ยตัวเบสเขาเนี่ยจะเป็นน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราทำผิดพันเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นออยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องมีตัว
1: เชื่อม
0: อยู่ๆเรามีน้ำเนี่ยแล้วเอาน้ำมันใส่เข้าไปเนี่ยเอาออยใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะลอย
1: แยกกัน
0: คน
1: มันแยกกัน
0: แยกกันเพราะเราใส่ตัวอิมันโซเจนเนี่ยคือตัวอิมันชั่นเนี่ยตัวอิมันชั่นเนี่ยเขามีหน้าที
1: ่เชื่อมน้ำ
0: ให้ผสมกระจายตัวอยู่ในเชื่อมน้ำมันให้กระจายตัวอยู่ในน้ำเยอะๆเนี่ยโดยที่ไม่แยกตัวออกมาได้
1: ใช่ครับ
0: โมเลกุลของตัวของน้ำมันเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในสารที่ละลายน้ำได้
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำเนี่ยตัวอิมันชั่นนะครับ
1: มันก็จะต้องคู่กับกลิ่นใช้คู่กับกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเป็นออยใช่ไหมนะครับพอเราผสมมันจะได้ไม่แยกชั้นนะครับอันนี้สำคัญนะตัวเนี้ยสำคัญบางคนไม่ใส่อ่ะพอเวลาเราทำตอนแรกอ่ะเหมือนกับจะผสมกันได้ใช่ไหมแต่เราทิ้งไว
0: ้ตอนที่เราคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าน้ำหอมที่เราใส่จำนวนไม่เยอะ
1: ใช่
0: ไหมอย่างมากก็ประมาณ 1-2% พอเราใส่เข้าไปปุ๊บตอนคนเนี่ยเขาอาจจะกระจายตัวแต่พอเขา
1: ทิ้งไว้อ่ะพอทิ้งไว้
0: เพราะน้ำกับน้ำมันต้องเข้าใจว่าโมเลกุลเขาเข้ากันไม่ได้เขาแยกกันโดยแล้วน้ำมันเขาจะเบากว่าน้ำก็จะลอยอยู่ข้างบนที
1: ่
0: อาจจะเจอน้ำมันลอยเหลืองๆอยู่ข้างบนเอ๊ะเป็นอะไรไม่เข้าใจ
1: ใช่ก็คือไม่มีตัวเชื่อมนะครับเพราะบางทีเราไม่ใส่ตัวเชื่อมอ่ะตอนเราผสมอ่ะมันอาจจะดูเหมือนจะเข้ากันแต่ถ้าเราทิ้งไว้อ่ะออยมันจะแยกชั้นออกมา
0: เราคนเนี่ยเราให้พลังงานมันก็แตกไง
1: ใช่ใช่
0: คนเล็กๆแต่พอเขาปุ๊บเขาก็ลอยตัวขึ้นมาน
1: ะครับเพราะฉะนั้นในสูตรจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีการผสมเลยเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนะครับแล้วพอมีเวลาเหลือนะครับ
0: ตอนจ
1: ะ
0: ทวนให้อีกที
1: เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะชุบทวนให้อีกทีนึง
0: มีเวลาเหลือนะครับผมอ่ะอาจารย์ทำเลย
1: อ่ะนะครับเรามาดูวิธีทำ
0: ครับ
1: นะครับช่วงวิธีทำนี่แหละท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันสำคัญในการที่เราวางเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยมันสำคัญนะครับมาดูวิธีทำที่1
0: อยากให้เข้าใจตรงๆนี้นะครับ
1: นะครับมาดูวิธีทำที่1เลยนะครับเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาละลาย
0: ให้เข้ากัน
1: ใช่มาละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยส่วนที่1
0: เรามีน้ำสะอาดนะน้ำเป็นตัวทำลาย 11.5 นะฮะ
1: ใช
0: ่กับตัวคาร์โบพอลตัวปรับความละเอียดที่ 6.5 กรัม
1: เราแยกไว้แล้วปุ๊บเราหยิบได้เลยใช่ไหมครับเราแยกไว้ปุ๊บเราหยิบได้เลยเราไม่ต้องไปหา
0: เราก็เทลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะอันนี้เป็นโบรที่เป็นแก้วนะครับ
1: ผมไม่อยากใช้อันนั้นผมอยากใช้อันนี้มันจะได้ใสๆเห็นชัดๆ
0: ดูว่าสวยนะคร
1: ับ ใช่มันเห็นชัดๆนะครับนะครับ
0: อันนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลนะครับ
1: มันจะขุ่นนะมันจะขุ่น
0: เริ่มแรกตอนเราใส่ไปขุ่นเรากลัวสักพักนึงเดี๋ยวเขาตอนที่เราใส่ตัวปรับความในปรับค่า pH เนี่ยเขาจะใส่ข
1: ึ้นนะครับเนี่ยขั้นตอนที่1เขาจะคูณแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราก
0: ็บางคนทำตอนแรกๆใส่2ตัวปุ๊บไหนบอกว่าทำเจลไม่ต้องใส
1: ่อย่างอย่าเพิ่งใจร้อน
0: ใช่ไหม
1: เราอย่าเพิ่งใจร้อนเพิ่งขั้นตอนที่1นะครับ
0: ค่อยๆดูเดี๋ยวมันจะเป็นของวิเศษใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่เราจินตนาการว่าเหมือนกับเรากำลังทำอาหาร
0: อ
1: ่ะใช่ไหมเราต้องใส่
0: ที่
1: เราต้อง
0: ไม่เสร็จ
1: ใช่
0: เป็นสัดส่วนหนึ่ง
1: ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือแค่ส่วนที่1
0: ส่วนที่1
1: ต่อไปส่วนที่2
0: ส่วนที่2นะมีน้ำเหมือนกัน
1: มีน้ำกับไตรเอทานอลามายใช่ไหมครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ผมก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลย
0: 2ตัว
1: เพราะว่าผมแยกไว้หมดแล้ว
0: แยกเป็นส่วนๆแล้วก็จะง่าย
1: ครับ
0: ถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแยกเหมือนเราตอนทำก็จะง่ายนะ
1: ใช่ใช่นะครับเนี่ย ไอเอทานอลามายเนี่ยเห็นไหมครับ

0: มันน้อยมาก
1: น้อยปริมาณการใช้แค
0: ่มัน
1: 1.2 กรัม
0: ใช่มันน้อยมากนะครับเราเอาน้ำอ่ะเทใส่ลงไปเลยกันเนี่ย
1: ขั้นตอนการทำนะเราเอาน้ำที่จำนวนมากกว่า
0: ใช่
1: ไปในตัวไตเอทอมาหรือว่าตัวฝาปรับค่า pH เนี่ยที่ 1.2 เนี่ยแล้วคนให้เข้ากัน
0: ใช่เน
1: ี่ยอยู่จะเอาของน้อยเทลงไปของมากเนี่ยมันแทบจะไม่ลงนะ
0: ใช่
1: ไหมอาจารย์มันจะสูญเสียไปอยู่ติดกับตัวภาชนะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมต้องเอาอันนี้เทลงในสิ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลได้ง่ายแล้วมันไม่เหนื่อยเทลงไปในสัดส่วนที่มากลงไปส่วนที่น้อยเนี่ยมันจะทำให้กระจายตัวหรือไม่สูญเสียไม่สูญเสียค่านะครับ
0: ใช่ครับนะครับในส่วนที่สองเราก็ใช้น้ำทำละลายกับตัวไตเอทานอลามายนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับต่อไปขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามเนี่ยเขาบอกขั้นตอนที่สามนะครับค่อยๆเติมส่วนที่สามผสมจนเป็นเนื้อเพราะไอ้ขั้นตอนที่สองยังไม่เสร็จอาจารย์เขาให้เติมส่วนเนี้ยเติมส่วนที่1ลงไปแล้วคนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
1: ก็เอาส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยเทรวมกันค่อยๆเทรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ใช
1: ่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่1เนี่ยผสมส่วนที่1นะฮะขั้นตอนที่3ผสมส่วนที่2ขั้นตอนที่3คือเอาส่วนที่1กับส่วนที่2เทเข้าร่วมกันค่อยๆเทเข้าร่วมกันแล้วก็คน
0: นะครับค่อยๆเท
1: ค่อยเทนะครับเทลงไปจนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: พอเราเทไปปุ๊บ
0: จะเริ่มใส
1: เนี่ยจะเริ่มเนื้อเป็นเจลสังเกต
0: เป็นเจลแล้วใส
1: จะเริ่มเป็นเจลแล้วใสขึ้นมานะฮะเนี่ยดูนะฮะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสีขาวนะฮะนี่เริ่มเป็นเนื้อเจลสีใสๆขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ให้คนจนมือเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตยังไงว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็คือจากขาวขุ่นกลายเป็นใสแนวเลย
0: ใช่เขาจะใสขึ้นมาเอง
1: ข้างล่างยังคนอยู่นิดนึงก็ต้องคนต่อไปนะฮะ
0: นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาจะเริ่มมาใส่ของเขาเอง
1: ครับ
0: นะครับเห็นเดี๋ยวดูกล้องจะได้เห็นชัดๆเนี่ยอันนี้คือใส่แล้วนะ
1: เป็นเนื้อเจลแล้ว
0: เป็นเนื้อเจลใส่ๆแล้วนะครับ
1: อันนี้คือการทำให้เป็นเนื้อเจลขั้นตอนที่หนึ่งเราได้เบียดขึ้นมาละเบียดเนื้อเจลนะฮะครับผม
0: นะครับต่อไปนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเททีละตัวลงไป
1: ตั้งแต่ขั้นตอนที่3เราก็จะไล่
0: เททีละ
1: ที่4 5 6ลงไป
0: ใช่เราจะค่อยๆเททีละส่วนเลยปึ๊กๆๆลงไป
1: แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัว emulsion เนี่ยเราต้องผสมกับน้ำหอมก่อน
0: ใช่ครับใช่นะครับต่อไปคือส่วนที่3นะครับก็คือ N8000
1: คือในเมื่อเรามีเนื้อเจลแล้วตอนนี้เราก็จะเอาสารชำระล้างคือเราทำเจลล้างหน้าใช่ไหม
0: ใช่
1: เราไม่ทำเจลแอลกอฮอล์
0: ใช่
1: เราก็เอาส่วนที่เป็นสารชำระล้างใส่ลงไป
0: ใช่นะครับตัว N8000 เขาจะหนืดนิดนึงนะครับเขาจะหนืดมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ค่อยเทแล้วกวนนะครับ
1: จากเป็นเจลเฉยๆปุ๊บก็จะเป็นเจลที่มีส่วนผสมของสารชำระล้างนะฮะนะครับส่วนผสมของสารชำระล้าง
0: คร
1: ับ แต่ปริมาณของตัวเอ็นปัดพันเนี่ยเราใส่ไม่ได้เยอะนะเราใส่แค่15กรัมนะ 15% ของตัว
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะได้ในส่วนของตัวเอ็นปัดพันเนี่ยนะครับละลายลงไปในเนื้อเจลนะเนื้อเจลนะ
0: นะครับต่อไปส่วนที่4โพลีคอเทเนียม
1: ครับผม
0: นะครับก็ค่อยๆเทลงไปทีละส่วน
1: เติมสารที่เป็นสารชำระล้างนะฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะเติมที่ช่วยให้ความนุ่มลื่นกับผิวนะฮะตัวโพลีคอเทเนียมเนี่ยเราใช้ประมาณแค่จุด5กรัมแค่นั้นเองฮะ
0: มันน้อยมาก
1: ใ
0: ช่คือ
1: ราคาก็จะสูงปริมาณที่เราใช้ก็จะไม่มากนะฮะแต่ให้ผลกับผิวในที่ทำให้เกิดออนโยนทำให้ผิวนุ่มลื่นขึ้นมาได้นะครับ
0: นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับ N8000 เลยนะจ๊ะมันจะเป็นของเหลวของเหลวใสๆ
1: หนืดนะฮะการที่ทำให้ผิวนุ่มลื่นก็คือเขาก็จะไปเคลือบที่ผิวละใช่ไหมเขาจะมีความหนืดนะฮะ
0: นะครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวส่วนที่5คือตัวกีซาลีน
1: นะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าความหนืดจะน้อยนิดนึง
0: ใช่เขาจะคล้ายๆกัน
1: นะฮะตัวที่5ก็คือเป็นตัวกีซาลีนนอกจากเราให้ใช้สารที่ช่วยทำนุ่มลื่นแล้วเราก็ใช้สารให้ความชุ่มชื้น ความนุ่มลื่นกับความชุ่มชื้นไม่เหมือนกันนะนุ่มลื่นก็คือพอใช้ปุ๊บผิวเนี่ยจะนุ่มนะจะแบบจะนุ่มๆนะฮะแต่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมือนกับทำให้มีน้ำเหมือนกับมีความชุ่มชื้นอ่ะมีอมน้ำประมาณนี้นะดูเหมือนกับอิ่มๆขึ้นมาจากมีความชื้นขึ้นมา
0: อาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เชื่อไหมจะต้องมีท่านผู้ชมหลายท่านที่คิดว่าไอ้ที่มันให้ความนุ่มลื่นอ่
1: ะ
0: ที่มันติดอยู่ตามตัวเราอ่ะหลายท่านจะต้องคิดว่ามันไม่สะอาดอาจารย์เชื่อผมไหม
1: คืออย่างนี้มันมีการชำระล้างสิ่งถูกปกจากผิวหนังเราไปนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนุ่มลื่นเนี่ยมันไม่ได้มากนะนะฮะก
0: ็
1: จะเป็นการที่เคลือบผิวเราอยู่นะครับช่วยแบบมันก็ช่วยให้โมเลกุลของเราเนี่ยมีความนุ่มประมาณนั้นนะการเคลือบอยู่แล้วก็ความชุ่มชื้นกับผิว
0: บางท่านสาดน้ำใหญ่เลยทำไมมันยังมันอยู
1: ่
0: บางท่านใส่น้ำใหญ่เลยนะครับ
1: คือในการอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำหรือสบู่อาบน้ำเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่เหมือนกับใช้
0: สบู่
1: ก้อน
0: ใช่
1: สบู่ก้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสบู่ก้อนที่เป็นธรรมชาติหรือว่าสบู่ก้อนสูตรที่แรงๆเนี่ยสบู่ก้อนที่แบบเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีสายสารอะไรลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถชำระล้างไขมันที่ผิวออกจากตัวได้อย่างดีเลย
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่การเอาไขมันที่ผิวออกจากตัวเนี่ยถ้าเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบที่ผิวแข็งแรงเนี่ยสักพักปุ๊บก็จะมีซีบุ้มหรือมีไขมันขึ้นมาที่ผิวมาเคลือบผิวมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีไขมันมาเคลือบที่ผิวนะครับครับผม
0: อันนี้คือความรู้ที่แทรกเข้าไปให้นะครับตัวต่อไปส่วนที่6ตัวไกแดน
1: ครับ
0: ไกแดนคือสารกันเสีย
1: ครับ
0: นะครับถามว่าต้องใส่นะครับมันใส่นิดเดียวเองแต่จำเป็นที่จะต้องใส
1: ่
0: นะครับอาจารย
1: ์ก็คืออย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าผิดพันเราเนี่ยอยู่ได้นาน
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่7ส่วนสุดท้าย
1: นะ
0: ครับเราก็เอากลิ่นเนี่ยเทเข้าไปใน HCO 040นะครับเอากลิ่นเทเข้าไปนะครับ
1: ในตัวที่เรียกว่าตัวอิมเมนชั่น
0: เอาอะไรที่เหลวกว่าเท
1: ลงไปในของ
0: นะครับใช่อะไรที่มันเหลวกว่าเทลงไปในของหนืด
1: ฮะแล้วก็คนให้เข้ากัน
0: กลิ่นตีตลาดมากเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมาก
1: ๆอันนี้เราใส่กลิ่นแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เจลอาบน้ำนะฮะส
0: ู
1: ตรอ่อนโยนกลิ่นหอมหวน
0: ใช่ช่วงที่ใส่กลิ่น
1: หอมมากเลย
0: ครับอาจจะดูขุ่นนะครับเดี๋ยวเราผสม
1: ทิ้งไว้
0: มันก็จะกลับมาใส่
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: โอเคอาจารย์เราเริ่มสูตรที่2เลยนะครับ
0: อันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อน
1: เดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะใส่ขวดที่ดูนะครับตอนนี้เขาใส่ก่อนสูตรที่2เนี่ยคือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนะฮะสเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
0: ใช่สเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
1: นะครับ
0: โทษ
1: ก็ตัวสเปรย์ดับกลิ่นกายเนี่ยเราก็จะมีสารอยู่6ส่วนนะฮะ
0: ใช่
1: ใกล้เคียงกับไอ้ตัวที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับ
0: เรามาเริ่มวิธีทำที่1
1: วิธีทำที่1นะฮะส
0: ่
1: วนที่1เนี่ยเราเอาตัวส่วนที่1เราจะมีน้ำเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นสูตรให้บนจอนะ
0: ส่วนที่1เนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงมันมีน้ำกับตัว2NA
1: นะ
0: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ตัวน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำลายพาร์ทที่1เนี่ยจะเป็นน้ำพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นตัว 2NA EDTA นะตัวนี้เป็นตัวทำให้สูตรคงตัวนะครับ
0: ก็คือเราอาจจะต้องแบ่งน้ำมาละลายนะครับแบ่งน้ำเนี่ยแบ่งน้ำ
1: มาละลายตัว EDTA
0: ใช่
1: EDTA 4NA นะ
0: ครับแบ่งน้ำมาละลายนิดนึงนะครับเพราะว่า 2NA เนี่ยเขาเป็นสารที่ละลายกับน้ำ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็
1: คนให้เข้ากัน
0: ใช่นะครับคนให้เข้ากัน
1: ให้เข้าละลายครับตัว 2NA 2NA EDTA เนี่ยเขาเป็นของที่เป็นโซลิดแล้วก็คือเป็นผงนะเป็นผงละลายน้ำได้
0: เขาจะใสเราจะมองได้ด้วยตาเปล่าเลย
1: ครับเราคนจนใสนะนะแล้วก็ตัว EDTA 2NA นะละลายกับน้ำก็ใส่น้ำเข้าไป
0: เห็นไหมครับอาจารย์เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันใส
1: ครับ
0: นะครับ นะครับจากนั้นนะครับ

0: ก็เติมส่วนที่2ลงไปเทให้เข้ากันนะครับส่วนที่2ก็คือเอทานอล95
1: ก็คือเป็นตัวแอลกอฮอล์เอทานอลนะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทานได้ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่อย่าไปใช้ตัวเมทานอลนะฮะตัวแอลกอฮอล์เนี่ยใช้เอทานอลนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับผิวนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยถ้าเป็นเมทานอลเนี่ยถ้าออกมาใช้เนี่ยอาจจะตาบอดได้เลยนะ
0: ใช่อันตราย
1: ต้องเป็นเอทานอลนะฮะเอทานอลก็คือย่อมาจากอีทอะเอทานอลก็คือเป็น
0: ตัว E ตัว E
1: เอทานอลนะ
0: ใช่ E นะ
1: ถ้าเราจะทำสเปรย์นะฮะสเปรย์ก็จะตัวแอลกอฮอล์จะเบากว่าน้ำเพราะเรามาฉีดกระจายตัวนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวเอทานอล 95% ลงไปนะครับ
0: นะครับเราผสมส่วนที่1ให้เข้ากันใช่ไหมครับเติมส่วนที่2ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมส่
1: วนที
0: ่
1: 3
0: ส่วนที่4ส่วนที่5ส่วนที่6
1: ไล่ไปทีละส่วนเลย
0: ใช่
1: ส่วนที่3ก็คือตัว
0: ป๊อปปาลินไกคอน
1: ก็คือตัวนี้ก็คือช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนะฮะ
0: เป็นตัวทำละลายด้วยนะจ๊ะ
1: เป็นตัวทำละลายด้วยนะช่วยทำละลายและช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นได้ด้วยนะครับ
0: แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกลิ่น
1: กลิ่นก็คือเราทำสเปรย์ดับกลิ่นเนาะก็จะมีกลิ่นกับต้องอย่าลืมว่าพอมีกลิ่นปุ๊บก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซชันนะฮะก็คือตัวที่เชื่อมเอาน้ำมันเนี่ยของกลิ่นเนี่ยไปละลายกับน้ำเพราะสูตรสเปรย์เราก็เป็นสูตรน้ำเหมือนกันนะฮะต้องเข้าใจว่าสเปรย์ก็เป็นสูตรที่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซชันที่ตัวละลายน้ำนะครับเอาน้ำมันเนี่ยละลายกับโดยมาสเจนเพื่อทำให้เขาเนี่ยละลายกระจายตัวในน้ำได้นะครับตัวนี้ก็คือใส่กลิ่นเพื่อนอกจากเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นหอมนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เราทำสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะพาร์ทที่5ถ้าท่านดูตาดูจออยู่ก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวที่เรียกว่ากลิ่นนะครับผม
0: แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วเราก็มาส่วนที่5
1: กลิ่นน้ำอ่อนนะฮะอันนี้มันกลิ่นน้ำอ่อน
0: นะครับส่วนที่5ก็มี2ตัวด้วยกัน
1: 2ตัวนะฮะก็คือมีตัวเป็นน้ำนะน้ำเป็นตัวทำลายกับตัว
0: โคลาคอร์ส
1: โคลาคอร์ส SME นะฮะตัวนี้เป็นตัวดับกลิ่นกายเป็นตัวดับกลิ่นแหละ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับเหมือนเดิม
1: มันจะดับกลิ่นแบบคนเราเนี่ยมันก็จะมีกลิ่น
0: กลิ่นส่วนตัว
1: กลิ่นส่วนตัวกลิ่นของมันหรือว่ากลิ่นเหงื่อกลิ่นจากปอมกลิ่นของเรา
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งกลิ่นพวกนี้มันก็จะมีแบบเหมือนกับพวกเชื้อจุลินทรีย์นะ
0: ใช่
1: ตัวกระจายกลิ่นพอใส่ตัวดับกลิ่นก็ทำให้กลิ่นพวกนี้หายไป
0: นะครับมันจะมีอยู่2ตัวคือมีตัวน้ำกับโคลาคอร์ส
1: โคลาคอร์ส
0: เราเอาน้ำเทใส่เหมือนเดิม
1: น้ำก็จะเหลือกว่านะเทลงไปในโคลาคอร์สเพื่อให้โคลาคอร์สเนี่ยเขาละลายในน้ำ
0: แล้วก็ช่วยเขาผสมนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับช่วยเขาผสมนิดนึงนะครับสารพวกนี้เขาละลายง่ายนะครับอาจารย์เขาเจอน้ำแป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้ว
1: เป็นสารที่ละลายในน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ฮะซึ่งมันเป็นน้ำเป็นตัวทำละลายนะคร
0: ับ นะครับมันจะง่ายเนี่ยครับเห็นไหมผมละลายแป๊บเดียวก็ละลายแล้วก็เทลงไปได้เลย
1: ครับพาร์ทนี้เราจะเป็นพาร์ทที่เป็นน้ำหมดเลยนะมีพาร์ทน้ำมันคือสารที่เป็นตัวกลิ่นอย่างเดียวคือน้ำหอมอ่ะคือจะเป็นออยนะครับ
0: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายฟินนอกซี่เอทานอล
1: ฟินอ็อกซีเอทานอลนะครับ
0: สารกันเสีย
1: เป็นสารกันเสียตัวนี้จะใส่สารกันเสียที่เรียกว่าฟินอ็อกซีเอทานอลนะเพราะเป็นสารที่กันเสียที่ละลายในน้ำได้นะครับ0.8กรัมนะครับ
0: นะครับแค่นี้เราก็จะได้สเปรย์ดับกลิ่นกายแล้ว
1: สเปรย์ดับกลิ่นกายมาแล้วนะครับ
0: นะครับสองสูตรของเราวันนี
1: ้อาจารย์ลองเอาใส่ขวดให้หน่อยไหมสเปรย์ลองใส่ขวดฉีดดู
0: มันไม่มีบิ๊กเกอร
1: ์อ๋อครับผม
0: นะครับเดี๋ยวแนะนำไปแล้วกันนะครับก็คือพวกส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นของเหลวใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นสเปรย์พวกเนี้ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เลยนะครับมันก็เป็นขวดแล้วก็มีหัวฉีดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจจิ้งทั่วไปมีปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี
1: ้ครับเรามาทวนสารใน
0: ใช่เดี๋ยวเราทวนสารให้ก่อน
1: ในพาร์ทที่หนึ่งก่อน
0: เอาตัวที่หนึ่งก่อนใช่ตัวที่หนึ่งก่อน
1: ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราไปเร็วนิดนึงเราอาจจะสอนไปในการผสมสารนะตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยจะมีน้ำกับตัวคาร์บูพอลนะฮะน้ำที่ 61.5
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวคาร์บูพอลเนี่ย

0: ที่ 6.5
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนแพทที่2เนี่ยก็คือจะมีน้ำที่10กรัม
1: ใช่ครับ
0: กับตัวไตรเอทโทรไมด์นะปรับค่า pH ที่ 1.2 กรัมนะฮะท่านดูจอไปพร้อมกับเราด้วยกันนะฮะ
1: ส่วนที่3ครับ
0: ส่วนที่3เนี่ยเป็น N8000 เนี่ยเป็นสารชำระล้างที่ 1.5 กรัม
1: 15กรัม
0: 15กรัม
1: 15กรัม
0: นะครับ
1: ส่วนที่4ครับ
0: ส่วนที่4เนี่ยเป็นโพลีควอเทเนียม7นะครับเป็นช่วย

0: ที่3กรัม
1: ส่วนที่6ไกด์แดน
0: ส่วนที่6เป็นไกด์แดนเป็นสารกันเสียนะเราใส่แค่3กรัม
1: 0.3 ครับ
0: 0.3 กรัมการมองข้ามไปมองไปข้างบน
1: นะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่7
0: สุดท้ายเนี่ยเป็นอิมาโซเจนนะเชื่อมน้ำกับน้ำหอมนะฮะก็คือตัวอิมาโซเจนที่ 1.5 กรัมนะกับน้ำหอมที่ 0.5 กรัมเราใส่น้ำหอมแค่ 0.5 กรัมเท่านั้นนะครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะมาสเปรย์ดับกลิ่นกาย
0: สเปรย์ดับกลิ่นกายนะพาร์ทที่1ก็จะมีน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่ 61.6 กรัมนะกับตัว EDTA 2นะเป็นตัวที่ช่วยทำให้สูตรเนี่ยไม่เสื่อมสูตรคงตัวอยู่นานๆ นะที่จุด1กรัมใส่แค่จุด 1% แค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็น
1: ส่วนที่2
0: ส่วนที่2นะในพาร์ทที่2เนี่ยเป็นตัวเอทานอล 95% นะฮะเป็นตัวช่วยทำละลายหรือว่าเป็นตัวสเปรย์นะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะส่วนที่10กรัม
1: ใช่คร
0: ับ ตัวเอทานอลเนี่ยที่10กรัมนะฮะ
1: ส่วนที่3นะครับ
0: ส่วนที่3นะพวกปริงไกคอนนะเป็นตัวช่วยให้ผิวลื่นนะฮะที่3กรัม
1: ส่วนที่4ครับ
0: ส่วนที่4ก็คือเป็นอิมาโซเจนนะกับตัวกลิ่นน้ำหอมเนาะอิมาโซเจนเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมน้ำหอมกับน้ำที่1กรัมกับตัวกับกลิ่นที่เราใส่กลิ่นแค่จุด5กรัมเท่านั้นเองนะครับ
1: ใช่ครับตัวส่วนที่5ครับ
0: ส่วนที่5เนี่ยมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะฮะกับตัวโคลาคอร์สนะ SME นะเป็นตัวดับกลิ่นอันนี้ตัวเป็นเรียกว่าแอคทีฟในสูตรเราเลยนะฮะก็คือตัวน้ำเนี่ยใช้20กรัมกับตัวโคลาคอร์ส SME เนี่ยที่3กรัมเอามาผสมด้วยกันก่อนนะครับ
1: ส่วนสุดท้ายส่วนที่6ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่าสารกันเสียในสูตรสเปรย์ดับกลิ่นนะครับเพราะมันมีแอลกอฮอล์ด้วยเราใส่ตัวพีนอกซีเอทานอลนะครับที่จุดแปดกรัมนะฮะเป็นสารกันเสียที่สามารถอยู่ในแอลกอฮอล์ได้นะครับผม
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ก็
0: อันนี้ก็ได้สูตรที่ดีไป2สูตร
1: นะครับ
0: เป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำจะมาอาบน้ำก็ได้นะมาล้างหน้าก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนอกจากตัวสะอาดละหน้าสะอาดละแล้วก็ไม่มีกลิ่น
1: อาบน้ำเสร็จก็ฉีดสเปรย์ต่อ
0: ออกจากบ้านได้
1: ใช่นะครับแต่เดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส
0: ่ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะคุณแต่เดี๋ยวจะใส่
1: ใช่นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส
0: ่
1: นะครับก
0: ็
1: หมดเวลาหมดเวลา
0: ทางนี้ก็เราจะมีอีก3ตอน
1: หมดเวลา
0: ก็ในตอนที่1เนี่ยเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูเราอยู่ไปก่อนนะครับผมงั้นขอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอย

ต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับนักศึกษาและก็สวัสดีผู้ฟังที่สนใจเรื่องของสุนทรียภาพทางศิลปะภายใต้หัวข้อหลักศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของศิลปะกับการจัดแสดงความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิทรรศการนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทำหน้าที่บรรยายในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนศิลปะในปีสุดท้ายเนี่ยผมรู้ดีเลยนะครับว่าพวกคุณกำลังเจอกับโจทย์ใหญ่ที่สุดนะครับก่อนจบการศึกษานั่นก็คือการทำศิลปนิพนธ์และก็สุดท้ายก็ต้องทำนิทรรศการศิลปนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นไฟบังคับที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้ผมหมายถึงว่านักศึกษาที่วิทยาลัยพอช่างในสาขาที่ผมสอนอยู่ก็คือสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับนักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบความคิดของตัวเองแล้วก็ต้องนำออกแสดงนิทรรศการการบรรยายในวันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาโดยตรงนะครับที่เรียนด้านศิลปะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทั้งนักศึกษาและท่านผู้ชมทางบ้านลองมองข้ามคำว่าศิลปะไปก่อนสักครู่นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดนิทรรศการนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาศิลปะที่ต้องโชว์ภาพวาดหรือคุณครูที่ต้องจัดบอร์ดวิชาการให้โรงเรียนเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการจัดบูธขายสินค้าหรือแม้แต่เป็นคนทำงานที่ต้องเรียกว่าพรีเซนต์โปรเจกต์หลักการมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับมันคือศาสตร์ของการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สื่อสารนั่นเองนะครับทำอย่างไรให้คนเดินเข้ามาแล้วเข้าใจสิ่งที่เราคิดทำอย่างไรให้ของสิ่งเดิมๆเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อวางถูกที่ถูกทางนะครับความรู้ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนเรียนศิลปะแต่เป็นเรื่องของเครื่องมือสากลที่พวกเราทุกคนสามารถหยิบฉวยไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การค้าขายทั่วไปนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องผ่านพื้นที่เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหัวข้อสำคัญของสายศิลปะนี่ของเรานั่นก็คือการจัดนิทรรศการศิลปะนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราทำงานศิลปะเสร็จแล้วแต่เก็บไว้คนเดียวในบ้านไม่มีใครได้เห็นไม่มีใครได้รับรู้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจของเรางานเช่นนั้นมันก็เหมือนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทรรศการเนี่ยจึงเป็นเสมือนเวทีสุดท้ายที่ทำให้ผลงานศิลปะได้ทำหน้าที่ของมันอย่างแท้จริงก็คือการสื่อสารกับผู้ชมนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของนิทรรศการก่อนว่าเป็นอย่างไรนักศึกษาครับเวลาเราพูดถึงคำว่านิทรรศการเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือการเอาผลงานศิลปะหรือสิ่งของที่เรามีมาตั้งเรียงกันบนโต๊ะหรือแขวนไว้บนฝาผนังแล้วเปิดให้คนมาดูแค่นั้นเองจริงไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นเยอะแยะเลยนะครับนิทรรศการคือการจัดวางงานอย่างมีระบบมีการคิดมีการวางแผนเพื่อให้ผู้ชมได้เข้ามาและได้รับรู้ทั้งข้อมูลความรู้สึกและก็ความเข้าใจที่เราต้องการจะสื่อออกไปลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเอาภาพวาด10ภาพมาวางเรียงต่อกันโดยไม่คิดอะไรมันก็แค่ภาพ10ภาพที่วางอยู่ข้างๆกันแต่ถ้าเราคิดก่อนนะครับว่าภาพไหนควรเป็นภาพเปิดเพื่อดึงดูดความสนใจภาพไหนควรวางคู่กับอีกภาพหนึ่งเพื่อให้ผู้ชมเปรียบเทียบหรือภาพไหนควรวางไว้ตอนท้ายเพื่อสร้างความประทับใจปิดแบบนี้แหละครับที่ถึงจะเรียกว่าการจัดนิทรรศการจริงๆองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของพื้นที่ครับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงงานไม่ได้อยู่ลอยๆนะครับแต่มันจะสัมพันธ์กับผนังพื้นเพดานและเส้นทางที่เราจะเดินถ้าจัดวางดีนะครับผู้ชมจะเดินตามเส้นทางที่เราคิดไว้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการเล่าเรื่องที่มีจังหวะมีการเปิดมีการดำเนินการมีการปิดซึ่งเป็นทั้งหมดนี้ก็คือการออกแบบนิทรรศการนั่นเองนะครับแสงก็เป็นสิ่งสำคัญนักศึกษาลองสังเกตดูสิครับเวลางานศิลปะโดนไฟส่องมันจะเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะครับภาพที่ธรรมดาเนี่ยอาจจะกลายเป็นภาพที่ทรงพลังมากขึ้นหรือวัตถุที่เราคิดว่าเล็กน้อยก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยการใช้ไฟที่วางถูกจุดผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อเราไปหอศิลป์อย่างเช่นหอศิลป์กรุงเทพ
หรือ BACC นะครับที่นักศึกษาหลายคนคงไปมาแล้วบ้างนะครับเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เอางานมาติดบนผนังเฉยๆนะครับแต่เขาออกแบบเส้นทางการเดินให้เราค่อยๆเห็นงานทีละชิ้นมีป้ายบอกเล่ามีการใช้ไฟเฉพาะจุดเพื่อชี้นำสายตาและก็สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเดินชมเราถึงรู้สึกได้ว่างานนี้กำลังพูดอะไรกับเราดังนั้นนักศึกษาจะเห็นว่านิทรรศการมันก็คือการสื่อสารไม่ใช่แค่การโชว์การสื่อสารที่ดีต้องมีการออกแบบนะครับต้องมีการคิดว่าเราจะให้ผู้ชมนี่เข้าใจอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็เดินไปออกไปพร้อมกับความประทับใจแบบไหนนั่นเองนะครับนักศึกษาครับเมื่อตะกี้นี่ผมได้พูดถึงความหมายของนิทรรศการและจุดมุ่งหมายไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือองค์ประกอบของการจัดนิทรรศการนั่นเองนะครับในการจัดนิทรรศการหนึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ว่ามีงานแล้วไปวางหรือไปติดตั้งไว้เฉยๆนะครับมันต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบผมขอสรุปองค์ประกอบหลักๆนะครับที่นักศึกษาเนี่ยควรรู้ไว้นะครับข้อแรกก็คือเนื้อหานิทรรศการทุกงานเนี่ยต้องตอบก่อนนะครับว่าเราจะเล่าอะไรให้ผู้ชมฟังเราจะถ้าเราไม่ชัดเจนในตรงจุดนี้หนึ่งงานก็จะออกมาเลอะเทอะผู้ชมเดินเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไรเนื้อหาอาจจะมาจากตัวศิลปินเองเช่นความคิดความเชื่อประสบการณ์ชีวิตหรือมาจากหัวข้อที่ผู้จัดวางเอาไว้แล้วเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการหรือนิทรรศการเชิงสังคมเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำงานนิทรรศการทุกครั้งต้องถามตัวเองก่อนเสมอนะครับว่าสารหลักที่เราจะสื่อนี้คืออะไรข้อที่2ก็คือผลงานนะครับสำคัญเลยถ้าไม่มีผลงานนิทรรศการก็เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับว่าหัวใจของนิทรรศการก็คือผลงานที่นำมาแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมากรรมสื่อดิจิตอลภาพถ่ายหรือแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับถ้าเราต้องการเล่าเรื่องราวบางอย่างสิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกงานที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับไม่ใช่เอามาวางในงานเอามาทุกอย่างมาโชว์จนผู้ชมเข้าไปดูแล้วงงว่าจะเสนออะไรเป็นจุดหลักนะครับสำคัญนะครับเรื่องนี้แต่ต้องคัดเลือกให้มันเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับในวัตถุที่เราจะมาวางโชว์และข้อที่3ก็คือสถานที่นี่ก็สำคัญเลยสถานที่คือวิธีรองรับทุกสิ่งครับนิทรรศการหนึ่งงานอาจจะจัดหอเราอาจจะจัดในหอศิลป์ขนาดใหญ่หรือบางทีก็จัดในศาลาวัดหรือในโรงเรียนหรือแม้แต่พื้นที่ชั่วคราวอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะครับอาจจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้หรือสนามฟุตบอลก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับงานของเราหรือไม่เช่นงานภาพถ่ายเล็กๆถ้าเอาไปจัดในห้องว่างอาจจะดูจมหายไปนะครับเขาเรียกว่าจะดูแล้วมันเบาไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปจัดในห้องเล็กๆใช้แสงนวลๆส่องไปที่ภาพกลับทำให้ผู้ชมเนี่ยใกล้ชิดกับงานมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นตัวกำหนดบรรยากาศทั้งหมดของนิทรรศการของเราข้อที่4ข้อนี้เนี่ยเป็นตัวคุมทุกอย่างเลยนะครับก็คือการออกแบบการจัดแสดงนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมชอบบอกนักศึกษาว่านิทรรศการเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องผ่านพื้นที่เราจะวางงานชิ้นแรกไว้ตรงไหนจะให้ผู้ชมเดินตามเส้นทางแบบไหนจะใช้แสงสีอย่างไรจะมีป้ายอธิบายมากน้อยแค่ไหนการออกแบบที่ดีจะทำให้ผู้ชมนี่เข้าใจโดยไม่ต้องมีใครมายืนอธิบายแต่เขาจะรู้สึกเหมือนมีคนพามีคนเล่าเรื่องให้ฟังไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาเคยไปหอศิลป์ใหญ่ๆอย่างหอศิลป์กรุงเทพหรือหอศิลป์โมฆะจะเห็นเลยว่าแต่ละนิทรรศการนี่มีการวางผังไว้อย่างตั้งใจเลยนะครับบางห้องให้เราเดินวนบางห้องบังคับให้เราเดินตรงเพื่อควบคุมประสบการณ์ของผู้ชมและนี่ก็คือการออกแบบนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือสื่อประกอบการสื่อสารสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนิทรรศการที่ดีนี่ไม่ได้มีแค่ผลงานแต่ต้องมีตัวช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเช่นแผ่นพับป้ายบอกคำอธิบายวิดีโอแฝงอินโฟกราฟิกหรือแม้แต่ QR code ที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยสแกนไปอ่านข้อมูลได้อย่างทันทีทันใดและก็เข้าใจง่ายทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยเชื่อมโยงกับงานได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าผู้คนที่เข้ามาชมไม่ใช่ทุกคนจะมีพื้นฐานศิลปะนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาดูงานครั้งแรก
ถ้าเราไม่ช่วยอธิบายเขาก็จะเดินผ่านไปเฉยๆแล้วก็อาจจะไม่สนใจอีกเลยนะครับสำคัญมากและข้อสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการถ้าบริหารไม่ดีก็เละเทะนะครับถึงแม้ว่าจะทำทุกอย่างมันดีเบื้องหลังเทศกาลมีงานอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่การหาทุนการประชาสัมพันธ์การประสานงานทีมติดตั้งไปจนถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของงานหลายครั้งเราคิดว่าศิลปินต้องวาดรูปให้เสร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานเบื้องหลังนี่แหละครับที่ทำให้งานสำเร็จได้จริงนักศึกษาที่อยากทำงานด้านนี้ต้องมองเห็นภาพรวมและต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในบทบาทไหนของกระบวนการนี้นะครับองค์ประกอบของเทศกาลมีตั้งแต่เนื้อหาผลงานสถานที่การออกแบบสื่อประกอบจนถึงการจัดการทุกส่วนต้องทำงานประสานกันอย่างเป็นเนื้อเดียวนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเทศกาลก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนละครที่มีนักแสดงเก่งแต่ไม่มีเวทีไม่มีไฟไม่มีคนจัดการไม่มีทางสร้างการแสดงที่ดีได้เลยนะครับทีนี้มาดูจุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการกันนะครับนักศึกษาครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วทำไมเราต้องจัดนิทรรศการจุดมุ่งหมายมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยการจัดนิทรรศการเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเลยนะครับผมขอสรุปประเด็นมา5ข้อใหญ่ๆที่อยากให้นักศึกษาจำไปใช้ได้จริงเลยนะครับข้อแรกคือการเผยแพร่ผลงานและแนวคิดของศิลปินนั่นเองนะครับเวลาศิลปินทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองนะครับแต่ต้องการแบ่งปันความคิดความเชื่อและวิธีมองโลกของเขาให้สังคมได้รับรู้ด้วยนิทรรศการจึงกลายเป็นเสมือนเวทีที่ศิลปินใช้สื่อสารกับผู้คนทั่วไปนะครับขอยกตัวอย่างนิทรรศการเดี่ยวของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินไทยระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้ล่วงลับไปแล้วท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยมาแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับที่กรุงเทพเวลาที่เราเดินเข้าไปดูงานของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่สีหรือรูปทรงนะครับแต่เราจะสัมผัสได้ถึงพลังของความเชื่อความศรัทธาและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่าศิลปินกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตจิตวิญญาณแล้วก็ความเป็นไทยผ่านภาพวาดตรงหน้าเราเลยนะครับข้อที่2นิทรรศการเนี่ยเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่สาธารณชนบางครั้งนิทรรศการก็ทำหน้าที่เหมือนครูที่คอยเล่าเรื่องราวแล้วก็ส่งต่อความรู้เช่นนิทรรศการ100ปีศาสตราจารย์สินวีรศรีที่เคยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะครับงานนิทรรศการนั้นไม่ใช่แค่โชว์ผลงานของท่านอย่างเดียวนะครับแต่เล่าเรื่องราวของชีวิตการต่อสู้ชีวิตและการวางรากฐานทางศิลปะให้กับบ้านเราการวางรากฐานทางศิลปะให้กับบ้านเราคุณที่ไปชมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปก็ได้รู้จักคุณูปการของท่านนะครับได้ตระหนักรู้ว่าศิลปะไทยทุกวันนี้ยืนอยู่ได้เพราะมีบุคคลสำคัญอย่างท่านเนี่ยคอยปักหมุดเอาไว้ในวันนั้นส่วนข้อที่3ก็คือนิทรรศการเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับข้อนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะไปดูงานศิลปะเพราะอยากจะเป็นศิลปินนะครับแต่หลายครั้งที่ผู้ชมกลับได้แรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเด็กเล็กๆที่เดินมากับพ่อแม่ไปดูนิทรรศการอาจจะเกิดความฝันว่าวันหนึ่งฉันอยากจะวาดรูปแบบนี้บ้างหรือคนทำงานที่เหนื่อยล้าพอได้เห็นงานศิลปะก็อาจเกิดกำลังใจมุมมองใหม่ๆต่อชีวิตนะครับและก็นี่คือคุณค่าที่วัดกันเป็นดวงเงินไม่ได้แต่ส่งผลถึงจิตใจของผู้คนนะครับข้อที่4นิทรรศการคือพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองนะครับทุกครั้งที่มีการเปิดนิทรรศการเราจะเห็นศิลปินนักวิชาการนักเรียนศิลปะหรือคนในวงการมาพบมาเจอกันนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตรงนั้นบ่อยครั้งนะครับการพูดคุยเหล่านี้ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่ๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยหรือกลายเป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินต่างประเทศกับศิลปินไทยเพราะฉะนั้นนิทรรศการนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่โชว์งานนะครับแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับสร้างเครือข่ายแล้วก็ความคิดใหม่ๆด้วยข้อสุดท้ายข้อที่5สำคัญนิทรรศการยังมีมิติทางเศรษฐกิจด้วยนะครับและการสนับสนุนอาชีพศิลปินนั่นเองเราต้องยอมรับนะครับว่าศิลปะก็เป็นอาชีพหนึ่งและศิลปินเองก็ต้องมีรายได้นิทรรศการจึงเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะ
การสร้างชื่อเสียงการเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับศิลปินหลายคนเนี่ยร่ำรวยเพราะเปิดแสดงเทศกาลและก็ได้เจอกับนักสะสมผมขอยกตัวอย่างงานระดับโลกนะครับอย่างเช่นอาร์ตบัสเซลหรือแม้แต่งาน Thailand Biennale ของบ้านเราเองเทศกาลเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นพื้นที่ศิลปินนำผลงานมาแต่ยังกลายเป็นตลาดศิลปะนะครับที่มีนักสะสมนักธุรกิจและก็นักวิจารณ์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมศิลปินที่ได้แสดงงานที่นี่ก็จะมีโอกาสก้าวไกลไปในเวทีโลกนะครับหรือเวทีสากลนั่นเองสรุปแล้วนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการจัดเทศกาลไม่ใช่แค่การโชว์ผลงานแต่เป็นทั้งการเผยแพร่แนวคิดให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและยังสนับสนุนอาชีพศิลปินด้วยนะครับทุกครั้งเนี่ยที่นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานที่เทศกาลเนี่ยอยากให้คิดให้กว้างไกลออกไปคิดว่าผู้ชมจะได้อะไรกลับไปมากกว่าการดูเพราะเทศกาลที่ดีจะต้องทำให้ผู้ชมรู้สึกและเข้าใจถึงสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูประเภทของเทศกาลนะครับว่ามีอะไรบ้างนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านครับเมื่อพูดถึงประเภทของเทศกาลเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงการเอาผลงานมาตั้งโชว์เท่านั้น

นั้นนะครับแต่การรู้ประเภทจะช่วยเราเนี่ยวางแผนงานจัดพื้นที่และสื่อสารกับผู้ชมได้ชัดเจนกว่าเดิมเลยนะครับข้อแรกก็คือ 1. จำแนกตามจำนวนของศิลปินนะครับในข้อนี้นี่มีการแตกย่อยลงไปอีกนะครับเป็นข้อ 1.1 นิทรรศการเดี่ยวนะครับหรือโซโล่เอ็กซิบิชันนี่คือการงานศิลปะที่เน้นศิลปินเพียงคนเดียวนะครับทุกชิ้นงานทำคนเดียวแสดงคนเดียวเขาเรียกว่าเดี่ยวนะครับลองนึกถึงภาพนิทรรศการเดี่ยวของทวัญดัชนีและหรือศิลปินท่านอื่นๆก็ได้นะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างอาจารย์ถวัลย์เพราะว่าท่านมีชื่อเสียงระดับโลกอาจจะมีคนรู้จักมากนะครับทุกภาพทุกเส้นทุกสีสะท้อนตัวตนของอาจารย์ถวัลย์อย่างเต็มที่นะครับผู้ชมจะได้เข้าใจแรงบันดาลใจแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นความเชื่อทางศาสนาว่าอาจารย์ถวัลย์เนี่ยเขามองศาสนาอย่างไรงมงายหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าไม่ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยงานของท่านก็คงไม่ออกมาแบบนี้ข้อดีของนิทรรศการเดี่ยวก็คือทำให้ผู้ชมเนี่ยซึมซับและเข้าใจศิลปินในระดับที่เรียกว่าลึกนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือเราจะเห็นเพียงมุมมองของศิลปินคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นข้อจำกัดเลยนะครับทีนี้มาถึงข้อ 1.2 นิทรรศการแบบกลุ่มหรือ Group Exhibition นั่นเองนะครับเป็นการรวมตัวของศิลปินหลายคนนะครับในทีมเดียวกันข้อดีก็คือผู้ชมเห็นเทคนิคที่หลากหลายรูปแบบเปรียบเทียบมุมมองและเห็นการพัฒนาการของศิลปินในยุคต่างๆนะครับเรายังเห็นว่าแม้ทีมเดียวกันเนี่ยแต่ละคนต่างก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งสร้างการเรียนรู้เปรียบเทียบและเกิดแรงบันดาลใจได้มากมายเลยนะครับบางครั้งเทศกาลกลุ่มยังสร้างโอกาสให้ศิลปินร่วมมือกันทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเกิดแนวคิดงานศิลปะชุดใหม่ขึ้นนะครับไม่ธรรมดานะครับทีนี้มาถึงข้อที่2ก็คือตามระยะเวลาในการจัดเทศกาลตามระยะเวลานี่มีข้อย่อยอีกก็คือ 2.1 มีเทศกาลแบบที่เรียกว่าถาวรจัดอยู่ที่เดียวและเปิดให้ชมเป็นระยะเวลานานหรือถาวรกันเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นห้องจัดแสดงผลงานของอาจารย์ศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งจะจัดอย่างถาวรแต่ข้อดีก็คือผู้ชมได้ชมได้ตลอดเวลาและสามารถกลับมาเรียนรู้ซ้ำได้เนื้อหานี่มักจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมหรือชีวประวัติของบุคคลสำคัญนะครับแต่ข้อควรระวังก็มีนะครับก็คือทางผู้จัดต้องอัปเดตคำอธิบายแสงหรือเทคนิคการจัดแสดงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกว่างานล้าสมัยมาทีไรก็เหมือนเดิมนะครับปีหนึ่งควรจะปรับสักครั้งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนป้ายอาจจะเขียนคำอธิบายใหม่ด้วยสำนวนใหม่หรือจัดแสงใหม่ย้ายที่ก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะให้คนเข้ามาแม้จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดิมๆแต่เมื่อเราจัดมุมมองใหม่มันก็สดใสขึ้นมาเลยนะครับ2.2 นิทรรศการแบบชั่วคราวเป็นอย่างไรก็คือจัดช่วงสั้นๆเปิดไม่กี่เดือนก็เก็บเช่นนิทรรศการของแวนโก๊ะ Alive ที่เคยจัดแสดงในกรุงเทพนะครับข้อดีก็คือสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดผู้จำนวนมากเลยมาชมนะครับและก็บางครั้งการจัดนิทรรศการชั่วคราวนี้ยังเสริมกับนิทรรศการถาวรเพื่อเพิ่มมิติให้เนื้อหาแต่ข้อจำกัดก็มีนะครับก็คือต้องวางแผนจัดการเรื่องแสงเสียงและพื้นที่อย่างแม่นยำเพราะเวลาในการจัดแสดงมันสั้นนิดเดียวนะครับทีนี้มาดูข้อ3ตามเนื้อหาและแนวคิดในข้อนี้นี่ก็แบ่งย่อยลงไปอีกนะครับ 3.1 มีนิทรรศการที่จัดเฉพาะเรื่องจัดตามหัวข้อหรือแนวคิดเฉพาะเช่นนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารปัญหาของโลกร้อนผ่านงานศิลปะหรือนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำเสนอศิลปะวิถีชีวิตและก็งานฝีมือแต่ข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อผู้ชมเข้าใจประเด็นเฉพาะด้านได้แรงบันดาลใจและตระหนักถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่งานสื่อออกมานะครับบางครั้งเรายังใช้แนวทางนี้ในการสร้างกิจกรรมเสริมเช่นเวิร์กช็อปทำให้ผู้ชมนี่ได้สัมผัสจริงๆกับเนื้องานด้วยนะครับ

ข้อที่4จัดศิลปะนิทรรศการศิลปะหรือนิทรรศการอะไรก็ตามนะครับจัดตามสถานที่นั่นเองครับซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยก็คือ 4.1 นิทรรศการที่จัดในร่มนะครับเช่นในอาคารจัดในอาคารก็มีที่ไหนบ้างล่ะก็ในห้องโถงหอประชุมหรือจัดในศูนย์ศิลปะหรือในโรงแรมก็จะมีห้องล็อบบี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะจัดตรงไหนแต่ต้องอยู่ในอาคารสถานที่ใดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อดีก็คือเราสามารถควบคุมแสงควบคุมสีและอุณหภูมิของห้องนี้ได้โดยง่ายอุณหภูมิของแสงนะครับแล้วก็ของห้องด้วยเหมาะสมกับงานที่เรียกว่าละเอียดเช่นภาพวาดประติมากรรมหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงนะครับจัดแสดงเพชรระดับโลกจัดแสดงงานศิลปะมาสเตอร์พีซของศิลปินดังๆจัดแสดงผ้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถวางแผนเส้นทางการเดินชมทำป้ายอธิบายและจัดกิจกรรมเสริมได้ง่ายเลยนะครับ 4.2 ก็คือนิทรรศการกลางแจ้งจัดในพื้นที่ที่กว้างเช่นสนามหลวงสวนสาธารณะในสนามฟุตบอลในบริเวณของหน้าอำเภออย่างนี้นะครับเหมาะกับงานขนาดใหญ่ที่มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมากเช่นงานอาร์ตแฟร์หรืองานเทศกาลศิลปะข้อดีก็คือเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและก็สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างแต่ข้อจำกัดก็มีนะครับก็คือต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแสงแดดแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับ 4.3 ก็คือนิทรรศการแบบหมุนเวียนเคลื่อนที่นะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับคือไม่อยู่ที่เดียวแต่เคลื่อนไปตามสถานที่ต่างๆตัวอย่างเช่นนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาจากกรุงเทพไปจัดแสดงที่เชียงใหม่หรือที่สงขลาหรือจิตรกรรมบัวหลวงที่จัดไปตามภูมิภาคต่างๆนอกจากจะจัดที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็นำไปจัดที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเป็นการนำผลงานเข้าถึงมวลชนนะครับสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเท่านั้นเพื่อจะมาดูงานนิทรรศการที่เขาจะแสดงที่กรุงเทพแต่สมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าดูในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามก็การดูของจริงย่อมดีกว่านะครับก็ยังมีการจัดนิทรรศการสัญจรไปตามที่ต่างๆนะครับข้อดีก็คือขยายโอกาสให้ผู้ชมในพื้นที่ต่างๆได้สัมผัสงานโดยตรงโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั่นเองนะครับการจัดเทศกาลในครั้งหนึ่งเราต้องถามตัวเองเสมอนะครับว่าใครคือผู้ชมของเรากลุ่มเป้าหมายนั่นเองเราต้องการให้ขอรู้หรือสัมผัสอะไรและเราจะสื่อสารอะไรสื่อสารอย่างไรให้ได้ที่สุดทีนี้มาดูขั้นตอนการจัดเทศกาลกันนะครับเพราะว่าการจัดเทศกาลมันต้องมีขั้นตอนต่างๆซึ่งเราต้องวางแผนเหมือนกันว่าขั้นตอนไหนมาก่อนขั้นตอนไหนมาทีหลังต้องวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับต้องเป็นทีมข้อแรกก็คือ 1. กำหนดวัตถุประสงค์และก็แนวคิดก่อนอื่นเลยครับเราต้องบอกให้ชัดเจนเราต้องตอบคำถามให้ชัดเจนก่อนว่านิทรรศการครั้งนี้เราต้องการสื่อสารอะไรให้กับผู้ชมวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างที่ตามมาเลยนะครับตั้งแต่การคัดเลือกงานไปจนถึงการออกแบบพื้นที่การเชิญประธานก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการออกแบบโปสเตอร์การทำเอกสารประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆขอยกตัวอย่างนะครับหากเราจัดเทศกาลเรื่องของชีวิตชนบทเราอาจอยากให้ผู้ชมนี่เข้าใจวิถีชีวิตความยากลำบากหรือความงดงามของชนบทไทยแต่ถ้าเป็นเทศกาลสะท้อนการเมืองเราอาจจะเน้นไปที่การตั้งคำถามหรือสะท้อนมุมมองต่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแนวคิดหรือธีมที่ชัดเจนจะทำให้ทุกขั้นตอนต่อไปเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันและก็ง่ายในการจัดการด้วยนะครับทีนี้มาถึงข้อที่2คัดเลือกผลงานการเลือกงานก็สำคัญมากเลยนะครับงานที่เลือกมาต้องสอดคล้องกับแนวคิดที่เราวางไว้และต้องมีคุณภาพพอสมควรด้วยนะครับไม่ใช่งานอะไรก็ได้มาวางรวมๆกันนะครับอาทิเช่นถ้างานเทศกาลศิลปะเรื่องความเป็นไทยเนี่ยเราก็ต้องเลือกภาพวาดงานประติมากรรมหรือศิลปะวัตถุที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนนะครับการคัดเลือกที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจแนวคิดได้ทันทีที่ย่างเข้ามาในเทศกาลนะครับข้อที่3

ออกแบบพื้นที่นะครับขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของวิศวกรรมเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าตัวสร้างประสบเพราะว่าการออกแบบพื้นที่เนี่ยเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมเลยนะครับว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับไปนะครับเราต้องคิดว่าเมื่อคนเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยจะเดินชมอย่างไรเจองานชิ้นไหนก่อนเจองานชิ้นไหนหลังตัวเปิดคืองานชิ้นไหนตัวปิดคืองานชิ้นไหนที่ไม่คนประทับใจเมื่อกลับออกไปให้เขากลับเข้ามาชมอีกจะต้องทำอย่างไรมีการใช้แสงนะครับสีรวมถึงเสียงหรืออุปกรณ์บางอย่างให้เกิดอารมณ์ตามที่ต้องการได้นะครับมันมีรายละเอียดซ่อนเข้าไปอีกนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับที่ผมสรุปมาให้ฟังแบบสั้นๆนะครับอาทิเช่นถ้าเราจัดงานที่เรียกว่างานเศร้าหรือสะเทือนใจนี่อาจใช้แสงนวลๆเงียบสงบใช้แสงที่มืดๆแล้วส่องไปที่วัตถุให้มีความสว่างเป็นจุดๆมันมีวิธีหลายวิธีในการจัดแสงนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนกันเลยนะครับเรียนกันเป็นวิชาเลยนะครับเป็นเอกเลยว่าเอกการจัดแสงเทศกาลนี่เขาเรียนกันอย่างจริงจังแต่บ้านเรานี่ยังไม่มีนะครับงานไหนที่แสดงถึงความสนุกสนานก็จะใช้แสงสว่างสดใสอีกรูปแบบและอาจจะมีดนตรีประกอบด้วยนะครับอาจจะแสดงสดหรือเปิดวิดีโอเปิดเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วจะเอาเพลงอะไรให้เข้ากับงานนะครับมันก็ต้องมีอีกการวางแผนที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเดินชมอย่างต่อเนื่องและเข้าใจเรื่องราวได้อย่างเต็มที่เข้ามาดูแล้วก็มีความสุขได้ความรู้เต็มอิ่มนะครับออกไปแล้วประทับใจอยากจะให้คนอื่นมาชมด้วยหรือตัวเองอาจจะย้อนกลับมาชมแล้วนะครับมันมีเทศกาลหลายเทศกาลที่ผมเองเนี่ยเมื่อผมไปดูแล้วผมต้องย้อนกลับไปดูอีกหลายครั้งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับงานของพี่ชาติชายปุยเปียนะครับที่หอศิลป์กรุงเทพข้าง MBK เนี่ยจะแสดงอยู่ชั้น8เป็นงานแสดงผลงานของคุณชาติชายปุยเปียผมไปดูครั้งแรกตกใจแต่มีเวลาน้อยไปดูครั้งที่2ดูอย่างละเอียดก็ยังไม่อิ่มต้องกลับไปดูครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็ถ่ายรูปรู้สึกว่าอยากไปอีกนะครับแม้งานแสดงอยู่เป็นเดือนเลยนะครับจะหมดเดือนวันที่16กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดวันที่16กุมภาพันธ์2569น่าจะหมดนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูผมขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ไปดูไม่ได้รับค่าในหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาแนะนำเผื่อใครสนใจเดินทางไปดูสวยงานโอเคมากงานดีมากหลังจากชั่วโมงนี้เนี่ยผมก็จะไปดูนะฮะเดี๋ยวสอนบรรยายเสร็จเดี๋ยวจะเดินทางไปดูนะครับเพราะว่าเป็นงานเทศกาลที่ดีมากนะครับทีนี้มาดูข้อที่4กันนะครับการประชาสัมพันธ์หัวใจเลยถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์ในยุคนี้เนี่ยจบเหนะครับไม่มีใครสนใจการจัดเทศกาลโดยไม่มีผู้ชมเนี่ยก็เหมือนกับจัดงานปาร์ตี้แต่ไม่มีใครมาเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีคนมากินเพราะเขาไม่รู้ว่าร้านเราเนี่ยขายอะไรบ้างอร่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์นะคนได้ยินเขาก็จะมานะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือหลากหลายมากมีทั้งโปสเตอร์มีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Instagram โอ้เยอะเลยนะครับสื่ออินเทอร์เน็ตนี่สำคัญ TikTok อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งสื่อดั้งเดิมเช่นพวกวิทยุโทรทัศน์พวกหนังสือพิมพ์อะไรเหล่านี้แต่วิทยุนี่ตัวผมเองไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับรวมทั้งโทรทัศน์ด้วยหนังสือพิมพ์ก็ตอนนี้ก็อาศัยอ่านในสมาร์ทโฟนนะครับโทรทัศน์เนี่ยก็ดู YouTube เป็นใหญ่เป็นหลักนะครับก็โทรทัศน์ของรัฐฟรีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าดูนะครับวิทยุก็ไม่ได้เปิดเลยสำหรับผมนะครับแต่หลายคนอาจจะใช้ตัวนี้เป็นหลักอยู่นะครับซึ่งเหล่านี้แหละเป็นพื้นที่ที่สำหรับประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีที่ดีคือใช้หลายๆช่องทางร่วมกันนะครับอย่าไปใช้ช่องทางเดียวบางคนมีแต่ Facebook บางคนมีแต่ IG บางคนมีแต่ TikTok อะไรประมาณนี้หรือบางคนก็มีแต่ส่งข่าวไปให้หนังสือพิมพ์รายวันเขาตีพิมพ์ซึ่งมันก็อาจบางอย่างอาจจะเฉยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือเราต้องมีหลายช่องทางใช้พร้อมกันไปเลยในการประชาสัมพันธ์นะครับ
เพื่อให้คนรู้จักเทศกาลของเราและเกิดความสนใจเข้ามาชมเช่นหากเป็นเทศกาลศิลปะของนักศึกษาเนี่ยอาจจะโพสต์เบื้องหลังการทำงานการสัมภาษณ์ศิลปินหรือคลิปสั้นๆให้คนติดตามนะครับข้อที่5การเปิดงานสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับพอถึงวันเปิดงานนี่คือโอกาสสร้างสีสันและก็ความน่าสนใจเลยจริงๆนะครับเรามักจะเชิญบุคคลสำคัญในวงการศิลปะผู้สนับสนุนหรือสื่อมวลชนมาร่วมงานนะครับทำให้เกิดความคึกคักและก็ช่วยกระจายข่าวตัวอย่างเช่นเทศกาลใหญ่บางแห่งพอมีพิธีเปิดพร้อมการบรรยายหรือเวิร์กช็อปสั้นๆให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิดนี่ไม่ใช่แค่พิธีนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ชมนี่จดจำงานนั่นเองนะครับแม้แต่เรื่องของการเชิญประธานมาเปิดงานก็ต้องเฟ้นกันให้เหมาะสมกับงานที่จะเปิดด้วยนะครับซึ่งยุคนี้นี่ก็มีผู้ที่สามารถมาเป็นได้หลายคนเลยนะครับและก็ประธานก็จะถ้าประธานที่มีคนรู้จักมากหนังสือพิมพ์หรือว่าผู้สื่อข่าวก็จะนำไปลงข่าวทำให้คนรู้เรื่องเทศกาลของเรามากขึ้นมีผลนะครับถ้าเราเอาเรียกว่าประธานเปิดงานที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจจะการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจจะแคบลงแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเอาคนดังมานะครับเราอาจจะเอาคนที่เคารพนับถือมีศิลปินบางท่านเนี่ยเอาเจ้าอาวาสมาก็มีนะครับเพราะเขานับถือก็เอามาเป็นประธานหรือว่าบางคนก็เอาญาติสนิทมิตรสหายเอาพ่อแม่มาก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าจะเน้นนะครับเรื่องประธานแต่ถ้ามีโอกาสที่จะเชิญประธานที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยิ่งสนใจศิลปะด้วยหรือสนใจเทศกาลที่เราแสดงอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับมาดูข้อที่6การดูแลและก็ติดตามผลนะครับระหว่างการจัดเทศกาลการจัดแสดงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลงานและให้ข้อมูลกับผู้ชมด้วยนะครับเช่นอธิบายแนวคิดของแต่ละชิ้นหรือสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์บางอย่างนะครับส่วนหลังจากเทศกาลจบการติดตามผลก็สำคัญนะครับเช่นเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมว่ามาเข้าชมทั้งนี้นี่กี่ร้อยกี่พันคนความสนใจข้อเสนอแนะต่างๆอาจจะให้เขาเขียนเป็นความรู้สึกหรืออาจจะเปิดเว็บไซต์แล้วไปโพสต์ให้คนเข้ามาโพสต์อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำอย่างไรก็เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงสำหรับการจัดเทศกาลครั้งหน้านั่นเองนะครับการประเมินผลเนี่ยนี่จะช่วยให้ครั้งต่อไปเทศกาลของเรานี่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับและก็สื่อสารกับผู้ชมได้ตรงใจมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบสำคัญของเทศกาลว่ามีอะไรบ้างเวลาเราพูดถึงเทศกาลสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่แค่ผลงานหรือภาพวาดที่เรามาวางโชว์นะครับแต่ต้องมองเห็นระบบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเลยนะครับได้แก่ข้อแรกก็คือผลงานศิลปะเป็นหัวใจของนิทรรศการเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าผมขอเน้นเลยว่าผลงานคือหัวใจของนิทรรศการเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะสื่อสารกับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมากรรมภาพถ่ายหรือสื่อผสมผลงานแต่ละชิ้นต้องมีคุณค่าและก็สัมพันธ์กับแนวคิดที่เราอยากจะสื่อนะครับนึกง่ายๆว่าถ้าไม่มีผลงานนิทรรศการก็มีแต่เวทีที่ไม่มีนักแสดงนั่นเองนะครับ 2. พื้นที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการชมด้วยนะครับต่อมาก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยต้องเหมาะสมกับงานและก็การเดินชมของผู้คนต้องคิดว่าคนเดินชมอย่างไรเจองานไหนก่อนเจองานไหนหลังต้องเว้นระยะให้ผู้ชมมีพื้นที่พอสมควรที่จะหยุดดูหยุดคิดไม่อึดอัดนะครับและต้องปลอดภัยด้วยบางเทศกาลนี่มีพื้นที่แคบและคนมาดูเยอะหยุดก็ไม่ได้เพราะคนข้างหลังก็เดินมาเราต้องมีพื้นที่ที่พอสมควรถ้าพื้นที่ไม่กว้างงานก็ต้องไม่กี่ชิ้นแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่งานหลายชิ้นไม่เป็นไรนะครับต้องมีบริเวณว่างให้คนได้ยืนดูถอยหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับสำคัญเลยไม่ใช่ตลาดสดที่เน้นสินค้าเยอะๆแล้วก็คนเยอะๆเบียดกันเนี่ยไม่ใช่นะครับเทศกาลนี่ต้องไม่อึดอัดและปลอดภัยไม่ใช่ไปดูงานศิลปะโดนล่วงกระเป๋าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับงานใหญ่บางชิ้นเนี่ยต้องเว้นระยะไม่ให้ผู้ชมเดินชนหรือเกิดอันตรายได้นะครับงานชิ้นขนาด 3-4 เมตรแต่มีพื้นที่ถอยหลังแค่

50เซนนี่ไม่ได้นะครับต้องอย่างน้อยก็ต้อง3เมตร4เมตรขึ้นไปการจัดวางพื้นที่ดีๆจะช่วยผู้ชมสามารถเดินชมต่อเนื่องและแก่เรื่องดาวได้ง่ายแล้วก็มีความประทับใจนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือแสงและบรรยากาศทำให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์แสงสีและบรรยากาศมีผลมากเลยนะครับในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมเนี่ยเมื่อแสงส่องลงไปในที่จุดสำคัญจะทำให้สายตาผู้ชมไปโฟกัสที่งานนั้นทันทีเลยนะครับหรือหากต้องการสร้างอารมณ์สงบอารมณ์เศร้าแสงต้องอีกแบบนึงหรืองานนั้นต้องการให้มันรื่นเริงคึกคักเราก็ต้องใช้แสงสีอาจจะมีเสียงดนตรีประกอบนะครับให้สอดคล้องกันเช่นเทศกาลเรื่องวิถีชีวิตชนบทอาจใช้แสงนุ่มๆสลัวๆเหลือเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องนาลมเย็นๆนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ป้ายและคำบรรยายช่วยอธิบายความหมายนะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ปิดงานแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชมเดาเอาเองว่าเป็นอะไรนะครับต้องมีคำอธิบายในแต่ละภาพว่าผลงานชิ้นนี้นี่คืออะไรทำไมศิลปินจึงทำแบบนี้หรือสื่อความหมายอะไรบ้างป้ายที่ตัวงานก็จะมีชื่อผู้สร้างสรรค์มีชื่อภาพมีขนาดเทคนิคคำอธิบายสั้นๆหรือปีที่สร้างอะไรประมาณนี้บางคนนี่อธิบายถึงวัสดุที่ทำงานด้วยหมายอะไรแม้แต่ตะปูแม้แต่ตัวเม็กยิงอะไรต่างๆเขาอธิบายนะครับกรอบรูปจากที่ไหนไม้อะไรนี่อธิบายอย่างละเอียดนะครับนอกจากนี้อาจจะมี QR code นะครับหรือสื่อดิจิทัลเนี่ยเสริมเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับเช่นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอาจจะมีคลิปวิดีโอเบื้องต้นหรือเบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่เบื้องต้นนะครับคลิปวิดีโอเบื้องหลังในการสร้างงานเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของศิลปินด้วยซึ่งสมัยนี้นี่ง่ายในการผลิตสื่อวิดีโอนะครับใช้มือถือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็สร้าง QR code แล้วก็ไปแกะแปะข้างรูปไม่ต้องไปพิมพ์คนจะดูก็ส่องไปที่ QR code คลิกไปที่ลิงก์ที่พูดถึงงานนี้อธิบายยาวยืดสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยวางคลิปไปใน YouTube หรือใน Facebook หรือในที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็แปะ QR code ไว้นะครับข้อที่5ผู้ชมโอเคครับในที่สุดก็มาเจอตัวแปรที่สำคัญที่สุดอันนี้ไม่ใช่หัวใจนะครับเป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวสำคัญที่สุดและสุดท้ายเลยครับที่ขาดไม่ได้ผู้ชมเนี่ยสำคัญถ้าไม่มีผู้ชมงานศิลปะก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวแม้ว่าจะสวยขนาดไหนก็ตามนะครับไม่มีความหมายนะครับไม่มีคนมาดูไม่มีคนเห็นไม่เกิดการสื่อสารหรือประสบการณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่งานกับศิลปินยืนอยู่ไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจตายครับการจัดงานจึงไม่ใช่แค่การโชว์งานแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับงานให้ผู้ชมนี่รับรู้เข้าใจและที่สำคัญก็คือเกิดแรงบันดาลใจนะครับตัวนี้สำคัญมากเมื่อเราพูดถึงนิทรรศการหลายคนอาจจะนึกถึงการเอาภาพวาดมาติดบนผนังแต่จริงๆแล้วนี่นิทรรศการมีหลายรูปแบบนะครับและสามารถจัดได้ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างนิทรรศการในไทยก็เช่นนิทรรศการ Thailand Biennale นะครับนิทรรศการใหญ่ในไทยที่หลายคนคุ้นเคยเลยนะครับแต่คงได้ยินในสื่อบ่อยๆ Thailand Biennale งานนี้นี่ไม่ใช่แค่จัดในหอศิลป์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันกระจายผลงานไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเช่นในภูเก็ตในกระบี่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเหล่านี้เป็นต้นและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งนี่เป็นความพิเศษนะครับเพราะผู้ชมเนี่ยไม่ได้เพื่อดูงานศิลปะแต่ยังได้มาสัมผัสกับภูมิประเทศจริงๆรอบๆตัวด้วยงานศิลปะบางชิ้นนี่ประสานกับทะเลประสานกับป่าหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับทำให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างและเข้าถึงงานได้ลึกกว่าแค่การชมในห้องจัดแสดงนิทรรศการนะครับนอกจากนี้Thailand Biennale ยังเป็นเวทีที่ทำให้ศิลปินไทยและต่างชาติได้แลกเปลี่ยนแนวคิดสร้างความร่วมมือใหม่ๆกันนะครับและบางครั้งผลงานเหล่านี้ก็กลายเป็นไทยกลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนั้นๆไปในตัวเลยนะครับเช่นประติมากรรมหรืองานติดตั้งที่ผู้คนมักจะไปถ่ายรูปและก็แชร์ต่อๆกันไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ต่างประเทศก็มีเทศกาล

แนวนี้ก็ที่เวนิสเบนนาเล่นะครับเวนิสนี่เป็นจัดมานานแล้วนะครับเป็นงานระดับโลกเลยนะครับเวนิสเบนนาเล่ที่ประเทศอิตาลีและก็ถือเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแบบนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับทุกประเทศส่งศิลปินไปแสดงผลงานเป็นเวทีที่ศิลปินจากทั่วโลกเนี่ยได้มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์และก็พบปะแลกเปลี่ยนกันนะครับเวนิสเบนนาเล่ไม่ใช่แค่การจัดงานเพื่อโชว์ผลงานสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงและก็โอกาสทางวิชาชีพให้กับศิลปินให้กับนักวิจารณ์และก็นักสะสมงานศิลปะทั่วโลกเดินทางไปพบปะกันนะครับการนี้ยังช่วยให้เราได้เห็นแนวโน้มและทิศทางศิลปะร่วมสมัยระดับโลกเช่นการทดลองสื่อใหม่ๆการสื่อสารประเด็นสังคมสิ่งแวดล้อมหรือการเมืองผ่านงานศิลปะนะครับที่สำคัญก็คือมีศิลปินไทยหลายคนเลยที่เคยได้ไปโชว์ผลงานหลายครั้งทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับสากลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆในประเทศของเรานะครับสรุปง่ายๆก็คือนิทรรศการนี่ไม่ใช่จำกัดแค่การปิดงานในห้องสี่เหลี่ยมแต่สามารถผสมผสานกับสถานที่จริงภูมิประเทศภูมิทัศน์หรือเวทีระดับนานาชาติได้ทำให้ศิลปะเข้าถึงผู้ชมได้ลึกและก็กว้างขึ้นทั้งในแง่ของความรู้ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสทางอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาทุกคนเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านิทรรศการนี้ไม่ได้เป็นแค่ของสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล็กๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่เอาภาพวาดมาติดบนผนังหรือเอาผลงานมาวางเรียงกันเฉยๆแต่มันคือจุดหมายปลายทางของศิลปะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานของเราได้สื่อสารกับผู้ชมในอย่างแท้จริงการจัดเทศกาลที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราจัดไปเพื่ออะไรเราอยากให้ผู้ชมได้เห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรหรือได้แรงบันดาลใจอะไรกลับไปนะครับต่อมาก็คือการเลือกงานงานที่นำมาจัดแสดงต้องสัมพันธ์กับแนวคิดต้องมีคุณภาพและก็สื่อสารได้ตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าเห็นงานเช่นนี้สวยๆก็เอามาวางเรียงเฉยๆเพราะถ้าเลือกงานที่ไม่เหมาะสมผู้ชมก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้เขาทราบนะครับดังนั้นนี่ต้องคัดเลือกงานจากนั้นก็มาถึงการจัดพื้นที่แล้วก็บรรยากาศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะพื้นที่และวิธีการจัดวางงานจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ชมจะเดินชมงานอย่างไรจะงานชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังแสงระหว่างและเสียงบรรยากาศจะสร้างอารมณ์อย่างไรให้กับงานทุกอย่างต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบเลยนะครับและสุดท้ายก็คือการดูแลผู้ชมเพราะเทศกาลจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับหากขาดผู้ชมถ้าเราใส่ใจให้ข้อมูลมีป้ายคำอธิบายที่ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือมีสื่อประกอบที่ช่วยให้เข้าใจงานผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์เต็มที่และนำสิ่งที่เรียนรู้หรือความประทับใจไปบอกต่อหรือไปต่อยอดในชีวิตจริงของเขาได้นะครับเมื่อเราทำครบองค์ประกอบเหล่านี้แล้วงานศิลปะของเราก็จะไม่ใช่แค่ภาพหรือวัตถุอีกต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์สำหรับผู้ชมเป็นสิ่งที่พวกเขาจะจดจำได้มีความหมายมีแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆตามมานะครับดังนั้นนะครับการจัดเทศกาลก็คือการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบของศิลปะเป็นวิธีที่ทำให้ความคิดและก็แรงบันดาลใจของศิลปินนี่ออกเดินทางไปถึงคนอื่นๆนะครับและก็สร้างผลกระทบต่อสังคมได้จริงถ้านักศึกษาเข้าใจและก็ลงมือทำให้ครบทั้งแนวคิดการเลือกงานการจัดพื้นที่และการดูแลผู้ชมนะครับงานนิทรรศการของเราจะมีชีวิตมีพลังและก็สื่อสารได้มากกว่าที่เคยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเก็บไปใช้และจำไว้ทุกครั้งที่มีการจัดนิทรรศการนะครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะมองคำว่านิทรรศการเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับผมเชื่อว่ามุมมองของทุกคนเวลาเดินเข้าหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ต่อจากนี้ไปจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่านิทรรศการไม่ใช่แค่ห้องเก็บผลงานแต่มันคือบทสนทนาระหว่างศิลปินกับผู้ชมโดยมีพื้นที่แสงและการจัดวางเป็นล่ามแปลภาษานะครับก็จะเห็นได้แล้วว่าหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่แค่เอาของมาวางแต่มันคือเนื้อหามันคือพื้นที่และมันคือผู้ชมนะครับ3อย่างนี้ต้องหมุนไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนไม่ว่าของที่วางนั้นจะเป็นภาพจิตรกรรมไทยอันวิจิตรสินค้าโอท็อปหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลักการจัด

การเหมือนกันทุกประการเลยนะครับสำหรับนักศึกษาที่ฟังอยู่ให้นำหลักการนี้ไปเป็นโครงสร้างในการทำทีสีดของคุณนะครับทำให้งานของจบของพวกเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนผู้สนใจทั่วไปลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเวลาคุณจัดร้านจัดมุมโชว์ของสะสมหรือจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ลองใช้เทคนิคเรื่องแสงเรื่องเส้นทางเดินเนี่ยและการเล่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างความประทับใจให้คนดูมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีการบ้านเล็กๆนะครับให้ทุกคนไปทำแต่ไม่ต้องส่งผมนะครับขอให้ส่งให้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้หรือครั้งหน้านี่ที่พวกเรามีโอกาสเดินเข้าไปในเทศกาลไหนสักแห่งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆระดับชาติหรือแกลเลอรี่เล็กๆแถวบ้านนะครับลองสังเกตดูนะครับว่ามองให้ทะลุเปลือกนอกของงานศิลปะและถามตัวเองดูนะครับว่าทำไมเขาถึงวางชิ้นนี้ไว้ตรงนี้ทำไมแสงไฟตรงนี้กำลังจะบอกอะไรเราและเราเดินออกจากห้องนั้นมาพร้อมความรู้สึกแบบไหนถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามเหล่านี้ได้แสดงว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักจัดแสดงก็เริ่มต้นขึ้นในตัวของพวกคุณแล้วนะครับการจัดเทศกาลก็คือทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังและวันนี้ทุกคนก็ได้กุญแจดอกสำคัญไปถือไว้ในมือแล้วนะครับขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเองและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านหน้าโกศินต้องขอกล่าวคำว่าลาก่อนนะครับและพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกัน

รอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อ

0: อย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

0: แล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30 31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวคลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาแล้วต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ถัดไปนะคะเราจะเรียนเรื่องพิกัดเชิงขั้วกันนะคะซึ่งจะเป็นโค้งดอกกุหลาบกันโค้งกลีบกุหลาบนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะมาที่หัวข้อที่ 1.4.6 ก็จะเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบถ้าในเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า33นะคะเรามาช่วยกันนะคะอาจารย์ขยับกล้องแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นโค้งเนี่ยคล้ายๆรูปดอกไม้แล้วก็สมการของมันเนี่ยค่ะจะชื่อว่า r เท่ากับ a cos n เซต้าหรือต่างกันตรงไหนคะเร็วเร็วจะให้ดูค่ะเร็วต่อสองอันเนี่ยต่างกันตรงไหนคอสกับอะไรคะ
1: ใช่
2: ค่ะครับ
0: ใช่คอสกับไซน์นะคะและทีนี้เขาบอกว่าเขาขออย่างเดียวเขาขอให้ n เนี่ยต้องมากกว่า1ค่ะมันจะเป็นกลีบกุหลาบได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมองรูปแบบให้ออกก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วอันเนี้ยอาจารย์มองว่ามันคล้ายกับเมื่อกี้เนี้ยที่เราเพิ่งเรียนมายังไงเริ่มเลยนะคะคุณจะได้ค่ะอาจารย์เขียนตรงนี้นะคะขีดเส้นใต้ในเอกสารก็ได้ความยาวของกรีบมันจะเท่ากับ a ค่ะอยู่ในค่าสมบูรณ์แล้วจำนวนกรีบค่ะกรีบกุหลาบนะคะจำนวนกรีบเนี่ยขึ้นอยู่กับ n ค่ะขึ้นอยู่กับ n นะ n คือตรงนี้ค่ะ n คือตรงนี้ขึ้นยังไงเขาบอกว่าแบบที่หนึ่งถ้า n เนี่ยเป็นเลขคี่ก็คือห้ามเป็นเลขหนึ่งนะ n ก็ต้องเริ่มตั้งแต่3 5 7 9เป็นเลขคี่คุณก็จะได้เส้นโค้งเนี้ยมีจำนวนกรีบเนี่ยค่ะ n กรีบถ้า n เป็นเลข7ก็ได้7กลีบเนี่ยค่ะแต่ถ้า n เนี่ยเป็นเลขคู่ก็คือต้องเป็นตั้งแต่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจำนวนกลีบเท่าไหร่คะเดี๋ยวรอตอบค่ะไม่ตอบไม่สอนละต้องตอบหน่อยละจำนวนกลีบเป็น
1: 2n หรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ 2n ตามนั้นเลยนะคะก็คือพูดว่าถ้ามันเป็นเลขคู่มันจะดับเบิลไปค่ะมันต้องคูณ2นะเนี่ยนะและทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าจำนวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะกำหนดว่าจำนวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะเรียกมันว่า k กลีบแล้วค่ะระยะห่างระหว่างกรีดมันจะเป็น2พายก็คือทั้งวงเนี้ย2พายก็คือ180 2รอบใช่ไหมมันจะห่างกันกี่เท่าไหร่แต่ละกีบต้องห่างเท่าๆกันเลยความหมายระยะห่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันวาเลนไทน์นะให้ส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักเนาะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้นะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสมมุติเขาใช้เฟซบุ๊กก็ส่งไปในเฟซบุ๊กแล้วก็แท็กอาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะผมไม่ส่งดอกหัวใจหนูไม่ส่งดอกหัวใจก็ส่งกุหลาบไปก็ได้ส่งดอกไม้ไปก็ได้หรือจะส่งแบบเลมนิสเคสก็ได้แบบคิดถึงเธอจังเลยแต่เขียนเป็นสมการนะแล้วก็คิดให้เขาดูคิดถึงแบบเยอะมากเลยแบบเป็นอินฟินิตี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะแบบรักเธอจังเลยแต่ตรงนี้เราไม่เขียนเป็น เป็นรูปหัวใจนะเราจะเขียนเป็นสมการคาร์ดิออยหรือเรือมาซองก็ได้ใช่ไหมลองไปดูนะคะจะได้คะแนนเพิ่มกันนะคะอ่ะเรามาดูว่ามันเป็นกลีบกุหลาบได้ยังไงมาดูตัวอย่างของเรานะคะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.4.12 ค่ะตรงนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า34อาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการแบบนี้นี่ค่ะนะพร้อมแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียงตามลำดับเลยนะเราก็ต้องรู้ว่าความยาวของกลีบเท่าไหร่คะอาจารย์มาตรงนี้เลยความยาวกลีบเท่าไหร่นะคะความยาวกลีบก็คือค่าสมบูรณ์ของ3มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ3หน่วยต่อนะ n n เป็นไหนคะ n เป็นอะไรคะ n ตรงนี้นะตอนนี้อาจารย์อยู่ในรูปของพอเห็นเนาะอาจารย์อยู่ในรูปของทรายค่ะเนี่ยทรายอยู่ในรูปของทราย n เป็นอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยเป็นเลข
2: เป็น4ครับ
0: เป็นเลข4เพราะฉะนั้น n เป็น4มันเป็นคี่หรือคู่คะค่อย
2: ๆคู่ครับ
1: ค่ะ
0: คู่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะรู้จำนวนกลีบอาจารย์ทำแล้วนะทำตามเอกสารเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ n เป็น4เขียนในเอกสารน่ะแล้วมันเป็นคู่เนาะอาจารย์ก็จะได้จำนวนกลีบมาตรงนี้เนาะ 2n แต่ n เป็นอะไรนะคะเป็น4อาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะ
2: 8
0: ใช่นะได้แล้วนะทีนี้อาจารย์รู้แล้วว่า k ของอาจารย์เนี่ยเป็น8ตามสูตรเนาะอาจารย์หาระยะห่างเลยนะอะระยะห่างระหว่างกลีบก็จะเป็น2พายหารด้วย k แต่ k ของอาจารย์เป็นเท่าไหร่นะเป็น8ใช่ป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตัดได้ก็ตัดอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นพายส่วน4
2: ส่วน4
0: เรเดียนพายส่วน4นี่มันประมาณกี่องศาคะ
3: 45ครับ
0: ใช่มันจะห่างกัน45องศาต่อกลีบคุณบอกอาจารย์ไม่ไหวอ่ะทีนี้เมื่อกี้2ตัวอย่างก่อนหน้านี้เราจะต้องเลือกมุมที่ตัดแล้วเราหาค่าไซน์กับคอสได้อาจารย์บอกอาจารย์จะเลือกมุมค่ะแล้วต้องเลือกมุมที่ดีด้วยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเลือกพายส่วน8เมื่อกี้คุณก็ฝึกเลือกมุมมาแล้วนิดหน่อยคุณเกิดคำถามทำไมอ่ะอาจารย์มันเป็นมุมที่ดีครับอาจารย์พูดอย่างง่ายนะดียังไงครับอาจารย์R ก็จะเท่ากับ3คูณไซน์4แต่เซต้าอาจารย์เป็นคนเลือกเองคุณบอกอาจารย์ไม่เคยรู้จักเลยรู้จักแต่พายส่วน4รู้จักแต่พายส่วน2แต่พายส่วน8เนี่ยมีคนรู้ไหมพายส่วน8คือกี่องศาคะสมมติคนอยากรู้พายส่วน8กี่องศาคะพายส่วน4เนี่ย45แต่อาจารย์ต้องการพายส่วน8แปลว่ามันหารด้วยอะไรเพิ่มมาคะข้างล่างเนี้ยหารด้วยเลข2มั้ยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้40

0: 5ถ้าหารด้วย2มันก็จะได้22.5ไงนะแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่นะอาจารย์แค่รู้ว่ามันเป็นมุมที่ดีอาจารย์มันดียังไงหรออาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณแทนที่เซต้าด้วยมุมที่ดีแบบนะคะ3เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะตัดกันได้พายส่วน2มันดีค่ะเพราะอาจารย์รู้ว่ามุมพายส่วน2คือ90ไซน์ของมุม90ได้เท่าไหร่คะทางซ้ายได้เท่าไหร่ซ้ายได้เท่าไหร่สี่ไหมไม่รู้สี่ส่วนสองนะใช่ไหมซ้าย90 องศาทางซ้ายอ่ะซึ่งมันดีเพราะว่ามันได้หนึ่งค่ะตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งค่ะมันดีที่คุณต้องเลือกเป็นไพส่วน8นะแล้วมันถึงจะได้ทรายอะไรที่มีค่าเป็นหนึ่งแล้วมันจะดีอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็นสามอาจารย์จะเริ่มแล้วนะอาจารย์เริ่มแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แค่มุมเดียวเองคืออาจารย์ได้คู่เดียวเองได้พิกัดเชิงขั้วคู่เดียวคือรัศมีเป็นสามมุมคือพายส่วน8อยู่ตรงนี้อาจารย์เริ่มแล้วนะคะอาจารย์จะวาดรูปละอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมพายส่วน8มุมพายส่วน8เราไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนแต่อาจารย์รู้ค่ะอาจารย์รู้มุมพายส่วน4อยู่ตรงนี้ค่ะจริงไหมพายส่วน4คือ45 องศาและอาจารย์สนใจมุมพายส่วน8ยังอยู่กับอาจารย์กันอยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงจังตรงนี้เนาะพายส่วน8คือครึ่งหนึ่งของ45 องศาเหมือนตรงนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยนับนี่ค่ะนี่คือพายส่วน8และอาจารย์ก็วัดรัศมีได้3 1 2 3อาจารย์ก็จะได้กลีบแรกเป็นแบบนี้ค่ะยังอยู่กับอาจารย์กันใช่ไหมนี่คือครึ่งนี้เ
1: อ
0: น
1: ยู
0: าะ
1: ่ค่ะอาจารย์
0: ขอบใจมากอาจารย์กลัวไม่อยู่และอาจารย์ก็นับอีกอาจารย์ก็จะเป็น1 2 3อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ตอนเราทำอ่ะมันจะต้องมีทั้งหมด8 กลีบและทุกกลีบเนี่ยมันห่างกัน22.5เมื่อกี้อะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยแบ่งนี่ตรงนี้และอาจารย์ก็มีตรงนี้คือเหมือนมันเป็นครึ่งหนึ่งในแต่ละคอร์ดแดนซ์นะคะใช่ไหมและอาจารย์ก็นับไปอีกค่ะนับไปตรงกลางตรงนี้จริงๆมันก็โดนแบ่งด้วยตัวนี้นะคะเอาให้ชัดไปเลยเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลีบที่3และอาจารย์ก็นับ1 2 3นี่ก็กลีบที่4เพราะรัศมีของเพราะความยาวของกลีบคือ3อะค่ะ1 2 3ก็อภัยให้อาจารย์ด้วยนะรูปอาจารย์ดูมันเท่ากันคุณก็ทำให้มันเท่ากันเนาะวาดไปจริงๆแล้วคุณมีไหมโปรแทคเตอร์อ่ะคุณก็วัดมุมจริงๆได้เลยค่ะว่ามุมกี่องศานะคะ1 2 3เนี่ยค่ะจริงๆมันต้องยาวเท่ากันนะแต่ตัวอาจารย์อาจจะวาดไม่ค่อยเท่ากันลดอันนี้มาหน่อยไหมน่าเกลียดจริงใช่ไหมสัดส่วนไม่ได้อันนี้เลยอ่ะ1 2 3มันวาดบนปากกาตรงหน้าจอมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่ากับวาดด้วยมือเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณจะมีดอกกุหลาบเนี่ยทั้งหมด8 กลีบ1 2ในคอร์ดแดนที่2 1และในคอร์ดแดนที่2ก็อีก2คอร์ดแดนที่3

0: ็อีก2แล้วก็ในคอร์สแดนที่4ก็อีก2ก็จะมีทั้งหมด8สกิลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของสมการ r เท่ากับ3แล้วก็ไซน์4เซต้าแล้วก็เป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบมีจำนวน8กรีบนะคะแล้วก็แต่ละกรีบมีระยะห่างกันพายส่วน4คือจากตรงนี้ค่ะจากตรงนี้เมื่อกี้มันคือ 22.5 เนาะแล้วตรงนี้คือจากตรงนี้นะคะห่างกันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยก็คือพายส่วน4ก็คือ45องศาลองไปเช็คดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นระยะห่างแบบนี้แล้วก็มีความยาวของกรีบก็จะเป็น3หน่วยอ่ะนี่คือ1แบบนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้มันติดตรงคำว่าอีกอันหนึ่งบ้างแป๊บหนึ่งที่เป็นคำว่าสายแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะมาข้อนี้ค่ะอาจารย์ไปสนใจแบบฝึกหัดข้อที่17นะคะอันนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ root 4 sin 3เซต้าค่ะแบบเดิมเลยนะนี่คือโจทย์ข้อเมื่อกี้นะโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เราทำยังเป็นโค้งกีบกุหลาบนะอ่ะบอกอาจารย์หน่อยเร็วยังอยู่กันนะหรือเปล่าอาจารย์จะเริ่มที่ความยาวของกรีบค่ะรูท4เนี่ยมันก็คือ2แค่นั้นเองอ่ะความยาวของกรีบเท่าไหร่คะ A เป็นอะไรเอ่ยคนที่สะดวกตอบก็ตอบหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะคิดว่าไม่มีใครอยู่แล้ว A เป็นเท่าไหร่นะคะ
1: เป็นสอง
2: สองค่ะ
0: แปลว่าเพื่อนยังอยู่นะคะอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าเขาไม่ค่อยอยู่ก็เลยพูดคนเดียวเยอะละแต่จริงเพื่อนยังอยู่กันนะคะยังเรียนกันอยู่อ่ะ n คืออะไรคะ
2: n คือ3ครับ
0: ใช่ n เท่ากับ3เป็นเลขอะไรคะเนี่ย
2: ขี้ครับ
0: เป็นเลขคี่ก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีจำนวนกรีบเป็น3กรีบค่ะรูปเมื่อกี้อาจจะแบบโอ้ยกรีบเยอะมากเลยมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูรูปนี้อาจจะดีขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมี k เนี่ยเท่ากับ3ไอ้ตัวนี้แหละเราจะหาระยะห่างระหว่างกรีบค่ะก็คือ2พายหารด้วย k 2พายก็เหมือนเดิมแต่ k เป็นเลขอะไรคะ k เป็นเลข3
2: 3
0: อือหืออาจารย์เมื่อกี้ 22.5 ก็งงไปรอบหนึ่งแล้วนะและอันนี้2พายส่วน3 2พายส่วน3คือมุมอะไรอ่ะสมมุติบางคนชอบรู้เป็นมุมเนาะพายมัน180อะค่ะหาร3อันนี้มันได้60อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละมุมแต่ละกรีบอะมันจะห่างกันทั้งหมด120องศาอันนะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะคุณต้องเลือกเซต้าอาจารย์เนี่ยคือเซต้าที่ดีผลของการเลือกเซต้าก็คือว่าค่าของอาจารย์ผมไม่รู้ว่ามันดียังไงเมื่อกี้เป็นพายส่วน8ก็ไม่รู้ว่าดียังไงอาจารย์ต้องการค่ะอาจารย์ต้องการให้ตัวเนี้ยมีค่าเป็น1ค่ะอาจารย์เรียกมันว่าดี

0: คุณต้องหามุมให้ได้ไซน์อะไรคะที่มันมีค่าเป็นหนึ่งไซน์พายส่วนสองค่ะพายส่วนสองคือ90ไซน์คือทางซ้ายจะได้รูท4ส่วนสองซึ่งมันทำให้มีค่าเป็นหนึ่งนี่คือดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ต้องเลือกมุมที่ดีมันเลยต้องชื่อว่าพายส่วน6ค่ะเพราะตรงนี้ตัดแล้วมันจะเหลือเลข2เหมือนข้อเมื่อกี้อะข้อเมื่อกี้ต้องเลือกพายส่วน8เพราะมันตัดแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือไซน์พายส่วน2ถึงจะดีทำไมมันดีเพราะมันเป็นเลข1เพราะ1คูณกับตัวเลขอะไรมันก็ได้ตัวนั้นนะคะคือเลข2ไอ้ที่ไม่ดีอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ได้ที่มันได้ 1.87 อะไรนั่นน่ะอันนั้นน่ะไม่ดีมันวาดยากอาจารย์วาดอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น2ค่ะมุมคือพายส่วน6แบบนี้พร้อมยังคุณเริ่มรูปอาจารย์เอาแค่นี้เนาะอ่ะอาจารย์ก็เลยเริ่มที่การเชิงขั้วแกนแนวฉากป่ะไม่ได้ช่วยตั้งใจฟังอันนี้หน่อยเนาะอาจจะดีขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะพายส่วน6พายส่วน6แปลว่าอาจารย์ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพายส่วน6เนี่ยตรงนี้เนาะอาจารย์ประมาณตรงนี้นะ30 องศาเนาะพายส่วน6นะน้อยๆตรงนี้นะและอาจารย์ก็นับรัศมีได้2ค่ะหยุดตรงนี้ค่ะและอาจารย์ก็ได้1กีบแล้วมันต้องห่างเมื่อกี้ระยะห่างรูปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบรูปแรกอะค่ะมันสักครู่นะรูปเนี้ยมันชัดเจนว่าในคอร์ดแดนที่1ระยะห่างที่เท่ากันแบบนี้คอร์ดแดนต่อไปด้วยเท่ากันแต่อันนี้มันไม่ใช่เนาะไม่ใช่หมายความว่าแล้วมันจะอยู่ตรงคอร์ดแดนไหนอะใช่ไหมคุณก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก120 องศาบวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3อะหมายความว่าพายส่วน6บวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3แล้วมันคือตรงไหนบางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ผมจะคิดว่า30แล้วก็ไปบวก120ซึ่งผมจะได้150ใช่มันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วทีนี้เพราะวิธีที่อาจารย์จะทำอาจารย์ก็เลยคูณตรงนี้ทั้งเศษทั้งส่วนได้2อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นพายส่วน6ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็น4พายส่วน6อาจารย์ก็จะได้คือ5พายส่วน6อาจารย์ชอบแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ไปยุ่งกับรูปนู้นแล้วเนาะพายส่วน6แปลว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นพายส่วน6คือชิ้นนี้ค่ะมันก็คือที่150 องศาอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ผิดนะอาจารย์ผิดนะคะแป๊บนึงอาจารย์ต้องตรงนี้นะคะพาย5พายส่วน6ชิ้นรองสุดท้ายในคอร์ดแดนที่2เพราะฉะนั้นรูปของอาจารย์วาดเส้นทึบไปเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้ห้าพายส่วนหกอยู่ตรงนี้ไอ้อาจารย์ก็นับหนึ่งไอ้หนึ่งสองอยู่ตรงนี้และอาจารย์ก็ทำอีกค่ะอาจารย์ก็เอาห้าพายส่วนหกตัวที่อาจารย์ได้เนี่ยไปบวกกับระยะห่างระหว่างกีบก็คือ2พายส่วน3อีกแล้วคุณก็บอกมันก็เป็นปัญหาเดิมมันรวมกันไม่ได้อาจารย์ก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย2ส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น5พายส่วน6แล้วก็มาบวกกับ4พายส่วน6อาจารย์เอาตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็เลยได้9พายส่วน6คุณไปดูรูปในวงกลมหนึ่งหน่วยที่อาจารย์สอนมันไม่มีคุณก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนมันชื่อว่า3พายส่วน2ตัดได้ไงแม่สามอาจารย์วาดตรงนี้เลยเนาะสามพายส่วนสองแปลว่าครึ่งเค้กอาจารย์ต้องมีสองชิ้นอ่ะเอาแล้วชิ้นที่สามอยู่ไหนอะอาจารย์ก็แค่วาดเพิ่มข้างล่างด้วยข้างบนสองข้างล่างก็ต้องสองนี่คือชิ้นที่หนึ่งชื่อว่าพายส่วนสอง อันนี้คือชิ้นที่สองชื่อว่าพายส่วนสองแต่เติมเลขสองแล้วมันตัดกันเดี๋ยวอาจารย์นี่ไม่ให้งงเนาะอ่ะและอันนี้ก็คือชิ้นที่สามค่ะใช่ไหมชื่อว่าสามพายส่วนสองแบบนี้เพราะฉะนั้นกลีบสุดท้ายของอาจารย์ก็คือตรงนี้ค่ะสามพายส่วนสองแล้วอาจารย์ก็นับ1 2นี่อันเดี๋ยวก่อนนะแต่ละกลีบไม่สมดุลกันเลยต้องเอาให้มันห่างๆกันเนาะเนี่ยอาจารย์ทำให้มันสมดุลกันหน่อย1 2อย่างนี้ค่ะคุณจะได้มองว่านี่แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกกลีบอ่ะจะมีระยะห่างระหว่างกลีบเท่ากันหมดเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวสรุปให้ก่อนอาจารย์ก็จะได้ว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับรูท4แล้วก็ไซน์3เซต้าเนี่ยเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบอย่าอาจารย์ที่ไม่พอนะคะแล้วก็มีจำนวน3กลีบแล้วก็แต่ละกลีบมีระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่อ่ะอันสุดท้ายแล้วเสียบอาจารย์ไปแล้วระยะห่างเท่าไหร่คะ
1: สองพายส่วนสามครับ
0: โอ้เยี่ยมมากมีเพื่อนฟังอยู่นะเราก็ต้องฟังไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ความยาวของกลีบล่ะคนที่ไม่ได้ตอบอ่ะเร็วตอบหน่อยเร็วความยาวของกลีบคือมันยาวเท่าไหร่คะเร็วจะได้เข้าใจเหมือนคนอื่น2 หน่วยไหม2 หน่วยนะและทุกกลีบก็มี
2: ค่
0: ระ ยะทุกกลีบก็มีระยะห่างเท่ากันเลยถ้าคุณไปวาดรูปให้มันสมดุลน่ะแล้วคุณลองวัดมุมให้มันดีๆอ่ะมันก็จะได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะเริ่มตัวอย่างที่1.4.13กันนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้า35นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นเส้นเวียนก้นหอยในพิกัดเชิงขั้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูทิศทางของสมการเชิงขั้วซึ่ง r เท่ากับลบเซต้านะคะเราก็เริ่มต้นเลยวิธีทำเราก็จะเริ่มที่เซต้านี่นะคะเป็นมุมศูนย์ค่ะเป็นมุมศูนย์ซึ่งรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับมุมลบเซต้าซึ่งรัศมีตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลบศูนย์ถัดไปค่ะมุม90 องศาใช่ไหมตรงนี้รัศมีก็จะเป็นลบเซต้าเซต้าก็คือตัวนี้ก็คือพายส่วนสองซึ่งเราก็จะประมาณค่าเป็นลบณตรงนี้นะคะพายก็จะมีค่าเป็น3.14แล้วก็หาร2ก็จะประมาณได้ลบ1.57นะคะต่อไปที่มุม180 องศาที่มุมพายนะคะ r ก็จะเป็นลบมุมพายซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นการประมาณค่าเนาะซึ่งพายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 3.14 ต่อไปค่ะมุม3พายส่วน2รัศมีก็จะมีค่าเท่ากับลบของ3พายส่วน2ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับลบ3พายก็คือ 3.14แล้วก็หารด้วย2ซึ่งค่าตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นลบ 4.71 ในกรณีนี้เนาะอ้าวทำไมยังสนใจมุม2พายอยากจะทำให้เห็นชัดเจนเลยว่ามุม2พายไม่ได้วนกลับไปซ้ำที่มุมสูงยังไง r ตรงนี้ก็จะเท่ากับลบ2พายค่ะ ซึ่งประมาณค่ามันก็คือคูณกับ 3.14 ซึ่งมันก็จะได้-6.28 นะคะทีนี้เราก็จะมาเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงคั่วอันนี้ก็คือ R คู่กับเซต้าอ่ะรัศมีเนาะ-0ก็คือ0นั่นแหละแล้วมุมก็คือมุม0เหมือนกันต่อไปนะคะรัศมีก็-1.57มุมก็เป็นมุม90 องศาตรงนี้เนาะต่อไปรัศมีเป็น -3.14 แต่มุมก็คือมุมพายต่อไปนะคะรัศมีเป็น -4.71 แต่มุมเนี่ยก็คือมุม3π/2ถัดไปเนาะรัศมีก็จะเป็น -6.28 แต่มุมเนี่ยค่ะคือมุม2π ทีนี้เราก็จะมาวาดรูปค่ะมันจะเป็นเส้นเวียนก้นหอยอย่างไง อันนี้คือการเชิงคั่วอันนี้คือการแนวฉากเราเริ่มเลยนะคะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีก็ได้ศูนย์ก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้มุมศูนย์รัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้นะต่อไปค่ะมุมพายส่วนสองคือตรงนี้จะนับรัศมีละอ้าวแต่รัศมีติดลบก็เลยต้องลงมาข้างล่างล่างเส้นปะเราก็จะได้-1-2-1.57ก็จะอยู่ตรงนี้นั้นเราเขียนไว้ก่อนเนาะว่า -1.57 แล้วก็มุมพายส่วนสองต่อไปเดี๋ยวจะเอาอีกสีหนึ่งนะคะมุมพายบ้างมุมพายปึ๊บมันก็จะมาทางด้านซ้ายจะนับรัศมีละแต่มันติดลบก็ต้องนับในทิศทางตรงกันข้ามทางขวามืออันนี้-1-2-3-4-3กว่าก็หยุดอยู่ตรงนี้ก็จะได้ว่า -3.14 แล้วก็มุมพายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูทิศทางของเส้นเวียนก้นหอยเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็มาตรงนี้ในอนาคตก็จะไปข้างบนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปค่ะ มุม3π/2ตรงนี้แล้วนะมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะมาลงอยู่ด้านนี้ค่ะด้านล่างแต่มันทิศทางตรงกันข้ามเนาะก็จะได้-1 -2 -3 -4 -5 4กว่าก็อยู่ตรงนี้ก็ลองเชื่อมจุดใช่ไหมมันก็จะได้จุดนี้ค่ะเนาะซึ่งคู่อันดับนี้ก็คือ -4.7 -4.71 แล้วก็มุมที่3π/2แบบนี้ต่อไปค่ะมุม2π มุม2π ก็ขอเอาสีม่วงเอาไปแล้วสีเขียวมุม2π ค่ะปึ๊บอยู่ตรงนี้นับรัศมีด้านนี้ไม่ได้ก็ต้องไปนับในทิศทางด้านซ้ายก็จะได้เป็น-1 -2 -3 -4 -5 -6อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือรัศมีเป็น -6.28 แล้วก็มุม2π จะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยกับสีดำมันคนละตำแหน่งกันเลยนะคะอันนี้แหละคือเส้นเวียนก้นหอยในต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีสุดนะคะจะเขียนสรุปให้อีกทีนะคะว่าทิศทางของสมการที่ชื่อว่า R เท่ากับลบเซต้าเป็นเส้นเวียนก้นหอยของ Archimedes โดยทำมุม

กับแกนเชิงคั่วในทิศควรนะคะทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนี่ก็จะเป็นรูปในระบบพิกัดเชิงคั่วนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะสอนเพิ่มเนาะในส่วนของสมการอื่นตัวแปรเสริมเป็นยังไงอันนี้อาจารย์จะอยู่ที่หน้า36นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะที่ตัวอย่าง 1.5.1 ค่ะบอกว่าจงดูทิศทางของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริมที่ชื่อว่า x เท่ากับ4ลบ 2t แล้วก็ y เท่ากับ t นะคะเรามาดูซิว่าเส้นโค้งเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะจากสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็เริ่มเลยค่ะเราก็เลยเริ่มว่าเราจะแทนค่า t เนาะเราก็เลยให้ t เนี่ยค่ะมีค่าเป็นอะไรบ้างเราจะเลือก t เป็นตัวแทนของจำนวนลบนี่ก็จำนวนลบเอาตัวเลขเนี้ยเพราะมันง่ายดีตัวแทนของจำนวนศูนย์แล้วก็ตัวแทนของจำนวนบวกนะคะหลังจากนั้นเราก็แทนที่ x ก่อนมีค่าเท่ากับ4ลบ 2t x ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ 2t แต่ t เนี่ยมีค่าเป็นลบ2เราก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4ลบลบก็เป็นบวก4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น8นะคะต่อไป x ก็จะเท่ากับ4ลบ 2t แต่ t ตอนนี้ค่ะมีค่าเป็นลบ1ตรงนี้เราก็จะได้ก้อนนี้เป็น4ลบลบก็เป็นบวก2ก็จะได้6นะคะถัดไป x ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ2แต่ t เนี่ยมีค่าเป็น0นะคะก้อนนี้เราก็จะได้4ลบ0ก็จะได้4ต่อไปนะคะ x ก็มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ลบ2แต่ t ค่ะ t ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1แทนด้วยสีแดงนะคะสารก็จะได้4ลบ2ก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น2ต่อไปเนาะน่าจะได้แล้วเนาะเราก็จะแทนที่ t เนี่ยค่ะด้วย2ก็จะได้ตรงนี้เป็น4ลบ4ก็จะเป็น0นะคะเสร็จละค่าของ x นะคะสารก็ทำให้มันยาวขึ้นมาเนาะทีนี้ y ค่า y ง่ายมากง่ายเลย y เท่ากับ t เพราะฉะนั้นก็ลอกมาเลย y ก็จะเป็นลบ2 y ก็จะเป็นลบ1เอาจากหัวตารางลงมาเลย y ก็จะเป็น0เนาะ y ก็จะเป็น1แล้วก็ y ก็จะเป็น2และมันได้อะไรนะคะทีนี้อาจารย์มีจุดสังเกตแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์อย่างนี้เลยนะคะอาจารย์เอาแค่นี้อันนี้คือค่าของ x เนาะอาจารย์ก็เลยวาดกัน x แล้วก็แกน y ค่ะอาจารย์ให้สังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์ชอบตรงนี้ x เป็น4 y เป็น0 1 2 3 4แต่ y เป็น0จะได้จุดว่า4 0อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็น x ค่ะ x เป็น0แต่ได้ y เป็น2ก็จะนับไปตรงนี้ x เป็น0แล้วก็ y เป็น2แล้วเราก็เชื่อมจุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นเส้นตรงโดยที่จุดอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพล็อตเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ2จุดเชื่อมกันก็จะได้เป็นสมการเส้นตรงแบบนี้แล้วอย่างจุดเนี้ยเราลองมาเช็คซิ x เป็น8 4 5 6 7 8เนาะ y ก็ติดลบตรงนี้เนาะอาจารย์อาจจะใช้มือประมาณค่ะ

สัดส่วนก็อาจจะไม่ค่อยสมส่วนหน่อย x เป็น6 y เป็นลบ1เนี่ยค่ะไปดูตรงนี้ต่อไป x เป็น2 y เป็น1ใกล้เคียงเลยใช่ไหมต่อไป x เป็น0ก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ละเดี๋ยวสรุปให้หน่อยนะคะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเขียนให้เนาะเป็นสมการเส้นตรงที่ลากผ่านบนแกน x ค่ะที่จุด40ตรงนี้แล้วก็ลากผ่านแกน y ที่จุด02ตรงนี้นะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ 1.5.2 ค่ะอาจารย์อยู่ที่หน้า37ก็ดูทิศทางของเส้นโค้งสมการอินตัวแปรเสริมแต่ชื่อว่า x เท่ากับ cos เซตาแล้วก็ y เท่ากับ c sin กำลัง2เซตานะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นมุมบ้างละนะคะเราก็ทำได้เหมือนกันเราก็จะเริ่มที่เซตาแบบนี้เซตาเนี่ยเป็นมุมศูนย์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกมุมพายส่วน3คือ60เนาะแล้วก็มุมพายส่วน2คือ90แล้วก็2พายส่วน3ก็120เนาะแล้วก็180อ่ะเราก็มาแทนค่าตรงเนี้ย x เท่ากับ cos เซตานะคะ x ก็จะเท่ากับ cos เซตาก็คือมุม0ตรงนี้นะคะอ่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยมุม0มุม0ก็คือกดนิ้วโป้ง cos ก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาใช่ไหม root 4ส่วน2ก็จะได้2ส่วน2มีค่าเป็น1นะคะและอาจารย์ก็จะมาทำถมมุมนี้ก่อนเพราะอะไรเอ่ยมุมพายเพราะมุมพายเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายมันอยู่ตรงข้ามค่ะในเมื่อคอสมุมศูนย์ได้หนึ่งไม่สนใจสายนะคอสมุมลบคอสมุมพายอะค่ะก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะต่อไปก็แทนค่าตรงนี้มุมก็จะเปลี่ยนเป็นมุมพายส่วน3พายส่วน3เนี่ยก็คือมุม60มุม60ก็จะกดนิ้วนางแล้วก็มีนิ้วก้อยนี่เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ1นิ้วอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2นะคะจริงๆแล้วมุมที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างตัวเลขจะไม่ติดรูทอะค่ะเหมือนเป็นการให้คุณเดาได้ถูกอะเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมก็จะเปลี่ยนไปเป็นมุม90อะก็เลยอยากจะลอกมุมนี้มาด้วยเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆกันมุม2พายส่วน3แต่จะมีอะไรต่างกันใช่ไหมเมื่อกี้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้นี้มุมพายส่วน3เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเราจะแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นพายส่วน3อยู่ตรงนี้ค่ะเนาะและเราก็รู้ค่าคอสละว่าได้1ส่วน2มุม2พายส่วน3อยู่ด้านนี้ค่ะเหมือนกันเลยได้1ส่วน2แต่ในคอสแดนที่2อะค่ะมันติดลบอะค่ะตรงนี้ก็เลยต้องติดลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ1ส่วน2นะคะต่อไปค่ะมุม90 มุม90ก็จะกดนิ้วก้อยโอชีกก้อยซึ่งนิ้วที่เหลือทางขวานิ้วที่เหลือทางขวาไม่มีเลยค่ะใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่าไหร่นะคะรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นแหละค่ะเนาะ

แล้วทีนี้เราจะเอาค่า y ตรงนี้มาแทนค่านะคะและยกกำลังสองด้วยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะแทนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนี่ก็จะเป็น y เท่ากับ4ไซน์กำลังสองเซต้าเดี๋ยวแทนก่อนเนาะ y เท่ากับ4ไซน์

นู้นค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง y เท่ากับ c ไซน์แล้วก็มุมพายส่วนสามแล้วก็ยกกำลังสอง y เท่ากับ c ไซน์แล้วก็มุมพายส่วนสองแล้วก็ยกกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ c ไซน์แล้วก็สองพายส่วนสามและทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ y ก็เท่ากับ4ไซน์กำลังสองของมุมพายแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมศูนย์ค่ะมุมศูนย์ มุมศูนย์ก็คือกดนิ้วโป้งไซน์ทางซ้ายไม่เหลือก็คือได้ศูนย์กำลังสองก็คือศูนย์นั่นแหละคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ตัวนี้มุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าเดียวกันเลยนะคะมันก็จะได้ศูนย์ไหนๆละเรามาเอามุม90ค่ะ มุม90ก็คือกดนิ้วก้อยทางซ้ายค่ะมันเหลือรูทสี่เหลือสี่นิ้วรูทสี่มีค่าเป็นสองหารสองก็ได้หนึ่งอันนี้ก็จะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งคูณกับสี่ก็ได้สี่ต่อนะคะพายส่วนสามเนี่ยคือมุมหกสิบก็กดนิ้วนาซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือรูทสามส่วนสองแต่ทั้งหมดยกกำลังสองนะมันก็จะได้สามส่วนสี่นะคะอาจารย์อ่ะเลือกสิ่งที่ค่อนข้างลงตัวให้คุณจะได้มองดูง่ายๆหน่อยนะคะนะทีนี้ค่าของไซน์ที่มุมสองพายส่วนสามเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าข้อดันที่สองอยู่ตรงนี้ค่าไซน์ก็เหมือนค่า y มันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็คือไซน์ที่มีค่าเดียวกันนะคะลองทวนดูอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้สามหารด้วยสี่ก็ตัดกันก็จะได้สามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นค่าของ x ก็เหมือนเดิมแหละ สนใจ x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์แล้วมี x เป็นลบหนึ่งได้นะแล้วก็ y เป็นศูนย์แล้วก็ x เป็นศูนย์แล้วก็ y เป็นสี่ยังไงอะไรเนาะ เดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะคะ อาจารย์ก็จะหาอันนี้ค่ะอันนี้คือการ x ค่ะอันนี้คือการ y ค่ะอ่ะเราก็เริ่มเมื่อกี้ x เป็นหนึ่งทางนี้ y เป็นศูนย์อาจารย์เขียนไว้เลยอย่างนี้ต่อไปค่ะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ก็ต้องด้านนี้นะคะต่อไป x เป็นศูนย์ y เป็นสี่อยู่ตรงนี้แต่ให้คุณจำไว้ว่าค่ะถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งที่ยกกำลังสองตอนนี้ไซน์ยกกำลังสองคุณจะได้เป็นเส้นโค้งค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงตัดกันแบบนี้ให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็คือถ้า x เป็นหนึ่งส่วนสองจะได้ y เป็นสามอยู่ตรงนี้ไม่เขียนครัวหนับแล้วเนาะ x ติดลบหนึ่งส่วนสองค่ะก็ได้ y เป็นสามเหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ละเอียดกว่านี้คุณก็ลองเอามุมที่มันเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วคุณจะเห็นทิศทางของเส้นโค้งนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ค่าให้แนะนำก็คือว่าถ้าซายยกกำลังสองตัวหนึ่งคุณก็จะได้เป็นเส้นโค้งอ่ะเดี๋ยวสรุปนะคะว่าอันนี้มันก็จะเป็นสมการพาราโบลาความที่จุดยอดค่ะบนแกน y ชื่อว่า x เป็นศูนย์ y เป็นสี่นะคะบนแกน y เนาะแล้วก็ตัดแกน x ค่ะที่จุด x หนึ่ง y ศูนย์แล้วก็ x ลบหนึ่งแล้วก็ y ศูนย์ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในภาคการศึกษานี้นะคะเราพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะในหัวข้อแคลคูลัสในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วนะคะกราฟในพิกัดเชิงขั้วแล้วก็รวมไปถึงแคลคูลัสที่เกี่ยวข้องกับพิกัดเชิงขั้วนั่นเองหรือการนําพิกัดเชิงขั้วมาใช้ในแคลคูลัสนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสัปดาห์แรกนี้นะคะเรามาพูดถึงพิกัดเชิงขั้วกันนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเราเริ่มต้นจากในเรื่องของพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่ตรงนี้กันค่ะจุดขั้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับพิกัดฉากก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยรู้จักพิกัดฉากมาแล้วนะคะใน2มิติก็จะประกอบไปด้วยแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะสมมุติถ้าเรามองว่าแกน x คือแกนนี้นะคะแกนนอนเนี่ยนะคะแล้วก็แกน y เป็นแกนตั้งนะคะซึ่งในรูปนี้เนี่ยก็จะมีแกนเชิงขั้วนะคะทับกับแกน x แล้วก็แกน y ก็คือแกนที่มีเส้นประนี้นะคะที่มองเห็นอยู่ในรูปภาพนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบแรกที่สำคัญก็คือจุดขั้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราเรียกจุดนี้ว่าจุดโอนะคะแล้วก็มีแกนเชิงขั้วที่กลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแกนนี้นะคะแกนเชิงขั้วนี้ก็จะทับกับแกน x นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นด้านเริ่มต้นก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นด้านเริ่มต้นหรือแกนเชิงขั้วเนี่ยจะอยู่ที่มุม0 องศานะคะจากนั้นนะคะเราวัดมุมขึ้นไปตรงนี้นะคะเป็นมุมทีตานะคะในรูปนี้คือทีตามากกว่าศูนย์ก่อนซึ่งเราวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะวัดมุมขึ้นมานะคะจากนั้นเมื่อเราวัดมุมขึ้นมาสมมติว่ามุมนี้เป็นมุม45องศาแล้วก็วัดมานะคะจากนั้นเราก็ดูด้านนี้นะคะด้านนี้เราเรียกว่าเป็นด้านสิ้นสุดนะคะก็คือด้านนี้มันจะมีความ

ท่ากับ R นั่นคือระยะ OP นะคะ P เนี่ยก็คือจุดที่เราจะพอดลงไปในพิกัดเชิงขั้วพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บ่งบอกพิกัดก็คือ R ทีตานะคะโดยที่ R เป็นระยะทางจากจุดขั้วไปยังจุด P นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น R ของเราระยะ R หน่วยนะคะสมมติตรงนี้วัดไป5หน่วยแล้วก็วัดขึ้นไปนะ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอดลงไปมุมที่กลางคือมุมทีต้านั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เขียนมาด้านล่างเนี่ยนะคะก็คืออย่างตัวอย่างแรกนะคะก็คือ P 5แล้วก็60องศาตรงนี้นะคะเวลาเราเขียนรูปมันจะได้ยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะพอดจุดตรงนี้นะคะจุด P 5 60องศาเนี่ยเราต้องไปดูมุมก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมุมการวัดมุมกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราดูคร่าวๆก่อนนะคะว่า P 5 60องศาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือ60องศาเนี่ยเราก็วัดจากแกนเชิงขั้วตรงนี้นะที่0องศาขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเป็นมุม60องศาซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าตรงนี้คือ60นะเรากางขึ้นมา60องศานะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นใช่ไหมเป็นด้านสิ้นสุดนะคะก็คือด้าน OP เนี่ยนะคะให้มีระยะ R หน่วยเราก็วัดไปอันนี้ในที่นี้คือ5หน่วยนะคะเราวัดไป5หน่วยอย่างจากรูปตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมุม60นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็วัดไปตรงนี้5หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จุดไว้ตรงนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุด P 5 60องศานั่นเองคือจุดตรงนี้นั่นเองนะคะแจ้งไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือจุด P 5 60องศาของเราอยู่ตรงนี้จุดปลายลูกศรตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมาคือQC 135องศานะคะก็กางไปจากด้านแกนเชิงขั้วเนี่ยนะคะไปเป็นมุม135องศาซึ่งปกติเนี่ยตรงแกน Y นี่ก็เราทราบดีว่ามันคือมุม90องศาเองนะคะเพราะฉะนั้น135มันเกิน90แน่นอนนะแต่จะไม่ถึง180ถ้า180ก็ต้องมาในแกนฝั่งตรงข้ามกับแกนเชิงขั้วนะคะนั้นอันนี้กลางมา135องศานะคะแล้วเราก็เขียนด้านสิ้นสุดก็คือด้าน OP กาวไปเป็นระยะทาง4หน่วยนะคะเราก็จะได้จุดนะคะจุด Q จุด Q ของเราอยู่ตรงไหนก็คือปลายลูกศรตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจุดตรงปลายนี่แหละนะคะตรงนี้อันนี้คือจุด Q ของเรานะคะในพิกัดเชิงขั้วนะคะทีนี้อย่างตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยจะเห็นว่าทั้งมุมและ R เนี่ยมันเป็นค่าบวกนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะศึกษาทั้งมุมแล้วก็ R เนี่ยที่เป็นทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบและเราต้องสามารถที่จะพอดจุดทั้งกรณีที่ R เป็นบวก R เป็นลบแล้วก็มุมเป็นบวกมุมเป็นลบได้ทีนี้แล้วถ้าทั้งสองอันเป็นมีค่าเป็นลบมันจะแตกต่างจากค่าที่เป็นบวกยังไงนะคะเดี๋ยวจะขอเขียนไว้ตรงด้านล่างนี้นะคะตอนนี้เราพิจารณามุมทีต้าทีต้าเนี่ยมีเป็นมุมที่เป็นได้ทั้งบวกและก็เป็นได้ทั้งลบนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันR เนี่ยก็เป็นได้ทั้งบวกแล้วก็เป็นได้ทั้งลบนะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นบวกเนี่ยทีต้ามุมเป็นบวกนะคะหมายความว่าเวลาวัดมุมเนี่ยมุมจะอยู่ในจะวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะก็คืออย่างตัวอย่างที่เราเขียนไป2ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อันนี้เราก็เขียนคร่าวๆได้นะคะว่าคืออันนี้มันจะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้ามุมเป็นลบ
ก็คือเราก็จะวัดในที่ตามเข็มนาฬิกานั่นเองตามเข็มนาฬิกานะคะซึ่งวัดตามเข็มนาฬิกาก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะวัดทวนก็คือวัดขออภัยนะคะไปด้านบนใช่ไหมคะวัดไปด้านบนในที่นี้เราก็อันนี้วัดไปด้านบนนี้คือวัดทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าวัดตามเข็มนาฬิกาก็คือมาทางด้านล่างนี่จะมุมจะติดลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับในกรณีที่ R เป็นบวกกับ R เป็นลบนะคะถ้า R เป็นบวกเนี่ยนะคะหมายความว่าจุดนั้นจะอยู่บนด้านสิ้นสุดก็คือด้าน OP ดังในรูปเนี่ยนะคะจุดเนี่ยจะอยู่บนด้านสิ้นสุดอยู่บนด้านสิ้นสุดนั้นนะคะก็คือวัดตามปกติเหมือนตัวอย่างที่เราวัดเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ากรณีที่ R ติดลบปุ๊บนะคะจุดนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะอันนี้อาจจะตกขอบนิดนึงนะคะกรณีที่เป็นลบนะคะจุดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนะคะคืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันนะคะตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างจุดเดียวกันแต่ว่าที่มี R ตัวเลขเดียวกันกับมุมตัวเลขเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นบวกเป็นลบสลับกันไปมาแล้วเราดูว่าจุดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าจงเขียนจุดจะเขียนจุดต่อไปนี้นะคะ P1 เนี่ยให้เป็น3นะคะแล้วก็มุมพายส่วน4ที่1แล้วกันนะคะอันที่2จุด P2เป็นลบ3แล้วกันนะคะแล้วก็มุมพายส่วน4เหมือนเดิมนะคะอันที่3จุด P3 นะคะเป็น3แล้วก็มุมลบบ้างนะคะลบพายส่วน4แล้วอีกจุดหนึ่งจุดที่4นะคะก็คือจุด P4 เนี่ยเป็นลบ3แล้วก็ลบพายส่วน4อันนี้จะเห็นว่าของเราคือตัวเลขคือ3กับลบ3นะคะแล้วก็มุมก็คือพายส่วน4กับลบพายส่วน4อันนี้จะเขียนมุมในเป็นมุมเรเดียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องมุมองศากับเรเดียนกันนะคะแต่ขอดูตัวอย่างนี้ก่อนนะคะซึ่งพายส่วน4เนี่ยพายก็คือ180หาร4เข้าไปก็คือมุม45องศานั่นเองนะคะอันนี้คือมุม45กับมุมลบ45นะคะเราจะมาพอดจุดพิในพิกัดเชิงขั้วทั้ง4จุดนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากการเขียนแกนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจุดที่1กับจุดที่2ไว้ในกราฟเดียวกันเลยกันแล้วกันนะคะแล้วก็จุดที่3ที่4ไว้ในกราฟเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันอยู่ละนะคะสมมติว่าเดี๋ยวเราเขียนไว้เลยนะคะอันแรกนะคะจุดที่หนึ่งก็คือจุด P1 3พายส่วน4นะคะมุม45องศานี่นะคะพายส่วน4ก็คือมุม45นะคะเพราะนั้นเรากางจากมุม0องศาเนี่ยมาเป็นมุม45องศานะคะก็ไม่ยากนะคะกางเลยนะคะ45องศาโดยประมาณนะคะสมมติว่าตรงนี้ประมาณ45องศานะคะครึ่งหนึ่งของ90จากนั้นก็วัดระยะนะคะที่เราจะพอดจุด OP นะคะตรงนี้เป็น O ใช่ไหมคะแล้วก็จุด P ของเราจะอยู่ตรงไหนเราก็วัดไปตรงนี้3หน่วยนะคะเพราะว่า R เราเป็น3นะคะเราก็ประมาณค่ะ1 2 3ก็กะให้ตรงปลายพอดีเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุด P ของเรานั่นเองนะคะจุด P1
P1 ของเรานั่นเองนะ3,400นะคะมุมตัวนี้คือมุม1,400นะมุม1,400แล้วก็คือมุม45กลางไปนะคะพอกลางไปปุ๊บนะคะ R เป็นบวกใช่ไหมเป็น3นะคะแล้วก็วัดไป1 2 3ก็พอจุดนะคะต่อมาข้อที่2นะคะต่อเนื่องจากข้อที่1นี่เลยนะคะแตกต่างกันก็คือลบ3กับ1,400คือ R เป็นลบ3มุมเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนจุดตรงนี้เราวัดมุมมา1,400เหมือนเดิมนะคะด้านสิ้นสุดขออภัยค่ะด้านสิ้นสุดก่อนก็แล้วกันนะคะด้านสิ้นสุดเนี่ยคือด้าน OP เนี่ยถ้า R เป็น3เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเหมือนได้ข้อที่1นะคะแต่พอ R เป็นลบ3ปุ๊บเนี่ยนะคะจุดของเราจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะก็คือเราก็วัดไปตรงกันข้ามเลยค่ะหนูคิดอะไรมากนะคะก็คืออยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะเป็นระยะทาง3หน่วยนะคะโดยประมาณนะ1 2 3ก็คือจุดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุด P2 ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะอันดับแรกที่สำคัญคือดูมุมก่อนนะคะกลางมุมทั้ง2จุดเนี่ยเป็นมุม45องศาทั้งคู่นะคะก็กลางไป45นะคะจากนั้นเรามาดู R นะคะว่าเป็นบวกหรือลบถ้า R เป็นบวกมันจะอยู่บนด้านสิ้นสุดนะคะจุด P จะอยู่บนด้านสิ้นสุดแต่ถ้า R เป็นลบจุดนั้นจะเด้งไปอยู่ตรงกันข้ามนะคะทำมุม180องศากันเลยนะคะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะไม่ยากนะคะต่อมาพอเราเข้าใจจุดที่หนึ่งที่สองแล้วพอจุดที่สามกับสี่ก็ทําคล้ายๆกันจุดที่สามกับสี่เนี่ย R ก็จะเป็นบวกกับลบนะแต่มุมของเราเนี่ยมันจะเป็นมุมลบนะคะก็คือมุมของเราจะเป็นมุมลบ45มุมลบ45เนี่ยมันจะวัดในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะมันจะต้องวัดลงมาด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นวัดลงมาเป็นมุม45องศานั่นเองนะคะเนี่ยของเราก็ของเรามันเป็นลบ45นะก็ประมาณนะสมมติว่าประมาณนี้อันนี้คือมุมลบ1,400นะคะกลางมานะคะจากนั้นวัดระยะจุด P3 ก็คือ3หน่วยนะคะ3หน่วยก็1 2 3เราก็ได้ตรงนี้ตรงนี้คือจุด P3 นั่นเองนะคะวัดมุมมาเป็นลบ1,400ได้ R เป็น3ก็ได้ P3 แต่พอจุดที่4ก็คือ P4 เนี่ย R เป็นลบ3นะเพราะฉะนั้นจุด P4 มันก็จะเด้งไปอยู่ตรงข้ามกับ P3 เลยนะคะก็จะไปอยู่ตรงข้ามเลยค่ะเป็นมุม180องศากับจุด P3 เลยนะคะเป็นระยะ3หน่วยประมาณนะตรงนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น P4 นั่นเองนะคะมาทบทวนอีกครั้งนะคะเวลาจะพลอตจุดในพิกัดเชิงขั้วก็คือเราจะต้องพลอตต้องหาว่ามุมนั้นกลางเท่าไหร่ก่อนทีนี้พอเรารู้ว่ามุมนั้นกลางไปตรงไหนนะคะจากนั้นเราก็ดูว่า R ของเราเป็นบวกหรือเป็นลบถ้า R เป็นบวกนะคะจุดที่เราจะพลอตจะอยู่บนด้านสิ้นสุดนะแต่ถ้า R ติดลบจุดนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั่นเองนะคะทีนี้บางคนยังสงสัยเกี่ยวกับมุมที่เป็นองศากับมุมที่เป็นเรเดียนอยู่นะคะทีนี้เรามาดูภาพนี้กันนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งมุมต่างๆนะคะที่เป็นองศาแล้วก็เรเดียนนะเพื่อให้เราวาดหรือว่าหาจุดต่างๆได้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในวงกลมเนี้ยมันเดี๋ยวเรามันเป็นที่มาจากวงกลม1หน่วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้เรียนในชั่วโมงหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราขอหยิบตรงเฉพาะมุมนะคะทั้งที่เป็นองศาแล้วก็เรเดียนมาดูกันก่อนนะคะ ตรงนี้จะเห็นว่าในรูปนี้มันก็จะมีมุมนะตรงนี้เป็น
มุม0 องศามาทบทวนเรื่องมุมกันนะคะมุม0 องศาตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาเราวัดมุมเนี่ยในทิศทวนเข็มนาฬิกา1 รอบใช่ไหมคะมันก็จะมีเท่ากับ360 องศานะคะหรือถ้าเป็นเรเดียนก็คือ2 พายนะคะ1 รอบวงเนี่ยมีค่าเท่ากับไหนนะคะ จากนั้นถ้าเราแบ่งนะใน1 รอบออกเป็นส่วนเป็นองศาเนี่ยนะหรือเรเดียนเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งพอเราแบ่งครึ่งหนึ่งถูกไหม ตรงนี้ก็จะเป็นพายหรือครึ่งของพายก็เป็นครึ่งของ2 พายก็เป็นพายแล้วก็ตรงนี้ก็คือมุม180นั่นเองนะคะนี่เรารู้จักกันดีนะคะมุม180นะคะเดี๋ยวเราดูองศานะคะพอ180นะแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะก็คือจะได้มุมนี้ก็คือมุม90นะคะถ้าพายแบ่งครึ่งมันก็จะเป็น1,200นะคะหรือว่าเดี๋ยวฉันจะแยกเป็นการแบ่งทีละอันให้ดูเลยกันแล้วกันแล้วเรามารวมกันเป็นรูปนี้นะคะและมุมที่สำคัญนะคะที่เราจะศึกษากันโดยปกติเราก็ศึกษามุม30ก็คือวัดจาก0 องศาเนี่ยนะคะไปค่ะวัดจาก0 องศาขึ้นมาเป็นมุม30ก็จะได้เป็นมุมนี้นะคะมุม45แล้วก็มุม60นั่นเองนะคะ30 45 60เป็นมุมที่สำคัญนะคะที่เราจะได้หยิบไปใช้ไปคำนวณต่างๆค่าต่างๆได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับมุมที่เป็นองศากับเรเดียนนะมันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเดี๋ยวพูดก่อนก็ได้ค่ะก็จะเป็นมุมองศากับเรเดียนมีความสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจเวลาเราแบ่งรูปมากยิ่งขึ้นตรงข้างล่างนี้นะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเนี่ยนะคะให้เราเอามุมที่เป็นองศาคูณด้วยพายหารด้วย180เพราะว่าพายกับ180เนี่ยก็คือมุมที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วเพราะนั้นหารกันก็เป็น1นั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนเนี่ยให้คูณด้วยพายหารด้วย180เนี่ยพายกับ180อันเดียวกันนั่นก็คือมุมนี้แต่เราไม่ได้ตัดนะเราก็คือเอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยค่ะสมมติว่า30 องศานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเรเดียนเราก็คูณพายหารด้วย180เข้าไปนะคะ30กับ180เราก็พยายามทําตัดกันจนกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะซึ่งมันตัดกันได้6นะคะก็คือจะเหลือข้างบนจะเหลือพายข้างล่างจะเหลือ6ก็คือได้พายส่วน6เรเดียนนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามีมุมที่เป็นเรเดียนนะคะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นองศาเราทำยังไงเช่นเรามีมุมพาย3เนี่ยวิธีการคือให้เราคูณด้วยพายหารด้วยโทษค่ะคูณด้วย180หารด้วยพายก็คือสลับกันนะแต่ว่าที่จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องคูณด้วย180หารด้วยพายก็ได้เพราะว่ามุมเนี้ยนะคะเราทราบว่าพายคือ180นะให้องศาแทนตัวนี้ด้วย180ไปเลยนะคะแทนพายตรงนี้ค่ะด้วย180ไปเลยแล้วก็หาร3เข้าไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นมุม60นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาจำว่าคูณพายหาร180เปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนแล้วคูณ180หารด้วยพายเป็นเรเดียนเป็นองศาบางคนงงจำสลับกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นองศาอยู่แล้วเราอยากทำให้เป็นเรเดียนเราก็เอาพายหารด้วย180ไปคูณนะถ้ามันเป็นมุมเรเดียนอยู่แล้วให้เปลี่ยนเรเดียนตรงนั้นเป็น180นะมันก็จะได้มุมที่เป็นองศาออกมาทันทีนะคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้แบ่งส่วนในแต่ละมุมเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนเพื่อเราจะได้นำไปเขียนจุดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวฉันจะแบ่งแบบนี้ก็แล้วกันค่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเรามีวงกลมอยู่ทั้งหมด4 วงด้วยกันนะคะ1 2 3 4นี้แล้วกันนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วน
เราจะได้มุมอะไรบ้างอย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมศูนย์อันนี้เป็นมุมพายใช่ไหมคะก็คือหรือว่า180นะคะแล้วก็อันนี้เราจะเน้นที่มุมเรเดียนกันแล้วกันนะคะแล้วก็พอเราแบ่งครึ่งของพายก็เรียกว่าเป็นพายส่วนสองเพราะมันครึ่งหนึ่งของพายนะคะแล้วก็เราก็นับไปค่ะพายส่วนสองสองพายส่วนสองเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นสองพายส่วนสองซึ่งสองต่อสองมันก็คือได้พายนะคะต่อไปสามพายส่วนสองข้างล่างนะคะสามพายส่วนสองแล้วก็อันนี้จะเป็นสี่พายส่วนสองสี่พายหารสองก็คือสองพายนะคะเห็นไหมเวลาเราแบ่งเป็นสี่ส่วนแต่ละส่วนมันจะมีค่าเท่ากับพายส่วนสองนะคะก็นับไปหนึ่งพายส่วนสองสองพายส่วนสองสามพายส่วนสองสี่พายส่วนสองซึ่งไอ้เจ้าสองพายส่วนสองกับสี่พายส่วนสองมันเป็นมุมพายกับสองพายนะเราไม่ต้องเขียนเป็นส่วนสองละนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งย่อยลงไปเป็นแบ่งพายออกเป็นสี่ส่วนนะคะตอนแรกมันมีแบ่งข้างบนสองส่วนข้างล่างสองส่วนเป็นสี่ส่วนนะทีนี้เราจะแบ่งย่อยลงไปอีกนะคะแบ่งย่อยลงไปอีกก็คือแบ่งพายนี้ออกเป็นสี่ส่วนคือข้างบนเนี่ยแบ่งสี่ข้างล่างสี่ก็เลยเป็นแปดนะคะดังนั้นอันนี้พายถูกไหมอันนี้เป็นพายเป็นศูนย์หรือว่าสองพายใช่ไหมคะแต่ละส่วนมันจะเป็นพายส่วนสี่เพราะเราแบ่งเป็นสี่ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละส่วนอื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็นับไปทีละส่วนนะคะพายส่วนสี่ส่วนที่สองก็เป็นสองพายส่วนสี่นะคะสองพายส่วนสี่สองตัดสี่ได้มันก็คือพายส่วนสองนะเพราะมันเป็นชื่อมุมอยู่แล้วมันเป็นอันเดิมนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีชื่อเรียกมาก่อนหน้านี้เราก็ใช้อันเดิมที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําพูดง่ายๆที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้นะคะอันนี้เป็นพายส่วนสี่สองพายส่วนสี่คือพายส่วนสองนะตัวถัดมาก็จะเป็นสามพายส่วนสี่ตัวถัดมาเป็นสี่พายส่วนสี่ซึ่งมันก็คือพายเราไม่ต้องทำเป็นสี่พายส่วนสี่นะตัวถัดมาก็เป็นห้าพายส่วนสี่หกพายส่วนสี่ก็คือสามพายส่วนสองนะแล้วก็ตัวถัดมาก็เป็นเจ็ดพายส่วนสี่แล้วตัวสุดท้ายก็คือแปดพายส่วนสี่ก็คือสองพายเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าเขาให้เราพอจุดที่เป็นมุมเจ็ดพายส่วนสี่เราก็นับไปค่ะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะข้างบนสี่ข้างล่างสี่ก็เป็นแปดนะคะแล้วก็นับไปเจ็ดส่วนนะมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมุมของเราก็จะเป็นมุมตรงนี้พอดีเจ็ดพายส่วนสี่นะคะห้าพายส่วนสี่อยู่ตรงไหนก็วัดมาห้าพายสี่หรือถ้ามุมที่เป็นติดลบก็ต้องนับกลับกันนะคะสมมติถามว่ามุมลบห้าพายส่วนสี่ตรงไหนแล้วก็นับด้านนี้นะคะก็เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้านะคะก็คือตรงนี้นั่นเองลบห้าพายส่วนสี่นะคะถ้าเป็นลบก็จะนับในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะต่อมามุมที่สำคัญเราจะพูดถึงเฉพาะมุมที่สำคัญเนาะก็จะเหลืออะไรคะพายส่วนสามกับพายส่วนหกนะคะแบ่งอันนี้เราจะแบ่งพายด้านบนสามส่วนข้างล่างสามส่วนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหกส่วนนะคะเดี๋ยวเราทำแกน y ไว้นิดนึงก่อนละกันแกน y นี่ไม่เกี่ยวนะสีส้มเนี่ยนะคะทีนี้เราจะแบ่งเป็นนี่นะคะเมื่อกี้พายส่วนสี่เนี่ยคือมุม45นะคะ45ทีนี้ตรงนี้ก็คือพายส่วนพายส่วนสามซึ่งมันก็คือ180หารสามก็คือมุม60นั่นเองนะคะทีนี้เราจะนับไปทีละ60หรือนับไปทีละพายส่วนสามนะคะพายส่วนสามอันนี้60นะแล้วก็สองพายส่วนสามนะคะต่อไปก็จะเป็นสามพายส่วนสามสามตัดสามก็เหลือพาย
อันนี้ก็จะเป็น4,03อันนี้ก็จะเป็น5,03แล้วก็อันสุดท้าย6,03ก็คือ2 π นะคะถ้านับเป็นองศาก็60บวก60ก็120บวกไปก็180อย่างเงี้ยค่ะบวกทีละ60ไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้น4,03อยู่ตรงไหนมุมนี้ก็วัดไปอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนับไป4ส่วนนะคะต่อมาอันสุดท้ายก็คือไพส่วน6นะคะก็คือแบ่งไพเนี่ยออกเป็น6ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะรวมข้างบนข้างล่างก็จะเป็น12ส่วนนั่นเองนะคะก็จะละเอียดลงไปอีกนะคะนี่นะคะโดยประมาณนะนี่นะคะขึ้นตรงนะคะโดยประมาณนะคะเราจะแบ่งแต่ละส่วนนะคะก็คือแต่ละส่วนของเราก็คืออะไรคะไพส่วน6หรือว่ามันคือมุม30องศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนไพส่วน6 2ไพส่วน6นะคะขออภัยค่ะ2ไพส่วน6เนี่ยมันก็คือ2ตัด6ก็เหลือไพส่วน3นั่นแสดงว่า2ไพส่วน6เนี่ยก็คือไพส่วน3นั่นเองนะคะแล้วก็นับไปหาไพส่วน6 2ไพส่วน3ไพส่วน6 4ไพส่วน6นะคะอันนี้ก็มีชื่อของมันก็คือ2ไพส่วน3นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้2ไพส่วน3แล้วก็5ไพส่วน6 6ไพส่วน6ก็คือไพ7ไพส่วน6นะคะ8ไพส่วน6ก็คือ4ไพส่วน3นะคะแล้วก็อันนี้2ไพ3ไพส่วน2นะคะก็คือตรงแกนข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็น4 5 6ละค่ะ6เดี๋ยวขออภัยนะคะนับใหม่1 2 3 4 6 7 8 9 10ไพส่วน6นะคะซึ่งมันคือ5ไพส่วน3นั่นเองแล้วก็11ไพส่วน6แล้วก็2ไพนะคะเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะหาว่า11ไพส่วน6อยู่ตรงไหนนะก็วัดมุมไปค่ะจากศูนย์องศาตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้11ไพส่วน6นับไป11ช่องนะคะถ้าเป็นลบ11ไพส่วน6อยู่ตรงไหนก็วัดมาทางด้านนี้นะคะก็นับไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะอันนี้วัดตามเข็มนะติดลบนะมุมนี้นะคะน่าจะพอเข้าใจถ้าเราเอาทั้ง4รูปเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปใหญ่รูปนี้นั่นเองนะคะกลายเป็นวงกลมวงนี้ซึ่งมีส่วนประกอบของมุมต่างๆเนี่ยนะคะทั้งมุม30 45 60 90นะคะ180แล้วก็มุมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างในการคำนวณกันนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเราจะคำนวณจุดนะคะที่ไม่ใช่เฉพาะในโควแดนที่หนึ่งแล้วนะอย่างการแบ่งเป็นสี่ส่วนเนี่ยลืมบอกไปว่าอันนี้เรียกว่าเป็นโควแดนที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นโควแดนที่สองนี่เป็นโควแดนที่สามแล้วก็เป็นโควแดนที่สี่ที่สำคัญเนี่ยแต่ละโควแดนเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเน้นที่พูดถึงวงกลมหนึ่งหน่วยในหัวข้อถัดไปในลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของการหาค่าไซน์คอสแทนแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราแค่พอจุดให้เป็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยตอนนี้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอย่างเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะจงเขียนจุดต่อไปนี้นะคะ P1 ที่หนึ่งนะคะ5
2003นะว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนนะคะอันที่สอง P2 -2 7/6อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะจุด P3 P3 คือ -4 -5/4อยู่ที่ไหนนะคะจะเห็นว่ามุมของเรานะมันเป็นมุมในพิกัดเชิงขั้วนะคะมุมเป็นมุมเรเดียนนะคะแล้วก็ R นี่ก็จะเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะข้อแรกเนี่ยเป็นบวกก่อนไม่ยากนะคะมุม2π/3เนี่ยคือเราจะแบ่งไพ่ออกเป็น3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนวงกลมก่อนแล้วกันนะคะวงกลมนะคะแล้วก็เขียนแกนไว้ก่อนเลยนะคะแกน x แกน y ตรงนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดเจนค่ะทีนี้สังเกตว่ามันเป็น2π/3และส่วนของมันเป็น3นะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งด้านบน3ข้างล่าง3แต่ว่าอันนี้นับไปแค่2เราแบ่งเฉพาะข้างบนก็พอแล้วล่ะค่ะ3ส่วนนะคะบน3ส่วนนะคะคือแบ่งไพ่ออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะเดี๋ยวนับด้วยง่าย1 2 3เนี่ยนะคะข้างล่างอีก3แต่ว่าเรานับไปเท่าไหร่คะ2π/3ก็คือ1 2ก็คือแค่ตรงนี้นั่นเองนะคะมุมของเราคือแค่นี้เราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยคือ2π/3นะแล้วเราก็กางมุมออกมานะคะสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้นะคะนี่กางมาเป็นมุม2π/3นะคะ2π/3แล้วก็วัดระยะไปนะคะ5 หน่วยนะคะที่จริงเราไม่ต้องเขียนวงก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจำกัดด้วยค่าอันนี้เพราะวงเราอาจจะบอกว่าเป็น1 หน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรา5 หน่วยนะคะเดี๋ยวโดยประมาณเนาะสมมติว่าวัดออกมาตรงนี้5 หน่วย1 2 3 4 5เอาอยู่ตรงนี้พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุด P1 ของเรานะคะ5 2π/3วัดมุมมา2π/3แล้ววัด R ไป5 หน่วยนะคะ1 3 4 5ก็พลอตจุดไปเลยจุด P1 นะคะต่อมาอันที่สองคือ7π/6มุม7π/6และ R เป็น2นะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องเขียนวงกลมละเราเขียนเป็นแกนก็พอนะคะแล้วเราก็แบ่งตรงนี้ออกเป็นข้างบน6 ส่วนนะข้างล่าง6 ส่วนทีนี้มันเลย6ไปแล้วนะ7π เนี่ย7π/6เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเลยค่ะ6 ส่วนนะข้างบนนะไปนะประมาณ1 2 3 4 5 6นะคะข้างล่างอีกนะคะซึ่งมันก็คือ12 ส่วนนะคะนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือ7π/6นะคะเราก็กลางมาเลยค่ะถึงตรงนี้1 2 3 4 5 6 7นะคะอันนี้คือ7π/6อันนี้มุมศูนย์องศาตรงนี้นะคะจากนั้นเราวัดระยะ R ของเราเป็น -2นะคะR ของเราติดลบนะถ้าเกิดว่า R เป็น2เนี่ยเราวัดมุมมา7π/6ถ้า R เป็น2เนี่ยมันจะ1 2มันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะจุดมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอ R เป็น -2เนี่ยจุดมันจะเด้งไปอยู่ตรงข้ามทีนี้เราเขียนคร่าวๆไว้ค่ะว่าสมมติว่าถ้า R เป็น2เนี่ยจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมจุดตรงนี้นะแต่ของเรานะคะเป็น -2เพราะฉะนั้นต้องเด้งไปอยู่ตรงข้ามค่ะ
ก็คือตรงนี้นะ

เป็นระยะทางแบบ2 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นจุด P2 ของเราได้อยู่ด้านตรงข้ามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งนี้มันคืออะไรเพราะมันคือ2 7 π ส่วน6มันอยู่ฝั่งนี้7 π ส่วน6กลางมา7 π ส่วน6คือตรงนี้นะคะแล้วก็วัดระยะ2 หน่วยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2 หน่วยแต่ของเราส่วนของเราเป็น-2เพราะฉะนั้นจุดของเราจะเด้งไปอยู่ตรงข้าม P2 ของเราก็กลายเป็น-2เนี่ย7 π/6มันจะอยู่ฝั่งนี้ว่าเราอย่าลืมตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงที่เราเรียนนะคะก็คือถ้า R ติดลบมันจะจุดมันจะไปอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะต่อมาก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุด-4 -5 π/4อันนี้ทั้งมุมและก็ R ติดลบทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนแกนก่อนไว้ตรงกลางนี่เลยนะคะเมื่อกี้อันนี้ข้อ 1นะคะอันนี้ข้อ 2อันนี้ข้อ 3เราแบ่งออกเป็น π/4นะคะเพราะฉะนั้นข้างบน4ข้างล่าง4กลายเป็น8นะคะก็แบ่งเลยค่ะ8 ส่วนนะคะโดยประมาณนะคะยิงก็ขีดยาวไปเลยนะคะ8 ส่วนแต่ละส่วนก็คือมีค่าเท่ากับมุม π/4มันก็นับไปค่ะπ/4แต่ของเราอย่าลืมว่ามุมของเราต้องวัดมันติดลบเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องวัดตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้ทั้งสองอันนี้มันเป็นมุมบวกก็ต้องวัดเลยค่ะทวนเข็มนะมุมนี้บวกแต่มุมที่3ของเราเป็นมุมลบเพราะฉะนั้นเราต้องวัดลงมาด้านล่างนะมันจะต้องวัดเขาเรียกว่าวัดตามเข็มนาฬิกานะคะวัดลงมาข้างล่างค่ะวัดมาเป็นมุม5 π/4แล้วก็นับไป5นะคะ1 2 3 4 5มาถึงตรงนี้นะคะ5 π/4เอานับไปเลยค่ะถึงตรงนี้1 2 3 4 5เห็นไหมคะตรงนี้คือ5 π/4นะคะเส้นตรงเส้นนี้นะ5 π/4จากนั้นเรามาดู R ค่า R ของเรานะคะคือ-4นะคะถ้าเกิดเราวัดมุมเป็นลบขออภัยค่ะติดลบด้วยนะ-5 π/4เนี่ยแล้ว R มันเป็น4 หน่วยเนี่ยมันจะต้องอยู่1 2 3 4มันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ4นะ4เฉยๆนะคะแล้วก็มุม -5 π/4เป็น4 หน่วยเฉยๆนะคะแต่ของเราเป็น -4นะอย่าลืมมันเป็น -4เพราะฉะนั้นจุดของเราจะเด้งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะทันทีก็จะกลายเป็นจุดตรงนี้แทนนะคะจุดนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด P3 ของเราคือ -4แล้วก็-5 π/4นั่นเองนะคะน่าจะเริ่มพอเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะกับการวัดมุมต่างๆนะคะแล้วก็การนำไปพลอตจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะว่าเราจะต้องเริ่มจากดูว่าจุดนะคะจุดของเราเนี่ยคือมี R กับทีต้าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะถ้ามุมเป็นบวกนะคะเราจะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะแต่ถ้ามุมเป็นลบเราจะวัดตามเข็มนาฬิกานะคะอันนี้ทวนนะคะถ้ามุมเป็นลบก็จะวัดตามเข็มนาฬิกามาด้านล่างแล้วก็นับไปกี่ส่วนนะคะถ้าเป็นมุมองศาก็วัดไปนะคะตามองศาแต่ถ้าเป็นมุมเรเดียนก็นับเป็นส่วนก็ง่ายนะคะแล้วก็ถ้า R เป็นบวกเนี่ยจุดที่เราจะพลอตจะอยู่บนด้านสิ้นสุดนะคะคือด้าน OP พลอตจุดไว้ตรงปลายลูกศรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลบจุดจะอยู่ตรงข้ามก็คือแทนที่จะพลอตไว้ตรงนี้จุดจะเด้งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งในกรณีที่R ติดลบนะคะคือลบ R

จุดจะไปอยู่ตรงกันข้ามทันทีนะคะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุด

0: จะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามมวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูป
พระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัดวัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชา

คณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีส

รักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีทำบุญเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริศอัสสัมชัญองค์ดุริศอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรอง Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่

สหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกร

0: จึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆ

แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์กันนะคะซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าอนุพันธ์เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงกันบ้างนะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้อนุพันธ์กับการประยุกต์เนาะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างเลยว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงแป๊บหนึ่งนะโอเคดูตัวอย่างที่2.1.10ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่า2.10.1เนาะอาจารย์อยู่หน้าที่106ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดฟังก์ชัน fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2แล้วก็บวก 3x ให้คุณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยค่ะจาก x เท่ากับ2เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็น x เท่ากับ 2.1 เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ดีๆหน่อยเนาะอันนี้อาจารย์อยู่หน้า106นะคะแล้วก็ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะค่ะที่ x เท่ากับ2เฉยๆเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะหาตัวบนนี้ก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก่อนคุณจะเห็นว่าอาจารย์จะดูตรงนี้เนาะดูจากตรงนี้นะเดี๋ยวเอามาใช้ยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ x เท่ากับ2ค่ะและมันเปลี่ยนเป็นอาจารย์จะให้ 2.1 เนี่ยมันเป็น x บวกกับเดลต้า x เรียกให้ถูกนะไอเดลต้า x เนี่ยหมายความว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้คุณเนี่ยคุณรู้เนาะ x เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเวลาที่x เป็น2เป็นตัวเลขจำนวนเต็มไปเลยแต่ชีวิตเราจริงๆที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีจุดทศนิยมบ้างอาจารย์ก็เอาตัวเนี้ยมาแทนตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะแทนที่ x ด้วยเลข2ค่ะแล้วก็บวกเดลต้า x แล้วก็เท่ากับ 2.1 ลองดูในเอกสารเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเดลต้า x อาจารย์ก็ได้ 2.1 เหมือนเดิมจากบวก2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะลองเพราะฉะนั้นเดลต้า x เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้ไงมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงบางทีเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งยังได้เลยสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ได้แบบนี้แล้วนะและอาจารย์จะใช้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตรงที่โจทย์มันบอกว่าแป๊บหนึ่งนะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้ค่ะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็เขียนโจทย์ซ้ำนะตรงคำว่าจากอะในเอกสารนะจาก fx เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x อันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปร x นะคะแต่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆไหมสมมุติเราไม่สนใจตรงเนี้ยเราจะได้ยินคุณครูพูดบอกว่า y เท่ากับ fx มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่า x เนี่ยมันเป็นอะไรอาจารย์ว่ามันต้องคุณบ้างแหละ x มันเป็นอะไรเอาไปแทนปุ๊บคุณถึงจะได้ค่า y ที่เขาบอกตอนเด็กๆว่าx เป็นตัวแปรต้น y มันก็จะตามมาเพราะคุณรู้ x เป็นอะไรคุณก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วคุณถึงจะได้อีกสิ่งหนึ่งตามมาอาจารย์จะใช้สิ่งนั้นแหละแล้วอาจารย์ก็เลยใส่ความรู้ให้คุณไปใหม่ว่าคุณจะต้องทราบค่ะวันนี้นะคุณจะต้องทราบว่าแล้วถ้าเดลต้า y ล่ะเดลต้า y ของคุณก็คือ fx บวกเดลต้า x ลบfx ซึ่งจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นเลยแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึง
อ่ะเพราะฉะนั้นคุณมีแบบนี้คุณทราบนะหมายความว่าตอนสอบคุณก็ต้องท่องค่ะไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้อ่ะและทีนี้อาจารย์ท่องได้ตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์เขียนเลยนะในเอกสารก็เขาเขียนสูตรซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เขียนละอาจารย์ก็เป็น F ค่ะแต่ X เราเป็นอะไรนะเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ใช่อาจารย์ก็จะแทนที่สีแดงเนาะ2บวกแล้วเดลต้า X ล่ะเป็นอะไรไปคิดมาแล้วใช่ 0.1 ค่ะและอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วอาจารย์ก็ลบ fx x ตัวเดียวเป็นอะไรนะใช่เป็นจำนวนเต็มค่ะแค่นั้นเองแล้วไงอ่ะอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ f ของคุณก็แค่คิด2บวก 0.1 ได้เท่าไหร่ 2.1 ค่ะแล้วก็ลบ f 2แล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็จะมาตรงนี้ค่ะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้ถ้าคุณรู้ว่า x เป็นอะไรคุณก็เอา x เนี่ยไปกำลัง2แล้วคุณก็บวกกับ3คูณกับ x คือการแทนค่าแต่ตอนนี้ x คุณมันไม่ได้ง่ายแล้ว x ของคุณมันกลายเป็นอะไรคะ 2.1 ก็ไม่ได้กลัว คุณก็จะได้ตรงนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เขียนสีแดงไว้นะตอนสอบเอาสีเดียวกันเลยก็ได้ 2.1 ค่ะแต่มันต้องยกกำลังอะไรคะใช่ทีนี้มันอาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก็ได้จะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็บวก3 และ x เป็นอะไรคะ 2.1 อีกและอาจารย์จะเห็นว่าในเอกสารเนี่ยกลัวคุณงงก็เลยใส่วงเล็บเป็นเหลี่ยมไว้ว่าเนี่ยคือการแทนค่า 2.1 ในฟังก์ชันครั้งแรกหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ข้ามด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็จะแทนเหมือนกันในฟังก์ชันอันนี้แต่แทนที่ x ด้วยเลขอะไรละ x ตรงนี้เป็นอะไรละจะเปลี่ยนใหม่ละตัวต่อไปอะค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็น2ละอาจารย์ก็จะแทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรนะ2กำลังอะไรนะกำลัง2มันมีแค่ตัวเดียวอาจารย์เลยไม่ใส่วงเล็บด้วยแล้วก็บวก3คูณกับอะไรนะคะคูณกับ2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บเป็นเหลี่ยมเหมือนในเอกสารเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิด 2.1 ตอนคุณสอบคุณไม่มีเครื่องคิดเลขนะคุณก็ต้องคิดอะค่ะคุณก็จะคิดว่า 2.1 คูณ 2.1 ได้อะไรถ้าคิดไม่ได้คุณก็เอา21คูณ21 1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2 2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4แล้วบวกกันอาจารย์ก็ได้1ได้ตรงนี้เป็น4ได้ตรงนี้เป็น4มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งรวมกันก็เลยกลายเป็น2ตำแหน่งอาจารย์เลยได้ 4.41 ใส่วงเล็บไว้ก็ได้แล้วก็บวกเอาตัวนี้คูณกันก็คือเหมือนเอา21คูณ3อ่ะมันก็จะได้63แต่จะใส่จุดทศนิยมเนาะจริงๆมันมี0ด้วยก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีก็ได้อ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะ2กำลัง2เป็นเท่าไหร่เอ่ย4แล้วก็บวก6คุณก็เคลียร์ในนี้ให้เรียบร้อยก็จะได้ 10.71 แล้วก็ลบ10มันก็เลยได้เท่าไหร่นะคะ0.71 และครับคุณไปดูในสูตรของอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะเป็นเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะคะคุณก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะ 0.71 หารด้วยเท่าไหร่นะคะ 0.1 คำตอบก็เลยได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยปัญหาคือสมมุติตอนคิดเลขแล้วมันคิดไม่ได้ใช่ไหมทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยคือ 0.71 และอันนี้มันคือ 0.10 เนาะแล้วทีนี้ถ้าตอนจะหารน่ะคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็หารด้วยจำนวนเต็มคือเลขอะไรนะคะคือเลข10เพราะฉะนั้นคุณเอา10ไปหาร71อ่ะอาจารย์ว่าคุณได้คืออะไรคะ 7.1ไปตั้งหารนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยได้คำตอบเป็น 7.1 นี้อาจารย์คิดไว้เนาะในเอกสารก็มีนะคะจริงๆเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ก็เขียนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวคุณต้องเรียนแบบไอ้นี่ที่ได้เมื่อกี้ไอ้ตรงนี้จะได้เป็น 7.1 อยู่ตรงนี้
อันนี้แหละคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอาจารย์ไม่สรุปแล้วนะแต่อาจารย์จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะให้ดูบ้างอ่ะลองดูนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะบ้างตรงกลางๆข้างล่างหน่อยอะนะอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เท่ากับ2อ่ะอาจารย์ก็ยังเริ่มต้นเหมือนเดิมคุณก็ต้องท่องเหมือนเดิมนะเดลต้า y เท่ากับ fx บวกเดลต้า x อันนี้คุณต้องท่องสูตรไปนะสูตรมันอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะแล้วทีนี้นะโจทย์ตรงเนี้ยค่ะโจทย์ตรงเนี้ยคุณไม่มีเดลต้า x นะคุณไม่มีเดลต้า x นะเพราะว่ามันเป็นชั่วขณะเขาให้ x เท่ากับ2อย่างเดียวมาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็น f x ตรงนี้เป็นอะไรคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เนาะมันก็จะเป็น2แล้วก็บวกเดลต้า x ลบ f เป็นอะไรนะคะ2อ่ะแล้วคุณค่ะคุณก็ไปแทนที่ฟังก์ชันเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เขียนฟังก์ชันไว้ใกล้ๆก็คือโจทย์อ่ะนะโจทย์มันก็คือ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2บวก 3x อันเดิมนี่คือโจทย์เดิมนะอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแค่เอาลงมาใกล้ๆค่ะทีนี้สิ่งที่อยู่ใน x อ่ะพูดใหม่สิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ x แต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บของเราคืออะไรนะคะ2บวกเดลต้า xคุณจะทำแล้วนะคุณก็จะได้อาจารย์จะได้แบบนี้ก่อนอาจารย์ก็จะได้2บวกเดลต้า x แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับอะไรคะที่อยู่ในวงเล็บ2บวกเดลต้า x ค่ะมันใหญ่ขึ้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตอนนี้คือ2บวกเดลต้า x ก็ไปกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x อาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บให้มันเป็นเหลี่ยมหน่อยจะได้แยกกันได้ชัดเจนเสร็จแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบมีบางคนรู้ละต่อไปตรงในวงเล็บเนี่ยที่มันเป็น x แต่ของเราต่อไปมันจะเป็นอะไรนะคะเป็นเลข2เฉยๆคุณก็จะได้2กำลังอะไรเอ่ยกำลัง2บวก3คูณกับอะไรคะคูณกับ2แล้วตรงนี้ก็ใส่วงเล็บแบบนี้สรุปก็คืออันนี้คล้ายกับก่อนหน้านั้นแต่อันนี้เราไม่รู้เดลต้า x ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงอาจารย์ทำให้เหมือนในหนังสือก่อนเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้2บวกเดลต้า x ทั้งหมดกับ

ำลังสองบวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x แล้วตรงนี้ก็ลบค่ะอาจารย์ก็คิดตรงเนี้ยอันนี้มันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้10ใช่ปะได้10เนาะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณน่าจะเห็นบรรทัดที่4อ่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน2เนี่ยคือตัวหน้าเดลต้า x เนี่ยคือตัวหลังคุณจะได้ว่าหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังแล้วก็บวกคุณต้องเขียนว่าตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลัง2คุณจะไปเขียนเดลต้า x แล้วว่ากำลัง2ไม่มีวงเล็บไม่ได้นะหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าตัวหลังบวกตัวหลังกำลัง2ก้อนนี้ค่ะกระจายเข้าไปได้เท่าไหร่เอ่ย6ต่อไปเป็นอะไรคะบวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรอ่ะ4บวก4เดลต้า x บวกเดลต้า x กำลัง2แปลว่ามีเดลต้า x 2ตัวบวก6บวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขก่อนไหมตัวเลขทำไมกันคะหายไหมตรงนี้หายแล้วอยากจะรวมค่ะตัวนี้กับตัวนี้ได้เท่าไหร่คะใช่7เดลต้า x มันก็เหมือน 7x นั่นแหละแล้วก็บวกตัวนี้ก็คือมีเดลต้า x คูณ2ตัวอาจารย์ทำอย่างนี้บ้างก็ได้แล้วไปอีกหน้าหนึ่งค่ะอาจารย์ก็จะทำไมเอ่ยอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะแล้วทีนี้สูตรของมันค่ะสูตรของมันจะเป็น dy by dx เนี่ยจะเท่ากับลิมิตค่ะเดลต้า x เข้าใกล้0ของเดลต้า y หารด้วยเดลต้า xนี่คือบทประยุกต์นะเอาลิมิตมาช่วยด้วยนะเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้คุณก็จะมีลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0เดลต้า y มีค่าเท่าไหร่คะเก่งๆหนุ่มตรงนี้บอกเนี่ยๆๆเดลต้า y คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็คืออันนี้เนาะอาจารย์ก็เลยเก่งขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่า2โพสต์เนี้ยก้อนข้างหน้ากับก้อนข้างหลังเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คืออะไรคะเดลต้า x ดึงไปละอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเลขอะไรนะคะเลข7และอันนี้ดึงเดลต้า x ไปแล้วก็เหลืออะไรคะเดลต้า x แล้วข้างล่างก็เหลืออะไรนะคะเดลต้า x ข้างบนกับข้างล่างมันก็เหมือน5หาร5เนี่ยตัดกันไหมคะตัดกันได้1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรละเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะเหลือลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของ7บวกเดลต้า x อาจารย์จะทบทวนเรื่องลิมิตให้นะพร้อมยังอาจารย์ก็บอกว่าลิมิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันสามารถกระจายเข้าไปได้อาจารย์ก็จะได้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของเลข7ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของเดลต้า x ลืมไปหมดแล้วใช่ไหมจะแทนค่าลิมิตหายคุณก็เลยได้เลข7ไปเลยค่ะเอาไปนะจะแทนค่าลิมิตหายตรงไหนมีเดลต้า x ได้เดลต้าแทนที่เดลต้า x ด้วยเลขอะไรคะ0คุณเลยตอบว่ามันเป็นอะไรคะ7อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เป็น2คือ7เนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางที่เราทำอ่ะทำไมผมแทนไปเลยเหมือนอันแรกไม่ได้เพราะอันแรกคุณรู้ว่าเดลต้า x มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่คุณเอาไปแทนในสูตรนั้นได้แต่ตอนนี้อันเนี้ยคุณไม่รู้เดลต้า x นะคะและทีนี้อาจารย์ก็จะทำให้คุณเห็นประโยชน์ของการดิฟมากยิ่งขึ้นจากโจทย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณมีโจทย์ค่ะว่า f x เท่ากับ x กำลัง2บว

3x และอาจารย์สอนคุณว่าคุณรู้ค่า x คุณเอา x ไปแทนตรงเนี้ยไปแทนตรงเนี้ยคุณจะได้คำตอบออกมาซึ่งคำตอบที่เขาให้มาคือเป็นคำตอบใหม่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว y แล้วอาจารย์ก็บอกคุณว่าสมมุติคุณไม่ชอบเลยแต่ถามว่าเรียนไปทำไมเพราะทำให้คุณรู้ว่าณเวตอนคุณจับเวลาหรือทำการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มหรอกทุกสิ่งอย่างอ่ะมันจะมีจุดทศนิยมอะไรอย่างเงี้ยมีอัตราส่วนเล็กๆระหว่างเวลาอะไรเงี้ยนะซึ่งอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณดิฟสมมติคุณมีโจทย์ความสัมพันธ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งว่า x ต้องไปกำลังสองนะไปเพิ่มไปบวกกับ3คูณกับ x แล้วคุณจะได้อะไรตามขึ้นมาสมมตินะคุณได้แบบนั้นมาปุ๊บอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยมี y เท่ากับ x กำลังสองบวก 3x ค่ะอาจารย์บอกให้คุณดิฟทั้งสองข้างของสมการอาจารย์ดิฟทั้งสองข้างของสมการเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์ดิฟค่ะก็คือการหาอนุพันธ์ตอนอาจารย์พูดเนี่ย อาจารย์จะใช้คำว่าเพิ่งมีตอนนี้แหละที่เป็น dy by dx แต่ปกติอาจารย์จะพูดว่า d by dx นะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ก็จะได้ดิฟ x กำลังสองขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะบวกดึงอะไรออกมาก่อน3และอาจารย์ก็ dx by dx ซึ่ง dx by dx อาจารย์ได้เท่าไหร่1อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คือ1คูณ3ก็ได้3อาจารย์จะดิฟ x กำลังสองการดิฟคือการทำให้ลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมาเลข2แล้ว x ก็เลยเหลือกำลังอะไรคะกำลัง1ลดลงไป1จบคุณรู้ว่ามันเป็น 2x บวก 3แล้วง่ายมากเลยเพราะคุณรู้อนุพันธ์ไงคุณเลยแทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะด้วยเลข2ค่ะสมมุติคุณบอกว่าเป็นเวลาที่100ตอน100นาทีล่ะหรือ24วันล่ะคุณก็แปลงอะไรเงี้ยได้หมดแล้วคุณก็บวก3คุณแค่คูณอันนี้ก่อนคุณเลยได้เท่าไหร่คะไปบวกอีก3เป็นเท่าไหร่7แล้วคุณดูข้างบนเขาคิดสิอีรุงตุงนางไหมเยอะเลยนะคะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการหาอนุพันธ์เป็นถ้าคุณหาไม่เป็นคุณก็จะใช้ไม่ได้มันอันนี้ก็เป็นบทประยุกต์ซึ่งแบบแค่รู้ว่าโอ้สูตรเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนานมากเลยแต่ถ้ารู้เรื่องดิฟปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็จะได้ละนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเรื่องต่อไปก่อนจะไปเรื่องต่อไปเนาะไอ้นิยามที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนิยามที่ 2.10.1 เนาะตรงนี้หมดเลยนะคะต้องท่องสูตรนะคะถ้าจะเอาข้อสอบเรื่องนี้นะคะทีนี้อาจารย์ถามคุณหน้า107ค่ะหน้า107ทฤษฎีที่ 2.10.1 ค่ะกับ2.10.2 อาจารย์จะถามว่าลองมองเอกสารนะหน้า107 2.10.1 ค่ะเขาก็พูดบอกว่า fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นั่นก็คือ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่ออะไรเนาะแล้ว f พาม x ต้องทำไมคะเก่งมากกว่า0และทีนี้มาดูทฤษฎี 2.10.2 เหมือนกันเลยค่ะยกเว้นนั่นคือเมื่อกี้ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ตอนนี้ fx จะเป็นฟังก์ชันอะไรละลดแล้วก็ต่อเมื่อทุก x อยู่ในโดเมนอะไรนะแล้ว f พาม x ไม่มากกว่า0แล้วเปลี่ยนเป็นอะไร f พาม x อะค่ะบรรทัดสุดท้ายน้อยกว่า0แทนอะทีนี้อาจารย์จะให้มาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างนะอาจารย์ไปตัวอย่างที่ 2.10.2 ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่หน้าที่108นะ

อาจารย์กำหนดค่ะต้นทุนในการปลูกอ้อยอันนี้ก็จะเป็น CX ค่ะเท่ากับ X กำลังสองลบ 6X บวก500ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลนะสมมุติคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะสร้างสมการนี้ได้ไงคุณยังสร้างไม่ได้หรอกคุณจะต้องอาจขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือต้องเก็บผลการทดลองเยอะๆคุณจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หน้าที่คุณในการสร้างอยู่แล้วแต่หน้าที่คุณคือคุณจะรู้ว่าคุณต้องปลูกอ้อยกี่ไร่ซึ่งทำให้เขาบอกว่าต้องปลูกอ้อยเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคำว่ากี่ไร่คุณเกิดคำถามไหมว่าทำไมเฮ้ยคนทำไร่เนี่ยทำไมเขารายได้ลดลงทำไมเขาไม่รวยขึ้นล่ะเพราะบางทีเขาทำไปเขาขาดทุนนะคะปีหนึ่งเขาก็ขาดทุนปีต่อไปเขาก็ขาดทุนอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะเขาบอกว่าจงหาว่าควรทำไร่กี่ไร่ควรปลูกอ้อยกี่ไร่ที่ทำให้ต้นทุนค่ะต้นทุนจะต้องลดลงนะโดยให้ x เนี่ยคือการปลูกอ้อยแล้วก็มีหน่วยเป็นไร่เป็นยังไงอ่ะเรามาเริ่มต้นนะคะอาจารย์ก็จะให้คุณหาอนุพันธ์ค่ะให้คุณดิฟแล้วมันจะใช้อะไรไปสอดคล้องกับอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขีดหนึ่งขีดก็คือการดิฟอาจารย์พูดว่า d by dxอาจารย์ไม่ได้พูดว่า dy by dx นะไอ้ dy by dx เนี่ยเพิ่งมีวันนี้ปกติไม่เคยมีเลยนะอาจารย์พูดว่า d by คือหาน่ะ dx นะคะแล้วโจทย์ก็คือ x กำลังสองลบ 6x บวก500ค่ะคุณกระจายดิฟเข้าไปเลยคุณได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งละกระชากอะไรลงมา x เหลือ x กำลังหนึ่งจบขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรลบหก dx by dx เป็นอะไรเป็นหนึ่งต่อไปดิฟ500ได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์ต้องเป็นแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น 2x ลบหกไม่เป็นไปดูในเอกสารไม่ได้ไปสแกน QR code ดูค่ะและหลังจากนั้นปุ๊บวิธีคิดค่ะให้คุณเอาสิ่งที่คุณดิฟเนี่ยอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์จะได้เลยนะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เอาสิ่งที่อาจารย์ดิฟเนี่ยให้มันเท่ากับศูนย์ทำไมอ่ะมันเป็นวิธีการคิดของเขาค่ะให้มันเป็นศูนย์แล้วอาจารย์ก็จะได้สอง x ลบหกย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะบวกหก x เดียวค่ะมี2คูณอยู่2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะหารอาจารย์ก็เลยได้ x เป็นอะไรคะ3แล้วมันจะตอบได้ยังไงคำตอบของอาจารย์เนี่ย x เป็น3อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าพิจารณาในช่วงของคำตอบอาจารย์จะได้อาจารย์เขียนเส้นจำนวนนะทำไมมันถึงได้แบบนี้เลข3ค่ะเลข3อยู่ตรงนี้หมายความว่าคำตอบของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะหมดเลยยังไม่สนใจเลข3หรือสนใจเลข3อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์พิจารณาค่ะไอ้ช่วงทางซ้ายเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าลบอินฟินิตี้ไปจนถึง3ทำไมอ่ะอาจารย์ตรงนี้มันคือ1เป็น2เป็น1เป็น0เป็นอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นทำปลูกอ้อย4ไร่5ไร่6ไร่จนเป็น100ไร่มั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์จะอะไรสักอย่างหนึ่งนะและตรงส่วนนี้ค่ะทางขวาเนี่ยมันก็คือ3ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้มีคนเกิดความสงสัยอาจารย์บอกว่าแต่ถ้ามาทางด้านนี้นะเมื่อกี้อาจารย์พูดนิดเดียวเองใช่เพราะอาจารย์บอกว่าคุณต้องพูดหยุดอยู่แค่2 1 0เท่านั้นค่ะ0ก็คือคุณไม่ทำไร่จริงไหมแล้ว3คือคุณทำไร่3ไร่คิดถึง

ชีวิตจริงเนาะแล้วอาจารย์ก็เอาไปแทนค่าค่ะอาจารย์ก็เอาไปแทนตรงเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวอาจารย์ซูมออกให้ก่อนนะอาจารย์เอามาแทนตรงนี้ค่ะซีพามตรงนี้ค่ะนะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะคะอาจารย์ซูมออกเนาะเพราะอาจารย์เอาให้คุณดูนะคะอาจารย์ก็เลยสมมุติว่าถ้าฉันทําไร่อ้อย1 ไร่เนี่ยอาจารย์จะเอามาแทนที่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนแบบนี้อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยซีพามตรงนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่คะ2คูณกับอะไรคูณ1แล้วไงคะลบ6ทำไม2คูณ1ได้เท่าไหร่นะแล้วก็ลบอะไรคะลบ6เขาได้เท่าไหร่คะลบ4ค่าติดลบคืออะไรเนี่ยยังไม่บอกนะต่อไปค่ะให้ x เป็นอะไรต่อเป็น2อาจารย์แทนแล้วนะอ่ะตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรนะเลข2 2คูณกับอะไรละแทนตรงนี้นะแทนด้วยเลข2แล้วก็อะไรต่อคะลบ6ก็เลยเป็นอะไรคะ4ลบ6ได้อะไรคะลบ2เดี๋ยวอาจารย์จะพูดอะไรให้ฟังนะอาจารย์จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยติดลบไอ้ตรงเนี้ยติดลบอาจารย์ชอบนะเพราะเขาควรเดี๋ยวอาจารย์ตีความหมายให้ฟังนะอาจารย์เอาตรงสรุปนะเขาต้องทำไล่หรือไม่ต้องทำเลยอ่ะอยากรู้ตอน x เป็น0ไหมเดี๋ยวอ่ะเอาจริงๆในเอกสารไม่ได้คิดด้วยนะคะอาจารย์หยุดคิดไปละอาจารย์อันนี้เป็น0เนาะอ่ะลองค่ะอันนี้เป็น0นะคะแล้วอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ0แล้วก็ลบ6ค่ะอาจารย์ได้อะไรเอ่ยลบอะไรนะลบ6เดี๋ยวอาจารย์อยากจะสรุปแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะอ่ะยังไม่ยอมสรุปได้นะแต่ในเอกสารอ่ะสรุปไปแล้วแป๊บหนึ่งต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาสนใจช่วงนี้ค่ะ3ถึงอินฟินิตี้เนาะอาจารย์จะมาช่วงนี้แล้วนะอาจารย์ก็เลยเริ่ม x เป็น4ค่ะก็แทนเหมือนเดิมเนาะอ่ะใครก็ได้ลองแทนไหมตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเลข4หนุ่มๆข้างหน้าทั้งนั้นในนั้นเนี่ยตอนนี้2แทนด้วยอะไรคะเลข4ค่ะและอะไรต่อลบ6มันก็เลยได้เท่าไหร่8ลบ6มีคนบอกโอ้ดีนะแต่อาจารย์บอกไม่ดีนะต่อไป4พาม x เป็นอะไรคะเอาอีกสักตัวหนึ่งอาจารย์จะพอละเป็น5อาจารย์ก็จะได้คุณใช้สีเดียวกันได้เลยนะใช่2คูณ5แล้วก็เท่าไหร่นะลบ6คุณก็จะได้10ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะ4อาจารย์สรุปแล้วนะแป๊บนะคะมันขัดแย้งกับความรู้สึกนะ4พามของอาจารย์เนี่ยคือต้นทุนค่ะต้นทุนในการทำอ้อยและอาจารย์ต้องการให้ต้นทุนทำไมนะคะลดลงหมายความว่าตรงนี้ค่ะต้นทุนอาจารย์ลดลงต้นทุนอาจารย์ลดลงอาจารย์ควรจะให้พ่ออาจารย์เนี่ยทำอ้อยแค่ไม่เกิน3ไร่ค่ะหรือไม่ต้องทำอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ผิดเหรอ0-3เนาะถูกเนาะคือติดลบอ่ะไม่ได้อาจารย์เลยบอกว่าพ่อ2ไร่ก็ได้ก็คือหมายความว่าพ่อของอาจารย์เนี่ยควรจะทำไร่ไม่เกิน3ละอ่ะถ้าพูดถึงเป็นคำพูดเนาะจะต้องทำไร่อ้อยไม่เกิน3ไร่ค่ะ2ไร่นิดๆก็ได้ไม่เกิน3ไร่เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนมันยังลดอยู่ค่ะมันติดลบอาจารย์วงเล็บไว้นะต้นทุนมันลดลงค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่ออาจารย์ทำไร่ตั้งแ

ต้องแต่สามไร่ขึ้นไปใช่ไหมสามไร่ขึ้นไปต้นทุนของต้นทุนมันเยอะขึ้นไหมคะต้นทุนมันไม่ได้ลดลงอะค่ะถ้าทำไร่อ้อยเนี่ยค่ะเกินสามไร่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นค่ะไม่รวยขึ้นไม่พอยิ่งทำเยอะหนี้ก็ยิ่งเยอะด้วยอีกต่างหากเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราไม่ได้อะเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปตรวจสอบต้นทุนอะมันติดลบตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แค่สมมุติเนาะบางทีเราคิดว่าไม่จริงการทำอะไรก็ตามยิ่งเยอะก็ยิ่งรวยไม่ใช่ถ้ามันติดลบอย่างเงี้ยค่ะต้นทุนมันติดลบมันยิ่งทำไปก็ยิ่งขาดทุนเยอะนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ขอที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ยังไม่ยอมบอกว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีได้ยังไงอันนี้เลยค่ะ 2.10.3 มีบางคนแบบอาจารย์พูดให้กำลังใจเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็ได้เนาะจะได้แบบมีความอยากจะเรียนขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะ 2.10.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า109ให้ตรวจสอบค่ะ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง5บวก5โจทย์ถามว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มไหมเมื่อกี้อ่านทฤษฎีมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแต่ยังไม่รู้จักเลยเป็นไหมอ่ะแล้วมันมีโดเมนอะไรด้วยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าวิธีทำในเอกสารเนาะเขาบอกว่าไอ้ df เนี่ยคือโดเมนค่ะโดเมนของฟังก์ชันแล้วมันก็จะมีเรนจ์ด้วยค่ะอันนี้เรนจ์นะคะเรนจ์ของฟังก์ชันถ้าอาจารย์สอนให้ท่องถ้ามีตัว d กับตัว r มัน d เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว x เพราะว่า x มาก่อนตัว y d ก็มาก่อนตัว r ค่ะหรือบางทีตอนเด็กๆเคยท่องไหม d หน้าr อยู่ข้างหลังอะค่ะ d หน้า r หลัง d คือโดเมนเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าโดเมนของฟังก์ชันเนี้ยเป็นจำนวนจริงค่ะหมายความว่า x เนี่ยเป็นได้ทุกตัวเลยติดลบก็ได้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แล้วมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มได้ยังไงอยากจะรู้ว่าเพิ่มไม่เพิ่มอาจารย์ก็ให้คุณไปดิฟอีกละขีด1ขีดเนาะอาจารย์ก็ดิฟหรือพูดว่า d by dx เนาะดิฟโจทย์เอาทุกคนดิฟได้แล้วค่ะดิฟอันนี้ได้กระชากอะไรลงมา5แล้ว x กำลังแล้วดิฟ5กลายเป็น5เนาะ0อย่าโดนหลอกนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณสมมุติ x เป็นลบ -1 จริงๆคุณจะเอาลบอื่นก็ได้นะแต่อาจารย์เอาลบ -1 มันง่ายดีเอาไปแทนค่าที่ fx ค่ะที่โดนดิฟนะที่ดิฟนะก็คือตรงนี้นะเอามาแทนค่านะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์แทนเลยนะแทนที่ x ด้วยอะไรไปเลยลบ1กำลังอะไรนะคะ4ลบ1กำลังเป็นเลขคู่อาจารย์ก็จะได้อะไรอยู่ดีได้บวกเนาะแล้วก็ไปคูณกับ5เพื่อนก็ตอบมาละได้5ต่อไปอาจารย์เอาจำนวนเต็มบวกจะเอาเลขอื่นก็ได้นะจริงๆอาจารย์อยากเอาเลข1ด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นตัวเลขเดียวกันมั้งอาจารย์เลยไม่เอาอันนี้ก็เลยเป็นเอามาแทนค่าอาจารย์ก็จะได้5คูณกับอะไรนะคะ2แต่กำลังอะไรนะกำลัง4ตัวเลขมันจะเยอะเลยกลายเป็นเท่าไหร่คะไม่ใช่8นะ16แล้วคูณกันได้เท่าไหร่คะ
80แล้วคุณสังเกตไหมเขาบอกว่าให้คุณเอา x เนี่ยทุกตัวเลยคุณลองไปแทนเลยทุกตัวแต่อาจารย์เนี่ยคือเส้นจำนวนเนาะตรงนี้ x เป็น0แต่ตรงนี้ x อะมันมากกว่า0เป็นทางขวาเป็น1 2 3 4 5แล้วมาทางซ้ายเนี่ย x ก็ติดลบน้อยกว่า0คุณลองเอาทุกตัวไปแทนเถอะเพราะมันยกกำลังเป็นเลข4เป็นเลขคู่มันก็จะได้บวกแล้วทีนี้ผลของการดิฟค่ะทำให้คุณได้ f พามมันทำไมคะ5กับ80อาจารย์ถามมันมากกว่า0ไหมคุณไปดูซิมันสอดคล้องกับทฤษฎีอะไร 2.10.1 หรือ 2.10.2 คะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มจบเพราะคุณรู้ว่าหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าไง x คูณถ้า x คุณเพิ่มไอตัวนี้คุณก็ทำไมคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันมากกว่า0จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกอาจารย์จะพูดว่าถึงแม้ถ้า x ลบไปเรื่อยๆค่ามันก็ยังมากกว่า0มันก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ดีนะคะอ่ะอาจารย์แค่นี้แล้วกันเนาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ประโยชน์จากการที่จะทำงานจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้หรือจะไปทำทุกอย่างที่เป็นผิดเนี่ยเราเลยทำให้ต้องใช้เงินดองเกิดประตูเกิดประตูตัวถ้าเดี๋ยวของเราเกิดที่เกิดที่เด็กมาก็คือประมาณสักที่ว่าหลังการแบบว่าตัวละงานเพื่อนน่าจะรู้ว่าคนไทยมาจริงๆอ่ะก็คือคนฝรั่งทำไมไม่ต่อถ้าบอกว่าจะลอง

0: menikmati
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่เป็นแค่ตรงนั้น
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ดีครับด้วยกระดกสันโดษขาดระดับก็ต่อแนวตรงนี้ก็ในการที่จะมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูขนาดถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
0: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมสวัสดีทุกท่านนะคะเทอมนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ใครที่วันนี้มีความสนใจที่จะผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการออนไลน์เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะตอนแรกอาจารย์กุ้งก็จะพาท่านสร้างโลโก้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva ที่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็มีเทมเพลตไว้รอให้ทุกท่านเลือกใช้งานมากมายหลากหลายเป็นหมื่นๆแสนๆแบบเลยเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์กุ้งพูดเวอร์ไปหรือเปล่าถึงหรอเดี๋ยวไปดูกันตอนพาทำนะคะว่าเวลาเราเซิร์ชเทมเพลตที่เราต้องการจะสร้างเนี่ยมีมาให้เลือกกี่เทมเพลตเป็นร้อยหรือเปล่าเป็นพันหรือเปล่าหรือเป็นหมื่นหรือเป็นแสนนะคะก็ช่วงหลังจากฟังทฤษฎีนิดหน่อยเราก็จะไปฝึกปฏิบัติกันเหมือนเดิมตามสไตล์อาจารย์กุ้งนะคะทฤษฎีหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือตอนแรกเป็นการสร้างโลโก้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva จริงๆการสร้างโลโก้เนี่ยสามารถสร้างได้หลายโปรแกรมเลยถ้าเป็นสายกราฟิกเลยนะคะก็จะ Illustrator ก็จะเป็นโปรแกรมที่ยังได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในสายงานเฉพาะทางของฝั่งคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะแล้วก็จะPhotoshop ก็พอสร้างได้แต่ถ้าเป็นโปรแกรมเฉพาะเลยสำหรับสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เลยเนี่ยต้องเป็น Illustrator อันนั้นก็คือเฉพาะในสายอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานความรู้ต้องศึกษานิดนึงนะคะนั่นก็จะใช้งานในระดับที่ใช้ทักษะมากกว่าปกติหน่อยก็คือ Illustrator Photoshop ทีนี้ถ้าท่านที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคุณพี่คุณนะคุณป้าคุณอาเนี่ยทักษะน้อยไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรมากไม่ต้องกังวลไปนะคะก็ยังจะมี Canva ที่เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาออกมาโดยมีเทมเพลตนะคะดีไซน์ไว้รอเลยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปใส่รูปภาพไปใช้งานง่ายสุดๆไปเลยนะคะอันนี้การันตีโดยอาจารย์กุ้งนะคะที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งโปรแกรมเฉพาะทาง Illustrator Photoshop ยากจริงช่วงใช้แรกนี้แบบโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแค่ว่าโอ้โหง่ายสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสร้างตัวตนนะคะก็คือไปมีหน้าร้านออนไลน์หน้าร้านเสมือนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้อยู่ทั้ง TikTok IG LINE นะคะYouTube ก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือจะสร้างเว็บไซต์หรือจะสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซหรือจะไปสร้างตัวตนบน e-marketplace พวก Shopee Lazada อื่นๆอย่างเงี้ยคือจะเป็นของใดก็ตามองค์ประกอบแรกเลยที่จะต้องมีก็คือแบรนด์ร้านของท่านชื่ออะไรธุรกิจของท่านชื่ออะไรต้องมาก่อน

หมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าจะขายอะไรแต่ว่าถ้าเรามีหน้าร้านธรรมดาหน้าร้านดั้งเดิมบางทีโลโก้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำหน้าร้านออนไลน์นะคะโลโก้สำคัญนะเพราะฉะนั้นตอนแรกค่ะสร้างโลโก้ก่อนด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสุดๆไปเลยนะคะเป็นใครก็สามารถสร้างโลโก้ด้วย Canva ได้ก่อนที่จะไปสร้างแล้วประโยชน์ของโลโก้มีอะไรบ้างล่ะ1คือประโยชน์สร้างการจดจำแบรนด์ในระยะเวลาสั้นๆได้อันนี้หมายความว่าถ้าใครเป็นมือใหม่หัดออกแบบโลโก้ลองให้ออกแบบแล้วลองให้เพื่อนดูให้แฟนดูให้คนรู้จักดูให้ญาติดูเขาดูแล้วเขางงไหมว่าโลโก้สื่อถึงอะไรดูแล้วแบบมันเด่นไหมมันจำได้ง่ายไหมถ้างงๆเขาดูแล้วแบบอย่างเนี้ยใครอะไรอันนี้ก็แบบลองปรับนะคะลองปรับเพราะประโยชน์ของโลโก้เลยนะโลโก้ประโยชน์ของเขามีเอาไว้เพื่อให้คนที่เห็นเขาเนี่ยเห็นตัวโลโก้แบรนด์เนี่ยจำได้จำได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยเช่นนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผ่านแวบโลโก้คุ้นๆอะไรแบบนี้อันนี้แสดงว่าออกแบบได้ถูกต้องนะคะประโยชน์ที่2คือสร้างความเป็นมืออาชีพเป็นสื่อเชิงสากลถ้าไม่มีข้อความใดๆบนโลโก้เลยผู้ที่เห็นโลโก้ก็สามารถคาดเดาได้พอคาดเดาได้ว่าโลโก้เนี้ยเป็นธุรกิจหรือแบรนด์เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งนี้อะไรอย่างนี้ถ้าเขียวๆใบไม้อย่างเงี้ยหลายๆคนก็เดาได้ว่าอ้อรักโลกโลกร้อนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สัญลักษณ์รูปหัวใจแต่เป็นมืออันนี้ก็พอเดาได้เพราะว่าเป็นการเป็นสัญลักษณ์เชิงสากลนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่หรือประโยชน์ของโลโก้สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรกับธุรกิจของท่านแม่ท่านจะบอกว่ามือใหม่หัดทำธุรกิจอะไรแบบนี้หัดทำออนไลน์แต่ว่าการทำออนไลน์คนที่จะเข้ามาเห็นหน้าร้านออนไลน์ของท่านเนี่ยไม่ได้มีแค่3 4 5คนแถวบ้านท่านแต่ว่ามันจะเห็นเป็นวงกว้างก็คือเห็นได้ทั้งโลกเลยใครที่มีเว็บไซต์หรือมีแอคเคาท์มีลิงก์โซเชียลมีเดียอะไรของท่านเนี่ยก็เข้ามาดูได้แปลว่าคนที่จะเห็นเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าเดิมมากมายเพราะฉะนั้นท่านต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของโลโก้ที่ท่านออกแบบด้วยนะคะก็คือพยายามดูตัวอย่างก่อนแต่ทีนี้อย่างที่เล่าไปแล้วว่าโอ้ยทักษะไม่มีโปรแกรมก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์นานๆจับทีเรียนจบไปแล้วก็ไม่ได้จับเลยไม่ต้องกังวลเทมเพลตใน Canva เนี่ยเท่าที่เขาดีไซน์มาให้เอาไว้เราใช้เนี่ยค่ะมีทุกข้อที่เป็นประโยชน์ของโลโก้แล้วก็ที่ต้องการเลยนะคะประโยชน์อีกคือสื่อถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรถ้าไปไม่ถึงระดับนั้นก็เอาเป็นว่าดูแล้วลูกค้าจำได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วเขาก็ไม่งงแล้วกันว่าอ๋อโลโก้อันนี้นะจะขายอันนี้ทำธุรกิจประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโลโก้สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กรได้ยังมีประสิทธิภาพอันนี้คือน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นธุรกิจใหญ่โตจนถ้าธุรกิจล้นข้อแรกก่อนนะดูแล้วก็จำได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจ๊ะสำหรับมือใหม่หัดขายของออนไลน์ประโยชน์ของโลโก้อีกก็คือโลโก้นำไปใช้สื่อการตลาดเอาไปใช้ในการสื่อสารนะอย่างที่เล่าว่าท่านจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะหน้าร้านบนโลกออนไลน์บนไหนได้บ้างเว็บไซต์เว็บอีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพสโซเชียลมีเดียที่ป๊อปปูล่าที่เขาไปเล่นกันเยอะๆท่านต้องไปเปิดตัวตนนี้นานนะคะลูกเพราะว่าถ้าว่าเอ้าคนเล่นเยอะแล้วฉันไปเปิดตัวตนนี่อื่นเอ้าพวกคนซื้อของอยู่ในนั้นคนไหนโซเชียลไหนที่มีคนเล่นเยอะๆแปลว่าโอกาสที่จะขายได้มันก็สูงเพราะคนไปเล่นอยู่ในนั้นเยอะวันนี้ยกตัวอย่างเช่น TikTok อย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องไปเปิดร้านออนไลน์นะบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะคะไอจงไอจีนี้หมดอะไรที่เปิดฟรีได้เปิดไปเลยนะ
ทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยก็ยังไปสื่อสารในสื่อถ้าสื่อออนไลน์ก็เป็นพวกเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะที่ดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ iPad Tablet ต่างๆอ่ะอันนั้นก็คือสื่อออนไลน์โลโก้จะใช้ในสื่อออนไลน์ทั้งหมดที่ท่านต้องการจะไปสร้างตัวตนในสื่อนั้นๆและสื่อออฟไลน์สื่อออฟไลน์คือสื่อที่จับต้องสัมผัสได้เช่นโบชัวร์น้ำบัตรสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปริ้นออกมาไวนิลบิลบอร์ดอะไรพวกนี้จ้ะก็จะมีโลโก้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าโลโก้ใช้ในการสื่อสารทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์เพื่ออะไรเพื่อโปรโมทแบรนด์ธุรกิจของท่านเองนะอย่างต่อเนื่องจะสื่อออนไลน์อย่างเดียวไม่มีออฟไลน์เลยได้ไหมก็จะแล้วแต่บริบทแต่ว่าบางทีท่านก็แจ้งสมมุติว่าธุรกิจท่านใหญ่ตัวใหญ่โตท่านก็ต้องมีนามบ่งนามบัตรสมัยก่อนก็เป็นนามบัตรกระดาษอะไรอย่างเงี้ยจะมีโลโก้อยู่ด้วยสมัยนี้จะเป็นนามบัตร QR โค้ดส่องแล้วเจอข้อมูลมันก็ต้องมีโลโก้เหมือนกันนะคะการมีโลโก้ที่ออกแบบอย่างดีช่วยในการเสริมให้แบรนด์ธุรกิจของท่านดูยังไงดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะดูแบบโอ้อันนี้ดูเป็น professional มันจริงๆการทำธุรกิจมันมีหลายองค์ประกอบอันนี้เราจะมาเล่าในเรื่องของการทำธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ในระดับเริ่มต้นคือฝึกก่อนแต่ถ้าใครที่ผ่านไปแล้วแปลว่าท่านก็มีโลโก้แล้วไงท่านก็จะข้ามวันโปรสเปกไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มาจากท่านสร้างเองอาจจะมาจากท่านไปจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบก็ได้อันนั้นก็คือเป็นอีกโซลูชันหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าผู้ประกอบการเริ่มต้นเลยสมมติว่ามีข้อจำกัดเรื่องคุณทรัพย์ต่างๆหรืออยากฝึกอยากทำใช้แค่ว่าสร้างได้เลยนะคะก็คือแล้วแต่ว่าท่านจะไปจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบเลยไหมหรือท่านจะออกแบบเองก่อนนะถ้ามันไม่ถูกใจมันไม่โดนสักทีก็ลองดูโซลูชันอื่นนะคะโลโก้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และลูกค้าสร้างยังไงก็คือเป็นการเชื่อมโยงแบรนด์ผ่านภาพลักษณ์ของโลโก้นั่นเองนะคะโลโก้ที่ดีจะต้องสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในใจลูกค้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นช่วงฝึกทำเนี่ยท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอัธยาศัยแต่พอท่านเริ่มทำธุรกิจจริงจังท่านก็ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ก็มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็จะมีในเรื่องของการแนบโลโก้ไปด้วยตราสัญลักษณ์นะคะของแบรนด์ธุรกิจของท่านเพราะฉะนั้นช่วงฝึกทำเริ่มต้นก่อนก็จะปรับไปเปลี่ยนมามันก็ยังฝึกทำแต่ถ้าท่านไปปรากฏกายในโลกออนไลน์อย่างจริงจังแล้วอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอันนี้ไม่แนะนำเดี๋ยวลูกค้าจะจำโลโก้หรือจำแบรนด์ของท่านไม่ได้นั่นเององค์ประกอบของโลโก้การงานออกแบบก็เหมือนงานแฟชั่นนะคะถ้าเราใส่อะไรไปแบบฮอตสไปซี่เลยมันก็จะอยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเหมาะกับธุรกิจที่สัมพันธ์กับการออกแบบนั้นๆฮอตสไปซี่แบบสีร้อนแรงอะไรร้อนแรงไปหมดใส่ทุกสิ่งอย่างมาอันนั้นก็อาจจะสมมติขายอาหารก็น่าจะเป็นอะไรที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดอะไรประมาณนั้นอันนั้นหมายความว่าแต่ถ้าเพราะวันหนึ่งถ้าท่านไม่ได้มีแต่อาหารที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดล่ะมันก็จะมองได้หลายอย่างทีนี้มาดูองค์ประกอบของโลโก้ก่อนอันแรกเรียบง่ายก่อนเรียบง่ายสิเรียบง่ายเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างโลโก้ที่มีให้เห็นทั่วไปนะคะในท้องตลาดหรือเวลาท่านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นะเราก็จะเห็นโลโก้เนี่ยท่านซื้อน้ำมาขวดนึงก็จะมีโลโก้ตาสินค้าใช่ไหมคะแบรนด์น้ำน้ำยี่ห้ออะไรขนมยี่ห้ออะไรทุกอย่างก็จะมีโลโก้เป็นองค์ประกอบหมดเลยท่านก็สามารถหยิบขึ้นมาดูได้ว่าเอ้ยที่เนี่ยจังกุ้งบอกว่าเรียกง่า
ายแอคชั่นดูของมืออาชีพสิเขาเรียบง่ายไหมโลโก้ของเขาเราก็หยิบมาพิจารณานะถ้าเรียบง่ายมันก็จะอยู่ได้นานนะคะอันที่สองมีเอกลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์ก็คือมีความต่างจะไปเหมือนโลโก้เพื่อนบ้านไม่ได้จะไปเหมือนโลโก้คู่แข่งก็คือไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือจะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมมีความเหมาะสมไม่ใช่จะใส่อะไรก็ใส่เข้าไป3 4 5 6 7 8 9 10อย่างในโลโก้ของท่านเลยท่านดูตัวอย่างโลโก้ในชีวิตประจำวันของท่านก่อนว่าที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยมันประมาณไหนถ้าใส่อะไรไปเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเขาจะอ่านหมดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเด่นเหมาะสมมีความยืดหยุ่นหมายความว่าสามารถใช้ได้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นโลโก้อันเดิมอันเดียวที่เราเลือกแล้วไม่ใช่แบบอันนี้เหมาะกับสื่อออนไลน์พอไปอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออฟไลน์เอ้าไม่เข้าเลยไม่แมทเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนออกแบบก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยเหมาะกับเวลาแล้วก็จดจำได้เหมาะกับเวลาก็คือท่านก็อย่างที่เล่าเหมาะสมกับเวลานะท่านก็ดูตัวอย่างของคู่แข่งหรือว่าเพื่อนในธุรกิจประเภทเดียวกันว่าถ้าธุรกิจประเภทนี้เช่นต้นไม้โลโก้ส่วนมากจะเป็นแบบไหนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจขายอาหารตามสั่งขายชานมไข่มุกไข่กาแฟอย่างเงี้ยส่วนมากโลโก้คือก็จะเป็นหมวดหมู่ประเภทคล้ายๆกันอันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักๆของโลโก้นะจริงมีมากกว่านี้นะแต่อยากให้คำนึงถึงอันหนึ่งเรียบง่ายมีเอกลักษณ์เหมาะสมยืดหยุ่นเหมาะกับเวลานะจ๊ะก็ต้องดูคำว่าเหมาะกับเวลานี่คล้ายๆเหมือนเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้เขาฮิตแบบไหนอะไรเป็นกระแสก็คือดูนิดนึงแล้วก็สามารถจดจำได้อันนี้สำคัญมากเลยทำเสร็จแล้วทำสวยเอาแต่ลูกค้าจำไม่ได้เลยอันนี้แบบได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโลโก้นี่ตัวอย่างในชีวิตจริงเยอะแยะเลยเอาโลโก้ของร้านเสื้อผ้าเซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็เลือกคนรูปเราก็จะเห็นรูปภาพต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายมาให้เราเลือกนะคะเช่นโลโก้ที่เห็นที่หน้าจอก็จะเป็นโลโก้เกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าดูตัวอย่างนะร้านขายเสื้อผ้าถ้าพูดถึงเสื้อผ้าสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วจะนึกถึงเสื้อผ้าคือเช่นไม้แขวนเสื้อนะคะยกตัวอย่างไม้แขวนเสื้อหมวกเนี่ยจะแฟชั่นช็อปอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งตัวเนาะเนี่ยตรงนี้สื่อหมดเลยนะคะกางเกงชุดนะคะอย่างนี้นะอันนี้ตัวอย่างสังเกตว่าโลโก้จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจเลยนะคะที่เห็นผ่านตามาเนี่ยก็จะมีการใช้โลโก้นะคะที่ออกแบบจากแพลตฟอร์ม Canva ในการทำธุรกิจของท่านเองนะคะตรงนี้อันนี้โลโก้ร้านเสื้อผ้านะคะโลโก้อาสมมุติเสื้อผ้าเด็กเนี่ยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้สีสันแบบสะดุดตานะสะดุดตาแล้วก็มีสัญลักษณ์ในส่วนของไม้แขวนเสื้อแล้วก็รูปเด็กอย่างนี้มีชื่อเว็บไซต์อยู่ด้วยก็คือบอกว่าถ้าเห็นโลโก้นี้สนใจเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะตรงนี้ก็สามารถปริ้นเป็นสติกเกอร์ได้ไว้แปะตามบรรจุภัณฑ์หีบห่อของสินค้าของท่านหรือถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพาลูกค้าเขาก็จะเห็นในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนี่ก็จะเป็นการ PR เพิ่มไปอีกนะจ๊ะนอกจากมีโลโก้แล้วก็ยังมีเว็บไซต์อยู่ในนั้นด้วยสมมติไปร้านกาแฟโลโก้ถ้าพูดถึงร้านกาแฟก็จะมีองค์ประกอบที่เราเห็นแล้วเราคิดถึงเลยมีเมล็ดกาแฟมีแก้วกาแฟมีลูกควันเนาะควันแบบเนี้ยเราจะเห็นกันบ่อยเวลาเราไป
นั่งที่คาเฟ่เก๋ๆหรือว่า

ึกไม่ออกท่านก็จะเปิดสมมุติจะเปิดร้านกาแฟท่านก็ลองไปเซอร์เวที่คาเฟ่เก๋ๆที่ท่านชอบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงกาแฟเนาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นแล้วอ๋อร้านกาแฟแน่นอนคาเฟ่นะคะดูเป็นตัวอย่างโอ้ตรงนี้เก๋คิดดีไซน์อันนี้คือดีไซน์โลโก้นะแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างไอเดียได้ตรงนี้ในชีวิตจริงนะจ๊ะในชีวิตจริงโลโก้สำหรับแบรนด์ธุรกิจเจ้าใหญ่ที่เราเห็นผ่านตาเราเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างนี่มีแค่นี้เองมีแค่นี้เองแต่ว่าใครเห็นก็จำได้แล้วก็รู้ว่าอ๋อของบิ๊กซีอ่ะดูของเซ็นยกตัวอย่างนะคะมีเท่านี้นะจ๊ะดูเรียบตรงกับอะไรนะคุณลักษณะของโลโก้ที่ดีเรียบง่ายตรงนี้นะคะตาสัญลักษณ์โลโก้ของ7 Eleven นะคะซึ่งเราก็เห็นกันได้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านเนาะสังเกตว่ามีความเรียบง่ายมีความเด่นแล้วก็จดจำได้ง่ายมากเลยเนื่องจากเป็นแค่เลข7แล้วก็ตัวชื่อภาษาอังกฤษเลข7ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีสีไม่กี่สีเองนะคะตรงนี้อ่ะก็เป็นตัวอย่างมีอะไรอีกเนี่ยเรียบง่ายไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยแต่เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยอ๋อโลโก้ของอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างของโลโก้เดี๋ยวเราจะไปฝึกออกแบบฝึกใช้ดีกว่าเพราะว่าตัวแคนวาเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ให้แล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างอ่ะตัวอย่างของโลโก้ร้านกาแฟนะคะเยอะแยะมากมายนะตรงนี้อ่ะให้ดูตัวอย่างก่อนพอเห็นปุ๊บบางทีก็เดาได้เลยว่าอ๋ออันนี้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปหนังสือเดาได้เลยตรงนี้ขายหนังสือขายแมกกาซีนขายนิตยสารอะไรที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่แพลตฟอร์ม Canva กันก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ที่ยังไม่เคยใช้ Canva เลยท่านก็เข้า Google ท่านละ1ท่านเข้า Google นะคะพิมพ์ CAN ขยายให้ CANVA นะคะ Canva เสร็จแล้วกด Enter ปั้ง Canva เป็นแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานประเภทกราฟิกออนไลน์นะคะที่ใช้ในสื่อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อ๋อแต่ถ้าเป็นสื่อออฟไลน์สื่อสิ่งพิมพ์บางทีถ้าเขาต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ความคมชัดระดับสูงอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ยังแนะนำไปเป็นโปรแกรมเฉพาะทางถ้าเป็นสื่อออนไลน์ที่เราดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ต iPad มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอนะก็ดูว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะแค่ว่าเป็นโปรแกรมของต่างประเทศเนาะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยท่านทีม Canva เสร็จแล้วท่านกด Enter นะคะก็สัญลักษณ์โปรแกรม Canva ก็จะเป็นตัว C นะวงกลมน้ำเงินทั่วฟ้าแบบนี้ท่านก็นี่เขาบอกเลย Canva คือเครื่องมือออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ใช้งานได้ฟรีสนับสนุนทั้งการทำธุรกิจทั้งการศึกษานี่มีเทมเพลตฟรีมีอะไรให้ใช้มากมายนะท่านดูตาโลโก้เสร็จแล้วท่านก็คลิกที่ลิงก์เลยนะคะพอดีอันนี้สมัครเอาไว้อยู่แล้วท่านที่ใช้ครั้งแรกท่านก็กรอกข้อมูลตามที่เขาขอมาก่อนนะคะทีนี้ถ้าใช้ฟรีก็จะจำกัดกับรูปหรือวัตถุที่ใช้ได้ฟรีคือไม่ได้ใช้ได้ทุกรูปแต่ถ้าบอกว่าเอาอยากใช้ทุกรูปเป็นยังไงก็คือเป็นการอัปเกรดท่านต้องไปอัปเกรดเอาไปดูราคาซิด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้ Canva มีดีไซน์สปอร์ตไลน์

ก็คือจะเป็นหมวดหมู่ที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สำหรับใหม่ที่เริ่มใช้อาจจะหาอะไรไม่เจอก็คือเข้ามาดูว่าท่านต้องการจะสร้างอะไรสร้างอะไรเช่นวิธีก็คือชี้ที่เมนูก่อนนะคะเอาเมาส์ชี้แล้วก็เลื่อนลงมานะเช่นสมมุติว่าท่านจะทำสื่อเกี่ยวกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนาะท่านจะออกแบบโลโก้ท่านก็เลือกโลโก้ทำโปสเตอร์ก็เลือกโปสเตอร์ตรงนี้คือแพลตฟอร์มเขาจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้ซึ่งอำนวยความสะดวกสุดๆเลยหรือถ้าเป็นงานสำหรับเอาไปพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ก็มีให้อีกเช่นการเช่นนำบาทบาทบัตรเชิญโลโก้ติดแก้วกาแฟภาพติดเสื้อนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือสำหรับไปพิมพ์แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีน่าจะมีค่าความคมชัดที่ค่อนข้างสูงนะก็คือเข้ามาดูได้นะคะหรือเกี่ยวกับถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอก็เข้ามาตรงนี้อันนี้อยู่ในหมวดหมู่ดีไซน์สปอร์ตไลท์ไปดูหมวดหมู่ธุรกิจเขาก็จะแบ่งคล้ายๆกับตะกี้นะค่ะแต่ว่าคือแบ่งเป็นประเภทหมวดหมู่เกี่ยวกับธุรกิจให้นะโซลูชันก็ยังมีเห็นไหมการตลาดครีเอทีฟเอเจนซี่การขายนะคะตรงนี้ท่านสนใจไหนก็ลองกดเข้าไปดูได้เกี่ยวกับทางด้าน education นะคะก็คือตรงนี้เขาสนับสนุนในเรื่องของด้านการศึกษานะมีโรงเรียนนักเรียนเนี่ยสำหรับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือรองรับเราจะมาดูอะไรมาดูราคาก่อนราคามีฟรีโปรทีมท่านที่เข้ามาครั้งแรกหรือยังไม่ได้อัปเกรดก็คือใช้ในเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันฟรีก็คือใช้ได้เท่าที่ใช้ได้ถ้าไหนไม่ใช่ฟรีท่านก็จะทราบเลยว่าจะมีรูปสัญลักษณ์เล็กๆบอกนะคะว่าให้รูปสัญลักษณ์เป็นรูปอย่างนี้มงกุฎถ้ามีมงกุฎแปลว่าเสียตั้งเสียตั้งก็คือบางรูปบางเทมเพลตจะเป็นรูปมงกุฎท่านอยากได้รูปนี้เทมเพลตนี้ท่านก็ต้องไปอัปเกรดนะคะถ้าเวอร์ชันฟรีก็คือใช้ได้1คนเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเครื่องมือแก้ไขลากแล้ววางใช้งานง่ายใช้ง่ายจริงๆนะคะแล้วก็มีเทมเพลตดีไซน์แบบมืออาชีพมาให้เลือกมากกว่า1ล้านรายการ1ล้านเลยนะโอ้แต่ถ้าอัปเกรดล่ะ10ล้านเดี๋ยว100ล้านเยอะมากๆใช้ถึงไหมเราต้องการแค่ไม่กี่แบบเองถ้าท่านบอกว่าโอ้แค่ว่าไม่พอใช้โอ้ไม่ได้ไหวแล้วนะเขามีให้เลือกเป็นล้านรายการเลยนะคะมีดีไซน์ถ้าของฟรีดีไซน์มากกว่า 1,000 แบบนะคะสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียแล้วอื่นๆทุกสื่อเนี่ยเอาในออนไลน์เนี่ยรองรับหมดออฟไลน์ก็มีนะมีภาพแล้วก็ภาพกราฟิกนะคะให้เลือกกว่า3ล้านโอ้โหเยอะมาก3ล้านรายการมีซัพพอร์ตโดย AI ก็มีทางสมัยสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูล5กิกนะคะบนระบบคลาวด์แต่ถ้าอัปเกรดก็คือเก็บข้อมูลได้1เทราไบต์โอ้โหเยอะมากนะ1เทราไบต์มีปัญหาอะไรติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ได้24ชั่วโมงมี AI ลบพื้นหลังได้ปรับขนาดและตัวสอนในดีไซน์ได้เร็วนะคะแบรนด์กิก100ชุดสำหรับจัดการแบรนด์ของคุณอันนี้คือเวอร์ชั่นโปรก็คือปีละ 1,850 นะแล้วบอกว่าโอ้แพงก็เอา 1,850 หาร12 1,850 หาร12เดือนละ154บาทนะคะซึ่งถ้าท่านทำธุรกิจช่วงฝึกทำเนี่ยท่านใช้เวอร์ชั่นฟรีก่อนได้แต่ถ้าท่านทำธุรกิจจริงจังท่านต้องอัปเกรดนะเพราะว่าท่านจะเอาเวอร์ชันฟรีไปทำให้ท่านมีรายได้เนี่ยจากเอาเวอร์ชันฟรีไปทำให้ท่านก่อเกิดรายได้เนี่ยไม่ได้เนาะท่านก็มาอัปเกรดให้ถูกต้องนะคะท่านจะได้ใช้พวกรูปภาพเทมเพลตที่ท่านดีไซน์ไว้เนี่ยอย่างถูกกฎหมายนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเปรียบเทียบให้เยอะๆมากมายตกเดือนละ154บาทเองนะถ้าท่านปีสมมุติจะใช้อปีเอาซื้อไปสักปีนึงก็ใช้ไปเลยทั้งปีถ้าแบบอ้อหรืออยากจะลองดูว่าซื้อเป็นเดือนได้ไหมรายเดือนก็มีนี่รายเดือนโอ้รายเดือน
แพงกว่าหน่อยซื้อเป็นปีถูกกว่าแต่นี้ซื้อเป็นปีตก154รายเดือนคือ230นะคะหรือถ้าบอกว่าเอาเดือนเดียวพอเอาไว้ออกแบบเอาไว้เสร็จแล้วไม่ซื้อแล้วก็คือแล้วแต่นะแต่ถ้าช่วงทดลองเรียนกับกุ้งเนี่ยใช้เวอร์ชั่นฟรีไปก่อนนะคะทีนี้เราจะเลือกถ้าธุรกิจของท่านสมมติว่ามีทีมแอดมินมีอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการออกแบบลงหน้าร้านเสมือนหน้าร้านออนไลน์ของท่านอ่ะสมมติว่ามีพนักงานหลายคนก็ลองดูนะคะว่าซัพพอร์ตเนี่ยอย่างเช่นแคนวาทีมเนี่ยใช้ได้อย่างน้อย3คนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านเองอ่ะทีนี้กลับไปหน้าแรกนะคะกดที่โลโก้แคนวาเลยคนบอกว่ายังไม่ได้เป็นภาษาไทยเลยชี้เชื้อกุ้งทำยังไงการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะนี่เลยกดรูปฟันเฟืองปึ๊บเลื่อนลงมานิดนึงไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนโลโก้ฟันเฟืองนะแล้วก็คลิกตรงคำว่า language l a n g u a g e นะคะ language ตรงนี้กดปึ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเลื่อนลงมาล่างสุดเลยปึ๊บเสร็จแล้วนับขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันที่11ถ้าดูจากข้างล่างขึ้นไปน่ะจะเจอง่ายกว่าเลื่อนลงมาแล้วก็จิ้มเลยภาษาไทยนะคะพอคลิกภาษาไทยเสร็จแล้วถ้ารายการคำสั่งยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ท่านกดรีเฟรชให้ท่านกดรีเฟรชนะคะรีเฟรชเพื่อโหลดหน้าใหม่โหลดหน้าแคนวาที่เรากำลังทำงานอยู่ใหม่นะคะก็สังเกตว่าคำสั่งจะเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้เริ่มต้นในการสร้างโลโก้นะกลับไปที่หน้าแรกกดสัญลักษณ์แคนวาเลยกดปึ๊บตรงนี้ก็คือหน้าแรกหน้าต้อนรับหน้าบ้านนะหน้าต้อนรับถ้าบางคนใช้ครั้งแรกว่าอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายใช้ง่ายมากนะคะถ้าไม่ต้องตกใจนะด้านบนนะก็จะเป็นเมนูที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเราไม่เลือกก็ไม่เป็นไรแต่คือเขาแบ่งไว้ให้แล้วเวลาท่านกดเล่นไปนู่นนี่นั่นไปไหนก็ไม่รู้แบบจะกลับมาหน้านี้ยังไงท่านกดที่ Canva ตรงนี้ให้ท่านคลิกที่โลโก้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นตรงนี้นะซ้ายมือนะคะที่มีรูปอาจารย์กุ้งสวยๆบางอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือในเบื้องต้นเนี่ยใช้งานก็คือเราจะใช้ตรงนี้ตรงกลางนี้คำถามว่าวันนี้คุณจะดีไซน์อะไรจ๊ะคุณจะออกแบบอะไรนั่นเองใครที่ใช้หลายครั้งแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำค้นเนี่ยใส่คำค้นไปได้เลยเช่นโลโก้ท่านก็พิมพ์ LOGO ไปภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันด้วยนะมีหมายความว่าเขาโชว์ผลลัพธ์ออกมาไม่เท่ากันภาษาอังกฤษเนี่ยจะเยอะกว่านะคะเนี่ยเช่นท่านต้องการจะทำโลโก้ท่านก็พิมพ์ไปเลย LOGO หรือแต่ถ้าภาษาไทยท่านพิมพ์ไม่เหมือนกันทุกคำพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกข้อมูลก็จะขึ้นมาไม่เท่ากันนะคะอันนี้แล้วก็ภาษาไทยแนะนำให้ถ้ารู้ภาษาอังกฤษให้คนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแต่ทีนี้บอกว่าถ้าไม่รู้แล้วทำยังไงตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกข้างบนเป็นหมวดหมู่ที่รวมไม่ให้ใช่ไหมคะหนึ่งทางแล้วนะข้างบนท่านจะเลือกจากข้างบนเมนูด้านบนก็ได้สองนะคะท่านคลิกแล้วก็พิมพ์คำที่ท่านต้องการนะคะจะค้นหาเทมเพลตอารมณ์เหมือนใช้ Google อ่ะคล้ายๆกันนะคะอยากรู้อะไรก็พิมพ์ไปนะคะแล้วก็สามด้านล่างตรงนี้นะคะท่านสามารถคลิกแล้วก็เลือกนะคะได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราพอดีกุ้งเคยใช้งานแล้วก็เซิร์ชค้นหาอะไรมากมายก็จะขึ้นมาตามที่ผู้ใช้เคยใช้งานไว้แต่ทีนี้มือใหม่ทำไงแหละจันกุ้งมือใหม่ภาษาอังกฤษ LOGO นะคะสมมุติว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาโลโก้อะไรมันจะมีมาให้เลือกเลยว่าจะเอาโลโก้อะไรสมมติเราอยากดูรวมเราก็พิมพ์ LOGO กด Enter นี่นะกุ้งเซิร์ชภาษาอังกฤษนะตรงนี้นะคะขึ้นมาเท่าไหร่133,939เทมเพลตพอไหม
พอให้ท่านใช้งานไหมท่านใช้กี่เทมเพลตดีโลโก้อ่ะใช้อันเดียวทำเสร็จแล้วก็ใช้แบบเดียวสำหรับ1แบรนด์1ธุรกิจยกเว้นท่านจะมีธุรกิจหลายธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้น 133,939 เทมเพลตเนี่ยต้องมีสักอันแหละที่โดนใจท่านแต่ว่าเขาจะรวมมานะหมายความว่าเขาจะรวมมาอันนี้เห็นไหมอันนี้สัญลักษณ์รูปอะไรหนังสือAcademy เนี่ยก็คือแนวแบบวิชาการอะไรอย่างนี้อันนี้รูปน้องเหมียวก็จะเป็นคาเฟ่เนี่ยเขาจะรวมมาเขาไม่ได้แยกเป็นประเภทสินค้าให้เราไม่ได้แยกเป็นประเภทธุรกิจให้เราอันนี้โลโก้ขนมหวานมีมากมายเลยอันนี้เกี่ยวกับ education เขาก็จะบอกอยู่นะว่าอันเนี้ย university อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเลื่อนไปอันนี้คือเขารวมมาให้ไงแต่ว่าถามว่าคนจะทำธุรกิจเนี่ยจะรู้ไหมว่าจะทำอะไรรู้คนที่จะทำธุรกิจรู้อยู่แล้วว่าท่านอ่ะจะทำธุรกิจอะไรอันนี้ภาษาไทยคุณชายไข่เจียวอยากดูตัวอย่างเอาเมาส์ไปแปะไว้นะคะเขาก็จะสไลด์ให้ดูเลื่อนให้ดูตัวอย่างอันนี้โลโก้ร้านกาแฟนะคาเฟ่เทมเพลตคือโครงสร้างที่เราชอบดีไซน์ที่เราชอบถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยเราจะแก้แค่อะไรแก้แค่รูปข้างในกับชื่อเพราะฉะนั้นท่านเลือกฟอนต์หนึ่งคือเลือกฟอนต์เลือกแบบที่ชอบเนี่ยเอาอย่างเงี้ยสมมติว่าทำสมมติว่ากุ้งจะขายชานมไข่มุกแต่กุ้งเห็นโลโก้อุ้ยชอบดีไซน์อันนี้แล้วจะเอามาเป็นโลโก้ตัวเองสำหรับร้านชานมไข่มุกได้ไหมได้ก็คือเราก็เปลี่ยนรูปตรงกลางเนี่ยที่เป็นแก้วตรงกลางเนี่ยเป็นรูปชานมไข่มุกแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์ของตัวเองไปอ่ะสมมติว่าเลือกแล้วอ่ะเลือกแล้วว่าชอบอันนี้ชอบแบบนะไม่ถึงชอบแบบพอเราเลือกปุ๊บข้างล่างก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกอีกมากมายสวยเยอะสวยไม่ใช่สวยเยอะสวยทุกแบบอันนี้มีความเป็นมืออาชีพสูงนะคะจากเทมเพลตชิมีดูนะคะกุ้งขายอะไรกุ้งขายชานมไข่มุกกุ้งเอาวันนี้นะคะกุ้งก็กดปรับแต่งปุ่มสีม่วงนะคลิกเลยปุ๊บองค์ประกอบในเทมเพลตนะอันนี้คือเป็น1โลโก้1แบบใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยรูปภาพเนี่ยภาพกราฟิกนะคะกราฟิกก็เป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์คือยืดขยายแล้วก็ไม่แตกนะคะตัวหนังสือนะคะเทคกุ้งแนะนำว่าเลือกโฟมทั้งหมดเนี่ยที่เราชอบหมายความว่าเราชอบแล้วว่าเราชอบโครงดีไซน์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาได้เราเลือกดีไซน์อันนี้มาเราเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็แค่ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นชื่อแบรนด์ของเราเช่น AJ กุ้งอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยมิลช็อกหรอสมมตินะชานมไข่มุกอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องเลือกมาแล้วเราปรับแก้แบบรื้อใหม่อ่ะอันนั้นอ่ะจะสมมุติว่ารื้อใหม่ทำใส่เลือกฟอนต์ใหม่เลือกสีใหม่อันนั้นคือไม่ใช่คุณสมบัติของเทมเพลตเทมเพลตคือโครงสร้างที่มีเอาไว้แล้วให้ท่านเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพนิดหน่อยพอเขาออกแบบมาให้แล้วเพราะว่าถ้าท่านไปรื้อใหม่ทำใหม่มันจะออกมาบางทีมันไม่สวยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอนฝึกทำเนี่ยท่านแก้ตามตำแหน่งที่เขามีอย่าไปปรับขยับอะไรเยอะก็คือเคยทำแล้วว่าโอ้เพิ่มงานทำนานกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของกุ้งก็คือตรงไหนอ่ะสมมุติเพิ่มหน้าแล้วเดี๋ยวเอาเทมเพลตอื่นอีกหาตรงนี้ได้นะสมมุติขายกาแฟด้วยมีหลายธุรกิจโอ๊ะอันนี้ก็ดีไซน์เก๋ไก่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีโลโก้สัญลักษณ์ถ้าเป็นรูปมงกุฎเนาะสำหรับท่านที่ไม่ได้อัปเกรดก็คือแปลว่าใช้ไม่ได้ในเวอร์ชันฟรีท่านก็ต้องไปอัปเกรดแต่ทีนี้ของกุ้งอัปเกรดเป็นลักษณะของ for education นะคะก็คือใช้ฟรีสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหมวกแต่ถ้าท่านไม่ได้อัปเกรดจะเป็นรูปมงกุฎชอบอันนี้อย่างเงี้ย
องค์ประกอบเหมือนกันมีเทคนะคะเทคจะเป็นภาษาเทคคือข้อความจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นตัวเลขอะไรเงี้ยก็คือเทคนะตรงนี้แล้วก็รูปภาพรูปลบหารูปใหม่หาจากไหนนี่เลยองค์ประกอบตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆหมวกในที่กูมาวนไว้ถ้าอยากได้อะไรเดินไปเลยอันนี้ร้านอะไรร้านแรกร้านชานมไข่มุกเราก็เซิร์ชปุ๊บทั้งหมดเขาก็โชว์หมดเลยหรือจะเลือกแบบโชว์แบบกราฟิกวันนี้น่ารักภาพถ่ายวิดีโอรูปทรงเสียงกดดูก่อนได้สำหรับมือใหม่เพิ่งใช้ครั้งแรกมีเยอะมากนะคะมีมาใหม่เต็มเลยนะคะหรือใครบอกว่าจะเอา AI สร้างเป็นภาพได้ไหมได้หมดแล้วแต่ท่านเลยแต่อันนี้คือตอนหนึ่งเอามาใช้แบบพื้นฐานก่อนนะเซิร์ชชานมไข่มุกใช่ไหมคะกดดูอีกมีอะไรมาให้เราเลือกโอ้มีรูปน้ำเข้ากันไหมบางทีไม่เข้ากันก็จะใส่เยอะไปทำไมจะดูลบบอกใครบอกตัวเองที่เชื่อพุ่งนั่นแหละตัวดีเลยใส่ไปเรื่อยอันนี้เรากดดูคลิกดูก่อนนะชานมไข่มุกหรอเฮ้ยอันนี้มุกแบบเคลื่อนไหวได้ลดแต่ถามว่ามุกเคลื่อนไหวได้แล้วไม่ใส่โลโก้ในเฟซบุ๊กแล้วมุกเคลื่อนไหวไหมในเคลื่อนไหวนะจะเป็นภาพนิ่งนะจ๊ะเลือกไปก่อนวันนี้ก็เก๋อันนี้ฝึกทำก่อนนะท่านตอนที่หนึ่งท่านฝึกทำพื้นฐานก่อนฝึกใช้พื้นฐานได้ถ้าตอนที่1ท่านฝึกใช้1แก้ข้อความได้2แก้รูปภาพได้ตอนอื่นๆหรือท่านจะใช้แบบอื่นใน Canva ได้หมดเหมือนกันคือองค์ประกอบหลักๆเขามีเท่านี้นะวันนี้ก็เก๋นี่อ่ะถ้าบอกว่าอันนี้มีอันไหนไม่เอาท่านคลิกแล้วกดลบนะคลิกลบคืนงานสีคืนกันเปลี่ยนสีถ้ารูปอันไหนเปลี่ยนสีได้คลิกด้านบนเนี่ยจานสีจะมีสีให้เลือกถ้าเปลี่ยนสีได้นะแต่ถ้าท่านคลิกแล้วไม่มีก็แปลว่านั้นเปลี่ยนไม่ได้บอกโอ้วงกลมไม่อยากได้สีนี้ก็คลิกแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่ยกตัวอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ทุกอย่างถ้าคลิกแล้วมีจานสีให้เลือกแปลว่าเปลี่ยนสีได้แบบนี้อย่างนี้นะคะถ้าไม่เอาท่านก็กดลบทุกคนบอกว่าเชื่อแล้วบอกว่าเทมเพลตเขาออกแบบมาสวยแล้วแก้ไปแก้มาบางทีแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ก็มียกตัวอย่างกุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าชอบอันไหนก็เลือกแบบที่ท่านชอบถ้าไม่ชอบท่านก็คลิกแล้วก็กดลบกด delete นะปุ่ม delete คือปุ่มลบนะคะขยับได้หมดเลยเนี่ยหมุนได้ไหมหมุนได้นี่หมุนแบบนี้

ฝึกทำก็ทำให้ถนัดคุ้นกับมือก่อนเนาะเอาเมาส์คลิกลองคลิกเลือกดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือสร้างโลโก้ด้วยแคนวานะจะมีสองตอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่หนึ่งสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ท่านก็ทำให้ถนัดมือก่อนเอออย่างนี้พิมพ์จะแก้ก็คือดับเบิลคลิกพิมพ์นะคะดับเบิลคลิกพิมพ์เปลี่ยนฟอนต์เนี่ยจริงๆฟอนต์สวยมีเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วงานมันจะไม่จบไงเออเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไปตอนที่2เนาะตอนที่1ท่านก็เนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะบอกว่าอยากเลือกแบบอื่นอีกทำยังไงล่ะจังกุ้งก็คือกดเพิ่มหน้าอย่างนี้เออท่านมาที่ดีไซน์นี้นะคะตอนนี้ในส่วนของดีไซน์เนี่ยก็จะยังเป็นในส่วนของโลโก้ค้างอยู่เพราะว่าเราเซิร์ชตอนแรกเราเซิร์ชคำค้นน่ะที่เราค้นหาเนี่ยเราเซิร์ชโดยใช้คำว่าโลโก้อุ้ยสีชมพูน่ารัก

เราเซิร์ชโดยใช้คำว่าโลโก้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเทมเพลตเนี่ยก็ยังจะเป็นโลโก้อยู่อยากดูหลายแบบท่านก็เพิ่มหน้ามาชอบอันนี้แต่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นไข่หมูแดงได้หมดทุกอย่างทุกองค์ประกอบในเทมเพลตแก้ได้หมดนะคะอันนี้ชอบแบบนี้มาไว้ในโลโก้อันนี้ได้ไหมได้หมดเลยนะดับเบิลคลิกพิมพ์

เนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวบางทีพิมพ์พอแล้วก็คือเสร็จแล้วนะคะก็จะมีโครงสร้างหลักๆเนี่ยยังมีอยู่ท่านก็จะไม่ต้องแก้เยอะตรงไหนคลิกแล้วมีจานสีขึ้นแปลว่าเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคลิกตรงนี้ก็มีแต่อย่างที่กุ้งเล่านะเปลี่ยนเยอะคือมันจะเละไม่ใช่เลยหรอกคือตัวเองก็ชอบแบบอุ้ยสวยไปๆมาแบบโอ้ยของเดิมตอนแรกสวยอยู่แล้วก็คือเป็นเทมเพลตแรกที่เราเลือกใช่ไหมคะเทมเพลตที่เราตัดสินใจเลือกแล้วอ่ะเราจะเอาแบบนี้แปลว่าก็ให้องค์ประกอบรูปแบบฟอนต์สีเนี่ยให้ยังคงของเดิมไว้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วกลับไปดูอ้าวเทมเพลตสวยกว่าที่เราเปลี่ยนอีกอย่างนี้ก็มีนะคะโอเคถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วถ้าจะเอาโลโก้ลงมาใช้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะ1ท่านคลิกที่แชร์ท่านคลิกที่แชร์เลื่อนลงมากดที่คำว่าแชร์นะด้านบนขวามือนะคะเลื่อนลงมาคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้สำคัญประเภทไฟล์เขาขึ้นเลยแนะนำแล้วกดทีนึงจะมีอะไรให้เราเลือกมั่งมีไฟล์ภาพนะที่เป็นภาพนิ่งนะคะจะมี JPG PNG 2 อันนี้เป็นไฟล์ภาพนิ่งนะคะไฟล์ภาพนอกนั้นเป็น PDF นะคะ SVG MP4 GIF นะคะเขาจะขึ้นมาเลยเขาแนะนำ PNG ก็คือเหมาะสำหรับรูปภาพและภาพวาดที่มีรายละเอียดซับซ้อนเขาแนะนำให้เป็นนามสกุลนี้เราก็เชื่อเขานะคะก็คือขนาดที่ได้นี่ปรับขนาดตรงนี้ได้โอ้ถ้าขนาดเล็กตะกี้ว่าให้มาเท่าไหร่500x500พิกเซลนะคะไม่เล็กมากนะคะเล็กมากคือเท่านี้เล็กสุดคือ250x250พิกเซลก็คือจะเป็นขนาดเหมือนไอคอนบางที150x150ไอคอนที่เราเห็นบนเว็บไซต์เล็กๆเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าใหญ่ล่ะอยากได้ใหญ่ยิ่งเลื่อนมาเนี่ยโอ้โหให้เยอะอยู่1563x1563พิกเซลเลยถามว่าจำเป็นต้องใหญ่สุดไหมไม่จำเป็นนะคะตามการใช้งานถ้าเป็นโลโก้บนสื่อออนไลน์ Facebook นะคะ IG ที่อยู่ในโซเชียลเนาะที่เราจะใส่ในส่วนของโลโก้เนี่ยเท่าที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเพียงพอแล้ว1คือนามสกุล PNG นะคะ2ขนาดเริ่มต้นที่มีให้ก็คือ500x500นะคะแต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ท่านก็เลื่อนให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะทีนี้เลือกหน้าก็คือท่านจะโหลดโลโก้อันไหนมาล่ะท่านโหลดสมมติว่าจะเอาแต่โลโก้อันแรกเนี่ยมันจะเรียงตามหน้านะคะถ้าท่านจะเอาโลโก้อันแรกท่านยกเลิกก่อนยกเลิกแล้วท่านจะเอาโลโก้ไหนถ้าสมมติว่านี้ท่านก็ติ๊กนะคะที่โลโก้ที่ท่านต้องการจะดาวน์โหลดลงมาก็คือจะได้เป็นไฟล์ภาพ1ภาพแต่ถ้าท่านไม่ได้ติ๊กว่าจะเอาหน้าไหนนะคะจะเอาโลโก้อันไหนมันขึ้นแบบนี้แปลว่าเวลาโหลดลงมาเนี่ยจะได้เป็นไฟล์ zip นะคะเดี๋ยวกุ้งโหลดให้ดูอันนี้อันหนึ่งนะทุกอันหนึ่งนะคะก็คือจะได้ไฟล์ zip ทุกหน้าเลยกลับโหลดอีกครั้งหนึ่งเอาแค่หน้าเดียวยกเลิกติ๊กหน้าที่จะดาวน์โหลดแล้วสมมติว่าจะเอาหน้า4กดเสร็จแล้วแล้วกดดาวน์โหลดอ๋อตะกี้กุ้งยังไม่ได้กดดาวน์โหลดเนาะเลยยังไม่ลงมาอันนี้กุ้งดาวน์โหลดแค่หน้า4นะคะก็จะได้แค่หน้า4นะคะหน้า4ก็คือหน้าไหนคือหน้า4ที่เชื่อกุ้งเนี่ยจะเรียงนะคะหน้า1หน้า2หน้า3และหน้า4

อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้โลโก้อันนี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเออถ้าท่านไม่เลือกเป็นหน้านะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะท่านจะตกกระจายหาไฟล์ไม่เจอตรงนี้ PNG เลือกตรงนี้ปุ๊บลืมมาดูเมื่อไม่ได้มาดูนี้กดดาวน์โหลดเลยเขาจะโหลดมาให้4หน้าเลยนะกดดาวน์โหลดปุ๊บ4หน้าแล้วเป็นไฟล์ซิปคือรวมกันมานะคะท่านก็ต้องไปแตกไฟล์ซิปเนี่ยผิดท่านก็ต้องไปแตกไฟล์ซิปแล้วก็ดูว่าท่านจะเอาหน้าไหนดาวน์โหลดลงมาแล้วอยู่ในไหนอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตอนนี้ไฟล์หลายไฟล์เลยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าโหลดอันเดียวก็จะเป็น PNGโอ้เยอะเลยถ้าลองไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะก็จะพบไฟล์ที่ถ้าดาวน์โหลดคำแนะนำคือให้ดาวน์โหลดในหน้าที่เราต้องการจะเอาโลโก้ไปใช้งานก็เวลาดูก็คือยกตัวอย่างนะอันนี้สำหรับมือใหม่นะก็บางทีหาไม่เจอเนี่ยเช่นจิ้มตรงนี้ปุ๊บฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูข้างล่างข้างล่างเขาจะบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่หน้าไหนตรงนี้ค่ะท่านอยู่ที่หน้า3แปลว่างานชิ้นเนี่ยอยู่ที่หน้า3ถ้าจิ้มปุ๊บตรงนี้ขึ้นว่า2ทับ4แปลว่าโลโก้รูปเนี้ยอยู่ที่หน้า2เวลาท่านดาวน์โหลดก็จะได้เลือกหน้าให้ถูกต้องเอาออกปุ๊บเลือกหน้าติ๊กหน้าที่จะโหลดกดเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนที่1 นะคะสร้างโลโก้ด้วยแคนวานะไม่ยากเลยนะคะก็เป็นตอนแรกเนาะก็ฝึกทำแบบเบื้องต้นไปก่อนนะคะสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการจะสร้างตัวตนหรือมีหน้าร้านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะที่ท่านต้องการนะได้หมดเลยท่านก็มาฝึกออกแบบโลโก้นะคะที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยแพลตฟอร์มแคนวาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่2ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแคนวาอยู่แต่ว่าจะพาสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แล้วนะคะท่านก็มีประสบการณ์จากตอนที่1ท่านก็จะสามารถใช้งานตอนที่2ได้อย่างง่ายดายในแพลตฟอร์มแคนวาเทคโนโลยีวันนี้ไม่ชื่อเรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้

0: แรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราสามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกันนะครับโดยที่ภาคการศึกษานี้นะครับเป็นรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่9แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติครับในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่9นะครับเป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นในประเด็นต่างๆนะครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อหัวข้อภาษาญี่ปุ่นนะครับนิโฮงโนเซคาซึชูคันครับโนเซคาซึชูคันโดยคำว่านิโฮนนั้นนะครับก็หมายถึงนิปปงนะครับหมายถึงญี่ปุ่นนะครับเซคาซึนะครับแปลว่าการดำรงชีวิตนะครับการใช้ชีวิตแล้วก็คำว่าชูคันนะครับที่อยู่ด้านหลังสุดนั้นก็จะแปลว่าธรรมเนียมปฏิบัตินะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับนิโฮนโนเซคาซึชูคันครับก็เลยมีความหมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติครับวิถีชีวิตนะครับของการใช้ชีวิตของคนครับญี่ปุ่นนะครับที่อาศัยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นหัวข้อในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าธรรมเนียมปฏิบัติหลักๆนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันครับเป็นจารีตเลยนะครับแล้วก็คนต่างชาติอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามเขานะครับมันมีอะไรบ้างจริงๆก็มีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะสกัดมาให้เป็นให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันสัก 4-5 ประเด็นนะครับเป้าหมายของการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือพอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่ติดตามชมรายการวันนี้จะเข้าใจธรรมเนียมนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นในบริบทต่างๆนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับเข้ากับวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยครับได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าการที่เราไม่เข้าใจเลยตั้งแต่ต้นนะครับพอเราเข้าใจแล้วก็คาดหวังว่าใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับหรือใครที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถปรับตัวเองได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเรียนรู้นะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมแล้วก็มารยาทต่างๆในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นนะครับไปดูนะครับเต็ดวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับที่มันเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นการเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเริ่มจากที่พื้นฐานเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการทักทายนะครับที่เราเรียนกันไปหลายครั้งแล้วนะครับหลายวันนี้เราจะไม่มาคุยกันว่ามันมีสำนวนทักทายอะไรบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามชมรายการและอยากจะทราบว่าการทักทายภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยใช้สำนวนอะไรบ้างมีสำนวนอะไรที่น่าสนใจที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะไปติดตามนะครับย้อนหลังนะครับได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับสำหรับการทักทายนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับการทักทายก็คือไอซาสึครับไอซาสึภาษาญี่ปุ่นคำว่าทักทายเนี่ยนะครับใช้คำว่าไอซาสึครับไอซาสึนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกช่วงชีวิตของคนญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าไปจรดเย็นเลยนะครับถึงค่ำเลยนะครับถึงเวลาที่เราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเราเข้านอนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคนทุกๆช่วงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็ตามนะครับการทักทายนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับทุกๆช่วงเวลาในวันแล้วก็ทุกๆช่วงทุกๆวัยนะครับทุกๆช่วงชีวิตเลยนะครับแล้วก็เป็นมารยาทพื้นฐานนะครับการทักทายนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการที่เราอยู่ในสังคมคนญี่ปุ่นอยู่ในสังคมด้วยความประนีประนอมนะครับด้วยความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับการที่ไม่อายสะสื่อนะครับก็คือการแสดงตัวนะครับว่าไม่ข้องเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่แปลกแยกนะครับสังคมญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับลักษณะแบบนั้นนะครับญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องการรวมกลุ่มนะครับการปฏิบัติตัวนะครับของคนในสังคมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเขาก็จะอายสะสื่อกันหมดทุกคนเขาจะทักทายกันหมดครับแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
คนแต่ละคนที่อยู่

ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่อายสาสึนะครับไม่ทักทายเวลาที่เราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเราก็จะถูกมองว่าไม่ปฏิบัติตามครับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆนะครับซึ่งเรื่องของการไม่ทักทายของคนไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมันก็มีให้ได้ยินบ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่เราละเลยหรือว่าการที่เราเพิกเฉยนะครับต่อธรรมเนียมปฏิบัตินี้นะครับคนไทยจริงๆเราเป็นคนมีมารยาทมากนะครับเราเป็นคนมีน้ำใจปราศรัยเป็นเพื่อนกันง่ายมากนะครับรู้จักกันแป๊บเดียวเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเรื่องของอายสาสึนั้นเป็นเรื่องที่คนไทยเราไม่มีปัญหาเลยเราปฏิบัติในสังคมไทยเราด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอเราไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่เวลาอายสาสึมันต้องอายสาสึเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็น้องๆบางคนหรือว่านักศึกษาบางคนที่เพิ่งเดินทางไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเนี่ยนะครับบางคนก็ภาษาญี่ปุ่นก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นไปทำงานไปเรียนด้วยความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับพื้นฐานอยู่นะครับก็เลยทำให้พูดได้แหละนะครับสำนวนในการทักทายมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความมั่นใจในการพูดเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บก็เลยไม่พูดนะครับหรือพอมันไม่มีความมั่นใจที่จะพูดก็เลยพูดเสียงเบาอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยินพอเขาไม่ได้ยินเขาก็เหมารวมไปเลยว่าเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ยินก็คือคุณไม่ได้พูดนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยเราไม่ค่อยทักทายคนอื่นนะครับไม่ค่อยทักทายคนญี่ปุ่นหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คืออยากให้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องของการทักทายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับการไม่ทักทายถือเป็นการไม่ให้เกียรติครับคนที่อยู่รอบข้างและเป็นการตัดสัมพันธ์นะครับตัวเองกับคนที่อยู่รอบข้างหรือสังคมไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยนะครับเราจะอยู่ในสังคมนั้นค่อนข้างลำบากดังนั้นเราควรจะต้องทำและเวลาเราทำเราต้องทำด้วยเสียงที่ดังครับให้เขาได้ยินนะครับแล้วก็ให้มันเกิดประสิทธิผลนะครับหมายความว่าเราจะอายสาสึทั้งทีถ้าพูดเบาๆไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับก็พูดให้ดังไปเลยนะครับจะได้แสดงความให้เกียรตินะครับกับคู่สนทนาหรือว่าคนที่เราพบเจอในช่วงวันครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับที่เป็นจารีตนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของคนญี่ปุ่นที่เราชาวไทยนะครับที่จะเดินทางอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสมควรต้องเข้าใจนะครับและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ยังไม่หมายรวมถึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็มักจะพูดว่าหลังๆเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับก็มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแล้วก็เราคุ้นชินกับการที่เราอยู่ในโลกเสมือนนะครับโลกที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งพอเราไปเจอคนจริงๆเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีใจที่เราจะไม่สุภาพหรือว่าเราจะละเลยกับคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ในโลกเสมือนมาจนเราชินแล้วเราก็ไม่มีความคุ้นชินเคยชินกับการที่เราไปเจอคนจริงๆตัวเป็นๆเนี่ยนะครับเวลาเราเจอคนตัวจริงๆเป็นๆเราก็จะรู้สึกเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะครับพอทำอะไรไม่ถูกก็ไม่ทำซะเลยเนี่ยนะครับก็ไม่ทักทายซะเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากนะครับสำหรับคนที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นต้องเข้าใจตรงนี้นะครับประเด็นต่อไปนะครับก็คือเรื่องของอโนจิคาวมาโมรุครับการตรงต่อเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจารีตนะครับเป็นถือว่าเป็นมารยาทพื้นฐานนะครับของคนญี่ปุ่นครับก็คือการรักษาเวลานั่นเองนะครับของคนไทยเรามีข้ออ้างนะครับเรามีเหตุผลของการที่เราจะไม่รักษาเวลาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของรถติดครับทำให้เราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้แม่นยำมากนักเพราะว่ารถมันติดมากอะไรเงี้ยนะครับมันเดาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในสังคมญี่ปุ่นแล้วเหล่านี้ไม่สามารถจะเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างได้เลยนะครับต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถมาตรงต่อเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการนัดหมายกับใครก็ตามสำหรับสังคมญี่ปุ่นนะครับการตรงต่อเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นผลดีนะครับต่อผู้ปฏิบัติเองแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างนะครับถ้าเราตรงต่อเวลานะครับคนรอบข้างก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่ก็ตามถ้าเราไม่ตรงต่อเวลาคนรอบข้างของเราจะได้รับผลกระทบไปด้วยโดยปริยายใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับนักศึกษาลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าวันไหนที่นักศึกษามาเรียนแล้วก็เพื่อนๆมีเพื่อนบางคนที่มาสายและเดินเข้าห้องมาหลังจากที่อาจารย์เริ่มจัดการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยนะครับพอเขาเปิดประตูเข้ามาเราก็ต้องหันหน้าไปหาเขาไปดู

เขาใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครสมาธิเราก็จะหลุดไปจากการเรียนนะครับต้องไปอยู่ที่คนที่เดินเข้ามาเงี้ยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยในทัศนะของคนญี่ปุ่นแล้วนี่คือการรบกวนครับนี่คือการรบกวนดังนั้นเวลาเรามาสายหรือว่าเราไม่รักษาเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแต่มันมักจะมีผลกระทบกับคนอื่นในที่ทํางานก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไม่มาเรามาสายนะครับงานของเรามันจะเกี่ยวพันกับงานของคนอื่นเสมอนะครับมันก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยทำงานต่อไปไม่ได้นะครับหรือทําได้แต่ทําได้ไม่ดีนะครับดังนั้นการรักษาเวลาไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวนะครับเป็นเรื่องของเราและคนรอบข้างครับเป็นมารยาทที่เราจะต้องพึงตระหนักนะครับเป็นมารยาทพื้นฐานที่คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญครับอันนี้ประเด็นที่2นะครับเรื่องของการทักทายแล้วครับเรื่องของการรักษาเวลาแล้วนะครับหลายๆคนฟังแล้วก็รู้สึกโอ้ยากจังนะครับจะอยู่ได้ไหมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นครับทักทายก็ไม่อยากจะทักใครเลยนะครับรักษาเวลาก็ไม่ค่อยอยากจะรักษาเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องปรับตัวนะครับเรารู้ก่อนไปก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับถ้าประเมินแล้วว่าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะครับแต่ถ้าเกิดประเมินแล้วว่าโอเคพอไหวนะครับก็ไปนะครับก็เป็นโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเราเองครับไปเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นหรือไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ตามครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบการแยกขยะของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั้นโกมิโนะอะโนบุนเบสึครับโกมิโนะบุนเบสึนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับคนญี่ปุ่นทำอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็ขยะนะครับที่เขาแยกนะเขาก็แยกเยอะมากเลยนะครับแยกขยะเผาได้ขยะเผาไม่ได้ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะหนักขยะใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็มีการแยกทุกเขตทุกเมืองนะครับแยกหมดครับเพราะฉะนั้นเราที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามครับต้องแยกด้วยถ้าเราไม่แยกก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับเขาจะเอาถุงขยะที่เราไม่แยกที่เราออกไปทิ้งเนี่ยนะครับเขาตามหาง่ายมากเลยว่าขยะนี้เป็นของใครนะครับเขาจะโกยแล้วก็มาวางไว้หน้าห้องหน้าบ้านเราเลยนะครับเราก็ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบนี้นะครับก็อาจจะเลยเถิดไปถึงการแจ้งความดำเนินคดีอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับโกมิโนะบุนเบสึครับการแยกขยะครับเรื่องของการทักทายนะครับเรื่องของการรักษาเวลานะครับเรื่องของการแยกขยะนะครับคือถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเราต้องแยกแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านก็ตามอยู่ข้างนอกเราก็ต้องแยกนะครับไปทิ้งของตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทิ้งให้ถูกช่องนะครับขยะขวดน้ำนะครับขยะสดขยะอันตรายนะครับเมืองหรือเขตเขาก็จะมีถังขยะครับแบบต่างๆไว้ให้นะครับมีรูปภาพด้วยนะครับเราไม่มีข้ออ้างที่เราจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ารูปภาพมันจะชัดเจนมากว่าเป็นขยะประเภทไหนนะครับอีกอันนึงอีกประเด็นนึงนะครับก็คือคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะเงียบนะครับคนญี่ปุ่นนั้นจะไม่เสียงดังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับจะไม่ส่งเสียงดังไม่พูดกันเสียงดังยกเว้นอิซาคายะนะครับร้านเหล้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คงเป็นพื้นที่ยกเว้นนะครับรวมถึงคอนซาโตไปคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับว่าคงไม่มีใครมีหลายคนพูดเหมือนกันว่าการดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มารยาทดีเหลือเกินนะครับเขานั่งฟังกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ค่อยมีแบบบ้านเราที่ส่งเสียงดังแล้วก็ออกท่าออกทางมากนักนะครับในที่สาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นรถไฟนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับหรือว่าเดินอยู่ตามท้องถนนต่างๆเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับคือมันเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปสามารถที่จะใช้ร่วมกันต้องมาใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมือถือก็จะปิดครับเป็นระบบสั่นนะครับไม่ให้เกิดเสียงนะครับกรณีที่มันเสียงดังมาก็จะได้ไม่ไปรบกวนใครเพราะเรารับไม่ได้อยู่แล้วนะครับในรถไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์กันอยู่แล้วครับถ้าจำเป็นต้องพูดคุยกันในรถไฟนะครับก็จะต้องพูดคุยเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงกันเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการรบกวนคนอื่นอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขานะครับทีนี้คนไทยเราเนี่ยนะครับเวลาไปที่ญี่ปุ่นถ้าไปเรียนหรือว่าไปทำงานเนี่ยครับโดยมากแล้วก็จะมีเพื่อนนะครับหรือมีเพื่อนร่วมงานนะครับที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นยาวนานมากกว่าเราเป็นคนดูแลเราเป็นรุ่นพี่ของเราเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเราก็จะรู้ว่าไม่ควรรับโทรศัพท์ใน
รถไฟนะไม่ควรเปิดเสียงนะไม่ควรตะโกนพูดคุยกันเสียงดังในรถไฟหรือว่าพื้นที่สาธารณะอื่นๆนะครับแต่นะครับคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ค่อยรู้นะครับมารยาทแบบนี้แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็มักจะใช้ข้ออ้างของการเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยครับปฏิบัติตัวที่ไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็คือตะโกนโวกเวกเสียงดังนะครับในสถานีรถไฟนะครับในรถไฟด้วยนะครับรวมไปถึงถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่างๆครับติดคนนู้นคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมวะขูดครับเป็นการรบกวนนะครับไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอากัปกิริยาต่างๆด้วยที่ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่4แล้วนะครับประเด็นที่5นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมีธรรมเนียมในการทำความสะอาดร่วมกันครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแหละนะครับมีครูนะครับที่ช่วยทำความสะอาดแต่ว่าเขาก็ปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยมีเวรทำความสะอาดห้องเรียนนะครับหรือว่าห้องอาหารอะไรต่างๆเนี่ยด้วยตัวของนักเรียนเองแล้วพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็ปฏิบัติแบบที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กก็คือ เวลาหน้าบ้านนะครับหรือว่าในเขตพื้นที่เมืองที่ตัวเองอยู่อาศัยเนี่ยนะครับบางทีไม่ต้องรอให้มีเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำความสะอาดถนนเลยนะครับถ้าเกิดว่าหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับมันรกมันสกปรกแล้วเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดหน้าบ้านเราไปโดยปริยายทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำความสะอาดครับบ้านใครบ้านมันหรือบางทีทำบ้านของหน้าบ้านคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นอโนโซจิโทบันครับเป็นโซจิโทบันที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเวรการทำความสะอาดครับที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราถ้าจะไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเราก็ควรจะตระหนักว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือต้องมีการออกไปขอบคุณเขาถ้าเกิดว่ามีใครมากวาดบริเวณหน้าห้องของเรานะครับหน้าห้องพักหอพักของเราหรือว่ามากวาดหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วบางครั้งเราก็อาจจะต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับสละเวลาอันมีค่าของเราเนี่ยนะครับไปทำให้กับคนอื่นบ้างนะครับไปทำให้กับเมืองบ้างนะครับในรูปแบบต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งนะครับที่เขาทำกันนะครับแล้วก็คนต่างชาติที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะทำกันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีคนต่างชาติเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบางครั้งเป็นชาวปากีสถานเป็นชาวศรีลังกาเนี่ยครับออกมากวาดครับหน้าบ้านพักเพราะว่าเห็นคนญี่ปุ่นทำเป็นตัวอย่างครับตัวเขาเองก็ปฏิบัติตามถือว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันครับคนไทยเราก็ถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับคำชื่นชมนะครับแล้วก็ความเมตตาเอ็นดูจากคนญี่ปุ่นที่อยู่รอบข้างมากๆเลยครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการต่อแถวนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยญี่ปุ่นนั้นการเข้าคิวนั้นเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยใช่ไหมครับให้ความสำคัญกับการให้เกียรติคนอื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาแต่ใจตัวเองไปแซงคิวคนอื่นหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแปลว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นนะครับก็คนญี่ปุ่นก็จะไม่ทำลักษณะแบบนั้นนะครับจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงก็ตามนะครับแต่ถ้าเขามาก่อนเขาอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องให้เขาไปก่อนนะครับแล้วเราต่อให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็ตามเราก็ต้องตามหลังตามคิวไปนะครับไม่มีแซงแก่แล้วจะไปก่อนหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะครับต่อไปนะครับมาดูคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่มันมีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เราดูไปในเรื่องของมีเรื่องของไอซาสึนะครับก็คือเรื่องของการทักทายใช่ไหมครับมีเรื่องของจิคาโอมาโมรุครับการรักษาเวลามีเรื่องโกมิโนะบูมเบสึครับเรื่องของการแยกขยะใช่ไหมครับมีเรื่องของล่าสุดที่ดูไปตะกี้นาราบุการต่อแถวต่อคิวใช่ไหมครับเรื่องของชิสกานะมาจินะครับก็คือเมืองที่เงียบสงบนะครับไม่ส่งเสียงดังเมวะคุรบกวนคนอื่นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของโซจินะครับการร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำความสะอาดนะครับโซจิโทบันครับการมีเวรทำความสะอาดนะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับทีนี้มาดูคำอื่นๆแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของเรกิครับเรกิก็คือมารยาทครับคนญี่ปุ่นนั้นนะครับเรกิครับสะท้อนให้เห็นถึงการอบรมนะครับจากครอบครัวแล้วก็จากสถาบันการศึกษาครับของคนคนนั้นครับมันจะมีคำวลีนะครับคำพูดของคนญี่ปุ่นบางครั้งเนี่ยนะครับที่พูดในเชิงประชดประชันครับอย่างเช่นพอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วอาจจะแปลว่า
ทำตัวแบบนี้นี่อยากจะเห็นหน้าของคุณพ่อคุณแม่จังเลยว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับหรือว่าทำตัวแบบนี้เนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่า

จบมาจากไหนอะไรเงี้ยครับคือคนญี่ปุ่นจะลิงก์มารยาทของเราเนี่ยนะครับไปกับบุพการีเราไปกับสถาบันการศึกษาของเราตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคำตำหนิที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับต้องอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคนญี่ปุ่นอยู่รวมกันอย่างมีมารยาทแบบที่คำนึงถึงการที่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นนะครับมีธรรมเนียมปฏิบัติวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเกงคังนะครับอันนี้เนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างกับประเทศไทยเราก็เลยหยิบคำนี้ขึ้นมานะครับพูดคุยก็คือบริเวณพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับเกงคังครับบ้านเราเนี่ยนะครับเราไม่มีธรรมเนียมในการต้อนรับแขกบริเวณเกงคังแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านครับที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับต้อนรับแขกครับและรวมไปถึงการใช้ชีวิตในมิติอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของการถอดรองเท้านะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะถอดรองเท้าบริเวณเกงคังครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับใส่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คล้ายกันมีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันก็คือคนไทยเราก็ถอดรองเท้าครับไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านครับเราก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านเลยครับไว้หน้าบ้านครับส่วนของคนญี่ปุ่นเขาจะถอดไว้บริเวณเกงคังครับก็คือเป็นพื้นที่ทางเข้าบ้านคือเปิดประตูเข้าบ้านไปแล้วครับส่วนแรกเลยหลังจากที่เปิดประตูเข้าบ้านคนญี่ปุ่นไปแล้วพื้นที่แรกเลยที่พอเปิดประตูเข้าไปแล้วนั่นก็คือเกงคังครับเขาจะถอดกันบริเวณนั้นครับดังนั้นเราจะไม่เห็นเวลาเราไปอพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นหรือเราไปหอพักญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็จะเดินบริเวณทางเดินด้านหน้าห้องพักเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นรองเท้าครับของคนของเจ้าของห้องนั้นๆมาถอดวางไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนจะใส่เข้าไปข้างในแล้วไปถอดไว้ที่เกงคังหมดครับในขณะที่คนไทยเราจะรักษาความสะอาดห้องเรามากใช่ไหมครับไม่ใส่รองเท้าเข้าไปบางคนบางอพาร์ตเมนต์หรือว่าบางหอพักเนี่ยนะครับจะเห็นบ่อยๆเลยนะครับอย่างถอดรองเท้าไว้หน้าห้องเลยนะครับแต่ว่ามันดูไม่เรียบร้อยเลยนะครับกวนหูกวนตาของเพื่อนบ้านมากนะครับแต่ว่านี่เป็นธรรมเนียมของเราอะนะครับบ้านเราปฏิบัติแบบนี้กันมาเราก็ปฏิบัติกันไปใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นห้ามครับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเขาเข้มงวดมากเนี่ยเขาจะมาเคาะประตูเลยนะครับแล้วก็บอกให้เรารีบเก็บรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับไม่ควรเอามาวางไว้เกะกะบริเวณทางเดินหน้าห้องแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆเนี่ยเขากวาดลงขยะไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาสืบเนื่องกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับนำใส่เข้าไปถอดนะครับตรงเกงคังบริเวณทางเข้าบ้านที่อยู่หลังประตูเข้าไปนะครับอยู่ในบ้านเราเข้าไปแล้วก็มักจะต้องเปลี่ยนเป็นอุวาบาคิครับก็คือรองเท้านะครับที่เป็นรองเท้าเอาไว้ใส่ในพื้นที่ในอาคารนะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนใส่รองเท้าไปเนี่ยพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บตรงเกงคังของอาคารเรียนเนี่ยนะครับบริเวณทางเข้าอาคารเรียนเนี่ยจะมีล็อกเกอร์นะครับทุกคนก็จะถอดรองเท้าใส่ล็อกเกอร์แล้วก็เอาอุวาบาคิของตัวเองออกมาจากล็อกเกอร์แล้วก็ใส่เดินในโรงเรียนครับเดินอยู่ในตึกอาคารเรียนครับอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขานะครับของเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าไปในพื้นที่อาคารเนี่ยนะครับส่วนมากเราต้องเปลี่ยนต้องถอดรองเท้าแล้วต้องเปลี่ยนอุวาบาคิเสมอนะครับการโค้งคำนับนะครับเราเขาไม่ไหว้นะครับเขาโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโค้งเหมือนกันนะครับโอจิกิครับการโค้งคำนับเดี๋ยวเราจะดูในสไลด์ต่อไปนะครับว่าการโค้งนั้นมีกี่ระดับแล้วเราควรจะโค้งในระดับไหนดีนะครับเมวาคุคำนี้นะครับอยากจะนำเสนอนะครับให้นักศึกษาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับมันแปลว่าการรบกวนคนอื่นหรือการทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเมวาคุก็หวังว่าเราจะไม่ถูกใครสักคนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเราใช้คำนี้ว่าเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทำอะไรสักอย่างแล้วอยู่ๆคนญี่ปุ่นหันมาบอกเมวาคุเนี่ยนะครับแปลว่าเราทำให้เขาเดือดร้อนเรารบกวนเขาละนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้สักนิดนึงนะครับไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะฟังเวลาที่คนเขาว่าเรานะครับเรียนรู้ว่ามันมีคำนี้อยู่นะครับคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการไม่รบกวนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็ตอนหนักเราก็ระลึกถึงคำนี้นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตัวที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ไปรบกวนคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับในขณะเดียวกันเราไม่เมวาคุแล้วถ้าจะให้ดีให้เรา
ไฮริโอะครับไฮริโอะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับนึกถึงใจเขาใจเราด้วยครับคอนเซิร์นนะครับเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบข้างเราครับต่อไปมาวาลีนะครับแปลว่าคนรอบข้างครับคนรอบข้างหรือว่าสถานการณ์สภาพการที่อยู่รอบข้างตัวเรานะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของการไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็การเอาใจใส่คนอื่นครับมาวาลีก็เลยหมายถึงคนที่อยู่รอบข้างเราครับชุดเซคิการเข้าร่วมครับการเข้าร่วมสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแบบสามัคคีนะครับรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นเมืองก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะต้องคนในเมืองก็ต้องเข้าร่วมนะครับรวมไปถึงสถานที่พักต่างๆไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าเป็นหอพักต่างๆเนี่ยนะครับของนักศึกษาเองหรือว่าของพนักงานที่อยู่ในบริษัทในโรงงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกฎมีระเบียบมีกิจกรรมที่ผู้พักอาศัยเนี่ยจะต้องเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสหรือมันมีกิจกรรมแบบนี้นะครับเราก็ต้องฉุดเซคิครับจะมาดูดายให้คนอื่นเข้าไปเข้าร่วมประชุมกันแล้วก็เราก็อยู่เฉยๆเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเขาก็จะเช็คชื่อด้วยครับใครที่ไม่ค่อยมาเข้าร่วมครับเขาก็จะ question ไว้ก่อนแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรผิดปกติไหมทำไมถึงไม่กล้ามาเจอคนอื่นครับเป็นอาชญากรอาชญาทำอาชญากรรมอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของเมืองของสังคมที่เราอยู่ด้วยครับจุมบังครับลำดับครับก็มี priority นะครับมีการเรียงคิวนะครับตามลำดับครับให้ความสำคัญกับคนทุกคนที่เท่าเทียมกันใครมาก่อนไปก่อนครับใครมาหลังก็ไปหลังอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่สะท้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติจารีตประเพณีของญี่ปุ่นเขานะครับที่เป็นวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทการถอดรองเท้าบริเวณทางเข้าบ้านนะครับการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าที่ใช้ในอาคารนะครับการโค้งคำนับการไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนการเอาใจใส่ผู้อื่นคนรอบข้างการเข้าร่วมกิจกรรมของเมืองขององค์กรนะครับรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของคิวนะครับเรื่องของคิวการเรียงลำดับการเข้าแถวต่างๆนะครับไปดูประโยคพื้นฐานนะครับเป็นประโยคบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคำๆนะครับคราวนี้เป็นประโยคดูบ้างนะครับอาจจะยาวไปสักหน่อยหนึ่งนะครับลองฝึกออกเสียงดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถที่จะจดบันทึกแล้วก็นำไปใช้ได้ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะต้องการที่เราบอกนะครับสื่อสารนะครับว่าการตรงต่อเวลาก็สำคัญเช่นกันนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่ายังไงนะครับเขามีสำนวนลักษณะการพูดแบบนี้ครับจิคังโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสจิคังโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสครับวลีนี้นะครับประกอบไปด้วยคำว่าจิคันที่แปลว่าเวลาโอมาโมรุครับที่แปลว่ารักษาครับโคโตครับแปลว่าการครับจิคังโอมาโมรุโคโตก็แปลว่าการรักษาเวลานั่นเองครับมีคำว่าโมนะครับที่แปลว่าด้วยเช่นกันครับไดจิสำคัญครับเดสก็คือเป็นครับคือไดจิเดสก็คือเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องสำคัญครับจิคาวมาโมรุโคโตโมไดจิเดสนะครับก็คือการตรงต่อเวลานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ถ้าเกิดอันนี้เราเรียนรู้ไว้ว่ามันมีการพูดลักษณะแบบนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาเวลาบางครั้งเราอาจจะโดนครับคนที่อยู่รอบข้างเราในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเตือนเราด้วยลักษณะแบบนี้แม้แต่งตัวเรียบร้อยสวยงามผมเรียบแต่งหน้าสวยงามมาเลยนะแต่ว่ามาไม่ตรงเวลานะครับเรื่องของภาพลักษณ์ตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะแต่จิคาวมาโมรุโคโตโมไดจิเรสนะครับการตรงต่อเวลาก็สำคัญเช่นกันนะอะไรเงี้ยนะครับหรือห่วงแต่ทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ไปเสร็จก็ไม่เลิกนะครับแล้วคนอื่นที่นัดไว้ก็ให้เขารอไปอะไรเงี้ยนะครับงานตัวเองก็สำคัญนะครับแต่เรื่องของการรักษาเวลาก็สำคัญเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นวลีเป็นสำนวนที่ถ้าเราจำได้นะครับมันก็จะทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเวลาของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงเอาไว้เตือนครับคนญี่ปุ่นหรือคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ที่ไม่รักษาเวลานะครับด้วยนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าถูกเตือนแบบนี้สมมุตินะครับมันก็มีเหตุบางเหตุใช่ไหมครับที่ทำให้เราอาจจะต้องช้าหรือว่าสายเป็นบางครั้งครับสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็น่าจะพอยังพออนุโลมคนญี่ปุ่นน่าจะยังรับได้นะครับ
บางครั้งเราไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังปรับเวลาไม่ได้ตื่นเต้นตอนกลางคืนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับตอนเช้าก็ไม่ตื่นเนี่ยนะครับเราก็เลยไปสายไปเรียนสายไปทำงานสายเนี่ยนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเกิน1ครั้งนะครับถ้าเกิดขึ้นแน่นอนคนญี่ปุ่นไม่ผ่านแน่นะครับไม่ผ่านเลยไปแน่ต้องเรียกเราไปเตือนนะครับไปตำหนิประโยคที่ตำหนิก็อาจจะเป็นประโยคเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับจิคาโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสจิคาโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสยกครับการตรงต่อเวลาก็สำคัญเช่นกันนะถ้าเราถูกเตือนแบบนั้นนะครับก็แนะนำให้ตอบกลับไปด้วยประโยคที่อยู่ข้างล่างถัดมาเนี้ยนะครับวาคาริมาชิตะคิโอสเคมาสครับทำหน้าเศร้าๆนะครับเวลาตอบนะครับวาคาริมาชิตะรับทราบครับเข้าใจแล้วครับคิโอสเคมาสจากนี้ไปผมจะระมัดระวังตัวมากขึ้นครับผมจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับคิโอสเคมาสนะครับแปลว่าระมัดระวังครับวาคาริมาชิตะแปลว่ารับทราบครับเราออกเสียงดูนะครับประโยคค่อนข้างยาวนะครับอาจจะพูดช้าๆก็ได้จิคังโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสจิคังโอมาโมรุโคโตโมไดจิเดสวาคาริมาชิตะคิโอสเคมาสวาคาริมาชิตะคิโอสเคมาสครับพูดช้าๆก็ได้ประโยคพื้นฐานอันต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้นะครับอิรัชัยครับอิรัชัยเกงคังเดคุโซนุยเดกุดาไซอิรัชัยอิรัชัยแปลว่ายินดีต้อนรับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นสถานการณ์ที่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานที่ให้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับการไปพบแพทย์นะครับโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแขกหรือลูกค้าไปเนี่ยเขาก็กล่าวต้อนรับอิรัชัยมาเซะครับเหมือนกับร้านอาหารเหมือนกับบริษัทต่างๆครับแต่กรณีที่เป็นบ้านพักคนอาศัยเนี่ยครับคนที่มาเป็นคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนอิรัชัยครับอิรัชัยแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับเกงคังเดคุโซนุยเดกุดาไซเกงคังก็คือพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะครับที่ตะกี้เราเรียนไปนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับถอดรองเท้าหรือว่าเอาไว้ทำกิจกรรมทักทายกันในรูปภาพอิลัสโตที่เป็นรูปการ์ตูนนะครับที่อยู่ตรงมุมของสไลด์นะครับเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับเป็นบริเวณเก่งคังคือเปิดประตูเข้ามาละครับเข้ามาในบ้านละครับพื้นที่ส่วนแรกเลยครับตรงบริเวณที่ถอดรองเท้าเนี่ยนะครับบางครั้งแขกใครไปมาเขาก็จะกล่าวทักทายกันตรงนี้ต้อนรับกันตรงนี้นะครับรวมไปถึงเวลาแขกเขามีของอะไรติดไม้ติดมือมาเขาก็ส่งมอบยื่นให้กันตรงนี้นะครับตรงเกงคังนี้เกงคังเดะเดะแปลว่าที่ครับบริเวณคุสึแปลว่ารองเท้าครับโอนุยเดกุดาไซแปลว่ากรุณาถอดครับคุสึโอนุยเดกุดาไซกรุณาถอดรองเท้าเกงคังเดะคุสึโอนุยเดกุดาไซกรุณาถอดรองเท้าตรงบริเวณเกงคังพื้นที่ตรงนี้นะครับอิรัชัยเก่งคังเดคุสโซนุยเดกุดาไซยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้ามาก่อนถอดรองเท้าตรงนี้นะตรงเก่งคังนี้นะครับคนที่มาก็ให้ครับก็ตอบรับไปครับโอเคครับเดี๋ยวถอดตรงนี้อุวาบาคิวาริมาสกะครับมีรองเท้าให้ใส่ในบ้านไหมครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วก็อาจจะไม่ต้องถามนะครับเพราะเขาอาจจะเอามาเตรียมให้เราแล้วล่ะนะครับถ้าเรามาแขกมาบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วเจ้าของบ้านก็จะกุรีกุจอนะครับเอาวาบาคิออกมาให้ครับให้เราเปลี่ยนครับบ้านเราเรียกเป็นสลิปเปอร์สลิปเปอร์ใส่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเราก็ลองคอนเฟิร์มนิดนึงก่อนอ๋อหรือเขาจะให้เราเดินเท้าเปล่าเข้าไปเลยหรือเปล่านะบางบ้านอาจจะไม่มีธรรมเนียมให้ใส่รองเท้าสลิปเปอร์ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับถามเขาด้วยความปลอดภัยสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีแล้วเราไม่ใส่อันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับจะดูแปลกๆเพราะว่าเท้าเราจะว่าไปใส่สลิปเปอร์นี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าใส่อุวาบากิเนี่ยเพราะว่าเท้าเรามันสกปรกนะครับจริงๆแล้วนะครับใส่ในบ้านมันก็จะทำให้บ้านเขาไม่เลอะไม่เทอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปก็ถามสักนิดหนึ่งเอ้ยมีรองเท้าหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเดินเข้าไปอย่างนี้เลยครับอุวาบากิวะอาริมาสกาอาริมาสโยโดโซครับมีสิมีนี่ไงนี่ไงเชิญครับอาริมาสโยแปลว่ามีครับโดโซแปลว่าเชิญครับลักษณะแบบนี้บ้านเราไม่มีใช่ไหมครับบ้านเราเนี่ยครับถอดรองเท้าหน้าบ้านครับ
หน้าเลยนะครับหน้าเลยจริงๆนะครับก่อนเข้าประตูบ้านมาเลยนะครับถอดรองเท้าครับแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินตัวปลิวเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คงมีมั้งครับก็หลายๆคนได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติมานะครับก็ลองก็เห็นว่าการใส่สลิปเปอร์ในบ้านก็ดูดีก็ดูมีสุขอนามัยที่ดีนะครับก็หลายบ้านก็เริ่มเห็นอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มมีรองเท้าที่ใส่ในบ้านครับให้กับแขกครับด้วยทีนี้เราลองมาดูนะครับลักษณะของการของพื้นที่เก่งคังนะครับที่อยู่หน้าบ้านครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับการวางเต็ปขึ้นมาเนี่ยก็คือขึ้นบ้านละนะครับอุบะบาชิก็มักจะวางไว้ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับส่วนรองเท้าที่เราถอดนั้นเนี่ยเราถอดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้าตรงด้านนู้นครับแล้วก็เดินตามแผ่นไม้เนี่ยนะครับแผ่นไม้นี่คือเราไม่เหยียบไม่ใช้รองเท้าเหยียบนะครับเราจะถอดรองเท้าโดยที่รองเท้าวางไว้ข้างนอกแผ่นไม้แล้วเราก็พอเราถอดเสร็จเท้าเราก็จะไปเหยียบบนแผ่นไม้นะครับแล้วเราก็หยิบรองเท้าใส่ลงไปในชั้นวางรองเท้าแล้วเราก็ค่อยๆเดินเลาะแผ่นไม้มาเนี่ยนะครับไม่เดินตรงพื้นข้างล่างเพราะพื้นข้างล่างมันเป็นที่เหยียบของรองเท้าด้านนอกบ้านใช่ไหมครับก็จะสกปรกเดินเลาะตามแผ่นไม้มาแล้วขึ้นสเต็ปมาแล้วก็มาใส่อุบะบากิข้างบนเนี่ยครับแล้วก็เดินเข้าบ้านเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอดรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าที่ใช้สำหรับใส่ในบ้านของคนญี่ปุ่นครับนะครับหลายคนคิดในใจเยอะจังเลยนะครับทำไมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีรายละเอียดนะครับทำให้การเป็นการอยู่ของเขาเนี่ยดูมีวัฒนธรรมนะครับดูน่าสนใจนะครับดูเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของนาราบุครับการต่อแถวต่อคิวนะครับนาราบุครับก็เลยนำรูปนาราบุของญี่ปุ่นมานะครับเขาเข้ากันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับไม่มายืนออกันเป็นดาหน้ากระดานเลยแล้วก็รถไฟมาแล้วก็ใครพุ่งเข้าก่อนก็ได้ก่อนก็ไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับไม่มีครับเขาก็จะต่อแถวแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาเยอะครับสำหรับคนญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของครับต่อคิวรับอาหารครับรับของแจกตอนที่เกิดภัยพิบัติจำได้ใช่ไหมครับมีคนเอาของมาแจกเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นที่มารอรับของแจกเนี่ยต่อคิวกันครับไม่ได้มาแย่งกันถ้าไม่ได้ไม่ทันก็ไม่เอาครับเดี๋ยวเขาก็คงมาแจกใหม่แหละอะไรเงี้ยนะครับไม่แย่งกันไม่แล้วก็รับเฉพาะในเท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีของคนญี่ปุ่นเขาประเทศไทยเราก็มีความพัฒนานะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับเราก็รับวัฒนธรรมการปฏิบัติในสิ่งดีๆของต่างประเทศมาใช้อย่างเช่น BTS MRT เนี่ยนะครับสังเกตดูตอนเช้าๆตอนเย็นๆเนี่ยนะครับที่มีการมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเขาก็เข้าคิวกันคนไทยเราก็เข้าคิวเหมือนกันนะครับไม่มีใครไม่เข้าคิวเลยนะครับแต่ก็เห็นมีแอบแซงขึ้นไปบ้างเหมือนกันอย่างเช่นพอเข้าคิวอยู่ดีๆแล้วก็พอรถไฟมาอ้าวทีนี้แซงขึ้นไปเลยนะครับใช้จังหวะเผลอนะครับหรือคนข้างหน้าเดินไม่ทันใจก็ไม่รู้นะครับแต่ญี่ปุ่นห้ามเด็ดขาดนะครับต่อให้คนข้างหน้าเดินไม่หันใจยังไงเราก็ต้องเดินตามเขาไปนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของชิสกานามาจิใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการอยู่อย่างสงบนะครับเมืองเขาเป็นเมืองสงบนะครับเขาก็จะนั่งกันเรียบร้อยนะครับอ่านหนังสือบางคนก็ดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะใช้manner mode นะครับก็คือเป็นระบบรักษามารยาทใช่ไหมครับไม่ส่งเสียงติ๊กตักติ๊กตักหรือว่าเสียงอะไรต่างๆนะครับรบกวนคนข้างๆนะครับบ้านเหล่านี้ตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้มข้นมากสักเท่าไหร่นะครับในรถไฟเนี่ยบางทีเห็นคนรับโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันแล้วก็พูดคุยเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะครับพูดเสียงดังมากนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยังพอรับได้ยังเป็นเรื่องด่วนนะครับเรื่องที่มีความเร่งด่วนถ้าไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยตอนนี้จะเป็นปัญหาเนี่ยอันนี้ยังพอรับได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับดูเป็นส่วนตัวเลยแต่ก็ยังคุยแบบไม่ใส่ใจใครเลยก็มีเหมือนกันแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาเดินมาว่าเลยนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นคนเข้มงวดจริงๆเนี่ยนะครับไม่สนใจใครเลยนะครับไม่สนใจญี่ปุ่นหรือไม่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยเดินมาแล้วก็ว่าเลยนะครับ

รือบางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบที่เขาก็เหลืออดแล้วกับคนต่างชาติเนี่ยนะครับที่ไม่มีมารยาทเนี่ยเขาถึงขนาดปัดโทรศัพท์ตกไปเลยจากมือเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าระเบียบกฎของสังคมเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ให้ใช้อ่ะนะครับคือจริงๆแล้วมันมีเรื่องของความคิดที่ว่าคลื่นหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทุกครั้งมันจะมีคลื่นหรือมีรังสีเนี่ยนะครับกระจายออกมาด้วยแล้วก็บางคนเขาเป็นผู้ป่วยที่เขามีเครื่องมือการแพทย์ที่ติดอยู่ในตัวเขาซึ่งมันได้รับผลกระทบอะนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาโกรธจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาติดเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาที่อยู่ในร่างกายและการใช้มือถือจากคนข้างๆเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเครื่องเหล่านี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาคอนเซิร์นกันมากนะครับเขาให้ความสนใจกันมากแต่คนเราอาจจะไม่อยู่ในบริบทนั้นมาก่อนเราก็เลยไม่ทราบนะครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นมากๆเลยนะครับเรื่องของการโค้งคำนับอย่างที่ตะกี้บอกไปว่าคนญี่ปุ่นไม่ไหว้ใช่ไหมครับไหว้เฉพาะตอนไปศาลเจ้านะครับพนมมือเอามือมายกมือไหว้เนี่ยนะครับเฉพาะตอนไปศาลเจ้าแต่ว่าเวลาที่เจอกันและกันเนี่ยเขาจะใช้ธรรมเนียมการโค้งคำนับครับโอจิกิครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3-4ระดับจริงแล้วมี4ระดับนะครับก็มีระดับที่มันมากๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะมีแค่3ครับอันที่4เนี่ยจะเป็นระดับไหนอย่าค่อยว่ากันครับระดับแรกเนี่ยนะครับเป็นแบบเอชากุเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าอะไรพงกหัวลงไปนิดหน่อยครับอันนี้เป็นการคำนับแบบคนที่อยู่ในโพสิชันเดียวกันหรือว่าอยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันครับก้มหัวให้เล็กน้อยนะครับประมาณ15องศาครับถ้าเกิดว่านะครับคู่สนทนานะครับเป็นบุคคลที่อาวุโสมากขึ้นนะครับอาวุโสกว่าเราหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเรานะครับเขาก็มักจะให้เกียรติเพิ่มมากขึ้นก็เป็นเคเรนะครับ30องศาครับและถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะครับเราต้องให้เกียรติเขาในระดับสูงสุดนะครับก็คือไซเคเรครับก็ประมาณ45องศาแต่ตะกี้บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนเขาโค้งก้มกันสุดครึ่งตัวเลยคงไม่สุดตัวสุดตัวนี้เป็นไปไม่ได้นะประมาณสัก90องศาเนี่ยครับเราก็เห็นกันบ้างใช่ไหมครับอย่างนี้เวลาข่าวออกที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบริษัทไหนที่ทำความประกอบการแล้วมันมีผลกระทบกับลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายเนี่ยเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารบริษัทออกมากล่าวคำขอโทษผ่านสื่อนะครับเวลาเขาขอโทษเนี่ยพอเขาพูดสำนึกผิดขอโทษแล้วเนี่ยเขาก้มลง90องศาเลยนะครับโค้งแบบครึ่งตัวเลยแสดงความสำนึกผิดจริงๆนะครับแล้วก็ลาออกจากการทำหน้าที่เลยนะครับแบบนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีบ่อยนะครับ90องศานี้แบบที่สำนึกผิดแล้วก็ยอมรับผิดครับจากการกระทำผิดที่ทำไปในชีวิตประจำวันเราคงไม่มีขนาดนั้นครับไปจนถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในเรื่องของการเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำอาบท่านะครับในเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของประเทศเขามีอยู่อย่างจำกัดนะครับประเทศเขาประเทศเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยเรานะครับเล็กกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีการอยู่กันอย่างหนาแน่นมากๆครับก็คือประชากรที่ลงทะเบียนลาดอยู่ในเมืองโตเกียวเนี่ยยกตัวอย่างโตเกียวนะครับก็ว่าเยอะแล้วนะครับแต่คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่โตเกียวแต่ว่ามาอาศัยมาเที่ยวมาซื้อของมาอะไรต่างๆก็มีอีกมหาศาลเลยนะครับพอรวมตัวกันแล้วเนี่ยโตเกียวจัดเป็นเมืองที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่นนะครับที่พักอาศัยราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าต้องการจะอาศัยอยู่อย่างไม่แพงมากนักเนี่ยเราก็ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์หรือเช่าหอพักที่เป็นแค่ห้องนอนอย่างเดียวไม่มีห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำเนี่ยนะครับอาจจะมีห้องสุขานะครับแต่ไม่มีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนี่มันต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมครับถ้าเรามีห้องอาบน้ำด้วยเราก็อาจจะต้องจ่ายค่าเช่าหลายพันเยนนะครับไม่ใช่พันหลายหมื่นเยนนะครับเพราะฉะนั้นห้องพักในเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวเนี่ยบางครั้งบางห้องเนี่ยเขาก็ไม่มีห้องอาบน้ำต้องไปอาบน้ำในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้คนไทยเราไม่มีธรรมเนียมนี้ใช่ไหมครับเราไม่อาบน้ำรวมกับใครใช่ไหม

ครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับคนญี่ปุ่นนั้นมองร่างกายนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่อวัยวะร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เห็นว่าอะไรมันสำคัญกับอะไรหรือว่าอะไรต้องอายอะไรต้องปิดบังอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นอวัยวะหมดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นเขาหน้าไม่อายหรือว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นเพราะว่าเขามองว่าทุกอย่างทุกส่วนในร่างกายเราเนี่ยเป็นอวัยวะครับดังนั้นการที่ให้คนอื่นเห็นหรือว่าเห็นของคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห้องอาบน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับเขาทำกันมาตั้งแต่อดีตครับปัจจุบันนี้เขายังทำกันอยู่ครับถึงแม้ว่าจะน้อยลงก็ตามเนื่องจากว่าหลายคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะมีห้องอาบน้ำในห้องพักแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ครับสำหรับหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีห้องอาบน้ำครับต้องไปอาบน้ำในที่ในห้องอาบน้ำสาธารณะซึ่งต้องจ่ายเงินเป็นครั้งคราวไปนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นแล้วก็เวลาคนญี่ปุ่นเขาไปเซนโตก็คือห้องอาบน้ำสาธารณะเนี่ยหรือไปออนเซนที่มันเป็นบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยเขาก็จะพูดคุยกันด้วยนะครับต่อให้เขาไม่รู้จักกันเขาก็จะทักทายกันอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการทักทายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการอยู่การกินการอาศัยในสังคมญี่ปุ่นนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มันมีความแตกต่างกันกับวัฒนธรรมไทยเรานะครับเป็นเรื่องที่สนุกมากครับหวังว่าในโอกาสหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้สรุปนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็นำมาสรุปนะครับนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเวลาเราไปอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามเขาเราจะมีเทคนิคอย่างไรอย่างเช่นคนไม่เคยถอดเสื้อถอดผ้าให้คนอื่นดูครับต้องไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำร่วมกับคนอื่นเขาเนี่ยนะครับเราควรทำยังไงทำใจยังไงถ้าในโอกาสข้างหน้านะครับจะรวบรวมข้อมูลนะครับที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษากันในโอกาสต่อๆไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนของวันนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของวิถีปฏิบัตินะครับการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับเราในฐานะที่เป็นคนต่างชาติครับที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเข้าไปอยู่ในเมืองของเขาเราก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของเขาใช่ไหมครับทีนี้มันมีประเด็นต่างๆเงี้ยครับที่มันมีความแตกต่างกันที่เราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยแล้วเราต้องไปปฏิบัตินะครับการทำความเข้าใจก่อนครับทำความรู้จักก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจตามไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอไปถึงญี่ปุ่นแล้วจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆฝึกครับที่จะประพฤติปฏิบัติตามคนญี่ปุ่นแบบนั้นไปก็จะทำให้เราสามารถที่จะพำนักอาศัยนะครับเรียนหนังสือทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขครับหวังว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงคนที่จะเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้ผ่านและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่

ที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์

3. ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4. ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำความรู้นะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับในหัวข้อรายวิชาที่ชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวส์เดะมานาบุนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาของวิชาจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษานี้นะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับได้นำความรู้จากข่าวนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่9แล้วนะครับข่าวญี่ปุ่นนะครับวันนี้ที่นำมาเป็นข่าวสำหรับการเรียนรู้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคนะครับจากประเทศทางด้านเอเชียนะครับเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้แก่พวกประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียต่างๆนี่นะครับที่เขาเดินทางไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็เขาก็เพลิดเพลินสนุกสนานนะครับกับแผ่นน้ำแข็งนะครับบนทะเลนะครับข่าววันนี้นะครับจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นครับอะไรที่เป็นสาระความรู้ที่น่าเรียนรู้บ้างนะครับลองไปติดตามชมดูด้วยกันนะครับเช่นเดิมนะครับข่าวทั้งหมดนะครับที่นำมาประมวลนะครับใช้สอนนะครับในรายวิชาของภาคการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวนะครับที่นำมาจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy Yasashi Nihon Gode Kaita News นะครับซึ่งเป็นข่าวญี่ปุ่นนะครับที่นำนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาตินะครับโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับข่าวจะเป็นเรื่องอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิโนจิชูเซนะครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมดูนะครับว่าในหัวข้อข่าวนี้นะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือพาดหัวข่าวของข่าวที่วันนี้เรานำมาเรียนด้วยกันนะครับพาดหัวข่าวภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้บอกว่าฮอกไกโดนิคิตะไทยะเบโตนามุโนกิโนจิชูเซกะริวฮิโอโอทาโนชิมุครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวของข่าวนี้นะครับคำศัพท์ก็มีที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับแล้วก็คำบางคำที่อยู่ในพาดหัวข่าวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่นะครับน่าจะคุ้นชินกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำที่เป็นคำบอกชื่อสถานที่นะครับคำว่าฮอกไกโดนะครับหลายๆคนคงได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับการท่องเที่ยวนะครับประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยชอบเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับฮอกไกโดก็เป็นหนึ่งเป้าหมายนะครับหนึ่งจุดหมายปลายทางนะครับที่คนไทยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะครับที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับคนไทยก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงร้านอาหารนะครับร้านขนมนะครับที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับร้านราเมงญี่ปุ่นร้านไอศครีมญี่ปุ่นนะครับบางหลายๆร้านที่เปิดขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นร้านที่มีสาขานะครับเป็นสาขาที่มีต้นกำเนิดมาจากฮอกไกโดนะครับในหลายๆร้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าฮอกไกโดนั้นก็น่าจะเป็นคำที่หลายๆคนคงจะคุ้นชินกันดีนะครับน่าจะทราบว่าฮอกไกโดนั้นคือชื่อเกาะชื่อภูมิภาคชื่อจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เวลาออกเสียงนะครับคำชื่อนี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยนะครับออกเสียงฮอกไกโดนะครับฮอกไกโดนะครับแต่ว่าคนไทยเราออกเสียงเป็นฮอกไกโดนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นภูมิภาคเป็นเกาะเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะจริงๆแล้วแยกเป็น2คำนะครับที่มาประกอบกันคำว่านินะครับกับคำว่าคิตะนะครับคำว่าคิตะนั้นก็คันจิที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหลายท่านดูแล้วก็โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนด้วยกันมานะครับก็คงจะคุ้นชินนะครับน่าจะทราบว่าคำนี้มาจากคำกริยาคุรุคิมัสนะครับที่แปลว่ามานะครับคิตะนะครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับที่แปลว่ามาเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนะครับคำช่วยนี้นะครับก็เป็นคำช่วยที่บอกจุดหมายปลายทางของการเดินทางไปมากลับนะครับนิคิตะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นธรรมชาติว่ามายังมาที่นะครับฮอกไกโดนิคิตะก็เลยแปลว่ามาที่จังหวัดฮอกไกโดมายังเมืองฮอกไกโดนะครับมีคำว่าไทยนะครับที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะนะครับก็หมายถึงประเทศไทยของเรานะครับคำช่วยยะนะครับแปลว่าและเป็นต้นนะครับเป็นคำช่วยที่แสดงการยกตัวอย่างนะครับคำนามหรือว่าสิ่งบางสิ่งนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาจาก
กลุ่มของคำนะครับที่มีจำนวนมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดก็เลย

หยิบยกขึ้นมากล่าวเพียงแค่1ถึง2อันนะครับยะแปลว่าและหรือเป็นต้นก็ได้นะครับเบโตนามุครับเบโตนามุครับคำภาษาญี่ปุ่นคำนี้นะครับมีความหมายถึงประเทศเวียดนามครับเบโตนามุโนกิโนจิชูเซครับคำนี้นี้เราเจอ เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนี้ไม่ว่าจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแขนงไหนก็ตามนะครับเราก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับคำนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากนี้ด้วยนะครับกิโนจิชูเซนั้นนะครับก็มีความหมายว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับโดยที่มีคำว่ากิโนนะครับแล้วก็คำว่าจิตชูเซเนี่ยนะครับมาผสมกันกลายเป็นคำหนึ่งคำที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคกิโนแปลว่าทักษะครับเทคนิคนะครับในขณะที่คำว่าจิตชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานนะครับมีคำว่าริวฮิโอครับริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับแล้วก็มีคำหนึ่งนะครับที่อยู่ในพาดหัวข่าวคือคำว่าทาโนชิมุนะครับที่มีความหมายว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในพาดหัวข่าวฮอกไกโดนิคิตะไทยยะเบโตนามุโนกิโนจิชูเซกะริวฮิโอโอทาโนชิมุครับความหมายโดยรวมของพาดหัวข่าวนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายถึงผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับชาวไทยชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีชาติอื่นๆด้วยนะครับแต่ยกตัวอย่างเพียงแค่ไทยกับเวียดนามเท่านั้นนะครับที่เดินทางมายังจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับกับทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งหรือว่าริวฮิโอนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นไปดูก่อนว่าฮอกไกโดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่คุ้นชินกับประเทศญี่ปุ่นนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาจนถึงระดับนี้แล้วก็น่าจะพอทราบว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นภูมิภาคเป็นเกาะนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับอันนี้เป็นรูปภาพประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีลักษณะยาวนะครับจากเหนือมาจนทางใต้นะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือฮอกไกโดนะครับก็คือฮอกไกโดเป็น1เกาะแล้วก็เป็น1จังหวัดด้วยนะครับแล้วก็เป็น1ภูมิภาคด้วยนะครับส่วนโตเกียวที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาคุ้นชินกันนะครับรู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงตอนกลางของประเทศนะครับอยู่ตอนกลางของประเทศประเทศญี่ปุ่นจะไล่ยาวลงมานะครับมาจนถึงข้างล่างสุดเนี่ยนะครับมีคิวชูนะครับที่เป็นเกาะคิวชูแล้วก็จริงๆถัดจากเกาะคิวชูลงไปอีกนะครับเพียงคัดโค้ดมาไว้ตรงด้านขวามือเนี่ยครับก็คือยังมีเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นแผ่นดินนะครับเป็นอาณาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าดูตามสภาพภูมิศาสตร์จริงแล้วเนี่ยก็คือโอกินาวาก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าหลายๆตำรานะครับหรือว่าหลายๆสำนักวิชาการเนี่ยก็ยังให้ความเห็นนะครับแบบเดิมๆว่าจริงๆทางตอนใต้ของญี่ปุ่นน่าจะเป็นคิวชูน่าจะเป็นเกาะน่าจะเป็นเกาะคิวชูนะครับเป็นจังหวัดคาโกชิมะนะครับน่าจะเป็นจุดใต้สุดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากอนาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นจริงๆนั้นก็ยังมีเกาะโอกินาวาอีกเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านล่างสุดครับของประเทศญี่ปุ่นครับฮอกไกโดนะครับที่อยู่ในข่าวนั้นอยู่ด้านบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นครับมากครับอยู่ใกล้กับรัสเซียอยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นโซนที่อากาศหนาวเย็นจัดเกือบตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คือจังหวัดฮอกไกโดหรือว่าเกาะฮอกไกโดภูมิภาคฮอกไกโดนะครับทีนี้คำหนึ่งที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปในข่าวในคำโปรยข่าวก็คือคำว่าริวฮิโอนะครับก็คือทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับเอารูปภาพมาให้เห็นแบบว่านักศึกษาหลายคนนะครับอาจจะเราเกิดในประเทศเมืองร้อนใช่ไหมครับเราไม่มีหิมะเราไม่มีสภาพภูมิอากาศในประเทศเราไม่เอื้อที่จะเกิดริวฮิโอหรือว่าทานน้ำแข็งแบบนี้นะครับก็อาจจะมองภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกนะครับก็เลยนำรูปภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะครับก็คือการที่พื้นผิวน้ำแข็งนะครับ อยู่ในจุดที่มันจุดเยือกแข็งนะครับต่ำกว่า0องศาลงไปค่อนข้างมากเนี่ยนะครับทำให้ผิวน้ำนะครับที่อยู่เหนือทะเลเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ำแข็ง

นะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ำกับท้องทะเลในโซนของจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของผิวน้ำครับของท้องทะเลของมหาสมุทรนะครับที่อยู่ในใกล้ๆกับบริเวณจังหวัดฮอกไกโดนะครับที่มันแข็งตัวนะครับกลายเป็นน้ำแข็งนะครับด้านล่างก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับก็จะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับความหนาวเย็นของภูมิอากาศนะครับในช่วงเวลานั้นๆนะครับบ้านเราคงไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเรานั้นไม่อุณหภูมินั้นไม่ถึงขนาดเป็นจุดเยือกแข็งที่-5, -6, -10อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วยังไม่ต้องถึงฤดูหนาวเลยนะครับแค่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับอากาศก็เริ่มหนาวเย็นมากแล้วก็พอเข้าถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะครับอากาศก็หนาวเย็นจัดนะครับจนทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นน้ำค้างแข็งบ้างหรือว่าเป็นน้ำแข็งบ้างนะครับก็จะมีพบเห็นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับในข่าวนะครับมาดูซะหน่อยนะครับในข่าวนั้นก็จะมีเนื้อหานะครับอะไรบ้างนะครับในข่าวนั้นก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าฮอกไกโดมงเบซึชินิว่าไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสนะครับฮอกไกโดมงเบซูชินิวะไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสครับในข่าวประโยคแรกนะครับก็บอกว่าที่เมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองมงเบซึครับอันนี้เป็นชื่อเมืองนะครับมงเบซึครับคำว่าฉิตัวนั้นนะครับก็เป็นอำเภอนะครับแต่ว่าอำเภอแปลว่าเขตแปลว่าเมืองก็ได้นะครับเมืองนี้ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโดนะครับก็เลยเอาคำว่าฮอกไกโดขึ้นต้นก่อนนะครับฮอกไกโดมงเบซูชิครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดได้ถูกต้องไวยากรณ์จริงๆก็อาจจะเป็นฮอกไกโดโนมงเบซูชิก็ได้นะครับแต่ว่าในข่าวนั้นอย่างที่เราทราบนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วก็คือหัวข้อข่าวเอ่ยหรือว่าเนื้อหาข่าวเอ่ยนั้นเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้เป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 100% นักนะครับก็อาจจะมีภาษาพูดปนบ้างรวมไปถึงการลดหรือว่าละคำบางคำไปบ้างเพื่อที่จะทำให้ข้อความนั้นเนี่ยมันมีความกระชับแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปอย่างที่เราทราบในถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามันยาวมากมันก็เขียนลงไปในหนังสือพิมพ์ลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ประโยคมันสั้นลงกระชับลงถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เป็นออนไลน์ไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อความที่มันยาวๆมากๆเนี่ยก็ไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับข้อความที่มันมีความสั้นมีความกระชับเพราะฉะนั้นในภาษาญี่ปุ่นที่เราเจอในข่าวหรือว่าในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็มักจะมีการละมีการลดครับไวยากรณ์บางอย่างไปที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นมันดูกระชับมันดูอ่านเข้าใจได้สั้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอกไกโดมงเบซึชิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราเรียนไปถ้าเอานามกับนามมาขยายกันต้องมีโนะเชื่อมตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่านี่ก็ตัดโน้ตไปนะครับเหลือแค่นี้นะครับฮอกไกโดมงเบซึชินิวะคำช่วยนิวะก็คือบอกจุดตำแหน่งนะครับที่เมืองมงเบซึจังหวัดฮอกไกโดนั้นนะครับไทยะเบโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะนะครับคำช่วยงะนะครับก็เป็นคำช่วยที่ใช้แสดงประธานนะครับคำที่อยู่ติดงะมากที่สุดก็คือคำว่ากิโนจิชูเซซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและแปลย้อนไปข้างหน้านะครับมีคำว่าคาระที่แปลว่าจากไทยะเบโตนามุนาโดยะนาโดนะครับแปลว่าและเป็นต้นที่มาจากประเทศไทยที่มาจากประเทศเวียดนามเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มากันที่นะครับได้มากันที่เมืองโมเบซึชิจังหวัดฮอกไกโดนี้นะครับคิตเตอิมัสที่อยู่หลังข้างหลังสุดนะครับแปลว่ามาครับแปลว่ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วประโยคนี้นะครับหัวข้อประโยคข่าวนะครับประโยคนี้นะครับต้องการจะถ่ายทอดข้อมูลที่มีความหมายว่ามีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับจากประเทศต่างๆเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับได้เดินทางมาครับที่เมืองบงเบซึจังหวัดฮอกไกโดครับคือประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยนะครับ47จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับเดินทางไปพำนักอาศัยทำงานอยู่นะครับ
กือบจะทุกจังหวัดแหละนะครับในส่วนของฮอกไกโดนั้นนะครับที่เมืองโมงเบสือนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับจากประเทศไทยประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆเนี่ยครับเดินทางมาพำนักมาอาศัยมาทำงานอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพจากข่าวเลยนะครับก็เป็นด้านหลังของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับใส่เสื้อกันหนาวเลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมากนะครับภาพบรรยากาศของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับที่อยู่บนเรือนะครับประโยคต่อไปนะครับจากข่าวนะครับมุยคะฮาชิจูนิงกุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะครับมุยคะฮาชิจูนิงกุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะครับมีคำว่ามุยคะครับที่แปลว่าวันที่6ครับวันที่6ก็คือวันที่เป็นข่าววันที่ NHK เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับมานำเสนอเนี่ยครับข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นวันที่6ครับของเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับฮาชิจูนิงกุไรครับฮาชิจูนิงก็คือจำนวน80คนครับกุไรแปลว่าประมาณครับโดยประมาณครับก็อาจจะบวกลบไม่เกิน5นะครับหรือ83คนหรืออาจจะ78คนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ80คนริวโฮนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งถ้าเราดูจากคันจินะครับใครที่เรียนคันจิมาเยอะๆนะครับก็ดูแล้วก็จะเห็นความหมายนะครับของคำนี้นะครับปรากฏผ่านตัวอักษรคันจิที่มาประกอบกันตัวริวตัวข้างหน้าก็เป็นตัวนากาเรรุนะครับที่แปลว่าไหลลอยไหลนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวโคริครับที่แปลว่าน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำแข็งที่ลอยไหลไปนะครับก็คือทานน้ำแข็งนั่นเองนะครับทาโนชิมุครับก็คือแฮปปี้เพลิดเพลินนะครับท่องเที่ยวนะครับสนุกสนานนะครับมีคำว่าทาเมะครับที่แปลว่าเพื่อสำหรับนะครับแล้วก็มีชื่อครับฟูเนะกาลิงโคโกนะครับคำว่าฟูเนะนั้นแปลว่าเรือนะครับและคำว่าโกข้างหลังสุดนะครับคันจิตัวที่อยู่ข้างหลังสุดโกนั้นก็จะมีความหมายว่าจริงๆแล้วมีความหมายว่าหมายเลขเบอร์นะครับแต่ว่าใช้เป็นชื่อหรือว่าเป็นการบอกลำดับครับของพาหนะของเรือก็ได้นะครับเรือนี้มีชื่อว่ากาลิงโกครับกาลิงโกก็คือเรือที่ชื่อว่านะครับเรือที่อยู่ในลำดับกาลิงโกนะครับเรือที่ชื่อว่ากาลิงโกนั่นเองก็คือมีเรือหลายลำนะครับแต่ละเรือเขาก็มีการตั้งชื่อกันไปนะครับโนริมาชิตะครับแปลว่าขึ้นเรือครับขึ้นเรือครับจริงๆแล้วโนริมาชิตะนั้นก็จะใช้กับยานพาหนะต่างๆนะครับขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรต่างๆขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดนะครับแต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงฟูเนะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโนริมาชิตะตัวนี้ก็เลยเป็นขึ้นพาหนะขึ้นเรือนะครับมุยคาฮาชิจูนิงกุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟูเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะนะครับเมื่อวันที่6นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคนจำนวน80คนครับคนจำนวน80คนฮาชิจูนิงก็คือคนจำนวน80คนเนี่ยนะครับหมายถึงใครนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประโยคก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับกิโนจิชูเซนะครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่เขามาทำงานมาพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองบงเบสึจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงคนกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฮาชิจูนิงกุไรครับคนประมาณ80คนในประโยคนี้นะครับก็หมายถึงเขาเหล่านั้นนะครับคือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่พาไปด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าประมาณ80คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือกิโนจิชูเซแน่นอนนะครับพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับประมาณ80คนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เนี่ยนะครับเขาได้ขึ้นเรือนะครับที่ชื่อว่ากาลิงโกะครับเรือกาลิงโกะครับเพื่อที่จะออกไปชื่นชมนะครับออกไปทาโนชิมุก็คือออกไปท่องเที่ยวนะครับ
ชื่นชมความงามสนุกสนานครับชื่นชมความ

ามสนุกสนานกับอะไรนะครับกับริวฮิโอก็คือกับทานน้ำแข็งครับก็คือผิวของท้องทะเลมหาสมุทรนะครับที่แข็งครับจนกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งครับที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำทะเลนะครับกิโนชิซูเซแต่ประมาณ80คนนั้นนะครับได้ขึ้นเรือลำนี้ครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวดูครับลักษณะของเรือนะครับเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราดูทานน้ำแข็งไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นผิวน้ำแข็งแข็งๆที่ลอยอยู่บนผิวทะเลนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นเพียงแค่แผ่นผิวแผ่นนึงนะครับที่มีความหนามากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมันไม่ได้แข็งไปทั้งทะเลเลยใช่ไหมครับเป็นแค่แผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนเหนือผิวทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยไปตามน้ำนะครับลอยไปตามกระแสน้ำตามกระแสลมที่พัดไปนะครับเมื่อกี้เราดูริวฮิโอไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรือกาลิงโกะบ้างนะครับเรือกาลิงโกะก็มีลักษณะแบบนี้ครับก็จะวิ่งผ่านนะครับทานน้ำแข็งครับที่มีขนาดไม่หนามากเกินไปนะครับถ้าหนามากเกินไปก็ชนแล้วก็เรือก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่ว่าทานน้ำแข็งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เรือก็มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งครับพอที่จะแล่นผ่านนะครับทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยมันแตกมันแยกตัวออกไปนะครับคนที่อยู่บนเรือก็มองลงไปซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเรามองในยามทะเลปกติที่อุณหภูมิทั่วไปเนี่ยนะครับท้องทะเลก็จะเป็นผิวน้ำนะครับมีสัตว์ทะเลนะครับที่ว่ายกระโดดไปมาให้เราได้ดูบ้างครับแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับดูจากรูปภาพแล้วเป็นผิวน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งลอยตัวไปครับลอยตัวอยู่บนผิวน้ำครับพวกปลาพวกอะไรก็ว่ายอยู่ใต้น้ำไปนะครับอาจจะมองเห็นสัตว์บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเมื่อสักครู่นี้รูปภาพตอนช่วงแรกนะครับก็มีแมวน้ำนะครับมีสิงโตทะเลอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมานอนอาบแดดอยู่บนริวฮิโอบนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยก็มีให้เห็นบ้างประปรายแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะขาวโพลนครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามันถูกกระทบด้วยแสงแดดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาบูชี่มากก็คือจะแสบตามากนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อันนึงที่ส่วนมากผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับทริปลักษณะแบบนี้ก็จะต้องเตรียมแว่นกันแดดครับที่ลดแสงสะท้อนนะครับจากน้ำแข็งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีขาวโพลนเนี่ยนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์ที่ส่องมามันก็จะสะท้อนเข้าหน้าเราแบบเจิดจ้ามากนะครับต้องใส่แว่นกันแดดก็จะสามารถที่จะมองชื่นชมทัศนียภาพได้โดยที่ไม่ลำบากดวงตามากเกินไปนักนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของอโนกาลิงโกโกนะครับเรือกาลิงโกนะครับที่พูดถึงในข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับประโยคต่อไปนะครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตคิตะคาราฮอกไกโดโนอุมินินาริเตคิมาสึนะครับริวฮิโอก็คือทานน้ำแข็งนะครับฟูยุแปลว่าฤดูหนาวนะครับนินารุโตคำว่าโตแปลว่าท่าครับหากนารุแปลว่ากลายเป็นนะครับพอกลายเป็นหรือว่าหากกลายเป็นฤดูหนาวแล้วก็นะครับทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆครับนากาเรเตคิมาสึกริยาที่อยู่ข้างหลังสุดของประโยคเลยนะครับนากาเรเตคิมาสึแปลว่าไหลมาครับไหลมายังฮอกไกโดโนอุมินิทะเลฮอกไกโดครับคิตะคาระจากทางด้านทางทิศเหนือนะครับคำว่าคิตะแปลว่าภาคเหนือทิศเหนือนะครับคาระแปลว่าจากครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตคิตะคาระฮอกไกโดโนอุมินินากาเรเตคิมัสครับทานน้ำแข็งนั้นนะครับพอถึงหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับพอกลายเป็นฤดูหนาวแล้วเมื่ออากาศมันหนาวเย็นจัดมากๆแล้วเนี่ยนะครับทานน้ำแข็งจะค่อยๆไหลนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศเหนือทางด้านภาคเหนือของประเทศเนี่ยนะครับทางด้านเหนือของประเทศเนี่ยนะครับมายังทะเลรอบๆเกาะฮอกไกโดนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นเกาะเป็นภูมิภาคที่อยู่เหนือสุดของประเทศใช่ไหมครับถัดไปข้างบนนั้นก็จะเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียนะครับเป็นเกาหลีเหนือซึ่งก็มีอุณหภูมิที่หนาวจัดมากๆใช่ไหมครับด้านบนนั้นนะครับเหนือฮอกไกโดขึ้นไปนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมินี่ติดลบไม่ธรรมดาเลยนะครับ 20-30 องศาเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโซนข้างบนนั้นเนี่ยก็จะหนาวก่อนหนาวมากหนาวจัดด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดริวฮิโอหรือว่าเกิดทานน้ำแข็งที่โซนรัสเซียโซนไซบีเรียทางด้านนู้นนะครับแล้วพอญี่ปุ่นนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทานน้ำ

แข็งครับที่เกิดขึ้นครับที่ทะเลฮอกไกโดแล้วเนี่ยก็จะมีริวเฮียวส่วนหนึ่งนะครับธารน้ำแข็งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันไหลนะครับมาจากทางด้านทิศเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆไหลมาด้วยนะครับไหลมายังฮอกไกโดนะครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสองส่วนก็คือส่วนที่ธารน้ำแข็งส่วนที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดเลยนะครับเกิดจากการที่ฮอกไกโดนั้นเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็มีอุณหภูมิต่ำลงกับอีกริวเฮียวนึงหรือว่าอีกทานเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลไซบีเรียในส่วนของที่เป็นรัสเซียแล้วก็ค่อยๆไหลลอยไหลมานะครับมายังฮอกไกโดมายังประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นทานน้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีก็จะมีลักษณะที่มันบางมากกว่าครับทานน้ำแข็งที่ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือครับทางด้านทิศเหนือนั้นจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากนะครับแล้วก็น้ำแข็งทานน้ำทะเลที่กลายเป็นทานน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหนาแผ่นใหญ่มากกว่านะครับฟูเนวะริวเฮียวโอวาลินาการะซุซุมิมาชิตะฟูเนโนะอุเอเดวะกิโนจิชูเซตะจิกะ楽しそうに声を出したり、友達と写真を撮ったりしていました。ครับมีคำว่าฟูเนะอีกรอบแล้วนะครับแปลว่าเรือนะครับมีคำว่าริวเฮียวที่แปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีคำใหม่คำว่าวาลินางาระครับที่มาจากคำว่าวาลิมัสนะครับวาลิมัสนั้นแปลว่าแบ่งแปลว่าผ่านครับเป็นกริยาของเรือนะครับที่มันวิ่งผ่านแผ่นน้ำแข็งนะครับแล้วก็มันก็ผ่าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยให้แตกออกเป็น2ฟากเรือมันก็จะวิ่งผ่าตรงกลางไปใช่ไหมครับวาลิมัสให้ความหมายว่าแบ่งให้ความหมายว่าผ่าลักษณะแบบนั้นนะครับเรือได้ผ่าแผ่นน้ำแข็งนะครับซูซูมิมาชิตะคำว่าซูซูมิมาชิตะมาจากคำกริยาซูซูมิมาซึ่งแปลว่าก้าวไปข้างหน้าดำเนินไปข้างหน้านะครับเรือได้พุ่งไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งผ่าแผ่นน้ำแข็งแผ่นทานน้ำแข็งออกเป็น2 ส่วนนะครับฟูเนโนะอุเอเดวะคำว่าอุเอแปลว่าข้างบนนะครับเดวะแปลว่าที่บนเรือนะครับฟูเนโนะอุเอเดวะที่บนเรือนั้นกิโนจิชูเซตาชิกะครับเราผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับคำว่ากิโนจิชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้วก็มีคำว่าตาจิอยู่ข้างหลังนะครับก็แปลว่าพวกนะครับพวกฝึกงานด้านเทคนิคก็คือมีจำนวนหลายคนมากกว่า80ประมาณ80คนอย่างที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาได้ทำกริยาโคเอลดาชิตาลีครับกริยาตัวที่1โคเอลดาชิตาลีมาจากคำกริยาโคเอลดาชิมัสนะครับที่แปลว่าส่งเสียงครับจะเป็นส่งเสียงตะโกนกรีดร้องนะครับด้วยความรู้สึกสนุกสนานหรือว่าอุ๊ยดีใจประทับใจหรือว่าจะเป็นการส่งเสียงพูดของคนเนี่ยนะครับก็ได้ครับโคเอโอดาชิมัสครับแปลว่าส่งเสียงครับโคเอโอดาชิตาลีส่งเสียงโทโมดาจิโตชาชิงโอโทตาลีครับโทโมดาจิแปลว่าเพื่อนครับโทโมดาจิโตกับเพื่อนชาชิงโอโทตาลีตะกี้โคเอโอดาชิตาลีแปลว่าส่งเสียงชาชิงโอโทตาลีแปลว่าถ่ายภาพครับถ่ายภาพกับเพื่อนครับสเตย์มาชิตะครับก็เป็นรูปประโยคที่แสดงถึงกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตครับคือเรื่องราวนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ NHK ก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มานำเสนอเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วกริยาก็เลยใช้รูปนี้นะครับเตอิมาชิตะสเตอิมาชิตะครับเราครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับเขาครับส่งเสียงร้องครับพูดคุยกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนครับด้วยความสนุกสนานนะครับอยู่บนเรือนะครับคำไหนที่แปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับก็คือคำว่าทาโนชิโซนิครับทาโนชิโซนิแปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับเป็นคำวิเศษนะครับเป็นคำ adverb นะครับที่มาขยายคำกริยา2ตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือกริยาส่งเสียงโคเอดาชิตาลินะครับแล้วก็กริยาถ่ายภาพนะครับชาชิโอโทตาลิครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะส่งเสียงร้องแล้วก็ถ่ายรูปส่งเสียงร้องพูดคุยกันหัวเราะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยครับอย่างสนุกสนานครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศบนเรือนะครับแล้วก็ให้เห็นลักษณะของเรือด้วยนะครับว่าเรือไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆนะครับเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้านะครับ

จากท่าออกจากฝั่งนะครับที่เมืองมงเบสึนะครับแล้วก็พุ่งตัวออกไปกลางทะเลนะครับในขณะที่พุ่งออกไปกลางทะเลเนี่ยก็แล่นฝ่าผ่านะครับผ่านธารน้ำแข็งนะครับทำให้ธารน้ำแข็งนั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียดนะครับแล้วก็พวกฝึกงานนักเทคนิคเนี่ยก็เห็นแล้วก็สนุกสนานเนื่องจากว่าที่ประเทศตัวเองไม่มีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราไม่เห็นลักภาพลักษณะแบบนี้แน่นอนที่เรือวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ชนกับแผ่นน้ำแข็งต่างๆลุยไปข้างหน้านะครับผ่าให้แผ่นน้ำแข็งแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายรูปการชื่นชมคุยกันอะไรเงี้ยครับด้วยความสนุกสนานกับสิ่งที่ไม่เคยเจอครับเรือจะเลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งธารน้ำแข็งจนแยกตัวออกจากกันเหล่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคส่งเสียงร้องพูดคุยและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นข้อความจากข่าวนะครับที่ NHK นำมาเสนอนะครับฮัจิเมเตะริวโฮโอมิตะอินโดนีเซียโนโจเซวาทาโนชิเดสมงเบสึวาซามุยเดสกะเคชิกิกะคิเรเดะสกินาริมาชิตะโตฮานาชิเตอิมาชิตะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความนะครับที่ NHK นำเสนอนะครับผ่านข่าวครับในเว็บไซต์ NHK Easy News Web นะครับฮาจิเมเตะริวโฮโอมิตะอินโดนีเซียโนโจเซวาทาโนชิเดสมงเบสึวาซามุยเดสกะเคชิกิกะคิเรเดะสกินินาริมาชิตะโตฮานาชิเตอิมาชิตะครับมีคำว่าฮาจิเมเตะที่แปลว่าเป็นครั้งแรกครับริวโฮโอแปลว่าทานน้ำแข็งครับมิตะมาจากคำกริยามิลุที่แปลว่าดูที่แปลว่ามองที่แปลว่าเห็นครับผันให้อยู่ในรูปอดีตครับพูดว่ามิตะอินโดนีเซียนะครับเป็นชื่อประเทศนะครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมีคำว่าโจเซนะครับที่แปลว่าผู้หญิงครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเคยเห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกครับเราแปลจากข้างหลังตรงคำว่าโจเซเนี่ยนะครับย้อนขึ้นมาข้างหน้าทีละคำอินโดนีเซียโนโจเซก็คือผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับมิตะที่เห็นริวโฮนะครับแปลขึ้นมาข้างหน้านะครับทานน้ำแข็งฮาจิเมเตะเป็นครั้งแรกครับกริยาของผู้หญิงคนนี้อยู่ท้ายสุดของประโยคเลยก็คือคำว่าโตฮานาชิเตะมาชิตะครับกล่าวว่าให้สัมภาษณ์ว่าครับให้สัมภาษณ์กับ NHK นะครับ NHK คงจะไปถามเขาว่านะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาขึ้นเรือกาลิงโกโกครั้งนี้นะครับแล้วก็เห็นทานน้ำแข็งในวันนี้อะไรเงี้ยครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับที่เห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เขาได้กล่าวว่าทาโนชิเดสึครับทาโนชิแปลว่าสนุกครับแฮปปี้ครับสนุกได้เห็นและสนุกมากมงเบซึเป็นชื่อเมืองใช่ไหมครับมงเบซึว่าเมืองมงเบซึนั้นเนี่ยซามุยเดสงาคำว่าซามุยนะครับแปลว่าหนาวครับซามุยเดสงาหนาวนะแต่ครับเดสงาครับแปลว่าแต่ครับเคชิกิกะคิเรเดะครับเคชิกิกะคิเรเดะคำว่าเคชิกิแปลว่าวิวแปลว่าทิวทัศน์ครับคิเรนะครับแปลว่าสวยครับมาจากคำว่าคิเรเดสนะครับคิเรเดะนะครับเคชิกิกะคิเรเดะทิวทัศน์นี่มันสวยมากนะครับสึกินินาริมาชิตะคำว่าสึกิแปลว่าชอบนะครับนาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นสึกินินาริมาชิตะก็เลยแปลว่ากลายเป็นชอบนะครับคำว่ากลายเป็นชอบนั้นฟังดูไม่ค่อยเป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับกลายเป็นชอบหมายถึงอะไรกลายเป็นชอบหมายถึงว่าความรู้สึกนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้ตอนที่เขาจะมามงเบสึเนี่ยนะครับที่เมืองมงเบสึเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับเขาอาจจะรู้สึกอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเขามาเจอว่ามงเบสึเนี่ยหนาวนะแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยเนี่ยทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นชอบขึ้นมานะครับกริยานาริมาชิตะที่แปลว่ากลายเป็นเนี่ยนะครับเป็นกริยาที่ให้ความหมายให้ความรู้สึกบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วสึกินินาริมาชิตะชอบขึ้นมาละนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ชอบตอนนี้ชอบแล้วนะครับหญิงสาวชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามงเบสึนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตามแต่เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงามเนี่ยจึงทำให้รู้สึกหลงไหลและชื่นชอบเมืองแห่ง

ครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวครับของ NHK อีกข้อความหนึ่งครับอันนี้เป็นภาพครับของธารน้ำแข็งนะครับดูสิครับบางแผ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะธารน้ำแข็งที่มาจากทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะครับที่มาจากทางไซบีเรียเนี่ยแผ่นจะหนามากนะครับสามารถที่จะเดินไปได้เลยแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าใครจะเดินก็เดินได้นะครับต้องมีไกด์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนท้องถิ่นที่เขา อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับเขาจะรู้ว่าแผ่นน้ำแข็งไหนที่แข็งไม่แข็งนะครับหนาไม่หนาเดินได้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คงไม่สามารถลงไปเดินสุ่ม4สุ่ม5เดินเองได้นะครับอันนี้ไปกับทริปของเรือคาริงโกนะครับซึ่งเป็นเรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่จัดการในเมืองเนี่ยที่เมืองบริหารจัดการอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มีสตาฟที่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็พากันไปครับบางโซนที่เป็นโซนที่ไม่ลึกมากเกินไปนะครับใส่ชูชีพแล้วก็ลงไปลอยเล่นน้ำได้นะครับก็ชูชีพนั้นก็ไม่ใช่เป็นชูชีพที่ลอยตัวอย่างเดียวเป็นชูชีพที่รักษาอุณหภูมิด้วยนะครับข้างในก็จะมีถุงน้ำร้อนหรือว่ามีวัสดุนะครับที่ปกป้องความหนาวเย็นจากภายนอกนะครับคนก็อยากจะลองดูว่าลงไปแช่ในธารน้ำแข็งเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายคนก็ใช้บริการนะครับเช่าเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ลงไปแช่น้ำนะครับเดินเล่นบนธารน้ำแข็งแล้วก็แช่น้ำด้วยตอนกลางคืนตอนเย็นนะครับพบค่ำก็จะสวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยนะครับแสงที่ปกติตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยที่มันจะขาวโพลนแล้วก็แสบตามากๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีทองนะครับทำให้บรรยากาศก็น่าท่องเที่ยวส่วนมากทริปเรือนะครับก็จะออกไปตลอดทั้งวันนะครับก็บางคนก็เลือกไปตอนเช้าบางคนก็อาจจะเลือกไปตอนใกล้ๆจะพระอาทิตย์ตกดินนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลก็สวยงามดีทีนี้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับได้กล่าวไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิโนชิชูเซที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคคืออะไรนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคก็คือบุคคลที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไปโดยวีซ่าที่เรียกว่าวีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับซึ่งก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับทำไมถึงเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับทำไมไม่เรียกว่าวีซ่าคนทำงานเลยนะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยนะครับให้ไปทำงานชั่วคราวเพียงระยะไม่เกิน3ปีเท่านั้นนะครับหรือยังมากสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การไปทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อการที่ไปทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะให้โอกาสครับคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมไปถึงต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยให้กับประชาชนของประเทศอื่นๆเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาที่เขาทำงานครบระยะเวลา3ปีถึงหรือว่า5ปีแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องเดินทางกลับประเทศก็จะได้เอาความรู้เอาเทคโนโลยีเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายของประเทศญี่ปุ่นเขาที่เขาตั้งไว้ในเรื่องของการรับสมัครคนเข้ามาทำงานแล้วก็ให้งานทำนะครับรวมไปถึงให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไปภายหลังนะครับตรงนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนอย่างที่เราทราบกันดีว่าจำนวนประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยมันมีเยอะมากขึ้นครับมากขึ้นมากๆนะครับ128ของประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับในขณะที่จำนวนแรงงานหรือว่าวัยทำงานหรือว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจำนวนก็ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการที่ค่านิยมของการที่คนไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกเนี่ยนะครับมีมากขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับสภาวะแบบนี้นะครับเกิดการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะในแรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างการเกษตรกรรมการบริการการดูแลสุขภาพต่างๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือปี2565เนี่ยตอนเดือนตุลาคมเนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและก็สวัสดิการของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโคเซโรโดโชเนี่ยนะครับเขาได้ทำการสำรวจนะครับทำการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆนะครับเขาพบว่าเมื่อปี2565

นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนมากถึง 318,700 มีสารประกอบการนะครับขอประทานโทษสารประกอบการที่รับแรงงานชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเนี่ยมากถึง 318,775 แห่งแล้วในจำนวนเหล่านี้นะครับสารประกอบการ 300,000 กว่าแห่งเนี่ยที่รับชาวต่างชาติเข้าไปนะครับมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆมากมายครับซึ่งพอเจาะลึกลงไปดูจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาเดียวกันก็คือช่วงเดือนตุลาคม2565เนี่ยครับทำให้ทราบว่ามีจำนวนชาวต่างชาติมากถึง2ล้านกว่าคนนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่นะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 225,950 คนคือปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดเนี้ยปี2564เนี่ยปีนี้เยอะมากขึ้นและแน่นอนปีนี้ปี67แล้วเนี่ยนะครับปี2567แล้วก็ต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขสภาวะการที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นในจำนวนเนี้ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับพวกกิโนจิชูเซนะครับโทคุเตกิโนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่มีที่เป็นโทคุโนกิเตเนี่ยนะครับก็คือพวกแรงงานทักษะเฉพาะคือเป็นคนที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางในวิชาชีพเฉพาะขั้นสูงเนี่ยนะครับมากถึง 595,904 คนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซที่เรากำลังพูดถึงในข่าวเนี่ยครับอยู่ประมาณ 412,501 คนครับเยอะมากเลยนะครับ 400,000 กว่าคนครับ 400,000 กว่าคนอันนี้ที่ลงทะเบียนแล้วด้วยนะครับที่ไม่ลงทะเบียนที่วีซ่าหมดแล้วหนีวีเนี่ยไม่รู้จะมีกี่คนด้วยนะครับแรงงานจากประเทศที่มากที่สุดนะครับได้แก่แรงงานจากประเทศเวียดนามมี 500,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของแรงงานทั้งหมดนะครับรองมาได้แก่ประเทศจีนครับแล้วก็รองลงมาอันดับที่3ได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามนั้นโดดเด่นมากนะครับเยอะมากนะครับเนื่องมาจากปัญหาในประเทศด้วยนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยทำให้คนเวียดนามก็อยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมากกว่านะครับในส่วนของคนไทยเรานั้นนะครับของคนไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ 36,500 กว่าคนเท่านั้นเองครับคิดเป็นร้อยละ 1.8 ครับของจำนวนแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับของเราไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันเนื่องมาจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับการไปเดินทางไปประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยคิดว่าประเทศไปประเทศอื่นๆอย่างเช่นไปอิสราเอลนะครับไปตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเปล่าแล้วก็คนไทยเราก็เลยเลือกที่จะไปในประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงครับแต่ว่าก็ยังมีน้องๆหลายคนนะครับที่อาจจะชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็สนใจอยากจะทำงานญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำเลือกที่จะไปประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าการไปทำงานมันไม่ได้แค่เงินอย่างเดียวใช่ไหมครับมันได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆเหมือนกับเด็กๆพวกนี้นะครับที่ไปที่ญี่ปุ่นไปเห็นทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับตามข่าวนะครับเดี๋ยวขอทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนในวันนี้นะครับคำที่หนึ่งนะครับฮอกไกโดครับฮอกไกโดจังหวัดฮอกไกโดนะครับมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะที่แปลว่ามายังนะครับมีคำว่าริวฮโยครับริวฮโยที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับมีคำว่าทาโนชิมุครับทาโนชิมุที่แปลว่าสนุกสนานครับมีคำว่าไทยที่แปลว่าประเทศไทยครับมีคำว่าเวียดนามครับที่แปลว่าเวียดนามแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมีคำว่ากิโนจิชูเซที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์จากพาดหัวข่าวของข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามนะครับที่เดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโมเบซูชิจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็พอว่างจากการทำงานก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามที่ต่างๆสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็เก็บความรู้นะครับเก็บประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะนำกลับมาใช้นะครับที่ประเทศไทยในภายหลังด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนสาระที่น่าสนใจนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการนะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับที่ขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ต้องการรีครูทนะครับคนจากต่างประเทศนะครับที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ย
เอาแน่นอนนะครับเดินไปทางไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็ลำบากนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าในทัศนะของผมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยนะครับการที่เราเดินทางไปทำงานที่ไกลๆก่อนนะครับในขณะที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงนะครับเราก็จะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคที่ทันสมัยหลายๆอย่างไม่ได้แค่เงินนะครับเราจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคที่ทันสมัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์กลับมาด้วยนะครับพอทำงาน3ปี5ปีเสร็จแล้วเรากลับมาที่ประเทศไทยนะครับเราผ่านการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมา3ปี5ปีแล้วก็ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเราอยู่ในระดับที่สูงมากเลยนะครับไม่มีสารประกอบการญี่ปุ่นที่ไหนในประเทศไทยเราไม่รับคนที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกไปทำงานหลังจากที่เรียนจบการศึกษาแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ทำสัก3ปี5ปีแล้วค่อยกลับมาทำงานไปในประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปเรียนต่อด้วยตัวเองหรือว่ามีทุนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะครับการที่จะไปทำงานการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวความรู้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจอีกโอกาสหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษา

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นสาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เก

สีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่9แล้วนะคะในหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจเหมือนเดิมนะซึ่งตอนที่8อาจารย์กุ้งได้พาทุกท่านเข้ามาเริ่มใช้แอปชีตแล้วนะคะอาจารย์กุ้งพาทุกท่านมาทำอะไรอีกพามาใช้แอปชีทใช่ไหมคะแล้วก็พาสร้าง

Data ใช่ไหมคะที่ฉันก็บอกว่าต้องสร้าง Data ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะจะได้จำกันได้ตรงนี้นะคะอาจารย์กุ้งพาโอเคอันนี้ไฟล์ชื่อแอปชื่อนะคะชื่อแอปเนาะอันตอนเดียวกับตอนที่8เลยนะคะก็คือต่อเนื่องกันก็คือชื่อแอปของอาจารย์กุ้งนะคะของทุกคนก็จะเป็นชื่อเดิมนะคะทีนี้ถ้าทุกคนเข้ามาใหม่เนาะสมมติบอกว่าเข้ามาใหม่เข้าตรงไหนสมมติว่าปิดไปแล้วปิดหมดเลยนะปิดเป็นเพื่อนกันก็เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์แอปชีต Google พิมพ์แอปชีตนะเสร็จแล้ว Get Start นะคะ Get Start อีเมลหรือ Gmail เลือก Gmail นะคะดำเนินการต่ออนุญาตนะคะถ้าอันบนสุดคือไฟล์ล่าสุดที่เราใช้งานไปนะคะเขาจะรันมาตั้งแต่แรกๆเนาะที่เราเริ่มใช้งานนะคะเราก็กด3จุดนะแล้วเราก็เลือก Edit in New Tab รูปดินสอคือแก้ไขนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสร้างไปแล้วเราอยากจะดูผลลัพธ์นะผลลัพธ์ในมุมมองโมบายนะคะก็เลือก Preview with Device นะคะแบบนี้นี่ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งใส่มา1อันนะอาจารย์กุ้งไปแก้โลโก้มาแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นมุมมองโมบายแท็บเล็ตนะคะโรเตท Full Screen มี4มุมมองเสร็จแล้วเราปิดนะคะเราก็กลับมาแก้ไขวิธีแก้ไขเนาะ3จุดเลือก Edit นะคะ Edit ครั้งที่แล้วนะคะทวนนิดนึงนะครั้งที่แล้วเรามาที่ Data ก่อนใช่ไหมคะ Data เพื่อสร้าง Database นะคะเราสร้างไปแล้ว1 Database ก็คือ Profile นะคะตั้งค่าเลือกชนิดข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำค้างของครั้งที่แล้วก็คือ UX นะคะ UX ตรงนี้เรามาทำต่อนะเราก็กดไปที่ UX ที่เราต้องการจะทำงานต่อก็คือ Profile นะคะอันนี้ก็คือทันครั้งที่แล้วแล้วนะคะชื่อ UX นะคะคือ Profile จริงๆคือหน้า Contact ร้านนะคะเปลี่ยนได้อันนี้ไม่กระทบนะคะสมมุติว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษา Contact Art แล้วกันเนาะพิมพ์เสร็จกด Enter ปุ๊บหน้าแอปเปลี่ยนตามเลยทันทีนะคะถ้าช่อง View Name จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยลองเปลี่ยนภาษาไทยดูตรงนี้ก็จะได้ภาษาไทยเลยนะคะตรงนี้ไม่กระทบกับ Database นะคะไม่กระทบกับตัวนี้นะคะแยกกันสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่ Error สมมติว่าเปลี่ยนทำเป็นภาษาไทยแล้วก็เนาะติดต่อร้านติดต่อเราติดต่อเฉยๆเลือก For this data คือหน้าติดต่อหรือหน้า Contact เนี่ยก็จะเชื่อมกับDatabaseตัว Google Sheet ที่หน้า Profile นะคะตรงนี้เป็น View Type คือชนิดการแสดงผลนะคะการแสดงผลแบบนี้นะคะเราสามารถกดแบบนี้ได้มีหลายแบบให้เลือกนะคะ Detail คือโชว์เยอะๆหน่อยนะคะแต่ละแบบจะมีให้เลือกไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอ๋อครั้งที่แล้วจันกุ้งใส่มารูปเดียวใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมคะพอดีอาจารย์กุ้งทำเพิ่มนะคะทำเพิ่มเราก็กดเพิ่มอีกสมมติว่ามีเพิ่มภาพที่2ภาพที่3เนาะตรงนี้คือเราต้องรันรหัสเองเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งในดัตต้าเบสนะคะให้รันรหัสให้นะคะเวิร์กช็อปนี้รันรหัสเองไปก่อนนะคะแต่อันนี้เป็นรูปที่เท่าไหร่แล้วรูปที่2นะคะเราก็ต้องกดเลขถัดไปอันนี้ข้อเสียคือมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ได้ใส่คำสั่งให้รันแบบออโต้ใช่ไหมคะแล้วทุกคนบอกว่าแล้วถ้ารันแบบออโต้ต้องทำยังไงเราก็ต้องไปตั้งค่านะคะ

เป็นออโต้รันนะคะไปใส่คำสั่งเพิ่มเฉยๆนะคะนิดเดียวเราใส่รหัสเสร็จแล้วเรากดที่ลูกกล้องนะคะแล้วก็เลือกภาพคือเราต้องสร้างไว้ก่อนนะเสร็จแล้วกดเซฟนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีสัญลักษณ์สีส้มๆขึ้นมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะแอปชีเขากำลังทำงานอยู่นะเราก็ได้สองภาพแล้วตรงนี้คือเสร็จสิ้นในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์จะใช้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะนี่คือหน้าโปรไฟล์นะคะก็คือภาพที่หนึ่งเนาะจะใส่กี่ภาพก็ได้นะแล้วแต่เรานี่สองภาพเราก็เตรียมภาพจากแคนวานะคะโอเคอาจารย์กุ้งให้ดูต้นฉบับภาพที่เอามาใส่นะคะก็คือให้ไซส์เป็นแนวตั้งนะขนาดก็คือเป็นแนวตั้งเวลาเอามาใส่เนี่ยจะได้โชว์แบบนี้นะคะพอดีกับหน้าจอเนาะก็คือสร้างชิ้นที่หนึ่งสร้างชิ้นที่สองโลโก้ก็คือสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของทางร้านไปนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ได้ภาพสวยๆมาใส่ในแอปพลิเคชันของทางร้านต่อไปเราจะไปตั้งค่าเราจะไปตั้งค่านะคะตรงนี้เราใช้งานส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดดูได้อันนี้โชว์แบบแกลเลอรี่นะแกลเลอรี่แต่ละประเภทนะคะวิวไทป์สังเกตนะกดไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยตัววิวออปชันหรือว่าตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยจะขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการรูปเต็มจอขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องเลือกแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่

ตรงหัวข้อ display นะคะ display icon อาจารย์กุ้งคลิกปุ๊บข้างล่างนี้จะเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมคะตรงนี้คือเป็นสัญลักษณ์ไอคอนถ้าเราจะเลือกนะคะให้เลือกในรูปแบบเดียวกันจะสวยในรูปแบบเดียวกันหมายความว่าถ้ารูปแบบเป็นเลือกแบบไหนนะคะให้เลือกในลักษณะเดียวกันนะคะเช่นแบบนี้ตัวนี้คือไอคอนนะคะไอคอนเรารูปแบบเดียวกันหมายความว่าพื้นดำข้างในมีสีก็ให้ข้างในมีสีเหมือนกันหรือจะเป็นเส้นก็มีเส้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้หน้าติดต่อเราเนาะก็จะเป็นคอนแทคนะคะทุกคนลองเลือกนะลองเลือกจะเซิร์ชก็ได้นะคะโอเคคอนแทคมีเลือกเหมือนกันแปลว่าแบบโซลิดก็คือโซลิดนะคะเรกูล่าก็เรกูล่าเนี่ยเขาจะถ้าหมวดหมู่เรกูล่าก็จะขึ้นมาเหมือนกันถ้าไลท์ไลท์ก็คือเป็นเหมือนเส้นวาดๆนะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่ออเนี่ยมันก็จะปนกันหมดเลยเนาะเรามาเลือกอย่างนี้อันนี้คือเหมือนกันคืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะงานจะได้ออกมาสวยอันนี้ลองกดดูก่อนได้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกรูปหัวใจแล้วกันเนาะเมื่อเราทำอะไรเพิ่มไปเรากดเซฟนะคะตัวแอปชีทจะไม่เซฟให้เราออโต้นะคะถ้าเราไปเผลอปิดโดยที่เรายังไม่ได้กดเซฟนะก็จะไม่มีสิ่งที่เราทำเพิ่มไปนะคะตรงนี้อันนี้มุมมองอีกมุมมองเดี๋ยวจันกุ้งรอทุกคนตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะคะตั้งค่าแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เมนู UX นะเราอยู่ที่ UX หน้าไลน์หน้าติดต่อคือหน้านี้นะคะตอนแรกเป็นหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมที่จันกุ้งตั้งว่าโปรไฟล์และจันกุ้งก็แบบเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ต่อไป

นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มเนาะเราเก็บไปแล้วหน้าโปรไฟล์เสร็จแล้วหนึ่งหน้านะคะอันนี้ถ้าเกิดใครทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะแบบที่สาธิตให้ดูเนาะต่อไปก็จะใส่ข้อมูลเยอะนิดนึงนะคะก็จริงๆทุกหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่เราจะต้องฝึกทำแต่ว่าเขาจะมีความใกล้เคียงกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเวิร์กช็อปหน้ารีจิสเตอร์แล้วกันเนาะอ๋อถ้าเมนูก็นิดเดียวนะคะเมนูก็นิดเดียวโอเคเอาหน้าน้อยๆก่อนละกันเอาหน้าน้อยๆก่อนเนาะลำดับที่รูปภาพรายละเอียดราคานะคะอันนี้เก็บข้อมูลแค่4คอลัมน์อ่ะเวิร์กช็อปสร้างอันต่อไปนะแต่เราทำอันนี้อันไหนเราทำอันไหนแล้วแล้วอาจารย์กุ้งจะใส่สีให้เราจะสร้างหน้าเมนูเพิ่มใช่ไหมคะหน้าโปรไฟล์ก็คือเสร็จแล้วก็คือหน้าคอนแทคอัพเมื่อสักครู่นี้นะคะไปสร้างหน้าเมนูเนาะเราไปที่ Google Sheet นะคะกดบวกนะคะเมนูหน้าสลับที่กันได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้หน้าเมนูอาจารย์กุ้งขออนุญาตก๊อปไปจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะคะได้โครงแล้วเมนูเราจะเก็บข้อมูล4คอลัมน์หรือว่า4ฟิลก็จะมีรันตัวเลขนะคะก็คือลำดับรูปภาพนะคะรายละเอียดราคาตรงนี้หน้าเมนูก็คือส่วนไหนหน้าเมนูคือส่วนนี้นะคะอันนี้ฉันกุ้งกดค้างเอาไว้หรอหน้าเมนูคือหน้านี้หน้าที่รวมรูปภาพสวยๆ6ชิ้นนะคะหน้าเมนูในความหมายคือหน้าเหมือนเมนูอาหารนะคลิกตรงนี้ก็จะไปเจอเมนูอาหารใช่ไหมคะคลิกสมัครสมาชิกก็จะไปเจอหน้ารีจิสเตอร์คลิกสั่งอาหารก็จะไปเจอหน้าสั่งอาหารนะคะอันนี้หน้าสถานะการส่งของไรเดอร์หน้าประเมินความพึงพอใจโอ้จริงๆพาทำหน้าเยอะๆก่อนดีกว่าไหมอันนี้หน้าอันนี้เราทำเสร็จแล้วหน้า Contact Us นะคะไม่เป็นไรสร้างโครงไว้ก่อนสร้างโครงไว้ก่อนตรงนี้คือหน้าเมนูนะคะเมนูโอเคสร้างเสร็จแล้วไปทำการเชื่อมกับแอปชีตแล้วก็ไปแอปชีตนะคะอาจารย์กุ้งเปิดไว้หลายแอปเดี๋ยวจะต้องเลือกผิดสักอันหนึ่งของอาจารย์กุ้งอันนี้นะคะ It's amazing นะจะมีอันเดิมนะคะมีหลายตัวมากๆเลยพอเข้ามาแอปชีตปุ๊บหนึ่งมาตั้งหลักที่ไหนอย่างที่พูดไปแล้วตั้งหลักที่ Data ใช่ไหมคะแล้วเราตะกี้เราสร้างเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเทเบิลนะคะก็คือชื่อเมนูอันนี้เป็นเมนูที่เราขายนะคะที่เราขายเราก็กดบวกเทเบิลไปที่แอปชีตเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเรานะคะเข้าไปที่ไฟล์ Amazing เนาะกด Select นะคะทีนี้มีมากกว่า1หน้ามีมากกว่า1หน้าหรือว่ามากกว่า1เทเบิลนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าเทเบิลสีเข้มสีเข้มคือเทเบิลใหม่หน้าใหม่นะสีจางๆคือเราเชื่อมไปแล้วเขาจะขึ้นคำว่า connected นะคะคือเชื่อมไปแล้วเราใช้ไปแล้วนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาให้เรารู้ว่าอันนี้คือมาใหม่นะคะเราต้องการจะอะไรเราต้องการจะทำทุกอย่างนะคะเราก็ให้มีเครื่องหมายติ๊กแบบนี้แหละถูกแล้วนะคะเราก็กด add 1 table ก็คือเพิ่มหน้าใหม่เข้ามาหน้าที่2ก็เข้ามาแล้วนะคะหน้าที่2ก็เข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ Data นะคะมี Database ก้อนที่2นะคะก็คือเมนูเพิ่มเข้ามานะคะจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะเรายังไม่ได้ไปสร้าง UX ใช่ไหมพอเรามี Database ใหม่ปุ๊บสเต็ปถัดไปเข้าไปตั้งค่านะคะกดแล้วก็เลือก View Column นะคะ View Column ลำดับที่นะคะก็จะเป็น Number เนาะก็คือตัวเลขรูปภาพเป็นอะไรคะ Image ไปไหนตัว i

IMAGE นะคะ Image รายละเอียดคือราคาใช่ไหมคะก็คือใส่เป็นตัวหนังสือเนาะเราก็เลือกเป็น Text อ๋อแต่ถ้าลำดับใช่ไหมสมมติว่าเราดีไซน์จะเป็นรหัสใส่ไปตัวหนังสือตกปนกับตัวเลขตรงนี้นะคะเราทำได้เราต้องเลือกลำดับเป็น Text นะคะชนิดข้อมูลเป็น Text เปลี่ยนเป็น Text ก่อนนะ Text Image Text ราคามีทศนิยมไหมนะคะถ้าราคาเลขกลมเลยนะคะก็เลือกบาทนะคะอ๋อเลือก number ฉันก้มพูดผิด price ราคานะคะมี price ด้วยลองเลือก price สิสรุปเลือก takeimage take price นะคะทีนี้ตรงลำดับที่นะคะตะกี้ที่พูดไปนะคะว่าจะใช้เป็นรหัสผสมกับรันตัวเลขนะคะใช้เป็นรหัสหรืออักขระเนาะเราก็ต้องไปตั้งค่านะคะที่ initial value นะเราก็เลื่อนขวานะเราจะตั้งค่าตรงแถวที่2นะคะคอลัมน์ตรงฟิลที่2ตรงนี้เนาะฟิลแรกแถวแรกเราไม่ยุ่งนะคะอย่างที่ฉันกุ้งบอกแล้วเนาะตรงนี้นะคะตรงอื่นเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มนะเราก็เลื่อนมามองหาคำสั่งนี้นะคะ initial value เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปเราจะมาใส่คำสั่งนิดหน่อยนะคะก็คือเราจะต้องการให้เราต้องการให้แสดงลำดับเป็นชื่อร้านนะคะชื่อร้านตามด้วยลำดับชื่อร้านนะคะชื่อร้านอาจารย์กุ้งคือ Amazing ใช่ไหมอาจจะเป็น Amazing ขีด001นะคะอันนี้เป็นชื่อเมนูเป็นชื่อเมนูหรือใครจะรันตามประเภทเมนูก็ได้เช่นเค้กเบเกอรี่นะคะอะไรก็ได้เราดีไซน์เอาแต่อันนี้สมมติว่าโอเคดีไซน์เป็นชื่อร้านตามด้วยลำดับเนาะแปลว่าที่คิดไว้ก็จะมี text ใช่ไหมคะไปที่ตรงนี้คือหมวดหมู่ที่เขามีให้เราเลือกเพื่อใช้งานนะคะจะมี yes no นะมีเลื่อนลงมาจะเห็นเยอะเลยนะคะต้องการคำสั่งไหนเรากดที่ insert ได้เลยถ้าเรากด insert ก็จะไปโชว์ที่ด้านบนถามว่าจำเป็นจะต้องคลิกแบบนี้ตลอดไหมต้อง insert ตลอดไหมไม่จำเป็นนะคะเราสามารถพิมพ์ได้เลยพิมพ์เป็นคำสั่งได้เลยนะแต่อันนี้เผื่อใครนะคะที่กลัวพิมพ์ผิดเนาะก็มาคลิกนะคะtext ก็คือเกี่ยวกับตัวอักษรอักขระนะคะก็เราก็จะมาที่หมวดหมู่ text เสร็จแล้วเลือกคำสั่ง concatenate นะคะ concatenate จะอยู่ข้างล่างหน่อยๆซ้ายมือนี่คือเป็นคำสั่งหมดเลยนะคะ length concatenate อยู่ตรงนี้นะคะ concatenate ตรงนี้เราก็กด insert เข้าไปเสร็จแล้วนะคะข้างในสัญลักษณ์เครื่องหมายก้ามปูนะคะก้ามปูเดี๋ยวลบตามอาจารย์กุ้งก่อนละกันให้อยู่ในวงเล็บแบบนี้เนาะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูนะคะหรือว่าดับเบิลโควตนะคะก็จะโชว์เป็น text เป็นตัวหนังสือเขาจะไม่ได้เอามาคำนวณบวกลบคูณหารให้เราเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งดีไซน์ไปนะชื่อร้านใช่ไหมคะสมมติว่าจริงถ้าย่อแล้วก็จะดูตลกดีเนาะสมมติว่าอาจารย์กุ้งดีไซน์อ่านเป็นซัมม่าเลยนะคะจริงมาจาก S Amazing นะคะยกตัวอย่างก็จะโชว์ text 4ตัวนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยตัวเลข text ก็จะอยู่ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโควตเขาจะไม่เอามาคำนวณนะอะไรที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูนะข้างในนะคะที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะฟ้าน้ำเงินตรงนี้โปรแกรมจะไม่เอามาคำนวณเราก็เชื่อมด้วยคอมม่านะคะหลังคอมม่าโปรแกรมจะนำมาคำนวณนะคะต้องการให้ขึ้นต้นด้วยเลข03ตัวเนาะหลักพันนะคะหลักร้อยก็ได้ถ้าหลักร้อยก็0โชว์เลข03ตัวโอเคอันนี้ใส่หลักร้อยไปแล้วก็บวกนะคะแล้วก็ข้างในเครื่องหมายก้ามปูตรงนี้จะเป็นunderscore นะคะ low โชว์ขึ้นมาเลยนะคะดีมาก
ดีกว่าปีก่อนก่อนที่อาจารย์กุ้งใช้เยอะมากๆนะคะตรงนี้คำสั่งก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นสีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งมาช่วยนะคะคำสั่ง concatenate ก็คือเกี่ยวกับข้อความเนาะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมาย double quote นะคะก็จะไม่เอามาคำนวณนะคะ comma ตามด้วยต้องการจะโชว์เลข3หลักนะคะเลข3หลักก็ใส่100แล้วก็ตามด้วยบวกข้างหลังบวกที่อยู่ข้างในก้ามปูที่เป็นสีชมพูตรงเนี้ยก็คือจะรันเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างกันถ้าสมมติว่าทำเสร็จแล้วเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวคือไม่เออร์เลอร์นะคะคือเซฟได้เลยนะคะต้องกดเซฟนะคะอย่างที่บอกเซฟ1เสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟ2ด้วยนะคะเซฟ2ครั้งเซฟ2คือข้างบนตรงนี้ตอนนี้เรายังอยู่หน้า Data อยู่นะคะเราจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เดี๋ยวเราจะไปหน้า UX เนาะ UX นะคะตรงนี้ UX เรามีหน้าเดียวนะคะ UX เราเพิ่งมีหน้าเดียวคือหน้าติดต่อที่ทำเสร็จไปแล้วเราต้องการจะสร้าง UX หน้าที่2นะคะเพราะเราสร้าง Data หน้าเมนูไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมี UX หน้าเมนูด้วย Data คือหลังบ้านนะคะจะไม่เห็นหน้าบ้าน UX คือหน้าบ้านเรามา UX เรากดบวกนะคะเขาบอกว่าสร้างเมนูไหมตรงนี้ Add Cart View with List Layout for Menu Data นะคะหรือว่าเลือก Layout เป็น Deck นะคะเมนูนะเมนูจะโชว์เป็นภาพ6ภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนยังมือใหม่ยังงงว่าควรจะเลือกอะไรดีกลัวเลือกผิดสุ่มเลือกจริงๆเลือกจากตรงนี้ได้นะสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลย Create a New View นะคะก็จะเข้ามาปลายทางเดียวกันกดอันนี้ก็ได้ Create a New View ชื่อต้องตั้งเองเมนูอันนี้หน้าตะกี้อาจารย์กุ้งหน้าตั้งเมนูขนมอาจารย์กุ้งตั้งติดต่อเป็นภาษาไทยไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะตั้งภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยคนละหน้านะคะนี่ในหน้าที่2แล้วเมนูขนมเมนูขนมเชื่อมกับข้อมูลอะไรข้อมูลหน้าเมนูหน้าเมนูคือหน้านี้นะคะเชื่อมกับหน้านี้เสร็จแล้วประเภทที่โชว์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่หลังได้เราเลือกให้มีเพิ่มเข้าไปก็พอนะคะอันนี้ตัวอย่างแบบฟอร์มนะ FORM ฟอร์มจะเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะรันเลขขึ้นมาให้อ๋อขออภัยอาจารย์กุ้งบอกผิดถ้าต้องการไม่ต้องการเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะต้องการให้เป็น000ก็ไม่ต้องใส่100ใช่ไหมตะกี้เราไปเขียนโค้ดแล้วกลับไปแก้เดี๋ยวเรากลับไปแก้กลับไปแก้เรากลับไปแก้ที่ไหนกลับไปที่ Data กลับไปที่เมนูกลับไปที่ View Column ตะกี้เราเขียนคำสั่งไว้นิดหน่อยตรงนี้คลิกปุ๊บไม่ใช่100แล้วสมมติว่าต้องการเป็น0อย่างนี้ถูกสีเขียวคือไม่เออร์เลอร์นะคะตรงนี้ก็คือจะโชว์000แล้วก็เลขข้างหลังคือรันไปเรื่อยๆนะคะกดเซฟมาที่ UX กดรีเฟซนะอาจารย์กุ้งยังไม่ได้เซฟเห็นไหมคะพออาจารย์กุ้งรีเฟซปุ๊บหน้าเมนูตะกี้ยังไม่ได้เซฟนะพอรีเฟซปุ๊บหายเลยเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเซฟนะคะกดบวกตะกี้ตัวอย่างคือกดจากตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วทีนี้ว่าโอเคเดี๋ยวว่าจันกุ้งลองอันนี้แล้วกันเนาะกดปุ๊บเนี่ยเข้ามาก็เหมือนกันคือเหมือนกันนะคะเราก็แก้ไขได้เชื่อมกับหน้าเมนูใช่ไหมใช่นะคะต้องการแบบไหนแบบฟอร์มแบบนี้นะคะมาตั้งค่าได้หมดเลยโอ้แต่ตัวเลขไม่ใช่ตรงนี้นะ

ิวคอลัมน์เลื่อนโอ้อาจารย์กุ้งยังไม่ได้เซฟก็ว่าทำไมไม่เปลี่ยนนี่กดเซฟเซฟ1เซฟ2นะอาจารย์กุ้งจะมาเซฟไปครั้งเดียวถ้าทุกคนเห็นอย่าทำตามนะคะจะสับสนว่าไม่ใช่หน้านี้หน้าเมนูอ่ะกดไปเผื่อเขาอัปเดต

อาจารย์กุ้งเข้าใจแล้วเมนูเขามาแก้อีกถ้าใส่0 4ตัวมันไม่มีอะไรนะใช่ไหมคะสมมุติว่าร้าน Amazing มาเป็น A แล้วกันนะโอเค A อ่ะโอเคเอาแบบนี้โอ้ได้กับตัวเลขอ่ะเผื่อไว้เผื่อเมนูมีถึงหมื่นจะเยอะไปเอาหลักพันพออ่ะกลับมาเหมือนเดิมเซฟ1เซฟ2นะคะตอนนี้ตัวอย่างจะเปลี่ยนอัตโนมัติทีนี้รูปภาพคืออะไรรูปภาพคือเราต้องไปสร้างนะคะเราต้องไปสร้างจากเมนูเราจะมีทั้งหมดอันนี้หน้าเมนูอาหารใช่ไหมเพราะเรากำลังทำหน้าไหนอยู่เรากำลังทำหน้านี้อยู่นะคะหน้าเมนูอาหารเนาะเราอยู่ UX นะเราอยู่เมนูอาหารนะคะตั้งเมนูเฉยจะงงแล้วเนี่ยก็เมนูแรกนะคะอาจารย์กุ้งขายเลยนะเบอร์เกอรี่ใช่ไหมสมมติว่าใช้รูปเดิมแล้วกันเนาะทุกคนไปเตรียมรูปมาก่อนนะคะเตรียมรูปก่อน

ต้องได้สิบเนาะถ้ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกนะคะห้าโหลดตั้งแต่หน้าห้าถึงหน้าสิบยกเลิกติ๊กหน้าที่จะติ๊กลูกที่จะใช้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดมากกว่าหนึ่งลูกในCanvaก็จะซิปโฟลเดอร์มาให้นะคะซิปมาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

เราก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ zip เราก็แตกไฟล์แท็กออลตัวนี้แตกไฟล์เรียบร้อยนะคะเรามาที่แอปชีตนะเราเพิ่มรูปแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็เพิ่มรูป

0: ค่ะ
1: สมมติว่าปอนละเท่าไหร่400กดเซฟหน้าเมนูนะคะต่อไปรายละเอียดข้อมูลของเมนูนะคะ

ู่ US เราอยู่เมนูนะคะที่เขาโชว์แบบนี้เพราะว่าประเภทเราเลือกเป็นฟอร์มเราเลือกแบบแกลเลอรี่นะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างหรือแบบดีเทลอันนี้คือแบบดีเทลอันนี้คือแบบการ์ดก็จะเห็นภาพชื่อรหัสใช่ไหมคะรายละเอียดราคานะตรงนี้เราเพิ่มอีกได้ไหมเราเพิ่มมาสี่ละต่อเพิ่มตัวเลขเราไม่ต้องพิมพ์เลยเห็นไหมคะตรงนี้เราใส่คำสั่งให้เขารันให้เราแบบออโต้นะแล้วก็ใส่ภาพที่ห้านะ

ขึ้นแบบนี้อันนี้อาจารย์กุ้งเลือกแบบแกลอรี่นะคะถ้าเกิดเราเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เห็นตัวอย่างเราคลิกสลับไปสลับมาได้ที่แนะนำใช้บ่อยๆนะคะจะมีแบบเด็กเด็กคือแบบนี้เรียงลงมาจะเห็นหนึ่งอ๋อหนึ่งไปไหนเป็นสองสามสี่ห้าห้าโอเคหกเจ็ดอันนี้คือรหัสของสามสี่ห้าหกของเมนูอาหารของร้านเราใช่ไหมคะที่เราพิมพ์ไปเมื่อตะกี้นี้อันนี้คือโชว์แบบเด็กนะเรียงลงมานะคะแบบนี้นะแล้วถ้าแบบเทเบิลล่ะเทเบิลจะเหมือนตัวอย่างนะคะอาจารย์กุ้งคลิกให้ดูเราดูตัวอย่างข้างๆนะแกลเลอรี่แบบดีเทลคือเราเห็นแบบไหนอะยูเซอร์ลูกค้า

ถ้าเขาเข้ามาในแอปเขาก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นนะคะแมปแผนที่นะแบบชาร์ตนะคะชาร์ตแดชบอร์ดฟอร์มการ์ดเลือกอะไรสวยสุดเลือกเด็กเพราะว่าจะเห็นภาพรวมนะคะนี้เราไม่เอาเราลบถ้าเราลบไปแล้วว่าเลขก็จะไม่ได้รันใหม่นะคะเลขก็จะแหว่งไปอาจารย์กุ้งอาจจะลบของรายการแรกใช่อาจารย์กุ้งอาจจะลบของรายการแรกออกไปนะคะเขาก็เลยรันเป็น1,200นะคะ1,2345ไปเรื่อยๆตรงนี้คือเราเพิ่มข้อมูลแอดข้อมูลในหน้า UX นะคะในหน้า UX นะคะในหน้าเมนูนะเราทำหน้าไหนเราแอดหน้านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีหน้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลายท่านเนี่ยก็จะเริ่มแบบสะสมสับสนนะคะไม่ใช่สะสมสับสนเพราะว่าเริ่มเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นจังกุ้งก็จะย้ำเรื่อยๆนะมา UX นะเราทำความสวยงามของหน้าตานะคะมาเราทำหน้าไหนเราคลิกหน้านั้นตอนนี้อยู่หน้าเมนูหน้าเมนูเชื่อมกันกับดัตต้าเบสเมนูนะคะวิวไทป์คือโชว์แอปพลิเคชันโชว์แบบเด็กแล้วตรงนี้คืออะไรหรือนี่สลับตำแหน่งสลับตำแหน่งได้ตรงนี้นะคะถ้าเราบอกว่าไม่อยากให้โชว์เยอะแยะเลยมาซ่อนได้นะคะซ่อนก็คือเลือกแบบเป็นแบบเมนูเลือกแบบเมนูนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะติดต่อคืออันนี้นะคะหน้าที่สองให้เราสร้างคือเมนูเนาะหรือถ้าจะให้โชว์หมดนะคะก็กดเลือกตำแหน่งแบบนี้มาตรงในส่วนแบรนด์นะคะในส่วนของแบรนด์จะมีธีมให้เลือก2ธีมเนาะธีมไลท์กับธีมดาร์กนะคะตรงนี้เห็นตัวอย่างเนาะแล้วก็primary color จะให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์กุ้งเลือกสีม่วงตรงขวานี่ก็เปลี่ยนเป็นม่วงแล้วสีแดงตรงไอคอนนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงตรงนี้คือสีนะคะเมนูในหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็แอปโลโก้ตรงนี้นะคะที่เขามีให้เราสามารถใส่รูปภาพของเราโลโก้ของเราเองได้นะคะแต่ในเบื้องต้นให้เลือกตามที่เขามีไปก่อนนะคะ Launch Image นะคะก็คือภาพแสดงพื้นหลังด้านหลังนะคะเดี๋ยวลองเลือกอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะแล้วก็ background image นะคะลองเลือกเลือกไปก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอ๋อนี่ขึ้นมาแล้วขวามืออันนี้คือ background image นะคะตรงนี้เป็นแบบจุดโชว์แบบโอเคเห็นชัดตรงนี้เห็นชัดลงมา header footer นะคะ header คือด้านบนเลย footer ด้านล่างนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างโชว์วิวเนม in header ถ้าเราเปิดล่ะปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาตะกี้ไม่มีนะคะตะกี้ไม่มีปิดก่อนมีคำว่าเมนูนะคะตรงแฮมเบอร์เกอร์เมนูตรงนี้นะเดี๋ยวจังกุ้งลองปิดสวิตช์หายไปนะคะตรงนี้นี่ติดต่ออย่างนี้นะคะโชว์โลโก้ in header โลโก้คือเลือกโลโก้โลโก้คือเลือกโลโก้จากที่เขามีให้นะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าเราเพิ่มเราก็ต้องมาอยู่ในส่วนของคอสตอมแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้นะคะก็จะได้โลโก้ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปนะน่าจะได้พาเปลี่ยนนะคะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เลือกตามที่เขามีให้ก่อนนะคะตรงนี้เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะคะโอเคอันนี้ก็ฟ้าแจ่มเอาไม่มีไหมเอาไม่มีตะกี้พามาตรงนี้นะคะ header and footer show name คือตรงนี้นะอันที่สองโชว์โลโก้นี่โลโก้ขึ้นมาแล้วอันที่สาม hide menu and search button ซ่อนเมนูและ search button นะคะ search button คือแว่นขยายตรงนี้นะคะเดี๋ยวปิดให้ดูหายไปแล้วนะคะอย่าปิดนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเมนูหายเดี๋ยวจะหาหน้าอื่นๆไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้น

อันนี้เนาะอย่าปิดเลยนะคะสองอันแรกถ้าต้องการจะแสดงก็เปิดเอาไว้แบบนี้นะข้างล่างอีกสไตล์นะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แจ่มว้าวเลยเนาะสไตล์นะคะหมูร้านเบเกอรี่สีอื่นมีไหมเลือกสีอื่นได้ร้านเบเกอรี่ Color Minus Cancel ร้านเบเกอรี่อาจารย์กุ้งสีชมพูยกตัวอย่างนะคะเลือกโหมดชมพูพาสเทลยกตัวอย่างเอ๊แต่โลโก้สีเขียวไหมตรงนี้ปรับสีได้โลโก้น่าจะสีเขียวถ้าโลโก้เรามีสีหลักๆสีอะไรอะค่ะเราเลือกสีให้มันลิงก์กันอันนี้มาเปลี่ยนที่หลังได้ตลอดนะโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรนะลองอันนี้โอ้แสบตาค่ะเขียวไหนดีเบอร์เกอรี่ไหมนะจังกุ้งเปลี่ยนสีก่อนหรือจะเป็นเขียวนี้โอเคโลโก้จะมีเขียวๆนะถ้าจำไม่ผิดไปดูโลโก้โลโก้ทำไว้เมื่อตะกี้เลือกอันไหนไปโลโก้หายไปแล้วไม่เป็นไรจังกุ้งมีโลโก้หลายอันถ้านี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้ได้เลือกสีให้ลิงก์กับโลโก้นะคะงานจะได้ออกมาดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันโอเคตั้งค่าตรงนี้แล้วอย่าลืมกดเซฟนะคะอย่าลืมกดเซฟโอเคเราได้หน้าติดต่อแล้วนะคะแล้วก็หน้าเมนูนะคะทำถ้าใครสองหน้านี้ทำได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดตรงรายละเอียดนะคะส่วนที่เราใช้งานเนี่ยยาวลงมาเราคลิกครั้งหนึ่งนะเขาก็จะซ่อนขึ้นไปนะคะทำให้เรามีพื้นที่เหลือนะคะอันนี้ตรงนี้คือคำสั่งแบรนด์นะแบรนด์ก็คือเลือกโหมดอย่างนี้นะคะเลือกสีอ๋อเหลืองก็สวยนะคะตรงนี้เลือกโลกแอปโลโก้นะคะเลือกโลโก้ที่มีให้ก่อนนะแล้วครั้งต่อไปค่อยเปลี่ยนเป็นโลโก้ตัวเองนะคะเป็นโลโก้ตัวเองเพราะขั้นตอนจะหลายขั้นตอนนิดนึงอันนี้พื้นหลังนะคะอันนี้ตรงนี้อาจารย์กุ้งยกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสีขึ้นมาสีเขาดูเดี๋ยวดูนี่อ่ะสีจะเป็นแบบนี้นะเรากดดูได้อาจารย์กุ้งแบบไม่เอาดีกว่านะตรงนี้ก็เลือกรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้วกดเซฟเซฟไปเซฟแล้วเซฟอีกนะเดี๋ยวลืมว่ายังไม่เซฟหรือเปล่านะคะตอนนี้เราได้เท่าไหร่กี่หน้าแล้วสองหน้าแล้วนะคะสังเกตกลับมาที่ Google Sheet ก่อนนะคะสังเกตว่าทำไมมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาล่ะมาจากที่ไหนถ้าเกิดฟังอธิบายตอนที่แล้วนะคะที่จังกุ้งเล่าคุณสมบัติของ AppSheet ให้ฟังเนี่ยว่าเขาจะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยคำว่าเรียลไทม์หมายความว่าตะเกียที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะคะกดเพิ่ม add เพิ่มรูปเพิ่มชื่อนะคะรหัสเพิ่มรายละเอียดเพิ่มราคาอ๋อตรงนี้ไม่ได้โชว์ราคาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้โชว์ราคาเดี๋ยวไปตั้งค่าเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้รูปภาพตั้งค่าได้ด้วยว่าต้องการรูปเล็กรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ full image คือรูป full image นะคะพอดีเป็นพื้นหลังสีขาวนะก็เลยไม่เห็นความแตกต่างแล้วก็จะมี round image คือรูปกลมทรงกลมนะคะอันนี้เมนูใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้กุ้งทำให้ดูเมนูอาหาร table

อ่ะตรงนี้ก็ได้ถ้าเลือกเรารูปจะเป็นวงกลมแบบนี้นะถ้าจะเลือกวงกลมได้เราต้องอยู่ที่เด็กนะคะอยู่ที่เด็กถ้าอยู่ประเภทอื่นๆจะไม่มี3รายการนี้ให้เลือกนะคะจุดสังเกตนะเราต้องอยู่เด็กนะคะแล้วก็มาเลือกเราก็จะเป็นรูปวงกลมถ้า full image รูปออริจินอลเต็มสแควร์รูปสี่เหลี่ยมนะคะพอดีอันนี้มันเป็นพื้นหลังสีขาวเนาะเลือกไปก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะคะอ่ะทีนี้เรียงนะคะเรียงอาจารย์กุ้งเลือกอะไรไปเนาะเอาใหม่ซิเด็กโอเคให้โชว์อะไรราคาราคาขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะimage shape คือไซส์เนาะสแควร์สี่เหลี่ยมลาววงกลม full image ก็คือรูปเต็มต้องอยู่ที่เด็กนะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็มา image shape รูปทรงของรูปภาพนะคะ primary header ต้องการให้โชว์อะไรก่อนตรงนี้ขึ้นอัตโนมัติว่าลำดับที่ auto นะคะอันนี้เป็น auto ลำดับที่เปลี่ยนได้ไหมลองเปลี่ยนรูปภาพลองเปลี่ยนราคาคือตำแหน่งไหนอ๋อตำแหน่งข้างบนนี้นะ primary header บนสุดนะคะถ้าเราอยากจะให้โชว์อะไรก็จะซ้ำกันเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นออโต้ออโต้คือรหัสสินค้านะคะรายละเอียดขาดอะไรขาดราคาอยู่ฝั่งนี้ราคาหน่วยเป็นดอลลาร์อ๋อหน่วยต้องเป็นบาทนะคะเดี๋ยวต้องไปแก้ไขหน่วยครั้งหน้าแล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดอะไรกดเซฟนะคะถ้าไม่เซฟนี่ก็กลับไปคืนสภาพอันนี้กลับมาดูไซส์มือบายนะจะได้ไซส์นี้นะคะถังขยะลบจริงนะคะรูปดินสอคือแก้ไขนี่ก็จะกลับมาแก้ไขเปลี่ยนรูปได้นะคะแก้ไขนะไม่ได้เข้าไม่ได้เพิ่มนะคะแก้ไขพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ได้ใส่ราคาผิดใส่ราคาใหม่ได้เสร็จแล้วกดเซฟถ้าแก้ไขผ่านหน้า UX ตรงนี้และกดเซฟนะคะข้อมูลข้างในที่เชื่อมกันนะคะก็จะทำการอัปเดตนะคะเค้กคัพต้องเป็นคัพเค้กเนาะเจอตัวอย่างเลยต้องแก้คัพเค้กหายไปไหนแล้วอยู่ที่เมนูใช่ไหมคะเค้กคัพไม่มีนะคะต้องเป็นคัพเค้กกดดินสอนะคะแล้วก็แก้เสร็จแล้วกดเซฟกดเสร็จแล้วกลับกดเซฟเสร็จแล้วกลับไปที่ Google Sheet นะคะกดรีเฟรชสลับกลับมาเป็นคัพเค้กเรียบร้อยแบบเรียลไทม์คุณสมบัติของแอปชีทนะคะก็คือการทำงานแบบเรียลไทม์นะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันพบกันในตอนที่10นะคะสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับภายใน

0: ระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันใ

แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูนิต

0: ตัวยูเนียนอยู่นะฮะ วิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะคะที่วันนี้มาออกรายการกับครูอุ๋มนะคะวันศุกร์เสวนานี่วันศุกร์นี้สะกดแบบนี้นะวอลแหวนไม่หันอากาศนอนหนูแล้วก็สอเสือสระอุขอไข่วันศุกร์เสวนาแต่ชวนคุยกันแบบนี้คือพอเวลาพูดถึงความสุขเอาแค่ความสุขก่อนนะพอเวลาพูดถึงความสุขพวกเรานึกถึงอะไรบีบก่อน
1: พูดถึงสิ่งที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่า
0: สดชื่น
1: ใช่
0: พี่อ้อยครับ
2: ความสุขก็คือแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราสนุกสนาน
0: สนุกสนานค่ะกัดลูกความสุข
3: อยู่กับสิ่งที่เรารักครับ
0: อยู่กับสิ่งที่เรารักพี่ต้นค่ะ
4: ก็จะรู้สึกกับพี่กระเป๋าครับถ้าแบบว่าเราสนุกกับมันอะเราเลยมีความสุขกับมัน
0: เดี๋ยวครับ
5: ทำให้หัวเราะและยิ้มได้ครับ
0: หัวเราะและยิ้มได้โอเคสิ่งที่พวกเราพูดถึงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบเป็นถ้าตีความออกมามันก็อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้หรือจะเป็นผู้คนใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนช่วยแนะนำตัวก่อนกันแล้วกันเนาะเริ่มจากดิวก็ได้เลย
5: ครับผมอัครพลนะครับตางามชื่อเล่นชื่อ

0: ดิวครับ
1: ค่ะ
0: อยู่สาขาวิทยาการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ
1: ค่ะปีอะไรลูกฉันปีอะไรเลย
0: ปี3ครับ
1: ปี3ค่ะ
0: ขี้ขออภัยได้ไหมครับพอดีสาขาวิทยาการและคอมพิวเตอร์ครับ
1: วิทยาการคอมพิวเตอร์ลูกหลาน
2: ผมก็นายนวพลมณีกันนะครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลมาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ปี3เหมือนกันครับ
1: ค่ะการลูก
3: ส่วนผมนะครับชื่อนายวสินหาสาสีนะครับชื่อเล่นชื่อการ์ดอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับ
1: ค่ะน้อยค่ะ
4: ครับผมชื่อนายรัตพงศ์เต่าแก้วครับชื่อเล่นชื่อออยอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับอยู่ชั้นปีที่3
1: ปี3เหมือนกันสุดท้ายบีมลูก
5: ครับผมนายวัฒนากิ่งใสครับชื่อเล่นชื่อบีมครับมาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อยู่ชั้นปีที่3วันนี
1: ้ค่ะทั้งหมดนี้ชอบสีเทานะคะก็จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครูอุ่มก็จากคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเราอยู่ในศูนย์เดียวกันก็คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราเราจะมาพูดกันในวันศุกร์เสวนาซึ่งเมื่อกี้พวกเราได้พูดถึงแล้วว่าความสุขมันคืออะไรแต่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้ที่พวกเรา5คนเนี่ยอยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสุขอีกรูปแบบนึงที่ก็ไม่รู้แหละว่าพอเราพูดถึงสิ่งนี้มันจะเป็นความสุขได้หรือเปล่าคือสิ่งนั้นคือความตายค่ะพอพูดถึงความตายทุกคนรู้สึกยังไงบีมลูก
5: รู้สึกก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ
1: เศร้าลูกออยล่ะลูก
4: รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบชวนเศร้าชวนหม่นหมอง
1: หม่นหมองเนาะกัดล่ะ
6: ความทุกข์ครับ
1: ความทุกข์โอเคเติ้ลลูก
2: ก็เศร้าแหละครับเพราะมันความตายอ่ะมันยังไงอ่ะมันก็ไม่พ้นความเอ้ยความเศร้าอยู่ดีครับเพราะคนเราจากไปอ่ะ
1: จากไปใช่เพราะมันเป็นการจากไปพี่ดิวล่ะลูก
0: รู้สึกกลัวครับ
1: กลัวเนาะ
0: กลัวใช่รู้สึกกลัว
1: โอเคเดี๋ยวจะถามเจาะลงไปแต่จะบอกกับทุกคนอย่างนี้ครูอุ๋มจะสมมุติคือนี่เป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงครูก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเกิดความตายขึ้นมาใช่ไหมเราก็อาจจะแบบกลัวเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าณตอนนี้เป็นเรื่องสมมุติกันละกันสมมุติว่าพวกเราอ่ะจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความตายแต่เป็นตัวของพวกเราเองนั่นแหละที่ต้องตายไปเราอยากจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายในกี่วันกี่เดือนดีเอาสัก3เดือนไหมสมมตินะยังมีเวลาเนาะยังมีเวลา3เดือนก็แล้วกันถ้าหากว่าพวกเราจะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือนเราจะบอกใครบอกเรื่องนี้เนาะกับใครเป็นคนแรกเดี๋ยวเลือก
0: บอกครอบครัวครับที่บ้าน
1: ครอบครัวเลือกคนเดียว
0: พ่อครับ
1: คุณพ่อทำไม
0: เพราะเป็นคนเดียวที่ดูแลผมมาตั้งแต่เกิดอะครับ
1: ในบ้านมีกันกี่คนลูก
0: มีย่ากับพ่อครับถ้าบ้านผมนะ
1: มีญาติด้วย
0: ย่า
1: คุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าเราก็คือได้รับการอุปการะโดยคุณพ่อคนเดียว
0: ใช่ครับ
1: ดิจะบอกคุณพ่อด้วยคำพูดยังไง
0: ก่อนตายแล้วครับ
1: ไม่อะบอกแบบประโยคแรกเลยอะซึ่งเรากำลังจะบอกข่าวเขาใช่ไหมว่าเนี่ยเรากำลังจะตายภายใน3เดือนด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ดิจะพูดยังไง
0: บอกรักเขากับขอโทษเขาอะครับ
1: รัก
0: ที่ทำมาก็มีเรื่องไม่ดีอยู
1: ่รักขอโทษแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ทำไปที่ไม่ดี
0: ใช่ครับ
1: ไม่อยากที่จะแบบว่าพูดเรื่องอื่นเลยเหรอเอาเป็นแบบรักขอโทษอย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: ใช่ผมนึกเรื่องอื่นไม่ออกเลย
1: นึกเรื่อง
0: รักเขามาก
1: รักเขามากดูเสร็จคุณพ่อดูอยู่นี่คงจะแบบว่าภูมิใจเนาะในตัวลูกอ่ะต้นบ้างลูกต้นบอกใครเป็นคนแรก
2: บอกคุณแม่ครับ
1: คุณแม่เพราะอะไรคะ
2: สนิทกับแม่มากกว่าพ่อ

0: อ๋อครับส่วนมากพ่อเขาจะดุแล้วเขาก็จะตีแล้วเลยไม่ค่อยสนิทกับเขา
1: เรากลัวพ่อใช้คำนี้ได้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วไม่กลัวแม่เหรอตั้งน่ะ
0: แม่ก็มีตีอยู่บ้างครับแต่แม่ใจอ่อนมากกว่าพ่อ
1: เขาใจอ่อนเวลาเขาใจอ่อนเขาทำไงกับเรา
0: ก็แบบว่าบางอย่างแบบพ่อแม่ทำเงี้ยแต่พอพ่อไม่อยู่แม่ก็จะให้ทำ
1: แบบนั้นเราเลยชอบแม่มากกว่า
0: ครับ
1: ประโยคที่เราจะพูดกับแม่เพื่อสื่อสารว่าเรากำลังจะตายภายใน3เดือนต้นพูดอะไรหรอ
0: ก็จะถ้าในหัวตอนนี้ก็จะมีแค่ขอโทษครับแค่นี้เลยครับ
1: สมมุติเป็นแม่นะกำลังทำกับข้าวอยู่เอาต้นว่าไง
0: แม่หนูขอโทษแค่นี้เลยครับ
1: อ้าว อยู่ดีมาขอโทษทำไมนี่มากินข้าวกันอ่ะต้นจะว่ายังไงต่ออีก
0: ก็รู้สึกอยากขอโทษเฉยๆแม่ไม่มีอะไรหรอก
1: แสดงว่าต้นไม่บอกความจริง
0: ไม่กล้าบอกครับกลัวกลัวเขาทำใจไม่ได
1: ้ดูสิคำว่าไม่กล้าบอกเรากำลังจะจากไปแล้วลูกเนาะภายใน3เดือนข้างหน้าเราอยู่กับคุณแม่มากี่ปีแล้ว
0: 20ครับ
1: 20ปีนี้20พอดี
0: ครับ
1: อายุ20
0: ครับผม
1: อยู่กับคุณแม่มา20ปีและในปีที่20เรากำลังจะบอกกับคุณแม่ว่าเราไม่ได้ไปต่อกับแม่แล้วเติ้นบอกว่าไม่กล้าบอกลูก
0: ก็ผมก็ไม่กล้าแหละเพราะผมก็กลัวกลัวแม่เขาเสียใจ
1: กลัวเขาเสียใจนั่นไงคือสิ่งที่มนุษย์เราเป็นนะฮะก็คือพอถึงณจุดหนึ่งที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ต่อไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแต่ว่าเราเป็นคนที่ถูกให้ต้องไปจากไปก่อนนี่คือความทรมานของคนที่กำลังจะไปก่อนนะคะอ่ะกัดบ้างลูกกัดเลือกที่จะบอกใครคนเดียว
2: บอกนาครับ
1: ค่ะทำไมถึงเป็นนาลูก
2: เพราะว่าตอนเด็กอยู่กับนามากกว่าพ่อกับแม
1: ่อ๋อแล้วจะบอกคุณน้าไงคะ
2: ก็บอกว่าน้า
1: บอกไหมบอกไหมว่าเนี่ยจะตายแล้ว
2: บอกครับบอก
1: บอกด้วยนะเหตุผลของกัสทำไมบอกแตกต่างจากเติ้ลเนาะ
2: เพราะว่าผมห่างกับน้าประมาณ10ปี
1: เรากำลังจะบอกว่าด้วยระยะห่างของอายุที
2: ่
1: ไม่มากเลยทำให้เราสนิท
2: ครับ
1: พูดยังไงจะพูดกับน้ายังไง
2: น้าผมจะใกล้จะตายแล้วนะฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วย
1: ดูสิกำลังจะจากไปแต่ก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่เลยไม่ห่วงหรอว่าเนี่ยกำลังจะตายแล้วเนี่ยขอเงินไปซื้อรองเท้ามีไหมฮะความคิดไม่เลยแต่ตอนนี้ซื้อกระจายไปก่อนนะคะใช่ไหมลูก
2: คร
1: ับ พี่อ้อยบ้างขอบคุณค่ะอ้อยบอกใคร
3: บอกแม่ครับ
1: คุณแม่พูดยังไงแม่สับหมูอยู
3: ่ผมอยากจะบอกว่าผมรักแม่มันครับ
1: อยู่ดีๆมาบอกรักเหรอลูก
3: ครับ
1: แล้วมีอะไรบอกต่ออีกไหม
3: ผมจะบอกแม่ว่าผมอาจจะดูอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนครับผมอยากให้แม่ดูแลตัวเองและคนอื่นในครอบครัวให้ดีๆครับ
1: ออยพูดได้ยาวมากลูกออยสามารถพูดได้ยาวได้ขนาดนั้นเลยในสถานการณ์นั้นใช่ไหมคิดว่าทำได้ไหม
3: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: หนูเดาไหมว่าพอเราบอกว่าเรากำลังจะตายยังไม่ทันอธิบายนะคุณแม่จะมีอาการยังไง
3: คุณแม่น่าจะมีอาการตกใจ
1: ตกใจ
3: ครับ
1: ตกใจถึงขั้นไหนที่เราคิดไว
3: ้คุณแม่อาจจะแบบว่าถึงขั้นแบบเศร้าไปเลย
1: โอเคเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปอ่ะเชิญบีมก่อนลูกบีมเลือกที่จะบอกใคร
4: ก็น่าจะบอกยายครับ
1: ค่ะ
4: ยายก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เกิดแทนแม่ก็ไปทำงานไม่เห็นครับผม
1: ค่ะบอกยังไง
4: ก็จะบอกว่าผมอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอีก3เดือนผมอาจจะอยู่ไม่เกิน3เดือนแล้วก็ใจครับก็เสียใจที่ไม่ได้ดูแลจนถึงยายเสียอะไรเงี้ยก็เสียใจครับที่ไปก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาอะไร
1: โอ้
4: ครับ
1: เราจะพูดกับยายแบบนี้เลย
4: ใช
1: ่กลัวไหมว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะตกใจแล้วไปกอดเรา
4: ก็จะค่อยๆบอกรู้สึก
1: ค่อยๆบอก
4: ใช่ไม่ได้บอกมุมบาม
1: แต่ยังไงแล้วคนที่เลือกบอกความจริงก็คือต้องบอกอยู่ดีถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: งั้นแอบถามเติ้ลเติ้ลคะเติ้ลไม่ได้บอกความจริงลูกเติ้ลจะบอกตอนไหนของ3เดือนที่เหลืออยู่หรือไม่บอกเลย
0: ไม่บอกเลยครับ
1: ไม่บอกเลยเติ้ลจริงป่ะเนี่ยงั้นแปลว่าวันสุดท้ายของเราก็คือทำเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: งั้นห่วงเวลาพวกเราลองนึกฟังคุยดีนะห่วงเวลาจากที่เราไม่บอกเอาใหม่จากที่เรารู้ความจริงตัวเราเองเนาะรู้ความจริงว่าเราอ่ะจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือนห่วงเวลาจากที่เรารู้จนถึงวันสุดท้ายของเราเนี่ยหนูว่าใครทรมานที่สุดต้นว่าใคร
0: ก็ถ้าเป็นตัวเลือกของผมที่ผมเลือกว่าจะไม่บอกใครก็คงเป็นตัวผมเองแล้วครับ
1: ตัวลูกนะ
0: ครับ
1: ทรมานอ่ะพี่ดีกว่า
5: ผมตัวเองเหมือนกันครับ
1: ตัวเองเพราะอะไร
5: เพราะรู้เป็นคนแรกว่าตัวเองจะตายมันก็รู้สึกหดหู่อยู
1: ่หดหู
5: ่กลัวด้วยหลายอย่างครับใช่
1: เดี๋ยวยังไม่อยากตายใช่ไหม
5: ยังครับ
1: ยังความรู้สึกของคนที่ยังไม่อยากตายนะทุกคนเป็นยังไงถามเดียวกัน
5: รู้สึกลนมั้งครับ
1: ลนเนาะ
5: พอรู้จะตายอีกไม่นานก็ทำตัวไม่ถูก
1: ทำตัวไม่ถูกค่ะเติ้ลละลูก
0: ก็คงเหมือนกันนะครับก็คงทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไร
1: ไม่รู้จะทำอะไร
0: ก็คงแล้วจะแบบนั่งคิดอยู่กับตัวเองทำไมต้องเป็นตัวเองด้วยที่อีก3เดือนต้องจากไป
1: สมมุติถ้าเลือกได้ล่ะมีพรข้อนึงเขาให้ขอบอกว่าไม่ต้องรอถูกลอตเตอรี่อ่ะพรเนี้ยให้ได้เลยเลือกได้ว่าเราอ่ะจะต้องไปตามเวลานั่นแหละคือ3เดือนกับอีกแบบนึงคือเรายังไม่ต้องไปไม่ต้องตายหรอกแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่แบบว่าระยะแบบคือระยะหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนดูแลกัสจะเลือกอะไร
6: เลือกตายไป
1: ตายไปเลย
6: ครับ
1: แต่เมื่อกี้พวกเราบอกไม่อยากตายคราวนี้เลือกตายไปเลยเพราะอะไร
6: เพราะว่าเขาจะได้มีเวลาเสียใจน้อยลง
1: จะได้มีเวลาเสียใจน้อยลง
6: ใช่ครับ
1: งั้นแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราป่วยหนักยังไงมันต้องตาย
6: ใช
1: ่หรือต่อให้ไม่ป่วยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครป่วยถูกไหมต่อให้ไม่ป่วยลูกต้องตายไหมตายลูกเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วเราวางแผนกับมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฟังออยดูหน่อยออยครับอยากให้ออยลองวางแผนหน่อยวางแผนเดี๋ยวนะวางภาพถ้าออยกำลังจะตายภายใน3เดือนเริ่มต้นอย่างแรกก่อนออยต้องเขียนจดหมายหรือเขียนโปสการ์ดก็ได้อะโปสการ์ดพวกเราเคยสัมผัสโปสการ์ดกันไหมยุคนี้บ่อยๆไม่เคยแล้ว จดหมายก็ได้หรืออ่ะจดหมายเขียนได้1บรรทัดและเลือกได้คนเดียวว่าจะเขียนให้ใครออยเลือกใคร
7: เขียนให้แม่ครับ
1: เขียนให้คุณแม่ถามได้ไหมจะเขียน1บรรทัดนั้นน่ะเขียนว่าอะไร
7: ใน1บรรทัดนั้นผมจะเขียนว่าก็ฝากให้แม่และคนในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่าผมรักทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ
1: บีมลูกบีมเขียนถึงใคร
4: ผมก็จะเขียนถึงแม่ครับ
1: คุณแม่เหมือนเดิม
4: ใช่
1: ก็คือเป็นคนแรกที่เราบอกแหละเอ๊ะใช่ไหม

0: ิบีมเลือกใครนะ
1: แล้วคุณยาย
0: คุณยายแต่คราวนี้เขียนถึงแม่เหรอ
1: เพราะคุณยายอ่านหนังสือไม่ออก
0: โอเคแล้วถ้าสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกจะเขียนถึงใคร
1: จะเลือกถึงยายครับ
0: ก็ถึงยายเนาะสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกแล้วกันเขียนถึงยายอยู่ดีแหละ
1: ครับ
0: เขียนว่าอะไร
1: ก็จะเขียนว่าก็รักมากนะครับรักมากๆก็ขอโทษที่ทำให้เสียใจบางเรื่องที่แบบทำตัวไม่ดีอะไรนี้แล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงมาจนถึงวันนี้อะไรครับก็ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะครูถามได้ไหมเวลาที่คือมนุษย์นะเนาะธรรมชาติของมนุษย์ตามที่เราเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปิดรับได้ทั้งความดีและความชั่วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเลยมีภาวะที่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีและเราก็เลือกที่ในบางครั้งเราทำและเราก็รู้อะว่ามันจะไม่ดีถูกไหมถึงระยะที่เราอะจะต้องตายจากโลกนี้ไปทำไมเราถึงเต็มไปด้วยคำที่บอกกับโลกใบนี้หรือคนที่เรารักว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณและขอโทษนะขอโทษขอโทษเป็นเพราะอะไรอะฟังในมุมของกัดบ้างหรือเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงแบบเราถึงขอบคุณขอโทษเขาในช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปแล้ว
2: เพราะว่าเรารู้สึกผิดเขาร
0: ู้สึก
2: ผิด
0: งั้นตอนนั้นตอนที่เราเลือกทำคงไม่ได้บอกคงไม่ได้ต้องมาเล่ากันนะเนาะว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะแต่ตอนที่เราเลือกทำเราทําไปด้วยอะไรอ่ะทั้งที่เรารู้ว่ามันผิด
2: ด้วยอารมณ์แล้วก็ตามเพื่อนด้วยครับ
0: คือจะบอกว่ามนุษย์เนาะยิ่งแบบเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเรายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นก็คือแบบสิ่งสําคัญของเราคือเพื่อนถูกปะ
2: ใช
0: ่แล้วก็ในที่นี้มีใครมีแฟนบ้างคะเงียบกริบเลยนะคะโอเคก็มีแฟนมีเพื่อนนั่นแหละนะคะใช่มั้ยวัยรุ่นจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เผลอพลั้งที่จะทำสิ่งไม่ดีลงไปบ้างเพราะเหตุผลนั้นตามที่กัดบอกเนาะงั้นครูถามแต่ทำไมพอให้เขียนจดหมายหรือให้บอกคนคนหนึ่งที่แบบเลือกได้คนเดียวอ่ะบอกเป็นคนแรกว่าเรากำลังจะไปแล้วแล้วเราห่วงเขาอ่ะทำไมไม่มีรายชื่อเพื่อนกับแฟนเลยอ่ะลูกอาถามเติ้ลเพราะอะไรคะ
2: เพราะเราผูกพันกับแม่มากกว่าเราอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดเลยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเลือกบอกคนในครอบครัว
0: ค่ะแต่มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราพังเพราะคนนอกครอบครัวถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ใช้คำว่าพังแต่ลองมองย้อนกลับมาดีๆนะวันนี้เรากำลังเสวนากันนะคะในรายการวันศุกร์วันศุกร์เสวนาซึ่งวันศุกร์เสวนาเนี่ยจะกระตุ้นเตือนให้กับทั้ง5คนอ่ะได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตเลยถ้าเลือกได้คนเดียวเราก็จะเลือกคนคนนี้แต่กลับไม่ใช่คนที่ทำให้เราพังแล้วพังอีกหลายๆคนที่ผ่านมาในชีวิตพอถึงวันแห่งความสุขของเราก็จะไม่ได้คิดถึงผู้คนที่เคยทำให้เราใช้ชีวิตพังมีชีวิตพังอกหักแบบนั้นเลยคุณถามได้ไหมประสบการณ์ที่แย่ๆเลยนะที่แบบผ่านมาอย่างยากลำบากมากแย่มากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ประสบการณ์กับคนที่เราบอกเขาเรื่องเราจะตายเนี่ยเป็นคนแรกนะไม่เกี่ยวนะอย่างใครพูดถึงพ่อพูดถึงยายอะไรตัดออกเอาคนอื่นคนที่ทำให้เราพังอ่ะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์อะไรเอาเติ้ลก่อนลูก
3: เป็นป้านี่ได้ไหมครับ
0: คุณป้า
3: ก็อันนี้พูดถึงชื่อสถานที่ได้ไหม
0: ได
3: ้ก็ตอนนั้นไปอยู่ที่บ้านป้าแล้วเหมือนป้าเขาพูดอะไรแรงๆเนี่ยแหละแล้วผมตอนนั้นด้วยความที่เด็กอยู่น่าจะประมาณป.6มั้ง
0: ค่ะ
3: ก็

0: อยู่เอตอนนั้นพ่อกับแม่ทํางานแล้วอยู่บ้านเอ้ยบ้านไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเอาผมไปไว้อยู่กับป้าแล้วทีนี้เหมือนป้าเขาพูดแรงๆอะไรผมก็จำไม่ได้ละแล้วผมโกรธป้ามากผมมาห่อผ้าห่มห่อหมอนจากประตูน้ำไปอินจะเดินกลับมาอยุธยาผมเดิน
1: ออกจากบ้าน
0: ไม่ได้หนีเดินออกมาให้เขาเห็นเลยรู้แบบเราก็โกรธเขาว่าเขาพูดอะไรผมก็จำไม่ได้อะ
1: ค่ะแต่เราเสียใจ
0: เสียใจมากตอนนั้นแล้วแบบเดินมาแบบพี่วินเขาก็ถามน้องไปไหนน้องผม
1: งงๆนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่
0: น่าจะ12ป่ะ
1: 12
0: ผมน่าจะว่าน่าจะประมาณนั้นแหละ
1: เราจะเดินทางไกลเป็นครั้งแรกเลย
0: ยิ่งกว่าเดินลูกเสืออีกอาจารย
1: ์เออแล้วเดินถึงจริงหรอ
0: ไม่ถึงก็เดินไปก็เจอพี่วินถามไปไหนน้องผมก็ไม่ตอบก็เดินต่อไปจนป้าเขาขับรถมาตามก็พร้อมกับไม้แขนเสื้อแล้วเขาก็ตี
1: เลยนะ
0: ตีเลยแล้วผมว่าแล้วเขาก็พาผมครับผมว่าไปแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวรอพ่อมาแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไม่เล่าให้พ่อฟังจนโตมานึกได้ก็เลยเอาไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ขำใหญ่เลยพ่อเขาก็รู้จักป้าแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าผมคิดยังไงอยู่ตอนนั้น
1: ทำไมตอนนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบพังมาก
0: ก็ถ้าให้ผมคิดก็คงแบบว่าด้วยความที่เราเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแล้วเขาก็พูดมามันแรงอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับพ่อหรือเกี่ยวกับแม่ผมก็จำไม่ได้อ่ะ
1: แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงเขาในวันที่เราจะไปพบกับความสุขสุดท้ายเลยกลับเป็นอีกคนหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือคุณแม่นั่นเองงั้นครูถามใหม่สมมุตินะให้พวกเราบอกว่าดีไซน์โปรแกรมโปรแกรมเหมือนเป็นโปรแกรมแบบว่าวาระสุดท้ายของเราอะเนาะเวลา3เดือนถูกไหมแบ่งเป็นเดือนก็แล้วกัน3 2 1ไล่แบบอย่างนี้เลยนะดิวลูกดิวจะสร้างโปรแกรมของดิวยังไง
2: ก่อนตายใช่ไหมครับ
1: ใช่
3: เดือนแรกกับเดือนที่2
1: เอา3ก่อน3เนี่ยคือเป็นเดือนที่เราอยู่ได้อีก3เดือนแล้วก็ไล่ทีละก
3: ็
1: คือ2เดือนแล้วก็1เดือนสุดท้ายไล่จาก3ก่อน
3: ถ้า3ก็อาจจะเข้าวัดทําบุญนะครับ
1: เข้าวัดทําบุญแปลว่าดิวจะเข้าวัดทําบุญทุกวันเลยเหรอลูกกับใครอ่ะ
3: พักนึงครับกับที่บ้านครับครอบครัวส่วน2กับ1จะเป็นเที่ยวรอบโลกมั้งครับ
1: กับใครลูก
3: เหมือนเดิมครับที่บ้าน
1: กับที่บ้านเพื่อนมั้ย
3: เพื่อนด้วยก็ได้ครับถ้ามีเพื่อน
1: เพื่อนนะไปกับเพื่อนก็คือเพื่อนเซตไหนก็ได้แต่
3: เซตนี้ก็ได้ครับ
1: ค่ะจนถึงเดือนสุดท้ายเลยหรอ
3: ใช่ครับ
1: เที่ยวไหน
3: อาจจะเที่ยวในประเทศก่อนแล้วค่อยไปนอกประเทศ
1: ต่างประเทศดี
3: ครับ
1: ทำไมแฟนทำไมดิวอ่ะถึงโฟกัสไปที่เรื่องเที่ยวเพราะอะไรความเวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกไง
3: อะไรนะครับ
1: เวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกยังไง
3: รู้สึกผ่อนคลายครับ
1: ผ่อนคลาย
3: หายเครียดหลายๆอย่าง
1: ลูกไม่อยากให้คนข้างหลังเครียด
3: ด้วยครับ
1: แล้วก็ตัวเองก็เครียดด้วย
3: ใช่ต้องไปเที่ยวถึงจะหายเครียดบ้าง
1: หายเครียดความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คนที่กำลังจะตายเนี่ยตายไวขึ้นถูกไหม
3: ใช
1: ่หรือยังไงก็ตายอ่ะรู้ว่าตายอ่ะแต่ตายแบบไม่สุขดังชื่อรายการของเราวันสุขเสวนาพวกเราว่าพอถึงจุดที่เราจะต้องวางแผนแล้วอ่ะแบบเนี้ยครูเหมือนแบบให้สถานการณ์บังคับถูกไหมว่าแบบสมมติว่าเนี่ยจะต้องตายภายใน3เดือนพอพวกเราได้วางแผนเรื่องเกี่ยวกับความตายมันแตกต่างจากการวางแผนอื่นๆยังไงครูอยากรู้ว่าเนาะเลยอยากจะถามออยก่อนก็ได้ออยลูก
3: ครับ
1: ออยวางแผนชีวิตอะเนาะที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลงสถานการณ์เนี้ยออยวางแผนเรื่องอะไรเยอะที่สุด
4: เรื่องการทำงานในอนาคตครับ
1: การทำงานในอนาคตเราวางแผนไว้ยังไง
4: วางแผนว่าเราจะเริ่มหางานยังไงดีแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้มีงานที่ดีขึ้นได้ยังไง
1: แล้ววิธีการวางแผนของหนูทำยังไง
4: ก็ศึกษาคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็
1: คอยคุย
4: นะครับประมาณนั้นครับ
1: ดู YouTube ดู TikTok อะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: อันนั้นคือการวางแผนที่เรามองแล้วว่าเอ้ยเราเรียนจบเรามีอาชีพเราอยากจะทำอะไรยังไง
4: ครับ
1: เราวางแผนอย่างนั้นไปเพื่ออะไร
4: เพื่อที่จะให้ชีวิตนี้แบบมีคุณค่ามีความสุขเลยครับแบบไม่ยากลำบากเกินไป
1: การทำงานด้วยตัวเองได้จะทำให้ออยมีคุณค่ามีความสุข
4: ครับ
1: และการวางแผนอันนี้มันต่างจากที่เราวางแผนอื่นๆยังไงอันนี้หมายถึงเนี่ยที่เรากำลังจะวางแผนเนี่ยความตายลูกคือตอนนี้กำลังจะให้ทุกคนวางแผนรับความตายมันต่างจากที่กัดเคยวางแผนอื่นๆยังไงแผนอื่นๆของหนูอะไรต่างๆนานาก็ไม่รู้อย่างออยเขาก็บอกว่าแบบวางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยของหนูวางแผนอะไรไว้ลูก
5: วางแผนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
1: ใช้ชีวิตประจำวัน
5: แบ่งเวลาก
1: ินยังไงแบ่งเวลายังไงจะไปไหนจะดูหนังจะอะไรใช่ไหมลูก
5: ใช่ครับ
1: แต่พอเราต้องวางแผนเรื่องความตายของเรามันเป็นยังไงคะ
5: มันรู้สึกเศร้านิดหนึ่งครับ
1: เศร้า
5: ครับ
1: มันจะไม่เหมือนแผนอื่นลูกเนาะมันจะเป็นแผนแบบแผนที่เราแบบวางไปก็เศร้าไปแต่ลูกเศร้าเพราะอะไรเศร้ากับสิ่งที่ทำไปแล้วหรือว่าเศร้ากับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอันไหนมากกว่ากัน
0: ก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำครับ
1: เพราะอะไร
0: เพราะยังมีหลายอย่างที่ยังอยากทำครับ
1: เช่น
0: แต่งรถครับ
1: รถอะไรลูก
0: รถยนต์เนี่ยแหละครับรถเก๋ง
1: อ๋อหนูคาดไว้ว่าหนูจะแต่งให้ได้ถึงไหนฮะ
0: ก็เอาแค่รอบนอกครับเพราะไม่ลงเครื่องแต่แค่อยากมีแบบว่าแต่งแล้วมีหลายๆคันครับแบบว่าจอดในโรงรถอะไรเงี้ยเหมือนแบบไอ้ต่างประเทศอเมริกาเขาทำอะไรเงี้ยครับไม่ก็เปิดอู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือนที่วัยรุ่นอเมริกาเขาทำกันนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือที่เราวางแผนไว้เศร้าที่จะไม่ได้ทำมันเราต้องตายก่อนดิวตัวดิวเองดิวผ่านทั้งเคราะห์ดีเอามนุษย์ทุกคนอะเนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะผ่านเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายสลับกันไปถูกไหมหนูว่าครั้งเนี้ยที่ครูสมมติว่าเนี่ยพวกหนูกำลังจะตายภายใน3เดือนอันนี้ถือเป็นเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย
3: เคราะห์ร้ายครับ
1: เคราะห์ร้ายนะ
3: ครับ
1: สำหรับดิวนะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะอะไร
3: เพราะจะมีเวลาใช้ชีวิตอีกไม่นานนะครับหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ทำ
1: สมมติว่าถ้าเราไม่ตายไม่มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเราใช้ชีวิตยังไง
3: ก็ตั้งใจเรียนให้จบครับแล้วก็หางานไปดูแลครอบครัวต่อครับ
1: วางแผนแบบปกติไปใช่ไหมว่าอ๋อมันก็เป็นตามลำดับขั้นแบบนั้น
3: ครับ
1: บีมลูกกูอยากรู้มุมมองของบีมอ่ะคือถ้าหากว่าให้เทียบกันเนาะระหว่างเสียดายกับเสียใจบีมว่าบีมรู้สึกกับคำไหนมากกว่ากัน
6: เสียดายครับครับเสียดายที่ไม่ได้ทำตามความฝันอะไรหลายอย่างที่อยากทำครับ
1: บีมบอกได้ไหมว่าบีมฝันอะไร
6: ก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวรอบโลกกับครอบครัว
1: รอบโลกเลยเนาะ
6: ใช่
1: เราจะไปประเทศอะไรเป็นประเทศแรก
6: ญี่ปุ่นครับ
1: ญี่ปุ่น
6: ใช่
1: เคยไปไหม
6: ไม่เคย
1: ไม่เคยส่วนใหญ่เที่ยวไกลสุดแค่ไหนลูก
6: สระโคราช
1: โคราชแล้วเราตอนนี้เราฝันแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบเดินทางไปรอบโลกไปกับคนในครอบครัว

0: ริมจะไม่ได้ทำณสถานการณ์ที่เราสมมติขึ้นถูกไหมไม่ได้ทำแล้วคือถ้าไม่ได้ทำแล้วจริงๆบินจะเลือกทำสิ่งไหนเป็นสิ่งแรก
1: สิ่งแรกสิ่งแรกที่อยากทำ
0: ใช่พอรู้อะพอรู้ว่าเนี่ยแบบจะต้องตายละอีก3เดือน
1: สิ่งแรกที่อยากทำก็คงเป็นอยากกินอาหารที่อร่อยอร่อยที่ไม่เคยกินมาก่อน
0: เรื่องกินใช่ไหม
1: เรื่องกินใช่
0: แล้วปัจจุบันเรากินของอร่อยอยู่ไหม
1: ก็หาได้ทั่วไปครับก
0: ็เออก็กินอะไรก็ได้แบบง่าย
1: ง
0: ่
1: าย
0: แต่พอจะตายแล้วเฮ้ยต้องจัดละของอร่อยนะ
1: ใช่
0: ลูกเลือกอะไรเป็นเมนูแรกคะ
1: หูฉลาม
0: หูฉลามเคยกินไหม
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยอยากกิน
1: อยากกินมาก
0: ต้องได้กินนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำออยลูกออยว่าพอเวลาที่เราใกล้ที่จะไปจากคนที่เรารักแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งสำคัญของเราอ่ะมันคืออะไรที่ผ่านมาออยเสียดายช่วงเวลาไหนมากที่สุด
2: เสียดายช่วงเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนครับ
0: มีช่วงนั้นของออยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมีครับ
0: ภาวะไม่ตั้งใจเรียนตอนนั้นเกิดจากอะไร
2: ด้วยความขี้เกียจแล้วก็มีแบบว่า
0: เล่นเกม
2: ติ
0: ดเล
2: ่นใช่ครับ
0: ติดเลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ทำไมหนูถึงบอกว่าหนูติดเกมอ่ะพฤติกรรมเป็นยังไง
2: ก็แบบว่าสมมติ
0: ความถี่ความถี
2: ่ความถี่คือแบบว่าตื่นเช้ามาก็เล่นเกมทั้งวันครับจนถึงเวลานอน
0: ไม่ได้เรียกความถี่นะครับคือเรียกว่าเป็นไงตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
0: แค่หิวก็ลงไปกิน
2: ใช่ครับ
0: ง่วงก
2: ็นอน
0: นอนตื่นมาก็
2: เล่นเกม
0: เล่นเกมเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหม
2: ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ
0: เดือนหนึ่งเลย
2: ครับ
0: ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตัวเอง
2: ถ้าตอนที่เล่นเกมก็รู้สึกสนุกครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาทำไมเราไม่เวลานั้นไปทำอย่างอื่นบ้าง
0: เป็นเพราะว่าเป็นความเพลิดเพลิน
2: ครับ
0: ความสุขที่เป็นความเพลิดเพลินแต่ถ้าหากว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงจะไม่ทำให้เราย้อนกลับมาเสียดาย
2: ใช่ครับ
0: กัลลุกช่วงเวลาไหนในชีวิตที่ผ่านมาที่กัลรู้สึกว่ากัลชอบที่สุด
3: ช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านครับ
0: ทั้งที่ณวันนั้นที่ไปเที่ยวกันเนี่ยกัลอาจจะแบบนั่งแอคอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจคนอื่นเลยหรืออะไรสมมติแต่จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ลูกชอบที่สุด
3: ใช่ครับ
0: หนูว่าคนในบ้านรู้ไหมว่าหนูชอบที่สุด
3: อาจจะรู้อาจจะรู้ครับ
0: อาจจะเหรอไม่มั่นใจงั้นแปลว่าบางคนไม่รู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะอะไร
3: เพราะว่าผมไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็น
0: ลูกไม่ได้แสดงออกคือทำเป็นเท่ๆแบบว่าไม่แสดงออกวัยรุ่นจะเป็นอย่างนี้บ่อยใช่ไหมลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายใช่คือไม่ค่อยแสดงออกว่าเรารู้สึกยังไงกับที่บ้านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากก
3: ัน
0: มีความสุขเพราะอะไร
3: เพราะอยู่กับที่บ้าน
0: กับอยู่กับที่บ้าน
3: ใช่ครับอยู่ที่บ้านแล้วก็น้องด้วย
0: เขามีความสุข
3: ใช่ครับ
0: ไปเที่ยวที่ไหนกันลูก
3: ไปเที่ยวหมายถึงที่เคยไปหรือว่า
0: ใช่เนี่ยณวันนั้นน่ะที่หนูบอกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก
3: เที่ยวเชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่
3: ใช่ครับ
0: ไปวัดมั้ย
3: ไปครับ
0: ไปด้วย
3: เพราะที่บ้านมีคนแก่ด้วยก็
0: อ
3: ๋
0: อเราก็จะพากันไปพอเวลาที่เราแบบเราไปไหนกับใครเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแสดงอาการเบื่อออกมาเรามีช่วงชีวิตช่วงนั้นมั้ยที่แบบเบื่ออ่ะเดี๋ยวถามเติ้ลมีมั้ย
4: มีครับ
0: ช่วงไหนไปกับคนที่เรารักอ่ะใครก็ได้อ่ะแล้วเราก็แสดงอาการเบื่อออกมา
4: ไปเที่ยวใช่มั้ยครับ
0: อะไรก็ได
4: ้อ๋อก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ขับรถอ่ะครับตอนที่นั่งอยู่บนรถ
0: หงุดหงิดเลย
4: ไม่ได้หงุดหงิดครับแค่เบื่อเพราะเราไม่มีอะไรทํานั่งอยู่บนรถ จะเล่นโทรศัพท์ก็เวียนหัว
0: ก็
4: จะเป็นเบื่อใช่ครับก็เบื่อตอนนั่งรถกว่าจะถึงอีก
0: นั่นคือช่วงเวลาที่เบื่อ
4: ครับ
0: ไม่ชอบและให้นั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะหลายๆชั่วโมงเลยเอาไห
4: มนั่งเบื่อแล้วไม่คร
0: ับ ไม่เอาใช่ไหมงั้นถามใหม่เติ้ลนั่งต่อไปเรื่อยๆหลายๆชั่วโมงเลยแล้วไม่ตายอ่ะเอาไหม
4: เอาครับ
0: เป็นไงคำถามนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ลูกว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่านะตอนนั้นน่ะหรือตอนนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วอ่ะเราอยากจะหลุดออกจากตรงนั้นอ่ะกับอีกแบบนึงคือเราทนใช้คำว่าอดทนหรือมันจะมีคำนี้อยู่ขันติธรรมพอเราใช้ขันติธรรมหรืออดทนเนี่ยแล้วเราได้ยังสิ่งที่แบบโอ้มันเกินค่าคือเราได้มีชีวิตต่ออย่างที่ครูบอกเติ้ลว่าเอ้ยทนอย่างนั้นอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะทำในสิ่งที่เบื่อแล้วเราได้มีชีวิตต่อเอาไหมเอาดังนั้นถ้าเวลาหนูเบื่อกับอะไรก็ตามนะให้หนูฉุกคิดขึ้นมาแบบนี้ว่าอดทนอีกนิดแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นเนี้ยลูกที่มันทำให้เราแบบโอ้แบบเราได้ในสิ่งที่ต้องการพอรู้ว่าตัวเองจะต้องตายและเรามารู้อีกทีว่าเราจะไม่ตายดีใจไหมดีใจดิใช่ปะไปบอกแม่บอกยายอีกแบบนึงยายนึกว่ามันอะไรนี่มันกล้องซ่อนไว้ตรงไหนแกล้งเหรอหรืออะไรใช่ปะอีกคำถามหนึ่งที่ครูซ่อนคำถามนี้ไว้นานคือครูอยากจะรู้มากเลยอะว่าพวกเรารักใครมากที่สุดในชีวิตอะเดี๋ยวก่อน
2: รักพ่อครับรักพ
0: ่อแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมพ่อไม่ได้รักเรา
2: ไม่มีเลยครับเขาไม่เคยทำอย่างนั้นเลย
0: สัมผัสแล้วรู้ได้ตลอดเลยว่าม
2: ัน
0: เป็นความรักที่เราจะไม่ได้จากใครเลย
2: ไม่ได้จากใครเลยครับเขาให้ได้คนเดียวเลย
0: ความรักของพ่อที่ให้เราไหนนิยามให้ทุกคนฟังหน่อยสิลูกเป็นยังไง
2: เขาเลือกที่จะเลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กซึ่งปัญหาตรงนี้มันมาจากแม่ครับ
0: ซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่มันคือการที่เราเลือกและไม่ใช่สิค
2: ือ
0: การที่คุณพ่อเลือกมันเลยซื้อใจเราเลยว่าโอ้โหแบบพ่ออุตส่าห์เลือกทั้งที่แบบตัวเองไม่ไหวแต่ก็ไหวจนได้
2: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงดูอยู
0: ่ความรักเนาะความรักของพ่อที่มีต่อลูกหนูล่ะเติ้ลสุดเลยแฟนคนที่หนึ่งสองสาม
4: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นคนที่สามอาจารย
0: ์เอาจริงรักที่สุดในชีวิตลูก
4: เอาคนตัวเองได้ไหมหรือไม่ได
0: ้บอกได้ลูกพูดได้เลย
4: ก็คงเป็นตัวเองครับ
0: เติ้ลใช่ไหมเติ้ลรักตัวเติ้ลเองเพราะอะไรลูก
4: เออจะบอกยังไงฮะก็มันคือตัวเราอ่ะถ้าถามว่าระหว่างรักตัวเองกับแม่ก็คงก็ต้องเลือกตัวเองอ่ะพอนานๆไปพอเขาแก่พอเขามีอายุขึ้นเขาก็อาจจะไปก่อนเราแล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราก็อยู่คนเดียวเพราะเขาไปก่อน
0: นี่เขาวางแผนไว้เยอะอยู่มองอนาคตไปไกลเลย
4: แต่ถ้าเกิดรู้ว่าภายใน3เดือนเราจากเขาก่อนก็จะเป็นว่าเรารักเขามากกว่าเพราะที่ตั้งเป้าหมายไว้คืออยากคือเราอยากให้เราอยากเห็นพ่อกับแม่เขาไปก่อนเราให้เขาไปสบาย
0: เราจะได้หมดห่วง
4: ครับ
0: แต่ถ้าเราต้องไปก่อนเนี่ยเรายังห่วงใช่ไหมลูกกัดลูกการรักใครที่สุดในชีวิต
3: รักพ่อครับ
0: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าเวลาทำอะไรผิดพ่อไม่เคยบ่นเลย
0: ไม่เคยบ่น
3: ไม่เคย
0: คุยกับพ่อบ่อยไหมลูก
3: ตอนเด็กๆเพราะไม่ได้อยู่กับพ่อก็เลยไม่ค่อยได้คุยไม่เคยสนิทด้วย
0: อืม
3: แต่พอมาอยู่มหาลัยก็สนิท
0: สนิท
3: ครับ
0: ทำไมเราถึงรู้สึกสนิทกับพ่อในช่วงที่อายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
3: เพราะว่าอยู่บ้านเดียวกับพ่อครับ
0: ก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อ
3: ไม่ได้อยู่ครับ
0: พอได้อยู่กันหนูทำกิจกรรมอะไรบ้าง
3: ก็
0: ที่กัดมองว่ามันเป็นความสุขยกเว้นดูหนังเนาะเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่เคยดูหนังด้วยกันกลับไปต้องไปดูนะอะอะไรบ้างที่ทำด้วยกันแล้วมีความสุขกับคุณพ
3: ่อก็ล้างรถดูแล
0: ล้างรถด้วยกัน
3: ครับ
0: เ
3: พราะเวลาม
0: ีฉากนี้ด้วยเหรอเหมือนหนังเกาหลีเลยลูกโรแมนติกมาก
3: เวลาพ่อล้างรถพ่อชอบให้ไปล้างด้วย
0: อ๋อไม่ได้ใช้เราคนเดียวใช่มั้ย
4: เรียกไปช่วย
0: ล้างรถด้วยกัน
3: ครับ
0: บ่อยเลย
3: บ่อย
0: นั่นคือความสุข
3: ครับ
0: เป็นความสุขที่เรียบง่ายที่บ้าน
3: ใช่ครับ
0: แค่มีเนาะน้ำประปานะคะแล้วก็เปิดชีทรถตัวเองเสร็จแล้วเห็นรถตัวเองสะอาดก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เราล้างรถกับพ่อเราได้เห็นพฤติกรรมของพ่อเป็นยังไงอ่ะ
3: พ่อเวลาพ่อล้างรถพ่อจะเช็คตลอดว่าไปโดนอะไรมาไหมเช็คทุกอย่างเลย
0: รักรถเราก็เลยรู้สึกดีไปด้วย
3: ครับ
0: มองเห็นเขาเช็คนู่นนี่นั่นนั่นเป็นความรู้สึกที่มีต่อพ่อเนาะอ้อยลูกที่สุดในชีวิตครับ
2: ของผมแม่ครับ
0: คุณแม่
2: ใช่ครับ
0: ทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกชอบมากที่สุด
2: ทำอาหารครับ
0: หนูทำอาหารด้วย
2: ครับ
0: ทำอะไรลูกเมนู
2: ก็มีผัดกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอาหารทั่วไป
0: ทำไมถึงชอบช่วงเวลานั้น
2: เพราะว่าเวลาเราทำอาหารกับแม่รู้สึกมีความสุขครับว่าแม่ก็เป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็สอนให้เราทำเป็นครับ
0: ออยทำอาหารอร่อยไหมลูก
2: ไม่อร่อยครับ
0: เลยต้องให้แม่ทำ
2: ใช่ครับ
0: แล้วตอนที่ทำอาหารกับแม่คือเราใช้คำว่าทำกับแม่ลูกทำอะไร
2: ผมก็จะเป็นพวกเตรียมผักครับเตรียมพวกเนื้อหมูอะไรแบบนี้
0: ก็คือเป็นฝ่ายเตรียม
2: ใช่ครับ
0: มีความสุขมาก
2: ครับ
0: ที่มีความสุขเพราะว่าเห็นอะไรตรงนั้น
2: มีความสุขเพราะว่าเราแบบว่าได้เห็นแม่ที่แบบใส่ใจการทำอาหารเพื่อที่จะให้อาหารออกมาอร่อยครับ
0: อร่อย
2: ใช่ครับ
0: บีมมีใครทำอาหารให้บีมกินบ้างบอกความจริงมาเดี๋ยวนี
5: ้ก็คุณยายนั่นแหละครับ
0: คุณยายใช่ไหม
5: ใช
0: ่หนูชอบเมนูอะไรของคุณยายที่สุด
5: ชอบต้มยำครับ
0: ต้มยำอะไร
5: ต้มยำกระดูกหมู
0: กระดูกหมูโอ้สามเดือนบีมกำลังจะตายเหลืออีก7วันบิ๊มอยากทำอะไรให้คุณยาย
5: อยากลองทำอาหารให้คุณยายกินสักครั้งครับ
0: เมนู
5: ก็คงเป็นต้มยำนี่แหละ
0: ต้มยำอะไรเหมือนเดิมเปล่า
5: ก็ต้มยำกระดูกหมูเหมือนกัน
0: กระดูกหมูนะลูกโอ้โหรสชาติจะเดียวกันไหมเนี่ยบิ๊มเป็นคนทำอาหารเป็นไหม
5: ก็ทำได้แค่ทั่วไปอ่ะไข่ทอดอะไรอย่าง
0: น
5: ี
0: ้ไข่ทอดนั้นแปลว่าณตอนนี
5: ้ครับ
0: ที่ผ่านมาถึงตอนนี้เคยทำต้มยำกระดูกหมูเองไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ไม่เคยแต่7วันสุดท้ายคุณยายของบีมจะได้กินต้มยำกระดูกหมูทุกวันลูก อร่อยเลย ทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นให้คุณยาย
5: ก็ตลอดมายายก็เป็นคนทำกับข้าวอะไรให้ผมกินตลอดก็รู้สึกอยากจะตอบแทนตรงนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
0: ค่ะดูสิเวลาที่เราอยากตอบแทนคนที่เรารักที่สุดเราก็อยากทำให้เขาในสิ่งที่เขาเคยทำให้เราแพทเทิร์นเดียวกันเลยแบบเดียวกันมีอยู่คำถามนึงที่ครูอยากรู้ว่าถ้าออยเลือกได้เลือกของ10สิ่งเอาไปตอนตายได้ลูก10สิ่งนะออยจะเลือกอะไรเอาไปได้ไหมถึงแบบเอาไปแล้วใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะลูกเหมือนไม่ตายอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือออยตายแล้วลูก แล้วก็ออยจะไม่ได้เห็นทุกคนอะไรแล้วแต่สิ่งที่จะเอาไปได้เนี่ยมี10สิ่งแล้วเป็นสิ่งของเลือกอะไรคะ1
2: เงินครับ
0: เงินเอาไปกี่บาทดีลูก
2: ไปสัก1,000 ล้านครับ
0: 1,000 ล้านหนูมีใช่มั้ยตอนนี
2: ้ครับ
0: มี
2: ไม่มีครับไม่มี
0: ถ้าไม่มีหนูต้องกู้เอาดิเอาที่แบบที่มีอยู่สิไม่ต้องไปขอหยิบยืมใครแล้วเออถ้าเอาเงินไปเอาไปเท่าไหร่
2: ถ้าไปได้เอาไปสัก 1,000
0: เท่าไหร่ลูก
2: 1,000 ครับ
0: 1,000
2: ใช่ครับ
0: เอาเงินไป2ลูก
2: เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยครับ
0: โน้ตบุ๊กนะครับ
2: ใช่ครับ
0: อย่าลืมเอาปลั๊กไปด้วยนะลูก
2: ครับไปด้วยครับ
0: 3
2: แอร์ครับ
0: ฮะ
2: แอร
0: ์แอร์
2: ใช่ครับ
0: กลัวอะไรลูก
2: กลัวร้อนครับ
0: ร้อนนะลูก
2: ใช่ครับ
0: แอร์นี่เอาแอร์ไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องเอาช่างแอร์ไปด้วยนะลูกไปติดแอร
2: ์ใช่ครับ
0: 4ลูก
2: ที่นอนครับ
0: ที่นอน
2: ใช่ครับ
0: หนูจะเลือกที่นอนแบบไหนลูก
2: แบบนอนสบายสบายครับ
0: สบายสบายเลย
2: ใช่ครับ
0: ขนเป็ดกระโดดลงไปแล้วก็ยุบลงไป
2: ได้ครับแบบนั้นครับ
0: แบบนั้นนะคะ
2: ครับ
0: ที่นอนกูอยากรู้ว่าหนูจะเอาไปกี่ฟุตลูก
2: เอาไปพอดีตัวนอน
0: พอดีครับถุงนอนเหรอแบบนั้นเหรอ
2: แบบนั้นก็ได้ครับ
0: อาจจะเอาถุงเลยที่นอนดีครับ
2: เอาที่นอนดีกว่าคร
0: ับเอาที่นอนดีกว่าครับเขายังคงอยากได้เป็นฟุตอยู่นะคะโอเค3ฟุตให้ไปต่อมาลูกอันที่เท่าไหร่แล้ว5
2: เอารถไปด้วยครับ
0: รถ
2: ใช่ครับ
0: รถอะไรลูก
2: ตอนนี้ก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับ
0: เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
2: ใช่ครับ
0: ไม่มีน้ำมันลูกหนูต้องเอาน้ำมันไปด้วยหรือเปล่า
2: เอาไปด้วยครับ
0: เอาไปด้วย
2: ครับ
0: 6นะ7ลูก
2: เอาหนังสือไปอ่านครับ
0: หนังสือ
2: ครับ
0: ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับ
0: จริงมั้ยเนี่ยเอาวิชาอะไรไป
2: เขียนภาษา Python ครับ
0: จริงป่ะ
2: ครับ
0: วิชานี้หนูได้เท่าไหร่ลูก
2: น่าจะเกรด A นะครับ
0: A นะคะโอ้
2: ครับ
0: ทำไมถึงเอาหนังสือเล่มนี้ไปหาเพราะอะไรลูก
2: เอาไปทวนความรู้ครับเผื่อลืม
0: เออเผื่อลืม
2: ครับ
0: หนูคิดว่าตายแล้วหนูจะไม่ลืมอะไร
2: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยลูก8ลูก8หรือ9เนี่ย
2: 8
0: ค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกพอแค่นี้ได้นะ
2: พอแค่นี้กันครับ
0: 8สิ่งนะคะ
2: คร
0: ูยังคิดอยู่นะว่าตอนหนูตายเนี่ยหนูจะต้องขับรถอะไรไปนะคะถึงจะขนทุกอย่างไปได้โอเคขอบคุณมากงั้นอย่างนี้ครูถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะว่างั้นเพราะเราว่าวันศุกร์เสวนาพอเราพูดถึงเรื่องของความตายมันทำให้เราได้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้างขอคนละหนึ่งข้อค่ะปีบก่อน
6: ก็ทำให้คิดครับคิดทบทวนกับหลายสิ่งที่เคยทำหรือว่าหลังจากนี้ยังไงว่าจะทำให้ตัวเองแบบว่าเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับก็เห็นคุณค่าของชีวิตนั่นเอง
0: คุณค่าของชีวิตคอย
2: รู้ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้มันสั้นครับเราควรแต่ว่าเราควรทำให้ชีวิตนี้แบบว่าถ้ามันสั้นก็ควรทำให้มันมีคุณภาพนะครับ
0: โดยการเลิกเล่นเกมไม่เลิก
2: อย่างนั้นแล้ว
0: ค่ะกัดลูก
7: ผมก็รีบทำสิ่งที่อยากจะทำครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร
0: ่รีบทำสิ่งที่เราอยากทำ
7: ใช่ครับ
0: แต่หลุด
8: เหมือนเป็นการเอาตัวจุ่มลงไปในสถานการณ์นั้นเหมือนให้เราเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเราจะได้รับมือได
9: ้ผมจะเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตให้มันรอบครอบขึ้นนะครับในวันข้างหน้าทำให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตครับผม
0: ในวันนี้พวกเรามาช่วยกันทำให้วันศุกร์เสวนาเป็นวันศุกร์จริงๆต่อให้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันไม่สุขเลยหรือสังคมอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็ส่งต่อมาให้เรารู้สึกว่าเออถ้าตายเนี่ยเราต้องห่วงคนข้างหลังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะท้ายที่สุดแล้วมันแค่เราวางแผนหรอก แล้วก็พร้อมเผชิญกับมันวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาทำให้รายการมีสีสันจ้ะขอบคุณค่ะ
10: ก็จริงๆเราอาจจะมองวัยรุ่นผิดไปก็ได้เพราะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีการสื่อสารภายในตนเองแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแบบนี้คือให้เขาได้มีเวทีอ่ะถ้าหากว่าไม่มีเวทีเราก็จะตีตราเขาไปตามที่สังคมบอกที่โลกบรรยายไว้ว่าเขาเป็นยังไงแต่พอได้มาคุยจริงๆมันกับเป็นอีกแบบนึงแล้วความตายที่เขามองเนี่ยเขามองได้ลึกแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากหลายคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะปนไปด้วยความกลัวความห่วงความกังวลหลายๆอย่างแต่สุดท้ายทุกคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆมันเลยเป็นเครื่องหมายว่าถ้าหากว่าได้กระตุ้นให้ทุกคนได้ลองที่จะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งพอพูดถึงความตายมันต้องคุยกับตัวเองอยู่แล้วอะเนาะพอได้ใช้อันนี้แล้วถือว่าได้ผลแล้วก็น่าจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่สบายแล้วก็มีความสุขอย่างง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว

กรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้

0: อยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงสนทนาภาพวันนี้นี่ผมมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของงานศิลปะเรียกว่าระดับโลกซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับทั้งในแง่ของความงดงามความหมายทางประวัติศาสตร์และก็ความสามารถของศิลปินผู้สร้างสรรค์นะครับผลงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดหรือชิ้นงานแต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเราเข้ากับช่วงเวลาสำคัญในอดีตและก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและจินตนาการของมนุษย์ในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยจัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่องานบางชิ้นเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลจนไม่สามารถประเมินราคาได้ไม่เพียงแต่ด้วยคุณค่าทางการเงินแต่ด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับที่ไม่อาจจะหาอะไรมาทดแทนได้อย่างเช่นภาพวาดของเลโอนาร์โดดาวินซีผลงานของวินเซนต์ฟานโกหรือภาพที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยอย่างเดอะโคโรเนชั่นออฟนโปเลียนสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะเหล่านี้นะครับซึ่งมีทั้งเรื่องราวของความสำเร็จความพยายามและก็แม้แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของศิลปินเรามาเปิดโลกและสัมผัสกับผลงานศิลปะที่เป็นมากกว่าความงามความงดงามทางสายตาแต่ยังช่วยกระตุ้นความคิดและอาจทำให้เราเข้าใจชีวิตและก็มนุษยชาติเนี่ยในมุมมองแง่มุมใหม่ๆได้นะครับการชมผลงานศิลปะระดับโลกไม่ได้เป็นแค่เพียงการมองผ่านความงามหรือเทคนิคที่ศิลปินใช้เท่านั้นแต่ยังเป็นการสัมผัสถึงอารมณ์แนวคิดและเรื่องราวในยุคสมัยของพวกเขาศิลปะแต่ละชิ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญนะครับแต่เกิดจากผลลัพธ์ของสภาพสังคมวัฒนธรรมอิทธิพลจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมความคิดของศิลปินในการนำเสนอผลงานออกมาศิลปะจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความ

หวังที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายและก็สีสันนั้นนะครับนอกจากนี้นี่การชมศิลปะยังเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดอย่างเดียวมันเป็นการสัมผัสด้วยหัวใจการมองเห็นในสิ่งที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดและการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นๆ นะครับวันนี้เราจะเดินทางผ่านโลกแห่งจิตรกรรมเรียนรู้ความสำคัญของผลงานที่โด่งดังและก็ด้วยการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจและก็รู้สึกผูกพันกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็หวังว่าเป็นอย่างนี้การเดินทางในโลกศิลปะครั้งนี้เนี่ยจะไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายเบื้องหลังของผลงานแต่ยังช่วยให้ทุกคนได้พบค้นพบว่าศิลปะสามารถที่จะสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ในหลากหลายมิติตั้งแต่ความรักความสูญเสียไปจนถึงความใฝ่ฝันของเราในอนาคตนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะมองโลกศิลปะในมุมมองใหม่และสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ศิลปะนำมามอบให้กับเรานะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูความสำคัญของการเข้าใจบริบทงานจิตรกรรมกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรการเข้าใจในบริบทของงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในการชื่นชมและเข้าถึงผลงานศิลปะแต่ละชิ้นได้อย่างลึกซึ้งผมจะอธิบายบริบทและช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจความหมายความงามและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นนะครับบริบททางศิลปะเนี่ยมีหลากหลายบริบทนะครับบริบทแรกก็คือบริบททางประวัติศาสตร์เป็นการชี้ให้ผู้ชมเห็นว่างานจิตรกรรมสะท้อนยุคสมัยได้อาทิเช่นภาพ The Last Supper ของเลโอนาร์โดดาวินซีแสดงถึงความสำคัญของศาสนาในยุคเรเนซองส์ส่วนภาพ The Coronation of Napoleon โดยชักลุยดาวิดเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ของนโปเลียนนะครับในช่วงที่เรียกว่ามีการปฏิวัติฝรั่งเศสตอนนั้นและก็นี่คือบริบททางประวัติศาสตร์บริบทที่สองคือทางวัฒนธรรมและสังคมนะครับเป็นการอธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่อศิลปินเช่นในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยเนี่ยศิลปินจะถ่ายทอดวิถีชีวิตความเชื่อทางพุทธศาสนาหรือภาพเกอร์นิก้าของปีปาปาโบนปิกัสโซเนี่ยก็สะท้อนผลกระทบของสงครามกลางเมืองสเปนให้เราได้รับทราบบริบทที่สามก็คือบริบทส่วนบุคคลของศิลปินนั่นเองนะครับการเชื่อมโยงความรู้สึกของศิลปินกับผลงานเช่นภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโกะนะครับที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนี่ยถ่ายทอดความโดดเดี่ยวและก็ความปรารถนาในชีวิตของเขาส่วนภาพ The Persistence of Memory นะครับของซาวาโดร์ดาลีที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและก็ความไม่แน่นอนของทุกๆสิ่งบริบทที่4ก็คือการมองผ่านองค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับส่วนนี้จะใช้ตัวอย่างจากงานจิตรกรรมเพื่อแสดงการเล่าเรื่องอย่างเช่นภาพ The Bright Girl ของจอห์นเอเวอเรตต์มิเลนผู้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวที่ตาบอดกับน้องสาวที่มองเห็นนะครับโดยมีรายละเอียดอย่างดอกไม้ในมือและก็ทิวทัศน์ในพื้นหลังเนี่ยมาช่วยเสริมความหมายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของการได้ชมงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมีมากมายเลยนะครับการชมผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมอบประโยชน์มากมายทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจความรู้และมุมมองต่อโลกต่อไปนี้ก็คือประโยชน์ที่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ชมงานชิ้นดีๆระดับมาสเตอร์พีซของโลกเนี่ยก็จะได้รับอย่างแน่นอน1ก็คือสร้างแรงบันดาลใจนะครับการได้สัมผัสผลงานที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทรงคุณค่าทางศิลปะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างแน่นอนผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยมักจะมีความลึกซึ้งและรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ชมเนี่ยพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้เช่นการพัฒนาทักษะใหม่ๆการได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกของตัวเราเอง 2. เรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมนะครับผลงานศิลปะเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยวัฒนธรรมและความเชื่อในช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเช่นการชม The Coronation of Napoleon ของจักหลุยดาวิดช่วยให้เราเข้าใจถึงการเมืองและการสร้างภาพลักษณ์ของนโปเลียนในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับนอกจากนี้ผลงานจากภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยยังแสดงถึงวิถีชีวิตประเพณีและค่านิยมในสังคมซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3. พัฒนาความรู้สึกทางอารมณ์ศิลปะสามารถกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกในแบบที่คำพูดไม่สามารถจะทำได้นะครับอย่างเช่น

เมื่อเราไปชมภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก๊ะเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้สึกสงบแล้วก็หดหู่ได้นะครับหรือการชมภาพเปนิก้าของปิกัสโซเนี่ยอาจจะทำให้ตระหนักถึงความรุนแรงของสงครามและการเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้ชมเข้าใจตัวเองอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นนะครับเป็นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง Emotional Intelligenceสี่ก็คือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และก็การตีความแน่นอนครับการพยายามเข้าใจความหมายและความคิดที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อผ่านภาพช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และก็การตีความในเชิงลึกผู้ชมต้องใช้การสังเกตวิเคราะห์และก็มีการตั้งคำถามเช่นทำไมศิลปินถึงเลือกสีแบบนี้หรือสิ่งที่ศิลปินสื่อมีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับการฝึกทักษะเหล่านี้นี่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในทุกด้านเลยเช่นการแก้ปัญหาและก็การตัดสินใจนั่นเอง 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะกับผู้อื่นช่วยสร้างความเชื่อมโยงและก็ความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างได้เป็นอย่างดีนะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์กับผู้อื่นนี่อาจจะนำไปสู่บทสนทนาเชิงลึกและก็การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของผู้ที่มีความสนใจที่เรียกว่าเหมือนกัน DNA ตรงกันนะครับนอกจากนี้นี่การชมผลงานศิลปะร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันและก็ความทรงจำร่วมกันได้ข้อที่6ก็คือเป็นการพักผ่อนแล้วก็ลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการชมผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์หรือในแกลเลอรี่หรือในงานเทศกาลเนี่ยช่วยให้เราผู้ชมสามารถหลุดพ้นจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้เกิดความผ่อนคลายและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบรรยากาศที่เงียบสงบในห้องแสดงเทศกาลเนี่ยและการใช้เวลาอย่างตั้งใจในการชื่นชมความงดงามของผลงานช่วยให้สมองได้พักจากความเครียดและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตในทางบวกนะครับข้อที่7เพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปะและก็เทคนิคการสร้างสรรค์การชมผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงเทคนิคการวาดและก็การใช้แสงเงาการใช้สีซึ่งอาจจะจุดประกายความสนใจนั้นในงานศิลปะหรือทักษะเชิงสร้างสรรค์ของตนเองได้การได้เห็นผลงานต้นฉบับของศิลปินชื่อดังนี่ช่วยเราเข้าใจถึงกระบวนการและความพยายามที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ศิลปะข้อที่8เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผลงานศิลปะระดับโลกเนี่ยเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันช่วยให้ผู้ชมมองเห็นว่าคุณค่าและก็ความงามของศิลปะนั้นยังคงอยู่เหนือกาลเวลานั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชมได้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตหากมีโอกาสได้ชมผลงานระดับโลกการเปิดใจและใช้เวลาในการชื่นชมจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับและอาจเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนะครับพอพูดถึงการไปดูงานที่หอศิลป์เนี่ยผมขอแนะนำขั้นตอนที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีนะครับและก็ได้ผลที่สุดในการดูผลงานก่อนที่จะไปดูงานก็มาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับข้อแรกก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปดูงานเราต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับนิทรรศการเช่นหัวข้อของนิทรรศการและก็ศิลปินที่มีผลงานในนั้นนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและก็การตั้งคำถามในการดูงานได้หากมีแผนภาพหรือคำอธิบายผลงานในนิทรรศการคุณสามารถอ่านก่อนเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นได้นะครับ 2. ต้องเริ่มต้นจากภาพรวมนะครับเมื่อเดินเข้ามาในหอศิลป์แล้วเนี่ยให้ลองมองไปรอบๆเพื่อรับรู้บรรยากาศและสัมผัสบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ก่อนนะครับเลือกผลงานที่ดึงดูดสายตาของคุณหรือผลงานที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับดูภาพรวมๆแล้วงานที่สะดุดตาของเรามันก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ข้อที่3ก็คือดูผลงานทีละชิ้นทีละชิ้นอย่ารีบเร่งนะครับดูแต่ละชิ้นนี่ต้องดูอย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การมองภาพรวมเช่นขนาดของงานสีองค์ประกอบที่อยู่ในผลงานศิลปะว่ามีอะไรบ้างค่อยๆมองในรายละเอียดหรือสีที่ใช้ค่อยๆมองในรายละเอียดนะครับเช่นสีที่ใช้เส้นรูปทรงอะไรบ้าง

ทนิคที่ศิลปินเลือกใช้สีน้ำมันสีน้ำหรือว่าเราต้องรู้ให้เห็นแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ในใจนะครับที่ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าศิลปินต้องการสื่ออะไรนะจากผลงานนี้มีสัญหรือความหมายอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือไม่เหมือนเล่นเกมเลยนะครับค้นหาความหมายที่อยู่ในภาพข้อที่4ก็คือสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับพยายามตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเช่นผลงานนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกอย่างไรมันกระตุ้นความคิดหรืออารมณ์อะไรในตัวของคุณบ้าง5ศึกษาเทคนิคและก็รายละเอียดหากมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะก็อาจจะสังเกตเทคนิคที่ศิลปินใช้เช่นการระบายสีการสร้างมิติหรือการเลือกใช้วัสดุเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณเห็นความซับซ้อนของงานศิลปะได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมองจนคุ้นเคยกับเทคนิคเหล่านั้นเราก็อาจจะถามเจ้าหน้าที่นะครับหรือดูคำอธิบายแผ่นพับหรือป้ายคำอธิบายที่ติดอยู่ข้างๆผลงานก็อ่านมันดูนะครับข้อที่6ก็คือถ่ายรูปหรือจดบันทึกถ้ามีการอนุญาตให้ถ่ายรูปอยู่ถ่ายเลยนะครับคุณสามารถบันทึกภาพผลงานที่น่าสนใจไว้เพื่อกลับมาดูหรือศึกษาต่อการถ่ายภาพสมัยนี้นี่ไม่ยากแล้วมีมือถือเดินเข้าไปก็ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาดูที่บ้านต่อถ้าเขาอนุญาตนะเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็การจดบันทึกนี่สำคัญมากเราจดบันทึกความคิดเป็นตัวอักษรหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะดูงานศิลปะจะช่วยให้คนดูเนี่ยหรือคุณเนี่ยเข้าใจและจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่7พูดคุยกับผู้ชมคนอื่นๆหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหอศิลป์นะครับหากหอศิลป์มีการจัดทัวร์หรือกิจกรรมพิเศษคุณอาจจะเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือคำถามที่เราสงสัยเราก็สามารถที่จะถามได้การพูดคุยกับผู้อื่นที่มาชมงานเดียวกันนี้อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้เห็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตก็ได้นะครับข้อที่8ข้อนี้สำคัญก็คือใช้เวลาในการดูนะครับอย่าไปเร่งรีบการดูงานผลงานการดูผลงานศิลปะนี้ไม่ควรรีบเร่งนะครับลองใช้เวลาให้เพียงพอในการพิจารณาผลงานแต่ละชิ้นอาจจะมีบางผลงานที่คนต้องดูซ้ำหรือกลับไปดูหลายครั้งเพื่อเข้าใจความหมายหรือรู้สึกกับมันให้ได้มากขึ้นนะครับการดูงานศิลปะในหอศิลป์นั้นเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและน่าสนุกสนานลองเปิดใจและสัมผัสกับงานในรูปแบบที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อนหรือเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งศิลปะนั้นเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายภาพง่ายเก็บข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะหรือนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาไปชมผลงานศิลปะแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นว่าต้องดูผลงานศิลปะแล้วจะต้องมาเรียนด้านศิลปะแต่ศิลปะนี่มันจะทำให้จิตใจของเด็กเนี่ยสดชื่นแจ่มใสพัฒนาระบบความคิดได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของความคิดและก็บริสุทธิ์เอาล่ะครับมาพูดถึงการดูงานเนี่ยการดูงานศิลปะนี่มีหลายวิธีที่สามารถช่วยให้เข้าใจและสัมผัสกับผลงานศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับนี่คือวิธีการที่ผมอยากให้ทำตามแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากการดูงานนะครับข้อแรกก็คือเมื่อกี้การเข้าไปดูในหอศิลป์นะครับทีนี้มาดูที่เนื้องานข้อที่1ก็คือดูงานอย่างละเอียดนะครับเริ่มจากการมองงานศิลปะอย่างละเอียดโดยการสำรวจองค์ประกอบต่างๆของงานเช่นสีรูปทรงเส้นลวดลายพื้นผิวสิ่งเหล่านี้นี่เพื่อช่วยให้เข้าใจลักษณะทางเทคนิคของศิลปะนั้นๆ นะครับการดูงานศิลปะอย่างละเอียดก็คือการมองไปที่ทุกองค์ประกอบที่ประกอบสร้างที่สร้างขึ้นมาในงานนั้นๆนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ระดับที่ลึกซึ้งกว่าการมองแค่ภาพรวมข้อที่2ก็คือการศึกษาไปยังผู้ที่สร้างสรรค์ก็คือต้องเรียนรู้ตัวศิลปินนะครับการเข้าใจประวัติศาสตร์และก็แรงบันดาลใจของศิลปินช่วยให้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นดูว่าเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับการศึกษาช่วงเวลาหรือสังเกตหรือเหตุการณ์ในชีวิตของศิลปินเนี่ยอาจจะมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างแน่นอนนะครับการศึกษาผู้สร้างสรรค์หรืองานศิลปะจากมุมมองของศิลปินเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเข้าใจงานศิลปะในเชิงที่เรียกว่าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยการรู้จักประวัติและก็แรงบันดาลใจของศิลปินสามารถเปิดเผยมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่ปรากฏชัดเจนจากการแค่มองผลงานจากภายนอกเท่านั้นนะครับมาดูข้อที่3ก็คือการพิจารณาองค์ประกอบของงานศิลปะมองหาองค์ประกอบเช่นการใช้แสงและ

เงาสัดส่วนการจัดวางองค์ประกอบในภาพการใช้สีการสร้างจุดเด่นการสื่อรวมและก็ความหมายการพิจารณาองค์ประกอบของงานศิลปะเป็นการมองลึกลงไปในแง่มุมทางเทคนิคและวิธีการที่ศิลปินใช้เพื่อสร้างความหมายและอารมณ์ในงานศิลปะนะครับองค์ประกอบนี้จะช่วยเราสามารถเข้าใจวิธีการที่ศิลปินจัดการกับพื้นที่ภาพลักษณ์และอารมณ์ของตนของผลงานได้ดีขึ้นเลยนะครับข้อที่4การตีความเนื้อหาและก็สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในผลงานงานศิลปะหลายชิ้นมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดข้อความหรือความคิดบางอย่างนะครับเช่นการใช้สีหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะในวัฒนธรรมหรือยุคสมัยนั้นๆข้อที่5การพิจารณาความรู้สึกสัมผัสกับงานศิลปะผ่านอารมณ์และความรู้สึกที่งานนั้นส่งต่อมาบางครั้งในงานศิลปะไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่สามารถกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิดในลักษณะต่างๆได้นะครับข้อที่6การวิจารณ์จากมุมมองส่วนตัวเปลี่ยนเรื่องการคิดว่าต้องเข้าใจงานศิลปะให้ได้ในทันทีแต่ให้มองงานศิลปะผ่านความรู้สึกและก็มุมมองของตัวเองเพราะงานศิลปะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับข้อที่7การศึกษาผลงานร่วมกับผู้อื่นการพูดคุยเกี่ยวกับงานศิลปะกับผู้อื่นสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่อาจจะไม่เคยสังเกตเห็นและทำให้การดูงานนั้นน่าสนใจน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคำตอบที่แน่นอนการเปิดใจและเรียนรู้จากงานศิลปะนั้นๆเป็นกระบวนการที่สามารถทำให้คุณสัมผัสกับความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดคงจะสร้างความเข้าใจรู้วิธีการไปดูงานคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเอาล่ะครับการเดินทางในโลกศิลปะที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสวันนี้นี่อาจจะไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจรายละเอียดหรือความหมายเบื้องหลังของผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นก็คือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนจิตใจและความเป็นมนุษย์ในทุกมิติศิลปะเนี่ยจะพาเรากลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความรักความสูญเสียความเจ็บปวดและความงดงามของการก้าวข้ามความท้าทายนอกจากนี้ยังชี้นำให้เราเห็นถึงความฝันและความหวังที่เรามีต่ออนาคตนะครับเป็นดั่งการเดินทางที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันเตรียมใจให้พร้อมนะครับที่จะมองโลกศิลปะในมุมมองใหม่เพราะในทุกเส้นสายและสีสันที่คุณจะได้พบในสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้นี่มันซ่อนเร้นเรื่องราวประวัติศาสตร์และความรู้สึกที่สามารถปลุกเร้าความคิดและหัวใจของคุณได้ต่อไปนี้ผมจะนำผลงานชิ้นสำคัญมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมเชื่อเห็นถึงสาระสำคัญที่แฝงอยู่ในภาพเหล่านั้นขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางครั้งนี้นะครับและอย่าลืมปล่อยใจให้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ศิลปะสามารถมอบให้กับเราได้นะครับมาเริ่มจากภาพแรกกันก่อนภาพนั้นก็คือ The Bright Girl เป็นผลงานศิลปะที่งดงามสามารถเล่าเรื่องราวของความทุกข์ความหวังและความรักได้ในภาพเดียว The Bright Girl คือผลงานชิ้นสำคัญนะครับของจอห์นเอเวอเรตต์มิเลย์ศิลปินชาวอังกฤษหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Free Raphael Lights Brotherhood กลุ่มที่ปฏิวัติศิลปะอังกฤษในยุค1850ด้วยการนำเสนอความบริสุทธิ์และก็ความสมจริงผ่านสีสันที่สดใสและก็รายละเอียดที่ลึกซึ้งผลงานชิ้นนี้วาดขึ้นในปี1856นะครับเป็นปีคริสตศักราชด้วยเทคนิคสีน้ำมันซึ่งมีขนาด 61x40.6 เซนติเมตรเป็นภาพที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และก็ความหมายในภาพนี้นี่เราจะเห็นเด็กหญิงสาว2พี่น้องนะครับนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าพี่สาวตาบอดนั่งนิ่งสงบขณะที่น้องสาวเนี่ยซึ่งมีสายตาที่ปกตินะครับนั่งอยู่เคียงข้าง2พี่น้องนี่จับมือกันแน่นนี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพของความรักในครอบครัวนะครับแต่เป็นภาพสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้จะสมบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อตาบอดนะครับคนเราเนี่ยก็ชะตาฟ้าลิขิตคนน้องตาดีคนพี่ตาบอดนะครับดอกไม้ในมือขวาของเธอเนี่ยของผู้ตาบอดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่เธอสัมผัสได้แต่ไม่อาจจะมองเห็นได้นะครับเธอสัมผัสได้แต่ไม่สามารถมองเห็นความงามของดอกไม้นั้นได้ในขณะที่ผีเสื้อบนผ้าคลุมไหล่พื้นหนาที่เธอคลุมอยู่นั้นมันสื่อถึงความเปราะบาง

ก็เป็นเรื่องของความหวังนะครับและผีเสื้อถ้าแค่สายลมพัดผ่านหรือว่ากระดิกตัวนิดหน่อยนะครับผีเสื้อก็จะพร้อมจะโบยบินจากไปส่วนสายรุ้งที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้านะครับที่น้องสาวกำลังมองอยู่นะครับเป็นเครื่องหมายของความฝันและก็ความหวังที่อยู่ไกลเกินเอื้อมและก็เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นในทางกลับกันหญิงสาวตาบอดไม่อาจจะมองเห็นสายรุ้งนั้นนะครับซึ่งสำหรับเธอแล้วมันไม่มีแม้กระทั่งในจินตนาการนกที่บินอยู่ในระยะไกลหรือที่กำลังอยู่ในสนามหญ้านั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะครับเพราะนกนี่มีปีกสามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ซึ่งแน่นอนนะครับเธอไม่มีวันเอื้อมถึงเช่นเดียวกันเพราะเธอลำบากยากจนและก็ตาบอดนะครับเธอถูกขังอยู่ในโลกของความมืดตลอดกาลเราจะเห็นว่าจะมีแอคคอร์เดียนอยู่อีกตัวนึงที่ตั้งอยู่บนตักของเธอนะครับแอคคอร์เดียนเนี่ยบอกให้เรารู้ว่านั่นคือเครื่องมือหาเลี้ยงชีพอย่างแน่นอนนะครับเด็กผู้หญิงตาบอดมีน้องสาวตัวเล็กด้วย1คนแล้วก็มีแอคคอร์เดียนแน่นอนนะครับอาชีพของเธอก็คงเป็นขอทานใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายของการดิ้นรนในชีวิตที่ยากลำบากข้นแค้นทั้งคู่นี่นั่งหันหลังให้กับเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้อยู่ในเมืองอาจจะสื่อถึงความแปลกแยกของชีวิตของเธอกับสังคมตรงนั้นความเหลื่อมล้ำและก็การถูกละเลยจากสังคมในยุคนั้นนั่นเองสิ่งนี้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผู้ได้โอกาสเนี่ยมักจะถูกมองข้ามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับรายละเอียดทั้งหมดในภาพนี้เนี่ยสะท้อนถึงชีวิตในยุควิกตอเรียที่เหลื่อมล้ำและก็ความทุกข์ของผู้ได้โอกาสเป็นสิ่งที่เห็นได้โดยง่ายโดยทั่วไปนะครับก็ตั้งแต่ยุควิกตอเรียเป็นต้นมาเนี่ยคนจนก็ยังมีนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกสังคมทอดทิ้งก็เยอะคนพิการก็เยอะโลกเราก็จะเป็นอย่างนี้เพียงแต่อยู่กันคนละยุคคนละสมัยกันใช่ไหมครับไม่ว่าโลกของหญิงสาวตาบอดจะเงียบงันและก็มืดมิดแต่มือที่จับกันแน่นของสองพี่น้องเนี่ยบอกให้เรารู้ว่าความรักนะครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เธอทั้งสองเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะครับ The Bright Girl เนี่ยหรือภาพเด็กสาวตาบอดเป็นมากกว่าภาพที่บอกเล่าความงามของธรรมชาติมันเป็นเสียงสะท้อนถึงความทุกข์ระทมความยากลำบากในชีวิตและก็การค้นหาความหวังในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้นะครับปัจจุบันนี้นี่ผลงานชิ้นนี้ได้จัดแสดงอยู่ที่เทสบริเตนนะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นผลงานที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกอย่างลึกซึ้งและเข้มข้นแม้เวลาจะผ่านไปนานนับศตวรรษและก็ตามนะครับคุณรู้สึกอย่างไรครับเมื่อมองเห็นภาพนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมครับผมพยายามที่อธิบายอย่างช้าๆเพื่อให้ผู้ชมได้อินกับผลงานนะครับทีนี้มาดูภาพที่2กันต่อนะครับภาพที่2ก็คือ The Tiger Hunt หรือการล่าของเสือนะครับโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงก็คือปีเตอร์พอลรูเบนภาพนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1615ถึง1617นะครับอายุของภาพถ้านับมาถึงปีนี้2025เนี่ยก็409ปีแล้วนะครับนานมากปัจจุบันในภาพนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มูเซเดอโบซาเดเวนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่มากมายขนาดใหญ่มากเลยนะครับประมาณ 256.5 คูณ 324 เซนติเมตรซึ่งถือเป็นภาพที่ใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากมายเลยทีเดียวนะครับการที่ภาพมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงพลังและความเข้มข้นของเรื่องที่แสดงในภาพได้อย่างชัดเจนภาพนี้แสดงฉากการล่าสัตว์ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและก็ดูเดือดเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าที่มีทั้งเสือสิงโตม้าและก็สุนัขอยู่ในฉากที่เต็มไปด้วยความรุนแรงดุดันนะครับตัวละครทั้งหมดในภาพดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องน่าเกรงขามและก็ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งรูเบนใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบหรือเรียกว่า oil on canvas ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมกันมากในยุคบาโรกและก็ให้สีสดใสและคงทนแถมยังสามารถวาดเป็นเลเยอร์ได้หลายชั้นเพื่อสร้างความลึกและก็ความซับซ้อนในภาพนะครับสีน้ำมันนี่ก็ยังเป็นที่นิยมกันจนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยรูเบนใช้โทนสีที่อบอุ่นและก็เข้ม

ช่นแดงเหลืองและก็ส้มเพื่อแสดงถึงความรุนแรงเพิ่มความดราม่าเกิดขึ้นในภาพอย่างเทคนิคที่เขาใช้ก็คือเคียรุสคูโรนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการเล่นแสงและเงาเน้นรายละเอียดของตัวละครและก็สับทำให้ภาพดูมีมิติอย่างเข้มข้นและแสดงพลังได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูประวัติของปีเตอร์พอลกันสักหน่อยนะครับประวัติย่อปีเตอร์พอลรูเบนเนี่ยเกิดในปีคริสตศักราช1577นะครับที่เมืองซีเกนประเทศเยอรมนีในปัจจุบันนั่นเองการใช้ชีวิตและก็สร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่ในเมืองแอนเวิร์ปประเทศเบลเยียมนะครับเป็นคนเยอรมันไปอยู่ในเบลเยียมจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของเบลเยียมและยุโรปในยุคบาโรกนะครับรูเบนได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอิตาลีในช่วงที่เขาได้ไปทำงานและศึกษาในอิตาลีซึ่งเขาได้นำเทคนิคและแนวคิดมาพัฒนาผลงานที่เต็มไปด้วยพลังและก็การเคลื่อนไหวผลงานของเขาจึงได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลอย่างมากในวงการศิลปะบาโรกและก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคบาโรกเลยนะครับรูเบนนี่ไม่เพียงแต่เป็นจิตรกรแต่เขายังเป็นนักมนุษยนิยมนะครับเป็นนักการทูตเขามีบทบาทสูงมากในสังคมขนาดนั้นภาพเขียนของเขาเนี่ยมักแสดงถึงความอลังการความยิ่งใหญ่และก็การแสดงออกถึงอารมณ์อย่างชัดเจนภาพเดอะเทเกอร์ฮันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการแสดงถึงความการของเขาในการวาดภาพสะท้อนอารมณ์และพลังในธรรมชาติทำให้ภาพนี้นี่เป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของศิลปะแบบบาโรกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและก็นี่คือเรื่องราวของเดอะเทเกอร์ฮันหรือการล่าของเสือผลงานที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งของปีเตอร์พอลรูเบนจิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงความงดงามและก็ความดุเดือดของธรรมชาติแต่ยังบ่งบอกถึงความสามารถและก็ความหลงใหลในศิลปะของเขาอย่างแท้จริงนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดแต่เป็นหน้าต่างที่เปิดประตูสู่โลกทัศน์ของผู้สร้างและทำให้เรารู้สึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขานะครับโอเคครับมาดูภาพที่3กันต่อผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพวาดอันโด่งดังอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ380ปีนะครับที่มีชื่อว่า The Feast of Venus หรือการเลี้ยงฉลองแด่เทพีวีนัสเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินเฟมินิสต์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือปีเตอร์พอลรูเบนนะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งอย่างที่บอกนะครับรูเบนเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรระดับตำนานของยุคบาโรกนะครับศิลปะยุคนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของการแสดงออกทางอารมณ์ที่ทรงพลังและก็ความอลังการรูเบนเองก็ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับภาพนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มูซิโอเดลพราโดที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับด้วยขนาดใหญ่ถึง217x350เซนติเมตรนะครับทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดที่ดูเด่นทุกจุดได้อย่างเต็มอิ่มใหญ่มากรูเบนนี่เป็นคนที่มีพลังมากนะครับเห็นภาพก็2เมตรกว่า3เมตรกว่าทั้งนั้นThe Feast of Venus นี่เป็นการถ่ายทอดฉากการเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพีวีนัสเทพีแห่งความรักและความงามวีนัสเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และก็การเกิดใหม่นะครับในภาพนี้ไม่ได้แค่พูดถึงความรักธรรมดาแต่ยังแฝงไปด้วยความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการเจริญเติบโตแบบลึกซึ้งอีกด้วยนะครับถ้าลองสังเกตดูเราจะเห็นว่าภาพนี้มีตัวละครมากมายที่กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเราภาพการมาเทพน้อยกำลังลอยอยู่บนอากาศช่วยสร้างให้บรรยากาศที่โรแมนติกแบบไร้เดียงสาแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยอารมณ์รักที่ลึกซึ้งและก็ทรงพลังนะครับหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่รูเบนใช้ในภาพนี้คือการเล่นแสงและเงาที่เรียกว่าเชียรุสคูโรนะครับแสงจะตกกระทบที่ตัวละครหลักทำให้พวกเขาดูเด่นชัดเจนและก็มีชีวิตชีวานะครับในขณะที่พื้นหลังค่อยๆจางหายไปกับความมืดทำให้ภาพนี้ดูมีมิติแล้วก็สมจริงเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความลึกและความดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากเคโรสโคโรเนี่ยเป็นคำที่เอามาจากภาษาอิตาลีนะครับเป็นเทคนิคในศิลปะที่ใช้ในการเรียกว่าตัดกันระหว่างแสงและเงาเพื่อสร้างมิติแล้วก็ความลึกอย่างคมคายนอกจากตัวละครแล้วธรรมชาติในภาพนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับต้นไม้ที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามการเติบโตซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของวีนัสในฐานะผู้ให้ชีวิตและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นความเชื่อของคนยุคนั้นรูเบนต้องการให้ภาพนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองความรักแต่ยังเป็นการสรรเสริญธรรมชาติและการเจริญเติบโตไปอีกด้วยแรงบันดาล

ใจสำหรับภาพนี้ที่สำคัญก็คือมาจากพิธีกรรมโบราณของโรมันที่มีชื่อว่าวีนัสเจเนทริกนะครับพิธีนี้เป็นการบูชาเทพีวีนัสในฐานะผู้กำเนิดและดูแลความสมบูรณ์ของมนุษย์ชาวโรมันเชื่อว่าเทพีวีนัสเป็นตัวแทนของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทำให้ภาพนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่งดงามแต่ยังสะท้อนถึงความศรัทธาที่มีต่อธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตนะครับเมื่อพูดถึงพอลรูเบนเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ยังมีบทบาทเป็นนักการทูตก็อย่างที่ผมบอกมาแล้วเป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในช่วงสงครามยุโรปในยุคนั้นผลงานของเขาจึงมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยอิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อในสมัยนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเป็นที่นับถือและก็มีอิทธิพลต่อลัทธิบาโรกและก็ศิลปินรุ่นหลังเป็นอย่างมากนะครับดังนั้น The Face of Venus นี้ไม่ได้แค่เฉลิมฉลองเทพีแห่งความรักเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการบูชาธรรมชาติและการเจริญเติบโตผ่านมุมมองศิลปะที่มีชีวิตชีวาของรูเบนทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงพลังและความงดงามของภาพนี้ได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับเรามาดูภาพที่4กันก่อนภาพที่4นี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพเขียนที่เรียกว่าสุดโรแมนติกที่เรียกได้ว่ามีครบทุกอารมณ์นะครับและนั่นก็คือ The Kiss หรือจูบนะครับของกุสตาฟคลิมศิลปินชื่อดังจากออสเตรียนั่นเองนะครับภาพนี้มีถูกวาดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1907ถึง1908นะครับถ้าเทียบเป็นพุทธศักราช1907เอา543บวกเข้าไปก็จะได้พุทธศักราช2450นะครับก็จนถึง2451นะครับก็ทำให้พอจะนึกได้ว่าอยู่ในยุคไหนของเมืองไทยนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คลิมอยู่ในยุคทองของเขานะครับผลงานนี้มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่ามีการใช้ทองคำเปลวที่ทำให้ผลงานดูหรูหราและก็แวววาวอย่างมากถ้าได้เห็นงานจริงก็จะปิ๊งเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่ยังเหมือนกับว่ามีชีวิตชีวากันเลยทีเดียวนะครับลองมองดูภาพนี้ดีๆนะครับมันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้งของคู่รักชายหญิงที่กอดกันแนบแน่นจนเหมือนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพูดถึงชุดของชายหนุ่มเนี่ยจะดูแข็งแกร่งด้วยลวดลายของเรขาคณิตส่วนหญิงสาวนั้นจะดูนุ่มนวลและก็อ่อนหวานด้วยลายดอกไม้ทั้งคู่นี่สื่อถึงความแตกต่างแต่กลับมารวมกันได้อย่างลงตัวนะครับเหมือนจะบอกเราว่าความรักทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวแต่เนี่ยก็นี่แหละนะครับที่ทำให้ภาพนี้ถูกวิจารณ์หนักเลยในสมัยนั้นบางคนถึงกับบอกว่าภาพนี้นี่มันอนาจารนะครับทั้งที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปลือยกายใส่เสื้อผ้าได้ครบถ้วนนะครับทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นภาพนี้ในยุคนั้นนะครับนอกจากนี้การใช้ทองคำในภาพนี้ก็ทำให้หลายคนโจมตีว่าเป็นการลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะทางศาสนาเนื่องจากในยุคนั้นนี่ทองคำเนี่ยมักจะถูกใช้ในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท่านั้นนะครับแต่คลิปนี่ครับเอามาใช้ในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ถึงแม้ว่าจะโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจากนั้นไม่นานเดอะคิสก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภาพนี้ก็คงนึกออกว่าเป็นภาพอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการศิลปะก็น่าจะรู้จักในปีคริสตศักราช2003หรือพุทธศักราช2546นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานนี้เองรัฐบาลออสเตรียเนี่ยถึงกับนำภาพนี้เนี่ยไปทำเป็นเหรียญกระสาบเลยนะครับเพื่อใช้เป็นเหรียญที่ระลึกและตอนนี้ภาพนี้ก็ยังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เบเวเดียในกรุงเวียนนานะครับเบนเวเดียในกรุงเวียนนาชื่อเรียกยากนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนรักศิลปะต้องเดินทางหาเวลาเดินทางไปเช็คอินกันได้นะครับสวยมากงานชิ้นนี้ขนาดดูจากจอทีวีเนี่ยก็สวยใช่ไหมครับกุสตาฟคลิมนี่ไม่ได้เป็นแค่ศิลปินธรรมดานะครับแต่เขาคือหัวหน้ากลุ่มเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มเวียนนาซีเซชั่นนะครับเป็นกลุ่มศิลปะในขณะนั้นเป็นกลุ่มศิลปินที่ต้องการจะแหกกฎเก่าๆนั่นเองซึ่งยุคนั้นเป็นยุคเรียกว่าการเคลื่อนไหวของศิลปะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พยายามที่จะผลักตัวเองให้ออกมาจากบริบททางวัฒนธรรมในการนำเสนอศิลปะ
จากยุคก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นหลายคนเนี่ยโดนกดดันให้ทำงานตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ในแบบประเพณีแต่คริมกลับพูดว่าไม่ครับเพราะว่าเขาอยากจะปลดปล่อยศิลปะออกจากกรอบนั่นเองและก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่แสดงถึงอารมณ์และความคิดให้อย่างเต็มที่และก็นี่คือเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลงานของเขาเนี่ยโดดเด่นนะครับในช่วงปลายชีวิตนี่คริมเริ่มหันมาสนใจวาดภาพนูดผู้หญิงหนักขึ้นไปนะครับซึ่งทำให้เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นตามไปด้วยเพราะในยุคนั้นเนี่ยคนยังไม่ค่อยจะเปิดกว้างเรื่องทางเพศเท่าไหร่นะครับผลงานหลายชิ้นจึงไม่ได้รับการแสดงหรือถูกปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดายแต่คริมก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานของเขาต่อไปจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1918หรือพ.ศ2461นะครับเขาเกิดอาการที่เรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เขาเป็นอัมพาตและก็ไม่สามารถวาดภาพได้อีกหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เสียชีวิตลงในวันที่6กุมภาพันธ์คริสตศักราช1918นั่นเองก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทำให้เขาป่วยเส้นสมองแตกก็รวมอายุทั้งหมด55ปีเท่านั้นนะครับอายุสั้นนะถ้าพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุ55ปีนี่ยังไม่ได้ปลดเกษียณเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าคริมจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามนะครับแต่ภาพนี้ก็คือ The Kiss ก็ยังคงเปล่งประกายและก็ทำให้คนทั่วโลกหลงไหลอยู่เสมอใครที่สนใจศิลปะหรือเรื่องราวเบื้องหลังงานศิลปะระดับโลกภาพนี้คือหนึ่งในสิ่งที่คุณทุกคนไม่ควรพลาดนะครับ The Kissของกุสตาฟคริมเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าความคิดแบบอนุรักษ์นิยมในยุคนั้นนี่อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับต่อการเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือความก้าวหน้าทางศิลปะนะครับเพราะว่าโดนต่อต้านหนักเหมือนกันการที่กลุ่มคนอนุรักษ์มองว่าภาพของคริมเป็นอนาจารหรือดูหมิ่นศาสนาแสดงเห็นถึงการยึดติดกับความเชื่อเดิมๆมากกว่าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยความคิดแบบอนุรักษ์ก็เป็นการปกป้องคุณค่าที่สำคัญได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าความคิดที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะท้าทายกรอบเดิมๆเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการพาสังคมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงลองนึกดูนะครับถ้ายุคนั้นเนี่ยคริมไม่ดื้อต่อแรงเสียดสีของนักอนุรักษ์เนี่ยของผู้ที่มีหัวอนุรักษ์เนี่ยคริมก็คงหยุดทำงานไปแล้วก็โลกของศิลปะก็คงไม่มีผลงานแบบคริมให้เราเห็นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้งานแบบนี้นี่เขาบอกว่าเป็นงานที่สวยงามภาพ The Kiss ของกุสตาฟคริมเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่สวยงามและก็เปลี่ยนไปด้วยความรักแต่ยังแสดงเห็นถึงการต่อสู้นะครับระหว่างความคิดแบบหัวอนุรักษ์กับหัวก้าวหน้ามันเป็นให้เรารู้ว่าความคิดที่เปิดกว้างและการรับฟังความแตกต่างเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะหรือเรื่องอื่นๆนะครับน่าคิดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองก็น่าคิดภาพที่5นะครับที่ผมจะนำท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูในวันนี้ผมจะพาไปความรู้จักกับจิตรกรชาวดัตช์แต่ไปมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จที่อังกฤษนะครับเชี่ยวชาญการเขียนภาพหินอ่อนผลงานนี้มีราคาแพงมากในยุคนั้นแพงกว่าใครๆแห่งยุคสมัยของเขาเลยทีเดียวนะครับขอผู้นั้นก็คือเซอร์โรเลนอันมาทาเดมานั่นเองนะครับเซอร์โรเลนอันมาทาเดมาเนี่ยเป็นศิลปินชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อศิลปะในอังกฤษในศตวรรษที่19เกิดเมื่อวันที่8มกราคมนะครับปีคริสตศักราช1836ที่เมืองรอนเรฟประเทศเนเธอร์แลนด์และก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25มิถุนายนปีคริสตศักราช1912นะครับรวมอายุทั้งหมดก็76ปีเต็มๆนะครับเขาเข้ารับการศึกษาทางด้านศิลปะที่ Royal Academy of Antwerp ในประเทศเบลเยียมในช่วงเวลา4ปีของอันมาทาเดมาในฐานะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นี่ที่นั่นเขาได้รับรางวัลมาการันตีความสามารถทางด้านศิลปะมากมายหลายรางวัลเลยทีเดียวและก็หลังเกิดสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียในปีคริสตศักราช1870เขาก็ได้ย้ายมาอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผลงานของเขานั้นได้เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนชาวอังกฤษสังคมที่นั่นได้ยอมรับผลงานของเขาด้วยความหลงไหลอย่างมากนับว่าเป็น

หนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดในยุคสมัยนั้นไปดังในประเทศอังกฤษนะครับลอเรนอันมาเชลิมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการวาดภาพสูงมากนะครับฉากคลาสสิกในภาพวาดของเขาเนี่ยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หากใครเห็นก็จะจดจำรูปแบบได้ทันทีเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าคือเชลิมาฉากหลังเหล่านั้นนี่คือเรื่องราวของจักรวรรดิโรมันนะครับวาดออกมาได้อย่างสวยงามประณีตวิจิตรบรรจงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของอันมาทาเทมาเนี่ยทาเดมานะครับเน้นความคลาสสิกเป็นส่วนใหญ่เนื้อหาในภาพพรรณนาถึงความหรูหราและความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิโรมันที่แสดงภาพของชุดเครื่องแต่งกายในราชสำนักและรวมไปถึงสิ่งของสภาพแวดล้อมต่างๆเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในสมัยโรมันโบราณได้เป็นอย่างดีแสดงถึงบรรยากาศที่งดงามภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์อาคารสถานที่ตกแต่งภายในด้วยหินอ่อนนะครับที่มีสีสันตัดกับสีของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งประกายเป็นพื้นหลังและก็ท้องฟ้าสีครามสดใสมีความโดดเด่นจากการพรรณนาถึงดอกไม้ถ่ายทอดสีสันลักษณะของพื้นผิววัตถุสิ่งของที่สะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นวัตถุสิ่งของที่ทำมาจากโลหะเครื่องเคลือบดินเผาเหล่านี้เนี่ยสวยงามมากโดยเฉพาะการใช้การให้สีหินอ่อนเขาทำได้แนบเนียนเสมือนจริงเลยนะครับด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนได้รับฉายาว่าจิตรกรหินอ่อนผลงานของอันมาทาเดมาแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ประณีตบรรจงและก็สีสันอันยอดเยี่ยมชั้นเชิงในการถ่ายทอดเนี่ยเรียกว่าระดับปรมาจารย์กันเลยทีเดียวนะครับเป็นระดับปรมาจารย์ชาวดัชในสมัยโบราณภาพวาดของเขาเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่1860นะครับได้ดึงดูดความสนใจรวมทั้งคำชมจากนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศิลปะเนี่ยทันทีเมื่อออกแสดงนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละครับที่มีชื่อว่า The Education of the Children of COVID นะครับ The Education of the Children of COVID เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาด127x176.8 เซนติเมตรได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมสำหรับการแสดงครั้งแรกในการเรียกว่าชุมนุมทางศิลปะในแอนเวิร์ฟเมื่อปีคริสต์ศักราช1861นะครับเป็นผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกของอันมาทาเดซึ่งเขาได้รับคำวิจารณ์จากเจนส์ออกัสเฮนริกเลนะครับซึ่งเป็นครูของเขานั่นเองพูดถึงเนื้อหินในผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้อชีสจากคำวิจารณ์ของครูทำให้เขาใช้เวลาหลายปีหลังจากนั้นนะครับในการค้นหาพัฒนาเทคนิคในการวาดภาพระบายสีหินอ่อนเนี่ยให้ออกมาสมบูรณ์และก็สมจริงเป็นอย่างมากและในสุดเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับเรามาดูผลงานที่มีชื่อชิ้นอื่นของลอเรนซ์อันมาเทติมากันนะครับผลงานที่โดดเด่นมีหลายชิ้นเลยนะครับและก็ที่ได้รับความนิยมมีการกล่าวถึงกันมากมายมาดูภาพแรกของเขากันก่อนนะครับก็คือภาพ The Sculpture Gallery ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาด 173.5x223.4 เซนติเมตรก็ใหญ่นะครับภาพนี้ถูกวาดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1874เนื้อหาในภาพแสดงถึงแกลเลอรี่ศิลปะที่มีระดับในสมัยโรมันนั่นเองนะครับภาพต่อมาก็คือภาพ Sappho and theอันเทอัสจิตรกรรมสีน้ำมันนะครับบนผืนผ้าใบขนาด6x122 ซมอันมาทาเดมาเนี่ยสร้างภาพนี้ขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1881นะครับเนื้อหาในภาพได้กล่าวถึงนักประพันธ์และนักร้องจากกรีซในช่วงปลายศตวรรษที่เกิดก่อนคริสต์ศักราชเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์นั่นเองภาพถัดมาก็คือภาพ Reading from Homer นะครับเป็นจิตรกรรมบนผืนผ้าใบขนาด 91.8x183.5 เซนติเมตรภาพนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1885นะครับผลงานที่เน้นถึงความคลาสสิกแสดงเห็นฉากในจินตนาการสมัยกรีกโรมันโดยมีโยชนอ่านบทกวีให้กับผู้ชมกลุ่มเล็กๆนะครับบนระเบียงหินอ่อนที่มองเห็นทะเลไปไกลลิบๆนะครับและภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ก็คือภาพ The Triumph of Titusเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันที่วาดลงบนแผ่นไม้ขนาด 44.3x29 ซมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1885
85นะครับ

ภาพเล่าเรื่องของการได้รับชัยชนะของปิตัสจากเก่าพัทโรมันนั่นเองนะครับส่วนภาพนี้ก็คือภาพ The Rose of Heliogabalus นะครับจิตรกรรมสีน้ำมันอีกชิ้นหนึ่งบนผืนผ้าใบขนาด 132.7 × 214.4 เซนติเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1888นะครับเนื้อหาในภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวของจักรพรรดิโรมันเฮลิโอกาบาลัสว่ากันว่าเฮลิโอกาบาลัสนี้ได้สร้างบาดแผลอย่างมากมายนะครับทางประวัติศาสตร์ให้กับสังคมโรมันว่าด้วยเรื่องของอื้อฉาวที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับแล้วในที่สุดก็ถูกลอบสังหารโดยคนของครอบครัวของเขาเองตลอดเวลาในชีวิตของการทำงานได้วาดภาพไว้อย่างมากมายนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและกับจิตรกรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับในรุ่นต่อๆมาและยังช่วยนักประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถสืบค้นเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการนำเสนอมุมมองทางวัฒนธรรมเนื่องมาจากผลงานของอัลเมอร์ทาเดม่าขอให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่สามารถทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตโรมันได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะทำงานก็จะรีเสิร์ชจะค้นคว้าพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรู้ที่นำมาวาดเป็นรูปนะครับเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลอย่างสูงและส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างมากต่อศิลปินรุ่นต่อๆมาในศตวรรษที่20ได้นำไปสู่การพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการสรุปเรื่องราวสั้นๆชีวประวัติในบางแง่มุมของเซอร์อัลเมอร์ทาเดม่านะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจที่จะลงไปดูเนื้อหาเชิงลึกและก็กว้างกว่านี้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการง่ายๆคือพิมพ์ชื่อของศิลปินลงไปในช่องค้นหาของ google.com นะครับในยุคนี้นี่การเข้าถึงศิลปะระดับโลกเข้าได้ไม่ยากแล้วนะครับข้อมูลต่างๆมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับการชื่นชมผลงานศิลปะผ่านทางหน้าจออาจจะได้รับอรรถรสของศิลปะไม่ครบถ้วนมันรับได้ระดับหนึ่งเท่านั้นหากมีโอกาสไปดูผลงานจริงๆท่านผู้ชมจะได้รับสุนทรียรสนะครับแห่งสุนทรียภาพจากผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอของผมในวันนี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสุนทรียภาพของงานศิลปะนะครับแต่ยังจุดประกายความคิดและเปิดประตูสู่โลกการมองโลกในมุมมองที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความสุขทางสายตาแต่คือหัวใจที่เต้นอยู่ในเรื่องราวของมนุษยชาติเป็นสะพานที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันศิลปะทำให้เราได้หยุดเพื่อมองเห็นความงดงามในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตความเศร้าที่กลายเป็นบทเรียนความฝันที่นำพาเราไปข้างหน้านะครับและความรักที่เติมเต็มหัวใจมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างและความหมายได้เสมอนะครับหากวันนี้คุณได้ค้นพบว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกและช่วยให้คุณเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัวผมขอให้ศิลปะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยปลุกพลังในตัวของผู้ชมนะครับช่วยให้ทุกคนเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงการเดินทางชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยความหมายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางในโลกของศิลปะไปกับผมในวันนี้และหวังว่าจะได้พบกับทุกคนเองในชั่วโมงต่อไปนะครับเพื่อเดินทางต่อไปในมุมมองใหม่ๆของศิลปะด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อม

การทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม

ทดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็มาถึงกับตอนที่9แล้วนะคะพบกับเรา2คนค่ะ
0: ค่ะรพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยวันตีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเดี๋ยวเราอาจารย์เจี๊ยบนะคะกับเอนะคะหลายๆท่านที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์ในตอนที่9ทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือการทำพิมพ์เสน้ำกับยาหมองน้ำค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงยาหมองก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: ยาหมองเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักยาหมองนะ
1: ใช่
0: เราใช้กันมาตั้งแต่เกิดมาก็คือก็ได้ใช้เลยนะ
1: ตั้งแต่จำความได้นะคะ
0: จำความได
1: ้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เวลาที่เราเจ็บป่วยผู้ใหญ่ก็จะใช้ตัวเนี้ยในการดูแลเรา
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะแบบฟกช้ำดำเขียวเนาะแมลงสัตว์กัดต่อย
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าวิงเวียน
1: ใช่
0: เนาะแล้วมีอะไรอีกปวดเมื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดเมื่อยนะคะแต่ว่าที่เราตอนเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นแบบขี้ผึ้ง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นน้ำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะเล่าประวัตินิดนึงนะคะว่าอาจารย์เอทราบไหมคะว่ายาหม่องเนี่ยมันทำไมมันถึงชื่อยาหม่อง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยใช้เราไปซื้อหรือใช้เราไปหยิบเนี่ยมันถือว่าเป็นชื่อที่เรา
0: คุ้นเคย
1: คุ้นเคยได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีหลายยี่ห้อแต่ลักษณะก็จะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเขาบอกว่ายาหม่องเนี่ยคือเดิมเนี่ยสูตรเนี่ยมันมาจากจีนนะคะจีนเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นสูตรพวกนี้มาทีนี้ในสมัยโบราณเลยอ่ะนานมาแล้วนะคะก็ไอ้ตัวยาหม่องเนี่ยสูตรยาหม่องการทำยาหม่องเนี่ยมันก็เข้าไปในพม่าจากจีนเข้าไปในพม่า
1: ทางผ่าน
0: เป็นทางผ่านแล้วจากพม่าเนี่ยถึงจะมาเข้าไทย
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมาเข้าไทยคนไทยก็ใช้กันมาโดยเรียกว่าขี้ผึ้งทาถูนวดเนา
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ชื่อยาหม่องนะ
1: คะ
0: จนกระทั่งถ้วยทองรู้จักถ้วยทองไหม
1: ค่ะ
0: ถ้วยทองก็เป็นยี่ห้อสินค้านะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่เอามาจดชื่อนะคะทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรดีแต่เห็นว่ามาจากพม่าก็เลยให้ชื่อว่ายาหม่องเนี่ยนะคะเราก็เลยจะรู้ที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียกยาหม่อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: พอเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะบางทีใช้เราไปซื้อยาหม่องเนี่ยที่ร้านขายยารู้เลยค่ะว่าต้องไปซื้อมาผลิตภัณฑ์แบบไหนแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อมาก
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์เหมือนกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่อย่างเราจะเห็นชื่อ

0: ผลิตภัณฑ์บางตัวนี่มันบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยทั้งที่บางยี่ห้ออาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ไหมคะ
1: อย่างเช่นอะไรเอ่ยแฟบ
0: อ๋อใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่มาม่าอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อบางผลิตภัณฑ์ยาหม่องก็เหมือนกันปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มมีหลายยี่ห้อมีหลายสีด้วยค่ะอาจารย
1: ์ใช่แล้วก็แบบว่าหลากหลายโอ้โหตอนนี้นะมีให้เลือกแบบเยอะมากมากมายแล้วก็ผสมกับกลิ่นที่มันเขาเรียกอะไรหลากหลาย
0: คือ
1: เดิมเนี่ยต้องบอกว่ายาหม่องเนี่ยมักจะมีกลิ่นคล้ายๆกันกลิ่นเดียวนะคะแต่พอว่าช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยโห
0: แต่ละยี่ห้อก็มีการปรุงกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์บางท่านที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่อาจารย์นึกถึงเนี่ยเป็นกลิ่นเฉพาะเลยนะคะเราแค่ทามาเนี่ยเรารู้เลยเอ้ยใครใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใครทายามองใครนวดน้ำมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้กลิ่นชัดเจน
0: ใช่ได้กลิ่นชัดเจน
1: ที่น่าแปลกก็คือว่าเขาบอกว่าสูตรมาจากจีนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่คนจีนเนี่ยมาซื้อยาหม่องที่เมืองไทยเยอะมากนะคะมาขนกันเป็นแบบ
0: ใช่
1: เยอะๆเลยอะค่ะ
0: ถือว่าสมุนไพรที่เกี่ยวกับเครื่องหอมของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้เลยยาหม่องสมัยก่อนเขาเรียกขี้ผึ้งฉะนั้นเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องในรูปแบบของขี้ผึ้งนะคะหรือว่าถ้าเรียกภาษาที่เป็นภาษาสากลหน่อยอาจจะเรียกว่าบาล์ม
1: ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
0: ใช่ค่ะก็
1: จะเป็นตัวบาล์ม
0: นะคะแต่วันนี้เรามียาหม่องในรูปแบบของที่เป็นของเหลวเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยก็คือยาหม่องน้ำยาหม่องน้ำแต่จริงไม่ใช่น้ำนะคะลักษณะคือไม่ได้เป็นเนื้อบาล์มแต่เป็นเนื้อที่เป็นของเหลว
1: เป็นของเหลว
0: นะคะแล้วก็ใส่กับแพคเกจจิ้งที่สามารถทำให้เราใช้ง่ายขึ้น
1: สะดวก
0: สบาย ปัจจุบันที่เห็นใช้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอาจารย์ก็จะอยู่ในรูปแบบของตลับกระปุก
1: เพราะมันเป็นขี้ผึ้งใช่ไหม
0: เวลาจะใช้เราก็ต้องใช้มือแตะสัมผัสควักออกมาแล้วก็ทาถูนวดหรือบางยี่ห้ออาจจะใช้แบบวิธีการที่ใช้ที่เป็นบาร์หมุนขึ้นมาก็ได้อาจารย์จะเห็นไหมคะแบบนี
1: ้
0: ในแอปพลิเคชันต่างๆจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเป็นแบบลุคกิ้งทำเป็นแบบบาร์ที่แบบที่เราจะแบบ
1: เป็นแท่ง
0: ใช่เป็นแท่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ง่ายขึ้นเหมือนกันพอไม่ได้อยู่ในรูปแบบของบาล์มหรือขี้ผึ้งเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็อยู่ในรูปแบบของน้ำแพ็กเกจจิ้งก็อาจจะเป็นหัวสเปรย
1: ์สเปรย์ก็ได้
0: เป็นหัวลูกกิ้งนะคะหรือเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคุณสมบัติในเรื่องของสูตรดมก็บางทีก็อาจจะเอามาหยดใส่ผ้าเช็ดหน้าหรือแตะที่มือแล้วก็มาถูบริเวณจมูก
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีลักษณะว่าใส่ในกระปุกแล้วอาจจะใส่ในผ้าหรืออะไรแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ที่แบบมีการห่อสมุนไพรด้วยนะคะมาในรูปแบบของสมุนไพรทำผสมผสานกันกับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าปกติถ้าเราไม่ได้แบบเจ็บป่วยรุนแรงเหมือนที่อาจารย์บอกกันปฐมพยาบาล
1: เบื้องต้น
0: ภายนอกของเรานะคะไปไหนเนี่ยบางคนก็ต้องพกติดตัวแต่วันนี้ในรายการของเรานอกจากมียาหม่องน้ำนะคะก็มีพิมพ์เสน้ำด้วยค่ะอาจารย์
1: ทีนี้
0: ปัจจุบันนี้นะคะช่วงหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าฝนก็จะมีอาการหวัดคัดจมูกหรือว่าบางทีเราเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก็ติดประเทศที่มีฝุ่นเยอะพอสมควรก็จะมีการจามคัดจมูกนะคะหรือวิงเวียนตัวพิมพ์เสน้ำนะคะก็จะช่วยทำให้จมูกโล่ง
1: อาจารย์เป็นภูมิแพ้ตอนก่อนนอนเนี่ยค่ะจะต้องทาพวกนี้เพราะว่าไม่อย่างไรนะนอนไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันคัดจมูกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอากาศเย็นหรือว่าเรานอนอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: จมูกมันจะแห้งเนา
0: ะ
1: ก็จะต้องทาพวกนี้ก่อนนอนนะคะแล้วรู้สึกว่าหลับสบายขึ้นมันโล่ง
0: แต่นอกจากว่าเราจะใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆใช่นะคะแล้วก็ทำให้พิมพ์เสนน้ำอะค่ะมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายสีเดี๋ยววันนี้ในรายการของเราก็จะมีการสาธิตการแต่งกลิ่นแล้วก็สีของผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยทำขายเนี่ยนะคะหรือว่าทำแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายกลิ่นนะคะอาจารย์ชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะอาจจะมีกลิ่นแนะนำท่านผู้ชมด้วย
1: ก็ถ้าที่เคยใช้ก็จะเป็นถ้าสมมติว่าแก้ภูมิแพ้เนา
0: ะ
1: ก็จะมักจะใช้ยูคาลิปตัสแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะนอนหลับง่ายๆจะแบบเลือกเป็นลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้เรา ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ค่ะ
0: อย่างในส่วนตัวของเอนะคะเอก็ชอบกลิ่นส้ม
1: ชอบกลิ่นส้ม
0: กลิ่น
1: หลากหลายเนาะ
0: ซิตรัสอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือ
1: สดชื่น
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นสดชื่น
0: หรือกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอาจารย
1: ์ตรงนี้ให้สดชื่นแล้วก็ตื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกอะไรมันรู้สึกว่าเราตื่นอ่
0: ะ
1: ไม่งั้นเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นใช่ไหม
0: แต่บางคนก็ชอบกลิ่นแนวดอกไม้นะคะอาจารย
1: ์
0: กลิ่นดอกกุหลาบ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งพวกกลิ่นเป็นฟลอรัล
0: ใช่ไ
1: หมกลิ่นดอกไม
0: ้โรสแมรี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: โรสแมรี่
0: หรือว่าบางทีอาจจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่เขานิยมดอกไม้ไทยเช่นกลิ่นมะลิอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะหรือว่าพืชบางตัวอีกตัวนึงก็ได้รับความนิยมเหมือนกันคือกลิ่นตะไคร้หอม
1: อันนี้ก็
0: นะคะ
1: กันยุงได้ด้วย
0: ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นน้ำมันหอมเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้บางคนเนี่ยผสมผสานเรื่องเทคนิคการปรุงกลิ่นให้เข้ากับธาตุเจ้าเรือนก็มีค่ะอาจารย์
1: อ๋ออันนี้ก็ยิ่งทำให้มันพิเศษเข้าไปอีก
0: ก็คือนอกจากจะช่วยการเจ็บป่วยแล้วก็ในเรื่องของทำให้บำรุงหัวใจด้วยนะคะ
1: ค่ะเราก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะสูดดมธรรมดาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันใช้บำบัดอาการบางอาการได้ด้วย
0: ทีนี้ภัยที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสน้ำหรือว่ายาหมองเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสัมผัสกับผิวหนังเราอยู่2อย่างนะคะจานหนึ่งก็คือรู้สึกเย็นสองก็อาจจะเย็นแล้วก็ร้อนด้วยเพราะอย่างบางคนเนี่ยใส่สมุนไพรหรือใส
1: ่
0: กล
1: ิ่
0: นที่มันกระตุ้นการคลายกล้ามเนื้ออ
1: ๋อถ้า
0: แก้ปวด
1: มันนี้มันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราจะเอาไปใช้เนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เราเห็นพิมพ์เสน้ำเนี่ยก็จะเย็นใช่ค่ะบางทีนะคะอาจารย์เอาใส่ที่ปลายมือเน
1: ี่
0: ยแล้วก็เอามาสูดดม
1: เสร็จแล้วก็ไปขยี้ตา
0: แล้วก็ไปขยี้ตา
1: เสร็จแล้วก็ไปขยี้ตา
0: ใช่ค่ะก็โหลืมตาไม่ขึ้นเลยทีนี้นะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จริงๆก็เข้าตาไม่ได้นะคะในการใช้ก็สมมติว่าเราใช้มือควักก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดี
1: เอ๊ะถ้าสมมติว่าริดร้อนเนี่ยคือสมมติว่าเราจะเอาไปใช้สำหรับนวดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะใช้แบบร้อนๆหน่อย
0: ใช่ค่ะนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าคลายกล้ามเนื้อส่วนลดเย็นบางทีก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบบางทีไปเดินชนนั่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือวิ่งหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้แหละในการทาเพื่อลดอาการอักเสบนะคะ
1: แต่การใช้เนี่ยมันก็มีข้อควรระวัง
0: ใช่
1: ข้อควรระวังด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งเนี่ยเราอย่าดมมันมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะการที่เราดมมันมากบางคนเนี่ยติดเลยนะ
0: ใช
1: ่บางคนเนี่ยติดแบบทาตลอดเวลานะคะมันก็จะทำให้มันเข้าไปในปอดมากเกินอ่
0: ะ
1: มากเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: คะบางคนพกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์พกแล้วก็เหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมติดตัวเลยบางคนต้องมียาดมเลย
1: คือเดินผ่านไปนี่คือเป็นกลิ่นยาดมเลยใช่ไหมน้ำหอม
0: นะคะคนนี้ชอบทายาหมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือเคยมีผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: นะคะคว้าขวดมันวางอยู่ใกล้กันจะหยอดตา
0: ค่ะ
1: เอาไอ้ยาหมองน้ำเนี่ยไปหยอดตานะซึ่งอันนี้อันตรายมากๆนะคะอันตรายมากๆทีนี้วิธีการที่เราจะแก้ไขนะคะก็คือว่าจะต้องไปล้างน้ำโดยใช้น้ำเป็นน้ำเกลือก็ได้นะคะเป็นน้ำเกลือก็ได้น้ำเกลือที่เราใช้ล้างแผลเนี่ยนะ
0: คะ
1: ล้างโดยที่ให้ไหลผ่านนะคะไม่แช่ไม่ใช่ว่าใส่แก้วปกติแบบแต่แก้วแล้วก้มลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องผ่านไหลผ่านเยอะๆเลยแล้วต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันตรายมากนะคะเพราะว่ามันตามันเป็นเยื่อที่มันอ่อน
0: บางใช
1: ่ใช่นะคะมันเขาเรียกอะไรเสียหายได้ง่ายนะคะแล้วตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการมองเห็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทีนี้การทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอาจารย์อย่างบางทีเราปวดต้นคออย่างเงี้ยเราทาบางคนทาไปแล้วก็นวดคึงเคยเห็นนะคะบางสูตรที่มันลดร้อนมากๆแล้วทาปริมาณเยอะทาซ้ำๆ
1: ไหม้ไหม
0: ลอกก็มีค่ะอาจารย์ลอกไหม
1: ้แสดงว่ามันไหม้แล้ว
0: บางคนแสบเลยนะคะ
1: พองขึ้นมาเลย
0: ใช่แล้วเนื่องจากว่ายาหมองพวกพิมพ์เสน้ำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลดร้อนลดเย็นจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับแผลเปิดด้วยเช่นอาจารย์ไปวิ่งหกล้มมาอย่างเงี้ย
1: ห้ามใช้
0: โหเลือดออกมาเลยมีไหมคะโปะยาหมองเลยใช่
1: ม
0: ัน ย
1: ิ่
0: งกระตุ้นการไหลเวียน
1: มันจะแสบ
0: ให้เลือดไหลมากกว่าเดิม
1: เออใช่พวกนี้มันช่วยให้เลือดไหลเวียน
0: ถ้ามัน
1: นวดกับผิวหนังเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เลือดจะไหลเวียน
0: ฉะนั้นก็ข้อควรระวังก็ไม่ควรจะไปทาบริเวณที่มีแผลเปิดนะคะก็รอให้แผลปิดสนิทก่อนหรือว่าถ้าเราจะทาก็คือทารอบนอกดีกว่า นะคะ
1: ขอเสริมนิดนึงนะคะในการใช้นอกจากสูตรดมอะไรพวกนี้นะเวลาเรากลัวเมารถเมาเรือเวลาคนที่เมารถเมาเรือเนี่ยเข้าทาสะดือ
0: ใช่อันนี้เคยเห็นผู้ใหญ่ทำให้ตอนที่ยังเป็นเด็ก
1: ทาสะดือทาสะดือนะคะแล้วมันจะไม่เมา
0: ค่ะ
1: มันจะไม่เมาแต่อย่าทามากนะไม่เหมือน
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเยื่ออ่อนๆเหมือนกัน
1: คือไปนั่งรถที่บางทีคือหนึ่งคือเป็นคนเมารถอยู่แล้วสองไปที่มันแบบอย่างเงี้ยถนนที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีการวิงเวียนนะหรือเรือที่นั่งแล้วมันโคลงเคลงเขาก็จะเอาทามีเพื่อนทาเยอะมากเลยก็ผิวหนังไหม้ได้เหมือนกัน
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือในบางทีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวา
1: วาน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอาการชาปลายประสาท
1: เขาจะไม่ได้รับรู้
0: เขาจะไม่รู้สึกว่ามันร้อน
1: หรือเปล่า
0: ใช่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทดสอบกับผิวหนังกับที่เราปกติก่อนนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราเอาไปนวดคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทาบางทีการรับความรู้สึกในเรื่องของการร้อนนะคะไม่ได้ก็อาจจะทำให้เนื้อไหม้ได้
1: คือทาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้สึกก็เลยทาเยอะเกินไป
0: นะคะ
1: อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง
0: เพราะบางทีเราชาปลายมือปลายประสาทอย่างเงี้ยเราใช้ยาหม่องใช้พิมเสมน้ำนวดกระตุ้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ได
0: ้ใช่ค่ะนี่ก็ต้องระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วมีอาการชาปลายมือปลายประสาท
1: ปลายเบอร์แล้วเขาจะไม่รู้สึก
0: ใช่เขาจะไม่รู้สึกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่บางทีทำแล้วจะเอาไปแจกผู้ใหญ่ในเทศกาลต่างๆเนาะอาจารย
1: ์ใช่ถือว่าเป็น
0: ผลิตภัณฑ์ที่นิยมพอสมควรนะคะ
1: ได้ใช้กัน
0: ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ของเราดีกว่าอาจารย์
1: ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้าง
0: ต้องใช้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเราอันนี้ถ้าในเชิงของแพทย์แผนไทยหรือหมอยาสมุนไพรเขาจะเรียกว่าโกรงกับลูกโกรงนะคะถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาจะเรียกหัวอาจารย์นี่คือคกกระสากเลย นะคะก็จะเป็นเซรามิกแบบนี้หรือว่าเป็นแบบแก้วนะคะแต่ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็สามารถใช้ชามสเตนเลสหรือหม้อสเตนเลสในการผสมได้นะคะ
1: ตัวต่อมาอันนี้มันมีหลายไซส์นะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็จะเป็นนิกเกิลแก้วนะคะ
1: ใช
0: ่ใหญ่นะคะแล้วก็ช้อนสเตนเลสนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์นะคะอันนี้จริงๆแล้วในการผสมนี่เราใช้แนะนำภาชนะนะคะที่เป็นแก้วหรือว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าเซรามิกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการผสมเน
1: า
0: ะแล้วก็วันนี้เราม
1: ีแพ็
0: คใช่ค่ะเรามีขวดบรรจุภัณฑ์น่ารักนะคะมาให้ด้วยนะคะก็ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะใช้เป็นหัวสเปรย์ก็ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าจะใช้เป็นหัวหยดก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นแบบ
1: เป็นลูกกลิ้งใช่ไหมอันนี้เป็นลูกกลิ้ง
0: นะคะก็จะเป็นน่ารักแบบนี้นะคะ
1: มีลวดลาย
0: แพ็กเกจจิ้งก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมนะคะทีนี้ในสูตรส่วนผสมของเรานะคะผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะทำคือพิมเสน้ำนะคะก็จะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะ
1: คะ
0: ตัวแรกก็คือพิมเสนนะคะนี่นะคะ
1: เป็นเกล็ด
0: ใช่ค่ะเราใช้ทั้งหมด23กรัมนะคะตัวพิมเสนเนี่ยจะลักษณะเป็นเกล็ดเม็ดใหญ่แบบนี้ใช่นะคะสีก็จะใสๆแบบนี้แหละ
1: คนโบราณอ่ะผู้หญิงโบราณเขาจะเอาพิมเสนเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวผ้าที่สบายอะค่ะผ้าแถบสบายอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย
1: ์ให้กลิ่นมันสดชื่นด้วยนะแล้วก็มันก็เขาเรียกว่าคนอื่นได้กลิ่นอ
0: ่ะ
1: มันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเย็นด้วยมันก็จะเย็นเขาก็จะเอาเนี่ยหยดนิดๆใส่ไว้ข้างในค่ะ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือเมนทอนนะคะเมนทอน50กรัมนะคะลักษณะจะเป็นแท่งๆใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเรานึกถึงรสชาติมันก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาสีฟันลูกอม
1: ลูกอม
0: ต่างๆใช่จะให้ความรู้สึกเย็น
1: เย็นซ่า
0: หวานๆด้วยนะคะอาจารย์
1: หวานๆด้วย
0: ใช่นะคะตัวนี้อาจจะมีราคาสูงนิดนึงถ้าในบรรดาที่เป็นพิมเสนเมนทอน
1: ราคานี่มันขึ้นเป็นเหมือนทองเลยนะคะราคาเนี่ยขึ้นลงๆอ่ะเหมือนทอง
0: นะคะตัวต่อมาก็คือกระบูนนะคะเราใส่เนี่ย24คำตัวนี้จะเห็นบ่อยใช่มั้ยคะอาจารย์
1: กระบูน
0: งานฝีมือบางอย่างเนี่ยเขาเอามา
1: ใส่ถุง
0: ทำเป็นรูปตุ๊กตาแล้วให้เราไป
1: ไว้ใน
0: ห้อยในห้องน้ำ
1: ในห้องน้ำในตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะกระบูน
0: อาจารย์ชอบไหมคะ
1: ก็ถ้ามากเกินไปบางคนเอาไปใส่ในรถแต่บางทีในรถเนี่ยมันเจอกับความร้อนที่ของแดดนะ
0: คะ
1: แล้วมันจะเลยคือออกมามากทำให้เราสูดดมมากเกินไปคือที่มันแคบอะที่มันเล็กอะค่ะ
0: บางคนบอกว่าเอาไปไว้ใน ตู้กับข้าวเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าเอาไว้ในห้องน้ำอะค่ะมันกันแมลงจริงไหมคะอาจารย์
1: จริงจริงอย่างบางคนเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยกันพวกแมลงสาบหรือว่าแมลงอะไรเข้าไปทำลายผ้าเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่า
1: ใช้ได้อยู่
0: เป็นตัวหนึ่งนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนกลิ่นตามที่เราชอบได้เมื่อกี้ตอนต้นรายการเราก็แนะนำท่านผู้ชมไปหลายกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าในเชิงของอะไรบ้างคะเดี๋ยวอยากให้อาจารย์แนะนำเผื่อท่านผู้ชมเอาไปเลือกน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในแก้การบำบัดอาการบางอย่าง
1: ก็ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะเอาไปเพื่อที่จะแก้หวัดแก้หวัดเขาก็นิยมยูคาลิปตัสกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะผ่อนคลายผ่อนคลายนี่เขาก็มีหลายตัวน
0: ะ
1: ก็จะมีพวกลาเวนเดอร์หรือเป็นพวกดอกไม้ไทยพวกมะลิกระดังงา อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีก
0: ถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจารย์แนะนำกินอะไรคะ
1: ถ้าออฟฟิศซินโดรมเหรอในเรื่องของระบบไขกล้ามเนื้อใช่ไหมไขกล้ามเนื้อนี่จริงๆลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้นะไลวันเดอร์ก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็น่าจะคลายไปหมดเลยค่ะ
0: นะคะเพราะว่า
1: จริงๆมีหลากหลายนะก็ไปลองเราไปลอง
0: เลือก
1: ดู
0: หรือว่าบางคนอาจจะผสมมากกว่า1กลิ่นก็ได้แต่ลองผสมดูก่อนนะคะว่าเราชอบไหมนะคะเนี่ยก็ให้เราสามารถเลือกได้หลายๆกลิ่น
1: คือแนะนำนิดนึงว่าถ้าจะเราจะผสมมากกว่า1กลิ่นให้มันเป็นกลิ่นใหม่ขึ้นมาสำหรับเฉพาะของเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องของสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยน
0: ะ
1: เสร็จแล้วเราก็เลือกกลิ่นมาสัก2หรือ3กลิ่นแล้วเอามาใส่ขวดแล้วก็หยดหยดทีละหยดนะคะทำน้อยๆก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วเราจะชอบไหมออกมาแล้วจะดีไหมก็ดูที่สรรพคุณของมันแล้วก็เอามาหยดใส่ขวดแล้วก็จะดมเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นที่แท้จริงนะ
0: คะ
1: เพราะกลิ่นมันยังแยกกันอยู่ก็ต้องใส่ขวดเล็กๆไว้นะ
0: คะ
1: ให้ขวดเนี่ยจะต้องเป็นสีทึบนะสีชาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะไวต่อแสงเสร็จแล้วเราก็เก็บในที่ร่มแล้วก็สองสามวันนะคะมาเขย่าคือเขย่าทุกวันประมาณ3วันเนี่ยถึงจะเปิดดมแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อกลิ่นนี้เราชอบไห
0: ม
1: ถ้าชอบเราก็ถึงจะไปทำให้ขยายขึ้นเช่น1หยดแล้วก็จะเป็น1ซีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่เราจะผสมเนี่ยอย่าลืมเขียนป้ายติดไว
0: ้
1: ว่าเราอะใส่อะไรไว้ในขวดนี้นะคะแล้วก็กี่หยดเราอาจจะเป็น1ต่อ2 1ต่อ1อะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเราชอบกลิ่นนี้แล้วเราก็ไปขยายให้มันเขาเรียกว่าอะไรขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเช่น1หยดก็เป็น1ซีซีอย่างเงี้ยค่ะนะทำน้อยๆก่อนได้กลิ่นที่ชอบแล้วก็ไปทำถึงทำเยอะได้
0: ทีนี้อาจารย์พูดเรื่องกลิ่นนี่สำคัญมากๆนะคะเพราะกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์มีผลนะคะอาจารย
1: ์
0: ฉะน
1: ั้
0: นถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ย
1: ต้องไปศึกษา
0: ใช่ต้องไปศ
1: ึ
0: กษาต
1: ้
0: องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของการดมกลิ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะกลิ่นในสูตรเราใส่ทั้งหมด3กรัมอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เราแนะนำแล้วนะคะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่น้อยสุดประมาณ 0.5 นะคะหรือที่ประมาณ 1% นะคะแต่สูงสุดเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยในสูตรของพิมเซน้ำเนี่ยแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน
1: 3%
0: เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วนะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เวลาที่เราไปเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือกลิ่นต่างๆที่บางคนไปซื้อกลิ่นที่เป็นฟาแกรนหรือเพอร์ฟูมอย่างเงี้ยค่ะข้อควรระวังในการดมนะคะปกติอาจารย์ดมยังไงเอ่ยอันนี้สำคัญมาก
1: ๆถ้าสมัยก่อนเน
0: ี่
1: ยจะดมจากขวดเลย
0: ปกติเราไปที่ร้านเนี่ยเขาอาจจะมีตัวโชว์เราก็อาจจะใช้วิธีการแบบจมูกเลยค่ะ
1: ดมไปเลย
0: ถามว่าได้ไหมถ้าเป็นเบื้องต้นก็ได้แต่ว่าถ้าเอาอย่างวิธีที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษปอนนะคะในการจุ่มลงไปนะคะแล้วก็
1: ที่เขาน้ำหอมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพอจุ่มลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะพับเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปในจมูกเราพับแล้วก็ใช้วิธีการดมกลิ่นแบบนี
1: ้
0: นะคะส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่
0: จะไม่ได้ใช
1: ่
0: จะไม่ได้แบบดมผ่านกลิ่นแบบนี้ทีนี้บางทีดมไปมากกว่า1กลิ่น2กลิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าท็อปโน้ตคือระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะรวมกันแล้วค่ะอาจารย์มันจะเริ่มดมได้กลิ่นเดียวแล้วปกติเทคนิคนึงในการดมพวกน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำหอมนะคะเขาก็จะต้องมีการตัดกลิ่นคือเคลียร์จมูกนั่นเองใช่ก็จะดมเมล็ดกาแฟนะคะฉะนั้นแบบใครช่วงใครที่จะไปเลือกกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปดมที่ร้านเยอะ นะคะช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้เลือกกลิ่นเนี่ยจริงๆควรจะพกกาแฟมาเล็ดกาแฟไปด้วย
1: ใส่
0: ขวดเล็กๆหรือใส่กระป๋องพลาสติกไปก็ได้ค่ะพอเราดมไปแล้วเนี่ยเราควรจะเคลียร์จมูกเรา
1: เพราะไม่งั้นมันจะปนกันหมดแล้วเราก็จะไม่รู้เรื่องเลย
0: แล้วก็จะไม่ได้กลิ่นที่แบบที่ตรงตามความต้องการของเราด้วยนะคะกรณีหนึ่งกรณีที่สูดเข้าไปแล้วแพ้นะคะบางทีกลิ่นเข้าไปในช่องปากช่องจมูกนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือให้ทานนมสดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเจือจางอันนี้บอกเทคนิคสำหรับท่านผู้ชมที่จะไปเลือกกลิ่นนะคะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราดมไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเริ่ม
1: ทีนี้เลย
0: จะหอมหรือว่าเดี๋ยวอาจจะกลิ่นไม่ถูกใจนะคะอันนี้ก็คือการเลือกนะคะส่วนวิธีการจัดเก็บสมมุติได้มาแล้วนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยส่วนใหญ่ทางร้านเขาจะบรรจุแพ็กเกจิ้งที่เป็นอลูมิเนียมคือทึบแสงเลยนะคะหรือว่าใส่ขวดแก้วที่เป็นขวดสีชาเพื่อชะลอไม่ให้มันเกิดการแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นนั่นเองนะคะจริงๆน้ำหอมเนี่ยทุกร้านเนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุระบุไว้นะคะทีนี้ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยกลิ่นมันจะเริ่มเพี้ยนนะคะบางคนเนี่ยเอามือไปสัมผัสที่ขวดเลยค่ะอาจารย
1: ์โอ้โอ
0: ้นะคะ
1: มันจะมีเชื้อไหม
0: ใช่ค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนแล้วทำให้กลิ่นเราเพี้ยนได้นะคะเพราะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้เวลาที่ก่อนเราจะสัมผัสที่ผิวที่ผิวหนังเรากลิ่นเนี่ยคือสิ่งที่ท่านผู้ชมสัมผัสได้ก่อนนะ
1: คะ
0: เราซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้เราซื้อเพราะเราชอบกลิ่นนะอาจารย์ถูกไหมคะแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนคือเราดมแล้วเราพึงพอใจฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยบางคนในถึงแยกกลิ่นผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อได้หรือบางคนต้องใช้ประจำบางคนแบบบางทีผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นพิมพ์เศษน้ำพวกนี้ออกสู่ท้องตลาดหลายยี่ห้อค่ะอาจารย์บางทีไปดมเอ๊ะลาเวนเดอร์เหมือนกันทำไมยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ทำไมยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ใช่ฉะนั้นเราก็จะมีกลิ่นที่เราชอบนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการเลือกกลิ่น
1: เสริมนิดนึงนะค
0: ะ
1: ที่เราบอกว่ามันจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยเราผ่อนคลายหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่น้ำหอมนะแต่ถ้าน้ำหอมเนี่ยมันได้กลิ่นมันได้ดมกลิ่นที่เราชอบหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่มันจะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยรักษาต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาไปที่ร้านเนี่ยต้องบอกเขาเอาน้ำมันหอมระเหยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเอาไปบำบัดอะไรนะคะเราอยากจะได้กลิ่นหอมๆก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำหอมก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่บอกไว้ว่าถ้าเราจะมุ่งผลในการที่จะบำบัดเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันหอมระเหย
0: ใช่นะคะจริงๆแล้วจะมีวิธีการสังเกตยังไงเนื่องจากถามร้านอันดับแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็เคยถามผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านในเรื่องของการกลิ่นเนี่ยจริงๆแกบอกว่ากลิ่นไหนที่เราดมแล้วมันชัดๆแล้วเหมือนกันทุกรอบเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในเชิงของกลิ่นที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นเพราะการผสมกี่รอบมันก็จะเหมือนเป๊ะๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะที่มันมีความหนักของกลิ่นเนี่ยที่แตกต่างกัน
1: มีวิธีเทสนิดนึงนะ
0: คะ
1: ถ้าเรามีแล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ
0: ๊ะ
1: ไอเนี้ยของเราอ่ะมันน้ำมันหอมระเหยหรือเปล่านะคะก็คือมันจะมีอย่างนี้น
0: ะ
1: เป็นน้ำมันหอมระเหยจริงแต่เขาจะเจือน้ำมัน
0: อ๋อทำเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอคะ
1: เขาจะผสมน้ำมันใช่เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีทดสอบนะคะก็คือว่าเราจะหยดลงไปในกระดาษทิชชู่อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผ่านเวลาผ่านไปปุ๊บมันจะระเหยออกไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในกระดาษเลย
0: ค่ะ
1: นะอันนั้นคือน้ำมันหอมระเหยแท้ๆแต่ถ้าเราหยดไปแล้วพอมันสักพักนึงผ่านไปมันยังมีร่องรอยของ น้ำมันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอันที่หนึ่งอาจจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์หรือเป็นน้ำหอมน้ำมันหอมระเหยแท้นั่นแหละแต
0: ่
1: เขาอ่ะเจือจางด้วยน้ำมันอื่นเข้าไป
0: ธรรมชาติเหมือนกัน
1: ถ้ามันธรรมชาติแล้วแหละแต่ว่าจะทำให้เหมือนมันลดต้นทุนมันเพราะบางทีเราซื้อไปอุ๊ยทำไมร้านนี้แพงทำไมร้านนี้ถูกต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะหรือบางร้านเนี่ยถ้าเกิดได้มาตรฐานหน่อยก็จะมีใบสเปคนะคะหรือใบ COA เพื่อที่จะรายงานว่า
1: อันเนี้ย
0: กลิ่นเนี้ยได้มายังไงมีเปอร์เซ็นต์ยังไงนะคะอันนี้ก็เอาไว้ให้เราเป็นข้อมูลนะคะในการเลือกกลิ่นเดี๋ยวเรามาผสมตัวพิมพ์เศษน้ำของเรานะคะทีนี้3ตัวนี้นะคะรวมทั้งกลิ่นที่เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย สูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนในการทำเลยและหลายท่านบางทีไปดูเทคนิคในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเขาเอาไปผ่านความร้อนถามว่าทำได้ไหมใช้ความร้อนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้สารละลายเร็วขึ้นแต่
1: มันจะระเหย
0: กลิ่นมันก็จะระเหยไปด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการระเหยของกลิ่นอยู่แล้ว
1: เรื่องกลิ่น
0: นะคะเดี๋ยวนี้เราจะใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าใน3ตัวนี้นะคะพิมเสนเมนทอนกระบุนเนี่ยเมื่อเขาเจอกันนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายกลายเป็น
1: กลายเป็นของเหลวโดยอัตโนมัติเลย
0: นะคะ
1: ละลายเองอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะแต่บางทีที่เราเห็นบางเจ้าเขาเอาไปทำหรือเราไปดูใน
1: เขาตั้งไฟใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะมีการตั้งไฟนั้นเป็นการกระตุ้นนะคะ
1: ก็คือทำให้มันเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะเสีย
0: ใช่ค่ะ
1: เสียความเสียเรื่องกลิ่นเนาะ
0: ใช่
1: เสียเรื่องกลิ่นไปนะคะ
0: ในเมื่อ3ตัวนี้เจอกันแล้วละลายกลายเป็นของเหลวเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อมานะคะบางทีเขาบรรจุใส่ซองพลาสติกมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็อย่าให้เขาโดนกันนะคะ
1: ถ้าเขาเข้าใกล้กันเมื่อไหร่เขาก็จะละลายกันเข้ากันหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาอยู่แยกกันเขาก็ยังเป็นของแข็งแบบนี้นะเพียงแต่ว่าของพวกนี้เป็นของที่มันระเขาเรียกระเหิดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของแข็งนี่เรียกว่าระเหิดนะไม่เรียกระเหยนะมันระเหิดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพ็คมันอย่างดีนะไม่งั้นอ่ะกลับมาอีกทีนึงมันก็อาจจะเหลือน้อยลง
0: ใช่ค่ะ
1: หรือหายไปเลยนะคะนานๆแล้วอ๋ออย่างนึงมันคือแข็งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันแข็งได้ด้วยนะคะ
0: ใช่
1: แข็งอ๋อเราต้องใช้โกร่งใหญ่
0: ค่ะแต่ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็สามารถใช้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีคนผสมก็ได้นะคะถ้าเราไม่รีบนะคะตรงเศษน้ำเนี่ยเราสามารถผสมกันไว้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของพิมเซนเมนทอนกระบุนเลยค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาแต่งกลิ่นนะคะ
1: ที
0: นี้แต่งกลิ่นเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแต่งสีร่วมด้วย
1: ไม่งั้นมันก็จะดูขาวๆใสๆเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ
0: อาจารย์เคยเอาน้ำมันไปทอดกับสมุนไพรไหมแล้วให้มันมีสีไหมคะ
1: เคยค่ะเคย
0: แต่ปัจจุบันนี้สมมติว่าถ้าเราจะแต่งสีผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถใช้สีคอสเมติกได้นะคะอาจารย์อันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายเน
1: าะแต่ต้องใช้สีละลายน้ำมัน
0: ใช่ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อสีเครื่องสำอางนะคะมันจะมีสีแบบที่ละลายในน้ำกับละลายในน้ำมันทีเนี้ยพิมเสนเมนทอนกระบุนเนี่ยเวลามันเจอกันแล้วเป็นของเหลวเนี่ยก
1: ็คือ
0: มันจะเป็นน้ำมัน
1: มันจะเป็นน้ำมัน
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สีก็ต้องใช้สีที่มันละลายในตัวทำอะไรเหมือนกันคือละลายในน้ำมันทีเนี้ยเวลาเราซื้อมานะคะสีมันจะเป็นผงค่ะอาจารย์มันยังไม่ละลายน้ำมันมาให้นะคะ
1: มันมาเป็น
0: เราจะต
1: ้
0: องมาทำการละลายเองนะคะ
1: ห้ามใส่เป็นผงผงลงไป
0: ใช่ไม่งั้นจะเป็น
1: มันจะเข้มมากแล้วมันจะเข้มมากด้วย
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการผสมควรจะทำให้ผสมให้เป็นสารละลายก่อน
1: เนี่ยผสมให้มันเป็นของเหลวก่อน
0: น
1: ะคะ
0: ถ้าเราดูในจอนะคะจะเห็นสีที่เรานำมาเป็นตัวอย่างอยู่นะคะเป็นสีละลายในน้ำมันที่ละลายน้ำมันแล้วนะคะ
1: อันนี้ละลายแล้ว
0: ใช่ทีนี้เทคนิคเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคให้นะคะเวลาที่เราซื้อสีละลายในน้ำมันมานะ
1: คะ
0: ปกติบางทีแพ็คเล็กที่เราเห็นเขาขายเนี่ยบางทีเขาแบ่งขายให้เรา2กรัมก็มีค่ะอาจารย
1: ์เล็กๆ2เล็กๆใช่มั้ยคะ
0: นะคะแล้วก็สีมันก็จะเบาก็ได้ค่อนข้างเยอะปกติเนี่ยอย่างที่เรานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้ค่ะเราใช้สี2กรัมนะคะละลายกับน้ำมันนะคะทีเนี้ยน้ำมันมันจะมี2แบบน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมาคือน้ำมันที่เป็นเคมีเครื่องสำอางนะคะก็จะมีไวท์ออยล์นะคะบางท่านจะรู้จักน้ำมันแร่น้ำมันแก้วนะคะก็คือใส่สี2กรัมนะคะกับน้ำมันแร่น้ำมันแก้วหรือน้ำมันคาร์เนชั่นที่เขาเรียกชื่อกันค้าที่แตกต่างกันไปเนี่ย100กรัมแล้วก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะคนให้ละลายนะคะจริงๆแล้วอีกเทคนิคหนึ่งพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจให้กรองด้วยสำลีอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้
1: ไม่มีตะกอน
0: ใช่ไม่ให้มีตะกอนเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสีที่ละลายในน้ำแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมบางท่านบอกไม่อยากได้ละลายกับพวกน้ำมันสังเคราะห
1: ์
0: ก็ใช้น้ำมันที่เป็นธรรมชาติก็ได้ถ้าแนะนำอาจจะเป็นสวีทอัลมอนด
1: ์เพราะมันจะไม่มีกลิ่น
0: ใช่ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็สีค่อนข้างใสหรือว่าจะเป็นแมคคาเดเมียออยล์โจโจบาออยล์ก็ได
1: ้ทีนี้มะพร้าวได้ไหม
0: ได้แต่จะมีกลิ่นน้ำมัน
1: มะพร้าว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันที่เหลืองเกินไปเช่นมีสีแบบเหลืองอ่อนๆหรือว่าเหลืองเข้มๆ
1: ม
0: ัน
1: จะทำให้สีเราเพี้ยนใช่ไหม
0: มันก็จะทำให้สีเราเพี้ยนด้วยนะคะ นี่ค่ะนะคะก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะจริงๆวันนี้ถ้าเราเอากลับไปทำเองที่บ้านนะคะสมมติเราผสมแบบนี้แล้วนะคะเราทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าเราไม่ได้รีบ
0: ใช่แต่ว่าวันนี้ในรายการเรามีเวลาจำกัดนะคะ
1: คือจริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ทำเป็นของคือละลายอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเก็บเอาไว้ในรูปของที่มันละลายแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเวลาเราจะใช้อ่ะค่ะเราแบ่ง
0: ใช่
1: เรา
0: ค่อยแบ่งเงี้ย
1: จะเร็วจะเร็วนะแต่ถ้าเราต้องมาทำอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยมันช้า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือละลายทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ใส่ขวดแก้ว
0: ใช่
1: เก็บไว้นะคะ
0: สมมติถ้าเราทางรายการขึ้นสูตรให้เนี่ยสมมติว่าเราผสม3ตัวนี้แล้วนะ
1: คะ
0: เวลาที่เราจะเอามาแบ่งแต่งกลิ่นต่างๆเนี่ยเราก็ชั่งมาแล้วก็
1: มาแต่งได
0: ้ออกของกลิ่นออกไปเช่นสมมติว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราอาจจะแต่งกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ 1% แสดงว่าผินน้ำเราที่เราผสม3ตัวนี้จะต้อง
1: เอาออกไป 1%
0: ใช่ก็เหลือ99แล้วก็บวกกลิ่นเข้าไป
1: เข้าไปอีก1
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้100พอดีเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเราควรจะมีปริมาณสูตรของเราด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านเอาไปทำแล้วทำของชำร่วยหรือว่าแบบทำแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งต่อมาเวลามาผสมอีกรอบนึง
1: จะได้จำได้เหมือนเดิม
0: ใช่นะคะแต
1: ่
0: ถ้าทำใช้เองก็แล้วแต่เลยนะคะตามความต้องการของเราได้เลย
1: แต่จริงๆก็แนะนำให้จดนะคะเอาสมุดมาสักเล่มนึงแล้วก็จดเอาไว้ว่าเราใส่อะไรเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาเราแบ่งออกมาผสมเนี่ยแต่ละสูตรอ่ะเราจะทำเท่าไหร
0: ่
1: สีเท่าไหร่กลิ่นเท่าไหร่แกค่ะต้อง
0: อย่างวันนี้อาจารย์ลองดมสิคะว่าเราได้กลิ่นไหนมาเป็นตัวอย่างนะคะ
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ลาเวนเดอร์ไหมหรือ
0: สิคะ
1: ฉันน่าจะลาเวนเดอร์
0: อันนี้ขออนุญาตดมแบบคนทั่วไปนะคะลาเวนเดอร์ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหมคะ
0: ลาเวนเดอร์ปกติส่วนใหญ่ถ้าแต่งตามสีของพืชเราควรจะเป็นสีอะไรคะอาจารย
1: ์ลาเวนเดอร์ต้องเป็นสีม่วง
0: ใช่
1: เพราะว่าดอกลาเวนเดอร์มันสีม่วง
0: ใช่
1: คือสีกับกลิ่นเนี่ย
0: ควรจะไปในแนวเดียวกัน
1: ควรจะสัมพันธ์กันนะควรจะสัมพันธ์กัน
0: ถ้าไม่แต่งสีอะไรก็ปล่อยให้เป็นสีใสๆของตัวนี้ไปเลย
1: ใช่ค่ะคือถ้าเราไม่แต่งกลิ่น
0: ค่ะ
1: เราไม่แต่งกลิ่นอะไรเลยอะค่ะก็จะไม่
0: ใช่ก็จะเป็นกลิ่นของพิมเซนเมนทอนกระบูรวมกัน
1: อันนั้นสีอะไรก็ได
0: ้
1: สีอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเช่นเราแต่งกลิ่นอะไรกลิ่นส้มเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็ควรจะเป็นสีส้มใช่ไหม
0: นะคะ
1: ถ้าเกิดสีเขียวแล้วกลิ่นส้ม
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นเขามีทำหลายๆกลิ่นเนาะให้เราเลือก
1: ค่ะ
0: บางคนถ้าไม่ได้ทำเป็นกลิ่นที่แบบเดียวๆนะคะอาจารย์บางทีเหมือนที่อาจารย์บอกถ้ามีการผสมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งชื่อกลิ่นด้วย relaxing balance refreshing ให้อารมณ์เราสัมผัสได้ตามชื่อของกลิ่นนั้น
1: ถ้าจะเป็นกลิ่นแบบอาจารย์เอว่าที่อาจารย์เอชอบน
0: ะ
1: จะเป็นกลิ่นประเภทซิตรัสหรือกลิ่นตระกูลส้มเนี่ยมันก็จะเป็นพวก refresh
0: ใช่
1: คือทำให้มันสดชื่นนะทำให้มันสดชื่นให้ตื่นนะคะนะตื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาร์มคาร์มที่แปลว่าสงบนะคะหรือว่า relaxing เนี่ยอย่างนี้ใช้ลาเวนเดอร์ได้ก็จะเป็นทำให้เราผ่อนคลายแต่เวลาขับรถเนี่ยไม่ควรจะใช้กลิ่นพวกนี้นะต้องใช้ refreshing แบบอาจารย์เอนั่นแหละค่
0: ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดขับรถแล้วโอ้ยผ่อนคลายอยากจะหลับแล้วอันก็ไม่ได้นะคะ
0: อ
1: ันนั้นใช้ไม่ได้แล้วใช้ก่อนนอนใช้ตอนที่เรา
0: เดี๋ยวเราจะแบ่งบางส่วนนะคะจานที่เขาละลายแล้วนะคะมาผสม
1: กลิ่น
0: ให้ดูนะคะสัก2กลิ่นนะคะเราเริ่มจากตัวลาเวนเดอร์ก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
1: อันนี้มันอาจจะไม่ยังไม่ละลายหมดแต่ถ้ามันหมดจริงๆเนี่ยมันจะใส
0: มันจะใส
1: ใสเหมือนน้ำเลยค่ะใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำมัน
0: อันนี้เราแบ่งออกมาบางส่วน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นี่เวลามันจำกัดเนาะ
0: แล้วก็นะคะเวลาเราทำไว้ถ้าละลายแล้วค่ะจะได้สีใสแบบนี้นะคะ
1: จะใสเป็นน้ำเหมือนน้ำอะค่ะใสเหมือนน้ำ
0: อันนี้ก็หอมนะคะจ้านี่ก็จะเป็นกลิ่นแบบพิมเซนออริจินอล
1: อันนี้ก็โอเคแล้วนะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้แบบแต่ง
1: ยังไม่ได้แต่งกลิ่นก็โอเค
0: ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวกลิ่นลาเวนเดอร์เข้าไปอันนี้ขออนุญาตแบ่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมได้กลิ่นที่ต้องการแล้วเนี่ยลองเอาไปปรับสูตรของตัวเองดูได้นะคะ
1: เวลาใส่กลิ่นนะคะแต่งกลิ่นอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้เป็นหยดๆก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เป็นหยดๆก่อนนะเช่นใส่ไปก่อน5หยด10หยด แล้วก็จดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพอแล้วก็จะได้รู้แต่ถ้าสมมติว่ายังไม่พอรู้ว่าเราจะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วครั้งต่อไปเราก็จะรู้แล้วเราใช้อ๋ออันนี้20หยดพอดีอะไรอย่างเงี้ย
0: นี้เดี๋ยวเราจะทำการผสมสีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า
1: สีม่วงใช่ไหม
0: เราก็ต้องเป็นสีม่วงนะคะบางท่านอาจจะไปซื้อสีละลายน้ำมันที่เป็นสีม่วงแต่ปกติส่วนใหญ่บางทีเราจะเห็นเขาผสม
1: เขาเป็นแม่สี
0: เป็นแม่สีฉะนั้นสีม่วงนะคะเกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงิน
1: แดงกับน้ำเงิน
0: ใช่นะคะ
1: อันนี้ใช้วิชาแบบ
0: ใช้วิชาการผสม
1: ศิลปะศิลปะแบบตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะ
0: เราจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
1: คือถ้าสีที่มาเป็นผงๆเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปเลยอ่ะมันจะเข้มมาก
0: นี่ลองผสมดูแบบนี้ก่อนนะคะ
1: เข้มมาก
0: เราดูก่อนว่า
1: ต้องออกม่วงแดง
0: นะคะ
1: ต้องออกม่วงแดงนะลาเวนเดอร์เนี่ยหรือม่วงน้ำเงิน
0: นะคะจากนั้นเรามองแบบนี้ไม่ได้นะคะเราควรจะหากระดาษทิชชู่สีขาวหรือว่าก
1: ระ
0: ดาษนะคะลองหยดลงกระดาษก่อนแบบนี้แล้วก็ปาดดูแบบนี้ก่อน
1: ว่าม่วงพอหรือยัง
0: นะคะบางทีเนี้ยมองไม่เห็นเนี้ยค่ะนะคะจะได้แต่งลงไปอันเนี้ยได้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: นะคะแล้วก็ค่อยๆหยดค่ะไม่งั้นเหมือนที่อาจารย์บอกสีจะน่ากลัว
1: ใช่แล้วน่ากลัวเท่ากันไปว่าไม่น่าใช้เลยนะ
0: นะคะเห็นไหมคะเนี่ย
1: โอ้สวยเลยอ่ะ
0: แต่ทีนี้เทคนิคอีกแบบนึงเราผสมแบบเนี้ยเราก็จะเห็นในภาชนะที่เราผสมแต่ถ้าเรามีแพคเกจจิ้งอันนี้เราเตรียมมาให้แบบขวดใสๆแล้วมีรูปดาวเป็นสีม่วงๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขวดใสๆนะบางทีมันจะมีแบบลวดลายค่ะอาจารย
1: ์
0: บางทีเราเห็นอย่างเงี้ยสีมัน
1: ดูสวยแล้ว
0: มันดูสวยแล้วให้เราบรรจุดูก่อน
1: ว่าสีลงไปในขวดแล้วมันจะเป็นไงบางท
0: ี
1: ม
0: ัน
1: อยู่ในขวดเล็กกับขวดใหญ่มันก็สีไม่เหมือนกันนะบางทีมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่มันมองไม่เห็นเห็นไหมคะ
1: ขวดเล็กอ่ะ
0: เนี่ย
1: สีอ่อนมาก
0: ซ
1: ี
0: ดลงเลย
1: สีอ่อนมากสีอ่อนเกินไป
0: เวลาที่เราทำ
1: เราทดลองก่อน
0: ใช่เราทดลองก่อน
1: เราต้องใส่สีเพิ่มไปอีก
0: นิดนึงนะคะนะคะค่อยเทสดูก่อนนะคะทั้งกลิ่นทั้งสีเลย
1: แล้วก็ใส่ดูก่อนเนาะ
0: ใช่แล้วก็ใส่
1: จริงบางทีเราเห็นสีมันอุ้ยสวยนะแต่พอเราไปบรรจุขวดแล้วอะสีมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นใหญ่ๆอะแบบภาชนะใหญ่ๆอะค่ะอันที่สวยแล้วสวยนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้สวยแล้ว
0: เห็นไหมคะ
1: สวยแล้วสีม่วงยังไม่ได้ใส่กลิ่นใส่กลิ่น
0: ใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราบรรจุให้ดูสัก2ขวดนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำสีอื่นให้ดูนะคะ
1: ตาม่วงด้วย
0: นะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ลูกกิ้งก่อนนะคะมันจะมีลูกกิ้งอยู่
1: อันนี้ให้ดูลูกกลิ้งกัน
0: ใช่นะคะ
1: ขวดแบบนี้มันจะเป็นลูกกลิ้งนะคะมันจะมีหัวลูกกลิ้ง
0: ก็ได้นะคะ
1: ขวดหยดหรือขวดสเปรย์ก็ได้
0: ใช่ค่ะนี่ฝากอาจารย์กดอีกรอบ
1: ใช้ฝาม่วงด้วย
0: ปิดฝาเฮ้นี่นะคะแพ็กเกจจิ้งของเรานี่ค่ะจะเป็นสีม่วงแบบนี้สวยงามเดี๋ยวเราลองทำให้ดูอีกสีนึงนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: อันนี้เรามีขวดสีอะไรคะ
1: มีสีแดงกับสีน้ำเงิน
0: สีแดง
1: เอาสีแดงแล้วกัน
0: สีแดงหรือว่าถ้าสีแดงใส่แดงอ่อนๆก็จะเป็นสีแดง
1: สีชมพู
0: นะคะหรือว่าถ้าใส่สีแดงเข้มๆหน่อยหรืออาจจะตัดเหลืองนิดนึงก็จะกลายเป็นสีส้มนะคะถ้าบางคนที่ชอบสีส้มนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกสักสีนึงอันนี้แบ่งมานิดเดียวนะคะ
1: ค่ะเอาสีแดงเหรอ
0: เอาสีแดงค่ะอาจารย์
1: สีแดง
0: แต่ว่าอันนี้เราจะใส่สีแดงนิดนึงก็น่าจะออกเป็นสีส้มๆอันนี้ถ้ายังไม่ชำนาญให้
1: ค่อยหยุด อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัน
0: จะกลายเป็นสี
1: เอ้ย
0: แบบนี
1: ้อันนี้ก็สวยนะแต่ว่าก็ลองดูก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องลองกดดูก่อน
0: อันนี้เราอาจจะบรรจุยากนิดนึงนะคะอาจารย์แต่ก็ได้อยู่ให้ดูนิดๆนะคะ
1: ดูซิว่ามันแดงพอยัง
0: ใช่ท่านผู้ชมจะได้เอาไปลองทำดูได
1: ้สีเหมือนสตรอเบอรี
0: ่นี่ค่ะเห็นไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้สวยแล้วสวยแล้ว
0: ใช่นะอันนี้ขออนุญาตบรรจุเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆไปบรรจุใส่บิ๊กเกอร์ข้างนอก
1: ติดกันไหม
0: นะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี
1: ้ให้ดูก่อน
0: เดี๋ยวเราโชว์แค่นี้ก่อนนะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวโชว์อันนี้ด้วย
0: นะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะตามที่เราต้องการนะคะ เดี๋ยวสูตรนี้เราขอ
1: ค่ะ
0: ตักตรงที่เป็นสูตรมาตรฐานออกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูจะอันนี้อาจารย์ถือไว้ค่ะหาแล้วเดี๋ยวหนูจะเทอาจารย์ก็ควักเลยขออนุญาตนะคะโอเคอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำสูตรต่อไปของเราค่ะก็คือตัวยาหม่องน้ำนะคะยาหม่องน้ำก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะอาจารย์ก็มี1พิมเสน
1: เหมือนเดิม
0: ในสูตรใส่20กรัมนะคะเมนทอนนะ
1: คะ
0: 50กรัมนะคะ
1: การบูน
0: 20กรัมนะคะถ้าบางคนไม่ได้ใช้สูตรตามนี้นะ
1: คะ
0: สามารถนี่เลยค่ะอาจารย์
1: อันนั้นแหละ
0: สูตรพิมเสนน้ำใช่เอาพิมเสนน้ำในสูตรนี
1: ้
0: มาแทนในสูตรนี้ก็ได้นะคะแต่ยาหม่องน้ำเนี่ยจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นเพิ่มเติมเหมือนที่อาจารย์บอกหนึ่งคือน้ำมันยูคาลิปตัสที่ 1% นะ
1: คะ
0: น้ำมันเปเปอร์มินที่ 1% นะคะถือว่า1กรัมนั่นเองนะคะน้ำมันแก้วนะคะคือน้ำมันแร
1: ่
0: นะคะเหมือนที่บอกนะคะตัวนี้คือยาหม่องเนี่ยปกติบางทีเราทาเราต้องการนวดตัวนี้มันจะช่วยทำให้ลื่
1: น
0: ใช
1: ่
0: ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ชอบน้ำมันแร่น้ำมันแก้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวน้ำมันสวิตอัลมอนด์ก็ได้แต่ราคามันจะสูงหน่อยนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยที่เราชอบก็คือแต่งกลิ่นเพิ่มนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเหมือนเดิมเลยนะคะบางคนเนี่ยเราลองผสมดูเทียบกันก็ได้ค่ะอาจารย์เช่นตัวพิมเสนน้ำเมื่อกี้จะมีสัดส่วนต่างกันนิดนึงแล้วพอมาอยู่ในยาหม่องน้ำก็จะมีสัดส่วนพิมเสนเมนทอนกระบูนต่างกันนิดเดียวนะ
1: คะ
0: ใช้ได้ทั้งสองปริมาณนะคะบางคนขี้เกียจทำหลายรอบช่างหลายรอบบางคนเขาก็จะ
1: ก็เอาตัวพิมเสนน้ำมาต่อยอด
0: ใช่เอาพิมเสนน้ำมาต่อยอดเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในส่วนของตัวที่เป็นเอกลักษณ์หน่อยก็จะเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เปเปอร์มินต์นะคะแต่ว่าบางคนถ้าชอบกลิ่นอื่นก็สามารถปรุงกลิ่นได้นะคะปกติอาจารย์ชอบยาหม่องที่เป็นกลิ่นแบบเย็นสดชื่นแบบนี้หรือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นสมุนไพรคะ
1: ถ้าเป็นยาหม่องน้ำเหรอ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นยาหม่องน้ำก็ชอบกลิ่นที่มันสดชื่นนี่แหละ
0: ค่ะนะคะ
1: แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะ
0: ใช่นะคะเพราะบางคนเนี่ยที่เราทำกลิ่นที่เป็นแบบยูคาลิปตัสกับเปปเปอร์มินต์เนี่ยก็คือหนึ่งให้เป็นน้ำมันหอมระเหยที่หาได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นคนนิยมค่ะอาจารย
1: ์
0: บางคนเคยได้ยินคนทักไหมคะอาจารย์นี่ขนาดเป็นเรายังเคยทักเพื่อนเลยสมัยเพื่อนที่แบบเป็นนักกีฬาแล้วชอบทายยาหม่องเรารู้สึกว่ากลิ่นรู้เราไปใช้คำว่ากลิ่นนั่นนะคะกลิ่นแก่นะคะเธอแบบมาแก่นี่มาเป็นแบบว่าสมุนไพรมาทั้งส่วนเลย
1: เป็นผู้สูงอายุมาเลยวิแต่สมัยนี้เขาดมยาดมกันเป็นแฟชั่นเลยนะตอนนี
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบางทีเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่
1: ะ
0: มาที่บ้านเรานี่ถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่ต้องซื้อกลับเลยนะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้
1: เขาซื้อเป็นโอ้เขาซื้อกันเป็นทีเยอะๆเลยนะซื้อไปเป็นของฝากค่ะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้บางยี่ห้อนะคะอาจารย์ใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราวัยรุ่นด้วย
1: ใช่ไหม
0: ฉะนั้นจะมาใช้แบบเป็นกลิ่นแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วที่เดินมาแล้วแบบเหมือนอะไรคะคุณโบราณเดินตามนะคะปกตินะคะเราจะผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้ละลายนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรุงกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะ
1: คะ
0: บางคนเนี่ยสามารถใส่ทุกตัวลงมาพร้อมกันได้เลยอาจารย์ใส่ลงมาได้เลยค่ะนะคะบางคนหมักไว้ค่ะนะคะสูตรนี้จะง่ายนะคะสำหรับคนที่อยากมียาหม่องใช้แต่ไม่อยากทำแบบใช้ความร้อนใครที่ติดตามรายการเราตอนก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอาจารย์ก็จะมียาหม่องที่เป็นยาหม่องบาง อันนั้นน่ะต้องใช้ความร้อนในการทำเพราะว่า
1: เรามีขี้ผึ้ง
0: เราก็ต้องละลายขี้ผึ้งก่อน
1: จ้ะ
0: แล้วก็เทลงในภาชนะในกระปุกในขวดแก้วที่เราต้องการก็ออกมาเป็นบางแต่ตัวเนี้ยใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะทำได้ง่ายนะคะเราก็มาทำเป็นไว้แบบนี้ได้เลย
1: เพราะเนี้ยมันง่าย
0: ค่ะ
1: ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเรื่องกลิ่นต้องไปศึกษาเท่านั้นเองว่าเราจะเลือกใช้กลิ่นอะไรให้มันเหมาะสมนะคะเว้นแต่ถ้าเป็นพวกน้ำหอมนะ เอาที่ชอบเลย
0: ค่ะ
1: เอาที่เราดมแล้วเราชอบอะค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าให้แนะนำจริงๆเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นการผลิตภัณฑ์ที่ทาถูนวดเพื่อการดูแลตนเองฉะนั้นมันมีผลต่ออาการที่เราเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: ก
1: ็
0: อยากจะแนะนำให้ใช้ที่เป็นน้ำมันหอมน้ำหอมก็จะดีกว่า
1: เ
0: ราไปซื้อเขาบางทีเราไม่รู้ว่าเขาใส
1: ่อะไร
0: แบบไหนให้เราเน
1: าะ
0: แต่เราก็พึงพอใจแหละแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้

0: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แล้วแบบเป็นลมไปเลยส่วนใหญ่มีแต่เป็นลมแล้วใช้
1: อันนี้นะ
0: ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าม
1: ันช่วย
0: ระยะยาว
1: น
0: ะอาจารย์
1: ช่วยได้จริงนะ
0: แล้วเราก็วันนี้ได้ดูรายการเราแล้วก็ถือว่าได้เห็นสูตรแล้วว่าเขาทำกันยังไงถ้าได้มีโอกาสทำใช้ตัวเองหรือทำแจกใครหรือเอาไปเป็นของฝากใครก็แนะนำให้มันเอาไปใช้แล้วเขาได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พอผสมแล้วได้ออกมาก็จะเป็นของเหลวมันอย่างนี้
1: เหม
0: ือ
1: นเลยแต่ว่าพี่แต่ว่าสูตรมันจะต่างกันนิดหน่อย
0: ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะมีการผสมน้ำมันหอมระเหยที่เป็น
1: ค่ะ
0: เปเปอร์มินต์กับยูคาลิปตัส
1: เหม
0: ือนที่อาจารย์
1: มาน
0: ะคะทีนี้บางสูตรอันนี้จะออกเป็นยาหม่องที่เป็นรสเย็นค่ะอาจารย์ทานแล้วสบายผิว
1: สบาย
0: แต่บางคนที่ชอบ
1: ร้อนร้อน
0: ร้อนนะคะสามารถไปปรับสูตรใช้กับสมุนไพรถ้าใครที่ติดตามรายการก็ลองดูสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่แก้การปวดเมื่อยก็จะมีไพรหาได้ง่ายๆหรือน้ำมันพริก
1: เสริมเข้าไปเพื่อให้มัน
0: เข้าไปเนี่ยร้อน
1: คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทาไปแล้วมันไม่รู้สึกร้อนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมันไม่ได้เข้าไปทำอะไรเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะ
0: อันนี้ใช้ได้บ่อยตามต้องการ
1: เพราะว่ามัน
0: หรือใช้เมื่อมีอาการ
1: แต่ว่าถ้าร้อนเนี่ยต้องระวังอย่างที่บอกไปแล้วข้างตอนต้นนะคะว่าถ้าทาเยอะระวังมันไหม
0: ้
1: ผิวมันจะไหม้นะคะ
0: ฉะนั้นสูตรนี้บางคนก็ถ้าไม่ใส่ที่เป็นหยดนะคะก็สามารถใส่เป็นแบบสเปรย์ได้นะคะอาจารย์บางทีปวดหลังไม่ถึงไม่สามารถที่จะไปอะไรเอ่ยใช้ใครมานวดได้ก็ฉีดเป็นสเปรย์นะคะ
1: เดี๋ยวเราก็จะแบ่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งสีให้ดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าทำเหมือนกันกับพิมพ์เศษน้ำเลย
1: เหมือนกันเลย
0: นะคะ
1: เพราะกลิ่นอะไรเราใส่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวอันนี้เราไม่ต้องแต่งกลิ่น
1: ไม่ต้องแต่งนะคะ
0: เดี๋ยวจะลองผสม
1: ค่ะจะให้ทำอะไรคะใส่สีอะ
0: น
1: ี่
0: จะ
1: ล
0: งคนบรรจุเลยก็ได้ค่ะ
1: บรรจุเลยไหม
0: ได้ค่ะ
1: ขอคนนิดนึงนะคะ
0: นะคะ
1: อ้าวละเดี๋ยวดู
0: ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากซื้อบิ๊กเกอร์แก้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ให้ใช้สลิง
1: อ๋อ
0: เข็มฉีดยาพลาสติกนะคะดูดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยหยดลงไป
1: ตัวพลาสติกมันจะไม่กัดนะ
0: ใช่ค่ะใช้ได้ค่ะไม่กัดค่ะอาจารย์นะคะนี่เราจะบรรจุขวดน่ารักให้ดูนะคะ
1: ถ้าเราทำจริงๆเนี่ยก็
0: ใช่เพราะว่าบางที
1: ทิ้งให้มันละลายให้หมดก่อนนะ
0: ค่ะนะคะ
1: ให้มันละลายอ๋อเราใส่ถ้าเรามีบิ๊กเกอร์ก็จะกรอกง่าย
0: ใช่ก็จะมีบิ๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็กรอกแบบนี้ได
1: ้บิ๊กเกอร์เล็กๆก็มีนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดบางทีเราไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์นะคะก็
1: ไม่จำเป็นนะเราฝึกทำเนี่ย
0: สลิงหลอดฉีดยาซึ่งตามร้านขายยาค่
1: ะ
0: มีนะคะก็เอามาดูดนะคะ
1: ม
0: ันไม่เป็นอันนี้พอดีเราทำแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแบบพกพาค่ะอาจารย
1: ์นะคะขนาดพกพา
0: หรือว่าถ้าเป็นบางคนก็อาจใช้เป็นขวดหัวสเปรย์ก็จะง่ายหรือใช้เป็นขวดเหมือนลูกกิ้งที่เขาใช้ทำโลออนก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ลูกกิ้งโลออน
0: ใช่ค่ะแล้วก็กิ้งไปเลยค่ะเรานั่ง
1: ขวดใหญ่หน่อยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นวงกลมๆค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะ
1: อันนี้พอสมควรเนาะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูเฉยๆนะคะ
1: ยังไม่ได้ปิด
0: ค่ะถ้าไม่แต่งสีก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะทำเป็นของฝากได้เลยนะคะมีที่เป็นแบบใสสีกับไม่ใสสีนะคะ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะทีนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทำในวันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเอาตามการขึ้นทะเบียนคือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มยาค่ะอาจารย์ยาใช้ภายนอกนะคะทีนี้ถ้าการทำเพื่อดูแลตัวเองก็สามารถทำได้นะคะหรือพวกผลิตภัณฑ์สูตรดมพวกนี้นะคะก็สามารถเอาไปขึ้นในสินค้ารัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพอทำได้แต่ถ้าจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งมีเภสัชกรขายเนี่ยอันนั้นต้องขึ้นทะเบียนยานะคะ
1: สำหรับทีนี้ถ้าเราแจกอะ
0: จริงๆแจกก็ทำได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทำเพื่อดูแลตัวเองได้นะคะแต่ก็ต้องเขียนว่าห้ามจำหน่ายด้วยนะคะเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้ามีการจำหน่ายแล้วคนซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตีทะเบียนยานะคะขึ้นทะเบียนยา

0: วันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะสำหรับรายการของเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่รับชมรายการเราในวันนี้นะคะมีอะไรจะฝากไหมคะอาจารย
1: ์ก็ฝากเรื่องแค่ว่าเวลาใช้ก็ระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจำหน่ายก
0: ็
1: อย่างที่อาจารย์เอบอกว่าเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่อย.นะคะเป็นทะเบียนยาถึงจะจำหน่ายได้นะไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าทำใช้เองไม่มีปัญหาเพ
0: ื่อ
1: นฝูงใช้อะไรนิดๆหน่อยๆใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้รายการของเราก็จบลงไปแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทอมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอ

เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Digital in DNA กับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะก็จะพาใช้หลักๆเนี่ยก็จะพาใช้งานอีเมลนะคะโดยที่โฟกัสที่อีเมลของค่าย Google ก็คือ Gmail นั่นเองเพื่อจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปอะค่ะสามารถสมัครเข้าใช้งานได้คือการเข้าใช้งานอีเมลหรือ Gmail เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะระหว่างตัวเรากับคู่สนทนาเนี่ยจะมีหลักการในเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าการสื่อสารอย่างเป็นทางการในการทำงานนะคะการเรียนการสอนนะคะที่ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างเพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นการสื่อสารระหว่างตัวนักศึกษากับอาจารย์หรือว่าถ้าในการทำงานเป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรกับพนักงานภายนอกองค์กรนะคะก็จะเป็นการสื่อสารที่เป็นลักษณะเป็นทางการนะคะตรงนี้มีความสำคัญนะคะที่จะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ที่ใช้งานนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือนั่นเองในตอนนี้ Digital in DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะจะแบ่งออกเป็น8ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือการตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะตอนที่2การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่3การทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลตอนที่4การประยุกต์ใช้ Gmail ในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจนะคะตอนที่5การจัดการปฏิทินของทีมและการประสานงานตอนที่6การใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการโครงการตอนที่7การใช้งาน Google Calendar เพื่อการจัดการการขายและการตลาดและตอนที่8การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงประสิทธิภาพการตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจก่อนที่เราจะไปสู่ภาคปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะคะการสมัครใช้งาน Gmail นะคะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยในเบื้องต้นนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมรับฟังจะต้องรู้ในเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารด้วยอีเมลนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรการใช้งานอีเมลในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยในยุคดิจิทัลด้วยเหตุผลและข้อดีเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะคะนอกจากอีเมลแล้วนะคะการสื่อสารอย่างเป็นทางการหลักๆเนี่ยจะมีอีเมลนะคะถ้าไม่เป็นทางการ

ก็จะเป็นตามช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น LINE นะคะที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่าอีเมลก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นทางการสูงอยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะความสำคัญข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือมีความเป็นทางการและเป็นมืออาชีพนะคะอีเมลธุรกิจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือหมายความว่าถ้าเราสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะที่ไม่รู้จักกันแต่ว่าถ้าเราใช้อีเมลนะคะที่เป็นอีเมลขององค์กรเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็การมีตัวตนนะคะของบุคคลที่กำลังสื่อสารอยู่นะคะโดยเฉพาะเมื่อใช้อีเมลที่มีโดเมนของบริษัทของหน่วยงานหรือว่าขององค์กรนะคะในการสื่อสารยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลของอาจารย์กุ้งนะคะในหน่วยงานที่อาจารย์กุ้งสังกัดอยู่นะคะก็คือ tipawan_me@rmutto.ac.th นะคะในส่วนที่อยู่ด้านหลัง assign นะคะตั้งแต่ rmutto.ac.th ตรงนี้ก็คือเป็นโดเมนของสถาบันการศึกษานะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่อาจารย์กุ้งสังกัดอยู่นั่นเองแต่ถ้าท่านไปทำงานในหน่วยงานนะคะในบริษัทในองค์กรนะคะข้างหลังตัว assign เนี่ยก็จะเป็นตัวย่อของหน่วยงานของท่านนะคะว่าจะใช้ตัวย่ออะไรนะคะก็คือจะเหมือนกันทั้งองค์กรเลยจะแตกต่างกันตรงแค่ตัว username นะคะที่จะต่างกันตามชื่อของผู้ใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับคู่สนทนานะคะที่เรากำลังติดต่อสื่อสารอยู่การใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่อธุรกิจเนี่ยอาจจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ลดความไว้วางใจจากลูกค้าหรือว่าคู่สนทนาคู่ค้าได้นะคะแต่ในเบื้องต้นคำถามถ้าถามว่าอ้าวแล้วอีเมลส่วนตัวเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะคะใช้สื่อสารได้เหมือนกับสื่อสารทางธุรกิจนะคะแต่เช่นนะยกตัวอย่างสมมุตินักศึกษาเรียนจบมานะคะเพิ่งจบใหม่ๆหรือว่าผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานเนาะก็สามารถใช้อีเมลส่วนเนี้ยส่งเรซูเม่แนะนำตัวเองนะคะไปยังหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านต้องการนะคะหรือว่าใช้ติดต่อสื่อสารนะคะอย่างกึ่งทางการนะก็คือใช้อีเมล Gmail ส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ทำงานในหน่วยงานเนาะในบริษัทนะคะก็ต้องใช้อีเมลของบริษัทหรือว่าในอีเมลขององค์กรนะคะหลายๆบริษัทห้ามพนักงานใช้อีเมล Gmailอีเมลส่วนตัวนะคะก็คือให้คนที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆในองค์กรเนี่ยใช้อีเมลขององค์กรนะคะ1ความเป็นทางการและมืออาชีพนะคะ2ประสิทธิภาพและความรวดเร็วอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แจ้งข่าวสารนะคะประชาสัมพันธ์โฆษณาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยถึงผู้รับได้ทันทีเหมาะกับการสื่อสารทั้งภายในนะคะระหว่างพนักงานด้วยกันถึงแม้จะเป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานนะคะเพื่อนร่วมงานในองค์กรนะคะการทำงานในบริษัทในองค์กรนะคะก็ยังจะต้องใช้อีเมลขององค์กรนะคะบางคนนักศึกษาที่จบใหม่หรือว่าบุคคลที่อาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์การทำงานนะคะก็อาจจะคิดว่าสื่อสารกับอีกแผนกนึงแต่บริษัทเดียวกันเราใช้ Gmail เราอาจจะใช้อีเมลส่วนตัวอะไรอย่างนี้อาจจะคิดไปเองนะคะจริงๆไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราทำงานภายในองค์กรนะคะในเวลาการทำงานหรือว่านอกเวลาการทำงานที่เป็นการสื่อสารนะคะในขณะที่เราเป็นพนักงานในองค์กรนั้นๆอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องใช้อีเมลของหน่วยงานนะคะทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรเลยการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารนะคะมีข้อดีข้อที่3ก็คือการเก็บบันทึกแล้วก็ติดตามข้อมูลได้นะคะอีเมลช่วยในการเก็บรักษาหลักฐานการติดต่อเอกสารสำคัญหรือว่าข้อตกลงทางธุรกิจสามารถค้นหาแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายย้อนหลังได้ง่ายเลยนะคะลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญตรงนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่แนบมากับอีเมลนะคะก็จะยังคง
องอยู่นะคะทั้งในเรื่องของไฟล์รูปภาพต่างๆที่แนบมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราต้องการกลับไปใช้ข้อมูลนะคะเราสมมติว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วแล้วเราอาจจะคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีปัญหานะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราดาวน์โหลดไฟล์มาเนาะที่แนบมากับอีเมลคอมพิวเตอร์มีปัญหาติดไวรัสนะคะไฟล์งานหายหรือว่าเราต้องลงเครื่องใหม่ทำให้ข้อมูลหายไปทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถกลับมาค้นหาหลักฐานนะคะที่เราต้องการเนี่ยทางอีเมลได้นะคะก็คือเหมือนเป็นส่วนที่แบ็กอัพข้อมูลให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สามารถค้นหาย้อนหลังได้ง่ายนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพข้อ4ความปลอดภัยและการควบคุมอีเมลธุรกิจมีระบบความปลอดภัยสูงนะคะเช่นการเข้ารหัสการกรองสแปมการยืนยันตัวตนช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการปลอมแปลงอีเมลนะคะองค์กรสามารถกำหนด permission หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ควบคุมการใช้งานอีเมลของพนักงานได้ความสำคัญข้อต่อไปก็คือมีฟีเจอร์และการทำงานร่วมกันกับเครื่องมืออื่นๆนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้พูดไปแล้วว่าในตอนนี้นะคะ Digital Indian Technology Digital เพื่อการจัดการธุรกิจเนี่ยอาจารย์กุ้งจะหลักๆเนี่ยจะพาใช้ของค่าย Google นะคะเพราะว่ามีฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกันนะคะกับอีเมล Gmail นะคะเช่นcalendar นะคะหรือกระทั่งประชุมออนไลน์แชร์ไฟล์การจัดการงานตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงหลายๆฟีเจอร์นะคะที่อยู่ภายใต้ค่ายของ Google เนี่ยทำให้ส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะความสำคัญข้อที่6การสื่อสารที่หลากหลายและตรงเป้าหมายการใช้อีเมลในการแจ้งข้อมูลขออนุมัตินะคะตอบข้อซักถามส่งข้อเสนอหรือสรุปข้อตกลงต่างๆได้อย่างเป็นทางการตรงนี้ก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นเลยนะคะเราต้องการอะไรเราก็แจ้งไปทางอีเมลนะคะเราจะสอบถามอะไรเราก็แจ้งไปทางอีเมลนะคะก็คือจะตรงเป้าหมายเลยเพราะว่าผู้รับปลายทางก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยการสื่อสารด้วยอีเมลทางธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อความเป็นมืออาชีพบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในยุคดิจิทัลทีนี้ประเภทของอีเมลนะคะซึ่งยังไม่ได้ระบุว่ามีค่ายใดบ้างนะคะซึ่งอีเมลที่นิยมใช้กันนะคะก็มีหลายค่ายแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะค่ายของอีเมลเนี่ยเรามารู้จักประเภทอีเมลก่อนนะคะว่าที่เขาส่งหากันเนี่ยจากคนหนึ่งจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างหนึ่งก็คืออีเมลส่วนตัวนะคะก็คือใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะเช่นเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานในองค์กรถ้าเพื่อนร่วมงานในองค์กรเนี่ยอาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่าให้ใช้อีเมลในองค์กรในการสื่อสารในเรื่องของการทำงานนะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะก็คือต้องใช้อีเมลของหน่วยงานแต่ทีนี้อีเมลส่วนตัวเนี่ยใช้สื่อสารระหว่างเพื่อนเก่านะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนะคะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ช่องทางอื่นๆในการสื่อสารได้นะคะหรือใครจะใช้อีเมลก็ได้นะคะสื่อสารกับเพื่อนสื่อสารกับครอบครัวนะคะหรือเรื่องส่วนตัวทั่วไปตรงนี้เราใช้อีเมลส่วนตัวได้ลักษณะภาษาจะไม่เป็นทางการนะคะก็คือต้องการจะสื่อสารว่าอะไรเราก็สามารถพิมพ์ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งไม่เป็นแพทเทิร์น2อีเมลทางธุรกิจหรือว่าอีเมลงานใช้ในงานหรือธุรกิจเช่นการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารนะคะมีรูปแบบและภาษาที่เป็นทางการนะคะมีแพทเทิร์นรูปแบบหมายความว่าเรื่องอะไรที่เราจะสื่อสารด้วยเรียนใครก็คือเราต้องการจะสื่อสารกับใครนะคะแล้วก็มีข้อความเนื้อหาของ
อีเมลแล้วก็คำลงท้ายนะคะช่องทางการติดต่อนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบของการศึกษาการสื่อสารที่เป็นทางการนะคะ3อีเมลธุรกรรมอีเมลที่ถูกส่งโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นอีเมลยืนยันการสั่งซื้อการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะการแจ้งเตือนสถานะบัญชีหรือใบเสร็จ

ับเงินนะคะผู้รับคาดหวังจะได้รับอีเมลนี้เพื่อดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์นะคะปัจจุบันจะเห็นได้เยอะมากเลยนะคะเช่นสั่งซื้อหนังสือนะคะทางช่องทางออนไลน์นะคะเมื่อเราทำการชำระค่าหนังสือหรือว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วนะคะเราก็จะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อนะคะหรือกระทั่งตัวเราจำรหัส user password ไม่ได้นะคะเราต้องการจะ reset นะคะก็คือตั้งรหัสใหม่เนี่ยก็จะมีการแจ้งมาทางอีเมลหรือว่าการแจ้งเตือนสถานะการเข้าใช้งานบัญชีธนาคารนะคะปัจจุบันก็จะมีการแจ้งเตือนหรือว่าการส่งใบเสร็จค่าไฟนะคะค่าน้ำใบเสร็จต่างๆเนี่ยทางอีเมลนะคะปัจจุบันก็จะเห็นการใช้งานในรูปแบบเหล่านี้นะคะค่อนข้างมากทีเดียวประเภทของอีเมลประเภทที่4อีเมลการตลาดนะคะเพื่อใช้ส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นอีเมลโปรโมชั่นนะคะอีเมลแนะนำสินค้าใหม่อีเมลข่าวสารนะคะตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเคยได้รับอีเมลการตลาดนะคะปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากๆนะคะถ้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอีเมลทางการตลาดเนี่ยมารบกวนนะคะความเป็นส่วนบุคคลเราไม่ต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะสมมุติว่าเราเผลอไปกดรับข้อมูลข่าวสารนะแล้ววันหนึ่งเราไม่ต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้นะคะก็เราก็จะไม่ได้รับอีเมลที่แจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะประเภทอีเมลนะคะ5อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนะคะใช้เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือว่าการประชุมเวิร์กช็อปต่างๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าในค่ายของ Google เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกับ Google Calendar นะคะพร้อมกับร่วมกับ Microsoft Teams ขออภัยค่ะร่วมกับ Google Meet นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ6อีเมลสอบถามนะคะขอความคิดเห็นนะคะส่งเพื่อขอความคิดเห็นประเมินความพึงพอใจหรือว่าเก็บข้อมูลจากลูกค้านะคะตรงนี้ก็ใช้นะคะเป็นประเภทนะคะที่นิยมใช้เช่นเดียวกันประเภทที่7นะคะอีเมลแจ้งเตือนอัปเดตนะคะแจ้งข่าวสารหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นการอัปเดตระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆนะคะเช่นใครสมัครสมาชิกอะไรไว้นะคะเช่นสมัครสมาชิกของYouTube ไว้สมัครสมาชิกของการดูหนังนะคะรายเดือนนะคะหรือสมัครสมาชิกของChatGPT AI ต่างๆเนี่ยเมื่อใกล้หมดอายุแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ชำระเงินนะคะยกตัวอย่างนะคะประเภทที่8อีเมลตอบรับยืนยันนะคะอีเมลตอบกลับอัตโนมัติหลังจากดำเนินการสำเร็จนะคะเช่นยืนยันการสมัครสมาชิกนะคะยืนยันการสั่งซื้อเป็นต้นสรุปอีเมลสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักด้วยกันก็คือ1อีเมลธุรกรรมหรือว่าอีเมลระบบนะคะส่งเพื่อแจ้งเตือนยืนยันการสั่งซื้อนะคะรีเซ็ตรหัสผ่าน2อีเมลการตลาดนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์เช่นโปรโมชั่นข่าวสารนะคะเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางธุรกิจและยังมีการแบ่งย่อยตามวัตถุประสงค์อีกนะคะเช่นอีเมลส่วนตัวอีเมลธุรกิจอีเมลสอบถามอีเมลแจ้งเตือนนะคะก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าจุดเด่นของแต่ละประเภทของอีเมลมีอะไรบ้างนะคะ1อีเมลต้อนรับจุดเด่นคือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะแล้วก็แนะนำแบรนด์แล้วก็สิทธิประโยชน์กระตุ้นให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานแล้วมีส่วนร่วมกับธุรกิจทันทีนะคะ2อีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเปิดตัวนะคะสำหรับแจ้งข่าวสารสำคัญเช่นเปิดตัวสินค้าใหม่แจ้งกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของบริษัทองค์กรนะคะสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย3อีเมลเพื่อส่งเสริมการขายมีจุดเด่นเพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นส่วนลดหรือว่าข้อเสนอพิเศษอื่นๆนะคะส่งตรงถึงลูกค้าที่มีความสนใจเพิ่มโอกาสในการปิดการขายนะ

คะแล้วก็มีปุ่ม call to action นะคะที่ชัดเจนนะคะถ้าลูกค้ามีความสนใจ4อีเมลยืนยันธุรกรรมจุดเด่นคือแจ้งยืนยันการสั่งซื้อการลงทะเบียนการชำระเงินนะคะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าธุรกรรมสำเร็จมักส่งโดยอัตโนมัติและมีข้อมูลสำคัญเช่นเลขที่ออเดอร์นะคะรายละเอียดสินค้าประเภทที่5นะคะอีเมลข่าวสารจุดเด่นคือส่งข้อมูลข่าวสารบทความที่เป็นประโยชน์นะคะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าไม่เน้นการขายตรงนะคะแต่เน้นการสร้างแบรนด์แล้วก็ความจงรักภักดีนะคะการจดจำในแบรนด์สินค้านะคะเผื่อระยะเวลานานๆลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการหรือไม่ได้มาซื้อสินค้านะคะถ้าเขาได้รับอีเมลเนี่ยเขาก็จะจดจำได้แล้วก็ไปซื้อนะคะหรือไปใช้บริการซ้ำๆนะคะ6อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจุดเด่นคือเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาหรือเวิร์กช็อปสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประเภทที่7นะคะจุดเด่นอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะรีมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าแจ้งเตือนจุดเด่นคือเตือนลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าตรงนี้ถ้าบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้รับนะคะจะมีอาจารย์กุ้งเคยได้รับครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจะไปกดเพื่อจะไปสมัครสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราไม่ต้องการจะสมัครสอบหัวข้อนี้แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะคะว่าให้ทำธุรกรรมให้เสร็จอ๋อในส่วนนี้นะคะถ้าใครเคยใช้นะคะ TikTok Shop เนี่ยท่านก็จะเห็นในส่วนของการแจ้งเตือนในการทำธุรกรรมให้สำเร็จนะคะเผื่อจะเป็นการเตือนนะคะเผื่อลูกค้าลืมหรือว่ายังทำธุรกรรมไม่สำเร็จนะคะกระตุ้นให้กลับมาทำธุรกรรมหรือว่ามีส่วนร่วมกับธุรกิจอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้ก็คืออีเมลรีมาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนแปดอีเมลสำรวจนะคะขอความคิดเห็นในเรื่องของการเซอร์เวย์ฟีดแบคนะคะจุดเด่นขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้าบริการและประสบการณ์ของลูกค้า9อีเมลรางวัลสิทธิพิเศษจุดเด่นคือแจ้งสิทธิพิเศษบัตรกำนันหรือของขวัญของรางวัลสำหรับลูกค้าประจำนะคะสร้างความพักดีแล้วก็ต้นการซื้อซ้ำรวมถึงอีเมล Happy Birthday สำหรับลูกค้าประจำลูกค้าที่เป็นสมาชิกลูกค้า VIP นะคะ10อีเมลกรณีศึกษารีวิวจุดเด่นคือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะหรือว่าความสำเร็จของลูกค้าสร้างความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าการตั้งค่าและการจัดการอีเมลนะคะในค่าย Gmail สำหรับธุรกิจคือในวันนี้อีเมลเนี่ยที่เราเห็นแล้วก็มีการใช้งานกันอยู่ในลักษณะที่เป็นฟรีเมลนะคะฟรีเมลก็คือไม่ใช่ Gmail ขององค์กรนะคะถ้า Gmail ขององค์กรเนี่ยหน่วยงานที่เป็นองค์กรเนี่ยก็จะทำการแผนก IT นะคะก็จะทำการเซตแล้วก็ตั้งค่าเจนให้เจนเนเรตก็คือสร้างให้พนักงานที่เป็นพนักงานใหม่ในตำแหน่งนั้นๆ นะคะได้ใช้หรือว่าในองค์กรที่เป็นสถานศึกษานะคะนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์เนี่ยก็จะได้รับอีเมลนะคะของสถานศึกษานะคะซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าวันนึงนะคะพนักงานลาออกจากองค์กรนะคะหรือว่านักศึกษาเรียนจบจากหน่วยงานนะคะสถาบันการศึกษาแล้วนะคะอีเมลที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็จะถูกปิดแอคเคาท์ไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปสร้างให้กับนักศึกษาคนใหม่หรือว่าพนักงานคนใหม่นะคะขั้นตอนการสร้าง Gmail นะคะสำหรับธุรกิจนะอันนี้สำหรับธุรกิจนะคะ1ก็คือสมัครใช้งาน Google Workspace นะคะก็คือไปที่เว็บไซต์ Google Workspace แล้วก็เลือกแพ็คเกจนะคะที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เราทำนะคะตรงนี้สำหรับธุรกิจเนาะ2เลือกหรือซื้อโดเมนธุรกิจนะคะหากมีโดเมนอยู่แล้วนะคะเช่นชื่อองค์กรนะหรือถ้าเป็นสถาบันการศึกษาของอาจารย์กุ้งก็คือ@
assignrmutto.ac.th นะคะก็ใช้โดเมนนั้นได้หากยังไม่มีสามารถซื้อโดเมนใหม่ผ่าน Google ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็มีการกำหนดบัญชีหลักสร้างบัญชีพนักงานแต่ละคนนะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนของ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะซึ่งแผนก IT เนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะแต่อาจารย์กุ้งจะพาสมัครใช้งานในส่วนของ Gmail ที่เป็น Gmail ส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วเราก็จะฝึกตั้งค่านะคะตั้งค่าที่มากกว่าการใช้งานในเบื้องต้นนะคะฝึกในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เป็นทางการตรงนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้นักเรียนนักศึกษาเนาะที่เป็นจบมาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการสมัครงานอาจจะใช้ข้อความอย่างไรหรือกระทั่งอีเมลไปหาอาจารย์นะคะเช่นลาป่วยลากิจหรือว่าแจ้งข้อมูลนะคะกับอาจารย์เนี่ยเราควรจะใช้แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบในเรื่องของการสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการเนี่ยอย่างไรนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการฝึกนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะคะหรือว่ากำลังจะดูไปพร้อมๆกันในตอนนี้ถ้าท่านมีประสบการณ์แล้วนะคะก็สามารถทบทวนได้ว่าในส่วนไหนเนี่ยที่เรายังลืมไปนะคะแต่ถ้าท่านใดทำงานมาเป็นจบการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทำงานแล้วนะคะในองค์กรเนี่ยก็จะรู้ในเรื่องของแพทเทิร์นรูปแบบในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เป็นทางการเนาะก็จะมีเรียนมีเรื่องก่อนเรื่องก็คือหัวข้อที่จะโชว์เนาะว่าหัวข้ออะไรเรียนคือเรียนใครแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าผู้รับเนี่ยเป็นใครนะคะกลัวจะบอกตำแหน่งผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็บอกเนื้อหานะคะลงท้ายการแนบไฟล์การตั้งชื่อไฟล์ต่างๆนานาตรงเนี้ยมีความสำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในส่วนของการทำงานหรือว่าการสื่อสารจาก Gmail ส่วนตัวเนี่ยไปยังผู้รับปลายทางนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นทางการการตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะด้วย Google Workspace ช่วยให้มีอีเมลภายใต้โดเมนที่บริษัทมีนะคะที่บริษัทมีแล้วก็จะมีความปลอดภัยมีความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการง่ายเหมาะสำหรับทุกองค์กรแล้วก็สามารถขยายฟีเจอร์ได้ตามที่ต้องการนะคะสไลด์นี้สำหรับธุรกิจนะคะก็คือมีขั้นตอนเรารู้คร่าวๆเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของมาแรกเนาะอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วแต่เวิร์กช็อปนะคะก็คือจะพาสมัครการใช้งาน Gmail นะคะสำหรับส่วนตัวแต่ว่าขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเหมือนกันถ้าเราใช้งานใน Gmail ส่วนตัวได้เวลาเราไปทำงานเนี่ยแพทเทิร์นรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อาจารย์กุ้งจะฝึกนะคะให้ทุกคนมีทักษะสามารถใช้งาน Gmail สำหรับธุรกิจหรือว่าสามารถใช้งาน Gmail สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปนะคะสมัครใช้งาน Gmail เลยนะ Gmail ส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปใช้ Gmail องค์กรนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปเจเนเรตได้นะคะตรงนั้นต้องเป็นสิทธิ์ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการสร้าง User Account ขึ้นมาสำหรับพนักงานแต่ว่าถ้าเราใช้งาน Gmail ส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถสมัครได้เลยนอกจาก Gmail แล้วนะคะจะมีอีเมลของอะไรอีกเช่น Hotmail นะคะหลายๆท่านเคยได้ยินชื่อนะคะมี Gmail Hotmail Yahoo นะคะที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเยอะๆเลยนะคะก็คือของค่าย Gmail นะคะถ้าต่างประเทศก็คือแล้วแต่ความนิยมนะคะบางประเทศอาจจะนิยม Yahoo ก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานนะคะเราจะไปเวิร์กช็อปนะคะสมัครใช้งาน Gmail ก่อนอื่นทุกท่านเข้าไปที่ Google นะคะ Googleเพราะว่า Gmail เป็นของค่าย Google เนาะเราก็เข้าไปที่ Google ก่อนนะคะเข้าไปที่ Google เราก็จะพิมพ์ google.com นะคะตรงนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter 1ครั้งเราก็จะเห็นโลโก้ Google นะคะเด่นอยู่ที่บริเวณกลางหน้าจอนะคะ
เสร็จแล้วนะด้านบนขวามือนะคะจะมี Gmail ค้นรูปเข้าสู่ระบบนะคะกรณีที่เรายังไม่มีเลยนะคะตรงนี้คือจะพาสมัครเนาะเราก็คลิกที่เข้าสู่ระบบหรือถ้าท่านใดมีแล้วนะคะก็ใช้ Gmail เดิมนะคะ Gmail ส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกตั้งค่านะคะในตอนต่อๆไปนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะคลิกเข้าสู่ระบบนะคะคลิกเข้าสู่ระบบคลิกเลือกบันคลิกเลือกสร้างบัญชีนะคะถ้าเกิดหน้าจอเหมือนของอาจารย์กุ้งนะเรายังไม่มีเลยนะคะเราก็ต้องสร้างบัญชีขึ้นมาก่อนถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นภาษาไทยทำยังไงเราเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้คลิกที่ดรอปดาวปุ๊บอยากได้ภาษาอะไรเราเลือกภาษานั้นๆเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แบบนี้เราก็คลิกที่ภาษาแล้วเราก็เลือกไทยเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเกือบล่างเลยคลิกไทยนะคะแป๊บหนึ่งตัวหน้าจอนะคะก็จะรีเฟรชนะคะเป็นภาษาไทยทีนี้เรายังไม่มีเราก็คลิกที่สร้างบัญชีนะคะสร้างบัญชีมีคำถาม3ข้อนะคะให้เลือกสร้างสำหรับใช้งานส่วนตัวหรือว่าสร้างให้บุตรหลานนะคะหรือว่าสร้างสำหรับธุรกิจเนี่ยเห็นไหมแบบที่อาจารย์คุ้งได้พูดเรื่องอีเมลสำหรับธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราเนี่ยจะสร้างใช้ส่วนตัวเนาะเราก็มาคลิกที่ใช้งานส่วนตัวเราก็ใส่ข้อมูลไปแต่อาจารย์กุ้งเคยสมัครแล้วเดี๋ยวลองสมัครอีกรอบไม่บังคับนามสกุลด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวลองไม่ใส่เนาะสมมุติว่าลองไม่ใส่ไม่บังคับตอนนี้เขาอัปเดตเป็นไม่บังคับนะคะเสร็จแล้วลองถัดไปเลือกวันเดือนปีเกิดนะคะใส่ไปเลยเลือกเพศตอนนี้มีเพศให้เลือก4รูปแบบนะคะเพศหญิงเพศชายไม่ต้องการตอบกำหนดเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะก็จะมีแค่2เพศนะคะนี่ก็เลือกลองเลือกโปรดป้อนวันที่ถูกต้องแป๊บนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นต้องใส่เป็นคสนะคะคสถ้าใส่เป็นพสก็จะไม่ผ่านเนาะเหมือนที่ตะกี้ทุกท่านเห็นตัวอย่างแล้วมาถึงหน้านี้นะคะชื่อผู้ใช้ต้องเป็นตัวอักษรตัวเลขและจุดนะคะตัวเทสก่อนว่าภาษาไทยได้ไหมไม่แนะนำให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นภาษาไทยนะคะเผื่อเราสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะคะหลักๆเนี่ยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเนาะทีนี้แต่อาจารย์จะขอทดสอบเฉยๆนะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้ใช้ภาษาไทยได้ไหมกดถัดไปไม่ได้นะคะอาจารย์กุ้งเทสให้ดูแล้วขออภัยอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะจ๊ะตัวเลขผสมได้แล้วก็สัญลักษณ์จุดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการสมัครใช้งานอีเมลนะคะเราคือวันนี้คืออาจารย์กุ้งเนี่ยอยู่กับนักศึกษามานานเนาะเราก็จะเห็นแล้วตัวเองตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเราก็จะสมัครโดยไม่ได้คิดถึงอนาคตหมายความว่าเราก็จะพิมพ์อะไรง่ายๆอะค่ะง่ายๆที่เราแบบจำได้อย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะคำถามคือชื่อเล่นเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการไหมเช่นสมัครงานหรือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะโดยที่เราใช้งานอีเมล Gmail ส่วนตัวของเราเนี่ยคำตอบคือไม่เหมาะสมนะคะเราที่เหมาะสมเนี่ยคือใช้ชื่อนะคะแล้วก็นามสกุลนามสกุลไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้อาจจะยาวไปนามสกุลอาจจะ2ตัว3ตัวก็ได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นชื่อดอทแล้วก็นามสกุล2หรือ3ตัวนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษถ้าเราบอกว่ากลัวผู้รับไม่รู้ว่าเป็นเราแท้ๆงั้นก็พิมพ์หมดได้นะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใช้ถ้าใครชื่อนามสกุลยาวมากๆเนี่ยถ้าเวลาเราให้อีเมลนะคะบุคคลอื่นไปเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดได้หรือแจ้งอีเมลแอคเคาท์เนี่ย
ทางโทรศัพท์นะอาจจะเกิดการผิดพลาดในตอนขณะการแจ้งได้เพราะฉะนั้นถ้านามสกุลของท่านยาวมากๆเนี่ยใช้2หรือ3ตัวอักษรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ให้ครบแบบยาวมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยอาจจะทำให้การสื่อสารตอนบอก account อะค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พิมพ์แจ้งทาง LINE ใช่ไหมคะเราคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วเราบอกปลายทางตกไปอะค่ะอาจจะเกิดการผิดพลาดตอนระหว่างการจดตรงนี้ก็ได้ตอนนั้นจะทำให้เกิดปัญหาก็คือเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการนะคะถ้ายาวมากๆย่อได้ชื่อแนะนำให้ใช้ชื่อเต็มนะคะไม่ต้องย่อชื่อนะคะแต่นามสกุลย่อได้นะคะจะใช้2หรือ3ตัวอักษรก็ได้เสร็จแล้วกดถัดไปมีผู้ใช้แล้วนะคะถ้ากรณีมีผู้ใช้แล้วเราแก้ไขปัญหาได้ยังไงเราก็พยายามมีพุงอันนี้ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าจันกุ้งโอ้มีผู้ใช้แล้วกีดล่างได้ไหมเหมือนตะกี้แจ้งว่าไม่ได้แต่ขอเทสก่อนนะคะไม่ได้นะคะใช้จุดได้อย่างเดียวทริปเปิลวันเอ็มได้ไหมมีแล้วนะคะทำไมมีหมดเลย PUENG อ่ะผ่านนะคะถ้าเกิดใครดูอยู่ถ้าสิ่งที่เราคิดตอนแรกเราตั้งใจจะใช้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ได้ก็คือมีคนใช้ไปแล้วก็จะใช้ซ้ำไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ปรับแก้นะคะแบบที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ทีนี้การปรับแก้เนี่ยก็คือคำแนะนำนะคะนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยลองจริงๆไม่น่าซ้ำนะคะว่าชื่อนามสกุลเราภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยสมัครไว้นะคะก็ไม่น่าจะซ้ำกันได้เพราะว่าชื่อนามสกุลเหมือนกันเป๊ะเลยในประเทศไทยหรือในโลกนี้โอกาสเป็นไปได้มันก็จะไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้หรือเราอาจจะสมัครไว้นานแล้วแล้วเราลืมแล้วเราใช้ชื่อนามสกุลเดิมซ้ำไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆลดนามสกุลเนาะลดเพิ่มปรับขยับนะคะแบบที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านนะคะการตั้งรหัสผ่านดูคำแนะนำนะคะสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมมีตัวอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์นะคะแล้วก็ยืนยันก็คือทำซ้ำอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วกดถ้าต้องการจะดูรหัสผ่านที่เรากรอกไปแล้วก็ติ๊กที่แสดงรหัสผ่านตรงนี้นะคะก็จะเห็นสิ่งที่เรากรอกเข้าไปเสร็จแล้วกดถัดไปที่อยู่อีเมลสำรองนะคะนี้เป็นอีเมลส่วนตัวที่อาจารย์กุ้งใช้ประจำนะคะkemi01@gmail.com นะคะจะถ้าใครไม่มีสมมติว่านี้เป็น Gmail แรกเลยนะคะในชีวิตเนี่ยเราก็กดข้ามได้นะคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งมีก็คือจะใส่ Gmail สำรองไปกดถัดไปตัวอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือเขาให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีใช่ไหมคะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเนาะอาจารย์กุ้งไม่ได้กรอกนามสกุลใช่ไหมคะคือเราต้องการจะดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเราควรกรอกให้ครบนะคะแต่พอดีเห็นข้อความว่าอะไรนะเว้นได้หรือไม่กรอกได้ใช่ไหมคะผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะคะถ้าทุกท่านเห็นเนาะแบบทุกท่านบอกว่าอยากให้โชว์นามสกุลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสมัครก็กรอกให้ครบนะคะกรอกให้ครบตรงนี้เป็นบัญชี account นะคะ gmail ของอาจารย์กุ้งก็คือทิพวรรณ.mepheung นะคะ @gmail.com นะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะเป็นการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้อ่านนิดหน่อยนะคะอ่านไม่ใช่อ่านนิดหน่อยลองอ่านนะคะอ่านดูข้อมูลตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ Google แจ้งกับเรานะคะเสร็จแล้วเรากดเมื่อท่านอ่านนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มีข้างล่างตรงนี้อีกนะคะเราไม่ต้องการอะไรเราก็ติ๊กนะคะตามที่เราต้องการเสร็จแล้วติ๊กที่ฉันยอมรับนะคะตรงนี้ล็อกอินเข้ามาหรือยังล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้านบนขวามือเนี่ยเป็นรูปaccount นะคะตรงนี้เราจะไปดำเนินการตั้งค่าในเบื้องต้นนะคะการใช้อีเมลนะคะอีเมลไม่ว่าจะใครใดก็ตามนะคะเพื่อบ่งบอก
ถึงตัวตนของเราเนี่ยควรจะใช้รูปภาพโปรไฟล์นะคะเป็นรูปของเรานะคะผู้ที่รับปลายทางเนี่ยจะได้รู้นะคะว่ากำลังสื่อสารกับใครอยู่ทีนี้พอขั้นตอนแรกที่เราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรง Account นะคะบัญชี Google เนี่ยก็จะยังไม่มีรูปนะคะเราก็ไปใส่รูปก่อนเลยในเบื้องต้นนะคะ1ก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปบัญชี Google นะคะก็จะมีข้อความสวัสดีคุณทิพวรรณถ้ามีนามสกุลด้วยก็จะเป็นสวัสดีคุณทิพวรรณมีผึ้งนะคะก่อนอื่นเราใส่รูปภาพก่อนนะคะเราก็ที่รูปกล้องก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วคลิก

ที่เพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นภาพกับจากคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องเตรียมรูปไว้ก่อนนะภาพก็คือเป็นภาพของGoogle นะคะที่เขามีให้นะคะเราเลือกจากคอมพิวเตอร์เนาะเราจะถ่ายใหม่ก็ได้หมายความว่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีกล้องหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีกล้องนะคะตรงนี้ก็คือถ่ายใหม่เนาะแต่ถ้าเรามีภาพเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพนะสมมติอาจารย์กุ้งใช้ภาพนี้นะคะเราก็คลิกที่ภาพที่เราเตรียมไว้กดถัดไปจะหมุนก็ได้นะคะตรงนี้จะย่อจะขยายอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยปรับให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะเสร็จแล้วคลิกที่บันทึกเป็นรูปโปรไฟล์ตอนนี้นะคะแอคเคาท์ของเราก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราเลือกแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะก็มาคลิกที่รูปดินสอเนาะแล้วก็เลือกอะไรทวนอีกทีนึงเลือกจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปเลือกภาพใหม่นะคะตรงนี้เป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะหรือต้องการจะนำรูปออกก็คือคลิกที่นำออกนะคะรูปโปรไฟล์รูปนี้ถ้าสังเกตสัญลักษณ์เป็นรูปโลกนะคะก็คือเผยแพร่แก่ทุกคนแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ทุกคนเห็นรูปโปรไฟล์ของเราเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกคนที่คุณโต้ตอบด้วยนะคะตรงนี้ก็จะโชว์เฉพาะคนที่เราโต้ตอบด้วยนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือกเป็นค่าเริ่มต้นที่เขาให้นะคะก็คือปรากฏแก่ทุกคนนะคะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะคลิกที่3จุดนะคะจะมีรูปโปรไฟล์ในอดีตการตั้งค่าวันเกิดนะคะความช่วยเหลือส่งความคิดเห็นเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะคะฟีเจอร์ที่มีมาใหม่นะคะว่าให้เราใช้งานอะไรได้บ้างนะเช่นการตั้งค่าวันเกิดบอกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นวันเกิดของคุณต้องการให้ทุกคนรู้ไหมในเช่นผู้รับอีเมลทีนี้ถ้าอีเมล Gmail ส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าเราใช้ในการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะเช่นสมัครงานหรือว่าส่งหาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าให้ทุกคนรู้วันเกิดของเรานะคะตรงนี้เราก็บอกไม่เป็นได้ขอบคุณมีอะไรอีกรูปโปรไฟล์ในอดีตตั้งค่าวันเกิดขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่ซัพพอร์ตตรงนี้เวลาเราติดอะไรนะคะทำอะไรไม่ได้เราก็เข้ามาดูคำแนะนำนะคะที่ทาง Google นะคะเตรียมไว้ให้เรานะคะตรงนี้ส่งความคิดเห็นนะคะด้านขวาคือส่งความคิดเห็นไปที่ Google นะคะความคิดเห็นเช่นมีปัญหาการใช้งานอะไรนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะเราสามารถพิมพ์บอกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จับภาพในส่วนที่เป็นปัญหานะคะจะเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขนะคะโดยทีมของ Google เนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้แล้วก็ติ๊กส่งนะคะถ้ากรณีเราต้องการจะสื่อสารหรือว่าข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยไปยัง Google นะคะก็ใช้ส่วนนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการส่งเราก็ปิดคลิกกากบาทนะคะตอนนี้ก็คลิกกากบาทเลยปิดนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ทีละส่วนนะคะพาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วนะคะตรงนี้ลองคลิกที่การจัดการบัญชี Google จัดการบัญชี Google นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าแรกนะคะหน้าแรกเหมือนตัวอย่างที่เห็นเลยนะคะตรงไหนเราไม่ต้องการใช้งานเราสามารถคลิกกากบาทได้นะคะเมนูที่2ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนที่กรอกไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราสามารถมาทำการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงเช่นจะมาเพิ่มนามสกุลให้สมบูรณ์นะคะไม่งั้นจะดูไม่ครบถ้วนนะคะเราก็เข้ามาเพิ่มได้ชื่อเล่นจะใส่ชื่อเล่นไหมใครเห็นชื่อเล่นของคุณตรงนี้เราก็มาตั้งค่าไว้ทุกคนเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วเรากดแบ็กนะคะที่รูปลูกศรนะคะเพื่อกลับไป
ตอนนี้อยู่ที่เมนูข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะรูปโปรไฟล์เปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเปลี่ยนได้หลายที่นะคะหลายวิธีชื่อนะคะจันกุ้งเพิ่มนามสกุลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันเกิดนะคะเปลี่ยนได้ไหมจริงๆวันเกิดวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะใส่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็คลิกเข้าไปอ๋อตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นการแจ้งให้ทุกคนเห็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเราคำแนะนำเนาะมาไม่ต้องให้เห็นนะคะก็คือให้เราเห็นคนเดียวก็พอเพราะว่าเราใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะเพศเปลี่ยนเพศได้ไหมแสดงว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะแสดงว่าตั้งค่าตอนแรกไว้ยังไงก็ต้องเลือกตามนั้นเลยเพศเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ให้ทุกคนเห็นไหมนะคะไม่ต้องให้ทุกคนเห็นก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีรูปแล้วเนาะข้อมูลการติดต่อนะคะข้อมูลการติดต่อตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปยืนยันตะกี้อาจารย์กุ้งใส่ Gmail สำรองนะคะก็คือตัวนี้เนาะ kmi01@gmail.com เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องไปที่อีเมล kmi01@gmail.com เนี่ยเพื่อไปทำการคลิกยืนยันนะคะอีเมลที่จะใช้ในการติดต่อก็คืออีเมลนี้นะคะทิพวรรณ @mipheung นะคะ @gmail.com นะคะทีนี้เราเข้ามาเช็คแล้วเราก็กดกลับมานะคะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไหมนะคะถ้าต้องการเพิ่มเราก็คลิกแล้วก็ไปใส่ตรงนี้เพิ่มเลยยังไม่มีเดี๋ยวก่อนนะให้คลิกนะคะให้คลิกตรงนี้นะให้เป็นสัญลักษณ์รูปมือก่อนนะคะถ้าเป็นรูปลูกศรจะไม่ขึ้นนะคะให้เป็นสัญลักษณ์รูปมือแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ทีนี้ประเทศไทยนะคะจะนำด้วย066ก็คือ066เนี่ยแทนด้วยเลข0ใช่ไหมคะเราก็ตัด0เอาไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ใส่หมายเลขอื่นๆยกตัวอย่างนะคะจะไม่มีเลข0อยู่ข้างหน้านะคะแล้วเราก็กดถัดไปอันนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่างนะคะขออนุญาตปิดนะเสร็จแล้วเรากดแบ็คนะคะถอยกลับมีอะไรอีกอันนี้ตั้งค่าเบอร์โทรนะใครจะใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะที่อยู่นะคะถ้าเป็นอีเมลสำหรับผู้ประกอบการเนาะควรแนะนำให้ใส่สำหรับการยืนยันการมีตัวตนนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะอะไรที่กรอกได้เพื่อใช้ในการทำธุรกิจนะคะเราก็กรอกเข้าไปเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนาะแต่ถ้าเป็นใช้งานทั่วไปนะคะเรากรอกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องกรอกทุกอย่างนะคะถ้าตรงไหนที่เราไม่กรอกได้นะคะสำหรับใช้งานส่วนตัวนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกนะคะวันนี้ในตอนที่1นะคะในตอนที่1ในหัวข้อการตั้งค่านะคะแล้วก็การใช้งานการตั้งค่าและการจัดการ Gmail นะคะสำหรับธุรกิจนะคะก็ได้พาทุกท่านนะคะลองสมัครใช้งานแล้วก็ใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2นะคะเราจะไปเจอกันในหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4

ื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการย่อคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผิดพันธุ์สมุนไพรเพื่อความงามค่ะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: พัชรินทร์เหมือนกันค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่9นะคะนะเราก็จะมาทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับมะขามกันนะคะซึ่งมะขามเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารทานก็ได้เนาะนะคะทำผิดพันธุ์ความงามก็ได้ซึ่งในวงการของความงามเนี่ยมะขามมีบทบาทสำคัญมากนะคะนะอย่างการประกวดนางงามก็ใช้มะขามขัดผิวท
1: ุ
0: กวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะนะแล้วก็ตามสปาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปาในระดับไหนจนถึงระดับไฮโซเนี่ยมะขามก็ยังมีบทบาทนะคะนะเพราะนั้นแต่วันนี้เราจะเอาผิดพันธุ์ที่คนนิยมใช้แล้วก็ทำง่ายแล้วก็ใช้ได้ผลแล้วก็ปัจจุบันนี้ในท้องตลาดก็ยังมีขายนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะนำมาทำเองเพื่อจะได้ประหยัดนะคะนะเพราะนั้นเนี่ย
1: เป็นวัตถุดิบที่หาง่าย
0: เป็นวัตถุดิบที่หาง่าย
1: ก็คือมีอยู่ทั่วไปมีแทบทุกจังหวัด
0: ใช่ใช่เดินออกนอกบ้านไปตลาดสดก็เจอในห้างก็มีนะมะขามเปียกเนี่ยตอนนี้เข้าห้างแล้วนะคะมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ได้หยิบตัวผิดพันธุ์2ชนิดนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่า1ครีมมาสก์หน้ามะขามหรือที่เราเรียกกันว่าครีมมะขามครีมมะขามกันนั่นแหละนะที่ว่ามีสถาบันที่โด่งดังหลายแห่งทำออกมาขายในท้องตลาดนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะดิฉันก็ใช้อยู่นะคะครีมมะขามนะคะใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะคะนะหลังจากทำครีมมะขามแล้วนะคะเราก็จะเป็นเกลือขัดผิวมะขาม
1: ก็คือเอาเนื้อมะขามที่เราจะกวนวันนี้ค
0: ่ะ
1: ก็คือไปผสมกับเกลือแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง
0: อีกตัวหนึ่งขึ้นมาทันที
1: ใช่
0: ใช่เกลือก็ไม่ใช่เกลือที่ไหนก็เกลือในบ้านนั่นแหละเกลือที่เราเอามาปรุงอาหารทั่วๆไปนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สูตรวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ง่ายวัตถุดิบก็หาง่ายนะคะนอกจากนั้นนะคะอุปกรณ์นะคะที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายมีอยู่ในครัวเรือนแล้วก็ถึงจะมีเพิ่มเครื่องมาบ้างอย่างตัวเนี้ยก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์จิ๋มเนี่ยช่วยแนะนำวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต่อด้วยการทำความสะอาดอุปกรณ์ในก่อนทำเลยนะคะนะคะ
1: อย่างที่เราจะทำกันวันนี้นะคะคือเป็นครีมมะขามเราจะใช้วิธีการกวนเอาเนื้อมะขามอะค่
0: ะ
1: เพื่อความร้อนมันจะได้ช่วยให้เนื้อมะขามได้ความดีคือวัตถุอุปกรณ์ก็คือไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะมาคือกะละมังอันนี้ก็คือเป็นกะละมังสเตเลสนะคะคือมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะแล้วอย่างต่อมาก็คือเป็นตะแกรงร่
0: อ
1: นเพื่อที่เราวันนี้เราจะใช้ตะแกรงร่อนในการนำเนื้อมะขามเพราะเนื้อมะขามเขาจะมีทั้งเปลือกบางครั้งเราไปซื้อมามีทั้งเปลือกมีทั้งเมล็ดเพื่อที่เราจะได้เนื้อมะขามที่สวยอะค่ะเนื้อมะขามที่สวยเราก็จะใช้ตะแกรงร่อนในช่วยให้เนื้อมะขามที่สวยงามขึ้นมานะคะ
0: ก็กองเอาพวกกากใยออกพวกเม็ดออกอะไรพวกเนี้ย
1: เขาเรียกอะไรเส้นใยของเขาออก
0: เพราะว่ามะขามเปียกบางที่นะคะก็จะมีเม็ดปนมาด้วยบางที่ก็ไม่มีเม็ดแล้วแต่นะแล้วแต่เราจะเจอแต่ลกเนี่ยมีมาแน่นอนลกมะขามเนี่ยมีติดมาแน่นอนนะคะ
1: อย่างต่อมาคือหม้อนะคะหม้อนี้ก็จะเป็นหม้อสเตเลสนะคะหม้อที่เราจะใช้ในการกวนเพื่อที่ได้เป็นเนื้อมะขามขึ้นมานะคะตัวต่อมาคืออาจจะมีในการกวนก็อาจจะเป็นไม้พาย
0: ไม้พายนะ
1: ที่เราใช้กวน
0: อันนี้ไม้พายที่เป็นซิลิโคนนะคะแต่ว่าใช้ในเรื่องของอาหารเนาะน่าทนความร้อนอันนี้นะคะ
1: ตัวต่อมาคือเป็นเตาไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือเราเลือก
0: เตาไม่เหล็ก
1: ใช่เตาไม่เหล็กก็คือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได
0: ้
1: เวลาเราใช้เราก็จะใช้ไฟเบอร์อ่อนที่สุดแต่ท่านผู้ชมมาถ้าเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราสามารถใช้เตาแก๊สได้หรือเปล่า
0: สำหรับตัวครีมมะขามเนี่ย

0: ใช้เตาแก๊สได้แต่ว่าควรจะปรับอุณหภูมิที่อ่อนๆ นิดนึงนะคะนะเพราะว่าตัวกิมมะขามันเป็นอะไรที่มันแทบจะไม่มีสารเคมีเลยในสูตรนี้มันจะเป็นธรรมชาติหมดนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันตรายก็จะน้อยนะคะใช้เตาแก๊สได้ค่ะแต่ว่าปรับอุณหภูมิที่อ่อนๆหรือว่าไม่เกินปานกลางนะคะแต่เตาถ่านเนี่ยไม่แนะนำนะคะนะแต่ถ้าต้องการความสะดวกสบายก็คือใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะได้นะคะ
1: ทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะก็คือปกติเลยเวลาเราล้างทำความสะอาดเราก็ใช้น้ำยาผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เป็นปกติเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วความทิ้งไว้ทีนี้เราจะนำมาใช้ในการทำเครื่องสำอางเราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์ค่ะ
0: ฉีดเช็ดความสะอาด
1: นะคะเช็ดไปรอบๆนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังเป็นช้อนที่เรานำมาใช้ในการทำเครื่องสำอางนะคะเราก็จะเช็ด
0: อันนี้เราสาธิตให้ดูนะคะจริงๆแล้วเราทำมาหมดแล้วนะคะ
1: เราจะใช้วิธีการเช็คเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้แต่แนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขุยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นขุยเนี่ยเวลาเขาไปสัมผัสภาชนะหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะยุ่ยมันจะไปติดในภาชนะที่เราจะไปทำเครื่องสำอาง
0: แล้วมันก็จะลงในเครื่องสำอางของเรานะคะ
1: หรือถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษทิชชู่เราก็จะใช้เป็น
0: ผ้าที่ไม่มีขนนะผ้าที่ไม่มีขนค่ะ
1: ทำความสะอาดทุกอย่างเลยนะคะที่เรานำมาใช้
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเนาะเราก็ฉีดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ระเหยไปนะคะแต่ถ้ารีบเราก็อาจจะเช็ดแต่เช็ดนี่ก็คือลักษณะให้มันเหลือหมาดๆนะคะไม่ได้เช็ดจนแห้งเนาะเพราะว่าให้มันระเหยออกไปบ้างให้มันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็จะเช็ดทั้งหมดสะอาด
0: ค่ะ
1: ไม่พายทุกอย่างนะคะที่เราจะนำมาใช้ในของการทำเครื่องสำอางนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเช็ดทำความสะอาดนะคะลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะตอนที่เราจะรัดเนื้อขาอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะอาจารย์ผ้าเขาเรียกอะไรผ้าดางที่เราจะใช้ในการบีบเอาเนื้อของเขาออกมาลบเนื้อแยกเนื้อแยกลบของเขาออกมานะคะอันนี้ก็คือซื้อได้ทั่วไป
0: ตะข่าย
1: ร้านวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
0: ตะข่ายอันนี้ที่เขาใช้ในเรื่องของก่อสร้างบ้างเรื่องของปลาบ้างนะคะอันนี้ตามร้านค้าทั่วไปก็เม็ดนึงก็อยู่ประมาณ20กว่าบาทหรือ3ก็ไม่รู้เนาะปัจจุบันนี้นะคะนะคะ
1: ก็คือมีทั่วไปได้เลยนะคะ
0: ทีนี้เราก็พอเรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะคะเราก็จะมาลงในเรื่องของสูตรแล้วนะคะทีนี้สูตรเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะนะส่วนแรกเนี่ยก่อนที่จะนำตัวมะขามมาทำเป็นครีมมะขามมาทำเป็นเกลือเนี่ยเราจะต้องแยกเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากตัวใยกากใยของมะขามก่อนนะคะออกจากเม็ดก่อนคือสูตรแรกที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คือมีมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่เราใช้100กรัมนะคะนะแล้วก็ตัวนมข้นรสจืดนะคะอันนี้เราใช้2เท่าของมะขามนะมะขาม100กรัมเราใช้นมข้นจืด200นะคะถ้าเราใช้มะขาม500กรัมเราต้องใช้นมข้นจืดเนี่ยนะคะ1ลิตรนะคะนะนมข้นจืดเนี่ยเป็นนมอะไรบ้างนมที่เขาใช้ทำเบเกอรี่ใช่นมที่เขาเอาใส่ในของหวานนะคะมีขายตามห้างทั่วไป
1: อะไรอย
0: ่
1: าง
0: นี้
1: ได
0: ้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะก็สามารถไม่ว่าจะเป็นตราอะไรก็ใช้ได้หมดยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้หมดนะคะนะมีบางคนเคยถามว่าอาจารย์ใช้นมแพะได้ไหมบางคนเขาก็ทำฟาร์มเนาะนมวัวได้ไหมนมควายได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคือได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าที่เป็นนมถือว่าเป็นนมสดนะพอออกจากเต้าเลยพวกนี้นี่เราอาจจะต้องดูแลนะคะเรื่องสารกันเสียอาจจะต้องเพิ่มปริมาณสารกันเสียมากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าสูตรเนี้ยเราใช้สารกันเสียเนี่ยอันนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราใช้สารกันเสียอยู่1% อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้นมสดอย่างนั้นเลยนะคะที่ออกมาจากเต้านมแพะนมอะไรเลยเนี่ยเราอาจจะเพิ่มสารกันเสียเป็น 1.5 ก็ได้ประมาณนั้นนะคะค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อมะขามนะคะอันนี้คือเขายังไม่ได้มีทั้งเม็ดมีทั้งเปลือกนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะบางทีมะขามใหม่มะขามเก่าอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่สีที่เราจะได้นะคะถ้าเป็นเนื้อมะขามใหม่ก็อาจจะเป็นสีแบบเขาเรียกอ่อนนอน

0: แต่ถ้าเราเป็นมะขามที่เก่าแล้วก็อาจจะสีเข้มเนื้อมะขามที่เราได้ก็อาจจะมีทำให้เนื้อมะขามของเราอะค่ะเป็นสีเข้มนะคะ
1: คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะถ้าท่านใดสนใจทำขายเนี่ยท่านต้องพยายามให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันคือผิดพันธุ์ธรรมชาตินะคะมันก็จะเป็นสีของเนื้อมะขามนั่นแหละค่ะก็คือสีออกน้ำตาลเนาะน้ำตาลแก่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีมันจะอ่อนมันจะแก่บ้างเป็นบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแหล่งของมะขาม1อันที่2คือขึ้นอยู่กับการเก็บนะคะมะขามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สีจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกค่ะนะอ่อนแก่ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าที่ฉันพูดเผื่อไว้เพราะมันมีคำถามมาม ีคำถามมาว่าอาจารย์รถนี้สีทำไมมันไม่เข้มรถนี้ทำไมสีมันเข้มถึงจะเข้มหรือไม่เข้มนะคะใช้ได้หมดแต่ต้องเป็นมะขามเปรี้ยวนะคะอะไรอะครีมมากน้ำมะขามกับตัวขัดผิวเนี่ยเราไม่เอามะขามหวานนะคะเพราะว่ามันจะมีกรดน้อยนะคะมันจะไม่ช่วยในการขัดเลยสักเท่าไหร่นะคะทีนี้จะอาจารย์จิ๋มเอาตัวเนื้อมะขามลงในภาชนะแล้วนะฮะก็เราก็เอานมลงไปนะคะ
0: นมลงไปแล้วก็ค่อยๆ
1: ค่อยๆขยำ
0: นะคะให้นมกับเนื้อมะขามนะคะเขาเข้ากันนะคะ

0: นะคะขยำนะคะให้เนื้อกับนมนะคะเนื้อของมะขามกับนมนะคะ
1: ค่อยๆขยำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการขยำเนี่ยจะทำให้เนื้อมะขามเนี่ยออกมาเยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ทำถ้าทำจริงๆเนี่ยตอนที่เราหมักมะขามแล้วเราขยำเนี่ยเราจะยังไม่ทำวันนี้นะคะเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่าการที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อมะขามละลายออกมาอยู่ในนมเนี่ยได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเรารีบทำตอนนี้เราแค่ขยำเนี่ยรีบทำตอนเนี้ยเนื้อมะขามก็จะติดอยู่ที่รกอะไรเยอะเลยค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองไปทำดูจะเห็นเลยว่าพอเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเนื้อมะขามมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็เนื้อมะขามที่อยู่ตามรกเนี่ยนะที่ติดตามรกมันก็จะออกมาหมดเลยนะคะ
0: ถ้าเกิดเราทำทิ้งไว้ก็แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราจะใช้เป็นพวกแรปอาหารปิดไว้ให้สนิทนะคะ
1: ไม่ให้แมงลงนะคะ
0: เนี่ยค่ะก็จะได้แล้วนะคะเนื้อมะขาม
1: เทลงให้หมดเลยเทลงให้หมดดีกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเหลือเทลงให้หมดเลยนะคะคือเราขยำคือให้มันเข้ากันแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นต้องขยำให้เนื้อมันออกมาเยอะที่สุดหรือยังไงแค่มันเข้ากันนะคะ
0: นี่เราก็จะมา
1: เสร็จแล้วเราก็จะปิดไว้นะคะแต่ทีเนี้ยสมมติว่าเราทิ้งไว้คืนนึงแล้วนะคะเราจะนำมาแยก
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้พวกเราต้องทำการแยกให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าทิ้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อัดนำมาให้ดูนะคะสมมติว่าเราทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้ววิธีการนำแยกเนื้อมะขามออกจากตัวรกมะขามนะคะนะกับตัวเม็ดมะขามนี่นะคะก็จะทำวิธีนี้ก็คือเอาตะข่ายพลาสติกนะคะมาแล้วก็อย่าใช้บางท่านเนี้ยนะบางท่านเอาตะแกรงอย่างเงี้ยอาจารย์จิ๋มเอาตะแกรงเงี้ยแล้วก็เอาเนื้อมะขามแล้วก็ทําอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ทําให้ตะแกรงเราพังด้วยเพราะฉะนั้นให้ใช้อย่างเงี้ยละค่ะนะบีบแยกเอาเนื้อมะขามออกนะคะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าต้องหมักไว้ก่อน1คืนนะคะต้องหมักไว้ก่อน1คืนอันนี้ที่เราทําให้ดูตอนนี้เลยเป็นเพราะว่าเราต้องสาธิตในรายการค่ะนะคะเอาโอเคควักเอาให้หมดเลยจันจิ๋มเสียดายเพราะว่าเราจะต้องมีเนื้อใช่ไหมคะที่นั่นออกมาแล้วเดี๋ยวต้องไปตั้งไฟใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เนื้อตรงนี
0: ้บีบนะคะให้เนื้อให้ได้มากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ให้ได้มากที่สุดค่ะใช่ค่ะ
0: พอเราได้เนื้อมาจะเห็นว่าบางครั้งตาข่ายของเรามันยังไม่ละเอียดพอนะคะม
1: ัน
0: อาจจะมีเศษก็เลยเปลือกของมะขามบ้างนะคะ
1: เราก็จะเอานี้มากรองอีกรอบนึงนะคะฮะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยท่านอย่าใช้ตัวนี้เพราะน่าจะเขียวเลยล่ะใช้ตัวนี้นะคะบางคนใช้อะไรนะ
0: ใช
1: ่ผ้าขาวบาง
0: ใช่ค่ะวันนั้นยิ่ง
1: ผ้าขาวบางนี่บีบจนหน้าเขียวเลยล่ะค่ะนะคะวันนั้นเนี่ยอันนี้พอเนื้อมันละเอียดขึ้นมันจะผ่านตะแกรงได้เร็วแล้วก็ได้ดีนะคะเดี๋ยวจะ ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำนะคนนี้เขาเป็นเจ้าแม่ขีมะขามเลยนะฮะ
0: เขาก็จะตรวจออกมาเราก็จะได้เนื้อมะขามนะคะที่ละเอียดนะคะมากกว่าเดิมนะคะแล้วเวลาเราไปทาที่หน้าเราอะค่ะหน้าเราจะไม่ได้มีแบบบางทีถ้าเกิดเรา ได้ทั้งเปลือกเขาไปด้วยเวลาเราไปขัดหน้าหรือไปพอกที่หน้าจากเปลือกของ
1: มันจะแข็งๆมันจะขูดที่หน้านะคะ
0: นะคะเขาจะลงนะคะ

0: ถ้าเราทำขายเป็นโรงงานเนี่ยนะคะเราก็จะมีตะแกรงที่ใหญ่กว่านี้นะคะหรือว่าจะเป็นผ้าที่มีตาที่ถี่ๆหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราก็จะมีเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ยทำขายแล้วมันจะนั่นไหมแต่บางที่นะท่านผู้ชมนะบางที่เนี่ยเขาจะกรองออกจากตะแกรงสีฟ้าเนี่ยแล้วก็พอเขาจะไม่ได้มาทำละเอียดอย่างเราของเรานี่ผ่านตรงนี้อีกเพื่ออะไรเพื่อป้องกันกิดเล็กๆไอ้พวกเปลือกอะไรที่ติดอยู่มากับเนื้อมะขามมาเนาะเนี้ยมันเวลาเราทาที่หน้าเวลาเราเอาไปขัดผิวที่หน้าอะไรเงี้ยหรือว่าที่ผิวเนี่ยมันก็จะบาดผิวเรานะคะอันนี้ก็เป็นการกรองเอาสิ่งเหล่านี้ออกไป
1: กรอง
0: ฮะ
1: ก็จะมีเปลือกเศษเล็กของเขาอยู่นะคะ
0: ทีนี้เราก็จะขึ้นตั้งไฟใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็คือน้องที่เราทำมาให
0: ้เดี๋ยวเราขึ้นตั้งไฟสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็คือที่เราตั้งไฟเสร็จแล้วกวนเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะคะนะอันนี้ยังทานได้ในท่านผู้ชมยังไม่ได้ผสมอะไรเลยมีแต่นมกับมะขามนะคะมีแต่นมกับมะขามอันนี้ก็ตั้งไฟนะคะไฟขนาดปานกลางนะคะขนาดปานกลาง
1: สังเกตง่ายๆเวลาท่านผู้ชมกวนนะคะก็คือต้องกวนใช้กวนอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะหยุดไม่ได้ไม่งั้นก็คือมันจะไหม้นะคะแล้วก็จะได้เป็นเนื้อมะขามที่มีกลิ่นไหม้นะแล้วก็จะดำเนื้อมะขามก็จะไม่สวยนะคะ
0: ต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะต้องคนอยู่ตลอดเวลาก็คืออย่าหยุดนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องคนเร็วอย่างจันจิ๋มก็ได้แต่ให้มีการคนอยู่ไม่งั้นเนี่ยเนื้อมะขามมันจะติดก้นหม้อนะคะแล้วมันจะทำให้ไหม้นะคะ

0: แล้วอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเลิกคนเนี่ยมันจะกระเด็นถ้ามันร้อนเนื้อมันจะกระเด็นนะคะออกมาได้แล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ความร้อนอย่าให้ร้อนมากอันนี้ก็สำคัญเพราะถ้าร้อนมากปุ๊บมันเสี่ยงที่ให้นะคะอันที่1อันที่2ก็คือว่ามันจะกระเด็นนะเพราะมันร้อนมากนะคะในขณะที่เนื้อมันยังเหลวมันยังไม่เริ่มเหนียวเนี่ยมันสามารถกระเด็นได้ตลอดนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะคะแล้วค่อยมากรองเนี่ยนะคะเนื้อมันจะสีเข้มกว่านี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อที่เราเพิ่งจะผสมใหม่ๆนะคะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงอะค่ะพอเขาถูกเนื้อมะขามถูกความร้อนสีเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะคะ
0: เริ่มยุบลงเริ่มเข้มขึ้นนะคะเราคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้ากะเวลาฉันก็กะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนียวเริ่มข้นนะคะนะเริ่มข้นจนลักษณะไหนก็คือเริ่มข้นลักษณะที่เวลาเราคนไปแล้วเนี่ยเนื้อมันไม่ไหลนะคะเรามองดูเนื้ออันนี้เนื้อปริมาณน้อยเราอาจจะสังเกตยากแต่ว่าให้ท่านจับเวลาเอาสักแบบถ้าน้อยอย่างนี้เอาตีสัก20นาทีก็ได้ละนะแต่ถ้าทำขายหม้อใหญ่ๆที่เหมือนโรงงานเขาทำเนี่ยนะเขาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนาะตามปริมาณของมะขามนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวเนื้ออันนี้เราควรแล้วก็จะไปทำเป็นของอีกสูตรหนึ่งนะคะเราจะทำเป็นของสูตรเกลือ
0: สูตรเกลือนะคะนะเนี่ยพออาจารย์จิมเขาหยุดเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะไอมาเดือดถูกผุขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงถ้าหากว่าเราไม่คนเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาได้นะคะคือเนื้อมะขามนะคะไม่ว่าจะทำเอามาผสมทำครีมมะขามหรือจะมาผสมทำเกลือขัดผิวมะขามนี่นะคะเราเริ่มต้นทำแบบนี้ค่ะก็คือหนึ่งก็คือเอาเนื้อมะขามมาหมักกับนมสดนะคะนมสดเป็นนมข้นจืดเนื่องจากว่านมข้นจืดเนี่ยมันจะมีสารกันเสียอยู่แล้วใช่ไหมคะนะปริมาณก็คือว่าสมมติว่ามะขามเปียก100กรัมนมข้นจืดก็200กรัมนะคะเอามาเทผสมกันแล้วก็ขยำให้เนื้อมะขามเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมก็คือมันเข้ากับนมแล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะระหว่าง1คืนนี้ให้ใช้แรปพลาสติกแรปไว้หรืออะไรปิดไว้ห้ามไม่ให้แมลงลงนะคะ
1: เดี๋ยวมดหอมมันกินนม
0: พอครบ1คืนแล้วเช้ามาก็กรองเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากเม็ดมะขามโดยการใช้ตะข่ายพลาสติกสีฟ้านะคะนะพอเราเอาแยกเนื้อมะขามออกจากรกแล้วเนี่ยเพื่อการกองที่ละเอียดขึ้นเพื่อกองเอาเม็ดเอาอะไรต่างๆเนาะที่มันติดมากับเนื้อมะขามเนี่ยนะคะเศษเล็กๆอ่ะที่เวลาเราขัดหน้าแล้วมันอาจจะไปบาดหน้าขัดผิวแล้วอาจจะไปขัดผิวเนี่ยนะคะมากรองผ่านตะแกรงอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นนะคะ
1: จะเริ่มหอมแล้วนะคะ
0: ทีนี้พอเอามาลงในหม้อเนี่ยนะคะแล้วใช้ไฟความร้อนปานกลางนะคะไม่แรงนะคะเพราะถ้าแรงหนึ่งมันจะไหม้นะคะนะจะไหม้เร็วแล้วก็จะกระเด็นนะคะใช้ความร้อนปานกลางทีนี้ระหว่างที่เราทำเนี่ยให้เราคนไปด้วยนะคะคนไปอย่างอาจารย์จิมเนี่ยคนไปเรื่อยๆนะคะไม้ไผ่ที่เราใช้อยู่นี้เป็นซิลิโคนที่ทนความร้อน200องศานะคะแล้วก็ใช้กับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช้พลาสติกนะคะท่านผู้ชมอย่าไปใช้พลาสติกในการใช้ในการที่เราทำผิดพันเนี่ยบนความร้อนนะคะนะหม้อก็ต้องเป็นหม้อสเตลเลสนะคะสำหรับตัวนี้นี่นะคะเราก็จะใช้เนื้อตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ทำครีมมักหน้ามะขามแล้วก็ขัดผิวเนาะอาจารย์จิมเขาก็เลยอยากจะคนให้ละเอียดให้ดูนะคะว่าพอมันได้ที่แล้วมันจะอยู่ประมาณไหนนะคะอันนี้ที่จับเวลามานะก็น่าจะได้เกือบประมาณสักเกือบ10นาทีแล้วนะคะก็คนไปอีกนิดนึงนะคะนะแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็มาดูเรื่องสมุนไพรกันก็ได้ค่ะนะคะระหว่างที่อาจารย์จิมเขาคนนะคะว่าสมุนไพรที่เราจะผสมอยู่ในสูตรของครีมมักหน้ามะขามแล้วก็ในส่วนของเกลือขัดผิวมะขามเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะนะสูตรแรกเป็นสูตรครีมมากหน้ามะขามนะคะนะก็จะมีมะขามเปียกนะคะตัวนี้นะคะมะขามเปียกนี่เราได้จากขบวนการเมื่อกี้นี้ก็คือว่าการนำเอามะขามมาหมักกับนมแล้วก็มากรองใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นตั้งไฟกวนนะคะก็จะได้ลักษณะมะขามออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหรือเราเรียกว่ามะขามกวนกับนมสดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วต่อมานะคะต่อมาส่วนประกอบต่อมาเราใช้น้ำผึ้งค่ะนะคะน้ำผึ้งนี่สรรพคุณจะบำรุงผิวลดการอักเสบของสิวนะคะตัวนี้เราใช้ปริมาณอยู่4กรัมนะคะเนื้อมะขามในสูตรนี้เราใช้อยู่ที่ 83.5 กรัมนะคะต่อมาเป็นผงฟ้าทะลายโจรนะคะผงฟ้าทะลายโจรเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะอันนี้ฤทธิ์จะดีมากเลยนะคะใช้กับผิวภายนอกเนี่ยเย็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็นสิวหรือมีผิวอักเสบเนี่ยสามารถใช้ผงฟ้าทลายโจรในพอกหน้าได้นะคะจะรู้สึกของความเย็นของฟ้าทลายโจรนะคะต่อมานะคะฟ้าทลายโจรนี้ใช้ปริมาณ1กรัมค่ะนะคะผงขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าบำรุงผิวเนาะคนโบราณก็ใช้มาแต่โบราณนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบมีสารสำคัญนะเคอร์คูมินนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องการอักเสบได้เยอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวด้วยนะคะนะผงขมิ้นชันเราใช้อยู่วัน 0.5 ขมิ้นชันเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ใช้น้อยจังเลยนะคะเพราะเขามีสีเขาเป็นพืชที่มีน้ำมันขมิ้นชันเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันน้ำมันพืชทุกชนิดที่มีน้ำมันนะคะฤทธิ์จะดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เยอะและอีกอย่างนึงคือขมิ้นมันมีสีถ้าใช้เยอะในหน้าท่านจะเหลืองเลยนะถือว่าท่านมาร์กหน้าท่านมาร์กหน้าด้วยมะขามเนี่ยท่านล้างออกในหน้าจะเหลืองเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ปริมาณไม่เยอะก็พอ 0.5 ก็พอนะคะต่อมานะคะบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยนะคะเราใช้ปริมาณ1กรัมบัวบกก็จะลดการอักเสบลดการเกิดรอยแผลเป็นนะคะลดอาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณที่ดีด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเย็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไล่มาเนี่ยสมุนไพร4ตัวเนี่ยนะคะไม่มีตัวไหนเลยที่ทำให้ผิวระคายเคืองนะคะถึงแม้ว่ามะขามจะมีกรดแต่สมุนไพรในสูตรนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ลดการอักเสบและลดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผิวเย็นด้วยเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองก็จะน้อยนะคะต่อมาผงยาห้ารากนะคะนะผงยาห้ารากเนาะตัวนี้ก็จะประกอบด้วยสมุนไพร5ตัวอันนี้ใช้2กรัมอันนี้เนี่ยสีมันก็จะเป็นสีออกแบบยังไงอะไม่เข้มเนาะใส่ในครีมมะขามมันก็จะทำให้สีของมะขามเนี่ยไม่เพี้ยนแล้วก็ทำให้สีไม่ติดผิวด้วยนะคะนะตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรราก5ตัวก็คืออะไรนะคะ
1: คนทาค่ะรากคนทารากชิงชี่รากยะนารากเท้าใหญ่ม่อม
0: รากบะเดือชุมพรนะคะ5รากนะคะนะตัวนี้นะคะคือคนสมัยเนี้ยจริงๆมันเป็นยากินนะตัวยา5รากเนี่ยนะคะเป็นยากินเนาะมันจะเป็นตำรับอยู่ในยาสามัญประจำบ้านเราเรียกว่าเบญจโลกวิเชียรนะคะซึ่งตัวนี้จะรับประทานลดไข้แก้ไข้กระทุ้งพิษไข้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะจะสรรพคุณดีมากในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยก็มีคนใช้ยา5รากเนี่ยรักษาโควิดเยอะนะคะแต่พวกเราค้นพบว่ายา5รากเนี่ยพอนำมาพอกที่ผิวแล้วเนี่ยนะคะจะลดการอักเสบลดอาการระคายเคืองได้ดีมากเลยค่ะนะคะคนที่มาหาเราเนี่ยบางทีระคายเคืองหน้าระคายเคืองมาเนี่ยพอกยา5รากเนี่ยถ้าน้อยๆนะประมาณเป็นผิวแดงๆเนี่ยพอกยา5รากเนี่ยยา5รากผสมน้ํานะคะที่ผิวประมาณครึ่งชั่วโมงนะอาการแดงนี่หายไปเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็มีสรรพคุณที่ดีก็คือผสมในนี้ก็ช่วยเรื่องลดการอักเสบช่วยเรื่องป้องกันการแพ้การระคายเคืองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพยายาหรือว่ากระแจนะคะอันนี้พยายาจะเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับธนาคารนะผลงานวิจัยเนี่ยสรรพคุณจะเหมือนกันเลยนะคะตัวธนาคารหรือพยายาเนี่ยใช้มาแต่โบราณคือใช้ทำให้ผิวขาวนะคะทำให้เย็นทำให้ผิวขาวนะคะนอกจากนั้นสารสำคัญในตัวพยายาและธนาคารเนี่ยนะคะก็มีอัลบูตินด้วยที่เป็นสารสำคัญในนั้นเพราะฉะนั้นชาวพม่าถึงชอบใช้ธนาคารเนี่ยทาหน้าเนาะเวลาว่างๆก็ทาหน้าอะไรประมาณนี้เพราะว่านอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วเนี่ยยังกันแดดด้วยนะคะนะ เราก็เอามาใส่ในสับคุณนี้เพื่อทำให้ผิวขาวและเผอิญว่าพยายาเนี่ยเป็นสมุนไพรรสเย็นโอกาสระคายเคืองก็ไม่มีด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะช่วยเสริมฤทธิ์ของมะขามด้วยนะคะต่อมานะคะนางพญานาคขาวเนี่ยเราใช้1กรัมนะคะตัวนางพญานาคขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนโบราณก็เชื่อว่าใช้แล้วทำให้หน้าขาวแล้วก็ล่ำลือกันมากถึงตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะมีงานบุญนะคะคนไทยเนี่ย ผู้หญิงคนไทยเนี่ยชอบใช้รากนางพญานาคขาวเนี่ยฝนกับน้ำแล้วก็ทาหน้านะคะทาประมาณสัก2สัปดาห์ติดกันเนี่ยหน้าก็จะขาวผ่องเลยเขาถึงเรียกว่านางพญานาคขาวนะพอจบงานบุญก็เลิกใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังใช้รักษาฝ้าได้ด้วยคือผสมกับมะนาวแล้วรักษาฝ้านะคะแต่เผอิญว่าตัวนางพญานาคขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนนะคะนะชื่อกลางที่คนรู้จักของเขาคือชื่อโลธนงโลธนงนี้จะมีโลธนงแดงแล้วก็โลธนงขาวนะคะถามว่าฤทธิ์เรื่องทำให้ผิวขาวเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันค่ะเพราะว่าดิฉันเล่นตัวนี้มา20กว่าปีแล้วค่ะนะคะความแรงก็พอๆกันแรงเหมือนกันค่ะทั้งขาวทั้งแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะนำมาใช้ในเรื่องผิวขาวเนี่ยนะถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะนางพญานาคขาวเนี่ยหาได้ที่ไหนแล้วคะมีขายอยู่เยอะเลยค่ะชื่อหนึ่งชื่อเขาคือชื่อโลธนงนะคะจะใช้แดงหรือใช้ขาวก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอย่าไปบดเองนะคะนางพญานาคขาวเนี่ยอย่าไปบดเองนะคะต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาบดเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้ฤทธิ์ร้อนมากเวลาเข้าจมูกแล้วเนี่ยจะแสบมากเลยค่ะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปบดเองนะคะนะต่อมานะคะสมมติว่าบางท่านบอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้บดอาจารย์มาสอนเนี่ยอาจารย์บดมาเนี่ยจะให้พวกหนูทำยังไงนะมีวิธีนะคะถ้าท่านไม่สามารถบดเองได้เนี่ยท่านเอารากโลธนงหรือนางพญานาคขาวนี่นะคะนะพอซื้อมาแล้วให้ท่านไปแช่น้ำเกลือนะก็คือใช้ภาชนะขนาดเล็กนี่นะคะแล้วก็เอารากเนี่ยไปแช่นะคะทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเอาเกลือลงไปสักหนึ่งช้อนนะคะคือน้ำหนึ่งกระมังแช่เท้าอะไรอย่างนี้แหละแล้วเกลือลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แช่รากนางพญานาคขาวลงไปหนึ่งคืนเช้ามาก็เอาฝอยขัดหม้อเนี่ยขัดเอาผิวของรากนางพญานาคขาวออกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือตากให้แห้งก่อนดีกว่าค่ะนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามสัดส่วนที่บอกในสูตรนี้แล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวอาจจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเวลาที่กวนมะขามอย่างที่อาจารย์จิ๋มกวนเนี่ยนะท่านผู้ชมเอาลงไปในหม้อเลยนะกวนกับมะขามไปเลยนะคะพอกวนมะขามเสร็จน่ะก็เราก็จะได้สารสกัดของนางพญานาคขาวเนี่ยลงไปอยู่ในมะขามแล้วก็ไม่ต้องมาใช้เป็นผงเหมือนในสูตรนี้นะคะโอเคนะคะนะต่อไปนะคะว่านสักเหล็กนะคะว่านสักเหล็กเนี่ยก็ชื่ออีกชื่อนึงของเขาเนี่ยนะคะเป็นอะไรนะไอ
1: ว
0: ่
1: านต
0: ัน
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ตันเดียวตันเดียวนี่มีงานวิจัยเยอะมากอะค่ะนะที่รักษาฝ้าแล้วก็ทำให้ผิวขาวนะแต่ตันเดียวนี่ยังมีความร้อนไม่เท่ากับนางพญานาคขาวสามารถที่จะบดได้อะไรได้นะคะมีขายทั่วไปเลยนะตามท้องตลาดเนาะลักษณะเขาคล้ายๆกับคล้ายๆกับสากเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านสากเหล็กว่านสากเหล็กว่านสากเหล็กหรือตันเดียวนะแต่ถ้าชื่อกลางเขาเนี่ยในงานวิจัยเขาจะเรียกตันเดียวนะคะตัวนี้นะคะสามารถบดใช้ได้และตัวนี้ตันเดียวกับนางพญานาคขาวเนี่ยโบราณเขาบอกว่าถ้าใช้คู่กันเนี่ยจะทำให้ฝ้าหายเร็วขึ้นนะคะเพราะนั้นตัวนี้เราก็เลยมาใช้คู่กันในสูตรนี้นะคะใช้ปริมาณ1กรัมนะคะต่อมานะคะเป็นสารกันเสียสารกันเสียแล้วก็ใช้1กรัมหรือ 1% ในสูตรนะคะนะทั้งหมดนี้นะคะเราจะเอามารวมกันแล้วเราก็จะต้องกวนต่อนิดนึงใช้ความร้อนนิดนึงนะคะผงสมุนไพรทั้งหลายในสูตรนี้ก็จะไปรวมกับเนื้อมะขามนะคะซึ่งในสูตรนี้นะคะเราอยากให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงว่าตัวของผงสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะไม่ควรเกินนะคะไม่ควรเกิน 15-50% ในสูตรนะคะเพราะว่าลองนึกภาพสิคะว่าถ้าเราใช้เนื้อมะขามนะน้อยใช้ผงเยอะเนี่ยเนื้อขีมมะขามเราหรือมะขามเราเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นเนื้อมะขามมันก็จะเป็นเนื้อผงสมุนไพรเนี่ยนะเยอะซะเยอะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะสูตรนี้นี่เราใช้ผงนะคะผงสมุนไพรอยู่ประมาณ 15% เนาะไม่เกิน 15% รวมสัดส่วนทั้งหมดแล้วนะคะเพราะนั้นน่ะอย่าใช้ผงสมุนไพรเยอะเกินไปบางท่านบอกใช้ผงสมุนไพรเยอะทำไมเนื้อออกมาอย่างนี้ล่ะอาจารย์ก็คุณใช้เยอะเกินไปนะถ้าคุณจะใช้หลายๆตัวอย่างเงี้ยปริมาณรวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเกิน 15% ในสูตรนะคะสำหรับพวกที่เป็นผงๆนะน้ำน้ำไม่เป็นไรนะคะนะอันนี้ก็คือสูตรทั้งหมดนะคะของครีมมาร์กมะขามนะคะที่เราบอกท่านผู้ชมไปนะคะทีนี้ก็อาจารย์จิ๋มก็คนถึงไหนแล้วคะตอนนี้
1: ก็เริ่มได้แล้วค่ะอาจารย
0: ์เริ่มได้แล้วนะคะจะตักใส
1: ่
0: นี่ก่อนนะคะฮะเพราะว่าเราก็กลับมาดูขั้นตอนการคนเนื้อนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วอาจารย์จิ๋มก็จะเอาลงใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมมาในสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรเกลือขัดผิวนะคะจริงๆภาชนะเนี่ยเราไม่ต้องใช้ภาชนะแก้วแบบที่อาจารย์เขาใช้ก็ได้นะคะเราก็เป็นถ้วยเซรามิกอะไรพวกนี้นะคะเนาะที่มันทนความร้อนนะคะแล้วมันก็ใช้ในเรื่องของอาหารเนาะสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะแทบไม่มีสารเคมีเลยมีสารเคมีอยู่อย่างเดียวก็คือตัวสารกันเสียแค่นั้นเองนะคะมีท่านผู้ชมอาจจะถามว่าอาจารย์และเอากำยานเนี่ยมาใส่ได้ไหมนะคะกำยานที่อาจารย์บอกว่าเป็นสารกันเสียเนี่ยเผอิญว่ากำยานกับมะขามเวลามันเจอกันมันจะเกิดแก๊สนะคะเพราะนั้นเนี่ยกำยานก็เลยใช้เป็นตัวกันเสียในสูตรนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำสูตรของครีมมักน้ำมะขามแล้วนะคะ
1: จะขอควรความร้อน
0: นะคะทีนี้ระหว่างที่ผสมผงสมุนไพรลงไปเราก็ต้องกวนด้วยความร้อนด้วยเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันนะคะแล้วก็น้ำในตัวนี้ยังมีอยู่เนาะมันจะได้ละลายตัวสมุนไพรเข้ากับเนื้อมะขามเลยนะคะไม่เป็นไรอาจารย์จิ้มคนไปเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเนื้อมะขามออกมาอีกเพราะเสียดาย

ตอนนี้เราก็เอาเนื้อมะขามเนี่ยมาเริ่มให้ความร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสมุนไพรลงไปนะคะ

0: ตัวเนื้อมะขามที่ลงอยู่ในหม้อเนี่ยคือมะขามที่เราผสมกับนมแล้วนะคะที่เราทำการกรองมาแล้วแยกเนื้อมาแล้วนะคะ
1: จะไล่น้ำให้เขาออกก่อนนะคะ
0: ฮะ
1: แล้วถึงจะใส่พวกที่เป็นสมุนไพรลงไปนะ
0: ทีนี้อาจารย์จิ๋มก็จะไล่น้ำในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าจะอาจจะใช้เวลาสัก10นาทีนะคะนะ5นาที10นาทีเนาะประมาณนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเนื้อมันจะเหลวสักแค่ไหนนะคะก็ให้มันไม่เห็นน้ำอ่ะเนาะปิ่มๆเนี่ยอันนี้เราจะเห็นน้ำปิ่มๆอยู่แต่อย่าแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าแห้งจนเกินไปเนี่ยเนื้อสมุนไพรมันจะพอเนื้อสมุนไพรลงไปแล้วมันยิ่งแห้งขึ้นมาใหญ่เลยนะคะมันก็จะไม่เป็นครีมนะฮะ

0: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มช่วยบอกท่านผู้ชมเลยนะคะว่าประมาณไหนเนาะให้เทสดูว่าลักษณะของเนื้อครีมมะขามมันเป็นยังไงนะคะมันถึงจะเริ่มที่จะเอามาใส
1: ่สังเกต
0: ตัวสมุนไพร
1: บนผิวเขาอะค่ะเริ่มลดลงแล้วนะคะเราก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้น้ำบนผิวเขายังมีอยู่นะคะ

0: เวลาคนก็
1: นะคะ
0: แ
1: ล้วคนตรงบริเวณตรงกลางหม้อนะคะ
0: กลัวมันจะไหม้นะอืม

0: กินว่าลักษณะเนื้อมันเริ่มแห้งขึ้นเนาะค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะถามว่าเนื้อมะขามที่เราแยกจากตัวมะขามเนี่ยนะคะแล้วมาผสมนมเนี่ยพอกวนแล้วเนี่ยก่อนจะเอามาใส่สูตรเนี่ยเราทิ้งไว้ได้กี่วันนะคะก็ถ้าจะทิ้งไว้ควรจะแช่ตู้เย็นนะคะควรจะแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันอาจจะเสียเร็วได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทำทันทีหรือไม่ก็ทิ้งไว้ได้แค่ประมาณสัก 2-3 วันนะอย่านานเกินไปนะคะนะ
1: จริงๆอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วน้ำที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะเราก็จะเริ่มระเหยออกไปแล้วนะคะ
0: แล้วก็เริ่มปุดๆแล้วนิดนึงนะก็คือว่าเนื้อมันน้ำมันน้อยลงแล้วนะคะมันก็เริ่มปุด
1: แล้วก็เขาจะเริ่มหนืดขึ้นนะคะควรก็จะเริ่มยากขึ้นนะคะ
0: ก็นับแล้วก็ประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าถ้าใส่สมุนไพรลงไปแล้วท่านผู้ชมยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังเหลวยังไม่ข้นก็ต้องพยายามกวนไล่น้ำนะคะเพิ่มเติมอีกคนที่ทำบ่อยๆเขาก็จะพอกะได้นะคะเราเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะรอให้เขาอุณหภูมิเขาลดลงนะคะต่ำกว่า40องศาก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราลองใส่ตอนอุณหภูมิต่ำเนาะสักนิดหนึ่งเอาสัก40 50เนาะนี่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรแต่ว่าสังเกตว่าจันจิมแกจะพยายามคนไปในทางเดียวกันนะคะนะเนื้อมะขามจะไม่มีเม็ดๆเลยนะคะเพราะเรากองหลายรอบนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันก็จะไม่มีลักษณะเป็นเสี้ยนเป็นเม็ดเป็นเหลี่ยมเป็นคมมาบาดผิวเรานะคะเพราะเราได้ทำการกองอย่างละเอียดนะคะ
1: อุณหภูมิน่าจะได้แล้วนะคะถ้าเกิดเรามีเครื่องวัดแล้วก็ใช้เป็นวัดอุณหภ
0: ู
1: ม
0: ิทีนี้เราก็
1: ใส่ลงไปนะคะ
0: อันดับแรกเราใส่น้ำผึ้งลงไปก่อนนะคะ

ต่อมานะคะเป็นผงฟ้าทะลายโจรนะคะเวลาผงนี้เราพยายามค่อยๆเทนะมันฟุ้งกระจายนะคะถ้าใครแพ้ฝุ่นก็ใส่แมสด้วยนะคะ

0: ก็ให้เนื้อสมุนไพรตัวที่เราเทลงไปก่อนเนี่ยเข้ากับเนื้อมะขามก่อนแล้วค่อยเทตัวต่อไปก็ได้นะคะจะได้ไม่ฟุ้ง
1: ส่วนขมิ้นลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามันเหลืองสีของขมิ้นมันเหลืองมากเกินไปก็อาจจะลดตัวขมิ้นลงก็ได้นะคะ
0: เนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะคะขมิ้นเนี่ยเขามีสีของเขานะครับซึ่งในตัวเขามีน้ำมันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสีเขาจะเข้มนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของสารก็เยอะนะคะ

อันนี้ก็เป็นผงยาห้ารากนะคะต่อไปเราก็จะเติมตัวพยายานะคะหรือธนาคารนั่นแหละนะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่ามะขามเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่พอผง

สมุนไพรลงไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีตามสีของสมุนไพรเหมือนกันนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะนางพญานาคขาวกับว่านสักเหล็กนะคะหรือว่าตาลเดียวเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรลดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทลงไปเนี่ยต้องค่อยๆนะคะอย่าให้มันฟุ้งกระจายเยอะเพราะว่าถ้าเข้าจมูกแล้วเราจะรู้สึกร้อนนะคะในจมูกนะคะลักษณะสีเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะเหลืองจะชูเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้เป็นนางพญานาคขาวนะต้องค่อยๆนะคะตัวนี้ต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันฟุ้งเข้าจมูกนะคะ

0: อันนี้เป็นบ้านสักเหล็กนะคะบ้านสักเหล็กนี่ก็ยังไม่ร้อนมากเท่านางพญานาคขาวนะคะอันนี้เราก็จะได้ครีมมาร์กนะคะมะขามนะคะนี้ใช้มาร์กหน้านะคะตัวมะขามเองก็จะมีกรดทาร์ตาริกนะคะซึ่งเวลาเรามาร์กหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะเร่งการผัดเซลล์นะคะการที่มันเร่งการผัดเซลล์เนี่ยเลยผลของมันก็เลยทำให้ผิวขาวนะคะแล้วก็เซลล์ที่มันตายแล้วหรือเซลล์ที่มันเก่าๆแก่ๆทั้งหลายเนี่ยนะคะมันออกจากผิวหน้าเราเนี่ยทำให้หน้าเราดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะพร้อมกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งตัวที่ลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วเสริมความขาวให้กับมะขามนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็เลยสูงนะคะโอกาสที่จะระคายเคืองก็น้อยนะคะนะส่วนใหญ่แล้วสูตรนี้ที่เราได้ไปสอนมาเนี่ยนะคะแล้วมีผู้ไปทำขายไปประกอบอาชีพอะไรทั้งหลายนี่นะคะเขาก็ไปปรับสูตรของเขาด้วยนะคะก็มักจะได้ผลดีนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเราใส่ผง
0: ที่
1: เราอยากให้กิน
0: ทีนี
1: ้มะขามของเราอยู
0: ่ทีนี้ลองดูนะอันนี้ขนาดเนื้อสมุนไพรเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน
1: 15%
0: เนาะเนื้ออย่างนี้เลยถ้าท่านใส่ผงสมุนไพรมากกว่านี้นะคะมันจะไม่เป็นครีมนะอันนี้เราใส่สารกันเสียนะ
1: เพื่อที่จะ
0: ให้อายุเนี่ยมันอยู่ได้ถึง2ปีนะคะตามหลักของอย.เนาะจริงๆแล้วส่วนที่เราใส่ไปเนี่ยมันสามารถที่จะคุมได้ถึง5ปีเนาะแต่ว่าในกฎหมายของอย.เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในต้องไม่เกิน2ปีนะคะอันนี้ก็ได้แล้วเนาะได้แล้วเป็นครีมมะขามสีเนี่ยไปแต่งเองที่มันออกเป็นสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นตัวขมิ้นอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะลดขมิ้นเหลือสัก 0.1 0.2 ได้ค่ะนะคะต่อไปเราจะทำสูตรเกลือมะขามขัดผิวนะคะเกลือมะขามขัดผิวซึ่งอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเราก็เอามะขามที่เรากวนเน
1: า
0: ะมาเมื่อกี้นี
1: ้
0: หรือจะเอานี้ก็ได้ค่ะนะถ้าเกิดว่าท่านต้องการสรรพคุณของสมุนไพรเนาะด้วยเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะแต่ถ้าต้องการมะขามเฉยๆก็ตัวนี้นะคะในสูตรของเกลือมะขามก็จะมีมะขามกวนนะอาจจะเป็นมะขามกวนที่มีสมุนไพรหรือมะขามกวนที่มีเฉพาะมะขามกับนมก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือนะคะเกลือนี้จะเป็นเกลือที่อยู่ในห้างอะค่ะที่เราเอามาทำอาหารนะจากประสบการณ์ที่ที่ฉันสอนสปาไทยมาหลายปีนี่นะคะผู้ที่อยู่ในวงการสปาทั้งหลายเนี่ยบางคนเขาก็ไปทั่วโลกแล้วเขาบอกว่าเกลือเมืองไทยเนี่ยเม็ดกลมและเป็นเกลือที่ใช้ในสปาได้ดีที่สุดนะคะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิ้นทะเลค่ะนะลิ้นทะเลก็จะเป็นตัวที่ขัดผิวทำให้ผิวขาวนะคะเร่งการผัดเซลล์นะตัวต่อมาก็จะเป็นกาลาบูนนะคะกาลาบูนนี้ก็ทำให้เกิดให้เกลือมันมีความหอมนะคะแล้วก็สรรพคุณของกาลาบูนเนี่ยกาลาบูนจะเป็นน้ำมันนะคะมันลดการอักเสบได้นะคะนะลดการอักเสบได้ลดอาการปวดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะนะสำหรับเกลือในเม็ดเกลือก็เป็นเม็ดสครับเนาะแล้วก็ตัวสรรพคุณของเกลือก็จะช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็คนไทยปัจจุบันนี้นิยมใส่มูนะเกลือนี่มันจะชะล้างสิ่งชั่วร้ายนะคะนะ
1: ข
0: ับไล่อะไรสิ่งไม่ดีในร่างกายของเราพลังลบอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เกลือขัดผิวเป็นระยะเนี่ยเท่ากับว่า

0: ถ้าเราทำการสะเดาะเคราะห์นะคะให้กับตัวเราเองเนี่ยนะคะตลอดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะอ่ะเกลือจะทำไม่ยากค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะปริมาณนั้นในสูตรนะคะผิดพันเนื้อมะขามประมาณ35กรัมนะคะเนื้อมะขามเนี่ยค่ะ35กรัมเกลือ50กรัมนะคะลิ้นทะเลนะคะ40กรัมแล้วก็การบูนก็5กรัมนะคะก็คือเอาทุกอย่างผสมลงกันหมดถ้าอย่างนั้นก็เทเลยนะคะเพราะเวลาเราเริ่มเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะทีหลังบอกนักศึกษาอย่าอะไรนะอย่าปิดแน่นนะคะนักศึกษาอาจารย์แก่ลำบากเกลือลงไปแล้วแล้วก็มะขามต่อไปก็ลิ้นทะเลนะคะสุดท้ายก็จะเป็นกะละบูนนะคะตัวนี้อาจจะต้องใช้ช้อนนะคะคือกระบูนเนี่ยมันเม็ดเขาจะเป็นเม็ดคล้ายๆกับสครับเลยเป็นเม็ดเล็กๆเนาะคล้ายๆกับเป็นเม็ดสครับอะค่ะเขาไม่มีอะไรที่จะบาดผิวได้เนาะแล้วก็สรรพคุณเขานะคะเวลาผสมกับเกลือจะหอมมากบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ใส่กระบูนไม่ใส่พิมเสนไม่ใส่เมนทอนนะคะหนึ่งเมนทอนมันเย็นเนาะบางทีเนี่ยการขัดผิวเนี่ยเมืองเราก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ต้องการความเย็นแต่ถ้าต้องการความเย็นท่านจะต้องเอากระบูนเอาเมนทอนเนี่ยมาทุบให้ละเอียดแล้วก็ผสมลงไปแต่ทีนี้ปัญหาคือว่ากระบูนกับเมนทอนถ้าเจอกันมันจะเหลวนะคะนะทีนี้ทำไมไม่ใช่พิมเสนพิมเสนเขารักษาผิวหนังพิมเสนเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเป็นคมเนาะเราจะต้องมาทุบมาอะไรอีกนะคะมาร่อนอีกนะกว่าจะได้มันหลายขั้นตอนเพราะนั้นใช้กระบูนมันก็จะง่ายมันก็จะเร็วนะคะนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เกลือขัดผิวแล้วนะคะกลิ่นหอมไหม
1: หอมค่ะเป็นหอมกระบูนนะคะ
0: กลิ่นหอมกระบูนแล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่เราใช้กระบูนเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวลิ้นทะเลมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะตัวกระบูนก็จะไปกบกลิ่นลิ้นทะเลเนาะทีนี้ถ้าถามว่าจะใช้น้ำหอมเพิ่มเข้าไปได้ไม่ได้นะคะก็เป็นกลิ่นหอมที่เราอาจจะใช้ในสปาเนาะอะไรทั้งหลายนะเฟสทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปได้นะคะนะปริมาณการใช้ก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้เป็นเกลือมะขามนะคะก็ถ้าขัดผิวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใช้ขัดผิวนะคะนะเวลาขัดผิวเนี่ยขัดช่วงที่ว่าผิวเราเนี่ยถูสบู่แล้วมีฟองก็ดีค่ะมันจะได้ไม่บาดผิวมากนะคะแล้วมันก็จะลื่นด้วยนะคะลื่นดีด้วยนะคะตัวนี้ครีมมะขามมาร์คมะขามนะคะนะมาร์คกับผิวก็มาร์คนี้นะคะ
1: มาร์คได้ทุกวันไหมคะอาจารย
0: ์มาร์คได้มาร์คมะขามนี่แล้วแต่ผิวนะคือถ้าเป็นคนผิวแห้งกับคนที่ผิวเซนซิทีฟนะคะแพ้ง่ายเนี่ยนะคะเราไม่แนะนำให้มาร์กทุกวันนะคะนะก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งนะคะแต่สำหรับคนผิวมันนะคะสามารถที่จะมาร์กได้ทุกวันผิวธรรมดาก็อาทิตย์หนึ่งสักสองสามครั้งก็พอค่ะนะคะสำหรับตัวฉันเองก็มาร์กอาทิตย์หนึ่งประมาณ2-3ครั้งนะคะทำมาหลายปีแล้วค่ะน่าจะ10กว่าปีได้ละนะคะทำต่อเนื่องกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือนะผิดพันธุ์ที่เรามาสาธิตและสอนในวันนี้ก็คือครีมมะขามแล้วก็เกลือขัดผิวมะขามแบบโบราณเลยนะคะนะก็ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้สามารถทำขายได้สูตรสามารถจดแจ้งอย.ได้นะคะก็อยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในเพจของอย.นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคิดว่าคงให้ความรู้และให้ขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างละเอียดแล้วสำหรับวันนี้นะคะนะยังมีอีกหลายตอนขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทําความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทําความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์